0: วโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
1: พระอะไรพระ
2: 31ครับผม
1: ให้พรไม่ออกเลยนะมันก้องข้างบนเลยมันไม่ออกไปเลยนะให้พรไม่ทราบคุณรับพรจะยินหรือเปล่านะก็มันก้องมันไม่ได้ออกสามที่ว่ายังไงเนี่ยเอาไปนี่ถูกแบบนี่หลายแบบใช่ไหมเสียววันวาถ้าจบเลิกเรียกบาอยู่ด้วยนี่ฉันจับตัวเลิกบาอยู่ตัวก็เสียวจึงตามบาอยู่มาลากเจ้าขอถ้าจบเลิกเรียกดูอยู่ด้วยอยู่บุ้มก็แพง
2: สรุปต้องทำน้ำไหลซึม
1: วันนี้วันที่9วันที่10
3: วันที่10เจ้าค่ะวันที่10เจ้าค่ะเป็นมันเพื่อนมงคลนะคะวันนี้มันเพื่อนมงคล
1: ฮะคนรักเนาะใช่ใช่คือแตกตายมาให้วันที่10มันเรื่องการเออก็เก่าย้าไปถึงถึงวันที่9พฤษภาย้ายเข้าเข้า437กิโลครึ่ง35แท่งแล้วก็มียังไม่รอ6กิโล59เรือประกอบที่รอแล้วแค่ยังไม่รอเป็น443กิโล33บาท39กาถ้ารวมกับ37กิโลครึ่งที่มอบแล้วเข้าใกล้ๆก็เป็นเจ้ากรรม481กิโล59แก่ประเภทก็กรรมประเภทย่าไว้ชุมไอ้ชุมชุมไว้กับสัก400กว่าถ้าเราไม่ขอ400ไม่ปรากฏก็ต้องใหญ่สุดแล้วเพราะว่าฟังสุดเลยสี่ร้อยสี่สามเนี่ยปรากฏคือเจ้าตัวประเภทย่าไปถึงจะจากไปแล้วค่อยย้ายสูงย้ายสูงสี่ร้อยสี่สามกิโลเลยพูดไงเพราะว่าอยากพูดไงพูดไปไม่ออกปากมันออกพูดยากจำเบ่งออกมาพูดแทนที่จะออกไปมันจะออกไปแล้วไม่อยากพูดอะไร

0: จันทร์รัตนวงศาครับ1บาทถวายทองคำ1บาทครับจันทร์รัตนวงศาปัจจัย 2,600 บาทครับบูชามหาโคตร 1,000 บาท
1: เนี่ยเราเนี่ยก็เข้าหัวใจของชาติเท่านั้นนะเข้าหัวถ้าเราอยู่ไม่เข้าออกก็ตายคือถ้าเรากับเวทไทยไปด้วยแต่ก่อนเวทไทยก็เอาถ้าเราเข้าถ้าทุกได้เข้าต้องสิบล้าน200,000กว่าดอลก็เข้าคำตลอดเข้าตลอดเข้าคำไม่ให้เรียกไปไหนเลยร้อยต่อร้อยเข้าตลอดร้อยแรกเข้าร้อยแรกเราก็ประกาศจะไม่จะเข้าไงคือเราคิดทุกอย่างแล้วเราคิดพูดเพราะคนไทยเราร้อยร้อยเราทุกวันทุกวันพอหยุดเทศช่วยชาติแล้วเข้าคำร้อยร้อยเราแต่ความจะเป็นของประชาชนที่มาเกี่ยวข้องหนาได้คือตัววันนี่คือเพื่อประโยชน์รอดถึงดอลลาร์ต้องเอาดอลลาร์มาแล้วมาช่วยกันจะที่ดอลลาร์แล้วก็จะเข้าข่าวพากับเมืองไทยไปยังไงออกทั่วประเทศแต่เห็นไหมรถจอดเลย2 คันขยันได้แล้วเห็นว่าข้าถึงเมื่อไรฟาดมาสัก2 คันเวลาจะออกไปของแต่รถได้ไงถ้าของจากโกดังขนไปแต่รถเลยก็อย่างนั้นเลยเราให้กับความเมตตาเราช่วยโลกช่วยจริงๆพูดด้วยความเป็นธรรมเราให้จริงๆว่าไม่เอาของเท่าไรเราดีเราไม่เอาแบกตลอดเพื่อโลกทั้งหมดเลยเราไม่เอาจะได้มาด้วยพิธีการใดๆเข้ามาอะไรเข้ามาไหลออกหมดเลยสำหรับเพื่อนในวัดที่เกิดกระบวนการแบบเดียวกันนะก็ที่เขามาถวายในวัดโดยเฉพาะแล้วก็ออกเหมือนกันหมดเลยแล้วพยายามช่วยที่สุดชาตินี้เราเป็นพูดง่ายๆก็ว่าเป็นชาติสุดท้ายของเราเราบอกโกงจะไม่กลับมาเกิดอีกกล้าอยู่เลยดีมันขาดจะบ้านไปบวชแล้วกับวัดตะวันที่มาเกี่ยวโยกันอย่างนี้นี่ตัดขาดไปแล้วเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าอะไรดีวัดตะวันฝั่งวัดตะวันดีมีวัดตาด้านเห็นชัดๆชัดทิฏฐิโกสุดยอดข้างสุดท้ายกระโหลกตรงนี้แหละแยกนี่ฝั่งวัดตะวันวนไปวนมาเกิดสูงๆต่ำๆยุ่งๆดอนๆอยากเข้าใจว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ตลอดไปนะไปนี้ถ้าใครทำความชั่วช้าระบกจมนะใจดวงนี้นะพาให้จมร่างกายนี่ก็เป็นดินน้ำลมไฟไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์ที่ผ่านที่ไหนละแตกแล้วก็ลงไปดินน้ำลมไฟเดี๋ยวนี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟอยู่อย่างนั้นพอแตกแล้วก็กระจายไปสู่ธาตุเดิมพวกเขาส่วนจิตที่ไม่ตายไม่มีคำว่าตายใครพิสูจน์ไปได้นอกจากพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะพูดกับกาวกับพิสูจน์ไม่ได้เพราะไม่พิสูจน์ต้องเข้าในจิตตภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆตามวิถีของจิตต้องรอของจิตเป็นว่ายังไงมันจะมาเป็นสายไปเลยมาถึงปัจจุบันยังเหลือขาดสร้างยาวเท่าไหร่มันจะขาดจากวัฏฏวนแล้วก็รู้พอขาดบั้นระเบิดแล้วเป็นควรรับฟังเลยท่านมันบอกว่าอายะมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราทาคตก็บอกคือชาติในใจที่เป็นเรื่องอะไรโรงพยาบาลขับบวกเลยที่ขับบวกเอ๊ะแล้วเมื่อวานจะให้ขับบวกใช่ไหมแล้วว่าอะไรหรือแปลของคือตอนจะไปให้ของเจ็บรถอะของเจ็บรถทุกคันเลยออกคือว่าวัดเสียสละไม่มีอะไรเหลือเสียสละเสียมัดเลยอย่างที่ว่าเอารถสั่งรถเขาว่าพอรถมาถึงแล้ว ขาบารับรถขนของใส่รถเต็มรถไปเลยอย่างนั้นพวกบ้าวอะไรล่ะโคราชคนมาใส่รถ10ล้อขนเข้ามาเต็มไม่ล้างหมดไม่ล้างหมดเหลือเราทำอย่างนี้หัวใจเปิดไปด้วยเมตตาไม่มีพูดชัดๆเลยว่าทับจะดีที่บอกไม่มีเลยไม่มีมีแต่ความเมตตาครอบไปหมดเลยความเมตตามันก็เอาออกสิความตาดีกวาดเข้ามาความเมตตาเปิดออกมีความตาดีไม่มีระบบชัดๆบอกไปมีแต่ความเมตตาซึ่งเป็นธรรมล้วนๆออกตลอดเวลาไปตามสายทางเหมือนกันละไปตามสายทางไปแจกทานไปตามทางว่าหนึ่งบทจีบ้านจีบือไปรู้นะใครไปทราบนะมันทำเป็นเขาบัญญัติแล้วนะถ้าไปถือไฟแดงจอดดูเขามาขายดอกไม้ไฟแดงให้คนละ300ไฟแดงบอกเขามาขายดอกไม้ที่ไฟด้วยไปก็คอยดูถ้าสมมติว่ารถเราเป็นทางไฟเขียวผ่านปั๊บเราจอดได้เรียกเขาว่าเอาแล้วค่อยไปไปแล้วรถหมอไปอย่างนี้เปิดทางโลกแล้วเราสั่งไปแล้วสั่งไปรถหมอไปถึงไปเสียไปแดงให้จอดแต่บอกแล้วพอเขาเลยไปเสียไปแดงเขาก็จอดเราก็เรียกคนที่ว่าเอาให้แล้วไปอย่างนั้นแหละทุกวันเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีเหลือเรามันเป็นธุรกิจที่มันเปิดโลกหมดด้วยความเมตตาไม่ใช่อะไรนะก็ขายดอกไม้ก็ให้คนละ300ที่ไหนพอให้ก็ได้แล้วบางทีเขาขึ้นอะไร300เขาบรรทุกใส่ของขายไปตามถนนเข้าไปบ้องไปเห็นจอดรถปั๊บแล้วก็เอาให้จอดเขาจอดที่เขาไปขายเขาล่อไปขายขอเขาไหนขายอะไรดูเอาสักอย่างหนึ่งที่เดียวให้เขาเป็นพันอยู่นั่นแหละเลยให้ได้นะให้เป็นพันไปเลยให้อย่างนั้นเลยสงสารที่ทำไมให้อำนาจแห่งความสงสารทำโลกให้เย็นไปหมดนะอำนาจความสงสารทำโลกให้เย็นกว้างขวางเย็นความตดีทีเดียวไปได้ตีการอ้าตู้หาทางเดินได้ล่างติดกัดมานะที่เราไปด้วยความเบิกว่าตลอดมีเท่าไรบทไปแต่ละข้าละข้าเนี่ยบทไปสักตีหมื่นไปทราบแล้วเช่นโรงพยาบาลถ้าเข้าแล้วก็อย่างน้อยโรงละ20,000ไปนี้มันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไงเวลามันเปิดจิตที่เวลามันเปิดมันเปิดนะเปิดไม่มีอะไรติดตัวเลยออกปดเลยอย่างที่เขาเขียนแล้วนะเงินรถป่าบรรจารเป็นเงินเพื่อโลกเราไม่เก็บเขียนแล้วใครไปเขียนกันเราไม่ได้เขียนเงินวัดป่าวัดตาดเป็นเงินเพื่อโลกเราไปเก็บว่าคำว่าสร้างอะไรให้ไม่เอาที่อยู่ที่หลับที่นอนพอเป็นไปพอแต่ทานจงกรมให้เป็นเหวไปเลยนั่งเขียนได้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้เข้มบวชกวดขันในการทำภาวนาในวัดนี้แล้วไปแตะเรื่องการภาวนาให้งานของท่านเสียไปไม่ดีวันนี้จึงไม่ให้มีงานให้มีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วไม่ไปยุ่งเรื่องของเราไปเรื่องของเราไปส่วนการภาวนาของพระไม่ให้บกพร่องนะทำอย่างนี้เป็นประจำเราอยากเห็นผู้ภาวนาให้จิตใจสว่างกระจ่างแจ้งออกมาด้วยจิตตภาวนามันเห็นได้ชัดมากสิจ๊ะนะจิตตภาวนาจิตใจที่มันหมอบตอนนี้มันเบิกกว้างออกกว้างออกกว้างออกจนจ้าไปหมดเลยกิเลสตีกิเลสออกตีกิเลสออกด้วยจิตตภาวนา ต่อจากนั้นเราก็จ้าไปเลยคือพูดอย่างนี้พูดทอดออกมาจากหัวใจว่าพูดดีนะไม่จะมาพูดแบบโม้แบบผุยเฉยนะไปได้นับตาล่วงบนภูเขาเคยพูดไปรู้กี่ข้าวลืมเมื่อไหร่ความเครียดแค่ทันทีเลยในตัวเองเครียดแค่ถึงกระดาษเดียวเอาละมึงเอากูกระดาษนี่เที่ยวเหลือรับตาล่วงเหรอมึงเอากูกระดาษนี่เที่ยวเหลืออยู่ภายในใจแล้วเอาละอย่างไรมึงต้องพังวันเดียวให้กูถอยกูไปถอยนั่นเอาละนั่นคือผูกโกรธผูกแค้นในกิเลสที่อยู่หัวใจเรามันก็เอาจริงๆด้วยนะฟาดสะจนกระทั่งบางทีก็เฮ้ยไม่ใช่เป็นประหารได้ขึ้นมาหรือเนี่ยกิเลสบอกบทมันเงียบมันไม่บทแต่มันละเอียดมากเงียบไปเลยเฮ้ยไม่ใช่เป็นประหารได้ขึ้นมาแล้วหรือว่าแต่เป็นสำคัญแค่นั้นเองว่าเฉยๆยังไม่เป็นสำคัญว่าสำเร็จที่จะฟาดตีเข้าละเอียดขนาดไหนกวาดละเอียดขนาดไหนกวาดหาจนเรียบยังตัดจีนขึ้นมาผ่าเลยอาหารร้อยอาหารใหญ่หายหมดนั่นเวลาได้ตัดจีนใหญ่ขึ้นมาเป็นสันสัตติโกกวาดโลกธาตุแห่งวัฏวนออกหมดจากหัวใจเป็นนิวัตตะนิพพานทั้งเป็นที่นี่ไม่ถามถึงพระอรหันต์น้อยหาใหญ่ไม่ถามการปฏิบัติธรรมถ้าเอาจริงเอาจังทำส่วนคารธรรมตัดไว้ชอบเป็นทางเดินที่ชอบแล้วเพื่อพระโพธิพานขอให้เดินตามนั้นไม่เป็นอื่นโลตามนั้นแล้วถึงตามนั้นแล้วเดี๋ยวนี้แล้วการภาวนาจะไม่มีเหลืออะไรเด็ดจะพูดเราเลยนะจะว่าที่อื่นที่ใดเลยพระก็หยิ่งเจ้าของเอาหัวผ้าประคุมหัวร้อนแล้วก็หยิ่งเจ้าของไปที่ไหนเขาว่าเป็นพระเขาไม่อยากแตะเขากลัวบาปแต่พระเองไม่กลัวบาปนะหน้าด้านที่สุดก็พระเราตัวหน้าด้านนะพูดดีแล้วไม่ว่านะพูดที่มันหน้าด้านดีพระว่าพระมันว่าเต็มปากเลยว่ามันผ่านบรรยากาศเห็นกันอยู่หลักธรรมใดเรียนบรรยากาศผิดถูกประการใดลูกก็ทันทีมันจะพูดไปได้ยังไงศาสนาก็จะเหลือแต่วัดแต่ว่าวัดว่าก็จะกลายเป็นส้วมประชาในส้วมประชาคืออะไรคือบูดคือคูดภาพปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนวไม่มีทางวิไลติดตัวในวัดเลยในพระเลยท่านวัดก็เลยกลายเป็นส้วมประชาพระก็เลยกลายเป็นบูดเป็นคูดอยู่ในวัดหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเห็นป้าเลยว่าวัดมากเลยนั่นแหละคือส้วมว่าอยู่ว่าไม่ผิดนั่นแหละคือส้วมมองเข้าไปในส้วมนั่นคือบูดคือคูดนั่นมันปฏิบัติตัวเหลวแหลกจิตใจต่ำทราบซะอย่างเดียวเลวหมดนะถ้าจิตใจสูงจิตใจเด็ดเดี่ยวทางธรรมนี่อยู่ที่ไหนก็จ้าอยู่นั่นจิตใจต่ำซะอย่างเดียวไม่มีความหมายมาดูเรา

0: 56ยุค56ปีว่าวันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มหลังวัดดอยสบายเจดีเป็นกี่ปี
1: 57ปีที่จะถึงนี้จะ
0: หลับได้แล้วน่ารักจ้ามาตั้งแต่นั้นไม่มีสมมุติใดที่จะเข้ามาผ่านหัวใจได้เลยกิริยาการที่แสดงก็แสดงตามสมมุติเพราะธาตุขันธ์เป็นสมมุติมีการติการชมได้ในธาตุขันธ์นี้แต่สำหรับกิจบทไม่มีอะไรที่จะไปติชมได้เลยข้อติก็ชมก็เร็วลงถึงจิตอันเลือดธรรมอันเลือดภายในใจแล้วอะไรเข้าไปติตกหมดนิทาเสริเสริตกครอบกันหมดเพราะไม่เลือดเลยเหมือนธรรมในใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วเป็นธรรมทางแท้เรียกว่าอะไรธรรมธาตุนั่นแหละจิตที่ชำระได้เต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นสร้างธรรมธาตุหลักที่ไม่มีทุกข์ไม่มีในพระอรหันต์ไม่มีทุกข์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตไม่มีจะเลือกธาตุอาการดีเหมือนโลกทั่วไปเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เหมือนกันเพราะเป็นสมบูรณ์ด้วยกันแต่จิตนั้นพ้นจากสมบูรณ์แล้วเขาเรื่องเหล่านี้เป็นสมบูรณ์เข้าไปติดเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีทุกข์บรมสุขหรือว่าก็เลยโลกไปเสียแต่ถ้าเราว่าพูดบรมสุขเฉยๆมันเลยนั่นไปอีกแล้วรู้เป็นขึ้นกับใจดวงใดมันก็รู้เองไม่ต้องไปถามใครแล้วพูดจะพูดให้เป็นตามหลักความจริงนะพูดไม่ถูกนะไม่ถูกอยากที่ว่าบรมสุขก็ว่ากันไปบันเลยได้ดีเราพยายามปฏิบัติวัดดีพาเดินเที่ยววัดกวดขันทางด้านจิตตภาวนาไม่ให้มีงานการอะไรไปรบกวนพระละเราก็เป็นงานของเราตามเรื่องของเราแต่งานของพระทางด้านจิตตภาวนาให้เที่ยววัดกวดขันตลอดไปให้มีงานอะไรมาอยู่เพราะฉะนั้นคนเข้ามาเกี่ยวข้องเคลื่อนผ่านเราถึงว่าเอาแต่เต็มเม็ดเต็มบทเต็มบาทเต็มอัดเต็มถ้ำแล้วไม่ได้ว่าเพราะความเสียหายแก่ผู้ว่านะเช่นเขาหลั่งไหลเข้ามาเลยสี่โมงห้าโมงยังหลั่งไหลเข้ามารถบัสรถบัสใหญ่ๆนะเพราะว่าพาเที่ยวเป็นผ่านเป็นผ่านเก้งก้าเก้งก้าตามนิสัยพวกเร็วหัวใจเร็วต้องการแต่ความเพลิดความเพลินไปที่นั่นไปยังไงที่นี่ไปยังไงไปดูวัดนั่นไปยังไงวัดนี่ไปยังไงวัดเจ้าของไม่ดูหัวใจเจ้าของไม่ดูท่านผู้ดูท่านดูอยู่นี่เข้ามาขอครูของตาท่านสักว่าสิถ้าเป็นเราไม่เป็นไรแหละหงายหมดเนี่ยรถบัสจอดเต็มหน้าวัดพอเราออกไปเราไปเจอมาอะไรเอาแล้วนะพอเราก็ซัดเลยเปี้ยงนี่สมภารวัดดูไหวขึ้นเลยนะเออเข้าใจไหมป้าพูดอย่างคำพูดเหล่านี้มันเหนือโลกหมดแล้วธรรมชาตินี้เหนือโลกหมดแล้วพูดได้ทั้งนั้นพูดแล้วหายเลยไม่มีคำว่าตำหนิติเตียนภายในจิตใจหรือโกรธแค้นพูดหรือพูดใดไม่มีพูดไปตามสายธรรมสายธรรมไปเลยปลายกราบไล่เลยมองดูหน้ากันแล้วคบกันแล้วบางทียังบอกเลยนะคือบอกด้วยนอกสมบูรณ์มาพูดกับเขาในบอกสมบูรณ์นี่สมภารวัดด้านดีนะบัวพูดกับเขาว่าอันหนึ่งมานอกสมบูรณ์แล้วอันนี้แต่กิริยานี่ก็บอกว่านี่สมภารวัดแล้วคือเขาก็ไม่กล้าว่าอะไรแล้วเป็นสมภารวัดสมภารวัดนะว่าได้สบายสบายคือมันไม่มีอะไรพูดกับโลกก็พูดไปอย่างนั้นกิริยาแบบแบบแบบแบบพอเท่านั้นเออจะกล้าพูดได้ถ้าอย่างติดเขาติดเราพูดไม่ได้นะเข้าใจไหมถ้าติดเขาติดเราจะว่านี่สมบัติมาแล้วเขาอวดใหญ่เขาว่าเบ่งเขาจะว่านะนี่เขาจะว่าเราก็ตามเฉยไม่สนใจบอกว่านี่สมบัติมาแล้วไปออกว่าสมบัติมาท่านรักษาวัดท่านละว่ามายุ่งสบายเจ๊ไรมองดูหน้ากันเข้าขันนะแต่ข้างภายในมันยิ้มยิ้มนะมันอดหัวเราะว่าสงสารด้วยนะมันไม่ได้เป็นอย่างกิริยาออกมานะภายในจิตเป็นอย่างหนึ่งนะกิริยาที่ออกมานี่เป็นอย่างเขาก็มองดูหน้ากันถึงใต้ขึ้นรถกันนี่คือถ้าไม่ติดเราเสียอย่างเดียวไม่ติดอะไรเข้าใจไหม

0: ถ้าติดเราจะไปพูดนะติดเราก็ติดเขาได้ถ้าไม่ติดจะอะไรแล้วพูดได้ตามสายธรรมเลยพวดหนักหนักพวดเบาเบาพวดป้ายมันไล่ทีนี้ก็เอาใช่ไหมบ้านแล้วเหมือนกันหมดเฉยไม่มีอะไรเข้าใจละวันพุทธราแหละให้ก่อน
1: นะครับแกรถยนต์แกรถยนต์ที่หลวงตาเมตตาให้
0: ไปร้
1: านข
0: ับ
1: ข
0: ับ
1: ม่วงอ๋อ
0: ขับม่วงแล้วมาเอากุญแจ
1: ก็มาร
0: ับ
1: แล้วคร
0: ับ
1: เข้าม
0: ารับเอากุญแจสักหน่อยเข้าไปมันก็เหมือนกันหรือเปล่าเหรอ
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ก
1: ุ
0: ญแจ
1: เหมือนกัน
0: ขั้นใดก็เหมือนกันหรือเปล่า
1: คร
0: ับ เอาไป
1: ครับ
0: ขับม่วงกับที่ไหน
1: เมืองกาญ
0: ครับเออเอาไปเมืองกาญขับม่วง
1: ทำ
0: ไ
1: มขาย
0: ไม่ออ
1: กตอนแรก
0: เออเอาไปที่ก็รถพยาบาลพยาบาลมีแต่คนจนกอกเข้าไปหมอไม่มีเครื่องต้อนรับกันจะมีความหมายอะไรคนไข้ไงต้องมีเครื่องต้อนรับเช่นรถเช่นลาเช่นเครื่องไว้เครื่องมือแพทย์ให้เราจึงให้มากที่สุดโรงพยาบาลให้มากที่สุดบรรดาที่ช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงพยาบาลมากที่สุดเลยนะอย่างนี้นะอยากให้นะมีก็ต้องสองขั้นพาพร้อมกันแปดโมงเหนื่อยแล้วทุกวันนี้เหนื่อยไปไรมาไรเหนื่อยแล้วเดี๋ยวธาตุขันอ่อนลงอ่อนลงธาตุขันอ่อนลงกลัวเดินไปตาวัดตาวาเหนื่อยถ้าไปเดินก็ไม่ได้ขัดขัดตามดีเพราะฉะนั้นจึงเดินอยู่เรื่อยเดี๋ยวโผล่ทะลุเดี๋ยวโผล่ทะลุเดินจะกลมแล้วนั่นแหละเดินจะกลมโคตรแก่เดินจะกลมมือไพ่หลังเดี๋ยวจะกลมไปเรื่อยที่ด้านนี้พอหน่อยเดี๋ยวก็พักเวลาวัดอ่อนแล้วหน่อยแต่เราไม่ได้ถูกวิจารณ์กับมันเพราะมันเป็นเครื่องมือใช้เฉยๆใช้ไปซ่อมแซมไปใช้ไปซ่อมแซมไปเจ็บนั่นปวดนี่ก็เอายารักษาไปบ้างอะไรว่าสุดวิสัยที่จะไปไม่ได้แล้วสมัครปั๊บเดี๋ยวไปเลยเพราะมันดักทุกวันที่อยู่ในธาตุขันธ์หนักเพราะธาตุขันธ์ตาหากจิตไม่ได้ดับจิตไม่มีอะไรเลยแต่ว่าแบกธาตุขันธ์พาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพาเคลื่อนไหวไปมาวิตั้งแต่บรรเทาทุกข์ของธาตุขันธ์นะส่วนจิตไม่มีอะไรล่ะเพราะงั้นเมื่อมันหมดสภาพแล้วจึงสลัดพวกเดียวไปเลยที่นี่บทจะมีอะไรเข้ามาควรให้ยิ่งยิ่งเย็บเย็บเข้าถึงจิตให้รับทราบรับทราบไป
2: ด
0: ี
2: เจ
0: ้
2: าค่ะก็มาจากขอนแก่นเจ้าค่ะถวายบาทนึงเจ้าค่ะ
0: ฮะ
2: ถวายบาทมาจากขอน
3: แก่นเจ้า
2: ค่ะ
0: เออว่า
3: เถอะวันนี้ต้องทำได้8บาท44สตางค์ครับผม
0: เออว่าได้ก็เลยเยอะนะ8บาทถ้าว่าเยอะใครถวายเนี่ยขนก็ว่าขนเข้าใส่ข้าวหลวงขนไปเลยเรามีแต่ขนเข้านะไปที่ไหนที่ไหนมีแต่ขนเข้าขนเข้าเท่านั้นไม่มีขนออกแล้วที่จะทำความกุศลกุศลแจกส่วนรวมไม่มีมีแต่อู้อู้ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเรานำทองเข้าทองนำทองคำเข้าข้าวหลวงแล้วมีผู้ว่าปากแสบปากสกปรกปากเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองว่ามาห้ามมาให้เราเอาทองคำเข้าสู่ข้าวหลวงฟังที่น่ะโหขาดจะบ้านเลยเรากับคนคนเดียวเข้ากันไม่ได้เลยออกทั่วประเทศก็มันมีอย่างนั้นแต่เราพูดว่าอย่างไรคนหนึ่งขนทองคำเข้าไปเพื่ออู้ชาติทักชาติเข้าใจไหมศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่กับอันนี้หมดเราพยายามหาทองคำเข้าเข้าแล้วมาห้ามสั่งผู้ใดผู้หนึ่งว่ารับรับมาห้ามไม่ให้ถวายทองคำแก่เราไม่ให้ถวายทองคำแก่เราเพื่อรับเข้าเก่าหลวงพอมีผู้มาบอกครับปั๊บขาดสะบั้นเลยกับคนคนนี้เข้ากันไม่ได้จนกระทั่งถึงวันตายนี่ข้าศึกของชาตินั่นแล้วนะข้าศึกของชาติของศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ตรงนี้หมดนั่นเราเป็นคุณแก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันเข้ากันไม่ได้คนหนึ่งเป็นผู้อู้คนหนึ่งเป็นผู้มาทำลายไฟมาเผาแล้วมันจะเข้ากันได้ไงบอกว่าเข้ากันไม่ได้กับเราเราไม่คุ้นกับอะไรถ้าไม่ใช่ธรรมอะไรที่เป็นข้าศึกเขาทำเราจะปัดปุ๊บทันทีเลยแล้วก็สนิทกันไม่ได้ตายก็ตาย นี่เราทำแท้ไปนะอะไรมาขวางทำไปได้ล่ะนี่เราพูดตามหลักความจริงมันมีมาอย่างนี้เราก็พูดตามเรื่องไปแล้วขาดสะบั้นจากการเราก็พูดจริงๆมาไม่ติดไม่ติดใจหรือไม่ข้อแวะเราไม่ตายใจกับคนคนนั้นนะเราถ้าเราได้เป็นอย่างนี้แล้วขาดสะบั้นพ้นละฝะฝั่งไปเลยนะแล้วพูดจริงๆถ้าไม่คุ้นกับใครถ้าเป็นความถูกต้องเป็นธรรมด้วยกันไปหมดถ้าอะไรมาขัดธรรมนี่เอากันละซัดกันนี่ฟังเสนาบีเราช่วยชาติมาเบิกแทบเป็นแทบตายผู้มาขัดมาแย้งเพื่อจะทำลายชาติอยู่ในด้านบีให้พระกระเจ้าวรระนี่ออกแล้วเราทำประโยชน์ให้แก่ชาติในขนาดไหนสุดหัวใจของเราสมบัติที่จะเข้าสู่ส่วนรวมเราพยายามทุกวิถีทางแม้เป็นถี่เป็นสารเราไม่เคยแตะนะเราลงท่านได้ช่วยอย่าไปอย่างนั้นบริสุทธิ์เต็มที่เลยสมบัติพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคไม่มีส่วนใดที่จะไหลออกไม่มีแล้วเข้าหมดเข้าหมดผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับการเรียนการทอกับเราต้องเป็นหัวใจเดียวกับเราเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วเอาจริงๆช่วยทุกอย่างอยากที่ว่าเราช่วยโลกเราไม่เอาอะไรเราก็ไม่เอาจริงๆนะอยากช่วยอยู่ทุกวันนี้ช่วยโลกแม้ที่สุดเวลาเราตายไปเราเขียนพินัยกรรมเอาไว้ด้วยนี่เวลาเราตายแล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บเงินที่เข้ามาบริจาคทานเพื่อเผาศพหลวงตาบัวและเมื่อเงินบริจาคได้มาบ้างร้อยเพียงไรให้คณะกรรมการยกเงินจำนวนนี้ไปซื้อทองคำเข้าคลังหลวงหมด เราจะเผาด้วยไฟบอกแล้วมีพินัยกรรมแล้วนะเนี่ยเราเขียนไปเรียบร้อยแล้วเอามาอ่านป้าป้าก็คือคำพูดของเราเองจะคัดค้านไปไหนเนี่ยเราเจตนาขนาดไหนด้วยความเมตตาต่อโลกต่อชาติไทยของเราเราจะอะไรจึงมาแตะต้องก็ได้แค่อย่าว่าขัดมาขวางไม่ให้เอาทองคำให้หลวงตาบัวเข้าสู่กลางหลวงอีกที่มันถึงใจระดับขาดชาวบ้านไปเลยคนประเภทนี้มันมาจากไหนโลกไหนจะถามว่าอะไรถ้าเป็นโลกมนุษย์เราก็คนไทยเป็นมนุษย์ทั้งประเทศแล้วนี่มันเป็นหมาหรือเป็นอะไรหรือเป็นยักษ์ไปผีมาจากไหนจึงมาขวางคนไทยเราให้เสียไปหมดทั้งประเทศใช้ไม่ได้ไม่คุ้นขาดสะบัดไปเลยเราไม่เล่นด้วยจริงๆนะอะไรที่ขัดธรรมคือการขัดธรรมก็คือว่าจะว่าทำลายธรรมความสงบร่มเย็นของส่วนรวมนะเราไม่เล่นด้วยเลยแล้วไอ้พอด
1: ไว้ต้องการคือจิตตาช่างแก้วจิตตาช่างแก้วถวายทองคำหลวงตาหนึ่งบาทที่ทานิยามันดาอันนี้เขาถวาย$100กับเงิน $5,000ที่ให้อาจารย์ดาเรืองอุปรินครับอันนี้มาจาก
0: วัดได้อยู่ละ
1: วัดปากแก้วชุมพรครับถวายปัจจัย2,520 บาทครับ
0: พระปากแก้ว
1: นางสิงห์เห็นเพชรเพราะว่าพี่สาวท่านจันอุ่นครับอยู่หน้าทอง500นางแก้ว500อุ่นเราจะมีการ500ครับ
0: แล้วกันก็ได้ไว้อย่างนี้แหละคนนั้น500คนนี้500อะไรออกไปช่วยโลกก็ได้เลยได้ไปไหนนะเดี๋ยวออกช่วยโลกช้าได้เห็นว่านี่ก็ลดป่า2,000ทำบ่วงที่ไหนปืนการ
2: กับคำ
0: ร้องมาด้วยออกให้ด้วยออกด้วยคือเวลามาขอเราจะพิจารณาก่อนเหตุผลต้นปลายทุกอย่างพิจารณาเพราะทุกข์ก่อนจนเราจนอยู่ตลอดแล้วแหละมันไม่ได้ดีนะพิจารณาถ้าสมควรจะส่งก็เอาจนก็ให้แบบก่อนจนนั่นแหละว่าให้จังเนี่ยแล้วก็ว่าให้ไอ้พอดิจิตังปฏิจังตมหังคิปเวว ัสวิชโตสัพเพภูริโตสังคปายันโทปันนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตารโยสุขีติคายุโกวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐานเต อายุวันโนสุขังภาลังใส่ไปใส่ออกเลิกกันได้แล้วเลิกกันได้แล้วให้พ่อเลิกได้เอาเดี๋ยวไป
3: ทองคำวันนี้เพิ่มอีกเป็น11บาท93สตางค์ครับผม
0: ฮะ
3: 11บาท93สตางค์ผม
0: อยู่แล้วโอ้ยก็ได้ทุกวันได้ไปไป
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญนะฟังครับ
5: แต่นี้ไปโปรดเตรียมตัวคือเตรียมกายและเตรียมใจจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นประจำอยู่ทุกวันนับว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีโชคดีการอบรมจิตภาวนานี้ไม่ใช่เราคิดปฏิบัติสักแต่ว่าทำเป็นการปฏิบัติส่งเสริมทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเรียกว่าศาสนาเมื่อยังมีการปฏิบัติอยู่ตราบใดคุณงามความดีก็ยังมีอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังเจริญปรากฏอยู่ในหมู่ชนชาวพุทธที่มีความเลื่อมใสยังมีศรัทธาตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ขึ้นชื่อว่ามรรคผลคือความดีก็ยังมีอยู่ไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนยังมีอยู่ในจิตใจของประชาชนขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจริงโดยสัจจะเรียกว่าความจริงใจประพฤติสิ่งใดก็ให้ประพฤติจริงๆทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นล้วนแต่เป็นสัจจะธรรมและสัจจะวาจาสัจจะคือพระองค์ทรงแสดงความจริงในธรรมทั้งหลายทั้งเหตุทั้งผลมีความจริงปรากฏอยู่ในธรรมทุกแง่ทุกมุมที่พระองค์ทรงประกาศและสั่งสอนมาตามลำดับแม้แต่โดยการรักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจล้วนแต่เป็นสัจธรรมให้บังเกิดกรรมอันเป็นกุศลนำผลคือความสุขความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วผู้ปฏิบัติทำดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้คำว่าปฏิบัติธรรมนั่นคือปฏิบัติกายของเรากายของเรานี้เองเป็นธรรมเมื่อเราปฏิบัติโดยอาศัยสัจจะความจริงตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามารักษากายของเราให้ดีเราก็กลายเป็นคนดีกายของเราเคลื่อนไหวก็ล้วนแต่มีประโยชน์ทำซึ่งประโยชน์นำผลคือความสุขความเจริญวจีกรรมก็เป็นสัจธรรมในเหตุในผลแห่งความจริงเมื่อเราปฏิบัติในคำพูดรักษาไว้ดีแล้ววาจานั้นเป็นสัจวาจาเป็นความดีจริงมีผลปรากฏมาให้เกิดความสุขความเจริญจริงๆพระองค์ทรงได้ประกาศสัจจะ คือความจริงอยู่ที่ในกายกรรมวจีกรรมตลอดถึงมโนกรรมการกระทำทางใจใจนั่นถ้าหากว่ากระทำดีก็เป็นใจที่ดีมีคุณค่ามีผลตอบแทนให้เกิดความสุขความเจริญในทางจิตใจจริงเมื่อความเป็นจริงมีอยู่อย่างนี้เราทั้งหลายควรรู้ควรเห็นควรเข้าใจและนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติอบรมให้ความดีจริงนั่นเป็นคุณสมบัติประจำตัวของเราพร้อมทั้งทางกายของเราพร้อมทั้งวาจาของเราพร้อมทั้งจิตใจของเราเราเอาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องอบรมบ่มนิสัยของเราอย่าให้นิสัยเป็นไปตามที่เราเคยมาแต่ก่อนหรือเป็นไปตามโลกเป็นไปตามความของคนที่มีความไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมในธรรมคำสอนของพระองค์เรามาดัดแปลงกายของเราให้เป็นไปตามธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ส่วนไหนที่ไม่ดีที่พระองค์สอนให้ละเราก็เพียรพยายามละถึงแม้ว่าจิตใจของเรายังไม่เคยละเราก็พยายามที่จะแก้ไขพร้อมที่จะละตามธรรมคำสอนของพระองค์สิ่งไหนที่พระองค์สอนให้ควรปฏิบัติควรเจริญทำให้เกิดให้มีแต่เมื่อเจริญมีแล้วให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเราควรเพียรควรพยายามควรปฏิบัติถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเรายังไม่เคยปฏิบัติก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราควรจะฝึกหัดอบรมให้มีขึ้นเพราะความสุขนั้นทุกคนต้องการเราทุกคนปรารถนาเสียต้องการเราควรทำให้เกิดให้มีในให้สมบูรณ์ในตัวของเราความสุขนั้นเกิดขึ้นได้หลายอย่างด้วยกันเช่นเดียวกับความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นโดยไม่เลือกการไม่เลือกเวลาสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกภายในล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ประมาทได้รับความทุกข์ความลำบากรับความไม่สงบความวุ่นวายสามารถเกิดขึ้นเวลาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องรักษาความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพาปฏิบัติไว้ให้มีเพื่อเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราทำความดีอยู่ไปชื่อว่าเราละสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับเราได้มาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติจิตภาวนาเราก็ได้มาทำความดีให้ปรากฏขึ้นในกายในวาจาในจิตใจของเราในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่ดีเราก็ได้ออกห่างเราไม่มีโอกาสได้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไว้ชื่อว่าเราทั้งหลายออกห่างออกจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำแต่สิ่งที่ดีมีคุณมีประโยชน์ต่อตัวของเราควรทำความดีใจและพอใจในการปฏิบัติทำความสงบใจให้บังเกิดขึ้นสร้างสติขึ้นมาให้เกิดความสำรวมสำรวมจิตใจเมื่อใจสำรวมดีแล้วก็ชื่อว่าเราได้สำรวมกายด้วยสำรวมวาจาด้วยเพราะกิริยากายกิริยาวาจานั่นแสดงออกจากจิตใจเมื่อจิตใจสำรวมดีแล้วกายวาจาก็เป็นการสำรวมด้วยเป็นการปฏิบัติด้วยเมื่อรักษาจิตใจของเราให้สงบกายวาจาก็ชื่อว่ามีความสงบเมื่อจิตใจของเรามีความสุขกายวาจาของเราก็แสดงออกมาให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นการรักษาจิตใจการปฏิบัติจิตใจ การมีสติสำรวมใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราทั้งหลายควรเจริญสตินี้ควรเจริญให้บังเกิดมีในจิตในใจเรียกว่าภาวนาคือทำสติให้มีในใจของเราอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถใดๆเราก็ควรเป็นผู้มีสติแต่ระลึกรู้ตัวของเราการระลึกรู้ตัวของเรานี่แหละเป็นคนไม่มัวเมาเป็นคนไม่หลงเป็นคนไม่ประมาทชื่อว่าเรากำจัดความประมาทกำจัดความมัวเมาเพราะสตินี่เป็นเครื่องระลึกรู้ตัวการมีความรู้ตัวนั่นเป็นเหตุให้เกิดปัญญาให้สร้างปัญญาขึ้นในจิตใจเพราะปัญญานี่เองจะทำให้จิตใจสงบทำให้จิตใจห่างไกลจากกิเลสอาสวะเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเครื่องมืดเครื่องมัวที่เรียกว่ากิเลสเรียกว่าอวิชชาเรียกว่าตัณหาเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ล้วนในทางที่ไม่ดีนั่นท่านจะเข้าในเรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองในทางจิตใจไม่เป็นประโยชน์ในทางจิตใจให้เกิดความสุขความเจริญนำความเสื่อมนำความทุกข์นำความวุ่นวายมาสู่จิตใจเพราะฉะนั้นกิเลสนี่ท่านจึงสอนให้ชำระสอนให้ถอนสอนให้ละสอนให้ปล่อยวางแล้วแต่อาการของเราจะชำระได้โดยวิธีไหนเราก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีนั้นออกจากจิตใจของเราให้จิตใจของเรายินดีน้อมไปในทางสงบทางวิเวกเพราะเป็นทางให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองที่เราทั้งหลายต้องการความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขอย่างประเสริฐเป็นความสุขของพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านยินดีท่านค้นพบเป็นสมบัติของอริยธรรมเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติอบรมเราก็พอที่จะมองเห็นตามสติกำลังของเราที่ปฏิบัติตามธรรมดาเมื่อเราเริ่มก็ต้องอาศัยการอาศัยเวลาไม่ใช่งานเมื่อทำแล้วก็จะได้ผลในเวลานั้นอย่างเต็มที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทำทั้งหลายต้องมีเหตุมีปัจจัยต้องอาศัยกำลังเมื่อกำลังเพียงพอแล้วผลสมควรแก่กำลังที่เราก็ทำได้เมื่อความเพียรของเราอย่างอ่อนสติปัญญาของเราก็ยังอ่อนด้วยยังไม่แก่กล้าด้วยความสงบของเราก็ยังอ่อนถูกกระทบกระเทือนจากภายนอกมันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้มันก็รักษาได้ตามเพศตามชั้นตามภูมิตามสติตามกำลังที่เราทำได้มีอยู่ปรากฏขึ้นในตัวของเราเมื่อเราต้องการประณีตละเอียดมั่นคงสามารถชำระสะสางให้สิ้นไปเราก็ต้องอาศัยสั่งสมกำลังให้มีพลังทางจิตใจให้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงเช่นว่าศรัทธาพลังกำลังคือศรัทธาความเชื่อมั่นในการกระทำของเรามีความเห็นอันถูกต้องว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมคือเราก็ดีใครๆก็ดีล้วนแต่เป็นไปเกิดมาแล้วก็เกิดมาโดยกระทำกรรมความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เพราะผลแห่งกรรมที่เราก็ได้กระทำไว้แล้วมีมากน้อยเท่าใดส่วนไหนมากกว่า ่วนดีมากกว่าส่วนความสุขมากกว่าหรือส่วนความสุขมีน้อยความทุกข์มีมากในกายในวาจาของเราแต่ละวันละวันก็ให้ถือว่าเป็นผลกรรมของเราที่เราได้กระทำไว้ที่เรียกว่ากรรมเป็นผู้ให้ผลที่เราเกิดมาอยู่ในฐานะอย่างใดก็ชื่อว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดเป็นผู้ให้เกิดให้กำเนิดแก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อกรรมเพราะเกิดมาทุกคนก็ต้องการเป็นคนดีต้องการสมบูรณ์บริบูรณ์ต้องการรูปร่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีโรคไม่มีภัยมีร่างกายสดใสเป็นพลังตลอดเวลาไม่อยากให้เฒ่าแก่ค่ำคราชำราญชุดโทรมในตัวของเราแต่เราก็ไม่ได้ตามความต้องการเพราะเหตุใดเพราะกรรมเป็นผู้ตกแต่งเราแต่งเองไม่ได้เพราะกรรมเป็นผู้ให้ผลมันออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ยอมรับความจริงยอมรักษาความจริงเมื่อกรรมอดีตเป็นผลในปัจจุบันกรรมปัจจุบันเป็นเหตุแล้วให้ผลในอนาคตเพราะเหตุนั้นอดีตที่ผ่านมาแล้วเราได้รับผลในปัจจุบันอย่างนี้เมื่อเรารู้ตัวว่าเรายังบกพร่องยังไม่สมบูรณ์ในส่วนไหนเราก็พยายามเพิ่มพูนเพิ่มกำลังความดีในส่วนนั้นด้วยอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นในการกระทำของเราว่าเรากระทำความดีนี่ไม่สูญเปล่าความดีนั้นติดตามเราไปเรียกว่ากรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทุกวันนี้ได้พึ่งอาศัยแต่ความสุขความทุกข์ความดีอย่างไรก็กรรมที่เราได้กระทำไว้แล้วนี้แหละเป็นที่อาศัยทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าถ้าหากเรามีสติดีมีปัญญาดีเราก็ทำความดีไว้มากเราก็ทำแต่ความดีเราก็ได้พึ่งได้อาศัยแต่ความดีผลบังเกิดก็เรามีความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยเราอยู่อย่างอิสระอยู่ในบ้านของเราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยไปที่ไหนก็ไม่มีเวรมีภัยยิ่งเราการก็ทำปฏิบัติกรรมอันเป็นกุศลคือความดีทางจิตใจแล้วจิตใจยิ่งปลอดโปร่งยิ่งเยือกเย็นยิ่งผ่องใสสะอาดเช่นเราทั้งหลายมาปฏิบัติสมาธิจิตภาวนาเป็นกุศลกรรมคือเป็นกรรมที่ให้บังเกิดความฉลาดในทางจิตใจเพื่อจะได้ออกจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารเราก็ได้รับความปลอดภัยในปัจจุบันที่เรามองเห็นประจักษ์ในจิตใจของเราถ้าเราสามารถปลดเปลื้องถอดถอนจิตใจออกจากความกังวลความวุ่นวายในสิ่งต่างๆให้เหลือแต่ธรรมคือคุณความดีที่มีอยู่ในใจเช่นนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าด้วยการพุทโธพุทโธไว้ในใจถ้าจิตใจนั้นเหลือแต่พุทโธในใจจริงๆแล้วชำระสิ่งอื่นไม่ให้เศษเหลืออยู่ในใจนะจิตใจจะผ่องใสจะสงบเย็นวิเวกทันทีเราจะได้เห็นผลกรรมในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันปรากฏในไม่ต้องรอการรอเวลาไปยาวนานถ้ากำลังสติของเรามีกำลังศรัทธาของเรามีกำลังความเพียรของเรามีเพียงพอกำลังตั้งมั่นของเรามั่นคงของจิตใจกำลังรักษาปัญญารักษาจิตใจของเรามีกำลังพอสามารถปกป้องสัญญาอารมณ์อันเป็นเหตุให้เกิดอาสวะจากภายนอกไม่ให้เข้ามาก่อกวนจิตใจให้จิตใจผ่องใสสะอาดไม่มีอาสวะทั้งหลายเข้ามาดองก่อกวนอยู่ในจิตใจแล้วจิตใจจะได้รับความผ่องแผ้ว ได้รับความสงบทันทีในเมื่อสิ่งไม่มีสิ่งไม่ก่อกวนเพราะจิตใจนั้นต้องการความสงบอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะช่วยปกป้องตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอบรมจิตใจของเราให้มีสติให้มีปัญญารักษาตนเพื่อให้เกิดความสงบให้เลือกทำเทคนิคที่เป็นประโยชน์ให้เกิดความสงบเป็นที่ตั้งเป็นที่จุดหมายปลายทางเราน้อมไปเพื่อความสงบน้อมไปเพื่อความวิเวกผู้ที่จะสงบผู้ที่จะวิเวกนั้นต้องตัดความกังวลไม่ให้เข้ามาก่อกวนจิตใจของเราละอย่างเด็ดขาดไม่ให้เข้ามาสัมพันธ์จิตใจของเราได้ในขณะในเวลาเราภาวนาขณะใดที่จิตใจของเราภาวนาจิตใจสงบดีแล้วขณะนั้นจิตใจก็วิเวกมีความสุขจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าพูดไม่สักว่าแต่เขียนไว้เฉยๆต้องให้มีปรากฏการผลงานจากจิตใจของเราจริงๆเราควรพยายามละสิ่งพระพุทธเจ้าให้ละส่วนไหนเราก็พยายามละให้เราประกอบส่วนไหนที่ให้เราประกอบละสิ่งที่พระพุทธกังวลภายนอกประกอบความรู้ตัวทำบริกรรมพุทโธพุทโธแรกแรกถึงยังไม่รู้อะไรมากให้รู้พุทโธที่เราบริกรรมก่อนเพื่อไม่ให้เผลอเพื่อสร้างสติก่อนเมื่อสติมันดีแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตใจก็สงบตั้งมั่นแน่แน่วิเวกเมื่อจิตใจสงบปัญญาความรู้ก็เกิดขึ้นประจักษ์สิ้นสงสัยในความสุขในความสงบเพราะมันเกิดขึ้นนะเราก็ได้ความรู้สิ่งที่เราสงสัยว่าความสุขความสงบเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรผลของสมาธิเป็นอย่างไรเมื่อจิตสงบแล้วก็ปรากฏขึ้นมาทันทีเราก็ไม่สงสัยในส่วนนั้นส่วนไหนที่เรายังไม่รู้ก็เป็นเหตุให้เกิดความเพียรพยายามเพราะเรามีศรัทธาความเชื่อเพราะความสงบปรากฏเป็นแนวทางให้เราเชื่อให้เรามีกำลังทางศรัทธาให้เรามีกำลังศรัทธาแล้วให้เกิดความเพียรพยายามเมื่อความเพียรมีมากเท่าไหร่กำลังของจิตใจที่จะน้อมไปเพื่อความสงบก็มากขึ้นความเพียรเจริญสติไม่ลดละมากเท่าไหร่สติก็ยิ่งเจริญความเพียรละอารมณ์ภายนอกมากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งห่างจากอารมณ์ภายนอกอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถจะมาก่อกวนจิตใจของเราได้เราเจริญในธรรมบริกรรมให้เป็นอันเดียวมีอารมณ์อันเดียวเราเอาพุทโธอย่างเดียวเรียกว่าเอกังธรรมังให้มีธรรมอันเดียวเอกังจิตตังให้มีจิตดวงเดียวโดยเฉพาะจิตดวงเดียวธรรมอันเดียวอยู่ด้วยกันกลมกลืนกันเป็นอันเดียวเหมือนกับแสงสว่างกับไฟเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอันเดียวกันทั้งไฟก็ให้แสงสว่างทั้งแสงสว่างก็ให้เราปรากฏเห็นไฟอาศัยกันเกิดขึ้นฉันใดจิตใจความเพียรก็อันเดียวจิตใจก็อันเดียวความรู้ก็อันเดียวกลมกลืนกันตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วเกิดความสงบความวิเวกทันทีมีพลังทำให้จิตตั้งมั่นทำให้มีปัญญาอย่างรู้เห็นสิ่งที่เราได้ละขาดไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่สมาธิที่เหลืออยู่สติที่มีอยู่ความสงบที่มีอยู่เราก็ได้ปัญญาความรู้นี่สตินี่สมาธินี่ความเห็นนี่ความสุขนี่ความสงบสงัดวิเวกมันชัดในจิตใจของเราถ้าความสงบตั้งมั่นอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีในทางจิตใจให้มีพลังมีกำลังดีมีความตั้งมั่นนี่จิตใจสงบนานเท่าไหร่ความละเอียดของอารมณ์ก็สงบความบริสุทธิ์ทางจิตใจก็ยิ่งผ่องใสเพิ่มขึ้นตามลำดับ ความสุขความวิเวกก็เพิ่มขึ้นตามลำดับความรู้ความเห็นเลื่อมใสก็มั่นคงตามลำดับอย่างแน่วแน่ของผู้ที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติจิตใจถึงความสุขอย่างยิ่งเช่นนี้แล้วท่านจึงไม่ยินดีความสุขในวัตถุในอามิตรที่มีอยู่ในโลกเพราะท่านเห็นว่าความสุขในโลกนี้เป็นกากเสียแล้วไม่ใช่แก่เป็นกากของกิเลสทั้งนั้นอาศัยกิเลสพาหลงพาเข้าใจสำคัญผิดว่าเป็นความสุขแท้ที่จริงล้วนแต่เป็นสังขารได้จากสังขารที่ปรุงที่แตกสังขารทั้งหลายท่านไม่มองเห็นว่ามีความสุขเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมีความกระทบกระเทือนเพราะมีความวุ่นวายมีความเศร้าหมองในจิตในใจเป็นไปในทางกิเลสเป็นไปในทางทุกข์เป็นในทางสมุทัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านจึงไม่มีความยินดีเพราะความสุขนั่นเป็นกากของธรรมท่านจึงจำเป็นไม่มีความยินดีท่านจึงสละทิ้งไม่น้อมไปในสิ่งนั้นนั้นที่โลกทั้งหลายมีความปรารถนามัวเมาเพ้อเพลิดท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชใจเห็นความสุขอันภายในละเอียดประณีตยิ่งกว่านั้นที่ท่านได้รับอยู่ที่เสวยอยู่เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายถ้าราหากว่าเรามีกำลังศรัทธาดีมีความเพียรดีมีสติดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีซึ่งเป็นกำลังทางจิตใจดีแล้วเราก็จะได้เข้าถึงความสุขที่เป็นอมตะได้เป็นของมั่นคงที่เกิดขึ้นจากโดยธรรมชาติไม่ต้องดิ้นรนก็ได้ความสุขเพียงพอโดยในตัวของธรรมชาติเองที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เรามาชำระเครื่องเศร้าหมองทางจิตใจออกเท่านั้นความสุขอันเป็นอมตะธรรมชาติก็ปรากฏขึ้นมาให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์เราทั้งหลายก็จะไม่ยินดีในความสุขอันเป็นกากของธรรมะที่มีอยู่ในโลกเลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงเพียรพยายามปฏิบัติให้ถึงความสุขอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สำเร็จมาแล้วพระอริยสาวกทั้งหลายท่านได้เสวยมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยที่ใครๆว่าจะทำไม่ได้ขอให้เราทั้งหลายมีความเพียรดีความพยายามดีความตั้งใจดีมีศรัทธาดีมีสติความระลึกดีมีจิตตั้งมั่นดีมีปัญญาสอดส่องให้ถูกต้องดีแล้วเราก็จะได้ประสบความสุขแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจได้บรรยายมาก็สมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกันสร้างกำลังคือสติสร้างกำลังคือสมาธิที่เราจะเดินทางให้มากสร้างกำลังคือปัญญาฐานนี้อ่อนแอไปแล้วไปไม่รอดหนทางไปไม่รอดถ้าเราเข้าใจกันอันถูกต้องแล้วมันก็เป็นไปเพื่อความวิเวกเป็นไปเพื่อความสงบสงัดเพราะฉะนั้นให้เข้าใจให้เรียกว่าทิฏฐิสัมมาคีคือความเห็นให้มันตรงกันถ้าความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยการพูดการทำมันก็ไม่ตรงกันแสดงออกมาไม่เสมอกันไม่เป็นสมัญญาตามันไม่เสมอกันมันไม่เป็นมงคลมันไม่เป็นเหตุให้เกิดความสงบไม่เป็นเหตุให้ขัดข้องในส่วนละเอียดแม้แต่ส่วนหยาบไม่ขัดข้องก็ตามมันขัดข้องในส่วนละเอียดในส่วนลึกเพราะธรรมะที่ละเอียดยิ่งเท่าไหร่ต้องปฏิบัติต้องการละเอียดเท่าไหร่ยิ่งปรับปรุงในทุกอย่างมันต้องละเอียดไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราทั้งหลายควรสำเนียกสำนึกระลึกรักษาให้ดี
6: เมื่อเราต้องการที่จะคุณภาพคุณสมบัติในตัวของเราตลอดถึงในสถานที่เราจะต้องอาศัยก็ต้องให้ปรับปรุงให้มันเข้ากับกันด้วยมันไปแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมันไปไม่ได้มันเกี่ยวเนื่องถึงกันเราภายในควรจะเข้าใจกันไว้ถ้าเราได้เตรียมไว้อย่างนี้จิตใจของเราก็มีโอกาสที่จะอยู่ในธรรมมากได้ปฏิบัติธรรมมากได้ระลึกธรรมมากได้สัมผัสสัมพันธ์กับสติกับปัญญาของเรามากเพราะเราสำรวมเราระวังเรารักษาเราไม่ได้ปล่อยแม้แต่การอยู่กินหลับนอนยืนเดินในอิริยาบถต่างๆนั้นก็ดอกบัวที่เกิดขึ้นในน้ำแต่ไม่ติดน้ำจิตใจที่อยู่ในโลกมันก็ไม่ได้ติดโลกมันสัมผัสสัมพันธ์กับทางธรรมมากกว่ามันอยู่ในธรรมมากกว่ามันได้เสวยทางธรรมมากกว่าในทางโลกเพราะจิตใจมันน้อมไปทางธรรมเราก็เห็นอานิสงส์เห็นประโยชน์ในทางศาสนาเกิดศรัทธาเริ่มใสยิ่งเราไปเชื่อตัวของเราเองในทางธรรมเพราะเรามีที่พึ่งเราเชื่อที่พึ่งของเรามันมั่นคงเราไม่ได้เชื่อตัวเองก็ฟังดูริ้นเนื้อธรรมะที่ฟังทุกวันทุกวันมีความมุ่งหมายปลายทางเป็นอย่างไรเราควรจะอ่านกันออกควรจะรู้จักความหมายไม่ควรฟังโดยความเนี่ยควรฟังด้วยสติปัญญาอันรอบคอบเพื่อสนับสนุนให้ความสะดวกให้ความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นการทวงกันไว้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนี่หาโอกาสเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพูดไทยทุกครั้งไปนะกว่าจะพูดไทยนะคิดมานานแล้วตั้งแต่เริ่มวัดมา2ปีแล้วจึงมาพูดวันนี้นะเพราะว่าใครน้อยจะเข้าใจใครน้อยจะรับรู้ใครน้อยจะสนับสนุนมันหาคนที่เข้าใจมันหายากเข้าใจกันอันถูกต้องเข้าใจจุดหมายปลายทางหรือหนทางอันถูกต้องมันหายากเพราะคนไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเข้าใจเพราะจิตใจไปหมกมุ่นในเรื่องอื่นมันมากกว่าเราพยายามน้อมพยายามพิจารณาพยายามตรวจตรองจิตใจมันค่อยละเอียดค่อยรู้ค่อยซึ้งไปตามลำดับว่าทุกอย่างมันก็พร้อมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยจิตใจนี่มันหลุดได้มันพ้นได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าจิตใจนี่เมื่อเราฝึกฝนใดแล้วมันใช้การใช้งานใดดีจริงๆมันหลุดพ้นทางจิตใจได้มันเบื่อหน่ายได้มันเห็นได้เพราะจิตใจมันรู้ได้เห็นได้มันก็ต้องหลุดพ้นได้มันเบื่อหน่ายได้สร้างสติปัญญาขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ถ้าเราพยายามทำตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามันวิเวกจริงๆมันสงบจริงๆลูกครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยอบรมเคยนี่หลวงปู่ที่นี่ท่านว่าอันเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำอันตรายที่เรามองไม่เห็นมันก็เชื้อโรคที่มันละเอียดละเอียดนี่แหละมันทำให้คนตายที่เรามองไม่เห็นของหยาบๆที่เราเห็นทางถนนหนทางเห็นมันจะเป็นอันตรายนะก็จับเย็บออกได้นี่ได้อันละเอียดที่เรามองไม่เห็นนี่นะถ้ามันมีขึ้นมามันพิษภัยมันท่านจึงว่าไม่ควรประมาทสิ่งนั้นนี่นะท่านให้คนทั้งหลายได้รับทุกข์ทรมานเพราะสิ่งที่เราไม่เห็นนี่นะแต่เราเนี่ยก็ไม่เป็นไรของเล็กน้อยเนี่ยท่านมักเตือนลูกศิษย์อยู่เสมอในเรื่องนี้ของที่ละเอียดของที่นี่ให้เราใช้สติใช้ปัญญาจึงจะเห็นเราไม่ได้เห็นด้วยตาด้วยหูด้วยสัมผัสในทางมือทางกายมันเห็นได้โดยเฉพาะสติปัญญาเมื่อเราสติปัญญามันเกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของเราไปหมกมุ่นในเรื่องอื่นแล้วมันก็ไม่เกิดมันเกิดไม่ได้มันปิดหมด จิตเมื่อเราไปหมกมุ่นไปคลุกคลีในเรื่องอื่นมันเกิดไม่ได้มันเกิดได้เฉพาะมันฐานะที่มันเกิดได้มันเป็นไปได้ที่พูดนี่ไม่ได้หมายความให้โยมทำเหมือนกับพระหมดนะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหมายถึงให้สนับสนุนคำสนับสนุนน่ะมันสำคัญไม่ใช่ว่าให้มันให้ได้เหมือนกันหมดถ้าอย่างนั้นจึงมีเรียกว่าบริษัทท่านเรียกว่าบริษัท4แท้จริงแต่เราแยกเป็น2ก็ได้คือฝ่ายพระและฝ่ายโยมทั้ง2อย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเจริญก็เพราะบริษัทนี้เองทำให้เจริญเสื่อมก็เพราะบริษัทนี้เองเพราะบริษัท2อย่างนี้มันต้องอาศัยกันเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังกันถ้าเรายังทำไม่ได้จะให้โอกาสให้สนับสนุนคือให้ท่านได้ความสงบได้ความวิเวกให้ท่านได้ปฏิบัติให้เหมาะสมเราก็เพียงสนับสนุนเลื่อมใสพอใจอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นจึงในทางนี้จึงว่ามีไวยาวัจกรผู้ขวนขวายแทนในงานที่บางส่วนเพื่อให้ความสนับสนุนที่จำเป็นที่พระจะทำไม่ได้ก็ได้อาศัยโยมเป็นผู้ให้สนับสนุนในส่วนหนึ่งแต่สนับสนุนในทางที่ถูกติดต่อที่เหมาะสมที่ควรเพื่อให้มีโอกาสได้ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเพราะว่าจะมาไปหาหลวงปู่มั่นตั้งครั้งแรกท่านเทศเลยนะบวชไม่ใช่บวชเล่นนะมานี่ก็ท่านตั้งใจมาจริงๆออกจากมาไกลแสนไกลมาหาหลวงมาแล้วศาสนาไม่ใช่เป็นของเล่นในพอไปกราบท่านพอท่านถามโดยจากท่านเทศครั้งแรกเลยคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้สอนเล่นถ้าทำเราทำเล่นไม่เห็นของจริงกันมาไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ของจริงต้องปฏิบัติจริงจึงได้เห็นของจริงคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ละคำเป็นสัจจะวาจาพระองค์ไม่เคยพูดเล่นไม่เคยพูดเลวไหลพูดคำใดคำนั้นตรงนี้คุณค่ามีประโยชน์อันมหาศาลหาค่ามีอะไรมาเปรียบไม่ได้ของรับปฏิบัติต่างๆล้วนในปฏิบัติตามธรรมอันมีค่าเราควรมองให้เห็นความสำคัญในการได้ยินได้ฟังในการแต่ละคำไม่ใช่เราเอามาพูดกันเล่นสอนกันเล่นล้วนแต่ระลึกธรรมและพูดระลึกธรรมและสอนส่วนอันสิ่งที่มีค่าเราก็ควรนำไปใช้ปฏิบัติให้มีค่าไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นโอ้ยท่านเทศฉักฉานเสียงฟังชัดด้วยความอาจหารการปฏิบัติของท่านเพื่อให้เราตั้งใจฟังตั้งใจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีผลให้ผลงานจริงๆไม่พูดตัวลอยลมไปเฉยๆส่วนกุศลธรรมคือความดีที่ตรงข้ามก็มีจริงเช่นศีลถ้าใครปฏิบัติแล้วนะมันก็ทำความดีบุคคลผู้นั้นในชุมนุมชนต่างๆความสุจริตต่างๆนี่เป็นฝักฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายความดีเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วเป็นคนดีจริงพระองค์มันก็พระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติละสิ่งที่ไม่ดีเมื่อทำความดีแล้วก็มีผลงานมีประโยชน์จริงๆช่วยดับไฟความร้อนความทุกข์ของประชาชนเป็นจำนวนมากจริงๆที่เข้ามาศึกษาแล้วก็เข้าใจมีความฉลาดละความชั่วหลีกเลี่ยงความชั่วทำความดีมีประโยชน์ได้รับความสะอาดบริสุทธิ์จากการฝึกอบรมมีปัญญายังยอดเยี่ยมเป็นเครื่องรักษาตนพ้นจากเวรภัยจริงๆมันมีจริงอันนี้เรียกว่าธรรมธรรมส่วนนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะอดีตมีตลอดไปถ้าใครทำ จึงได้เรียกว่าธรรมไม่ได้เป็นไปตามความคิดของคนต้องยืนหลักอยู่อย่างนั้นมีเอกลักษณ์อยู่ในส่วนตัวภายในในธรรมเองส่วนจิตใจของเราที่ได้รับอารมณ์ร้อยแปดพันประการอาจจะหวั่นไหวความรู้ไปในต่างๆความคิดในต่างๆไม่ยืนตัวเพราะฉะนั้นเราจึงเอาธรรมมาเป็นหลักของจิตใจในการดำเนินถ้าชีวิตเราปล่อยไปตามอารมณ์เราจะยากที่จะได้รับความปลอดโปร่งปราโมทย์เสมอไปอาจจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินเป็นครั้งคราวแล้วก็มีทุกข์แผดเผาตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นจะมาประรบถึงฝรั่งที่ศึกษาสูงสูงที่เขาหันนำมาปฏิบัติที่เขาตอบปัญหาว่าเขาได้ศึกษาหาความรู้ในทางโลกตามหลักวิทยาการของโลกสูงอย่างเต็มที่แต่ถึงอย่างนั้นเวลามีโรคอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วหมอก็ช่วยไม่ได้ตัวเองก็ช่วยไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งในชีวิตในสุดท้ายได้รับความเสียใจในภายหลังเราก็กลัวโรคประเภทที่จะเกิดขึ้นในตัวของเขาจึงหันเข้ามาอบรมสมาธิภาวนาหาหลักใจเพื่อจะหาที่พึ่งนั่นเองนั่นทั้งโลกเขายังสูงสุดแล้วยังพึ่งไม่ได้ยังหันหน้าเข้ามาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเลิศเยี่ยมจริงๆในการบริหารในการปกครองในการวางระเบียบเราทุกคนเมื่อได้ศึกษาและยอมรับระเบียบของพระองค์ดีจริงๆมีประโยชน์ต่อสังคมตลอดถึงชีวิตแต่ละบุคคลจริงๆมันไม่ลืมเพราะมันเกิดขึ้นจากการค้นคว้าของเราเอามาใช้ประโยชน์ได้การได้งานดีกว่าเราฟังแล้วบางทีพอลุกไปจากนี่เราหายไปหมดมันตั้งอยู่ไม่ได้นานถ้าเรามาฝึกฝนอบรมความรู้เหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นตามที่เราได้ยินได้ฟังมาแหละแต่มันบางทีมันลืมไปแล้วแต่มันเกิดขึ้นมาใหม่อีกแต่ทีนี้มันไม่ลืมเลยทีนี้มันเกิดขึ้นในใจทีนี้ไม่ได้ยินได้ฟังที่เราฟังครั้งเดียวในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นตอนที่เราไม่ลืมมีสติมีนี่เราก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันมันทันต่อเหตุการณ์ได้มันทันต่อเหตุการณ์สามารถช่วยตัวเองได้ตลอดไปอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นในนักปฏิบัติจึงชอบตรวจตรองชอบพิจารณาเหมือนกับหลวงปู่ฟันเออเหลือก็ดีหลวงปู่มั่นก็ดีที่เราที่จะมาอยู่ใกล้ชิดนี่ท่านเห็นอะไรพิจารณามาเป็นธรรมหมดนะไม่ว่าเดินไปไหนเห็นอะไรการติดแปลงพิจารณาทำงานภายในของท่านอยู่นั่นว่าเป็นทำเครื่องรู้เครื่องเห็นเป็นความจริงไปหมดเป็นเครื่องประกอบจิตใจให้มั่นคงให้ฉลาดในการเห็นไม่ให้เกิดความมัวเมาไม่ให้เกิดความหลงในสิ่งนั้นให้รู้ความจริงสิ่งที่ควรสลดสังเวชก็สลดสังเวชสิ่งที่ควรผ่องใสผ่องแผ้วในใจก็ผ่องใสในใจพูดให้ฟังท่านนี้ล่ะเดี๋ยวมากไปแล้วนี่วันนี้
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
7: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดย นายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0934891113

0: 我觉得那方丈
1: กลับเข้าสู่รายการเราอีกครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Twilight Show และนี่ก็คือช่วง Talk Show ของเรานะครับ Talk Show ของเราในวันนี้ผมถือว่าเป็นเกียรติกับรายการและเป็นโชคดีเป็นกุศลนั้นยิ่งใหญ่กับท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับชมเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ประเทศชาติของเราได้ประสบกับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำเป็นอย่างยิ่งหลายๆฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือที่จะให้ประเทศเรารอดพ้นจากภัยเศรษฐกิจตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะคนธรรมดาอย่างพวกเราเท่านั้นที่ร่วมกันช่วยเหลือยังมีพระอริยะเจ้าอีกองค์หนึ่งนะครับท่านได้กรุณาช่วยเหลือแล้วก็ได้กรุณาที่คิดจะทำให้ชาตินี้พ้นภัยไปด้วยท่านเองได้ปรณาตัวเองออกมาเพื่อจะช่วยชาติโดยเป็นโครงการขึ้นมาชื่อว่าโครงการช่วยชาติโดยหลวงตาบัวที่เราพูดถึงนี้ก็คือท่านพระราชญาณวิสุทธิโสพลหรือท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดบ้านป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งวันนี้ท่านได้มาร่วมรายการกับเราแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะได้สนทนากันในหลายๆเรื่องซึ่งจะเป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่แก่ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงตาเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณากับรายการของเราวันนี้จึงต้องขอกราบเรียนถามหลวงตาในปัญหาหลายๆปัญหาที่เป็นปัญหาซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชนหมู่ใหญ่หลวงตาครับเศรษฐกิจชาติบ้านเมืองเป็นอย่างตอนนี้หลายๆคนก็มีกับทุกก็หนักขึ้นไปแล้วก็ทุกทั้งกายทุกทั้งใจอยากจะเรียนถามหลวงตาว่าทำอย่างไรมันถึงจะดับทุกตรงนี้ไปได้ครับ
2: ก็ต้องต่างคนต่างตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีการประหยัดในการเป็นอยู่หลับนอนใช้สอยต่างๆที่เคยฟุ่มเฟือยมาเป็นประจำในชาติไทยของเรานี้ให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับลำดาต่างคนต่างปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความประหยัดและความขยันหมั่นเพียรนี่ก็เป็นพื้นฐานอันดีหนึ่งที่จะทำให้บ้านเมืองของเราดีขึ้นทุกข์ของเราก็มีน้อยลงเช่นการประพฤติปฏิบัติตัวก็อย่าเตะเร่ร่อนไม่มีสถานีที่จอดแวะให้มีสถานีที่จอดแวะด้วยศีลด้วยธรรมการอยู่การกินพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าให้รู้จักประมาณในการกินการใช้การสอยดังแสดงไว้ในหลักธรรมว่าอารักขสัมปทาแล้วก็บอกว่าให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานที่ชอบธรรมของตนมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ให้มีการเก็บการรักษาอย่าสุรุ่ยสุร่ายท่านว่าสมาชีวิตาการเป็นอยู่ปูวายให้พอเหมาะพอสมกับความเป็นอยู่ของตนและครอบครัวของตนอย่าให้สุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปต่างๆซึ่งเป็นความเสียหายและการคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงก็ให้พึงระมัดระวังว่าคนใดเป็นคนดีคนใดเป็นคนชั่วควรคบได้มากน้อยเพียงไรก็ให้ใช้ความพิจารณาแล้วย้อนมาดูตัวของเราเองว่าเรานี่เป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เวลานี้จิตใจของเราเป็นยังไงความประพฤติของเราเป็นยังไงเป็นความประพฤติที่เป็นพาลเป็นความคิดที่เป็นพาลหรือเป็นความคิดที่ดีที่งามที่ท่านเรียกว่าเป็นความคิดของบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เลือกเฟ้นภายในของตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นพาลชนหรือเป็นบัณฑิตชนถ้าเราเป็นพาลชนก็ให้รีบแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเรานี้ออกไปโดยลำดับแล้วนำสิ่งที่ดีงามเข้ามาแทนที่ได้แก่ความประพฤติดีงามทุกอย่างอันนี้ก็ทำให้ชาติบ้านเมืองของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับเพราะต่างคนต่างปฏิบัติอย่างนี้ที่เรียกว่าดำเนินตามศีลธรรมสมกับว่าเราเป็นชาวพุทธคำว่าเป็นชาวพุทธต้องมีแบบมีฉบับมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องพาอยู่พาเป็นพาไปเรียกว่าเป็นชาวพุทธถ้ากิเลสมาเป็นชาวพุทธแทนเสียสิ่งที่ทำทั้งหลายนี้ก็จะเป็นภัยต่อตนทั้งนั้นไม่มีประมาณเพราะกิเลสไม่เคยมีประมาณและเคยเป็นข้าสืบต่อโลกมานานแสนนานแล้วใครแต่ใครๆไม่ค่อยจะทราบว่ากิเลสเป็นภัยเพราะกิเลสมีความละเอียดแหลมคมมากถ้าไม่ได้ขึ้นปฏิบัติต่อกรกับกิเลสเสียก่อนก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นภัยพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาองค์เอกของพวกเราทั้งหลายนั้นได้ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านธรรมะทั้งด้านกิเลสจึงนำมาสอนโลกทั้งทางโทษและทางคุณโดยสมบูรณ์ทุกแบบ

0: พวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามนี
1: ้ครับ
0: พระ
1: พุทธเจ้าได้พูดถึงว่าเป็นชาวพุทธต้องอยู่ในศีลในธรรมชาวพุทธส่วนใหญ่ก็มักจะได้ยินคำนี้อยู่เสมอคือศีลสมาธิปัญญา อยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าว่าการรักษาศีล นี้มันเป็นประโยชน์อย่างไรครับ
0: เริ่มเป็นประโยชน์เช่นอย่างเวลานี้เรานั่งอยู่ด้วยกันต่างคนต่างสงบนี่คือมีศีลเป็นเครื่องรักษา
1: ครับ
0: ถ้าการทำลายศีลก็อยู่นี่ด้วยกันต่างคนต่างฆ่าฟันลันแทงกันนี่โรงนี้แตกกระเจิงทันทีเลยนี่เรียกว่าโทษแห่งการทำลายศีล
1: ครับ
0: มีคุณค่าอย่างนี้แหละคือความสงบร่มเย็นนี่แหละ
1: ครับ
0: เป็นคุณค่าของศีลให้โลกได้อยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขเพราะต่างคนไม่เบียดเบียนต่างคนไม่ทำลายกัน
1: ครับ
0: ต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจกันต่างคนต่างมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันแล้วไม่คือให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วโลกเรานี่เป็นผาสุขทั้งนั้น
1: ครับไม่รักษาศีลแล้วเนี่ยธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเองหรือเปล่าพระคุณเจ้า
0: ทำไม่มีทางเกิดถ้าหลงไม่รักษาศีลแล้วทำไม่มีทางเกิดทำนี้วิ่งเพ่นลงทะเลเลย
1: คร
0: ับไม่มีเหลือละทำจะมีแต่เปรตแต่ผีเต็มบ้านเต็มเมืองละเวลานี้กิเลสมันมากเปรตผีมันจึงมากทำลายคนได้ทุกบททุกแบบเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื้อมันทำจิตใจของเราให้มืดดำไปหมดมืดแปดทิศแปดด้านคือกิเลสปกคลุมใจเหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดนี่มีกี่ตาก็ตามถ้าบอดเหมือนกันหมดมันไปไหนก็ชนกันไปเลยถ้าเป็นคนตาดีแล้วมันก็มีช่องทางที่หลีกที่แวะไปได้ไม่เป็นภัย
1: ครับดังนั้นเราจึงควรมีศีลในจิตใจธรรมจะเกิดขึ้นครับ
0: ศีลเมื่อมีศีลแล้วธรรมก็เกิดขึ้นในขณะที่มีศีลนั่นแหละ
1: ครับเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่มีศีลธรรมก็ไม่มี
0: ครับศีลไม่มีศีลธรรมก็ไม่มี
1: ครับ
0: คือศีลกับธรรมขึ้นในเดียวขณะเดียวกันเช่นเดียวกับตัวของเรากับเงาของเรา
1: ขอรับ
0: เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน
1: สาธุพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าขอรับแล้วสมาธิหลายๆคนพูดถึงสิ่งนี้กันเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานอย่างเช่นพวกกับผมหรือว่าคนที่ทำงานอย่างในโลกปัจจุบันนี้ทำเนี่ยมันต้องมีสมาธิทำอย่างไรจึงจะมีสมาธิได้ครับพระคุณเจ้า
0: ต้องทำสมาธิสิอย่าขี้เกียจภาวนาคนขี้เกียจภาวนาไม่มีสมาธิเกิดขึ้นได้แหละต้องภาวนาคำว่าภาวนานั้นเป็นอย่างไรบ้างในธรรมท่านสอนไว้หลายบทหลายบาทเช่นกรรมฐาน40ห้องจะเป็นธรรมบทใดตั้งแต่อานาปานสติขึ้นไปพุทโธธัมโมสังโฆเรียกว่าบทธรรมกำกับใจทั้งนั้นเรานำธรรมมากำกับใจโดยมีสติคือความรู้รู้เพียงจะมีความรู้เฉยๆไม่มีสติเป็นเครื่องควบคุมเป็นเครื่องเป็นผู้รับผิดชอบแล้วความรู้เหล่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกับคนบ้าไม่มีสติแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนทาง3แพร่ง4แพร่งไฟเขียวไฟแดงคนไม่มีสติคือคนบ้านั้นจะอยู่ได้ทุกแห่งทุกหนไม่รู้ว่าผิดว่าถูกประการใดนี่คือคนไม่มีสติถ้าคนมีสติแล้วนี่คือทางที่ควรไปทางไม่ควรไปสิ่งสถานที่ควรอยู่ไม่ควรอยู่คนมีสติย่อมทราบนี่เรียกว่าสติทีนี้เวลาเราภาวนาก็เช่นอย่างเรากำหนดภาวนาพุทโธก็ให้มีสติกำกับอยู่กับคำว่าพุทโธไม่ส่งจิตไปในที่อื่นมีสติเครื่องรับผิดชอบกำกับอยู่ภายในใจจิตก็สงบได้ง่ายแล้วสงบเข้าจิตก็สงบเข้าไปแล้วหลายครั้งหลายหนจิตก็เกิดความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจนั่นแหละท่านเรียกว่าสมาธิเกิดแล้ว
1: สาธุพระคุณ
0: นี่เรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นจากการภาวนาแล้วมีอะไรอีก
1: ครับที่พระคุณเจ้าพูดถ้ากับผมจะพูดก็คงหมายถึงว่าจริงๆแล้วการที่มีศีลมีสมาธิถ้าไม่มีสติกำกับก็คงเป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้
1: ครับตอนนี้คนเรามันมักจะขาดสติพระคุณเจ้าสติมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวหายเดี๋ยวอยู่ทำอย่างไรให้สติมันอยู่นิ่งได้พระคุณเจ้า
0: ก็คือสตินี่ไม่จำเป็นจะต้องเข้าที่ภาวนาคือนั่งนั่งอยู่เฉยนี่มีความตั้งสติอยู่นี้แล้วก็เป็นคนมีสติอยู่ธรรมดาเราจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ตามสติให้อยู่กับหน้าที่การงานและรู้สึกตัวอยู่ภายในไม่ให้จิตออกนอกไปสู่ที่โน่นที่นี
1: ่
0: ถ้านอกออกไปมากเกี่ยวกับเรื่องความเสียใจดีใจนี่มันก็ทำให้คนลืมตัวไปได้เสียไปได้ถ้าสติอยู่กับตัวหน้าที่การงานก็สมบูรณ์เขียนหนังสือก็ไม่ค่อยผิดค่อยพลาดอ
1: ่
0: านหนังสือก็จดจ่อทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสติกำกับแล้วดีหมดท่านพระท่านจึงแสดงไว้ว่าสติสัมปัตถปัตติยา สติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงคือไม่เว้นที่สติจะไม่มีต้องมีสติแต่สติวงกว้างก็มีสติในวงแคบก็มีเราทำหน้าที่การงานส่วนหยาบสติก็เป็นวงกว้างเกี่ยวข้องกับการงานถ้าเราทำสมาธินิกิจสติก็มีวงแคบจดจ่อเฉพาะจุดท้องตนที่ทำสติมีหลายมีหลายขั้นที่เราจะต้องใช
1: ้
0: นี่เรียกว่าสติทั้งนั้นแล้วมีอะไรอีกล่ะ
1: แสดงว่าต้องแน่วแน่ต้องมีความมั่นคงในการกระทำ
0: นั่นแหละมีความจดจ่อมีสติควบคุมงานก็สมบูรณ
1: ์
0: ทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดถ้าขาดสติเสียแม้แต่เขียนหนังสือก็ไม่ถูกพิผิดพลาดพลาด
1: ค
0: ือขาดสติเช่นเราเขียนหนังสือนี่สติเราไม่มีไปจดจิตไปจดจ่อในที่อื่นไปทำงานในที่อื่นไปเสียคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเสียเขียนหนังสือก็ผิดพลาดไปพอสติย้อนมารู้สึกตัวนี้เขียนก็สติเขียนหนังสือก็ถูกต้องเนี่ยสติจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียว
1: หมายถึงทำอะไรก็ตามให้มุ่งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นอย่าได้วอกแวกนักให้มุ่งให้มั่นให้แน่วแน
0: ่
1: ขอรับ
0: มีสตินี่แหละ
1: ขอรับพระคุณเจ้าครับทราบมาว่าพระคุณเจ้าเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ที่พระคุณเจ้าได้ฝ่าฟันแล้วก็ต่อสู้ฟันฝ่ากับทุกกับเรื่องราวต่างๆมามากมายฝึกฝนอยู่เป็นเวลานานมากแต่ก็ทราบจากหนังสือของพระคุณเจ้าว่ามีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งที่พระคุณเจ้าบอกไว้ว่าเวลาที่กลัวอะไรก็ให้ไปหาไอ้นั่นเช่นกลัวผีให้เข้าไปป่าช้
0: า
1: ถ้ากลัวเสือต้องไปหาเสืออ ันนี้หมายความว่าอย่างไรครับคุณเจ้า
0: คือที่ว่ากลัวนั่นเป็นเรื่องของจิตเราไปสำคัญมั่นหมายหลอกลวงเราเองก็ทำให้เรากลัว
1: ครับ
0: ความกลัวนี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเรารบกับกิเลสเราต้องรบกับความกลัวอันนี
1: ้ครับ
0: เมื่อว่ากลัวเสือถ้าเราไม่ไปสถานที่เรากลัวนี่กิเลสมันก็จะหลอกเราไปอีกหลอกเราไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดที่นี่เมื่อเป็นธรรมเข้าต่อสู้กันแล้วกลัวที่ไหนว่าเสืออยู่ที่ไหนก็ตามเข้าไปที่นั่นให้รู้เห็นเหตุผลของจิตที่มันหลอกลวงเราเป็นประการใดบ้างสมมุติว่าเราเดินจงกรมอยู่ไปมาอยู่เนี่ยมันจิตของเราเนี่ยมันจะวาดภาพรอบทางจงกรมเลยว่ามีแต่เสือล้วนๆหมอบอยู่รอบทางโยกมนี่ทั้งที่เสือไม่มีนะแต่จิตนี่มันจะปรุงแต่งวาดภาพออกไปว่าเสือมีอยู่รอบด้านเราที่นี่ก็ทำให้เรากลัวให้เรากลัวนี่เมื่อเรากลัวเราจะแก้ยังไงเราก็ติดตามสิความสำคัญมั่นหมายนี่เป็นความจริงหรือเป็นความปลอมเราก็เดินเข้าไปหาตรงที่ว่าเสือมีที่จิตตัวอันหนึ่งมันหลอกนั่นแหละว่าเสือหมอบอยู่ที่นั่นที่นั่นแล้วเดินเข้าไปสติตั้งจดจ่อเข้าไปคอยจับพิรุธความปรุงความแต่งของตนเสือมีอยู่ที่ตรงนั้นไหนอยู่ตรงไหนก็เดินเข้าไปหาเสือเดินเข้าไปตรงนี้แล้วไม่มีเสือนี่จิตหลอกเราขั้นหนึ่งแล้วนะแล้วเสืออยู่ที่ไหนอีกจิตจะหลอกอีกจิตเสือว่าอยู่ที่นั่นเดินเข้าไปอีกเข้าไปหาอีกที่สองแล้วไม่มีเสือเดินเข้าไปที่ไรมีแต่จิตหลอกอย่างเดียวจิตหลอกเดียวเห็นโทษของจิตเข้าเป็นลำดับลำดาจิตก็หดตัวเข้ามาสู่ธรรมทำไม่โกหกกิเลสโกหกต่างหากความปรุงแต่งโกหกมันก็เห็นโทษของความโกหกแล้วก็มาเชื่อความจริงคือธรรมไปแล้วมันไม่มีเสือแล้วจากนั้นแล้วจิตก็เกิดความกล้าหาญชันชัยขึ้นมาด้วยการฝึกวิธีนี้อันนี้หลวงตาได้ทำแล้วต้องขออภัยนะจะหยาบละเอียดก็ตามเป็นเรื่องที่เคยทำมาแล้วต่อสู้กับกิเลสประเภทนี
1: ้
0: แล้วก็ไปอยู่ในป่าเวลาเดินจงกรมนั่นเหมือนว่าเสือมาหมอบอยู่ตามข้างทางจงกรมเต็มไปหมดจนจะก้าวขาไม่ออกตัวสั่นกลัวขนาดนั้นนะเพราะเสือหลายตัวนี่เสือหลอกไม่ใช่เสือจริงมันหลอกรอบด้านไหนตัวไหนเราก็เดินมาตัวไหนใหญ่ๆนั่นแหละตัวให้ตัวนั้นกินก่อนพระที่ขาดอย่างนี้อย่าให้อยู่หนักศาสนาเลยก็เดินเข้าไปหาเสือที่ว่าตัวใหญ่ๆมันไม่มีแล้วไปหาตัวไหนอีกตัวนั้นอีกตัวนั้นก็ไม่มีตัวนี้มีแต่ภาพหลอกตัวเองมันก็รู้อ๋อนี่คือภาพหลอกตัวเองไม่ใช่ความกิเลสมันหลอกพอกิเลสรู้ว่ากิเลสหลอกซะเลยทำความจริงนี่มันก็ยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นรู้ชัดว่านี่กิเลสหลอกทำไม่ได้หลอกนี่เอาก้าวเข้าไปสุดท้ายจิตก็รวมตัวเข้ามาเป็นพลังภายในตัวไม่มีกลัวอะไรเลยทีนี้เดินไปได้สบายไปไหนสามแดนโลกธาตุไม่มีสิ่งใดกลัวเลยจิตกล้าหาญชันชัยเช่นเดียวกับเวลาจิตที่กลัวมากๆจนตัวสั่นเวลาจิตกล้าหาญชันชัยก็จนตัวสั่นเหมือนกันทีนี้เมื่อได้ที่แล้วที่เรียกว่าเราชนะแล้วนี่คือกิเลสหลอกเราชนะกิเลสตัวหลอกนี้แล้วเราก็กลับมาเดินจงกรมได้อย่างสบายแล้วอยากจะให้เสือเดินผ่านหน้ามาเลยนะแล้วจะก้าวเข้าไปเดินเข้าไปรูปคำหลังเสือได้อย่างสบายไม่มีสะทกสะท้านภายในใจเลยนี่แหละจิตที่รวมตัวเป็นกำลังแล้วมีความกล้าหาญชันชัยอย่างนี้แม้เสือตัวจริงมาก็ไม่กลัวจะเดินเข้าไปรูปคำหลังเสือได้เลยในขณะนั้น โดยคิดว่าเสือจะไม่ทำอะไรได้เพราะอำนาจของจิตที่กำลังแข็งแกร่งด้วยความกล้าหาญชันชัยนี่มีพลังมากที่สุด
1: ครับ
0: นี่แหละที่ว่ากลัวผีให้ไปหาผีก็เหมือนกันนี่แหละไปเป็นนั่งอยู่ในป่าช้าผีตัวไหนจะมาหลอกก็แบบเดียวกับเสือหลอกนั่นแหละมันก็รู้แบบเดียวกันที่นี่ก็อยู่ป่าช้าได้อย่างสบายอีกเหมือนกัน
1: ต้องรู้สติต้องตั้ง
0: มาตั้งเรื่องสตินี้เผลอไม่ได้นะ
1: คร
0: ับเราไปที่ไหนสตินี่ก็หมายความว่าความเพียรที่จะต่อสู้กับสิ่งหลอกลวงทั้งหลายคือสติเป็นตัวเครื่องจดจ่อให้ติดแนบอยู่กับจิตจิตเมื่อได้สติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจิตก็มีกำลังขึ้นความกล้าหาญชันชัยก็พัดเป็นพลังขึ้นกับจิตเมื่อจิตเกิดความกล้าหาญชันชัยแล้วไปที่ไหนไปได้หมดไม่มีกลัวเลย
1: นั่นอย่างที่ พวกผมขี้เกียจกันอยู่ทุกวันนี้บางทีมันขี้เกียจทำโน่นขี้เกียจทำนี่จริงๆก็เพราะผมโดนกิเลสตัวขี้เกียจมันหลอกล่อสิครับ
0: เราทราบไหมว่ากิเลสตัวนั่นมันหลอกล่อถ้าเราทราบแล้วก็ควรจะรู้เรื่องของมันว่ามันโกหกเราก็ไม่ขี้เกียจตามมันแล้วสิ
1: ครับ
0: อันนี้เราหลงไปตามมันเลยดิมันถึงได้หลอกเราเรื่อยให้ขี้เกียจเรื่อยไม่หยุดไม่ถอยโลกนี้เต็มไปด้วยคนขี้เกียจเชื่อกิเลสกิเลสจึงหลอกได้ตลอดไป
1: พวกผมเป็นพวกเชื่องกิเลสเพราะฉะนั้นต้องเอาความขยันสู้กับมันใช่ไหม
0: สู้ที่ต้องสู้เวลามันขี้เกียจก็ต้องสู้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเนี่ยเป็นของสำคัญ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้พ้นทุกข์ถ้าจนถ้ายากถ้าไม่มีอยู่ถ้าอยากจะให้พ้นจากไอ้ทุกข์ตัวนี้ก็ต้องขยันหมั่นเพียร
0: มันขยันหมั่นเพียรพระพุทธเจ้าไม่สอนให้คนขี้เกียจ
1: ครับ
0: ไม่ว่าหน้าที่การงานการอาชีพอะไรทั้งนั้นน่ะต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรยิ่งเข้าสู่อัตถุธรรมแล้วยิ่งเข้มแข็งยิ่งกว่าการทำงานทางโลกเป็นไหน
1: ๆครับ
0: ความขยันหมั่นเพียรเป็นของสำคัญหมายถึงความขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย
1: ครับ
0: ไม่ขยันในสิ่งที่ชั่ว
1: ครับอยู่บนศีลสมาธิปัญญามันจะมาเอง
0: ฮะอันไหนจะมาเอง
1: ปัญญาจะมาไหมขอรับพระคุณเจ้าถ้ามีศีลมีสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ปัญญาจะมาไหมขอรับ
0: ไม่มา
1: แล้วจะปัญญาจะมาได้อย่างไรขอรับ
0: ต้องพิจารณาทางด้านปัญญาค
1: ือ
0: ศีลต้องเป็นศีลแต่เป็นเครื่องหนุนให้สมาธิเกิดขึ้นได้อย่างง่ายเช่นผู้ปฏิบัติตัวด้วยศีลอันบริสุทธิ์แล้วนะจิตจะไม่เป็นกังวลและแค่ระคายในตัวของตนว่าเป็นผู้มีศีลด่างพร้อยอะไรๆเพราะศีลสมบูรณ์แล้วก็มีความอบอุ่นจิตก็ไม่เป็นกังวล
1: ครับ
0: เมื่อจิตไม่เป็นกังวลแล้วทำสมาธิก็ลงได้เร็ว
1: ครับ
0: นี่ลงได้เร็วแล้วก็เป็นสมาธิแน่วแน่เข้าไปสมาธิเป็นหลายขั้นหลายภูมิในภาคปฏิบัติสำหรับทางด้านปริยัติที่เราจดจำมานั้นกับภาคปฏิบัติผิดกันมากต้องได้ผ่านทางภาคปริยัติและภาคปฏิบัติแล้วจะพูดได้อย่างฉะฉานคนเรานะ
1: ครับ
0: ถ้ามีตั้งเพียงเรียนมาเรียนมาเฉยตามภาคปริยัติจะเรียนจบพระไตรปิฎกมันก็ไม่พ้นเป็นหนอนแทะกระดาษแล้วเข้าใจไหมเป็นหนอนแทะกระดาษ
1: เข้าใจ
0: กิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิกเลยถ้าเข้าสู่สงครามคือภาคปฏิบัติแล้วนั่นแหละเราจะเห็นความจริงเหมือนทหารที่เรียนวิชาการรบมาอย่างช่ำชองก็ตามแต่ไม่ได้เข้าแนวรบก็ยังไม่มีความหมายอะไรนะต้องเป็นผู้เข้าแนวรบนั่นแหละออกมาแล้วรอดตายออกมาแล้วจะพูดได้อย่างอาถรรพ์ชาญชัยในเหตุการณ์ต่างๆในสนามรบว่างั้นนี่ก็เมื่อเข้าภาคปฏิบัติแล้วเราจะรู้สิ่งต่างๆขึ้นจากภาคปฏิบัติเหมือนกับเราเข้าสู่สงครามศัตรูมาแบบไหนแบบไหนที่ควรต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยวิธีใดเราจะทราบในสนามรบ
1: ท
0: างภาควิชาพูดเป็นกลางๆไว้สักนั้นล่ะ
1: ตั
0: วที่ซอกแซกซิกแซกที่สุดในเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นผู้เข้าสู่สงครามนั่นแหละเป็นผู้เห็นเองเจอเองอ
1: ัน
0: นี้ภาคปฏิบัติก็เหมือนกันเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มาในตำรานะกิเลสมีแต่มีไอ้คำว่าตำรามีแต่ชื่อของกิเลสมีแต่ชื่อของธรรมะมีแต่ชื่อของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ตัวที่จะตัวเหตุตัวการที่จะไปนรกสวรรค์ไปนิพพานเป็นบาปเป็นบุญจริงๆคือตัวใจน
1: ี
0: ่เมื่อภาคปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติแล้วต้องเป็นเรื่องของใจล้วนๆนี่เข้าปฏิบัติแล้วเข้าปฏิบัติทางสมาธิจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาด้วยการอบรมควบคุมด้วยสติทีนี้เมื่อเวลาสติค่อยแน่นหนามันคงเข้าไปภาคทางด้านจิตใจก็แน่นหนามันคงสติแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับสมาธิก็แน่นขึ้นไปเป็นขั้นนี่เรียกว่าละเอียดเข้าไปเรื่อยๆสมาธิน
1: ั่นหมายถึงว่าจริงๆคิดไปอย่างเดียวไม่ทำไม่เกิดอะไรเลย
0: ไม่เกิด
1: ก็แล้วต้องทำเพราะฉะน
0: ั
1: ้นถ้าถือศีลมีสมาธิดีแล้วไม่รู้จักพิจารณาก็ไม่เกิดปัญญา
0: ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดปัญญาศีลเป็นศีลสมาธิเป็นสมาธิปัญญาเป็นปัญญาถ้าอยากให้เกิดปัญญาต้องออกใช้พิจารณาทางด้านปัญญาแล้วความแยบคายจะเกิดขึ้นละเอียดยิ่งกว่าสมาธิซะอีกเป็นลำดับลำดาเช่นเดียวกันสมาธิเป็นขั้นๆตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นกลางขั้นละเอียดทีนี้ปัญญาก็เหมือนกันพอได้ก้าวออกสู่ปัญญาพิจารณาทางเหตุทางผลเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวะธรรมต่างๆที่จิตของเรามันเคยยึดถือด้วยอำนาจของกิเลสพอมันเห็นชัดเจนแล้วมันจะถอนตัวเข้ามา พอจิตนั้นถอนตัวเข้ามาทีไรจะรวมพลังแห่งความรู้ของตัวเองสร้างออกไปโดยลำดับลำดับยิ่งรู้แจ้งเห็นชัดเข้าไปละเอียดละออเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาถ้าไม่พาคิดไม่เกิดจนกระทั่งวันตายก็ไม่เกิดปัญญาใครที่ว่าไม่ต้องเจริญสมาธิปัญญาก็เกิดนั่นคือคนไม่เคยเข้าสนามรบน
1: ั่
0: นคือคนไม่เคยภาวนาม
1: ัน
0: พูดหลอกตาโลกไปอย่างนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงว่าศีลสมาธิปัญญานี่คือองค์ศาสดาเป็นผู้แสดงเอาไว
1: ้
0: ดังในคำพีท่านก็บอกไว้แล้วว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหาปโลโหติมหาริสังโซสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากคือศีลอบรมสมาธินั้นอบรมอะไรศีลนี่เป็นเครื่องคุ้มกันสมาธิคุ้มกันจิตไม่ให้วอกแวกคอนแคลนไม่ได้ตำหนิตนว่าศีลด่างพร้อยไปต่างๆศีลมีดีอยู่แล้วจิตใจก็อบอุ่นเมื่อจิตใจอุ่นแล้วทำสมาธิก็เข้าได้เร็วแล้วสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหาริสังโซสมาธิเมื่อปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาแต่ถ้าเราไม่ทำปัญญาก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนกับอาหารหวานคาวที่เรานำมาจะประกอบเป็นอาหารเนี่ยเครื่องครัวต่างๆนี่เอามาวางไว้เกลื่อนก็ตามถ้าเราไม่นำสิ่งเหล่านั้นมาประกอบเป็นอาหารประเภทนั้นมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ให้เป็นแกงเป็นอะไรขึ้นมาได
1: ้
0: มันก็คงเป็นสิ่งนั้นๆอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิก็ดีศีลก็ดีถ้าเราไม่ดำเนินทางด้านปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได
1: ้ครับ
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: เรื่องปัญญานี่อีกหลายขั้นนะปัญญายิ่งละเอียดมากข
1: ั้
0: นปัญญาทางภาคปฏิบัตินะ
1: ครับถ้าจะนำมาพูดในทางโลกก็คือว่าคนเราเนี่ยถ้ามัวแต่นั่งคิดในทางโลกเนี่ยแล้วไม่ทำอะไรเลยก็ไม่เกิดความเจริญใดๆทั้งสิ้น
0: ไม่เกิด
1: ครับ
0: มีความรู้มากเท่าไรยิ่งผูกพันตัวมากก่อความทุกข์มากเท่านั้นเพราะความรู้เหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสได้ดีถ้าไม่มีธรรมก็แทรก
1: ครับ
0: ถ้ามีธรรมก็แทรกแล้วธรรมกับกิเลสเป็นข้าศึกกันอันใดที่ผิดที่ถูกทำจะรู้ทันทีและหลีกตัวทันทีอันใดที่ผิดและหลีกตัวทันทีอันใดที่ถูกแล้วก้าวไปตามความที่ถูกต้องนั้นตะกี้นี้พูดถึงเรื่องปัญญาย ังไม่นั่นนะปัญญานี่แหละที่ว่าถ้าว่าพูดละเอียดแล้วคนจะไม่เข้าใจนี่เรื่องความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นถึงจะยังไม่เข้าใจก็ตามในเบื้องต้นก็ไม่เข้าใจต่อเมื่อได้ฟังได้ยินแล้วก็ได้ยินเพื่อเข้าความเข้าใจในเรื่องปัญญานี้ละเอียดละออมากแหลมคมมากที่สุดกว
1: ้
0: างขวางมากหาประมาณไม่ได้เลยปัญญาในภาคปฏิบัติปัญญาในภูมิสมาธิผิดกันกับปัญญาที่เราเรียนมาจากตำรับตำรานั่นเป็นปัญญาความจำอันนี้เป็นปัญญาความจริงถอดถอนกิเลสไปเป็นลำดับที่ปัญญาเกิดขึ้นปัญญานี้มีหลายขั้นปัญญาธรรมดาก้าวเข้าสู่สติปัญญาอัตโนมัติคือสติปัญญาธรรมดาเนี่ยค่อยเบิกทางเข้าไปเบิกทางเข้าไปก็กล้าเข้าไปสู่มาเข้ามาเข้าไปหาสติปัญญาอัตโนมัติ
1: คร
0: ับนี่หมายถึงว่าเป็นไปเองที่นี่เมื่อถึงขั้นสติปัญญาเป็นไปเองท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆที่นี่ไม่ต้องอาศัยสิ่งที่มากระทบกระเทือนทางหูทางตาจมูกลิ้นกายอะไรก็ตามปัญญานี้จะผลิตตัวของเราขึ้นโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับกิเลสมันผลิตตัวขึ้นภายในใจของสัตว์โลกนั่นแหละเพราะความชำนาญของมันกิเลสนี่ไม่ต้องบอกไม่มีครูมีอาจารย์มันเป็นกิเลสได้ด้วยกันสัตว์โลกเกิดมาเพราะอำนาจกิเลสหมุนเวียนไปตามอำนาจของกิเลสอันนี้เป็นเครื่องผูกพันท
1: ี
0: นี้พอปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาจะแก้ตัวกลับคืนที่คลายกลับคืนหมดเมื่อปัญญาภาวนามยปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วจะหมุนตัวกลับกิเลสผูกมัดไปเลยสติปัญญาขั้นนี้จะหมุนกลับเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสที่หมุนตัวเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งเข้าถึงขั้นละเอียดขั้นเรียกมหาสติมหาปัญญาอ
1: ัน
0: นี้ยิ่งหมุนเร็วที่สุดเรียงไกลที่สุดแชมป์ที่วันนักมวยแชมเปี้ยนที่ว่าอย่างรวดเร็วที่สุดนี่จะเป็นขี้ปะติ๋ว
1: ยังสู้ไม่ได้
0: ยังสู้ไม่ได้เลยสติปัญญานี้ละเอียดมากยิ่งกว่านั้นเพราะกิเลสมันเคยละเอียดมาเป็นลำดับลำดาอยู่แล้วถ้าสติปัญญาไม่มีความเรียงไกลแล้วจะฆ่ากิเลสไม่ได
1: ้
0: สติปัญญาประเภทเหล่านี้แหละเป็นสติปัญญาฆ่ากิเลสไม่ใช่สติปัญญาที่เรียนมาจากตำรับตำราแล้วมาฆ่ากิเลสนี่มีแต่มาพอกพูนกิเลสโดยสายเดียวเช่นเรียนได้นักธรรมตรีก็สำคัญตนว่านักธรรมตรีกิเลสขึ้นแล้วจากความสำคัญเร
1: ีย
0: นได้นักธรรมโทก็อ๋อนี่เราได้นักธรรมโทนะกิเลสขึ้นแล้วแทรกนักธรรมโทขึ้นมาแล้วเป็นทิฏฐิมานานหนึ่งว่านักธรรมเอกจนเป็นมหาปริญญาแล้วจะก้าวไม่ออกเพราะวันหนักสติปัญญาหนักความรู้วิชาความจริงมันหนักกิเลสต่างหากความสำคัญตนนี่เรียนมากเท่าไหร่กิเลสจะสวมรอยเข้าไปสวมรอยเข้าไปมากเท่านั้นกิเลสไม่มีทางปอกเปิกมีแต่พอกพูนขึ้นไปจากการศึกษาเราเรียนที่เราจะเห็นได้เวลาภาคปฏิบัติพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วมันจะปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกโดยลำดับจนกระทั่งถึงคุ้งไปเลยสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสรู้หมดถ
1: ึ
0: งขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วมวยแชมเปี้ยนนี้ไม่ทันนั้นรวดเร็วโดยหลักธรรมชาติของตัวเองนะค ึงไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่จะมากระทบกระเทือนตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันถ้าเกิดขึ้นเองเป็นเองหมุนตัวไปเองกิเลสมีอยู่ที่ไหนเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อของไฟคือกิเลสไฟนั่นหมายถึงสติปัญญาตามไหม้ไปหมดไหม้ไปหมดแล้วกิเลสละเอียดเท่าไรไฟก็ละเอียดไปตามละเอียดไปตามจนกระทั่งไม่มีเชื้อที่จะให้ไหม้แล้วก็ยุติกันเองมหาสติมหาปัญญาจะยุติกันเมื่อเวลากิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วเพราะสติปัญญานี่ก็เป็นมรรคเป็นสมมติกิเลสก็เป็นสมมติเมื่อสมมติกับสมมติฝ่ายดีฝ่ายชั่วแก้กันแล้วก็หมดปัญหาไปเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นตรงกลางนี่แหละพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นตรงนี้เองมหาสติมหาปัญญานี่คือยอดของมรรคอวิชชาปัจจยาสร้างขาลาซึ่งเป็นฝ่ายกิเลสนั้นเรียกว่ายอดสมุทัยไปแก้กันที่ตรงนี้มหาสติมหาปัญญาแก้ยอดสมุทัยคืออวิชชาปัจจยาให้ขาดสะบั้นลงไปแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ผุดขึ้นที่ตรงกลางนี้พระพุทธเจ้าทุกๆองค์พระฐานทุกองค์จะหนีพ้นไปจากอริยสัจ4นี้ไม่ได้เลยต้องขึ้นจากช่องนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีมากต่อมาพระองค์นี้ผุดขึ้นได้องค์นั้นทำไมผุดไม่ได้องค์นี้ผุดขึ้นได้องค์นั้นต้องผุดได้1แล้วต้องเป็น2เป็น3เป็น4เดือนลําดับลําดามาเรื่อยๆแล้วผุดขึ้นได้เรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดเข้าใจแล้วนะนี่แหละเรื่องว่าธรรมที่ว่าสูงสุดสุดตรงนี
1: ้
0: สุดตรงที่กิเลสที่เป็นฝ่ายสมมติกับมรรคที่เป็นฝ่ายสมมติแก้กันตกลงไปแล้วแล้วความบริสุทธิ์ของจิตก็ผุดขึ้นตรงนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นตรงกลางนี่แหละ
1: ก็สาธุ
0: พระอรหันต์ทั้งหลายผุดขึ้นตรงกลางนี่ทั้งนั้นล่ะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมจึงมีอยู่ในโลกเราก็จะขอเปรียบเทียบเรื่องธรรมให้ฟังก่อนนะธรรมที่ว่าธรรมแท้คืออย่างไรเหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเหล่านี้เป็นพื้นฐานและแม่น้ำสายต่างๆเช่นอย่างแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำบางปะกงเป็นต้นนะแม่น้ำสายนั้นสายนั้นไหลลงมาสู่มหาสมุทรมหาทะเลไหลมาไหลมาเวลายังไม่ถึงเขาเรียกว่าแม่น้ำสายนั้นๆยังไม่ถึงมหาสมุทรนะ
1: คร
0: ับพอเข้าถึงมหาสมุทรแล้วแม่น้ำทั้งหลายนั้นเข้าเป็นอันเดียวกันกับน้ำมหาสมุทรแยกกันไม่ออกเรียกได้แต่ว่ามหาสมุทรอย่างเดียวนี่ก็เหมือนกันผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเต็มกำลังความสามารถของตนแต่ละลายละลายนั่นแหละเป็นเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลรวมเข้ามาสู่มหาวิมุตติมหานิพพานนี่เปรียบกับมหาสมุทรมหาทะเลมหานิพพานเปรียบกับมหาสมุทรทะเลหลวงทีนี้พอถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเข้าเป็นอันเดียวกันอย่างนี้เหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกที่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์จะบริสุทธิ์มาจากสถานที่ใดอยู่ตำแหน่งหนตำบลใดก็ตามเมื่อก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์ด้วยกันแล้วเป็นมหาวิมุตติเป็นมหานิพพานด้วยกันนี่แหละมหาวิมุตติมหานิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ครอบโลกธาตุอยู่เวลานี
1: ้
0: จากพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่รวมพระองค์ทุกองค์ทุกองค์จากแม่น้ำสายต่างๆแล้วเข้ามาสู่มหาวิมุตติมหานิพพานด้วยกันนี่แหละที่ว่าธรรมไม่สูญจากโลกพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่สูญจากโลกเป็นอย่างนี้เองแล้วยังจะอุบัติขึ้นมาเรื่อยๆเป็นมหาสมมหาวิมุตติมหานิพพานไปเรื่อยๆอย่างนี
1: ้
0: นี่แหละสุดเรื่องของธรรมขั้นสุดยอดสุดตรงนี
1: ้
0: ต้องสุดจากภาคปฏิบัตินะเรียนเฉยๆไม่สุดมีแต่กิเลสนั่นแหละมัดคอเรื่อยไปเลยถ้าเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติเข้าสู่สงครามแล้วเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสประเภทใดเห็นหมดเหมือนอย่างนักรบเข้าสู่สงครามเหตุการณ์อะไรเห็นหมดรู้หมด
1: ไม่ได้รู้แต่ในหนังสือ
0: มันไม่รู้แต่ในหนังสือหนังสือมันเป็นเพียงเป็นปากเป็นทางให้เราก้าวเข้าไปนั้นถ้าเราไม่ก้าวเรียนเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านจะเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
1: ค
0: ือปริยัติได้จากการศึกษาเรียนเพื่อรู้แนวทางการดำเนินถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เรื่องอะไรเมื่อภาคปฏิบัติแล้วนั่นแหละเรียกว่าก้าวเข้าสู่สงครามจะได้ชัยชนะตรงนั้นแหละตรงก้าวปฏิบัติแล้วมีอะไรอีกว่ากันไป
1: ท่านผู้ชมครับนี่เป็นธรรมซึ่งถือว่าเป็นธรรมอันธรรมแท้และก็ธรรมจริงที่ท่านผู้ชมได้รับฟังกันไปตรงนี้แล้วนะครับจะเห็นความสำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็สิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดตลอดก็คือกิเลสไอ้ตัวกิเลสนี่เป็นตัวที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมากมายไอ้ทุกข์ของเรานี่ก็เกิดจากกิเลสนั่นเองทีนี้ตอนนี้เรากำลังมีทุกข์กันอยู่ในภาวะเช่นนี้หลวงตาท่านได้กรุณามาช่วยท่านได้ทำโครงการขึ้นมาคือโครงการของท่านเรื่องราวในตรงนี้ทำไมท่านถึงคิดทำโครงการนี้ขึ้นมากิจนี้เป็นกิจของสงฆ์หรือไม่และท่านจะทำไปถึงไหนจะช่วยชาติได้มากน้อยขนาดไหนและเราเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปผู้ซึ่งอยู่ในกองทุกข์อยู่ตอนนี้เนี่ยเราจะช่วยได้ขนาดไหนอย่างไรอีกสักครู่นึงพบกับเรื่องนี้ครับ กลับมาสู่รายการเราอีกครั้งนะครับทอล์คโชว์ของ Twilight Show ผมคิดว่าท่านผู้ชมที่เป็นพุทธบริษัทเมื่อสักครู่นี้คงจะได้รับธรรมะอันบริสุทธิ์จริงๆเลยนะครับแล้วถ้าผมขอสรุปนิดเดียวสั้นๆนะครับว่าทำใดก็ตามจะเกิดขึ้นแก่ตนนั้นนะครับเป็นธรรมซึ่งคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอยากได้ธรรมนั้นเกิดขึ้นแต่แก่ตนจริงๆไม่ใช่แค่อ่านไม่ใช่แค่ฟังมาแล้วเอาไปพูดคุยต่อถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ตนอย่างแน่นอนถูกต้องไหมขอรับ
0: ถูกต้อง
1: ขอรับสาธุหลวงตาขอรับมาเรื่องโครงการช่วยชาติของหลวงตาบ้างหลายๆคนสงสัยเหลือเกินว่าหลวงตาเป็นพระป่าเป็นพระซึ่งเป็นพระกรรมฐานทำไมถึงได้คิดมาทำโครงการแบบนี้ขึ้นมาอะไรดลจิตดลใจหลวงตามาทำโครงการนี้ขอรับ
0: นี่อย่างพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวชนี่ขโมยออกไปถ้าภาษาตลาดของเรานะ
1: ขอรับ
0: ไม่ได้อำลาล่ำลาใครทั้งนั้นเสด็จเรียกแบบขโมยออกไป
1: ขอรับ
0: ทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่6ปีถึงขั้นสรุปสลายถึง3ครั้ง
1: ครับ
0: นี่เวลาพระองค์ทรงทำประโยชน์ให้พระองค์เองไม่ได้สนใจกับโลกกับสงสารอะไรเลยแต่พอได้สำเร็จตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพปานินังพระพุทธเจ้าทรงมีความเมตตากรุณา
1: ครับ
0: ทำประโยชน์แก่โลกหาประมาณไม่ได้ไม่มีใครเสมอเหมือนนี่เวลาพระองค์อยู่ในป่าพระองค์ก็ไม่ทรงทำให้ใครๆทำประโยชน์ให้พระองค
1: ์
0: แต่เวลาตรัสรู้ทำแล้วทำเต็มเปี่ยมในพระทัยแล้วความเมตตานั้นสงสารโลกก็เต็มล้นโลกธาตุต้องพาทำประโยชน์ให้โลกนี่เป็นกิจของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: กิจพระพุทธเจ้าว่าทำแก่โลกพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของสงฆ์เมื่อพระพุทธเจ้าทำได้แล้วทำไมสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ตถาคตจะทำประโยชน์ให้โลกไม่ได้สงฆ์นี่ไม่ใช่เป็นข้าศึกต่อโลกสงฆ์เป็นคุณต่อโลกสงฆ์เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อโลกสงฆ์เป็นผู้มีความเมตตาต่อโลกทำไมจะทำประโยชน์ให้โลกไม่ได
1: ้สาธุ
0: ต้องทำได้ว่างั้นเลย
1: ขอรับนั่นคือสิ่งที่ดลจิตดลใจด้วยเมตตาธรรมอันยิ่งใหญ่นี้
0: อย
1: ่
0: างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ
1: ขอรับพระคุณเจ้ามีหลายคนสงสัยขึ้นมาว่าเงินที่ได้มาพระคุณเจ้าแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกัน1คือเงินดอลลาร
0: ์
1: 2คือทองคําและ3ก็คือเงินสกุลไทยนี่แหละที่นํามาบริจาคกันพระคุณเจ้าจะนํา3สิ่งนี้ไปทําอะไรบ้างขอรับ
0: ที่ได้ตั้งโครงการเอาไว้นะ
1: ขอรับ
0: ทองคํานี่จะให้เข้าตู้เข้าคลังหลวง
1: ขอรับ
0: โดยถ่ายเดียวนี่เป็นหลักใหญ่ที่ตั้งเอาไว
1: ้ครับ
0: แต่ส่วนที่จะแยกแยะอะไรนั้นต้องแล้วแต่เหตุผลที่จะเกิดเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราด้วยความปลอดภัย
1: ครับ
0: อาจจะแยกจะแยกก็ได้แต่หลักใหญ่ตั้งไว้ว่าเพื่อเข้าสู่คลังหลวงก็ก่อน
1: ครับ
0: นี่เป็นข้อหนึ่งสำหรับทองคำเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียว
1: ครับ
0: แล้วส่วนแยกแยะก็ดังที่เดียนให้ทราบนี่
1: ครับว่าอันนั้นต้องไปแยกแยะอีกทีนึงว่าอย่างอื่นจะทำอย่างไร
0: เพื่อทำประโยชน
1: ์ครับ
0: ถ้าว่าเงินทองคำนี่เก็บไว้เฉยๆนอนก้นไว้เฉยๆเกิดประโยชน์อะไรถ้าแยกแยะออกไปอย่างนั้นแล้วจะเป็นประโยชน์อะไรและจะเกิดความเสียหายอะไรกับทองคำประเภทเหล่านี้เราต้องคิดแยกแยะอีกถ้าว่าเอาไปทำประโยชน์อันนี้ไม่เสียหายหลักประกันชาติคือทองคำไม่เสียหายอะไรเราก็แยกแยะได้ตามส่วนที่ไม่กระทบกระเทือนกับหลักใหญ่ของชาติเราอันนี้เราก็จะทำดอลลาร์นี่ก็เหมือนกันคือเรากะเอาไว้ว่าดอลลาร์นี่จะเอาเข้าสู่อะไรทุนสำรอง
1: ครับ
0: เพื่อระหว่างประเทศ
1: เอาไปใช้เขา
0: เออไปใช้
1: เป็นหนี้เขาเอาไปใช้เขา
0: เป็นหนี้เขาเนี่ยสินี่เป็นหนี้เขาเพราะงั้นเราถึงพูดตลกกับลูกศิษย์ของเราว่านี่เวลาเราได้ดอลลาร์มามากมากนี่นะนี่คือเราได้มีเพียรมีจรมามากๆนะเขาได้มากๆนี่จะไล่ไอ้นั่นมันหนีจากเมืองไทยของเราลงทะเลหลวงแต่เวลานี้ไล่มันไม่ได้เพราะเราติดหนี้มันต้องมาเพ่นพ่านอยู่ในเมืองไทยของเราเนื่องเราได้มีเพียรดีต่อเรามากคือได้ดอลลาร์มากแล้วก็ใช้หนี้มันหมดแล้วไล่มันลงทะเลเลยเราพูดตลกก็รู้สิต้องเราเพราะฉะนั้นต้องให้พยายามกันสั่งสมหนี้เพียรดีต่อคือดอลลาร์ไว้มากๆนั้นเราจะเอาขับไอ้นั่นให้ได้หรือว่า
1: ครับอย่างน้อยที่สุดเวลาขับได้จริงก็คือขับความจนออกจากแผ่นดินได้
0: ขับความจนนั่นแหละสำคัญ
1: ข
0: ับความจนเขาไม่ได้มาก่อความทุกข์ความจนให้เราไปหาต่างหากเราก็ต้องขับความจนของเราออกในเวลาเราพูดสนุกบ้างเราก็มีแยกแยะไว้เฉย
1: แล้วเงินเวลาที่นำมาได้ที่เป็นเงินที่บริจาคอย่างอื่นเห็นหลวงตาบอกว่าเพื่อจะนำไปทำเป็นประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย
0: มีเงินส่วนนี้จะออกก่อนเพื่อนแหละเงินส่วนนี้เราจะทำประโยชน์ทั่วประเทศไทยเราจะแยกแยะไปในจุดไหนที่เห็นว่าจำเป็นขาดแคลนที่ควรจะรับการช่วยเหลือจากเงินก้อนนี้เราจะให้คนไปให้มีผู้ไปสำรวจเรียบร้อยเห็นว่าเป็นที่แน่ใจแล้ว และผู้ที่จะนำเงินก้อนนี้ไปทำประโยชน์ก็เป็นคนที่เราแน่ใจแล้วเราก็จะมอบให้เป็นก้อนเป็นก้อนไปในที่ต่างๆ
1: ครับ
0: อันนี้ทั่วประเทศไทยของเรา
1: หลายๆคนก็บอกว่าเขาเนี่ยนะครับเขาไว้ใจและเชื่อใจหลวงตาแต่เขาก็พูดกันบอกว่าแล้วเงินจำนวนนี้จะไปอยู่กับคนที่เขาเชื่อใจได้จริงหรือเปล่าหลวงตาจะดูได้จริงหรือเปล่าครับ
0: อันนี้มันก็สุดวิสัยพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านทรงสอนเพื่อโลกให้พ้นทุกข์จากทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่มันแหวกลงไปทุกข์มันก็มีมากไม่ทราบจะทำยังไง
1: ครับ
0: เนี่ยท่านพระพุทธเจ้าสอนนั้นสอนให้พ้นทุกข์ด้วยกันให้ทำดีด้วยกันแต่มันแหวกไปทำความชั่วแล้วมันแหวกไปลงนรกได้ยังมีเยอะ
1: ครับ
0: อันนี้
1: เพราะฉะนั้นคนที่บริจาคนี่ให้สนใจว่าตอนที่บริจาคนี่ทำจิตอันเป็นกุศลก็พอแล้ว
0: อันนี้อันหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อันที่สองหลวงตานี่ก็แน่ใจตัวเอง 100% ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดด้วยความเมตตาสงสารโลกจึงได้มาทำการสงเคราะห์โลกด้วยการเป็นผู้นำ
1: ครับ
0: เราก็พยายามเต็มความสามารถทุกด้านทุกทางที่ว่าสมบัติเหล่านี้จะปลอดภัยอยู่ในความสามารถของเราถ้ามันนอกเหนือไปจากนี้แล้วมันก็สุดวิสัยอันนั้นก็เราก็ช่วยไม่ได้ละ
1: ครับนี่คือคำว่าเหตุสุดวิสัยเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนทำให้มีจิตเป็นกุศลพอแต่นี่เวลาคำว่าจิตเป็นกุศลหลายคนก็เลยเริ่มถามมาอีกว่ามันมีเดี๋ยวนี้หลวงตามีเหมือนกันครับที่คนเขาไม่รู้ว่าบุญกุศลน่ะมีจริงหรือไม่อยากจะกราบเรียนถามหลวงตาบุญกุศลมีจริงหรือไม่คืออะไรครับ
0: อ๋อถ้ายามพระพุทธเจ้าแล้วก็คือครั้งแห่งบุญแห่งกุศล
1: ครับ
0: ครั้งแห่งความรู้แห่งบุญกุศลทั้งหมดมาสอนสัตว์โลกส
1: ั
0: ตว์โลกผู้ที่จะรับธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัตว์โลกที่ตาดีก็มีตาฝ้าตาฟางก็มีตาบอดหูหนวกก็มี
1: ครับ
0: เรียกว่าเป็นคน4ประเภท
1: ครับ
0: อุคติตัญญูเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมได้อย่างรวดเร็วเมื่อพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมนี่ก็มีถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกคอยที่จะออกอยู่แล้วพอธรรมะเปิดขึ้นมาสอนเท่านั้นน่ะภาพนี้ออกเลยตัวหลังก็หนุนประมาณนี่เรียกว่าอุคติตัญญูแล้วก็วิปัจจิตัญญูเป็นประเภทที่2ค่อยตามกันออกมา
1: ครับ
0: แล้วเนยยะประเภทที่3ก็ค่อยหนุนกันออกมาประเภทเหล่านี้เป็นประเภทที่เชื่อบุญเชื่อบาปที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าและมีทางพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับแต่ปทัปปรมานั้นถ้าเป็นวัวก็เป็นประเภทที่อยู่ก้นคอกตีเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมออกตีเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมออกตีให้ออกไปประตูมันกลับหันหลังเขาชนทั้งหลังคอกไปซะอีกนี่พวกนี้พวกปทัปปรมาว่ายมพบาลไม่รับรองแล้วพวกนี้นะ
1: ทำยังไงก็ไม่สำเร็จ
0: พวกนั่นแหละพวกนี้เป็นพวกประเภทก้นคอกยมพยาบาลไม่รับรองเราอย่าไปรับรองเลยเราไม่ใช่ยมพบาลเราสู้ยมพบาลเขาไม่ได้เขายังไม่รับรองเราจะไปรับรองอะไรคนนี้เขาจะทำอะไรกันเป็นเรื่องของเขาไปแต่เรื่องของเราที่จะทำความดีเอาทำลงไปเราจะเอาคนชั่วมาเป็นประมาณนี่ไม่ได้ตัวของเราก็จะจมเมืองไทยของเราก็จะจมเราต้องเอาผู้ดีมาเป็นประมาณมาเป็นแบบเป็นฉบับของเราเราพอเข้าใจละมั้ง
1: เข้าใจครับเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี่จริงๆมันขึ้นอยู่ที่ผู้ที่กระทำและจิตของเขาและคิดใฝ่หาไปสู่สิ่งดี
0: ใช
1: ่แล้วจะมีอานิสงส์อะไรอย่างไรบ้างครับในการทำบุญสมมติทำบริจาคเพื่อชาติช่วยชาติมีอานิสงส์ไหมครับ
0: โอ้มีอานิสงส์มากทีเดียวอานิสงส์อะไรจะไปเท่าเราช่วยชาติทั้งชาติได้หรือนี่เรียกว่ามหากุศลอันใหญ่ดวง
1: ครับ
0: เราให้ทานในที่ต่างๆในบุคคลต่างๆใครก็ตามเราให้ทานเป็นราวเป็นลายเป็นลายไปแต่เราให้ทานชาติสำหรับชาติเพื่อชาติของเรานี้เราให้ทานนี่ว่ายกประเทศไทยทั้งประเทศจึงเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่
1: โอ้อันนี้ยิ่งใหญ่มาก
0: ยิ่งใหญ่มากที่เมืองไทยของเรามีความแน่นหนามันคงแล้วเราก็เป็นร่มเย็นผาสุกกันทั้งชาติเลยนั่นน่ะผลได้ทั้งชาติเลยเย็นไปหมดนี่เรียกมหากุศลเป็นผลที่ได้จากการช่วยชาติ
1: ก็
0: แล้วแล้วมีอะไร
1: เวลาคนหาเงินมาพระคุณเจ้าเขาก็หามาเก็บกันทั้งนั้นเพราะว่าเขาคิดว่าเงินนี่เวลาเก็บไว้มากๆเขาก็จะเป็นสุขเขาก็เก็บกันมากๆอยู่พระคุณเจ้าออกมาแล้วบอกว่าเงินที่เก็บอยู่นี่เอาไปให้คนอื่นซะบ้างไปบริจาคคนอื่นซะบ้างเอ๊ะอย่างนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาควรจะให้ไหมพระคุณเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันนี่นะคือพวกกิเลส
1: ขอรับ
0: ถ้าว่าเทียบอย่างสมัยปัจจุบันเขาเรียกพวกม่านเหล็กพวกม่านเหล็ก
1: ค
0: ือกิเลสอยู่ทางม่านเหล็กธรรมะอยู่ทางด้านนี้เรียกว่าม่านธรรมเรื่องกิเลสกับธรรมต้องเป็นข้าศึกกันตลอดเรื่องกิเลสนั้นเก็บได้เท่าไรได้มากเท่าไรได้เท่าไรไม่มีคำว่าพอคำว่าพอแม้ที่เจ้าของตายไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะความหึงหวงความตนีที่เหนียวก็ไม่ยอมเห็นโทษของความตนีของตนแล้วตายไปแบบล่มจมสุดท้ายกระดูกก็ไม่ได้ไปเขาก็ยังว่าดีเขายังว่าดีเจ้าของไปตกนรกอยู
1: ่
0: เขาก็ยังว่าดีของเขานี่เป็นเรื่องของกิเลสไม่ว่าอะไรดีทั้งนั้นถ้าทำว่าดีกิเลสต้องว่าชั่วทำว่ามีกิเลสว่าไม่มีท ทำว่าชั่วกิเลสว่าดีต้องเป็นข้าศึกกันไปตลอด
1: ก็ล่ะ
0: เป็นอย่างนั้นล่ะทีนี้เรื่องแก้ของแก้ความตนีที่เหนียวคือต้องแก้ด้วยความเมตตาเนี่ยความเมตตาเรียกว่าม่านธรรมม่านธรรมคือความเมตตาคำว่าเมตตานี่มีเท่าไหร่ให้หมดไม่มีจะมีมากน้อยเท่าไหร่ให้หมดเหมือนกับกิเลสมีเท่าไหร่เอาหมด
1: คือ
0: กิเลสที่ได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอได้จนตายก็ไม่พอน
1: ี่
0: คือเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนี่มีเท่าไหร่ให้หมดให้หมดให้จนกระทั่งตายความเมตตายังคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่กับโลกสงสารน
1: ี
0: ่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละทีนี้เวลาผลมาวัดกันแล้วนะผู้ที่มีความเมตตาสงสารแก่โลกโลกได้รับจากความเมตตาสงสารแล้วโลกเป็นยังไงเรายื่นสมบัติเงินทองให้คนนี้เขารับจากเราแล้วเขามีความยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเขาเสียอกเสียใจ
1: ครับ
0: นี่อำนาจของความเมตตายื่นให้ผู้ใดมีความยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันนี่ผลแห่งการปฏิบัติของธรรมทำโลกให้ลมเย็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: แต่กิเลสนั้นไปที่ไหนฉุดเอาลากเอาพอได้ท่าไหนเอาเท่านั้นพอได้เอารัดเอาเปียกเอาคดเอาโกงนี่ไถได้ทั้งไหนได้ทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสไปที่ไหนโลกแตกเป็นยังไงผลของมันทำให้โลกแตกมันต่างกันอย่างนี้แหละผลของกิเลสก
1: ับ
0: ผลของธรรมต่างกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: เข้าใจแล้วนะ
1: เข้าใจครับกลวิธีในการจะกำจัดความตระหนี่ถี่เหนียวก็กำจัดด้วยเมตตาธรรมนั่นเอง
0: ใช่เมตตาธรรมเมตตาธรรมแสดงมาเป็นการเสียสละ
1: ครับ
0: นั่นล่ะ
1: ตอนนี้สมบัติอันยิ่งใหญ่ของปวงชนทั่วๆไปก็คือเงินทองข้าวของแต่พระคุณเจ้าบอกไว้ว่าสมบัติอันยิ่งใหญ่เป็นมหาสมบัติจริงๆนั่นคือใจ
0: ใจ
1: มันเป็นยังไงขอรับพระคุณ
0: คือใจต้องเป็นใจครองธรรมใจครองความตนียิ่งร้ายใช้ไม่ได้เพราะคำว่าใจนี่เป็นภาชนะรับได้ทั้งดีทั้งชั่วแล้วแต่สติสัตปัญญาของเราจะใกล้ควรพินิจพิจารณาควรจะเอาอะไรมาบรรจุหัวใจเราถ
1: ้
0: าเอาความชั่วมาบรรจุหัวใจหัวใจนี้ก็เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดมีเงินทองก็ของมากน้อยเพียงไรไม่มีความหมายเพราะใจนี้หมดความหมายแล้วถ้าใจนี้มีธรรมครองตัวแล้วจะเป็นทุกคนจนเป็นคนทุกคนจนก็อยู่ตามสภาพเป็นความร่มเย็นเป็นสุขตามฐานะของตนถ้ายิ่งใจมีบุญมีกุศลมากใจมีความเฉลี่ยเผื่อแผ่รักใคร่ยิ่งเป็นกุศลแก่ยิ่งเป็นความร่มเย็นแก่ผู้อื่นมากเท่านั้นต้องขออภัยนะคือเวลาถามไปต่อไปนี่มันหลงหน้าหลงหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนแต่ก่อน
1: ครับขนาดพระคุณเจ้าหลงแล้วพวกผมไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วครับคุณเจ้าการทำโครงการนี้พระคุณเจ้าหลายคนถามว่าพระคุณเจ้าจะทำไปถึงไหนจะได้เงินสักเท่าไหร่พระคุณเจ้า
0: เอาเหมือนกับเข้าขึ้นต่อยมวย
1: ครับ
0: แล้วหลวงตาองค์นี้เป็นหลวงตาอะไรก็ไม่ทราบนะเวลานี้ขึ้นเวทีแล้วอย่าว่าแต่แชมเปี้ยนเลยขอให้พ่อแชมเปี้ยนมาก็ต่อย
1: ครับ
0: คำว่าแพ้นี่ไม่ยอมถ้าว่าแพ้ก็แพ้น็อกสลบไปเลยตายไปเลย
1: ครับ
0: นั่นจะว่าแพ้หรือไม่แพ้ก็แล้วแต่
1: ครับ
0: ที่จะให้ยกมือไหว้ว่าแพ้แล้วนี่ไม่มี
1: ครับ
0: นี่ยังไงก็จะยกให้ได้เมืองไทยเราให้สุดขีดสุดแดน
1: สู้ไม่ถอย
0: สู้ไม่ถอยสู้ความจนนี่ไม่ถอย
1: ด้วย
0: ความเสียสละของเราทุกคนรวมหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งประเทศไทยมาเป็นกำลังแล้วหนุนเมืองไทยของเรายกเมืองไทยของเราได้ชัยชนะแน่นอนขอให้ปู่ความจนมาก็มาเถอะไม่ถอยอย
1: ่
0: าว่าแต่ความจนเฉยๆพ่อความจนมาก็ไม่ถอยป
1: ู
0: ่ความจนมาก็สู้ฟาดมันตกทะเลเลย
1: สาธุพระคุณเจ้าเคยบอกไว้บอกว่าเวลาที่คนมาถามบอกว่าเวลามีเงินมากเนี่ยก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อยแต่มีน้อยๆเนี่ยจะมาช่วยอะไรกันได้นักหนาแล้วพระคุณเจ้าก็เลยบอกว่าฝนมันตกมาแบบไหนอยากให้พระคุณเจ้าอธิบายหน่อยว่าฝนมันตกมาแบบไหนขอรับ
0: มันฝนตกมาทีละหยดละหยาดเท่านั้นล่ะ
1: ขอรับ
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้ตกทีละเป็นตุ่มเป็นไหแล้วนะที่เป็นตุ่มเป็นสระนี่ไม่มีล่ะฝนที่ไหนไม่มีทั่วโลกนี่
1: ขอรับ
0: ฝนตกมาแต่ละเม็ดนี่เท่ากับตุ่มกับไหนี่ไม่เคยมีแต่ตกทีละหยดละหยาดนั้นมีฝนตกทีละหยดละหยาดนี่แหละทําท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มด้วยน้ําที่ตกไม่หยุด
1: ขอรับ
0: ไอ้ฝนเป็นตุ่มเป็นไหนั้นไม่เห็นตกที่ไหนให้มีน้ำมีท่าเลย
1: ครับ
0: มันสุดท้ายมันก็อยู่ที่ฝนตกทีละหยดละหยาดน
1: ี่
0: ต่างคนต่างมีเสียสละมี5มี10มีเท่าไหร่ต่างคนต่างเสียสละคนละหยดละหยาดสุดท้ายก็ทำเมืองไทยของเราให้เต็มตื้นขึ้นมาได
1: ้
0: น
1: ี่
0: เป็นอย่างนั้น
1: เพราะฉะนั้นใครที่มาพูดว่ามีน้อยแล้วจะไปช่วยได้ไม่จริง
0: มีน้อยช่วยน้อย
1: เป็นเม็ด
0: มีน้อยช่วยน้อยมีบาทหนึ่งช่วย2หลึงไม่ถอยไอ้พวกเศรษฐีมันคุยโม้ยเฉยมันมีแต่ลมปากตัวของมันก็ได้รับแต่ความทุกข์คนเป็นมหาเศรษฐีจะเป็นนั่งอยู่บนหัวคนทุกทั้งประเทศนี่มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะม
1: ัน
0: ต้องจมไปด้วยกันนั่นแหละเราต้องหนุนกัน
1: เพราะฉะนั้นต้องหนุนต้องช่วยกัน
0: ต้องหนุนต้องช่วยตกทีละหยดละหยาดเอาให้ท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มด้วยน้ำสมบัติเงินทองก็ของหนุนก็ไปชาติไทยของเราเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรจะเต็มด้วยน้ำคือสมบัติไม่สงสัยด้วยความผู้สาวของชาติไทยเรา
1: ลวงตาพูดไว้อีกที่หนึ่งเหมือนกันบอกว่าปีนี้เป็นปีสำคัญของเราเป็นปีสุดท้ายของเรา มันหมายความว่ายังไงครับฟังแล้วใจเสียยังไงไม่รู้ครับ
0: สุดท้ายของเรานี่ก็คือว่าเอาแค่นี้ก่อนนะคือเราไม่น่าจะได้มาช่วยโลกนี้อีกอย่างที่เคยช่วยนี
1: ้ขอรับ
0: เวลามาช่วยอย่างนี้ขออย่าให้นอนใจซึ่งกันและกัน
1: ขอรับอย่านิ่งนอนใจ
0: อย่านิ่งนอนใจ
1: เมื่อหลวงตาออกมาพูดอย่างนี้แล้วขอให้เข้ามาช่วยกัน
0: ช่วยกัน
1: ขอรับ
0: แล้วชาติไทยของเราจะพ้นได้แน่นอนทางอื่นไม่มีทาง
1: ขอรับ
0: ทางช่วยเหลือทางความสามัคคีต่างคนต่างเสียสละนี่แหละคือทางพ้นภัย
1: ขอรับ
0: ทางอื่นไม่มียิ่งต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเมินไปเลยๆนี่จมแน่ๆเมืองไทยเรา
1: แล้วเขาก็ถามกันมาบอกว่าถ้าหลวงตาจะช่วยชาตินี้ทำไมไม่ทำวัตถุมงคลออกมาจำหน่ายเขาบอกจะได้เงินเยอะ
0: อ๋อไอ้วัตถุมงคลที่ไหนมันก็มีเกลื่อนเกลื่อนกลนไปหมดแล้วใครได้เงินเยอะมาเสนอหลวงตาหน่อยนะไม่เห็นมีใครว่าเราทำวัตถุมงคลแล้วได้เงินมากมากเท่านั้นแล้วเอามาเสนอให้หลวงตาไม่เห็นมีใครได้มาเท่าไหร่ก็เห็นหายเงียบหายเงียบนี่เวลาหลวงตาทำมุกวัตถุมงคลขึ้นไปนี่คนนั้นก็จะแอบอ้างว่าวัตถุมงคลนี้เป็นของหลวงตาของหลวงตาเงินที่เขาได้มาทั้งหมดได้ลงทะเลหลวงหมดไม่ได้เข้าคลังหลวงเลยเนี่ยความเสียหายมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ทำวัตถุมงคล
1: แล้วจริงๆถ้าจะช่วยจริงๆแล้วเนี่ยต้องช่วยด้วยใจเป็นกุศลจริงๆ
0: ด้วยใจแล้วมีอะไรเราหามาไม่จำเป็นต้องหาวัตถุมงคลแหละหามาด้วยกำลังวังชาของเราเป็นเงินเป็นทองเข้ามาแล้วช่วยกันไปเลยนี่สำเร็จประโยชน
1: ์
0: จะคอยแต่จะหาวัตถุมงคลนี้ตายทิ้งกระเป๋านะเนี่ยเราจะกลายเป็นเมืองไทยเป็นเมืองวัตถุมงคลพระองค์ไหนก็มีแต่ขังขังวัตถุมงคลวัตถุมงคลแล้วโลกยิ่งจมลงไปทุกวันทุกวัน
1: คร
0: ับเราต้องให้ระวังอันนี้นะ
1: มงคลสูงสุดจริงๆคือธรรมใช่ไหมคร
0: ับธรรมมงคลสูงสุดคือธรรมทำตัวให้ขังทำตัวให้ดีนี่แหละเป็นยอดแห่งมงคลดูที่ตัวของเรานะใจเป็นของสำคัญที่จะครองสมบัติทั้งธรรมทั้งสมบัติวัตถุต่างๆแล้วมีมากมีน้อยถ้ามีธรรมในใจแล้วสิ่งที่เราได้มานั้นเราใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นไม่เกิดความเสียหาย
1: ครับพุทธบริษัทลูกศิษย์ลูกหาพากันเป็นห่วงหมดว่าหลวงตามาทำโครงการนี้หลวงตาจะเหนื่อยมากจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนแล้วจริงๆก็เป็นเช่นนั้นเพราะเท่าที่เห็นมานี่หลวงตาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยตั้งแต่วันที่27นี่จะไปยันวันที่6ที่7แล้วยังจะต้องไปเข้าพรรษากลับไปวัดป่าบ้านตาดยังต้องไปทำเรื่องนี้ตลอดอีกไม่เหนื่อยเลยครับ
0: โอ้เรื่องเหนื่อยแล้วยอมรับว่าเหนื่อยแต่หัวใจด้วยเป็นไปด้วยความเมตตานี้แข็งแกร่งไม่เหนื่อยเรามาด้วยเหตุนี้ต่างหากเราไม่ได้มาด้วยเรื่องท่านเรื่องขันอ่อนเพลียถ้ามาด้วยท่าด้วยขันด้วยวัยของเราอ่อนเพลียแล้วเราจะมาไม่ได้นะ
1: พอละ
0: เหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่หัวใจเราเพื่อโลกเพื่อสงสารด้วยความเมตตานี้เราไม่เหนื่อย
1: พอละ
0: เราอุตส่าห์พยายามด้วยเหตุนี้เอง
1: พอละต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงตาเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณากับรายการของเราในวันนี้และได้กรุณาแก่พุทธบริษัทเพราะคิดว่าธรรมอันยิ่งใหญ่ที่หลวงตาได้เทศได้สั่งสอนในวันนี้ก็คงเข้าไปอยู่ในจิตใจของชาวพุทธและที่สำคัญที่สุดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกๆคนนะครับคงร่วมมือกันบริจาคร่วมโครงการของหลวงตาหลวงตามาด้วยใจอันเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ธรรมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งธรรมที่ค้ำจุนโลกก็คือเมตตาธรรมนั่นเองและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนละเล็กคนละน้อยฝนไม่ได้ตกลงมาเป็นตุ่มเป็นสะต้องตกลงมาเป็นเม็ดเพราะฉะนั้นขอให้คนไทยทุกคนได้ช่วยกันในโครงการนี้นะครับรายละเอียดต่างๆได้ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านอยู่แล้วว่าท่านจะบริจาคได้ที่ไหนอย่างไรบ้างและเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับมันเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่อย่างที่หลวงตาบอกว่าเวลาเราให้ทานคนเราให้คนเป็นคนไปแต่ว่าครั้งนี้เป็นการช่วยชาติเพราะฉะนั้นย่อมเป็นมหากุศลจริงๆขอให้ทุกคนไทยทุกๆคนร่วมมือกันทำในตรงนี้วันนี้ทางรายการและพุทธบริษัททั้งหลายที่อยู่ในห้องส่งวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงตาเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณากับรายการของเรานะครับขอกราบขอบพระคุณจริงๆครับ
0: เสร็จแล้วนะ
1: ขอรับ
0: เอาละทีนี้จะให้ศีลให้พรท่านทั้งหลายโดยทั่วกันนะวันนี้มาเป็นมงคลแก่อะไรเขาเรียกว่าแก่อะไรของเราเนี่ยสถาบันของเรานะ
1: ขอรับ
0: วันนี้จะให้พรให้พรแล้วก็ไป ออกจากนี้ก็จะไปจุฬา
1: ขอรับ
0: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรติสาครังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะอระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเต อายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังอรคันตุสาพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเต
1: สาธุ
2: เอาเข้ามาทองเข้ามามีใครเข้ามาทองต้องเร่งด่วนกับทองอ่อนไม่ได้อ่อนแน่ไม่ทองต้องเข้มแข็งมากขึ้นโดยลำดับมีอะไรเอามาไปเที่ยวปลดทองตามคอคนมาเดี๋ยวนี้เอามาให้หมดปิดประตูนู้นอย่าให้ออกเอาทองหมดแล้วค่อยเปิดประตูแล้วไล่ออกเลยไม่ให้อยู่ใครมีทองไม่อยู่ไล่หนีหมดเลยได้ทองแล้วไม่ให้อยู่ทองคำสำคัญมากนะพี่น้องให้ปลดทราบทุกคนทุกคนหน่อยทองคำอ่อนมากที่สุดเลยเพราะงั้นเราจึงเร่งมากเราเป็นผู้ไปดูเองดูทองคำในคลังหลวงของเราเขานิมนต์เราไปดูหัวใจของชาติ เราไปดูซักไส้เลยเรียงทุกสิ่งทุกอย่างมดถามกระทั่งว่าทองคำมีอยู่ที่ไหนบ้างในประเทศไทยของเราจุดรวมของทองคำอยู่ที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างบอกว่ามีที่เดียวนั่นเอาขยายให้ทางเนี่ยเขาประกาศอยู่ตลอดเวลานะทางวิทยุทางทีวีประกาศเรื่องทองทองเป็นที่หนึ่งเวลานี้บกพร่องมากจนหน้าใจหายแหละเพราะงั้นถึงได้รีบเตือนพี่น้องทั้งหลายให้รู้ให้ตื่นเนื้อตื่นตัวจุดสำคัญของเราเวลานี้จะไม่มีความหมายนะให้ต่างคนต่างสร้างความหมายขึ้นในหัวใจของชาติคือทองคำให้เล่นทุกคนเล่นอย่านอนใจนะมีเท่าไรเท่าไรช่วยกันลงมาไม่เป็นไรเราทุกข์เราจนชาติของเรามีความแน่หนามั่นคงแล้วเราอยู่ได้นะถ้าชาติล้มไปแล้วอะไรจะมีเท่าไรไม่มีความหมายทั้งนั้นชาติไทยของเราทั้งชาติไม่มีความหมายเลยเหมือนเจ้าของตายแล้วสมบัติเงินทองก็ของมีเกินแผ่นดินก็ไม่มีความหมายอะไรเจ้าเมื่อเจ้าของตายลงไปแล้วนี่เมื่อชาติไทยเราจนลงไปแล้วไม่มีอะไรมีความหมายในโลกนี้มหาเศรษฐีก็จมด้วยกันหมดความหมายเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกคนสร้างความหมายมาให้ดีสร้างความหมายให้แน่นหนามั่นคงทองคำเป็นตะลึงหลวงตาไปดูมาแล้วไปดูของหัวใจของชาติเราเจ้าหน้าที่ใจบุญเขาก็นิมนต์เราไปเองไปดูเราซักไซ้ไรเลียงทุกแง่ทุกมุมจนหายสงสัยทุกอย่างแล้วรวมแล้วทองคำมีเท่าไรถามกันหมดละเอียดรอไปดูกองทองคำเลยต่อหน้าต่อตานี่เราไปดูเองเพราะงั้นจึงได้มาประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบด้วยความสัตย์ความจริงไม่เคลื่อนคลาดเมื่อไปดูแล้วก็ถามกันทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดละออทองคำทั้งหมดมีกี่แท่งนู่นถามขนาดนั้นนะแท่งหนึ่งมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วมีกี่แท่งแล้วรวมกันแล้วมีแท่งแต่ละแท่งมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วรวมทั้งหมดนี่ทองคำเรานี่มีน้ำหนักเท่าไหร่ถามให้ละเอียดละออแล้วทองคำทั่วประเทศไทยของเรามีที่จุดไหนบ้างบอกว่ามีจุดเดียวเท่านี้นั่นนี่จุดเดียวเท่านี้ก็เห็นกันอยู่นี่ดูอยู่นี่รวมแล้วทองคำมีเท่านั้นแล้วมีน้ำหนักเท่านั้นเราไปดูมาด้วยตาแล้วออกมาด้วยความสลบสลายฉะนั้นจึงรีบประกาศพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่าอย่านอนใจนะประเทศไทยของเรายกทองคำเป็นที่หนึ่งไม่งั้นจมตรงนี้แหละมาจมตรงที่อื่นนะที่ไหนไม่จมจะจมที่หัวใจของชาติคือทองคำขาดคลังขอให้รีบต่างคนต่างรีบต่างคนต่างขวนขวายเอามีอยู่ในที่ไหนทองคำในกำมือของเรากับทองคำที่อยู่ในคลังหลวงมีน้ำหนักต่างกันมากมีคุณค่าต่างกันมากจงคงพากันเสียสละส่วนย่อยเพื่อส่วนใหญ่ของเราให้แน่นหนามั่นคงทองคำอยู่ในกำมือของเราอยู่ในกระเป๋าของเรานี้ไม่แสดงคุณค่าอะไรออกมาแต่เมื่อไปประดับไปเข้าคลังหลวงแล้วแสดงจ้ามาทั่วประเทศไทยของเราอย่างน้อยมากกว่านั้นประเทศอื่นเขามองเห็นกันหมดเลยนี่เมืองไทยของเราตั้งอยู่ได้ด้วยทองคำไม่ใช่ตั้งอยู่ได้ด้วยทองคำอยู่ในกระเป๋าตั้งอยู่ได้ด้วยทองคำที่เข้าคลังหลวงนะให้เอาจุดนี้ให้มากนะต่างคนต่างให้เร่งทุกคนนะหลวงตาไปดูมาแล้วนำหัวใจของชาติมาประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบว่าชาติของเราเป็นไงหัวใจของชาติไทยเราเป็นไงเวลานี้ได้มาดูแล้วประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบด้วยความจัดความจริงด้วยความใจหายออกมาขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ต่างคนต่างรีบเร่งขนขวายตั้งแต่บัดนี้แล้วเร่งเรื่อยๆไปนะทองคำเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยเป็นหัวใจของชาติไทยเราเอาให้หนักใครมีเท่าไรเสียสละมาให้ขึ้นอย่างเร่งด่วนนะไม่ใช่ขึ้นอย่างช้าๆนะไปดูแล้วให้ขึ้นอย่างเร่งด่วนที่สุด แซงหน้าอะไรไปหมดทีแรกเราก็ตั้งไว้เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามธรรมดาทองคำไปอันดับหนึ่งที่ความต้องการดอลลาร์เป็นอันดับสองเงินเงินสดเป็นอันดับสามนี่ตั้งไว้ธรรมดาพอไปดูทองคำในคลองหลวงออกมาแล้วทองคำเลยกลายเป็นอันดับหนึ่งอย่างเด็ดขาดเลยใช่ไหมฟังสิเวลานี้มันกำลังทองคำเป็นขาดเรียกหัวใจของชาติเราขาดต้วนจะสะบั้นลงไปนู่นน่ะฟังสิเนี่ยคนทั้งชาติเราดูที่หน้ามองมาคนทั้งชาติเราเนี่ยมีทองคำเท่ากับปั้นนี่เป็นยังไงมีความหมายอะไรบ้างไหมคนทั้งชาติไทยเราเนี่ยทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาติมีเท่ากับปั้นเนี่ยเราดูได้ไหมใครจะหัวใจคนต้องสลบออกมานี่หัวใจของตัวบัวก็แข็งพอเหมือนกันนะถึงขนาดนั้นยังจะสลบออกมาคิดดูสิน่ะถ้าพี่น้องทั้งหลายมาช่วยคราวนี้หลวงตาบัวต้องสลบและตายแน่ๆไม่สงสัยเลยบอกงั้นให้ฟื้นหัวใจหลวงตาบัวลงไปเพื่อหัวใจชั้นชาติไทยของเราให้ขึ้นมาอย่างโดยด่วนนะอย่ารอนะเอาให้จริงให้จังนะ เวลานี้เป็นจำเป็นเวลาจำเป็นมากที่สุดคือทองคำเอาต่างคนต่างขวนขวายช่วยกันเราได้เห็นกำลังความสามารถของชาติไทยเราช่วยตัวเองในครั้งนี้นะชาติไทยเราก็จะได้เห็นประจักษ์ของชาติของตัวเองชาติอื่นเขาก็จะที่เขามองมาเวลานี้เขามองในดาบสองคมมองที่ควรชมเขาชมไม่ควรชมเขาจะตำหนิเหยียบย่ำทำลายชาติไทยของเราเรามีเป็นคนไทยมีหัวใจเต็มกันพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของเราเราเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าไม่เคยแพ้ใครทำไม่เคยแพ้ใครทำไมมาอยู่ในชาวพุทธของเราในเมืองไทยนี้จะแพ้ความจนมีอย่างหรือเอาเนาะเอาให้ชนะความจนให้จนได้นะอย่าชักช้าอย่ารอเอาฟาดลงไปหลวงตาบัวเป็นผู้นำสู้ความจนเอามันจนหัวความจนหัวขาดความจนหัวขาดหลวงตาบัวหัวขาดมีเท่านั้นให้ถอยไม่ถอยฟาดลงไปจนกระทั่งล้มหงายลงไปแล้วไม่มีอะไรสู้หมาเย็ดแม่มึงว่างั้นเลยเข้าใจไหมหมาเย็ดแม่ความจนเข้าใจไหมเอามันขนาดนั้นนี่เรียกว่านักสู้ไม่งั้นไม่เรียกนักสู้ขึ้นเวทีแล้วต่อยไม่ต้องคำนึงถึงว่าความแพ้ความชนะเอาต่อยว่างั้นเลยเขาไม่หงายเราหงายเท่านั้นนี่เวลานี้จะเอาให้ความจนมันหงายลงทะเลหลวงพี่น้องทั้งหลายช่วยกันเอามีเท่าไรขนมาหลวงตาบัวจะพาพี่น้องทั้งหลายให้ร่มจมเพราะการเสียสละเพื่อชาติให้เห็นในปัจจุบันนี้นะพระพุทธเจ้าองค์เอกศาสดาองค์เอกของเราไม่เคยพาชาติให้ร่มจมชาตินางคัจฉามีพวกเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยพาชาติให้ร่มจมและเราเองเราก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่เคยทำเจ้าพาเจ้าของให้ล่มจมตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นที่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงมานำพี่น้องทั้งหลายด้วยความภาคภูมิใจนี่เรียกว่ามาด้วยความใจชนะแล้วเราไม่ได้มาด้วยความแพ้ลงจากเวทีฟัดกับกิเลสมาด้วยความชนะอาถรรพ์ฌานใจสง่าผ่าเผยแล้วก็มานำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเห็นที่ว่าชาติไทยของเราเวลานี้กำลังอ่อนแอเต็มทีอ่อนแอเต็มทีหายใจเขาแหม่เขาแหม่ซึ่งเรียกต่างคนต่างเรียกพื้นเรามาดูแล้วว่าประกาศพี่น้องทั้งหลายจุดสำคัญของชาติไทยเราคืออะไรคือทำคำบอกแล้วนี่นะเอาให้ดีนะจุดนี้เอาให้พื้นขึ้นมาเร็วเพื่อชัยชนะแล้วลูกศิษย์สาวคนเขาสาวคนไม่เคยแพ้อะไรพวกเราอย่าแพ้ความจนของเราเอาให้เต็มเหนียวต้องเร่งต้องเข้มข้นต้องคำไม่เข้มข้นไม่ได้นะต้องเอาให้หนักมือทุกคนนี่เมืองไทยเราทั้งหมดมารวมอยู่จุดทองคำเป็นลมหายใจเขาแมวเขาแมวเอามองมาหัวใจทุกคนตาทุกคนมองมาดูกองทองคำนี้กำลังหายใจเขาแมวเขาแมวกองทองคำนี้คือหัวใจของชาติกำลังหายใจเขาแมวเขาแมวก็เท่ากับชาติทั้งหมดนี่หายใจเขาแมวเขาแมวด้วยกันหมดทุกรายเนี่ยหายใจไม่เต็มดวงคอยจะลมหายใจขาดดิ้นไปว่างไงเราต้องรีบให้ออกซิเจนคือทองคำด้านหน้าทองเงินสดเอาหนุนเข้าไปให้ตั้งตัวได้เวลานี้รอที่จะฟื้นจากความช่วยเหลือของพี่น้องทั้งหลายนะทองคำเราคือลมหายใจของชาติเรารอที่จะฟื้นอยู่ด้วยความช่วยเหลือของชาติเราแล้วรอที่จะจมอยู่เพราะความไม่เหลียวแลของชาติไทยเรามีสองอย่างนี้เราจะเอาแบบไหนเราจะเอาแบบไม่เหลียวแลก็เท่ากับว่าหัวใจของเมืองไทยเราขาดดิ้นตัวของเราทั้งหมดจมหมดทั้งประเทศชาติของเราเอาถ้าต่างคนต่างช่วยเหลือกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วทองคำเรานี่หัวใจของชาติเราเริ่มจะฟื้นเวลานี้รอรับความฟื้นจากพี่น้องทั้งหลายอยู่ทุกคนเอาให้ได้เอาให้ฟื้นตัวได้ทีเดียวอย่าไปรอ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาเรื่องป่าช่วยชาติในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและไม่แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมครับ
1: ถามเรื่อง
2: ต่อนะครับเรื่องธรรมะปัญหาจากเว็บไซต์นะครับ
1: ว่า
2: คนที่หนึ่งเขาขึ้นต้นว่ากระผมได้นั่งภาวนาโดยกำหนดลมหายใจพุทโธสักพักรู้สึกว่าฐานล่างของตัวขยายกว้างขึ้นฐานล่างของตัวผู้ภาวนาขยายกว้างขึ้นจากนั้นรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังอย่างชัดเจนจากนั้นกระผมก็เห็นแสงสว่างสีขาวค่อยๆใหญ่ขึ้นเหมือนจะดึงผมเข้าไปอาการเช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้ผมตื่นเต้นกลัวจนคุมสติไม่อยู่อยากออกจากอาการนั้นหลายวันผ่านไปเมื่อผมคิดถึงอาการนี้ทีไรก็รู้สึกขนลุกพองน้ำตาจะไหลอยู่เป็นเวลาหลายวันแม้ว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมาหลายปีแล้วผมก็ยังจำความรู้สึกเช่นนั้นได้จากครั้งนั้นทำให้ผมเชื่อจับใจว่าการภาวนานี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งแต่หลังจากวันนั้นเวลาภาวนาก็ผมก็ไม่เคยเจออาการประหลาดเช่นนี้อีกเลยขอกราบเรียนถามหลวงตาดังต่อไปนี้ครับการที่กระผมออกจากการภาวนาด้วยความตกใจอย่างนี้ทำให้การภาวนาแบบ
1: ภาวนา
2: ครับภาวนาพุทโธครับนะแล้วเขาเห็นสีขาวสว่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนดึงตัวเขาเข้าไปอยู่ในวงสีขาวนั้นเขาก็ตกใจกลัวเขาก็อยากจะออกจากไอ้วงสีขาวนั้นแต่หลังจากวันที่เขาภาวนาได้อย่างนี้แล้วไม่เคยได้อีกเลยเราก็เลยถามดังนี้นะครับ
1: ถามเยอะ
2: การที่กับผมออกจากการภาวนาด้วยความตกใจอย่างนี้ทำให้การภาวนาแบบเดิมไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ฮะทำได้เหรอ
2: ทำให้ภาวนาแบบเดิมไม่ได้ใช่ไหมครับแบบลักษณะก็จะเอาแบบเก่าให้เป็นอย่างเก่า
1: การทำไม่ได้การภาวนาใช้เป็นอย่างเก่ายังใหม่ไม่ได้ต้องถือหลักปัจจุบันขึ้นในปัจจุบันพิจารณามันจะแสดงอะไรขึ้นมาก็รู้ก็เห็นอะไรนั้นแล้วก็ผ่านไปจะไปเป็นอารมณ์กับสิ่งที่เป็นขึ้นแล้วผ่านไปแล้วนั่นมาถือเป็นอารมณ์ใช่ไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นมันรู้มันเห็นแล้วผ่านไปที่นี่พอผ่านไปแล้วอะไรที่จะเป็นมาเป็นคติอีกเราก็ต้องจับมาพิจารณาอีกเข้าใจไหมล่ะ
2: ครับ
1: อย่างไรภาวนาต้องให้อยู่ในวงปัจจุบันเข้าใจ
2: ข้อต่อไปนะครับก็บอกว่าการที่ภาวนาแล้วเกิดอาการแบบนี้แล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกเป็นเพราะรีบออกมาด้วยความตกใจทำให้จิตเสื่อมใช่ไหมครับ
1: จะไปวิจัยมันเถอะนะ
2: ครับ
1: เรื่องที่มันเป็นแล้วให้มันผ่านไปเสียอย่าไปเป็นอารมณ์กลับมา
2: ครับ
1: นั้นจะไปสร้างความกังวลใจตนเองนะอะไรที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ให้รู้ในปัจจุบันพอผ่านไปแล้วอย่านำมาเป็นอารมณ์ใจเลยพอพูดอย่างนี้เราก็ยังไม่ลืมพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาบเราอยู่ที่หนองขือเราไม่ลืมนะก็มันจิตมันเป็นเหมือนท่านที่อยู่ถ้ำสลีกา เราก็ไม่เคยคาดเคยคิดไม่ได้วัดลอยไม่เป็นอารมณ์ของท่านเป็นของท่านเราเป็นของเราแต่เวลาพิจารณาภาวนาลงไปมันจับติดเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็ออกสว่างทีนี้ลงเต็มที่แล้วสว่างจ้าครอบโลกธาตุเลยที่นี่โอ้โหทำไมจึงเป็นอย่างนี้วะอัศจรรย์ใจดวงที่เดียวเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วไม่เคยเป็นนี่นะทีนี้พอไปเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็ยืนยันทันทีเออถูกต้องแล้วเนี่ยเหมือนกันกับผมอยู่ท่ามวัตติท่านสันติกาที่เกิดความสว่างสวยเป็นแบบเดียวกันเลยว่างั้นแล้วเราก็เลยเป็นบ้ามาวันหลังก็ซัดอีกจะให้เป็นอย่างนั้นอีกมันไม่เป็นแล้วกลับไปหาท่านอีกเอ๊ะทำไมทำมันจะให้เป็นอย่างนั้นอยู่มันเป็นมันเป็นบ้าเลยที่กันมาเลยมันเป็นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันปัจจุบันที่การภาวนาไปหายึดอดีตอนาคตมายุ่งทำไมท่านเล่นดุเอาอย่างไรมันภาวนาเป็นบ้านะนี่นะมันจะเป็นบ้านั้นท่านกันนำเรื่องบ้าย้ำแล้วย้ำแล้วเรายังไม่รู
2: ้ครับ
1: เอาว่าไปดี
2: เหมือนกันฮะเดี๋ยวเนี่ยที่เนี่ยเขาบอกว่าทำอย่างไรจะทำให้การภาวนา ป็นแบบที่เคยเป็นมาข้อต่อไปบอกถ้าเกิดอาการประหลาดขึ้นอีกแล้วผมควรจะทำอย่างไร
1: อย่าเป็นบ้าคนที่สองที่สามกันอีกมันจะต่อบ้ามันอีกเข้าใจหรือจะพูดนี่พูดเรื่องบ้าให้ฟังแล้วนี
2: ่
1: พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นขนาบเราอันนี้คนนี้ก็มาอีกเราจะขนาบคนนี้ต่อเพื่อเอาทุนรอนกลับคืนมาเอาว่าไปมันเป็นแล้วกันแล้วเรื่องภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นจะไปอารมณ์อะไรมาใส่ไม่ได้นะต้องเป็นปัจจุบันตลอดเลยไปยังไงให้รู้ให้เห็นชัดเจนในนั้นถ้ามันจะเป็นขึ้นมาอีกยังไงก็ให้มันเป็นในระดับปัจจุบันของมันเขาไม่ขัดข้องอะไรถ้าไปยืดเอาเป็นอารมณ์ไม่ได้ผิดนะเอาว่าไป
2: คนที่สองครับขณะที่นั่งฟังเทศของหลวงตาอยู่และนั่งหลับตาภาวนายุบหนอพองหนออยู่จิตก็ยังไม่นิ่งอยู่กับคำภาวนาผมจึงเปลี่ยนมาภาวนาพุทโธอย่างเดียวแบบเร็วเพราะไม่ยอมให้จิตออกจากคำภาวนาง่ายๆอีกทั้งก็คิดถึงคำหลวงตาที่เปรียบเทียบการต่อสู้กับกิเลสเหมือนชกมวยผมก็คิดในใจว่าดีล่ะพุทโธเร็วๆก็เหมือนต่อยกิเลสเร็วๆปรากฏว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปครับ
1: มันเริ่มอะไร
2: เปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนไปครับ
1: เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงว่าไปยี
2: ่มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากพอสมควรเพราะไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกับมันจะวิ่งพุ่งขึ้นอย่างกับจรวดครับไม่ใช่ร่างกายนะครับอยากจะบอกว่าจิตก็รู้ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมจะยิ่งเร่งคำภาวนาเพราะกลัวจะออกนอกคำภาวนาอาการวิ่งยิ่งเพิ่มจนผมต้องภาวนาช้าลงเพราะกลัวมันจะออกข้างนอกผมไม่ทราบว่าผมทำถูกหรือผิดครับผมควรจะเร่งคำภาวนาพุทโธแล้วก็ปล่อยมันไปหรือผมควรจะทำอย่างไรครับ
1: อยู่กับพุทโธอย่าไปยุ่งกับภายนอกนะ
2: ครับ
1: ให้อยู่กับพุทโธพุทโธเป็นหลักแล้วไม่เสียพุทโธสติอยู่กับพุทโธไม่เสียเรื่องราวเกิดอะไรก็ได้พอย้อนเข้ามาหาหลักเดิมคือพุทโธมีด้วยสติแล้วเรื่องเหล่านั้นจะระงับไปหมดเพราะจิตมันวิ่งไปตามไปตามเงาไปตามเงามันก็ต่อไปเรื่อยๆถ้าถอยขึ้นมาเยอะมันก็ไม่ไปเพราะหลักใจมันอยู่ที่นี่พอพูดนี้แล้วเราก็ ทำให้ระลึกได้เวลาภาวนานี่มันเป็นขึ้นในจิตมันเป็นแสงสว่างขึ้นมาก็เรามีสติมีปัญญาอยู่นี่เราจะตามดูเหตุผลมันจะเป็นยังไงวะ มันก็มาก็เป็นแสงสว่างเราจะตามแสงสว่างดูจะเป็นพอตามไปมันก็ยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยตามไปตามไปด้วยมีสติมีปัญญาคอยเราดูแลอยู่นะความเคลื่อนไหวที่มันไปนี้จะไปยังไงเนาะตามไปตามขึ้นไปพุ่งโอ้ยจนกลายเป็นเรื่องถ้าพูดสมัยปัจจุบันเขาเรียกอวกาศว่าแก่มันขึ้นนะพุ่งขึ้นไปเอาพุ่งขึ้นไปมันจะได้อะไรมาลองพิจารณามันพุ่งไม่มีสิ้นสุดสว่างจ้าขึ้นเอามันจะไปถึงไหนดูไปพอมันสว่างไปแล้วมันได้อะไรไปถึงจุดที่มันสว่างมันก็อยู่เพียงแค่นั้นแล้วที่นี่ก็ถอยจิตพอถอยจิตมาความสว่างนั้นก็ถอยลงพอลงมาถึงขั้นปกติของจิตแล้วความสว่างหายหมดไปนี่ละเงาของจิตมันออกถ้าตามไปเลยมันก็ไปเรื่อยๆถ้าไม่ตามเราย้อนกลับมาเสียถึงเรานั่นมันก็ถอยมาเพราะเป็นกระแสของจิตเมื่อจิตถอยมามันก็ถอยมาตามเท่านั้นเองมีอะไรบ้าง
2: คนที่สามครับกระผมพยายามนึกพุทโธเพื่อทำสมาธิตามวิธีของหลวงตาซึ่งไม่ทราบว่าต้องนึกพร้อมกับลมหายใจเข้าออกหรือไม
1: ่หรือไม่ทราบว่า
2: เขาบอกว่าเขาพยายามภาวนาพุทโธเพื่อทำสมาธิตามวิธีของหลวงตาซึ่งไม่ทราบว่าต้องนึกพร้อมกับลมหายใจเข้าออกหรือไม่หรือนึกพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องสนใจลมหายใจเข้าออกไม่รู้ว่าแบบที่ถูกเป็นแบบใดแต่ผมได้ลองทำทั้งสองแบบแล้วแบบแรกมักเผลอคิดเรื่องอื่นโดยไม่รู้ตัวแบบที่สองคือมันรู้สึกว่าอึดอัดเพราะลมหายใจไม่เป็นธรรมชาติมีอาการเกร็งหน้าท้องด้วยบางครั้งขอรัตนาหลวงตาช่วยชี้แนะด้วยครับ
1: เราสนิททางไหนจะเอาพุทโธก็เอาที่จะเอาลมหายใจก็เอาที่
2: เขาก็มีส่วนบอกข้องเขาบอกวิธีแรก
1: แล้วมาขัดกัน
2: ก็บอกวิธีแรกก็ไปคิดเรื่องอื่นเขาก็ไม่รู้ตัววิธีที่สองก็บอกว่าเก่งหน้าคอเขาเลยกราบเรียนขอคำแนะนำ
1: วิธีไหนก็ตาม ถ้าเราถนัดใจอยากจะท่องเราจะเอาวิธีไหนก็จับวิธีนั้นให้มันถึงเหตุถึงผลกันนะอย่าไปหยิบนั่นหยิบนี่หยับนั่นวางอย่างนี้วางเรื่องจับจบไม่ดีเราตามอะไรก็ทำให้มันตามเหตุตามผลมันรู้กันสิเข้าใจไหม
2: ครับ
1: นี่ก็เท่านั้นแหละจะเอาพุทโธพุทโธจะกำหนดลมหายใจกันกำหนดมันจะเกร็งหน้าท้องหน้าไหนก็ให้มันเกร็งไปเรื่องของการภาวนามันจะรู้ทุกอย่างนะในผู้ภาวนานะมันจะเป็นแบบทุกบัดซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้แต่เจ้าของมันรู้มันเป็นของตัวของเองเมื่อเราจะมาเล่าทุกอย่างทุกนี่ไม่เหมาะเข้าใจ
2: คร
1: ับ น้องพิจารณาดูเจ้าของผลได้ผลเสียไงมันจะรู้กับเจ้าของเองเช่นมันจะถึงว่าเป็นหน้าท้องเอาลมหายใจมันจะไปไหนว่างั้นเลยตามลมหายใจเรื่องหน้าท้องมันก็หมดปัญหาไปแล้วต่อไปถ้ามุ่งกับมุ่งหายใจจริงๆแล้วนะ
2: อ
1: ันนี้มันแสดงพอเราไปคิดไปติดกับนั่นแล้วก็เลยกลายเป็นอารมณ์ขึ้นมาให้ยุ่งอย่างนี้แหละจบแล้ว
2: ครับ
1: จบแล้วก็จบแล้ว
2: ครับ
1: จบปัญหาละวันนี้ไม่พูดอะไรมากแล้วนะ
2: ครับผม
1: เพราะมันมากกับมากแล้วพูดอย่างโกงไปโกงมารู้เห็นตามหลักความจริงถ้าทำแล้วไม่พร้อมสบายเลยเอาเท่านั้นละไม่พูดมาก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านเดี๋ยวเราฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เมื่อหลวงตาไม่อยู่ก็ให้ต่างคนต่างทำความสงบใจภาวนาสำคัญมากทีเดียวนะศาสนาพุทธของเราที่ไม่แสดงผลขึ้นมาให้ชาวพุทธเราได้รับบ้างเนื่องจากชาวพุทธเราเองไม่ค่อยสนใจที่จะภาวนาเรื่องราวที่จะเป็นทิศเป็นแพร่มันถึงออกได้ง่ายออกได้ง่ายนะถ้ามีการภาวนานะไม่ค่อยออกง่ายๆนะอย่างน้อยพอในรูปความไม่ดีทั้งหลายสติจะออกมานั่นน่ะคนเคยภาวนาเคยรักษาจิตพอจิตจะเคลื่อนย้ายไปไหนสติจะรู้ก็หักไปเลยถ้าไม่ดีหักมากหักน้อยตามแต่เหตุการณ์นั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะการภาวนาไม่ภาวนาเลยเนี่ยจิตมันอยู่นอกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เด็ดตัณหาที่จะสร้างฝืนสร้างไฟให้เรานั่นแหละแล้วมันติดมันฉุดไปไม่รู้นะเพราะนั่นจึงควรให้มีการภาวนาทำความสงบใจสิ่งในโลกนี่พูดยันเลยว่าไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าใจและเลวยิ่งกว่าใจใจนี่รับได้ทั้งความเร็วร้ายสุดยอดดีเยี่ยมสุดยอดอีกเหมือนกันใจนี้นอกนั้นไม่มีเพราะใจเป็นนักรู้เป็นผู้สัมผัสทุกสิ่งสัมผัสอะไรถ้าไปในทางผิดมันก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองไปแล้วก็สาดเรียกว่าสาดกระจัดกระจายไปข้างนอกเผากันไปเรื่อยเรื่องของกิเลสไปที่ไหนเท่ากับก่อฟืนก่อไฟไปพร้อมนี่นะถ้าไม่มีภาวนาเลยนี่จะไม่รู้นะยังเพลินไปกับความชั่วช้าละโมบตลอดเวลานะเห็นไหมมันก่อตัวขนาดนั้นต่างกันนะจะพูดที่เด็กมีการภาวนาอบรมจิตใจเพียงขั้นต้นเท่านี้ก็พอรู้สึกตัวนะคนมีการภาวนาเพราะเคลื่อนไหวผิดปกตินี่ใจเคยรักษาความละเอียดใจจะกระเทือนใจจะหักตัวเองห้ามตัวเองรู้สึกตัวทันทีเลยนั่นไปอย่างนั้นนะแล้วยิ่งใจมีความแนบแน่นกับใจโอ้นั่นยิ่งรวดเร็วรู้ความชั่วเข้ามาไม่ได้เลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะการภาวนาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปรู้ทันทีถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วมันเรียกว่าเหมือนว่าละอายตัวเองทันทีเลยนะไม่ได้ไปละอายไม่มีทีละผิดแก้ความผิดเกิดขึ้นจากใจตัวเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วตัวที่ควรจะละอายตัวเองทันทีนั่นเป็นอย่างนั้นนะ มาอยู่อื่นนะอยู่ที่นี่เพราะสติอยู่ที่นี่ดูตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจะก่อที่นี่ที่นี่เมื่อจิตมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่แล้วจะเริ่มรู้เรื่องรู้ราวไปเรื่อยๆยิ่งจิตมีความละเอียดเท่าไรเท่าไรจิตยิ่งมีความสะอาดเข้าไปโดยลำดับและผ่องใสอะไรติดนิดรู้นั่นเหมือนอย่างผ้าขาวมนต์เทนเข้ามาติดนิดหนึ่งรู้ข้ามมันด่างๆดาวๆก็รู้ได้ยากหน่อยถ้าขาวๆมันรู้ยิ่งจิตสะอาดเข้าไปเท่าไรยิ่งรู้เร็วยิ่งรู้เร็วปัดเร็วนั่นมีแต่รักษามีแต่การปัดป้องอยู่ตลอดเวลาก็เป็นการบำรุงส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังทางที่ดีมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะ เวลาปัดออกหมดที่จริงแล้วมันขาดสะบั้นไปเลยดังที่พูดเองขาดสะบั้นไปเลยถ้าเป็นฝั่งก็เป็นคนละฝั่งแล้วเป็นอาถรรพ์เป็นไปอย่างไรไม่ได้แล้วว่างั้นนั่นเรียกว่าสมมุติกับวิมุติพลาดจากกันแล้วนั้น ไม่มีอะไรสืบเงื่อนสืบต่อกันนะเพราะสมมติเนี่ยวงสมมติทั้งหมดเขาก็เป็นฝั่งหนึ่งเสียวิมุตต์ก็เป็นฝั่งหนึ่งเสียเข้ากันไม่ได้เลยนี่แหละจิตที่ฝึกอารมณ์ให้ถึงที่แล้วถึงขั้นวิมุตต์อันนั้นเป็นขั้นตายตัวจะทำอะไรให้เป็นอย่างไรอีกไม่ได้แล้วจะทำความชั่วช้าละมกยังไงเรียกว่าเป็นไปไม่แล้วเป็นไปแล้วดียิ่งกว่านั้นก็ไม่ได้แล้วเรียกว่ากรรมชาติตายตัวนั่นแหละกิจที่เลยทำลายแล้วที่นี่คำว่าเลิศจะมาเลิศอยู่ตรงนั้นหมดนะตัวอันเลิศนี่แหละครอบโลกธาตุไปหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยครอบไปหมดเลยที่ถ้ามาเร็วก็ความทุกข์ทั้งมวลมารวมอยู่ที่กิจกิจเป็นผู้แบกหามทั้งหมดเลยมาอยู่ที่กิจอีกนั่นเพราะงั้นจึงสำคัญอยู่ที่กิจนะล่ะแต่อันนี้มันมีสำคัญเราไปให้ความหมายเขาต่างหากนะเนี่ยจิตเนี่ยไปให้ความหมายนั่นเป็นนั่นอันนี้เป็นนี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ยเหล่านี้เขาไม่รู้เราเป็นผู้ชมผู้ติไปอย่างนั้นนะเพราะจิตมันไม่อยู่เป็นสุขเหมือนหมาบ้าเข้าใจไหมไอ้ชำระหมาบ้าดีนะพวกนี้พวกหมาบ้าลูกศิลป์หลวงตาบัวในหัวหน้าบ้าคือหลวงตาบัวเนี่ยเข้าใจไหมสติไม่มีมัน

เพ่งผ่านเพ่งผ่านไปตินั่นชมนี้ดูตั้งแต่ข้างนอกคราวนี้ก็วาดภาพผลักดันออกไปให้ชิดสังขารตัวนี้ออกจากสมุทัยอวิชชาปัญญาสร้างข้าราอวิชชานี่หนุนให้คิดเป็นสังขารเข้าใจไหมล่ะหนุนไม่หยุดไม่ถอยคิดปรุงไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันอิ่มพอเพราะอำนาจของอวิชชาไม่มีวันอิ่มพอนั่นพอตอนนี้ขาดเท่านั้นละคำว่าพอมาทันทีไม่มีอะไรดีอะไรดีไม่มีอะไรกวนใจหมดทำให้มีก็ไม่มีห้างเพราะงั้นเวลาท่านมีขันพระอรหันต์ท่านพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านยังครองขันอยู่นั่นจึงท่านจึงเรียกว่าเป็นขันล้นล้วนจะทำให้เป็นภัยอีกไม่ได้แล้วเป็นเพียงเครื่องมือขันนี่ไม่ใช่เป็นตัวบาปตัวบุญนะขันร่างกายของเราก็ไม่ใช่ตัวบาปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันห้านี่ไม่ใช่ตัวบาปแต่เป็นเครื่องมือของการสร้างบาปสร้างบุญนี่นี่ว่าบริสุทธิ์แล้วก็กลายเป็นว่าปุญญาปาปาปหิงาบุคคลผู้บุญและบาปมันปล่อยหมดแล้วเมื่อปล่อยหมดแล้วแล้วอันนี้จะไปสร้างบาปสร้างบุญที่ไหนมันก็พอแล้วทุกอย่างถึงเรียกว่าเป็นขันล้วนล้วนขันไม่มีที่เลยคือขันพระอรหันต์ความคิดความปรุงได้เหมือนเราปรุงความดับว่าไม่มีเจ้าของเป็นผู้ยืนผู้กดถ่วงเป็นขันล้วนๆไปเลยมันมาทุกเกิดขึ้นภายในกายมันก็มีอยู่ภายในกายภายในขันภายในสมมติอันนี้ที่ที่เป็นติวิงดแล้วก็เพียงรับทราบเท่านั้นเองไม่มีที่ว่าจะไปสืบทราบอีกตรงนั้นให้หวั่นให้ไหวไม่มีบางครับให้มีก็ไม่มีท่านถึงเรียกว่าอาถรรพ์ในเวลามันมีอยู่นี่จากธาตุมันก็ไม่ออกอุปทานในขันมีอะไรเกิดในขันมันจะยืดกันไปหมดถ้าอุปทานหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหลือแล้วทำยังไงให้ยืดกันไปเยอะนั่นน่ะจิตพิเศษอย่างนี้นะ เราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนากันบ้างมองดูหัวใจตัวมหาเหตุผลนี้บ้างนะเวลานี้รอบมันเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรออกจากหัวใจของแต่ละคนละคนละคนออกไปกาเข้ากับทบกระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาเวลามาสรุปเอาความก็ว่าบ้างนั้นเจริญเมืองยิ่งเจริญความไม่เจริญก็ไม่ทราบอะไรเจริญหัวใจมันเป็นไฟอยู่แล้วอะไรจะเจริญก็มีแต่ลมปากถ้าหัวใจเป็นไฟอยู่แล้วนะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ลมปากไม่ได้มีความเจริญถ้าหัวใจเจริญขึ้นภายในใจอยู่ไหนเจริญหมดนั่นเข้าอยู่ในห้องน้ำห้องส้วมก็เจริญมันเจริญอยู่ที่จิตมันไม่ได้เจริญอยู่ที่ไหนนะยังอยากให้ท่านทั้งหลายได้อบรมจิตใจที่มาเทศสอนท่านทั้งหลายนี่เอาตัวเป็นพยานซะด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะเอาตัวมาเป็นเครื่องยืนยันเลยว่าไม่มีสองที่พูดนี้ไม่มีโกหกเพราะเราปฏิบัติมาเพื่อความจริงล้วนๆการโกหกไม่มีตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติด้วยความสุจริตยุติธรรมเต็มเหนี่ยวตลอดมาผลได้มากน้อยกับประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์เรื่อยมาจนกระทั่งเห็นผลเป็นที่พอใจทุกอย่างจึงสอนโลกได้ตลอดไปเลยเดียวไม่ได้โอ้ได้อวดนี่เลยมันจะมาหลอกมาลวงมาต้มมาตุ๋นมาดูแย่ก่อกวนหรือโจมตีแบบใดก็เป็นเรื่องของถังขยะทำจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้เลยถ้าสนใจกับคำตำหนิติเตียนสูงต่ำอะไรแล้วทำซึ่งเป็นความเสมอภาคจะก้าวเดินไม่ได้เลยทำเป็นธรรมเป็นความสมภาคกงแน่วเลยผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกตลอดไปไม่เป็นอย่างอื่นเรียกว่าธรรมนี่แหละธรรมเป็นอย่างนั้นถึงตายใจได้นะธรรมนี่ตายใจได้แต่กิเลสโอ้ยไม่ได้นะเราครองต้มถุนนี่เก่งไม่มีอะไรก็ยังบอกว่าสกุลกิเลสคือสกุลปลอมสกุลหลอกครองต้มถุนถ้าพูดแยกสกุลด้วยกันสกุลของธรรมจริงล้วนๆเลยนั่นมันล้มล้างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจึงได้เป็นข้าศึกต่อกันในหัวใจของเราดวงเดียวนั่นแหละมันหักล้มล้างกันอยู่ระหว่างดีกับชั่วจากใจดวงเดียวเพราะว่าใจคิดไปทางดีทางชั่วขวางแล้วเนี่ยเป็นงั้นถ้าใจได้ฝืนมันหลายครั้งหนก็ไปจนกระทั่งรู้เนื้อรู้ตัวแล้วพอมันจะคิดไปทางชั่วทางธรรมะทางดีนี่ฝืนสกัดแล้วไม่ไปนั่นแต่อย่างนั้นนะแต่ก่อนมีแต่กิเลสมันสกัดเราไปทางดีไม่ไปขั้นต่อมาก็ทางดีสกัดจิตเจ้าไปทางชั่วไม่ไปนั่นห้ามเข้าจน

0: ั่งไม่มีอะไรเหลือความชั่วไม่มีในใจแล้วจะไปสร้างความชั่วที่ไหนเพราะความชั่วออกจากใจผู้ดำริคิดนึกนี่นะดังนี้ไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปเป็นชั่วมันก็ไม่เป็นอยู่ไหนก็อยู่อย่างนั้นเองนี่ท่านท่านว่าการฝึกภาวนาดีอย่างนี้นะให้ฝึกสติสำคัญนะอย่าลืมความสตินะให้ทนโหเวลาที่เหลือกับทำเข้ามาปัจจุบันก็อย่างหนักๆนี่ฝ่ายทำล้มเลยนะสติเนี่ยตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่กระแสของธรรมมันรุนแรงผลักดันก็แรงกดขี่ก็แรงทุกอย่างแรงหมดเรื่องมันไปเลยนี่เวลามีกำลังกิริยาที่แสดงออกรุนแรงทุกอย่างแต่เวลาเราสั่งสมอาจสั่งสมธรรมคือความดีงามเมื่อเราอยู่เสมอแล้วอันนี้จะค่อยมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นต่อกันก็ฟัดก็เหวี่ยงกันไปได้แหละต่อไปได้ไปได้ไปได้นั่นไปอย่างนั้นเราก็เป็นห่วงในวัดในวานี่แบบนี้ที่ไหนก็ความรับผิดชอบครอบไปหมดอยู่กับเราคนเดียวจะว่าไงไปโน่นห่วงนู้นไปโน่นห่วงนี่ไปนี่ห่วงโน่นอย่างนั้นนะสามารถก็จำเป็นต้องไปดังที่จะไปนี่ก็ไปด้วยความจำเป็นเราถึงได้ไปก็สัตตาหะไปในเจ็ดวันแล้วกลับมาตามหลักพระวินัยท่านมีหากมีเหตุจำเป็นภายในพรรษาที่จะต้องไปก็ให้ไปได้ภายในเจ็ดวันอย่างน้อยต้องมาค้างคืนหนึ่งก่อนสักสมมติว่างานนั้นยังไม่เสร็จครบ7วันให้กลับมาค้างคืนก่อนพอตื่นเช้าวันหลังแล้วค่อยไปอีกพอครบ7วันแล้วให้มาอย่างนี้ถ้าไม่กำหนดว่ากี่ครั้งการงานไม่เสร็จให้กลับมาซะก่อนพรรษาจะไม่ขาดท่านบอกพระพระวินัยนี่ท่านพูดถึงเรื่องความจำเป็นท่านเผื่อให้ขนาดนั้นสอนเช่นอย่างท่านยกตัวอย่างเช่นแบบศาลาทำรุดทุดโสมมากไม่พังหมดแล้วพักไปหาไม้ในป่ามาทำศาลาแล้วมันศาลาที่ยังไม่เสร็จอย่างนี้แหละเนี่ยต้องสัตตะไป7วันไปข้างวันข้างคืนในป่าในที่ไหนที่จะได้ไม้ได้วัตถุที่มาก่อสร้างไปถ้าครบ7วันรีบกลับมาซะก่อนแล้วไปที่ท่านบอกว่าในพระวินัยยกตัวอย่างเพียงการซ่อมศาลาลงสงหลงฉันซึ่งเป็นส่วนรวมถ้ายังไม่เสร็จก็ให้ไปได้แล้ว7วันกลับมาอย่างน้อยค้างคืนหนึ่งแล้วไปอีกนี่อันนี้เราพูดเป็นเอกเทศนะสัตตะนี่เราก็ไปจำเป็นอย่างนี้ก็ไปแบบนี้นะ7วันเขากลับมาทำเป็นห่วงเป็นใยก็เป็นห่วงแล้ววัดนี้เวลานี้มันจะกลายเป็นโรงงานไปหมดแล้วนะส่วนมากมันจะเป็นเวลาเราไม่อยู่การก่อการสร้างอะไรตัวอะไรยุ่งไปหมดนะเพราะเราไม่เคยยุ่งกับสิ่งนี้ถ้าไปยุ่งอย่างน้อยถูกดุมากกว่านั้นขนาดเลยดีไม่ดีไล่หนีเวลาเราอยู่ก็ไม่ทำเวลาเราออกไปแล้วหากมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งเหยิงไว้กลายเป็นโรงงานขึ้นมาโรงงานของกิเลสโรงงานของช่วงของฐานไม่ใช่ส่งโรงงานของศีลของธรรมจากผู้บำเพ็ญภาวนาต้องการความสงบอะไรนะนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นนะงานนั้นงานนี้เลยเต็มวัดเต็มวาดูแล้วเราดูไม่ได้นะเพราะเราไม่เคยทำมาอย่างนี้นี่ก็เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเราทนแล้วนะทนจริงๆนะมองดูที่ไหนขวางหูขวางตาเป็นตามหลักความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและการทำลายกิเลสท่านดำเนินอย่างนั้นอันนี้มันเป็นการสั่งสมความยุ่งเหยิงวุ่นวายก็คือกิเลสนั่นแหละอยู่ทุกหย่อมยากไปที่ไหนมียุ่งไปหมดนะไปที่ไหนมีเรื่องก่อนั้นก่อนี่มีตามนั้นมีดังนี้แหละมันเห็นนี่ชัดมันขวางเข้ามาขวางเข้ามาท่านธรรมดาท่านจะไม่ยุ่ง ถ้าผู้ท่านภาวนาจริงอะไรจะสวยงามสงบเงียบยิ่งกว่าพระนักภาวนาเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้เป็นอย่างนั้นนะสติกับจิตไม่พลาดจากกันอยู่ตลอดเวลาท่านรักษาขนาดนั้นท่านถึงพ้นไปได้เวลานี้เก่งๆกลางๆหาอะไรมาแก้ลำคาญมันอยู่เฉยจิตมันดีด แล้วหานั่นมาให้มันเล่นเหมือนเอาตุ๊กตามาให้มันเล่นแล้วไปสร้างนั่นปุ๊บปุ๊บปีเป๊ะแต่แย่ทำนั่นทำนี่สร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างวิหารใหญ่และสร้างทุกอย่างนี่มันกลายเป็นหมาขี้เลื้อนไม่ได้เกาอยู่ก็ได้ที่มันต้องเกาตลอดหมาขี้เลื้อนแตกก็หมดอยู่ในป่าอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ไม่ได้พระเดินผ่านไปหมาขี้เลื้อนวิ่งเข้าป่าเขาเลยพอพระเก่งกว่าหมาขี้เลื้อนมันเกาไม่อยู่หมาขี้เลื้อนมันเกาเฉพาะที่คันไอ้หมาไอ้พระนี่เกาอย่างไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แก้รำคาญเพราะมันรำคาญหมดตัวเข้าใจไหมรำคาญหมดหัวใจมันก็ดิ้นทั้งหัวใจดิ้นทั้งคนแล้วเรียกว่าเป็นขี้เลื้อนทั้งตัวพระนี่แหละพระเป็นหมาขี้เลื้อนในระหว่างย่างนะเป็นภัยต่อหมาหมาอยู่บ้านไม่ได้นะต้องวิ่งเข้าป่าเขาลกไม่งั้นพระนี่ปราบเลยเดียวเพราะพระนี่มีขี้เลื้อนเต็มตัวเกาได้หมดรอบด้านหมามันเกาเป็นบางแห่งเข้าใจไหมหมาก็สู้พระไม่ได้ดินี่ละพระเลยจากศีลจากธรรมแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วกลายเป็นงานทางโลกงานของกิเลสตัณหาไปหมดนี่ศีลธรรมไม่ปรากฏผลแห่งศาสนาที่ให้ความสงบร่มเย็นตั้งทุกเจ้าแสดงไว้ว่าธรรมนี้เลิศเลิศเลิศที่หัวใจมันไม่มีเพราะไม่ได้สนใจดูใจเจ้าของนุ่งก็เลยเลอะเทอะไปหมดท่านผู้ภาวนาท่านดูจริงๆเนี่ยนะทำราชก็ออกเรื่อยเพราะภัยนี้จะอยู่จากจะอยู่กับกิเลสทั้งนั้นมันหนักมีวิธีดีดวิธีดิ้นอยู่ในหัวใจนั่นแหละเนี่ยไปหานั่นมาเล่นนี่มาเล่นที่เหมือนพาเด็กเล่นตุ๊กตานี่นี่ก็เลยยุ่งไปใหญ่ที่นี่เวลาไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้มันเป็นยาเสพติดแล้วนะนี่แหละก็ทำแก้รำคาญนี่ไม่ได้ทำเข้าก็เลยรำคาญยาเพิ่มรำคาญก็ไปเลยนั่น เป็นอย่างนั้น นี่พูดจริงๆนี่ไม่เคยทำการก่อการสร้างไม่ให้มาแตะได้เลยนะตั้งแต่วันออกปฏิบัติเขาเรียนหนังสือก็เรียนเสียไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างการอะไรนะพอออกปฏิบัติที่นี่เรียกว่าสวมนวมขึ้นเลยหรือไม่สวมนวมก็ขึ้นฟาดเลย เรื่องการก่อการสร้างมายุ่งไม่ได้ตลอดมาจนกระทั่งมาเป็นวัดป่าบ้านตาอย่างเห็นเดี๋ยวนี้เป็นยังไงแล้วเธอไปหมดแล้วข้างหน้านั้นกับศาลาหลังหนึ่งมันยาวได้5 กิโลกว้างได้3 กิโลนะศาลาหลังนี้มันยาวกี่กิโลไม่รู้กว้างกี่กิโลแล้วมัน2 หลัง 3 หลังไปว่าไม่ก่อไม่สร้างแล้วมันเป็นยังไงนี่แหละมันลุกลามขึ้นมาอย่างนี้แล้วค่อยเป็นเรื่อยๆนี่เวลาหลวงตาไม่อยู่ใครตั้งหน้าตั้งตาภาวนาเป็นทุกคนพระก็เหมือนกันประชาชนเหมือนกันกิเลสอยู่ที่หัวใจด้วยกันครูอาจารย์ไปที่เด็กไม่ไปข้าศึกอยู่กับหัวใจเราแก้ที่หัวใจเราด้วยความเพียรแล้วก็มีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับไปนะให้เอาจริงเอาจังท่านทั้งหลายอยากเห็นความเลิศเลยของใจตัวเองว่าและศาสนาเลิศเลยเลิศเลยที่ไหนเลิศเลยที่หัวใจนะศาสนาท่านสอนมาที่หัวใจมาพอข้าศึกอยู่ที่หัวใจสอนศาสนาเข้ามาแก้ที่หัวใจก็เรียกว่าแก้ข้าศึกเมื่อก้าวสุดหมดไปหมดไปความสุขอันเป็นคุณก็เกิดขึ้นมาเกิดมาสุดท้ายก็เป็นมหาคุณเต็มหัวใจถ้าเราได้ตั้งใจปฏิบัติต้องใช้ความอดความทนนะไม่ทนไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกนี่หนักมากนะกิเลสกระแสของกิเลสนี่รุนแรงมากนะไม่ว่าท่านกับเราเหมือนกันเท่ากับตั้งความเพียรไม่ได้ล้มถอยเลยแบบล้มไม่มีท่าเลยนะกิเลสมันรุนแรงแต่เวลาพยายามฝึกฝนลมเข้าหนักเข้าหนักเข้าทีนี้ทางนี้ก็ค่อยเร็วขึ้นมีกำลังขึ้นท่านั่งก็ค่อยเชื่องช้าลงไปช่างไปต่อไปก็ทางนี้เตรียมไกลนั่นมันเวลาฝึกแล้วมันต้องเห็นอย่างนั้นเจ้าของเองนี่ศาสนาพูดเรามันไม่มีนะภาวนาเราอยากพูดอย่างนี้แล้วนะวางเลยมีได้น้อยเท่ากับไม่มีกับสิ่งที่ไม่สนใจเลยผู้ไม่สนใจเลยมีจำนวนมากขนาดในเมืองไทยเราและผู้บวชมาไม่สนใจภาวนาอีกมีจำนวนมากขนาดไหนและผู้บวชมาสนใจภาวนานี่น้อยนิดเดียวนี่จึงเรียกว่าแต่ว่ามันไม่มีว่ามันก็พอพูดได้นะให้มันพอเหมาะก็แทบแต่ว่าไม่มีวางเป็นอย่างนั้นที่นี่ความสุขจะมีอยู่ที่ไหน พอปล่อยให้กิเลสเพ่นพ่านทั้งวันทั้งคืนกิเลสเป็นตัวฆ่าศึกก่อกวนทุกอย่างทำลายทุกอย่างกิเลสไม่เว้นว่าจะกลัวอะไรนะถ้าไม่เอาธรรมเข้าสกัดแล้วกั้นกิเลสจะบุกใหญ่เลยบุกใหญ่บุกใหญ่จึงต้องมีธรรมเข้ากั้นตัวของเราศึกษาอบรมอยู่ในบ้านในเรือนก็คือใจดวงนี้เนี่ยอยู่ในบ้านกับใจดวงนี้รักษาออกมาวัดก็รักษาใจดวงนี้บำรุงใจนี้ที่ถูกทำลายอยู่ในบ้านในวัดถูกทำลายแล้วทั้งเจ้าของไม่รักษาถ้ารักษาอยู่ที่ไหนก็รักษาได้ดีได้คนเรานะพากันจำนี่กำลังจะก้าวมองแล้ว เราเป็นห่วงจริงๆนะมันพูดถอดออกมาจากหัวใจไม่ใช่พูดธรรมดานะถอดออกมาจากหัวใจทุกอย่างจึงได้ประกาศออกมาเลยทั้งจิตใจมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็ได้ประกาศออกมาซ้ำเขาอีกซ้ำไอ้เรื่องที่ว่าภาษาธรรมภาษาโลกพังเข้าใจภาษาโลกคือภาษากิเลสที่ใช้กันมาตั้งดึกดำบรรพ์ภาษาธรรมก็คือภาษาของศาสดาที่นำมาใช้จากธรรมนี่เป็นภาษากงไปกงมาเชื่อถือตายใจได้เลยถ้าลงได้เป็นภาษาธรรมเข้าในหัวใจแล้วธรรมอยู่ในหัวใจฟาดมันเข้าไปเลยอะไรดีชั่วอะไรตีขนาบไปเลยไม่ได้เล่นไม่ได้กลัวนี่เรียกว่าธรรมบุกแบบธรรมภาษาธรรมบุกแบบธรรมสู้แบบธรรมไม่ถอยนี่เรียกว่าธรรมข้าศึกอยู่ไหนฟาดกันไปที่นั่นเรียกว่าบุกแบบธรรมสู้แบบธรรมเวลารู้เห็นกันมาแล้วพูดแบบธรรมอีกเหมือนกันโกงไปโกงมาแบบธรรมเอาละวันนี้พูดกันนั้นนะมาตอบกันนี่เราก็จะออกเดินทางละกันเดี๋ยวต่อให้ย้อนให้ก่อนนะ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ห
1: มอไม่เร
0: ีย
1: ก
0: ให้
1: ฟ
0: ัง
1: ว
0: ่
1: า
0: ผู้
1: หญ
0: ิ
1: งสมศรีภรรยาคุณตะวยยังอยู่ในห้องไอซียูที่สี่ด้านเห็นว่าจะไม่พ้นเดือน
0: ร่วมกันนานแล้วนะเนี่ยรู้คงไม่ต่ำกว่า94 ปีแล้วมั้งแก่กว่าเรา4 ปีอาจารย์มวยแก่กว่าเรา5 ปีเรายังพอจำได้อาจารย์มวยแก่กว่าคุณหญิงสงศรี1 ปีนี่น่าจะเป็น94แล้วมั้งก็ถ้าว่าเพียบมานานแล้วเนี่ยตั้งแต่อยู่วัดยานช่องบอนเรื่อยมา
1: ฮะในสภาพที่ร่างกายอายตนะใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยจิตยังไม่ออกจากร่างเนี่ยถ้าสมมติว่าเปิดเทปครูบาอาจารย์ที่มีพลังจิตอยู่ที่นั่นจิตของผู้ป่วยนี่จะสัมผัสได้
0: ทำไมจะสัมผัสไม่ได้ก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่คนตายมีจิตอยู่นั่นแล้วถ้าจิตไม่มีสตินี่ไม่ได้บอกนั่นเลยถ้าจิตมีสตินี่ได้นั่นคือถ้าจิตอยู่กับจิตจิตมีการรวมรู้ตัวมันจะหนักขนาดไหนไม่ได้เผลอตัวจิตแต่ถ้าจิตไม่รับการรวมนี่โอ้ทิ้งเนื้อทิ้งตัวทั้งร้องทั้งพวงทางสติสตังไม่มีจนไม่รู้ว่าเวทนาเป็นยังไงอย่างนี้อะไรมันก็ไม่รู้เทศ5 คัมภีร์ยกมามันก็ไม่รู้ยกมา5 คัมภีร์ฮะ
1: ไม่รับรู้ด้วยไม่ใช่เฉพาะอายตนะอย่างน
0: ี้
1: จะส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: สได้
0: สมองไม่สำคัญจิตตรงนี้ไม่เคยขึ้นกับสมองเวลาทางด้านจิตตภาวนาล้วนๆแล้วสมองไม่มีความหมายคือสมองจะใช้เป็นความจำเป็นที่ทำงานของความจำฉะนั้นจึงรู้ได้ชัดเวลาเราเรียนเนี่ยขึ้นสมองจำจนกระทั่งสมองถือนี่จำได้ชัดเจนมันไม่จำให้แต่เหลือแต่ใจที่จะเอาเรานี่ความจำมันไม่เอาไหนจริงตกลงมันไม่จำจริงนะเพราะว่าป้าหายเงียบหายเงียบมันไม่จำมาเลยโอ้ไม่ไหวแล้วนี่มีแต่ใจไม่เอาอยู่ซะก่อนถ้าจะพักนอนก็นอนพักอะไรก็แล้วแต่ไม่เรียนนี่พอได้โอกาสนั้นดีแล้วพอปั๊บมีความจำก็เริ่มมันถ้าหนักเข้าหนักเข้าก็เป็นอย่างนั้นทื่อไปหมดนี่ภาคความจำขึ้นอยู่กับสมองนี่ภาคความจริงคือการปฏิบัติเริ่มจากตั้งแต่เราบริกรรมก็อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย พอจิตเริ่มสงบก็สงบตรงนี้สงบตรงนี้มากน้อยอยู่ตรงนี้สว่างสวยอยู่ตรงนี้เลยมีแต่ตรงนี้ตรงนี้ตลอดที่สมองไม่มีความหมายเลยบอกชัดๆนี่ว่ามันสมองไม่มีความหมายเอาที่นี่เวลามันจะไปจริงๆจิตนี่จะไปจริงๆนะทุกขเวทนาที่เต็มอยู่ในสังขารร่างกายของเรานี่มันเต็มเหนียวมันจะไปพอมันจะไปจริงๆแล้วนี่มันจะหดความรู้เนี่ยก็เป็นความรู้เนี่ยไปตามนั่นแหละเส้นประสาทส่วนต่างๆเนี่ยความรู้จะแทรกไปหมดเลยออกจากจิตอันใหญ่เป็นกระแสออกไปตามความรู้นี่ๆตามประสาทส่วนต่างๆทีนี้พอความรู้หดเข้าไปปุ๊บความรู้ที่อยู่ตามประสาทต่างๆหดไปพร้อมกันเลยร่างกายนี่จึงเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนหูหนวกตาบอดไม่ได้นะเลยนั่นแล้วอันนี้ไม่รักษาอะไรทั้งนั้นภายนอกนะการที่จิตต้องพูดในรับการลงท่านไม่มีไหวไม่มีอะไรเลยสติสตังตั้งไม่ตั้งก็เป็นหลักธรรมชาติอยู่นั่นจิตถดเข้ามาปุ๊บจนกระทั่งถึงได้ถามตัวเองเป็นสังขารขึ้นมา พอรวมปุ๊บเข้ามานี่หมดแล้วเนี่ยเรานี่หมดที่นี่ทุกเวทนาที่เป็นแสนสาหัสนั้นนะมันจะหมดไปพร้อมกันกับความรู้นี่ในส่วนต่างๆของประสาทนะหดตัวเข้ามาความรู้อันนี้หดเข้ามาทุกเวทนาก็หดเข้ามาพร้อมกันเข้ามาอยู่จุดศูนย์กลางพอเข้ามาอยู่จุดศูนย์กลางคือใจนี้แล้วทุกเวทนาไม่มีเลยหมดในขณะนั้นหมดจริงๆทุกเวทนาในร่างกายนะหมดจริงๆนี่แล้วกายก็เป็นท่อนไม้ท่อนสีไม่มีความหมายอะไรเลยนี่ล่ะจิตเวลาจะไปดูมันชัดๆจิตนี่เวลาจะไปจริงๆความรู้นี่ถ้ามีสติต้องเป็นอย่างนั้นความรู้ทั้งหมดในส่วนร่างกายคือหดขึ้นมาเนี่ยพึบขึ้นมาทางนี้ลงมันเห็นชัดๆนะทางนี้ก็ขึ้นมาก็หมายก็ว่าความรู้มันหยั่งลงไปโน้นหยั่งไปหยั่งขึ้นไปโน้นหยั่งไปทั่วสารพางกายที่พอเวลาหดมันก็หดขึ้นมาพร้อมกันเลยปุ๊บปุ๊บเข้ามากลางพอเข้ามานี่แล้วร่างกายทั้งหลายหมดทุกเวทนาทั้งหลายหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้นั้นล้วนมันฮะจะไปตรงนี้เที่ยวเหรอน่ะเห็นไหมล่ะครั้งเดียวพอได้จังหวะแล้วอันนี้ก็มันไม่ไปกำหนดจิตดูมันชัดเจนว่าเอาไปก็ไปตั้งท่าเข้าในนั้นอยู่เป็นสมมุติกิริยาสมมุติอันหนึ่งครับสร้างออกมาอีกสร้างแล้วนี่มันก็ลงอย่างว่านะความรู้นี้ออกลงมาทางนู้นขึ้นอย่างนี้ไปพร้อมกันพึบเลยทีนี้รู้เรื่องรู้ราวตาฝ้าตาฟางขึ้นมาแต่ก่อนตาไม่มีความหมายกลายเป็นตาฝ้าตาฟางหูก็เป็นหูหนวกหูฟางขึ้นมาต่อไปก็เป็นหูดีตาดีคือจิตออกแล้วออกมารับหน้าที่การงานทุกอย่างเลยมีเวลาเข้าจะหมดนะไม่มีอะไรเหลือเพราะนั่นเองเราจึงพูดได้ว่าคนเราถ้ามีสติอยู่จะได้รู้ชัดเจนว่าขณะที่จิตจะหลุดออกจากร่างกายนี่ทุกขเวทนาในร่างกายและในจิตก็ตามแต่จิตของคนเรามันต้องมีทุกขเวทนาในจิตนอกจากจิตประหารทุกขเวทนาในจิตไม่มีนี่เวลามันจะไปจริงนี่ทุกขเวทนาพวกเวทนานี้ดับหมดไม่มีอะไรเหลือเลยไปตอนนั้นปล่อยตอนนั้นเองร่างกายจะเป็นธรรมะจันทร์ฟื้นพอกระแสความรู้นี้เข้าไปสู่จุดอันใหญ่ซะคือใจซะนี่ก็ไปเลยดีดผึ่งนั่นน่ะ9เรียกว่า 100% 99% นี้รวมกระแสความรู้ทั้งหมดเข้ามาอยู่จุดศูนย์กลางพอ100นี่ก็ดีดออกเลยนั่นท่านเรียกคิดออกจากร่างออกตรงนั้นเองถ้าผู้มีสติจะรู้ชัดเจนว่าขณะที่จิตจะออกจากร่างนั้นทุกเวทนาระดับหมดไม่มีอะไรเหลือแต่นี่ใครรู้ล่ะเห็นแต่ทิ้งเนื้อทิ้งตัวอย่าว่าจะตกสงตกเตียงมันตกบ้านตกเรือนก็ได้ใช่ไหมล่ะมันไม่มีสติมันเลยไปแล้วทุกอย่างไม่ว่าทุกข์เป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงไม่รู้พังเข้าใจอย่างที่พูดนี้มันพูดเรื่องอะไรนะมันต้องตอบไปอย่างนี้เราก็ยิ่ง
1: เวล
0: า
1: จะตาย
0: ฮ
1: ะว่าจิตในขณะที่ร่างกายแตกแล้วเนี่ยจิตจะไม่ออกจากร่างเนี่ยจะยังสามารถสัมผัสธรรมะ ครูบาอาจารย์ที่มีทางจิตได้ไม่รับ
0: ถ้าจิตมันไม่รับแล้วมันก็ไม่ได้ยินแล้วหมดตาหูจมูกเลี้ยงกายเป็นท่อนไม้ท่อนฝืนมันก็ไม่มีอะไรรับกันได้เหลือแต่จิตล้วนๆ
1: ที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นน
0: ั่
1: นเพราะว่าร่างกายมันใช้ไม่ได้ขึ้น
0: นั่นแหละคือเสียงก็จะต้องมาทางหูใช่ไหมหูก็เป็นส่วนร่างกายเมื่อตาหูจมูกเลี้ยงกายหมดความหมายสิ่งนั้นก็หมดเพราะเป็นนิสัยของกันและกันจะหมดด้วยกัน
1: แต่จิต
0: เ
1: นี่ยสัมผัสจิตได
0: ้จิตสัมผัสจิตบ้าตัวไหนอีกแล้วเราอยากถามมากนะมันมีจิตบ้าจิตดี
1: น
0: ะฮะ
1: พล
0: ัง
1: จิตจากเทพจากเทพครูแบบครูบาอาจารย์เนี่ยรู้สึกยังมีพลังที่นั่นคือไม่เหมือนเทพของพระธรรมดาถ้าของพระแม่ครูบาอาจารย์นี่จะมีพลังจิตอยู่ในนั้นก็เวลาอย่างที่ฟังเทพท่านจากเทพเนี่ยก็ยังเหมือนกับฟังเทพท่านแล้วท่านอยู่ตรงหน้าด้วย
0: เราเคยฟังเลย
1: เคย
0: เออถ้างั้นไปฟังนะได้ถ้างั้นมาถามเขาจะแตกอะไรถ้าเคยฟังแล้วมาถามเขาจะแตกอะไรผู้เขียนรุ่งเว้ยผู้การไปแล้วผู้มากายก็มารุ่งกันอยู่นี่ก็ไปวางเลย
2: บูชาพระเทพเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: เออมามาคนเดียวบูชากันเต้เลยเอามา
1: ถามพระ
0: อ
1: รหันต์ตอนจะปฏิบัติธรรมท่านเป็นพ่อพระอรหันต์ที่เป็นฌานราภีท่านอาจจะโดยเฉพาะพระอรหันต์ที่ท่านมีฌาน
0: ก็ดูเก่งมันก็ดูทำงานแล้วมันหมดความหมายไปแล้วเราจะไปหาอะไรมาหรือ
1: ฮะเพ
0: ื่อ
1: นอาจารย์จะบอกห้ามไปรบกวนครูบาอาจารย์
0: อาการคาเราก็พูดแล้วนะก็แค่ของเราเองที่ไปฟังอยู่จังหวัดกุบงผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดให้คนฟังหมดทั้งเมืองออกมาคือวัดหนองป่าพงแล้วนะคือพากวัดหนองป่าพงไปหาเราที่สวนน้ำขำน้ำขำถึงอาการการชาเป็นยังไงวะหรือโรงพยาบาลหรือนั่นหรือแต่ว่างี้นะเพราะว่างั้นขึ้นรับกันเลยก็อย่างนั้นเนี่ยโรงพยาบาลนั่นฉะนั้นก็เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนั่งแค่ตั้งนั่งพอตกลงปั๊บข้างก็เอาแคบหนีไปเมืองอุบลไปเปิด แล้วก็ผู้ว่าประกาศเลยนี่เป็นแคบของอาจารย์มหาบัวเอาใครจะค้างก็ค้างเอาให้เปิดฟังให้ฟังด้วยกันขั้วหน้ากันเวลานี้นี่เป็นแคบของอาจารย์มหาบัวมาจากสวนดังคำผ้าข้างนำมาเอาคอยฟังว่าพอเปิดขึ้นกับเพื่อนเพราะมันเผ็ดร้อนเต็มที่พอจบลงแล้วถึงแล้วพูดไปหมดอย่างนี้คือว่าร่างกายมันหมดคุณค่ามีสภาพอย่างเดียวแล้วหมดแค่ไงแค่หมดแล้วนี่พอจบลงแล้วเขาจะว่าไงข้างใครจะข้างมาหรือจะเอาข้างว่าอย่างนี้ในโรงพยาบาลอย่างนี้หรือจะว่ายังไงความหมายก็ว่างั้นแหละแล้วแค่ปัดตรงนี้ออกเข้าใจไหมมันสั้นแค่ว่างั้นแล้วใครจะว่าไงเอาข้าเห็นตามท่านแล้ว ก็ทราบก็ปฏิบัติตามท่านนะถ้าไม่เห็นตามท่านก็ปฏิบัติตามนี้แล้วคนทั้งวัดเงียบไม่มีเสียงแม้เสียงเดียวข้างขึ้นมาเลยแล้วผู้ว่าประกาศอยู่เห็นด้วยกันหมดเลยเนี่ยจะเอาสาย ทรมานท่านที่แสนสาหัสนี้ออกเพื่อท่านจะปล่อยเรื่องภาระของสมุนไพรตามมือท่านไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกใครก็เงียบอยู่เหมือนกันนี่เราจะทำงานนะเอาค่าขาดตรงไหนให้ข้ามาไม่มีต้องปลดสายว่าเพิ่งก็ไปเลยพอใจไหมอ่ะก็หายห่วงเลยภาษาร่างกายมีความหมายอะไรมันตึงแรงงั้นมันตึงคืนเปล่งไฟหมดทั้งเนื้อทั้งตัวไม่เป็นประโยชน์แม้มันหนีมาสายแล้วเราจะมาชื่นแซงท่านให้เป็นกองทุกข์อันใหญ่หลวงหรือความเป็นประโยชน์นิดหนึ่งไม่มีแก่เป็นความเป็นความทุกข์ก่อความกังวลวุ่นวายเต็มขันอยู่งั้นหมดเนี่ยคือว่าพอจะเอาออกมาพอเข้าไปเลยผมก็หนังนั่งเราถึงจะบอกเวลากายยาเหงาอ่ะนี่บอกคัดๆอย่างเงี้ยอย่างทุกวันนี้เคยบอกมาอยู่แล้วนี่เวลาเจ็บไข้เราป่วยใช่บอกเราไม่ไปโรงพยาบาลไม่เป็นความยอมเรายาเราไปไงบอกจะไปไหนต้องเป็นความยินยอมหรือความจำของเราเมื่อเวลาเจ็บไข้เราป่วยมากใครจะมายุ่งเรานะเขาบอกแล้วป่วยมากเท่าไรให้ต่างคนต่างดีอย่ามาบอกอย่ามาเตือนจะเตือนธรรมะบทเราตามเราเป็นธรรมะอยู่แล้วอย่างหัวใจเราใช่ไหมล่ะเราจะทำหน้าที่ของเราเองแล้วเรื่องทำไมใครจะมาจับกล้องจะมาจ้องร่างกายเราใครอยู่ที่สงบให้สงบเราจะทำหน้าที่ของเราพอมันขึ้นลงไปแล้วใครจะโยนลงเหวบอกแล้วไม่ว่าแล้วไม่สนใจแต่ว่าแต่เวลามีชีวิตอยู่อย่ามาแต่ให้ขับไปด้วยการทำสังเราเด่นเท่งชัดนะว่าเมื่อเราก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเวลาตาก็เป็นอย่างนี้อีกสั่งว่าเด็ดขาดใครจะมาฝืนไม่ได้นะก็มันอะไรจะแง่ยิ่งกว่าเราแง่เราสามประการเรามาเป็นสัตว์ถือพยานเมื่อไรธรรมชาตินี้เป็นของเราสัตว์ถือพยานเมื่อพยานเต็มมือนี้หมดแล้วเราก็ไม่เป็นพยานได้เราไปยุ่งกับมันทำไมเข้าใจไหมอ่ะเรื่องการปฏิบัติจิตใจเจ้าองค์ถึงขั้นเด็ดเด็ดจริงๆไม่ต้องหาใครมาเป็นพยานพอแล้วหวังทีเดียวพอแล้วทีเดียวเลยนั่นถึงว่าทำทั้งเอกทั้งเอกคือทำของศาสตร์ยานทำอะไรนี่มันก็จะบ่ายสองโมงอยู่ซึ่งอย่างนั้นเนี่ยจะไม่บังเทศนั่นเนี่ยว่าไงห้าให้คนแก่ให้คนแก่ทำงั้นแล้วให้ความยัง
3: ย
0: ัง
3: คร
0: ับ แง่แล้วว่าจะไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วให้พรให้พรยะถาวาดุวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปิอิทิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจฉาตุสาเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาทานตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันทารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับคดีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารขอเชิญท่านรับฟังครับ
5: สมบัตินี่ก็นิยมว่าดีอยู่
3: แต่หังอยู่ใต้อู่ของอนิจจังเมื่อมันเมื่อเที่ยงแตกสลายไปเมื่อแม่นของผู้ใด

ใส่เหือใส่แพ่เพื่อคำขี้คำฝากคันคำไปแล้วห้องกระถิ่มแล้วเหือเมื่อได้ขึ้นมาขี้กลับขึ้นมาอีกสกุลละกายก็คือกันอาศัยชั่วข้าวพญาคิดตลาดก็มาอาศัยชั่วข้าวสกุลละกายนี่แหละเป็นเพื่อนพญาคิดตลาดเพื่อนของกายภายนอกก็มันเพื่อนมันซ่านเฮายังมันก็เพื่อนภายในอีกเพราะเอาตะปูตีไว้เพราะเอาไม้มาเฮ็ดมาทำเพื่อนของพญาคิดตลาดนี่มุ่งแอมด้วยหนังห่มอยู่เลียเนื้อนั่นพอกไว้คือดินท่าฝาเส้นเอ็นนั่นเนียวรัดลึงไว้ผูกไว้เป็นตอกเป็นหวายแท่นตะปูเนี่ยจักได้แตกจักได้สลายไปทันสิ้นลมหายใจแล้วหอดขวบมากก็ถึกกินเพราะเน่ามาแต่ในท้องพุ่นหอกหอดเจ็ดมือมากก็เป็นน้ำอย่างเหลืองไหลต่อไปหันอีกก็เปื่อยเพ่นี่เรียกว่าเฮียนพญาคิดตลาดพญาคิดตลาดเบิ่งให้มันคักมาสร้างเฮือนอันบ่หมั่นบ่เที่ยงผู้ที่สุกเสาน้ำเฮือนน้ำซ่านที่มันเพ่มันพังไปก็มันพญาคิดตลาดผู้สร้างขืนก็มันพญาคิดตลาดพญาคิดตลาดจงทำข่วมข้าวใจให้มันถึกซะยาสุมาสร้างเฮือนหลังนี้อีกหลังนางหุมนี่ตายมือได้ก็ขอให้ได้เข้าสู่พระนิพพานเลยอย่าได้มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารคันถ้าว่าบุญหลายได้ไปพบมาโลกก็อยู่หันหลายกอบหลายกันอยู่หมดอานิสงส์แล้วก็ลงมาเป็นสัตติรสารก็มีลงมาเป็นเพศก็มีลงมาตกมรหกอีกก็มีลงมาเป็นมนุษย์อีกก็มีคำว่าเกิดแล้วสิเกิดเป็นหยังก็สร้างเป็นอินเป็นพ่มเป็นพระยมพระการเป็นเจ้าทุโลกกบาลทั้งสี่ก็ตามเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณคล้องสิงอยู่ก็ตามก็ต้องมีแก่มีเก็บมีตายลงบนเดียวกันว่ามีสารอุทธรณ์เมื่อเหตุผลเป็นทั้งสี่สัตว์แจ้งในคิดในใจแล้วความยินดีต่างๆจึงสิได้ตัดออกสิได้เลือกเฟ้นเอาแต่บนดีแต่ก่อนหอบเอาทั้งขี้มูล่าขี้ม้าแหงบาดนี้ถึงจักเลือกเฟ้นแล้วคือเลือกเฟ้นเจตนาเจ้าของนั่นเองเลือกเฟ้นความหวังเจ้าของนั่นเองเลือกเฟ้นความประสงค์ของเจ้าของนั่นเองสิประสงค์อันเดียวแต่จะเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นบนบ่มาแก่มาเก็บมาตายความประสงค์ทั้งอื่นสิตัดออกหมดสิค่ายเมาออกสิค่ายออกสิยังอมไว้แต่ปรารถนาพระนิพพานโดยด่วนเท่านั้นถึงบ่ถึงถึงชาติถึงไว้ก็ตามเอาอันเดียวเท่านี้มีเจตนาปรารถนาอันเดียวเท่านี้ถ้าเขาไม่ทักพักคืนหนึ่งก็ตามพอเห็นเต็มตาเลยบ่มีมันปิดบังบ่มีไผสิตัวได้เพิ่นว่าลูกหน่วยนี่ไปอยู่พุ่นถวยมันสิเป็นสุขไปอยู่พี่ถวยมันสิเป็นสุขว่าซั่นคําว่าในโลกอันนี้สิไปอยู่บ่อนใดก็เป็นทุกข์เหมือดทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายถึงสิมีทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายก็ตามเถิดขอให้ได้ปฏิบัติศีลธรรมเป็นครูกับชีวิตไปแต่ละศาสตร์ละภพไปให้มันบางมันบางไปถึงแม้จักมีเกิดอีกอยู่ก็จะได้หาบได้หิวควบโลกกดลงมาหลายๆเห็นมันค่อยเบาไปเทื่อได้เรียกได้หน่อยคือพระจันทร์ในวันข้างคืนเนี่ยคันเฮาอยู่ห่างเหินจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อุปมาคือเฮา

0: เป็นพระจันทร์ในวันแฮมนับที่แฮมคำหนึ่งไปแล้วค่อยสวยไปสวยไปบ่สามารถสีน้ำความเจริญมาใส่เจ้าของได้ขึ้นรถขึ้นเรือจะกลับบ้านมาพากันภาวนาพุทโธพุทโธไปพุทโธอย่าให้พบปัญหาอย่าให้ผ่านอันตรายตลอดทอดฟังโจรม่านอย่าให้มาใกล้ถ้าโมสังโฆก็คือกันให้นึกจังสั่นไปทั้งบ้านทั้งเมืองมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นปล่อยผลทุกข์ในวัฏสงสารเฮาเห็นทุกอย่างเต็มทีเฮาจังสิเบื่อหน่ายทุกอย่างเต็มทีเฮาเคล็ดหลาบอย่างเต็มทีเฮาจังสิบ่ได้มาท่องเที่ยวอย่างเต็มทีเฮาสิทําความสงสัยในความเกิดแก่เก็บตายให้มันสิ้นให้มันสลางจิตใจบ่ได้สงสัยบ่ได้ยินดีพระอรหันต์อรหันต์มองลงมาแต่พรหมโลกลองมามองมาเห็นพระพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกสัตว์โลกอุปมาคือน้ำลายท่วมทิ่มบ่ได้เสียดายเอาคืนเข้าปากจักเทื่อมีแต่หมดแต่แมงมาหยาดกันกินหมู่เฮาคันกิเลสหลายก็อุปมาคือหมดแมงญาติสมบัติของพระอรหันต์ทั้งหลายที่เพิ่นค่ายถิ่มแล้วอุปมาสมบัติมนุษย์โลกสวรรค์โลกเทวโลกพรหมโลกนี่อุปมาคือน้ำลายพระอรหันต์หมู่เฮาอุปมาคือหมดมาญาติของบ่มันบ่เที่ยงกันอยู่มาเสียดายแล้วอะไรของบ่มันบ่เที่ยงอยู่แล้วเฮาสิทําความเข้าใจถูกคั่นนี่เฮาสิเห็นโทษในความบ่หมั่นบ่เที่ยงเฮาสิเห็นโทษในความเกิดอย่างเต็มทีเฮาสิเห็นโทษในความแก่อย่างเต็มทีเฮาสิเห็นโทษในความตายอย่างเต็มทีเฮาจักเห็นโทษในความที่เฮาหลงมาอย่างเต็มทีคั่นนี่จักถอนจิตถอนใจเกิดชาติใหม่เกิดชาติใหม่ก็หมายความว่าศาสตร์ที่มีปัญญาเพราะปัญญาซุ่มนั่นมาท่านกันแล้วความหลงทั้งหลายก็เลยคลายเมาไปเรียกว่าเกิดศาสตร์ไหมเมื่อมีผู้สมปรารถนาจะคนผู้ตายไปแล้วมื้อนึงมีแต่ตายค่างานมืดเว้นพระอริยะเจ้าเสียงานอันนั้นกูก็บ่ทันแล้วงานอันนี้กูก็บ่ทันแล้วเมื่อท่านได้ให้ลูกใครล้านอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวว่าตายค่างานอุปมาคือหูกตำค่ากี้อยู่แล้วก็ตายซะที่บ่ค่ากี้ก็ตายอยู่ตายค่างานอยู่เพราะว่าท่านได้เบื่อนายลูกพ่อคนเบื่อมานายลูกพ่อแล้วถ้าบ่หวังได้พบหน่อยพบใหญ่เรียกว่าบ่ตายค่างานเดี๋ยวงานแล้วหมดปัญหาเจ้าของก็บ่มาสอดแทรกเจ้าของงานชำระงานหมดเลยเพราะว่าเป็นห่วงว่าเป็นอะไรในวัฏสงสารกู้ชาติกู้ภพได้กู้ชาติกู้ภพเข้าสู่พระนิพพานเรื่องเกิดกับเรื่องทุกข์มีความหมายอันเดียวกันเรื่องแก่กับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเรื่องเก็บกับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเรื่องตายกับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันจะมีโมหารไปสักเพียงไหนก็ตามแต่ก็มีรสชาติและความหมายอันเดียวกันยกเว้นท่านผู้พ้นไปเสียเนื้อนอกนั้นมีความหมายอันเดียวกันเรื่องหนาวกับเรื่องทุกข์ต่างกันอย่างไรอันเดียวกันเรื่องหิวเรื่องกระหายเรื่องปวดอุจจาระปวดปัสสาวะกายกระทุกทุกทางกายทุกทางกายก็เทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราจะยึดถือว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ก็ตามแต่ความจริงก็เป็นทุกขังอริยสัจจังอยู่นั่นเองพระบรมศาสดาสอน
1: ปริญเยยันติเมภิกขเวจงพิจารณาให้ยิ่งปริญญาตันติเมภิกขเวเราพิจารณายิ่งแล้วปหาตบันติเมท่านทั้งหลายจงคลายจงละความเมาเสียเถิดสัชชิกาตบันติเมท่านทั้งหลายจงทำให้แก้งในขันธสันดานของท่านทั้งหลายเสียเถิดสัชชิกะตันติเมเราได้ทำให้แก้งแล้วศีลก็ตัดศีลลงในกายวายกายใจตามข้อที่ทรงอนุญาตและข้อที่เว้นสมาธิก็ตั้งมั่นลงที่กายวายกายใจปัญญาก็ให้รอบรู้ในกายวายกายใจไม่ให้เป็นโทษสิ่งไหนที่เป็นโทษให้เว้นที่นี่ศีลสมาธิปัญญาก็รวมลงเป็นตัวเดียวกันแต่ก่อนพระบรมศาสดาไม่ได้บัญญัติเพราะเหตุใดเพราะภิกษุมีกิเลสน้อยที่บวชมาในยุคก่อนๆพอมีผู้ทำผิดท่านจึงบัญญัติขึ้นข้อไหนที่บัญญัติก็เพราะถูกทำผิดสิ่งไหนที่ไม่ถูกทำผิดท่านก็ไม่ได้บัญญัติพระบรมศาสดายืนยันว่าศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวรวมลงถึงเอกศีลในปัจจุบันรวมลงเอกสมาธิในปัจจุบันรวมลงเอกปัญญาในปัจจุบันส่วนจะไปทางโลกีหรือโลกุตระก็แล้วแต่ปัญญาสัมปยุตของแต่ละท่านศีลปฏิบัติศีลเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเรียกว่าโลกียศีลปฏิบัติสมาธิเพื่อให้จิตรวมเพื่อต้องการมนุษย์สมบัติเพื่อต้องการเทวสมบัติเพื่อต้องการพรหมสมบัติก็เรียกว่าโลกียสมาธิปัญญารอบรู้ในกองสังขารหรืออะไรก็ตามแต่มีเจตนามุ่งหวังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติก็เป็นโลกียปัญญาโลกุตระศีลโลกุตระสมาธิโลกุตระปัญญาหมายเอาศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบันเป็นต้นไปจะเป็นพระโสดาบันเอกภิชฌีหรือโกลังโกละสัตตคตุปรมะก็ตามสมาธิก็เหมือนกันจะเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรืออุปนาสมาธิอัปปนาสมาธิก็ตามถ้าหากว่าเป็นโลกุตระสมาธิก็หมายถึงสมาธิของพระโสดาบันเป็นต้นไปจะเป็นเหตุมะปัญญาก็ตามจะเป็นมัชฌิมปัญญาก็ตามจะเป็นอุปริมปัญญาก็ตามก็หมายถึงปัญญาพระโสดาบันเป็นต้นไปเพราะปัญญาพระโสดาบันไม่ส่อไม่แสหาในโลกียสมบัติและเทวสมบัติและพรหมสมบัติเจตนาเป็นของสำคัญเมื่อเจตนาอยู่ในโลกีหวังมนุษย์สมบัติหวังสมเทวสมบัติหวังพรหมสมบัติจะพึ่งเคร่งสักเพียงไหนก็ตาม ก็หักเป็นโลกีไปทั้งศีลและสมาธิปัญญาพร้อมทั้งเจตนาและจิตใจด้วยข้อนี้ไม่มีใครเป็นพยานให้ต่างท่านก็ต่างทดสอบใจของตนเองก็แล้วกันจะให้คนอื่นมาเป็นพยานเป็นพยานไม่ได้เพราะเจตนาของใครของมันก็ต้องรู้ตัวเองเราประพฤติพรหมจรรย์อยู่เดี๋ยวนี้เพื่อหวังอะไรต้องตอบตนได้ทีเดียวถ้าไม่ตอบออกมาให้หมู่เพื่อนเห็นก็ต้องตอบตนได้โดยเฉพาะถึงจะแปลงตอบจะมีเล่ห์มีเหลี่ยมตอบตนก็ไม่พ้นตนจะรู้ตนเองภาพพจน์ขึ้นอยู่กับตนหมดสิ่งเหล่านี้เป็นของสำคัญมากการประพฤติยิ่งประพฤติหย่อนประพฤติเด็ดประพฤติเดี่ยวการประพฤติเด็ดเดี่ยวเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติแต่การประพฤติเด็ดเดี่ยวจะเอาอะไรเป็นเครื่องหมายเพราะใครๆก็ว่าใครเด็ดเดี่ยวทั้งนั้นใครก็ไม่ยอมว่าใครประพฤติหย่อนเอาเจตนาของตนเป็นเครื่องหมายเจตนาของตนอยู่ในระดับใดตอบตนได้ทันทีไม่ต้องหาพยานข้อนี้เป็นของสำคัญมากทำชั้นปรมัตถ์ไม่ต้องหาพยานฝ่ายพระวินัยมีพยานเพราะพระวินัยเป็นเครื่องกำจัดกิเลสฝ่ายหยาบส่วนธรรมะชั้นในแท้ชั้นปฏิบัติไม่มีพยานเอาตนเองเป็นพยานตนเดินทางถึงไหนก็ต้องเอาตนเป็นพยานตนนั่งอยู่ก็ต้องเอาตนเป็นพยานผมนั่งอยู่หรือไม่ครับจะไปถามอย่างนั้นก็ไม่ถูกเดี๋ยวนี้ผมนึกไปอะไรบ้างจะถามอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะตนเป็นผู้รู้แล้วจะถามทำไมตนนั่งหรือตนไม่นั่งตนนึกไปที่ไหนทางไหนตนก็รู้จักตนอยู่ด้านธรรมะฝ่ายปฏิบัติต้องปฏิบัติกันไปแถวนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จักความหมายของตนเองตนอยู่ในเจตนาใดๆก็ไม่รู้ทีนี้เดี๋ยวนี้กามวิตกของผมมีอยู่หรือไม่ไม่จำเป็นจะให้คนอื่นทำนายทายทักตนต้องรู้ตนเองเดี๋ยวนี้พยาบาทวิตกผมมีอยู่หรือไม่ถ้าคนอื่นทายถูกก็จะอัศจรรย์ทีนี้ก็อัศจรรย์ตนเองดีกว่าคนอื่นเพราะตนรู้จักก่อนคนอื่นแล้วนี่หิงสาวิตกผมมีอยู่หรือไม่เดี๋ยวนี้ถ้าเขาทายถูกก็จะว่าเขาดีทีนี้เราไม่ดีหรอกหรือเรารู้จักก่อนเขาแล้วเราเห็นภายในวัฏสงสารเพียงไหนหรือเราทำพอเป็นพิธีหรือเราบวชมาเป็นกระต่ายตื่นตูมการให้ทานรักษาศีลภาวนาการถือพระพุทธศาสนาเราเชื่อเหตุผลอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ต้องตอบตนได้ไม่สุ่มเดาเหตุผลที่จะให้เชื่อในทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างก็กรรมและผลของกรรมเป็นเหตุให้ปฏิเสธพระพุทธศาสนาไม่ได้กรรมมีมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุเพราะผลลัพธ์ก็อยู่ที่กับมโนกรรมเหตุที่สร้างขึ้นก็อยู่กับมโนกรรมมโนกรรมเป็นผู้รู้ตัวมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายมโนกรรมสงสัยสิ่งใดผลมโนของมโนกรรมก็นำความสงสัยมาให้ทันเวลาไม่เลือกการอกาลิโกผลของกรรมจิตใจที่นึกเมตตากรุณาผลของใจก็นำมาด้วยเมตตากรุณาทันท่วงทีไม่นิยมการไม่นิยมเวลา จิตใจฉุนเฉียวผลของใจก็นำมาให้ฉุนเฉียวในกระทันหันนั้นเหตุฉะนั้นจึงเชื่อกรรมและผลของกรรมเมื่อเชื่อกรรมและผลของกรรมได้สนิทแล้วทีนี้การถือเคารพนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้ต้องบังคับหากเชื่อเองเมื่อเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเลือกทำกรรมที่ดีมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมเป็นหัวหน้าของกรรมทั้งหลายสิ่งไหนที่เคยตกนรกด้วยมโนกรรมที่ทำไม่ดีก็จะพยายามเข็ดหลาบพระพุทธศาสนาอาศัยหลักกรรมและผลของกรรมกรรมอันใดทำแล้วเดือดร้อนในภายหลังกรรมอันนั้นอย่าทำเถิดเครื่องทดสอบแต่เป็นทดสอบหลังฉากกรรมอันใดที่ทำลงไปแล้วไม่เดือดร้อนกรรมอันนั้นจงทำเถิดเครื่องทดสอบแต่เป็นหลังฉากธรรมัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ธรรมของสัตบุรุษธรรมของพระโสดาบันอัฏฐัญญุตาเป็นผู้รู้จักผลเช่นรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้อัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชอบด้วยยศศักดิ์บริวารและตระกูลและคุณทำเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรประพฤติตนให้เป็นการสมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรมัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบกาลัญญุตาเป็นผู้รู้จักการเวลาและในอันประกอบกิจนั้นๆปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกิริยาที่ประพฤติต่อประชุมชนนั้นๆว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทำกิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นบุคละปรปรัญญุตาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควรคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบเป็นต้นภูมิเหล่านี้เป็นภูมิของพระโสดาบันทั้งนั้นเรียกว่าธรรมของสัตบุรุษธรรมของสัตบุรุษประกอบด้วยธรรม8ประการเป็นคนมีศรัทธาเป็นคนมีความละอายต่อบาปเป็นคนมีความกลัวต่อบาปเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาจะพูดอะไรกับใครๆก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะคิดสิ่งใดกับใครๆก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะทำสิ่งใดกับใครๆก็ไม่ทำเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นมีความเห็นชอบมีเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นให้ทานโดยเคารพเพื่อเพื่อแก่ของที่ตัวให้และผู้รับทานนั้นไม่ทำอาการดุดทิ้งเสียนี่หลักของพระโสดาบันทั้งนั้นบุคคลผู้จะถึงพระสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ต้องผ่านพระโสดาบันเสียก่อนจึงจะรู้จักหนทางไปอบายมุขทุกประเภทเป็นภูมิสมบัติของพระโสดาบันทั้งนั้นการคบมิตรเลือกมิตรก็เป็นภูมิของพระโสดาบันพระโสดาบันงดเว้นการพนันทุกชนิดไม่ส่งเสริมด้วยในทางตรงและทางอ้อมทางลึกและทางตื้นไม่ส่งเสริมการพนันทุกชนิดค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายเนื้อเป็ดเนื้อสัตว์ที่ตัวค่าค่าขายสัตว์เป็นเช่นค่าหมู ค่าสุกรค่าขายสุกรเลี้ยงไก่ขายเลี้ยงเป็ดขายไม่มีในพระโสดาบันค่าขายน้ำเมาทุกชนิดค่าขายยาพิษทุกชนิดไม่มีในพระโสดาบันถ้าหากว่าไม่รู้จักภูมิของพระโสดาบันแล้วการปฏิบัติก็ไม่ชัดพระโสดาบันไม่สงสัยในคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยว่ามรรคผลนิพพานว่าจะไม่มีหรือหมดไปแล้วอัญญสัตตุเทศไม่ถือศาสดาอื่นไม่ชอบไม่ยอมทำบุญกับศาสดาอื่นเว้นไว้แต่ทำแก้ลำคาญนางวิสาขาเลือกทานกับปริพาชกมาให้ทานเสียเลยนางวิสาขาคงจะเป็นพระโสดาบันเอกภิกขีก็อาจเป็นได้แต่ในตำนานไม่ปรากฏเลือกคบเม็ดอีกพระโสดาบันในข้างพุทธกาลมีตั้งล้านพระจักรทาคามีอนาคามีก็เหมือนกันพระอรหันต์ก็เหมือนกันทั้งหัวดำด้วยทั้งหัวโล้นด้วยธรรมของพระองค์มีอยู่ทุกการผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นปฏิบัติเราผู้ใดเคารพธรรมผู้นั้นเคารพเราผู้ใดรักธรรมผู้นั้นรักเราผู้ใดศึกษาธรรมผู้นั้นศึกษากับเราผู้ใดเรียนธรรมผู้นั้นเรียนกับเราผู้ใดหวังดีในธรรมผู้นั้นก็หวังดีในเราพระบรมศาสดายืนยันขาดตัวและบอกว่าในมหาปรินิพพานสูตรสมณะทั้งสี่คือพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์ไม่มีในศาสดาอื่นเลยนอกจากศาสดาพุทธแล้วเราตถาคตไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมเป็นธรรมาธิปไตยไม่ได้พูดเป็นอัตตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ในมหาปรินิพพานสูตรในศาสดาอื่นๆถึงแม้จะประพฤติพรหมจรรย์เด็ดเดี่ยวสักเพียงไหนก็ไปเพียงแค่พรหมโลกเท่านั้นผู้ที่ไปในทางถูกไม่สามารถถึงพระโสดาบันเพราะเป็นโลกีสมาธิโลกียทานโลกียศีลโลกียสมาธิพระโสดาบันว่าพุทโธคำเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ที่นี่พวกโลกีมาว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนกันบริกรรมความตีความหมายต่างกันพุทโธของพระโสดาบันไม่สงสัยในทางเดินไม่สงสัยมรรคผลนิพพานคำว่าธโมธโมสังโฆก็เหมือนกันคำว่านโมตัสสะพุทธะตัวราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแปลได้ความอย่างนั้นพระโสดาบันแปลแยบคายกว่าปุถุชนคนหนาแปลก็แก้วเจ้าขาจึงเข้ากับกล้วยไม่รู้จักอะไรทีนี้เพราะตีความหมายต่างกันพุทธังสนังคัจฉามิก็เหมือนกันพุทธังสรณังคัจฉามิของพระโสดาบันถึงแล้วไม่ถอนออกพุทธังสรณังคัจฉามิของพวกโลกีความหมายต่างกันปัญญาสัมปยุตต่างกันในขณะที่เห็นธรรมไม่แยบคายพุทธังสรณังคัจฉามิของพระอรหันต์เป็นพุทธังสนนังคัจฉามิไม่มีกิเลสพ้นไปแล้ว พุทธังสรณังคัจฉามิของพระสักทาคามีก็แยบคายกว่าพระโสดาบันพุทธังสรณังคัจฉามิของพระอนาคามีราคะโทสะโมหะขาดไปแล้วไม่มีพุทธังสรณังคัจฉามิของพวกเล่นเลขเล่นผามันก็ไปตามแถวของเขาไปตามคลื่นของเขาไปตามเจตนาของเขาทำบทเดียวกันตีความหมายต่างกันผู้มีปัญญาลึกก็ตีลึกผู้มีผู้จิตถึงโลกุตระก็ตีขึ้นถึงโลกุตระผู้จิตเป็นโลกิยะจะว่านิพพานนิพพานนิพพานนิพพานนิพพานสักเพียงไหนก็เป็นโลกีอยู่ข้อนี้เป็นหน้าที่เราจะเข้าใจเหมือนกันเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของตนคนเราถ้าเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ศีลสมาธิของท่านผู้นั้นก็เป็นศีลสมาธิตกเข้าในห้องโลกุตระแล้วเจตนาใดๆก็ตามจะกวาดลานวัดอยู่ก็ตามจะเดินไปบิณฑบาตก็ตามเพราะเจตนาเป็นของสำคัญมากบางท่านทำสมาธิเพื่อลาภประพฤติพรหมจรรย์เพื่อลาภก็เป็นโลกีไม่ใช่ภูมิของพระโสดาบันพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาหมายถึงพระโสดาบันสุดท้ายหมายถึงพระอรหันต์หมายถึงพระอรหัตตมรรคผลต่ำกว่านั้นลงมาท่านก็จัดเป็นโลกีโลกียะโลกิยศาสนาโลกิยพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาไม่ได้เป็นโลกิยะเป็นโลกุตระการจะถ่ายเทมนุษย์สวรรค์พรหมออกจากขันธสันดานเป็นของถ่ายยากเหมือนกันถ้ามาเห็นโทษเมื่อเห็นโทษในอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆจึงจะถ่ายเทออกง่ายถ้าไม่เห็นชัดก็ยังถ่ายไม่ได้ยังสลัดคืนไม่ได้จาโคปฏินิสโคยังสลัดคืนสลัดอะไรคืนสลัดความหลงของตนคืนสลัดความเข้าใจผิดของตนคืนที่เคยดองสันดานมาถ้าปัญญาเหนือมารปัญญาก็ชนะมารหรือต่อสู้กับมารได้ขันธมารมารคือปัญจขันธ์กิเลสมารมารคือกิเลสอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารมัจจุมารมารคือมัจจุเทวบุตรมารมารคือเทวบุตรประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเพื่อเป็นเทวบุตรก็เป็นมารอันหนึ่งไม่สามารถจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติได้แต่เป็นนิสัยอยู่จึงว่าเทวบุตรมารผู้ใดประพฤติพรหมจรรย์หวังเป็นเทพเจ้าในเทพองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีพรหมจรรย์ของผู้นั้นชื่อว่าขาดชื่อว่าทะลุชื่อว่าด่างชื่อว่าพร้อยผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ไม่ปราศจากเมถุนสังโยคเรียกว่าเมถุนสังโยคเพราะเสพเมถุนทางใจเพราะหวังในมนุษย์สมบัติสวรรค์ผมสมบัติพรหมสมบัติเรียกว่าเสพเมถุนทางใจผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่พ้นไปจากโลกคำว่าไม่พ้นไปจากโลกหมายความว่าไม่สามารถพ้นไปในปัจจุบันในชาติแต่ในชาติพบตัวต่อไปนั่นก็ไม่ตัดพ่อดอกหมายความว่าในปัจจุบันในชาติเราจะอธิบายพุทโธตลอดรุ่งก็ไม่จบ คุณของพระพุทธเจ้าเราจะอธิบายลมหายใจเข้าใจออกอย่างเดียวลมหายใจใจเข้าขณะเดียวเท่านี้เราจะอธิบายจนตลอดรุ่งก็ไม่หมดลมหายใจเข้ามีทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเก็บทั้งตายทั้งโลดทั้งโกรธทั้งหลงทั้งอ้างกระดูกทั้งอาการ32ทั้งศีล5ศีล8ศีล227มันมีอยู่ในปัจจุบันหมดทีนี้มันครบหมดขณะจิตเดียวก็ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วเพราะมีทั้งกองนามรูปเดี๋ยวนี้มีดินไหมมีเดี๋ยวนี้มีน้ำไหมมีเดี๋ยวนี้มีไฟไหมมีเดี๋ยวนี้มีลมไหมมีเฉพาะธาตุสี่นี่เองวานนี่มีหรือไม่ดินน้ำไฟลมมีอยู่แต่มันล่วงมาแล้วพรุ่งนี้มีหรือไม่ดินน้ำไฟลมมีอยู่แต่ยังไม่ทำมาถึงพุทโธธัมโมสังโฆมีอยู่ในปัจจุบันสัทธินสีวิริยินสตินสมาธินปัญญินมีอยู่ในปัจจุบันทีนี้เรารวมอินทรีย์ทั้งหลายมาเป็นพระลงในปัจจุบันอินทรีย์ห้ารวมมาเป็นเชือกห้าเกลียวทีนี้ในปัจจุบันสติปัฏฐานสี่รวมลงมาเป็นเอกสติปัฏฐานลมหายใจเข้ามีทั้งกายมีทั้งเมตนามีทั้งจิตมีทั้งธรรมแต่ขออย่าเราอย่าสงสัยเท่านั้นเองลมหายใจเข้าเรียกว่ากายานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นความสุขทุกข์หรืออุเบกขาก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นจิตเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วก็เป็นจิตตานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจเข้าเขาเป็นธรรมานุปัสสนาแล้วลมหายใจออกก็เหมือนกันอันนั้นท่านเรียงแบบให้เรารู้จักท่านอธิบายอย่างพิสดารเพราะพระมหาสารีบุตรท่านแตกฉานในธรรมะธรรมะปฏิสัมภิทาสี่ในสารีบุตรท่านอธิบายแตกฉานมากท่านรู้จักอาการเสื่อมอาการเจริญทำอันว่าอ่านว่าทำทรงอยู่ทำฝ่ายละคือบาปทำฝ่ายเจริญคือบุญทำฝ่ายทำให้แก้งคือมรรคผลนิพพานไม่อยากเกิดมาเป็นหนี้ปัญหาของตนเราต้องการจะแก้ปัญหาของตนให้จบไม่ให้มันมีปัญหาพระโสดาบันรู้จักแก้ปัญหาของตนไปละรู้จักตอบตนด้วยรู้จักถามตนด้วยพระอรหันต์แก้ปัญหาของตนจบแล้วไม่มีปัญหาใดๆจะถามตนให้สอดแทรกขึ้นมานักไกลเลยเพราะแก้ตกแล้วปัญหาใดๆไม่เกิดขึ้นมาในตนจะแสดงตนให้ลำบากเพราะแก้หมดแล้วเพราะไม่สงสัยด้วยเพราะไม่ถือเป็นของยากด้วยถ้ากิเลสไม่มีปัญหาในจิตก็ไม่มีถ้ากิเลสมากปัญหาในจิตก็มากถ้าโลภโกรธหลงยังมีมากอยู่ปัญหาก็มากถ้าโลภโกรธหลงไม่มีมากปัญหาก็ไม่มีมากโลภโกรธหลงยังมีมากไฟก็มีมากโลภโกรธหลงน้อยลงไฟก็ดับลงราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาก็ดับลงเหมือนกันแต่ว่ามันดับลงขนาดไหนทุกวันนี้นั้นแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้มาปฏิบัตินั่นไฟโลภไฟโกรธไฟหลงของเราเผาผลาญเราขนาดไหนทุกวันนี้ดับลงขนาดไหนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของใครของมันเพราะกระเป๋าใครกระเป๋ามันก็ต้องตรวจดู ไม่เป็นหน้าที่จะรับรองกันไม่เป็นหน้าที่จะไปโต้เถียงกันอีกด้วยเราสงสัยในชาติได้พบอะไรหรือเราไม่สงสัยในชาติพบอะไรเราสงสัยในร่างกายสังขารยังไงหรือเราหายสงสัยไปบ้างแล้วหรือพ้นความสงสัยไปหมดแล้วเราจะสงสัยอะไรอีกทีนี้วันหนึ่งคือหนึ่งมี24ชั่วโมงเราจะทำข้อวัดขนาดไหนเราจะสังสรรค์กับหมู่กับเพื่อนขนาดไหนเราจะอยู่เอกเทศของเราขนาดไหนเราจะพิจารณายังไงต้องปันเวลาออกเราจะนอนหลับขนาดไหนเราจะตื่นขนาดไหนเราจะฉันขนาดไหนวันนี้เราฉันตึงฉันจนท้องกลางเราพิจารณามันเป็นยังไงก็ให้เรารู้จักวันนี้เราผ่อนอาหารเราพิจารณามันได้ความยังไงวันนี้เราเดินมากเดินโยกมากเราได้ความยังไงวันนี้เราไม่ได้เดินเสียเลยหรือมีแต่นั่งมากการภาวนาได้ความยังไงจริงแล้วนี่เป็นเรื่องของใครของมันจะเอาเรื่องของคนอื่นมาทำมันก็ไม่ถูกหลวงปู่มั่นเคยเทศน์บ่อยๆโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการฉันอาหารไม่มากไม่น้อยแต่พอสมควรคำว่าไม่มากไม่น้อยเท่านั้นคำเท่านี้คำพระองค์ก็ไม่บัญญัติไว้เป็นแต่เพียงว่ายังอีก 4-5 คำจะอิ่มแล้วก็ดื่มน้ำเสียจึงไม่อึดอาดใครบอกก็ไม่ถูกการทำความเพียรนี่บางท่านก็ชำนาญในเดินบางท่านก็ได้กำลังเวลานั่งบางท่านก็ได้กำลังนอนนอนในที่นี่หมายความว่าไม่หลับบางท่านก็ยืนบางท่านก็เปลี่ยนอิริยาบถเสมอกันจึงได้กำลังแห่งปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะทำทดสอบกับตนเองทั้งนั้นจะไปเอาของคนอื่นมาทำไม่ได้ให้พอเหมาะพอดีกับความสะดวกของตนแต่ความสะดวกมันอิงกับกิเลสก็มีความสะดวกมันได้ปัญญาก็มีมีข้อสำคัญอยู่แล้วถ้าหากว่าเราเห็นวัฏฏะสงสารเต็มไปด้วยภัยด้วยเวรเป็นไปเต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วปัญหามันก็ไม่มากดอกถ้าหากว่าจะหวังแข่งดีแข่งชั่วกันในวัฏฏะสงสารอยู่หวังจะแข่งกับกิเลสของตนอยู่หวังจะบูชากิเลสของตนอยู่มันก็ลำบากเหมือนกันถ้าหวังจะแข่งกับกิเลสของตนจะเอาศีลธรรมมาแข่งกับกิเลสของตนปัญหาก็ไม่มากจะเอาข้อวัดปฏิบัติมาแข่งกับกิเลสของตนปัญหาก็ไม่มากถ้าหากว่าจะหักดอกไม้บูชามันปัญหาก็มากเหมือนกันพิจารณาชาติอันเดียวว่าเป็นทุกข์ก็มีกำลังอยู่เหมือนกันพิจารณาว่าเกิดอันเดียวเป็นทุกข์ก็มีกำลังพิจารณาอันแก่ว่าเป็นทุกข์ก็มีกำลังพิจารณาความตายลงให้ชัดว่าเป็นกองทุกข์ก็มีกำลังอยู่เหมือนกันพิจารณาหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆพิจารณากันจริงๆก็มีกำลังเหมือนกันอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันเป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ออกจากหลงได้นำพวกเราออกจากความหลงความเมาไม่น้อยก็ต้องมากต้องยุดหย่อนผ่อนลงไม่นักหน้า ถ้าหากว่ามีคนตู่ว่าเราเป็นกรรมฐานครึ่งท่อนเราก็โกรธทีนี้แต่ว่าเราเป็นกรรมฐานจริงหรือไม่ผมขนและฟันแต่ละอย่างละอย่างเป็นกรรมฐานอยู่แล้วแต่เราจะปฏิบัติกรรมฐานหรือไม่ส่วนกรรมฐานมีอยู่แล้วทีนี้เราเบียดกุดพายมุ่งเดินจงกรมปลอบินทบาทปลอฉันข้าวในบาทปลออยู่ในบาทอยู่ในป่าปลอต้องไปให้มันพ้นอย่าให้มันถอยหลังถ้าใครจะถอยหลังก็นึกละอายบาทสแตนเลสบ้างละอายบาดเคลือบบ้างละอายตีนบาดไม้ไผ่บ้างละอายปีนขึ้นภูเขาบ้างละอายผ้าย้อมแก่นขนุนบ้างละอายทำท่าทำทางชั้นในบาดบ้างยอมตายเสียดีกว่าเราบวชมาเรามาปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาหาความสุขไม่เห็นเราจะออกไปหาความสุขในทางฆราวาสคล้ายๆก็ว่าแข่งดีกับพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาหาความสุขในทางฆราวาสไม่เห็นเราจะออกไปหาแข่งค่าก็ว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราทะเยอทะยานในวัฏสงสารทั้งปวงก็ค่าก็เราแข่งดีกับพระบรมศาสดาเหมือนกันละนี่ก็ดีพระบรมศาสดาขี้โง่หาความสุขในโลกทั้งสามไม่เจอเราคนหนึ่งจะไปหาค่าก็อวดดีแข่งดีกับพระองค์พระองค์หาแล้วไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายหาแล้วไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเราจะแข่งดีไปหาอวดกับท่านยกธงขาวยอมเสียดีกว่าค่ายก็ว่าพระบรมศาสดาโง่ทำเหลือวิสัยก็มาสั่งสอนสัตว์โลกไว้พระบรมศาสดานี่โง่จริงจริงไม่สามารถจะได้พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็มาสั่งมาสอนไว้ก็เท่ากับว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสดาถ้าเราถือว่ามรรคผลนิพพานหมดแล้วก็เรียกว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสดาโดยกงกงทีเดียวเราก็ฉลาดพระบรมศาสดาคนไม่สามารถจะได้มรรคผลนิพพานก็มาสั่งสอนไว้คนไม่สามารถจะพ้นทุกข์ก็มาสั่งสอนไว้บ้าๆบอๆไว้ก็คล้ายๆกับว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสดาเราเป็นคนฉลาดกว่าพระบรมศาสดานี่ยานี่กระทำนี่ยานี่กูนำสัตว์ทั้งหลายออกอันนี้จังทุกขังอนัตตาเรามีชีวิตอยู่เทศนาอันนี้มากกว่าอันอื่นเพราะสัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ทั้งหลายให้คลายเมาในวัฏสงสารโดยง่ายเหตุฉะนั้นธรรมานุโสภควาพระบรมศาสดาจึงสอนธรรมข้อนี้มากกว่าธรรมอันอื่นกินอาหารสันอาหารเข้าไปในปากก็ถ่ายออกจากทวารหนักไม่มีลี้ลับเราไปสงสัยอะไรอีกดื่มน้ำเข้าในปากก็ออกจากทวารทั้งเก้าทีนี้เกิดก็เกิดอย่างพึงพายแก่ก็แก่อย่างพึงพายเก็บก็เก็บอย่างพึงพายตายก็ตายอย่างพึงพายไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงอย่างพึงพายเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อย่างพึงพายไม่มีลี้ลับ ทีนี้เราจะไปสงสัยอะไรอีกเราก็ถอนความเข้าใจผิดของเราออกที่เคยเข้าใจผิดมาเท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีสิ่งที่จะถอนความเข้าใจผิดของตนเท่านั้นที่เคยผิดมาสิ่งไหนที่มันถูกก็รักษาไว้เท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีสิ่งที่จะถอนไม่มีสิ่งที่จะละถ้าละตาจะละยังไงละตาที่นี่แล้วก็ดูก็มองอยู่ละหูก็ละไม่ได้ละตาด้วยวิธีเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต้องหัดพิจารณาอย่างนั้นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมกับลมหายใจเข้าออกอีกด้วยพร้อมกับยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยพร้อมกับอิริยาบถทุกประการด้วยถ้าเราไม่ต้องการจะพิจารณาอย่างนั้นเราจะไปสงบอยู่ในกรรมฐานอันใดอันหนึ่งสักครู่ก็แล้วแต่ออกมาต้องพิจารณาลงสู่แต่ละเสมอถ้ามาอย่างนั้นไม่มีหลักถ้าอย่างนั้นไม่มีหนทางเบื่อหน่ายในวัฏสงสารเลยอดีตที่ล่วงมาแล้วคือไตรลักษณ์ที่ล่วงมาแล้วอนาคตคือไตรลักษณ์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือไตรลักษณ์ที่กำลังเป็นอยู่อดีตคือสังขารที่ล่วงมาแล้วอนาคตคือสังขารที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กำลังเป็นอยู่อดีตคือกองทุกข์ที่ลงมาแล้วอนาคตกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่อดีตรูปขันนามขันที่ล่วงมาแล้วอนาคตรูปขันนามขันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันรูปขันนามขันที่กำลังเป็นอยู่นั่นอันเดียวกันพูดไปตั้งหมื่นแสนก็เป็นมีความหมายอันเดียวกันเกิดชาติหน้าเราจะมาเป็นอะไรอีกถ้ากินแล้วก็กินเข้าปากอีกถ้าถ่ายก็ถ่ายออกจากทวารหนักอีกทวารเบาอีกก็อันเก่านั่นแหละถ้าไม่รู้จมูกก็จะมาหายเหมือนเก่าหายออกหายเข้าเหมือนเก่าเราจะได้จมูกที่ไหนมาหายอีกมีใจก็มานึกมาคิดอยู่อย่างนี้แหละมากินมาขี้อย่างนี้มาหนาวมาร้อนอยู่อย่างอันเดียวกันอยากเห็นชาติหน้าก็ดูในปัจจุบันในชาติอยากเห็นชาติที่ล่วงมาแล้วก็อยู่ในปัจจุบันในชาตินี้เถิดเอาชาติปัจจุบันเป็นพยานสาวหะดูในอดีตสาวดูในอนาคตอันเดียวกันเสมอหน้ากลองเลยเมื่อชาติปัจจุบันเป็นยังไงชาติอดีตก็ต้องเป็นอย่างนั้นอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมีแก่เก็บตายเสมอกันลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขารทั้งปวงเรียกว่าไตรลักษณะไตรแปลว่าสามมีลักษณะเป็นสามลักษณะไม่เที่ยงลักษณะเป็นทุกข์ลักษณะไม่ใช่ตัวตนแต่เป้าอันเดียวมีสามลักษณะคือเป้ารูปเป้านามนี่เองมีเท่านั้นไม่มีอันอื่นถ้าเบื่อหน่ายคลายเมาอันนี้แล้วก็หลุดพ้นจากความสงสัยหลุดพ้นจากความหลงของตนคําว่าหลุดพ้นของหลุดพ้นจากความหลงของตนนั่นเองคําว่าชนะก็ชนะความหลงของตนนั่นเองทีนี้คําว่ามรรคก็แปลว่าการพิจารณาคําว่าผลก็ผลของการพิจารณาพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็โง่มาหาผู้พูดมาหาผู้ฟังพูดไปทางไหนมันก็มาไปที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรนั่นชาติปิทุขาชราปิทุขามรณะนำปิทุขังเบื้องต้นก็ดีเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์คนหูหนวกอาจแลเห็นคนตาคนหูหนวกอาจได้ยินคนตาบอดอาจแลเห็น คนเปรี้ยคนค้อมก็ถูกหมดก็คนหูหนวกมันก็มีแก่มีเก็บมีตายคนตาบอดมันก็มีแก่มีเก็บมีตายเมื่อท่านเทศเรื่องแก่เก็บตายแล้วมันก็ถูกหมดใครจะฟังหรือไม่ฟังมันก็ถูกเธอย่อมหน่ายเธอย่อมละอาเธอย่อมเกลียดชังในสังขารทั้งปวงสัพพะโลเกอภิรตะสัญญาท่านทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงท่านทั้งหลายจงทำให้ละอาในโลกทั้งปวงทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยจงทำความเมาให้สลางจงอย่าอาลัยในโลกทั้งปวงอาลัยสมุขคาโตจงถอนอาลัยในโลกทั้งปวงเสียจงให้เห็นให้เห็นโทษในที่ตนเคยลงมาเสียจงเข็ดหลาบในทุกในวัฏสงสารให้มากๆเถิดผู้ใดเข็ดหลาบทุกในวัฏสงสารผู้นั่นก็ถือกุญแจเปิดประตูพระนิพพานแล้วผู้ใดเพลินในวัฏสงสารทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันจนลืมตนลืมตัวลืมใจลืมธรรมผู้นั่นก็ปิดประตูพระนิพพานด้วยตนเองธรรมอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสัยมีธรรมบทเดียวเท่านั้นเป็นธรรมสำคัญมากที่เมื่อเห็นอย่างนั้นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาก็รวมกันอยู่ที่นั่นภาษิตจะไพเราะสนอโสดสักเพียงไหนก็ตามแต่ถ้าว่ามันเป็นไม่เป็นธรรมสังเวชไม่เป็นธรรมน่าเบื่อหน่ายไม่เป็นธรรมน่าคลายเมาก็ไม่เท่าภาษิตเดียวที่ทำให้เบื่อหน่ายคลายเมาและละอาในวัฏสงสารพระยะตูปัฏฐานญาณฉันลมหายใจเข้าออกเป็นของน่ากลัวอาทีนวานุปัสสนาญาณเห็นลมหายใจเข้าออกว่าเป็นโทษหนักหนาเพราะมีโทษอยู่เพราะเป็นทุกข์ทำไมหายมันเป็นทุกข์ทุกข์กับโทษอันเดียวกันผู้ที่จะออกลิงออกลายอยู่ในวัฏสงสารกับผู้จะออกลิงออกกลายเพื่อจะเบื่อหน่ายในวัฏสงสารและเราจะเข้าไปพักทางพักไหนเราก็เลือกเอาสังคมนิยมอ่านว่าสังคมนิยมสังคมพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นสังคมนิยมพระนิพพานเหนือดังนั้นเป็นสังคมที่เวียนในวัฏสงสารนี่เราจะจองสังคมไหนทีนี้ปัญหาของมันเราจะจองตั๋วที่นั่งที่ไหนทีนี้เราต้องจองเสียเดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยของพระโสดาบันสักทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นประชาธิปไตยยินดีเข้าสู่พระนิพพานเดินกลงไปทางพระนิพพานเหลือทางด้านเป็นประชาธิปไตยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารสังคมนิยมก็เหมือนกันธรรมชาติก็เหมือนกันธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติธรรมชาติที่วนเวียนในวัฏสงสารธรรมชาติที่ไม่วนเวียนในวัฏสงสารธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาวนเวียนในวัฏสงสารธรรมดาจะออกจากวัฏสงสารอิสระเสรีอ่านว่าอิสระเสรีมีอิสระเสรีจะวนเวียนในวัฏสงสารมีอิสระเสรีจะออกจากวัฏสงสารได้เหมือนกันถ้าไม่พูดอย่างนี้คนง่วงนอนจะปงกเอาละนี่เดี๋ยวจริง

0: ผู้ใจถึงท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารก็มีผู้ใจถึงจะเดินผ่าศูนย์กลางออกก็มีผู้ใจถึงในทางป้นทางสะดมก็มีผู้ใจถึงในทางเว้นก็มีผู้ใจถึงในทางตนีก็มีผู้ใจถึงในการให้ทานก็มีผู้ใจถึงในทางรักษาศีลผู้ใจถึงในทางไม่รักษาศีลคนมันใจถึงทุกคนน่ะใครก็ใจถึงหมดบางคนก็ใจถึงทางเกียรติข้านกินแล้วก็นอนจะเอาใจถึงมาอวดกันใครก็พอได้อวดเหมือนกันล่ะพระอริยะเจ้าใจถึงทางพระนิพพานต่ำกว่านั้นลงมาเขาใจถึงท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารใจถึงในทางเวรทางภัยกูใจถึงมาให้กูฆ่าเขาว่ากูฆ่ากูใจถึงกูรักได้กูใจถึงกูไม่รักกูใจถึงกูไม่ฆ่ากูก็ใจถึงเหมือนกันกูใจถึงทางไม่ฆ่าไม่รักมันใจถึงทุกคน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ข้าวมือน้อยในเวลาถ้าฉันยังหนุ่มน้อยอยู่จะเสริมทำมือน้อยมากจะเสริมกิเลสนี่มากจริงๆเด่นชัดเลยคุณต้องได้บังคับกันตลอดเวลานี่เรียกว่าทรมานการโขกการฉันนี่ทรมานมากอยู่ก็ฉันให้อื่นตามความต้องการไม่ได้เพราะเรามามุ่งอัดมุ่งทำปฏิบัติเพื่อทำร่วมร่วมเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อชาติเพื่อขันเพื่อกิเลสตัณหาอะไรเลยเพราะงั้นอันที่มันจะเป็นข้าศึกต่อธรรมเราจึงต้องได้กดไว้กดไว้ตลอดนักภาวนาต้องเป็นผู้สังเกตที่เราได้มาจนกระทั่งได้ทำมาสอนโลกนี่อันดับแรกคืออุบายของครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเรามีหลวงปู่มั่นเป็นประธานอันดับต่อมาก็แยกธรรมของท่านที่แนะนำสั่งสอนแล้วออกมาตีเป็นขแหนงขแหนงเป็นความแยกคายตามนิสัยของตัวเองจะได้มากน้อยเพียงไรแยกแยกแยกแยกท่านเทศยังไงมีหมายความว่ายังไงยังไงยังไงมีเวลาไปปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติสุ่มสี่สุ่มห้านะปฏิบัติต้องใช้ความสังเกตสอดรู้ในปฏิบัติการดำเนินของตัวเอง ส่วนมากเรื่องธาตุขันธ์

0: เงียบจะเป็นภัยต่อคิดต่อภาวนาพอๆกันไม่ว่าท่านว่าเราชาติยังหนุ่มกำลังวัยยังหนุ่มร้อนอันนี้เป็นภัยได้ทั้งหญิงทั้งชายเพื่อมันฉันมันดูดมันดื่มนะเวลาฉันไม่มองเห็นธรรมอยากพูดให้ชัดเจนเต็มอัดเต็มธรรมโลกมันปิดมันบังมันไม่อยากพูดมันอายกันคือที่เหตุมันจะหวนตัวมันอายมันไม่อยากให้พูดให้ปิดเอาไว้แต่ธรรมมันจะเปิดหาตัวที่เหตุก็ต้องเปิดออกมาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี่เป็นเครื่องหนุนที่เหตุเฉพาะอย่างยิ่งกามตัณหาคือราคะตัณหาแต่มันขึ้นได้อย่างรวดเร็วเราจะฆ่ามันอยู่แท้ๆเพราะฉะนั้นมันยังยึกยับยึกยับมันเป็นอยู่ภายในจิตนะมันไม่ได้ออกมาแสดงภายนอกก็เราจะฆ่ามันอยู่ในจิตมันจะต้องมองเห็นจุดนั้นก่อนเพราะสติมันติดอยู่กับจิตคอยดูความเคลื่อนไหวของใจมันเป็นมายังไงมันจะเป็นยังไงต่อไปจึงได้เปิดทำให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันเพราะเราจวนจะตายแล้วปิดไว้ไม่เกิดประโยชน์ให้กิเลสกืนยิ่งหมดกืนยิ่งหมดเพราะกิเลสต้องเกรงใจพวกกิเลสด้วยกันพูดออกมาก็อายคือกิเลสมันปิดตัวมันเองมันไม่อยากให้พูดออกมาสิ่งใดที่เป็นเรื่องของกิเลสมันหยาบทั้งนั้นนะไม่ได้สะอาดสะอ้านอะไรมันหยาบทางนั้นไอ้ที่นี่เราก็ชอบกิเลสแล้วก็ชอบแบบของกิเลสแล้วพูดออกมาเพื่อความชำระสสารกิเลสนี่มันพูดไม่ได้นะอายเขาอายเราเนี่ยไม่มีเรื่องกิเลสปกปิดตัวเองนั่นนะเราไม่รู้ที่มันเป็นอยู่นั่นคือกิเลสต่างคนก็ต่างมีต่างคนต่างปกปิดตัวเองแล้วก็เป็นไปด้วยกันเงียบๆไปอย่างนั้นนะมันก็ค่อยกลืนไปอย่างนั้นถึงเวลาทำออกเปิดหากิเลสนั่นนะที่นี่มันจะรู้กันกิเลสมันออกช่องไหนมากมันหนักทางไหนมากมันชอบออกช่องไหนมากพิจารณาดูในธาตุในขันธ์ในจิตก็มีกิเลสทีนี้เครื่องเสริมกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตก็คือธาตุคือขันธ์นี่เราต้องในสังเกตต้องในพิจารณาเวลาฉันมากให้อิ่มนี่ความเพียรจะเปลี่ยนทันทีให้รู้เลยนะวันนี้ความเพียรไม่เอาไหนแล้วนั่นจับได้แล้วสติก็ไม่ดีผิดพลาดพลาดความง่วงเหงาห้องนอนก็มากับตามกันกับอาหารเต็มท้องเต็มปากนั่นแหละความที่เหยียดที่คร้านก็มาตามๆกันมามีแต่เรื่องกองทัพกิเลสทั้งนั้นเข้ามาโหมทับไม่ให้เงยหน้าเงยตาขึ้นได้เลยนี่เนี่ยผู้ปฏิบัติต้องสังเกตอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วแก้เอาพลิกมันฉันมากนี่มันนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยแก้ใหม่พยายามแก้มันจะอยากจะหิวโหยขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องของที่สิ่งที่จะทำลายธรรมซึ่งเรามุ่งหวังอย่างแรงกล้าอยู่ภายในใจอยู่แล้วเราต้องได้ระมัดระวังตลอดต้องอาหารต้องได้บังคับในเวลาวัยยังหนุ่มยังน้อยต้องบังคับเป็นประจำเลยไม่บังคับไม่ได้มันดีดเร็วนะ เรื่องอาหารนี้ดีดเร็วทุกอย่างหวานไปหมดถูกปากถูกท้องอันนั้นก็เข้าท่าอันนี้ก็เข้าท่ามีแต่ของเข้าท่าเท่านั้นนะที่จะมาเข้าปากเข้าท้องเสริมกิเลสให้มันท้องป่องนั่นน่ะมีแต่ของเข้าท่าเท่านั้นเรื่องธรรมไม่ทราบว่าเข้าท่าหรือไม่เข้าท่ามันไม่สนใจนะธรรมที่ธรรมก็หมดท่าแล้วสิเมื่อกิเลสเข้าท่าแล้วธรรมก็ค่อยหมดท่าไปภาวนาไม่เรื่องสุดท้ายก็จิตหาละอาใจทอดทุระทอดอะไรตายอยากที่จะประกอบความภาคความเพียรก็ไหลลงให้กิเลสตื่นสบายไปเลยนี่แหละนักภาวนาที่จิตใจไม่ค่อยได้หลักได้เกณฑ์เร เรารู้ในตัวของเราเองแล้วกระจายออกไปหาจิตใจดวงอื่นซึ่งเป็นกลอุบายของกิเลสแหลมคมมากกล่อมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเรามันก็กล่อมนี่มันกล่อมเราอย่างนี้เราหาอุบายที่นี้พิจารณาอย่างนี้ได้เหตุได้ผลจากมันอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วแก้ไขกันไปกันไปทีนี้เพื่อนฝูงนี่จะแก้หรือไม่แก้แล้วก็ไม่ทราบได้แต่เราได้พิจารณาอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการอดอาหารกับการปฏิบัติจึงเป็นคู่เคียงกันไปถึงขนาดท้องเสียดังที่เราให้พี่น้องทั้งหลายฟังคือนิสัยจะว่านิสัยมันเป็นไปทางอดอาหารภาวนาดีมันก็หักถูกนะแต่มันไม่มีใครเคยอดมันก็ไม่รู้ว่านิสัยหรือไม่นิสัยนี่มีแต่ฟาดเต็มเหนียวเต็มเหนียวอะไรเข้ามาก็เป็นท่าเป็นท่าลูกศิษย์หลวงตาบัวเนี่ยมีแต่ลูกศิษย์ที่เป็นท่าทั้งนั้นน่ะเข้าใจไหมนั่งอยู่เต็มพุทธินี่มีแต่พวกเป็นท่าทั้งนั้นน่ะเรื่องทำเป็นท่าหรือเสียท่ามันไม่ได้ดูนะเนี่ยนักปฏิบัติต้องดูอย่างนี้มันถึงทันกันกับกิเลสต้องผ่อนเรื่อยเรื่อยยิ่งก้าวก็ขึ้นสู่เวทีแล้วความอดอยากขาดแคลนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสนี่จะมาตามๆกันคือบังคับไว้ให้ทำค่อยงอกเงยขึ้นมาเห็นเราหิวโหยรุนแรงคิดดูบิณฑบาตหมู่บ้านเขาอย่างนี้เรากำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วเพราะเราอดอาหารมาหลายวันนี่วันพรุ่งนี้ถ้าไม่ไปวันพรุ่งนี้เราจะไปไม่ถึงบ้านแล้วเราต้องไปเช้าวันพรุ่งนี้กำหนดไว้แม้เช่นนั้นไปถึงกลางทางเท่านั้นหมดกำลังแล้วนะหมดก้าวขาไม่ออกต้องไปนั่งพักอยู่กลางทางเสียก่อนนั่นเวลากำลังร่างกายมันอ่อนนะไปจากนั้นแล้วก็บินทบาทพอบินทบาทมาแล้วมาถึงที่หินดานที่ตรงไหนที่จะให้ไปถึงที่ฉันไม่ไปเลยบินทบาทจากหมู่บ้านเขาที่หลังคาเรือนอาหารก็ได้ตามสภาพบางทีก็มีอาหารเปล่าๆข้าวเปล่าๆมากกินแล้วข้าวเปล่าๆมันจะกินได้มากน้อยเพียงไรแต่ที่มันไม่เป็นกังวลเพราะนี่ธรรมนั่นแหละสำคัญจิตมันมุ่งอยู่กับธรรมสิ่งนี้โอยากาแกรนอะไรกินเมื่อไหร่ก็ได้แน่ไม่เห็นมันยากอะไรนั่นสิ่งที่ยากก็คือธรรมถ้าเกิดจะเจริญภายในใจต้องได้ประคับประคองกันอย่างหนักแน่นนี่แหละที่นี่เวลาหิวโหยจะเป็นจะตายบินทบาทออกมาแล้วมาที่หินดานมีแอ่งน้ำมันมีอยู่ทั่วไปละหินดานกลางภูเขาแล้วมันมีหลุมน้ำบ่อน้ำอยู่ทั่วๆไปเครื่องกรองน้ำแล้วก็ไปพร้อมแล้วนี่ไปกรองน้ำออกมาฉันทีนี้พอฉันจังหันเสร็จแล้วนี่ละพอฉันเสร็จแล้วนี่ก้าวขึ้นไปภูเขาหรือไปที่พักที่เจ้าของพักอยู่นั่นมันเหมือนม้าแข็งนะแต่ก่อนอ่อนเปียกเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านก็ไม่ถึงกำลังไม่มีมันจะเป็นจะตายให้เห็นต่อหน้าต่อตาแต่พอไปถึงบ้านเขาบิณฑบาตกลับออกมาแล้วมาฉันอาหารก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรละเพราะธาตุมันพร้อมแล้วที่จะรับทุกอย่างพอรับเข้าไปมันก็ซึมซาบเป็นกำลังขึ้นมาทันทีทันใดพอฉันเสร็จแล้วก้าวไปสู่ที่ภาคนี้เหมือนม้าแข่งนั่นเห็นไหมล่ะกำลังมันมาอย่างรวดเร็วทางร่างกายแต่จิตใจนี่เชื่องช้าไประยะเพราะฉะนั้นจึงต้องบังคับเพื่อจิตใจให้มากให้มากนี่แหละอดอยากขาดแคลนก็ต้องทนเอาเพื่อทำทั้งหลายต้องถือทำเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เรากินเมื่อไหร่ก็ได้กำลังวังชามีมาทันทีแต่กำลังทางด้านธรรมานี่ขึ้นยากนะเสื่อมก็ง่ายซะด้วยเจริญนี่ขึ้นยากเสื่อมนี่ง่ายจึงต้องได้ประคับประคองกันมาสุดท้ายท้องก็เสียท้องเรานี่เสียตั้งแต่พรรษา10พรรษา7ออกจากภาคการศึกษาแล้วเรียนพอสอบปริญญาได้ปีพรรษา7ออกเลยเจ้านั่นแหละตั้งแต่วันนั้นฟาดกับกิเลสทีนี้มันก็ มาถูกเรื่องอดอาหารมันก็อดอาหารเป็นจำนวนมากล่ะทีนี้ตั้งแต่พรรษา7พอไปถึงพรรษา10ท้องเสียแล้วเสียก็ไม่ได้สนใจกับมันเพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมนี้มันมีกำลังกล้าทีเดียวแล้วก็ค่อยเสียไปเสียไปก็ไม่สนใจกับมันอดบ้างอิ่มบ้างไปเรื่อยๆอย่างนั้นแต่มันจะตายจริงๆก็บิณฑบาตมาให้มันฉันเสียแต่พอเป็นไปได้ก็ถูไถกันไปอย่างนั้นแต่ที่ใจสมบูรณ์ผลผลเรื่องการโกงฉันไม่มีมีแต่อดอยากขาดแคลนเฉียมเฉียมเฉียมพอเยียวยากันไปเยียวยากันไปแต่จิตก็ค่อยคืบคลานค่อยเจริญไปเพราะการทำวิธีนี้ของตัวเองเพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมกับเราเองซึ่งเป็นคนหยาบจะให้ทำอย่างสะดวกสบายใต้ชิ้นเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยจึงต้องฝักต้องฝืนกันเต็มเหนียวอันนี้การผ่อนอาหารอดอาหารนี่มันดีทุกขั้นของจิตนะขั้นหยาบๆมันคึกมันขนองมันก็ค่อยสงบตัวลงได้ดีขั้นมันเข้าสู่ความสงบพอเราอดอาหารมากเข้าความสงบก็แน่นหนามันคงมากขึ้นมากขึ้นนั่นมันบอกอยู่ทุกขั้นของธรรมจากการปฏิบัติจิตตภาวนาทางด้านสมาธิอดอาหารมันบอกอยู่ทุกระยะอันนี้พอจิตก้าวเข้าสู่ความแน่นหนามันคงคือจิตเป็นสมาธิแล้วแน่นปึงนะไม่เป็นกังวลกับอะไรในโลกอันนี้โลกเหมือนไม่มีมีแต่อารมณ์ของจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวแน่วแน่วไม่มีอะไรกวนแสนสบายเพียงสมาธิก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงต้องติดในสมาธิเพราะไม่อยากทำการทำงานอะไรเข้าไปสู่จุดนั้นแล้วมีแต่ความรู้แน่วไม่มีอะไรกวนสบายอยู่ไหนสบายเพียงเท่านั้นก็พอเปลี่ยนไปนี่แหละผู้ติดสมาธิไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาพอเข้าไปนั้นแล้วมันสบายนี่แหละผลแห่งการอบรมฝึกฝนทรมานตนเองตั้งแต่อดข้าวมาเป็นลำดับมันก็ให้เห็นผลอย่างนี้เรื่อยทีนี้ไม่ว่าทำขั้นใดเรื่องผ่อนอาหารอดอาหารถูกทั้งนั้นเลยไม่มีผิดตั้งแต่เริ่มดูคู่คานจะเอากันอย่างหนักในการอดอาหารต่อไปค่อยดีขึ้นการอดอาหารการผ่อนอาหารก็เป็นคู่เคียงกันไปจิตก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงจิตมีความแก้วกล้าสามารถออกทางด้านปัญญาหมุนเป็นธรรมจักรฆ่ากิเลสได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นสติปัญญาหรือความเพียรอัตโนมัติอันนี้เวลาเราผ่อนอาหารไปอันนี้ยิ่งคล่องตัวนั่นไม่มีเสียนะการอดอาหารผ่อนอาหารไม่มีเสียเลยเราดำเนินมาแล้วยิ่งเวลาเราพออาหารเท่าไรสติปัญญามันคล่องตัวมันอยู่แล้วมันหมุนโดยธรรมชาติของมันที่จะฆ่ากิเลสพอได้รับการหนุนหลังจากการผ่อนอาหารมันยิ่งคล่องเข้าไปคล่องเข้าไปตลอดเวลาถึงว่าการอดหรือผ่อนอาหารนี้สำหรับผู้ถูกกับจริตนิสัยแล้วนั้นไม่มีขัดกับธรรมข้อใดตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานแห่งธรรมได้สอนอย่างนี้สอนหมู่เพื่อนสอนเป็นสามขั้นขั้นหนึ่งว่าไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำบอกเล่าโดยอุบายของธรรมที่จะให้ผู้รับฟังทางหลายได้รับผลประโยชน์ตามควรแก่จริตนิสัยของตนนั่นอย่างนี้มันก็มาถูกถ้าเรียนคิดดูที่อย่างวัดป่าบันตาดได้มาฉันครบองค์เมื่อไรไม่เคยมีตั้งแต่สร้างวัดป่าบันตาดมาไม่เคยมีพระเนรที่จะฉันครบองค์ไม่มีขาดไปวันละ4องค์5องค์ขาดกันอยู่อย่างนั้นตลอดเพราะองค์นี้มาฉันเอาองค์นั้นหายไปแล้วองค์นี้มาฉันหายท่านคงจะถูกนิสัยตามคำบอกเล่าที่เราสอนนี่นะเราไม่ได้บอกว่าเป็นคำสอนเป็นคำบอกเล่าตามแต่ท่านผู้ใดจะยืนไปเป็นหลักส่วนมากก็เลยมีแต่พระอดอาหารเต็มวัดเต็มวัดจนกระทั่งทุกวันนี้นะบางองค์หายเงียบไม่ทราบว่ามาเมื่อไรไม่มาเมื่อไรนี่ภาพมากต่อมากตามแต่จริตนิสัยของใครเพราะการแนะนำสั่งสอนเราก็สอนเต็มภูมิแล้วว่าไม่ผิด ผู้นำไปปฏิบัติก็ถ้าปฏิบัติตามคำสอนที่สอนนี้ก็แน่ใจว่าไม่ผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ไปเที่ยวกำชับกำชาบอกเป็นยังไงอดอาหารหรือไม่อดอาหารไม่เคยพูดเป็นแต่เพียงว่าให้อุบายฉะนั้นท่านนำไปปฏิบัติเองและส่วนมากในวัดป่าวันจันทร์พระจะไม่มาฉันครบองค์ตลอดทุกวันนี้นะเพราะท่านได้อุบายวิธีการจากการอดอาหารตามวิธีที่เราบอกเล่าบอกเล่านี้เลยติดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้บางทีเราก็เตือนคือบางทีท่านอาจไม่รู้จักประมาณเราผ่านมาหมดแล้วรู้เรื่องการอดอาหารดีทางตั้งสติสตางนี้ดีแต่การอดถ้าอดไปมากๆมันไปแพ้ทางร่างกายส่วนมากจะเข้าไปถึงท้องเสียนี่ให้ระวังตรงนี้นี่เราก็เตือนคือถ้ามันมากไปมากไปท้องมักเสียให้พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ท้องก็ไม่เสียนี่เราก็ได้เตือนเพราะเราเคยผ่านมาแล้วถึงขนาดว่าท้องเสียจริงๆท้องเราเพราะมันหนักมันผากโผนเอาจริงเอาจังก็สอนพระอย่างนี้เราก็สอนเรื่องสตินี่เป็นสำคัญเราจะยกเป็นบทเป็นบาทตายตัวว่าไม่ผิดให้แก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายนำไปฟังสตินี่เหมือนกันกับฝั่งมหาสมุทรทะเลหลวงสติกั้นไว้มหาสมุทรทะเลหลวงนั้นล้นฝั่งออกไปไม่ได้เหมือนขอบของมหาสมุทรทะเลหลวงเลยฝั่งไปไม่ได้นี่สติเป็นรั้วกั้นสำคัญสำหรับมาเพื่อเรียกว่าวัตวงได้แก่ที่ทั้งหลายไม่ให้มันทะลักออกไปได้ก็กลายเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเรื่อยๆสติจึงเป็นของสำคัญมันจะมีมากขนาดไหนก็ตามแต่เรื่องของกิเลสเคยฟัดกันมาแล้วนะมันจะมากขนาดไหนมันออกไม่ได้ขอให้สติดีเถอะนะมันคับอยู่ในอกมันอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นเต็มหัวใจจนกลัวเจ้าของจนอกจะแตกแต่สำคัญที่ว่าไม่ยอมให้มันเผลอคิดไปในแง่อื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจนได้ว่างั้นเถอะเอากันอยู่นั่นหนักวันแรกๆนี่หนักมากนะมันดันมันอยากจะคิดจะปรุงสติเป็นรั้วกั้นหรือว่าสติเป็นฝั่งกั้นกิเลสทั้งหลายไม่ให้มันทะลักออกไปบังคับไว้ต่อไปมันก็ค่อยสงบลงสงบลงพอกิเลสสงบลงจิตใจก็สงบเย็นขึ้นมานั่นกิเลสตัวมันดีดมันดิ้นมันทำลายความสงบไม่ให้มีพอบังคับนี้ให้หนีแล้วจิตจะค่อยสงบเย็นสงบเย็นพอจิตสงบเย็นแล้วก็เห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็เน้นหนักทางสติให้หนักมากเข้ามานั่นตั้งฐานได้ไม่สงสัยจิตที่ไม่เคยสงบมันจะคึกขนองยิ่งกว่าม้าแข่งก็ตามเถอะพ้นสติไปไม่ได้นะถ้าสติได้บังคับให้หนีแล้วอยู่หมัดผูดชัดได้ทำมาแล้วนะไม่ฝืนออกไปได้เลยสติที่ตั้งที่แรกคือตั้งยังไงเราไม่มีที่ตั้งของสติเอาคำบริกรรมให้จิตมันติดอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือคำบริกรรมใดที่ถูกกับจริตนิสัยของตนนำคำบริกรรมมานั้นมาให้จิตจับอยู่กับคำบริกรรมสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนี่ไม่ออกนี่กั้นได้ไม่ไปแล้วต่อไปก็สร้างความสงบเย็นใจขึ้นมาความผลักความดันของกิเลสซึ่งมันออกจากทางสังขารนะให้พากันจำเอาไว้นะสังขารคือความคิดความปรุงปรุงนั้นปรุงนี้ยุ่งดันยุ่งนี่เป็นสัญญาอารมณ์ทั่วโลกดินแดนไปจากสังขารทั้งนั้นนี่สังขารนี่ที่มันดันออกมาจากอะไรจากอวิชชานั่นอวิชชานี่เป็นรังใหญ่ของวัฏจักรมันผลักดันออกมาให้เป็นสังขารเป็นสังขารแตกแขนงออกไปอยากคิดดังนั้นอยากได้อันนี้อยากนั่นอยากนี่แตกออกจากสังขารบังคับอันนี้ไม่ให้ออกสิ่งนั้นก็แตกแขนงไปไม่ได้จิตก็ค่อยสงบลง พอสงบลงแล้วเราก็เห็นผลแห่งการตั้งสติได้ดีก็ยิ่งเน้นหนักลงไปเน้นหนักไปจากสงบแล้วสว่างสวัยขึ้นมาไอ้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายของกิเลสที่มันผลักดันให้ชีวิตผูกไม่มีเบาลงเบาลงเบาลงหายเงียบไปเลยนั่นเหลือแต่ความสงบทับความคิดความปรุงได้หมดทิ้งสบายนี่ก็เร่งความเพียรนี่เรียกว่าตั้งรากตั้งฐานได้เอาได้จนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ในปัจจุบันไม่สงสัยถ้าเอาสติไว้ได้แล้วอยู่เอาได้ตั้งรากตั้งฐานแต่จิตเป็นความสงบร่มเย็นจากนั้นจิตก็เป็นสมาธิคือแน่นหนามั่นคงจากสมาธิแล้วเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์คือมันไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเรียกว่าหิวอารมณ์ทีนี้พอจิตสงบแล้วมันจะไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรนี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์พอจิตอิ่มอารมณ์แล้วที่พาพิจารณานี่สอนผู้ที่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในปัจจุบันสดๆร้อนๆตามศาสดาที่ทรงแสดงทำแก่สัตว์โลกให้บรรลุธรรมถึงมรรคผลนิพพานมาแล้วมากต่อมากสดสดร้อนๆไม่ผิดพลาดไปได้เลยขอให้ก้าวตามนี้เป็นธรรมสดสดร้อนๆนี่เมื่อตั้งสติได้เท่าไรเท่าไรก็ก้าวเข้าไปหาความสงบจากความสงบใจก็มีความแน่นหนามั่นคงจากนั้นพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์สกลละกายทั้งเขาทั้งเราภูเขาภูเราภูเขาทั้งหลายเขาทำลายแตกก็จะกระจายแต่ภูเรานี่ไม่มีใครสนใจทำลายแยกแยะออกดูตามธาตุตามขันอวัยวะต่างๆมันมีแต่ของปฏิกูลโสโครกสกปรกเต็มเนื้อเต็มตัวแล้วกิเลสมันเอาอย่างอื่นเข้ามาปกคลุมหุ้มห่อประดับประดาไว้ถ้าว่าปู่บ้านกายบ้านสวยบ้านงามเจ้าของเป็นปราชาผีดิบไปนอนอยู่บนบ้านบนเรือนที่สวยงามมันปกปิดความสกปรกของมันไว้รู้ไหมล่ะกิเลสแต่งตกแต่งบ้านเรือนให้สดสวยงามประดับประดาทุกอย่างเรื่องของกิเลสมันประดับประดาปกปิดความสกปรกของมันในร่างกายของตัวเองนี่ไว้อันถ้าเราพิจารณาตามสภาพนี้แล้วอันนี้มันสะอาดสะอ้านมาจากไหนมันก็สร้างผีดิบเหมือนกันกับเราแล้วจะสร้างอะไรให้มันสดสวยงามอะไรนะถ้าไม่ใช่กิเลสมันปิดตัวเองไว้ไม่ให้เห็นความชั่วช้าหลามกความอุจจาระบาดตาของมันเท่านั้นนี่เปิดเข้าไปสินี่เมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นมันก็เห็นเองเรื่องการอยู่การกินการใช้การสอยไม่ดีดไม่ดิ้นนะเรื่องกิเลสเท่านั้นผลิตผลิตพอทำเป็นเครื่องเสวยเขามีอยู่ภายในใจแล้วความพอดีจะมีจะมีขึ้นมาขึ้นมาอะไรพอเป็นพอไปขอให้ได้ทำคงใจคงใจฉะนั้นทำนี้ยิ่งเจิดจ้าขึ้นมาเจิดจ้าขึ้นมาสิ่งนั้นจางลงไปจางลงไปบ้านหรูหราฟ้าข้างอะไรกี่ห้องกี่หาบเครื่องประดับประดาตกแต่งไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่ในบ้านเรือนจนจะไม่มีอะไรเป็นที่เก็บที่ไว้ประดับประดาตกแต่งมันจะค่อยโลกของมันไปเองมันไม่เป็นบ้าดีดีอย่างนั้นน่ะนะเพราะมันเอามากบความสกปรกของตัวเองไม่มีคุณค่าให้เป็นของมีคุณค่าขึ้นมาจากเครื่องประดับเหล่านั้นต่างหากนี่นี่จำให้ดีนะท่านทั้งหลายเมื่อละใจพอมีทางเป็นไปแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะค่อยตกออกไปเองไม่ต้องบอกตกออกไปตกออกไปเพราะไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าหัวใจกับธรรมที่สัมผัสกันอยู่นอกจากนั้นเป็นเครื่องประดับประดาตกแต่งหลอกกิเลสมันหลอกตัวเองต่างหากเพราะตัวเองรู้ธรรมเห็นธรรมก็ไปแล้วสิ่งเหล่านั้นหลอกไม่ได้นะมันจะค่อยปล่อยตัวเข้ามันไปปล่อยตัวเข้าไปเพราะอยู่รอบด้านนี้อยู่ด้วยการเสี่ยงได้เสี่ยงเสียเสี่ยงทุกเสี่ยงถูกส่วนมากเสี่ยงถูกทั้งนั้นนะไม่มีใครแน่ใจได้จะมีเงินทองเข้าของกองเท่าภูเขาอยู่ด้วยความเสี่ยงไปนั่งอยู่บนภูเขากองทองมันก็อยู่ด้วยความเสี่ยงมันไม่ได้เหมือนธรรมนะทำอยู่ที่ไหนสบายหมดอยู่ในป่าในเขาอยู่ที่ไหนสบายสบายเย็นสบายนั่นไม่ได้เสี่ยงนะเนี่ยไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้เสี่ยงแต่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเสี่ยงทั้งนั้นระมัดระวังเดี๋ยวถูกแย่งถูกชิงการค้าการขายทางนี้แล้วคนนั้นก็มาแย่งคนนี้มาแย่งสุดท้ายล้มระนาวสู้เขาไม่ได้ใจเสียหายขนาดไหนเสียอกเสียใจนี่เสียมากยิ่งกว่าเสียสมบัตินะ เหล่านี้เนี่ยมันแย่งมันชิงกิเลสตัณหามันแย่งกันอย่างนี้นะหน้าที่การงานอะไรพอจะเป็นพอไปพออยู่พอกินมามีผู้มาแย่งจากปากจากท้องไปแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวสร้างกองทุกข์ขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นอย่างนี้โลกที่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นนะอยู่ด้วยกันชิงดีชิงเด่นชิงชั่วนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเพื่อทำเข้าสู่ใจแล้วจะไม่มีชิงสิ่งภายนอกค่อยเบาไปเบาไปนี่เรียกว่างานของการสร้างความดีการให้ทานหนึ่งการรักษาศีลหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนานี้คืองานที่จะหดย่นวัฏฏวนอันเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุดลงให้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามางานของโลกที่เป็นกันอยู่เดี๋ยวนี้งานเบิกบานปลายตายไม่มีที่สิ้นสุดเกิดไม่มีที่สิ้นสุดทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้มันเป็นแบบเดียวกันแต่ไม่มีธรรมเขาไปสอนมันก็ไม่รู้ตัวมันก็ต้องเบื่อกันไปตามคนหูหนวกตาบอดของกิเลสบีบบังคับเอาไว้นั่นเองมันจึงต่างคนต่างดีต่างดิ้นแล้วหาหลักหาเกณฑ์เอามาอวดกันบ้างที่ที่ต่างคนต่างดีต่างดิ้นที่เขาล่ำลือว่าเป็นเศรษฐีกันนุ่มพีมันก็พอๆกันกับเราหัวใจเต็มไปด้วยทุกข์เหมือนกันหมดถ้าทำเขาสู่ใจแล้วใจไม่มีทุกข์นะถ้าสมบัติภายนอกที่เราอาศัยเพียงพอประมาณเท่านั้นอันแล้วแต่มันทะเยอทะยานให้มากกว่านั้นนั่นแหละเป็นไฟเผาเราการธรรมดาแล้วจะไม่เป็นเพราะธาตุขันธ์กับจิตใจมันอาศัยกันอยู่นี่ต้องอาศัยเขาไม่ได้อยู่ได้กินอยู่ไม่ได้ไม่ได้หลับไม่นอนอยู่ไม่ได้ต้องสร้างอยู่สร้างกินสร้างหลับสร้างนอนแต่มันสร้างเปิดเปิงหนึ่งที่ผาดโผนโจรทะยานจนก่อข้าสึกเข้าสู่หัวใจเผาหัวใจทั้งเศรษฐีทั้งคนทุกคนจนไปด้วยกันหมดแล้วมีใครเป็นคนมีความสุขความเจริญในโลกวันนี้เอามาอวดทำบ้างที่น่ะเปิดให้มันชัดเจนว่าไม่มีทางที่จะมาอวดทำถ้าลงทำแล้วเข้าสู่หัวใจความรู้จักประมาณรู้ทันทีการอยู่การกินการใช้การสอยการยับยั้งชั่งตัวรู้ทันทีให้อยู่พอเป็นพอไปนั่นพอประคองตัวไว้เพื่อเทิดทูนทำให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจะได้มีความสุขความเจริญหนุนหัวใจเข้าไปแล้วใกล้แห่งความสมหวังใกล้ความสมหวังเข้าไปโดยลำดับลำดาอันที่เหล่านี้มันสร้างความผิดหวังนะนี่นะเต็มโลกเต็มสงสารสร้างแต่ความผิดหวังหาประมาณไม่ได้ไม่มีขอบมีเขตเกิดแล้วตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่มีใครมีขอบเขตแต่หัวใจที่มีธรรมมีทันทีเลยอยู่ที่ไหนสบายสบายตายแล้วก็ ดีผึ่งเลยนี่เพราะนี่ก็จะมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายเป็นคติเราเคยพูดมาหลายครั้งแล้วเราอยู่ไปอยู่ทางก็หงส์กุญชองเรื่องความตายนี่เราก็ไม่กลัวนั่นเราไม่กลัวตายเพราะฟัดกับกิเลสเอาแล้วจนจะเป็นจะตายก็ไม่เคยกลัวตายแต่เวลาไปพักอยู่ที่นั่นลงมาจากภูเขามาพักอยู่ตีนเขาไอ้บ้านนั้นก็เป็นบ้านอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าโรคอวิวาก็ไม่ใช่โรคอะไรก็ไม่ทราบมันคงเป็นโรคอากาศหรืออะไรแผดเผาไงเป็น2วันตาย3วันตายอยู่ในย่านนี้อ่ะ2วันตาย3วันตายมานิมนต์เราไปกุศลาให้เขาที่ป่าช้าถ้าไปนิมนต์แล้วตั้งแต่เที่ยงไปแล้วนั่นน่ะเขาเอาศพมาเผาตั้งแต่เที่ยงไปแล้วไปนั่งเฝ้าป่าช้าอยู่นั่นน่ะกุศลาทํามาทั้งวันจนค่ำถึงได้กลับวัดถึงเอ๊ะนี่เรามาภาวนายังไงจึงต้องมากุศลาให้เขาส่วนงานของตัวเองไม่ได้เรื่องได้ราวเป็นยังไงแล้วคนออกมาวันอย่างน้อยวันละ3ศพมากวันละ8ศพกุศลามันจะได้อยู่ได้ยังไงกุศลาธรรมากุศลามาหลายวันต่อหลายวันเข้าที่นี่เป็นแล้วนะที่นี่นี่ละตอนที่ว่ามันกลัวตายนะมันเป็นขึ้นมาเป็นอย่างรวดเร็วทุรเป็นแบบเขาเป็น2วันตาย3วันตายมันนั่งอยู่มันเป็นลักษณะเหมือนเสี้ยนเหมือนหนามเหมือนเข็มมันแทงยิบแยบยิบแยบเข้าในหัวอกนั่นแหละที่แรกเล็กๆซะก่อนนะมันยิบแยบยิบแยบแทงก็โหประสานกันอย่างนี้เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นั่งอยู่ธรรมดารวดเร็วซะด้วยนะพอเป็นขึ้นแล้วหนักเข้าหนักเข้านะครับรู้ได้ชัดโอ้ โรคอันนี้เองที่เขาตายเกลื่อนกันอยู่นี่สองวันตายนะเวลานี้มาเข้าถึงเราแล้วถ้าอย่างไรสักแก้ไม่ตกเราก็ต้องตายอย่างที่เขาไม่แน่นอนไม่สงสัยพอญาติโยมเข้ามาก็เลยบอกเขาโกงๆเลยเออพวกโยมนะวะเนี่ยอาตมาได้มากุศลาท่านตั้งหลายทุกวันทุกวันจนไม่ได้กลับวัดค่ำค่ำวันไหนก็ดีทีนี้โรคอันนี้ได้เกิดขึ้นกับอาตมาแล้วนะชัดแล้วแหละมันกำลังเร่งเวลานี้อาตมาขอลาไปวัดเถอะเราก็ว่างี้เลยถ้าอยู่นี่ก็จะตายอยู่นี่ใครจะกุศลาใครล่ะที่นี่พระตายแล้วนานามาเขาก็เปิดให้ทันทีเขาไม่มีจีบมีขวางนะโอ้ยถ้าอย่างนั้นให้ฉันไปเขาก็ปล่อยให้ไปไปมันก็ขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วแต่เรามันเคยฟัดเคยเบี่ยงมาแล้วเรื่องทุกขเวทนาเช่นนั่งหามรุ่งหามค่ำมันเอามาเทียบกันได้เลยชั่งน้ำหนักใส่กันไปที่นี่มันไม่อยากตายตอนนั้นไม่อยากตายคืออะไรคือจิตเวลานั้นน่ะมันละเอียดก็จริงแต่กิเลสยังมีอยู่ในใจละเอียดขนาดไหนก็ยังมีกิเลสยังจะต้องตกค้างเวลาตายนี่จะไปค้างชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นไหนก็ไม่อยากค้างถ้าพ้นกิเลสเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เราไม่ขัดข้องอะไรเดี๋ยวนี้กิเลสก็ยังมีอยู่ตายนี้จะไปค้างชั้นนั้นชั้นนี้มันรู้นะมันจะตายแล้วจะไปเกิดชั้นไหนชั้นไหนมันรู้ชัดเจนชั้นไหนก็ตามไม่อยากไปเพราะมันจะไปค้างเสียวันไปร่ำเวลาถ้าว่าสิ้นจะเดี๋ยวนี้เอาไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ที่มันก็มาสนุบนวุ่นวายกันความตายกับความเป็นอยู่ยังไม่อยากตายคือตายกลัวจะตกค้างทั้งเดี๋ยวทำก็ขึ้นแล้วนะนี่นะอ้าวก็เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอสัจธรรมเรื่องกองทุกข์ทุกขังอริยสัจจังชาติปิดูขาชราปิดูขามรณะปิดูขังมันอยู่กับร่างกายทุกคนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอริยสัจแล้วท่านจะมาวกมาเวียนอะไรกับอริยสัจกลัวเป็นกลัวตายยังไงท่านก็เคยผ่านมาแล้วในเรื่องวันนี้ท่านมายุ่งอะไรกันนี่อริยสัจเป็นยังไงเอาพิจารณาลงไปสิเป็นกับตายมันก็รู้ในตัวของเราเองว่าพอว่างานจิตพลิกกลับปุ๊บเลยหมุนใส่เขานั่นเลยไอ้เรื่องกลัวเป็นกลัวตายหายคือกลัวตายนึงกลัวว่าตายแล้วมันจะไปเกิดข้างมันจะไม่ถึงที่สุดนะจึงกลัวตายเนี่ยไม่ใช่กลัวอะไรนะยังไม่อยากตายตอนนี้กิเลสยังอยู่ละเอียดกันไหนก็รู้อยู่ว่ากิเลสยังมันก็กลัวมันไม่อยากตายขอให้กิเลสสิ้นไปแล้วเมื่อไรได้เนี่ยนี่แหละที่ว่ากลัวตายนี่พอยังหมุนเข้ามานี่มันก็ฟาดกันเลยล่ะวันนั้นคืนวันนั้นนะพวกญาติโยมเขาวิตกวิจารแตกกันไปทั้งบ้านเป็นร้อยร้อยคนบ้านใหญ่นู้นเนอะบ้านที่เราอยู่นี่เจ็ดแปดหลังคาเรือนที่เราพักบ้านใหญ่ๆที่เขามาเผาศพด้วยกันที่ป่าช้าใหญ่นั่นนะเขาก็รู้กันทั้งบ้านแต่มาก็ไล่หนีหมดเลยไม่ให้อยู่อาตมาจะพิจารณาตัวเองบอกก็บอกว่างั้นให้พากันกลับเสียไล่นี้เดี๋ยวนั่นเนี่ยแตกคือเลยให้ไปหมดทั้งบ้านเขาเลยเจ้าไม่ให้อยู่พอเขาไปแล้วเราเข้าที่ก็ฟาดกันเลยแล้วกับเรื่องทุกขเวทนามันเป็นมาจากไหนอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์แยกแยะตามที่เราก็ได้เคยพิจารณามาแล้วสติปัญญาคนเรานี่เวลามันจนกรอกจนมุมอยากเข้าใจว่ามันจะโง่ทุกเวลานะเวลาจนกรอกจนมุมมันจะฟีดตัวเองให้มีความชั่นเดียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ต่างๆได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ก็เป็นขึ้นในเวลานั้นมันก็ฟาดกันตั้งแต่สองทุ่มหรือมั้งจนกระทั่งหกทุ่มเอากันอย่างหนักเลยเป็นตายไม่ต้องคำนึงดูแต่ไอ้เยื่อสัตว์ความสุขความทุกข์ที่เป็นในชาติในขันแยกแยกกันดูนั่นสุดท้ายกันมันก็ตามกันทันตามกันทันสติปัญญาตามทันทันทุกเวทนาที่มันเสียดมันแทงค่อยจางออกไปจางไปตามกันทันจนกระทั่งหกทุ่มกว่าเล็กน้อยจิตทุกเวทนานี้ดับหมดเลยทุกเวทนาที่มันจะเราให้ตายเนี่ยมันนี่เจ็บขัดหน้าขัดหลังเสียดแทงเอาออกหมดเลยนี่แหละสติปัญญาธรรมโอสถว่านี่ก็จางขึ้นมาจิตก็ลงเต็มเหนียวนี่พอนั้นพอจิตลงเต็มเหนียวแล้วหายสงสัยไม่ตายนั่นเห็นไหมล่ะทีนี้ไม่ตาย โลกหมดแล้วกำหนดหาทุกขเวทนาตัวไหนที่จะมาเป็นข้าศึกไม่มีเลยเพราะอำนาจสติปัญญาหมุนขาดสะบั้นไปหมดนั่นพอจากนั้นแล้วก็ลงเดินจงกรมเลยหายตั้งแต่วันนั้นนี่แหละพูดถึงเรื่องกลัวตายเข้าใจไหมมันมีได้คำว่าตายถ้าตายแล้วมันจะค้างไม่อยากค้างเพราะเวลานั้นจิตมันละเอียดขนาดไหนมันก็ยังมีกิเลสอยู่จะพาให้ค้างแต่ที่ขาดสะบั้นไปจากใจหมดแล้วไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่นน่ะทีนี้มันยังไปไปได้ที่กิเลสยังอยู่มันก็เลยคาราคาสั่งท่านพอทำท่านเตือนถึงเรื่องอริยสัจท่านไปตัวเป็นตัวตายอะไรความเป็นกับตายมาอยู่กับท่านนี่นะพิจารณาให้เห็นก่อนเป็นกับตายมันก็รู้เองนะมันก็ผิดปุ๊บเดี๋ยวซักเลยนี่เรามาพูดเป็นคติให้ท่านทั้งหลายได้ทราบชัดเจนว่าเวลามันกลัวตายมีอยู่นานคือมันยังไม่ข้ามเอาที่พ่อพูดอย่างนี้แล้วจะพูดวาระสุดท้ายท่านทั้งหลายฟังจากการปฏิบัติของตัวเองนะนี่เป็นวาระที่จิตมันยังมีกิเลสนิดหน่อยก็ตามนี่อ่ะเชื่อที่จะพาให้เกิดจะอยู่กี่วันกี่คืนไม่นานก็ตามไม่อยากอยู่ไม่อยากค้ามถ้าสิ้นอันนี้ความเกิดแล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้พอจากนั้นแล้วก็ทับมาขึ้นวัดดอยธรรมเจดีย์นั่นละเดือนนั่นละเดือนเมษาจากเมษาก็พฤษภาขึ้นวัดดอยธรรมเจดีย์ไปฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหลังวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนั่นเวลา5 ทุ่มแล้ววันที่15 พฤษภาคม2493กิเลสขาดสะบั้นเหมือนฟ้าดินถล่มเลยนี่แหละกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจนี่เหมือนฟ้าดินถล่มรุนแรงขนาดนั้นนะกิเลสเนี่ยมันติดกับจิตเวลามันขาดจากกันนี้เหมือนฟ้าดินถล่มความจริงฟ้าก็เป็นฟ้าเขาไม่ถล่มมันถล่มระหว่างกายกับจิตมันรุนแรงตัวนี่ดีดถึงเลยทีเดียวนั่นแหละเหมือนฟ้าดินถล่มจากนั้นไปแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือไปเมื่อไหร่ก็ได้ที่นี่นะนั่นเห็นไหมล่ะถึงเวลามันก็หารไปเมื่อไหร่ก็ได้ที่นี่หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วเนี่ยจากนั้นก็กลับมาจำพรรษาหนองผือนี่แหละปีเดียวกันพ.ศ.93เอาละที่นี่ตอนจะเห็นจะดำเห็นแดงกันนะพอมาจำพรรษาที่หนองผือก็มาถ่ายท้อง25 หนอาเจียน2 หนนั่งอยู่บนเฉียงเท้าทีนี้เวลามันจะไปจริงๆโหชัดเจนมากนะนี่ละอ่านนี่เป็นพยานกับหัวใจของเราที่เคยได้รู้มาแล้วนะอ่านเป็นพยานกันทีนี้พอมันเต็มเหนียวถ่ายท้อง25 หนอาเจียน2 หนนี่ละอาเจียนนี่รุนแรงมากนะเรานั่งอยู่บนเฉียงเท้านี่เศษอาหารนี่ละเวลาอาเจียนมันพุ่งไปติดฝารุนแรงไหมล่ะคนจะตายอยู่แล้วเศษอาหารมันไปติดฟุ้งไปติดฝาได้ยังไงนั่นน่ะหมดกำลังพอหมดกำลังแล้วทีนี้จิตนี่หดวูบเข้ามาเลยนะหมดกำลังความรู้ทั้งหมดเนี่ยหดวูบเข้ามาบนร่างกายบนศีรษะของเราลงมาจุดศูนย์กลางคือใจตรงกลางอกทางนี้ก็หดเข้ามาทันทีทันใดเหมือนกันหมดทางแขนก็เข้าทางนี้ก็เข้าอายวะส่วนล่างก็ขึ้นมานี่นะข้างบนก็ลงมาที่จุดศูนย์กลางคือใจพอลงมานี่แล้วหมดนี่นะความรู้ทั้งหมดร่างกายของเรานี่เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนตาไม่ใช่บอดมันเลยบอดหูหนวกตาบอดไม่มีแต่เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนทั้งอวัยวะเรานี่แหละจิตครองร่างอยู่ตรงกลางนี่ฟังให้ดีภาคปฏิบัตินะเอาความจริงมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเหลือแต่ความรู้ที่อยู่จุดศูนย์กลางเหล่านั้นเข้ามาหมดแล้วร่างกายเหล่านี้ไม่มีความหมายแล้วหูหนวกตาบอดมันเลยยังเหลือตั้งแต่ความรู้นี้พอความรู้นี่หดเข้ามาหมดโดยสิ้นเชิงนะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหดความรับผิดชอบก็หดเข้ามาพร้อมกันเลยมาเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่นี่ทุกขเวทนาดับหมดเลยร่างกายเป็นสถานที่อยู่ของทุกขเวทนา ที่ว่ามันอ่อนแสนสาหัสนั่นก็อยู่กับร่างกายพอหดเข้ามานี่หมดแล้วความทุกข์ทั้งมวลหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละจิตจะออกที่จะออกตอนนั้นแหละนะหมดทุกขเวทนาทั้งหลายที่เป็นมาอย่างสาหัสพอมาเข้าจุดตรงกลางนี้ดับหมดร่างกายก็หมดความหมายความทุกข์ทั้งหลายหมดโดยสิ้นเชิงเหงื่อจะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหลือนะมันไม่ได้มีสะทกสะท้านนะมันอยู่นี่เพราะว่าพออย่างนั้นก็ตั้งสติสตินี้เป็นสมมุติอันหนึ่งนะกำหนดจับปั๊บตรงนั้นนี่ที่มันจะไปนะพอสติจับปั๊บนี่ปั๊บมันมีกำลังจิตแผ่กระจายออกมาอีกความรู้นี่กระจายขึ้นมาข้างบนกระจายลงไปข้างล่างมาทุกสัตว์ทุกส่วนทุกขเวทนาก็มีตามเดิมเข้าใจไหมล่ะพอตอนมันเข้าถึงที่นี้แล้วทุกขเวทนาดับหมดร่างกายเป็นท่อนไม้จนเปื่อยทุกขเวทนาไม่มีเลยแต่ส่วนจิตนั้นมันไม่มีแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปทุกขเวทนาทางจิตนี้ไม่มีเลยนะแต่นี่เราหมายถึงทุกขเวทนาทางร่างกายพอมันหดตัวเข้าไปสู่ความรู้ที่จุดศูนย์กลางนี้แล้วทุกดับหมดในร่างกายไม่มีเหลือนั่นจึงว่ามาวิตกนี้จะไปเดี๋ยวนี้เฉียวเหลือเพราะว่างั้นสตินี่ก็เป็นสมมุติหนึ่งจับเข้าไปตรงนั้นมันเป็นการไปเสริมกำลังมันก็แผ่กระจายออกมาความรู้ทั้งหลายออกมาทางหูทางตาทางข้างล่างก็ออกลงไปข้างบนขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาก็เริ่มเกิดละที่นี่เกิดขึ้นมาตามเดิมมันก็รู้สุขรู้ทุกข์ไปตามธรรมชาติของมันจิตก็เป็นจิตจิตไม่ไปจิตไม่ตายนี่ถ้ามันเห็นจะชัดอย่างนั้นทีนี่ละการพิจารณาก็มันไม่ได้หวั่นไหวมันหมดทุกอย่างแล้วอะไรเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตที่เป็นจิตวิมุตติหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงไม่มีหวั่นกับสิ่งเหล่านี้รอตั้งแต่ว่าเอาถ้ารอไม่ได้มันจะไปไม่รอดหรือทิ้งพวกเดียวไปเลยนี่มันรออยู่จังหวะนั้นจังหวะที่ว่าเอาสติก็ไปจับปั๊บมาถ้าปล่อยสติ ไม่ให้สติเข้าไปนี่มันจะปล่อยนะจะตายในขณะนั้นนะแต่นี่ก็เรียกว่ามันยังไม่โปร่งใจที่จะตายแล้วสติไปจับปั๊บตรงนั้นมันก็แผ่กระจายไปนี่เป็นก็เลยครองตัวอยู่ได้เรื่อยไปจากนั้นมันก็หายนี่ละทอลงมาจากหัวใจออกมาจากธาตุจากการให้ตั้งหลายฟังจิตนี่มันตายหรือไม่ตายพิจารณานี่ธรรมชาติอันนี้นี่แหละตัวเกิดตัวตายอยู่ที่จิตตรงนี้เองเมื่อชำระเข้าไปชำระเข้าไปละเอียดเข้าไปมันจะตามติดกับจิตเท่านั้นอย่างอื่นไม่ไปมันจะตามจิตนี่เข้าไปจนกระทั่งถึงธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมธาตุพอบรรลุธรรมปึงขึ้นมาแล้วนั่นน่ะธรรมธาตุขึ้นแล้วเมื่อบรรลุธรรมปึงเลยนั่นนี่จิตมันเป็นธรรมธาตุแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493เป็นแล้วตั้งแต่ขณะนั้นแล้วเวลามันเป็นอย่างนี้มันจะมีความหมายอะไรก็มีแต่ดูธาตุดูขันธ์พออยู่ได้เยียวยาได้ก็เยียวยาพอไม่เยียวยาได้ก็ปล่อยไปเสียเท่านั้นเองเนี่ยนักปฏิบัติพิจารณาธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้ให้พากันไปปฏิบัตินะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะจิตดวงนี้ตัวนักท่องเที่ยวงานการของจิตที่มันจะขยายภพชาติของตัวเองให้เกิดไม่มีที่สิ้นสุดยุติก็คืองานที่ทะเยอทะยานดิ้นไปตามกิเลสความอยากได้ความทะเยอทะยานได้ไม่พอกินไม่พออะไรไม่พอทั้งนั้นเรื่องของกิเลสนี่แหละเป็นเรื่องเสริมวัตตะวนความเกิดแก่ตายให้ขยายตัวบานออกไปเรื่อยๆทีนี้งานความดีงามทั้งหลายเช่นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี่เป็นงานประมวลภพชาติให้หดเข้ามานะหนึ่งหดเข้ามางานนั้นเป็นงานของกิเลสมันเปิดกว้างไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดงานของธรรมเป็นข้าศึกกันกับกิเลสสร้างงานของธรรมนี้ด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ก็ประมวลเข้ามาประมวลเข้ามาย่นเข้ามาวัฏวนมันจะกว้างแค่ขนาดไหนแคบเข้ามาแคบเข้ามากี่ภพกี่ชาติสุดท้ายนับชาติได้เลยหดก็มา7ชาติ3ชาติอย่างพระโสดาฟาดชาติเดียวขาดสะบั้นไปหมดเลยนี่คืองานสร้างวิวัฏจักรคือสร้างความไม่หมุนเวียนสร้างพระนิพพานด้วยอำนาจแห่งการสร้างความดีทั้งหลายนี่หดย่นเข้ามานี่เรียกว่างานหดย่นวัฏวน ซึ่งเป็นมหาภัยเป็นทุกข์แต่สัตว์ทั้งหลายมานานแสนนานไม่มีใครนับได้เลยให้ขาดตะวันลงไปด้วยอำนาจแห่งการให้ทานรักษาศีลภาวนาอันนี้เอาขาดได้อย่างอื่นขาดไม่ได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลอันนี้เป็นงานของธรรมเป็นข้าศึกกันกับกิเลสเอากิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปได้ถึงพระนิพพานได้ไม่สงสัยพากันเข้าใจแล้วนะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นนะเท่านั้นเนี่ยมันจะต้าแล้วนี่พูดไปพูดมามันไปใหญ่เลยเห็นไหมเราเวลาจะพูดเป็นอย่างนั้นเนี่ยถึงขังถึงจังมาเลยอย่างนั้นเนี่ยมันไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะเวลามันจะไปเป็นอย่างนี้เนี่ยผึ่งทั้งเต็มจังที่แรกก็ว่าจะไม่พูดอะไรได้เวลามันไปมันจะได้ห้าปากพวกนี้มันมีสองหูนั่นเองจึงพูดเพียงปากเดียวโธ่ที่พ่อพูดแล้วเหนื่อยนะตอนพูดไม่รู้เราเหมือนนักมวยเขาต่อยกันไม่รู้จักเจ็บจักปวดว่าเขาอยู่จักต่อยเนี่ยต้องสลบสลายเลยนะวันนี้เปิดเผยความชัดเจนมากนะตั้งแต่ต้นมาเปิดเผยมาเรื่อยตั้งแต่เริ่มหยิบตั้งให้ได้ตั้งให้ได้จนตั้งรากฐานขึ้นเรื่อยๆเปิดหมดเลยวันนี้เปิดออกมาจากหัวใจผิดไปไหนไม่มีคำว่าโลกธาตุเราสอนโลกสามโลกธาตุเราไม่เคยจะโลกธาตุว่าจะผิดไปพระพุทธเจ้าสอนโลกสามโลกธาตุพระองค์เป็นยังไงก็ศาสดาเราตัวเท่าหนูนี่มันยังเป็นเข้าใจไหมไม่ไปต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้านู่นหนูดูที่น่ะอวดหรือไม่อวดไม่อวดคือมันต้าอยู่ในนี้แล้วตามภูมิของตัวเองแล้วมันจะอวดอะไรมันก็พูดอะไรเต็มปากก็อย่างนั้นเนี่ยแต่เวลามันพูดได้พูดเวลามันไม่รู้ทำไงมันก็ไม่รู้นะฉันขนมดังได้ครึ่งแผ่นก็ไม่หมดเราลืมเมื่อไหร่วะอยู่บ้านหนองแวงกันน่ะวัตถุบุญความทุกข์ทั้งหลายเข้ามาย่นเข้ามาไม่ว่าการให้ทานแบบไหนแบบไหนประมวลความทุกข์ทั้งหลายเข้ามาพบชาติเข้ามาทั้งนั้นแหละวันนี้เช็คงานเท่าไหร่อยู่ในกะเข้าได้อยู่นะตั้ง48นาทีมันเอาใหญ่เลยหน่อยนะเวลาจะขึ้นคึกคักเลยรบไม่ทันพวกนี้งายนั่นมันเอาแน่มาได้ครับทำภาคปฏิบัติถ้าเวลาจะไม่เอาไหนทำไงก็ไม่ออกดึงก็ไม่ออกเวลามันจะเอาคือข้างหลบไม่ทันวันนี้ก็จะออกวิธีอย่างนี้เลยออกแล้วนะวันนี้คนจะฟังอย่างถึงใจเพราะเราเปิดตลอดเลยตั้งแต่พึ่งคือสงบด้วยสติเข้าใจไหมสติเป็นขอบฝั่งใหญ่โตกั้นวัฏวนที่สตินี้กั้นวัฏจิตไม่ให้มันออกฮะใครมึงแกรถยังไงมึงแกรถของใครไม่รู้หรือมึงแกรถใครมึงแกรถให้ยืมมาเอาจำไม่งั้นดอกมันขึ้นเร็วนะเราจะเก็บดอกใครเจ้าชาติชาติมึงแกมาอยู่นี่เราจะเก็บดอกรีบมายังไม่เก็บดอกอ่ะเดี๋ยวจะได้ทำพอหน่วยนะพูดแก้มันออกหูนะพูดจะพูดอะไรไปไม่ได้พอทำนี่พุ่งขึ้นมาเท่านั้นทางนี้หายเงียบหมดเลยพุ่งเลยก็นับวันดีอยู่วันนี้ที่เราเรารู้ว่าจะพูดอะไรไม่ได้นะเพราะพูดมันออกนี่แล้วออกนี่แล้วแล้วมีอะไรไม่ทราบมันประโยชน์มันดันเปิดอันนี้ออกหมดแล้วทางนี้ก็พุ่งเลยพุ่งแบบไม่คาดไม่ฝันนะวันนี้นะเยอะแค่เย็นด้วยนะวันนี้มีเย็นด้วยว่ามันจะเหนื่อยนะคือแค่จะธรรมดามันก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะถ้าเย็นเท่าไรมันใช่หรือไม่อย่างนั้นเหนื่อยง่ายมาเลยลมหูอื่นเยอะมาสักสองหูออกแล้วก็พูดนี่ออกกลางแค่ไม่ออกแต่ออกหรือไม่ออกฟังชัดไหมเจ้าจะยังไม่ออกยับเองก็ปรากฏว่าไม่ออกออกที่ตู้ถ้ามันเสียงอู้หรือไม่ได้ละที่อยู่นี้ก็ยังเยอะมันมีพัดลมนะพัดลมตอนนี้ก็ตู้มันจะไปเช็ดอะไรได้ละเพราะเหนื่อยก็เหนื่อยอันนี้ก็ออกก็อะไรละที่มันจะไปพูดอะไรได้แต่เวลาเปิดช่องหรือขางเดี๋ยวไปเลย อันนี้เงียบเลยเงียบอันนี้ออกกันเลยนี่มาแล้วนะนี่มาแล้วนี่จะไล่คนกลับไปแล้วมันมาแล้วจะไล่คนกลับไปนะก็ฝั่งล่างเจ้าของเล่นอะไรเป็นโจทีทั้งห้าอยู่เนี่ยพอเสร็จจะได้แล้วใจพอดช่วยโลกช่วยจริงๆอย่างนี้เนี่ยเราเปิดได้ชัดเจนเลยว่าเราช่วยโลกล้วนๆเราไม่เอาอะไรเลยนะช่วยทั้งนั้นทุกบาททุกตังค์ออกหมดเลยไม่เอาช่วยโลกเราไม่เอาอะไรจะพูดถึงภายในแล้วก็พอแล้วทุกอย่างพอไม่มีว่าต้องการอะไรไม่มีเงียบเงียบหมดเหลือแต่ความเมตตาล้วนๆกระจายไปทุกครอบแดนโลกธาตุเพราะฉะนั้นมันจึงออกด้วยอำนาจความเมตตานะที่ออกเหล่านี้ออกพร้อมหน้าความเมตตาทั้งนั้นนะมีไว้ได้หมดเลยความเมตตากวาดออกหมดความตนีความเมตตาเห็นได้อย่างชัดเจนมากเมตตานี้แบตลอดออกตลอดความตนีนี้กำมีอะไรกำเลยเข้าใจไหมความเมตตานี้เปิดออกบนเลยต่อไปที่ใจพรอะไรนี่เวลาเราจะตายแล้วเขียนพินัยกรรมไม่เรียบร้อยแล้วคือเวลาเราตายแล้วเนี่ยจะเผาศพเราสมบัติเงินทองก็ของมีมากน้อยให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บรักษาเข้มงวดกวดขันไม่เอาไปสร้างนู่นสร้างนี่ประดับโรงผีตายหลวงตาบัวเข้าใจไหมคนตายแล้วเอาหีบเรื่องอะไรไปใส่เอาเสือเฮี้ยนมาใส่ก็ได้พันไว้ก็ได้นะขอให้เงินเหล่านี้เข้าไปประดับชาติไทยของเราเป็นส่วนรวมนี่เราจึงจะตั้งกรรมการขึ้นเก็บรักษาเงินนี้ทั้งหมดพอได้แล้วเราจะนำเงินนี้ไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงมอบหมดหลวงตาบัวที่จะเผาด้วยไฟเงินนี้ยังมีประโยชน์อยู่จะนำเข้าสู่คลังหลวงส่วนเราตายแล้วเอาไฟเผาไม่มีปัญหาอะไรให้ทราบตามนี้ก็แล้วกันไม่เป็นอื่นหลวงเราได้สั่งคำไหนแล้วไปอื่นไปไม่ได้จริงจังมากนะพี่น้องหลายให้ทราบนะทุกอย่างจริงจังมากทีเดียวว่าเล่นกันเอาจริงจริงจริงจังด้วยเล่นใครมายุ่งไม่ได้ชอบเห็นหมาเล่นกับหมาคนมายุ่งไม่ได้นะเข้าใจไหมแต่เล่นกับคนแล้วหมามายุ่งไม่ได้เหมือนกันเขาไม่มาละหมานะเขาเบื่อเราจะตายละหมาเป็นอย่างนั้นน่ะเวลาจริงนี่จริงมากทีเดียวเอาละที่ได้พรนะทำได้แล้วจริงเลิกแล้ววันนี้เลิกตรงนั้นน่ะมันแปลกที่ที่ว่าฉันจะหันมันทุกวันนี้ฉันได้นะไม่ใช่ธรรมดาฉันได้ผิดปกติคนหนุ่มคนอะไรยังสู้เราไม่ได้นะแต่เวลาผลที่จะหนุนสร้างขันให้ดีที่กลับไม่ค่อยปรากฏมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะฉันเมื่อเช้ายิ่งได้มากแล้วเมื่อเช้าคือเราหนุนมันตั้งใจหนุนเมื่อมันได้ฝืนแล้วเอาจนกระทั่งมันหยุดเอาเองแล้วผลเนี่ยที่จะหันหนูไม่มีกำลังกลับไม่ค่อยมีนะเป็นอะไรโอ้จะอยู่ก็ฉันจะรีบตายเลยอ้าวจริงๆเนี่ยเราไม่เคยฉันจะรีบพิจารณาขับไปตลอดนี่ใส่สักเตี้ยเต็มเนี่ยฉันลงไปแล้วแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับไม่เป็นเวลาเย็นมานี่เหนื่อยเพีย
1: ลองดูที่แค่ดู
0: เนี่ยคอยสังเกตดูมันจะเป็นยังไงคอยสังเกตดูมือเช้าดิฉันเนี่ยมากเลยนะรู้ว่ามากกว่าทุกวันด้วยซ้ำมือเช้านี่นะแต่เวลาค่ำประมาณนี้ค่าขามันอ่อนมันยังอ่อนอยู่และที่นี่เลิกกันนั้นนะก็คนพวกเราเลิกกันเลยสองทุ่มครึ่งพอดีละสองทุ่มครึ่ง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
3: กรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
1: การรถโดยสารคนขึ้นน้อยแต่ที่ขึ้นไม่มีรถหย่อนนักบันทบีรุนแรงนี่คือลูกศิษย์หลวงตาบัวขึ้นหมอนขึ้นเสื่อเข้าใจขึ้นเสื่อขึ้นหมอนปีนขึ้นแล้วไม่ยอมลงนี่อันนี้อันนี้แย่ละพวกนี้พวกจะได้กำไรพวกทำเสื่อทำหมอนมาเท่าไหร่ไม่พอพวกนี้พวกได้กำไรพวกทอเสื้อทอหมอนได้กำไรอันนี้เราดูทุกอย่างดูไปทุกอย่างดูชอกแซกซิกแซกคิดกับแบบเดียวกันมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของจิตเองสิ่งที่จะตั้งใจคิดอ่านมีน้อยมากแต่สิ่งที่เป็นหลักธรรมชาติมีประจำไปไหนอดคิดไม่ได้ล่ะก็แพ้แพ้แพ้เรื่องรับกันรับกันมันคิดสะอาดใจเก่าไปเรื่อยๆนะมันเป็นบวกลบบวกลบไปในตัวบวกลบไปในตัวเทียบเรื่องบวกเรื่องลบไปในตัวในตัวอย่างที่พูดเรื่องรถโดยสารนี่กับรถส่วนบุคคลเต็มถนนรถส่วนบุคคลรถโดยสารนานๆแต่เจอทีเพราะไม่ค่อยมีคนขึ้นเวลาเจอนี่มองขึ้นไปดูบนรถไม่ค่อยมีคนโดยสารแม้จะเป็นทางไกลก็ตามนะแล้วดูมันมีระยะทางต่างกันทางใกล้ทางไกลเช่นอย่างอุดรกรุงเทพไก่มีก็มาสองคนหรือสี่คนนี่ก็เสียค่าขายังไม่ถึงครึ่งเสียค่าขาให้ทางนู้นมาเรายังไม่ถึงครึ่งทางนู้นขาขาดมาแล้วถึงอุดรเข้าใจไหมแสดงว่าค่าขาของการนี่เต็มมากแต่ยังไม่ถึงครึ่งลูกกิจวิ่งร่างยาวกันมาเลยแกวิ่งมามันก็วิ่งขึ้นหมอนวิ่งไงแล้วก็ไม่แน่นะตรงนี้ล่ะพอมาถึงก็จะโอ้ยวันนี้เหนื่อยมากพองามไม่ได้แล้วขึ้นหมอนปุ๊บเลยมันวิ่งมาขึ้นหมอนเรื่องคำต้องเป็นเรื่องฝืนมากทีเดียวนะขอจะน้องหลายก้าวไปว่าเรื่องคำเป็นเรื่องสูงมากเรื่องคือเราไม่อยากว่าไม่ค่อยจะฝืนกันเรื่องคือแล้วไม่ฝืนตอนนี้เหมาะกว่าคือไม่ฝืนย่าพื้นไปเพราะอันนี้องค์ทำกรรมเหมือนน้ำไหลเร็วถลายขึ้นต้องทดต้องดันกันขึ้นเคยยังแก้จังหวะของมันมีเครื่องเพราะเครื่องยางแล้วมันก็หมุนเข้ามาไปเองเนี่ยก็อย่างนั้นนะคำนี้เวลามีหยักมีเกินเข้าไปแล้วก็เป็นหยักธรรมชาติผลักดันกันไปเองเครื่องประกอบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจมันก็หมุนไปทางด้านธรรมะเรื่อยเรื่อยไม่ร่างก็แบ่งส่วนแบ่งส่วนแรกๆเขาเกลียดเรียกว่าต้องฝืนด้วยกันไม่ฝืนไม่ได้เพราะนี่ยากรู้มากเป็นแบบวิชากรอบโลกอย่างแบบเป็นพื้นฐานมาตั้งเดิมความง่ายมาตั้งเดิมไหลลื่นไปเลยมาตั้งเดิม

0: ส่วนคำเบื้องต้นเรียกว่าติดเครื่องนะติดเครื่องมักกระดับติดเครื่องดับไม่ค่อยจะติดเครื่องแล้วต่อกันไปติดเครื่องมักดับเกลียดเนี่ยมาดับเครื่องเข้าใจไหมไม่เคยอะไรดับเครื่องนะเกลียดมันดับเครื่องคือเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นต้องสูงกันหนักต้องมีผู้เตือนอย่างนี้มันก็พอได้เป็นคติเครื่องเตือนใจนะว่าธรรมต้องสูงเสียต้องเบื่อเนี่ยมีผู้แง่พอรู้ช่องทางขอต้องถึงระยะสูงระยะเบื่อจะยกได้มันก็มือเป็นกำลังใจแต่ไม่มีใครบอกเลยไม่ทราบจะฝืนจะเบื่อเห็นจะวิ่งตามที่ด้วยใส่เดียวเหมาะก็ไปเมื่อใส่โลกถึงไหลลงทางต่ำไหลตลอดมาไหลขึ้นทางสูงมีน้อยนายจะเห็นได้เลยอาฟังพระยุบัติธรรมในขั้นวางรากวางฐานต้องฝืนกันไม่ว่าจะวิธีการยังการสร้างความดีมักจะฝืนตลอดไม่ครับก็ง่ายติดใครก็รู้เองเวลาทำไปทางก็ค่อยเบิกกว้างนะทางทำก็ค่อยเบิกกว้างค่อยราบรื่นแบบเช่นเดียวกับทางที่สารโลกหมายไหลลงส่วนราบรื่นอันนี้ทางธรรมะก็เหมือนกันก็ราบรื่นไปต่อไปก็ไหลเลยอีกเนี่ยเห็นไหมอ่ะบริยาธรรมะไหลเลยไม่เหมือนที่ไหลนะในตอนนี้ตอนเห็นได้ชัดคือที่มันไหลของมันไปเรื่อยหมุนมันไปเรื่อยคือจะหมุนติ้วลงเรื่องจริงก็ไม่ค่อยฝากบกไปเรื่องธรรมนี่เวลาถึงขั้นที่หมุนติ้วที่กับก้อนรุนแรงมากเป็นคลื่นอันใหญ่หลวงนี่ผมกันชัดเลยถึงขั้นของธรรมที่จะหมุนเพื่อออกแล้วเหมือนว่าอะไรมาล้ออะไรมาผ่านไม่ได้เลยขาดจะบ้างในอำนาจของธรรมจากการฝืนเชื่อฝืนศึกษาอบรมไปตะเกียบตะกายไปเริ่มลุกคุกคานไปเหมือนแบบฝึกหัดนั่งฝึกไปฝึกมาก็ตั้งไข่ได้ลุกได้แล้วคลานได้ไปเรื่อยก็ไปวิ่งแก้มเลยเด็กเข้าใจแข็งแรงขึ้นเรื่อยแล้วฝึกเรื่อยคล่องแคล่วตัวไปเรื่อยการฝึกจิตก็เหมือนกันฮะห้องแสดงว่าไงจำหนักจำงาท่านหาหลบหาซ่อนอยู่ในที่จะไม่ถูกรบกวนการรบกวนผมมีหลายประเภทการรบกวนเป็นส่วนบุญส่วนกุศลฝ่ายดีฝ่ายนี้ของผู้มาเกี่ยวข้องแต่กุศลมันแรงที่จะอยู่พ้นจากทุกข์เป็นเรื่องของท่านนี่แหละกุศลเข้าส่วนนี้ส่วนต่ำนี้เขาไปเกี่ยวข้องเหมือนหนึ่งว่าเป็นมารควรตันนั่นมันเป็นยังไงนั่นนะคือกุศลส่วนใหญ่เลยกลายเป็นมารของกุศลส่วนเอียดที่จะอยู่คงกระเสียเป็นนี่นี่เอาความจริงมาพูดให้ถึงน้องหลายฟังถึงแล้วสูงขั้นหมุนเพื่อความพ้นทุกข์แล้วเรียกว่าผ่าโผนโตนทยานมากทีเดียวเกินที่มันเคยสั่งว่าใจมางานมันอยู่แรงขนาดไหนมันยังไงมันก็เป็นรักเป็นตอนแต่ส่วนกำลังของจิตกำลังของธรรมที่รวมเป็นกำลังอันเดียวกันแล้วนี่หมุนพุ่งตลอดเลยจะให้พ้นสักอย่างเดียวเรียกว่าข้ามที่ไหนไม่ได้อะไรมาผ่านไม่ได้ขาดไปบ้างเลย มีกำลังของธรรมเวลาจะออกเป็นเหนียวแล้วยุ่งแรงยุ่งแรงมากเราอยากจะพูดเต็มปากเลยว่ารุนแรงกว่าพี่ในตอนที่จะหลุดจะพ้นนี้รุนแรงมากพี่มันหมุนมันเรื่อยถึงกับมีบ้างก็เป็นพักรุนแรงก็เป็นขึ้นเป็นอะไรเป็นระยะเช่นโกรธแค้นเขาจะตามฆ่าเขาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นระยะเวลามันสงบของมันก็สงบได้ควรทำที่หนุนเพื่อความพ้นทุกข์จากกองกำลังของเราคือความเพียรที่เคยหนุนมาจนกระทั่งได้จังหวะที่จะออกแล้วทีนี้ไม่มีคำว่าถอยเลยหมุนตลอดเลยเร่งตลอดคล่องตลอดทุกอย่างเป็นไปพร้อมกันหมดที่จะพาให้ราบรื่นหลุดพ้นอย่างง่ายดายเหมือนว่ามาพร้อมไปเนี่ยวาสนาบารมีมารวมอยู่จุดนี้หมดนะที่เราสร้างมามากน้อยยังรวมตัวไม่ได้เพราะความภาคเพียรนี้เป็นสายทางหรือเป็นที่รวมเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆสายต่างๆไหลรวมลงสู่ชํานกใหญ่เมื่อลงสู่ชํานกใหญ่แล้วก็กองที่ไหนไหลลงเลยเมื่อมีชํานกกั้นไว้แล้วมาที่ไหนก็มาข้ามอยู่ที่ชํานกมองเห็นเป็นฟ้าไปหมดมันขาวเพี้ยในชํานกนี่อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างมามากน้อยมันเหมือนน้ำที่ไหลมาจากสายต่างๆเข้าสู่ธรรมโลกธรรมโลกของเรายังไม่ดียังไม่พอมันก็ไหลมาก็อยู่นั่นแหละมันไม่เย็นทีนี้เวลาธรรมโลกได้แก่คือส่วนมากจะรวมลงในจิตตภาวนานะนี่แหละธรรมโลกใหญ่รวมแห่งมหากุศลของเราที่สร้างมามากต่อมากจนกลายเป็นมหากุศลไหลลงสู่ธรรมโลกใหญ่คือจิตตภาวนาเมื่อถึงขั้นแล้วมันนักเป็นในจิตนั่นแหละมันจะอยู่ไม่ได้ของมันหมุนตัวอยู่นั่นที่จะให้สนใจเข้าด้านภาวนานี่พอจับจุดได้ที่นี่ก็เขาละที่นี่ก็พุ่งจากนี้ไปก็อย่างที่ว่านะพุ่งเลยน้ำสายต่างไหลตามไปเลยที่นี่นะแม่น้ำคือบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยไม่เลยหายไปไหนถึงจะไม่ปรากฏตัวก็ฝังอยู่ภายในจิตอยู่ในนั้นถ้าภาษาโลกเรียกว่าฟักตัวก็ถูกเหมือนโรคนั้นฟักตัวแต่ธรรมนี่ไม่ใช่โรคภัยอะไรยิ่งไม่เรียกว่าฟักตัวคือบ่มอินทรีย์อยู่ในนั้นเลยนี่พอถึงขั้นก้าวเดินแล้วที่นี่เครื่องคล่องแล้วนะที่นี่นั่นสมาธิจิตใจรวมตัวเข้าไปในมหากุศลรวมเข้าเปิดปัญญาออกเป็นทางก้าวเดินที่นี่ไหลแล้วที่นี่ไหลเข้าสู่มหาสมุทรแล้วที่นี่จากธรรมนบใหญ่ไหลเข้าสู่มหาสมุทรคือมหาวิมุตติมหานิพพานนั่นแหละไหลเลยไหลเลยตอนนี้ที่ว่ารุนแรงน้ำที่อยู่ในสระใหญ่หรือทำยอดใหญ่ของเราเนี่ยไหลลงสู่มหาสมุทรมันรวมตัวเขามากแล้วเป็นทำโลกใหญ่ปัญญาออกก้าวเดินนี่เป็นทำโลกใหญ่แล้วนะปัญญาออกก้าวเดินเป็นทำโลกใหญ่แล้วก็นี่ก็พุ่งลงมหาสมุทรแล้วนี่ละที่ว่าพลังของธรรมรุนแรง รุนแรงอยู่ที่ใจหนุนที่ใจอำนาจของอัตของธรรมที่เราสร้างมามากสร้างมามากน้อยนี่ไหลเข้าสู่ใจหนุนใจแล้วสุดท้ายนี่จะไปท่าเดียวไม่ล่ำเวลาประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมก็ไปเรื่องความทุกข์ภัยทั้งหลายอันเป็นโทษของเจริญมันก็เหมือนกับว่าแห่ตามมาที่จะมาประหัตประหารเรามีทางก้าวเดินเพื่อพ้นจากมหาภัยอย่างนี้ก็พระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนั่นแหละมันหมุนเข้าใจมันไปด้วยกันทั้งสองความเห็นโทษแห่งการเกิดตายกี่กับกี่กันมานี่มันก็รวมอยู่กับว่ามหาภัยความเห็นคุณก็เป็นมหาคุณเหมือนว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อม นี่แหละที่ว่าธรรมท่านผ่าโผนมีเมื่อเวลาถึงกาลเวลาแล้วธรรมมีฤทธิ์ผ่าโผนเด่นชัดมากยิ่งกว่ากิเลสที่เคยฝังจมแล้วมาเป็นเวลานานเวลามันสร้างฟืนสร้างไฟขึ้นมามันเป็นจังหวะมันมีระงับดับลงได้เป็นการเป็นเวลาเช่นโกรธเช่นแค้นให้เขาที่จะติดตามฆ่าเขาหรือผูกโกรธผูกแค้นให้ผู้ใดก็ตามนี่ขึ้นเป็นจังหวะแล้วมีเวลาแล้วสงบระงับลงไปแต่ส่วนกระแสของธรรมที่จะลบล้างหรือข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเสียนี่นับวันรุนแรงเรื่อยเราพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญธรรมจะยุ่งยากลำบากขนาดไหนคือเราฝืนเพื่อออกเราจะถือว่าความยุ่งยากวุ่นวายในการที่จะสร้างความดีนี้ว่าเป็นภัยต่อเราคือเป็นคุณของเราที่จะหนุนเราออกโดยถ่ายเดียวความยุ่งยากความฝ่าฝืนประเภทนี้คือความฝ่าฝืนที่จะให้นำเราให้หลุดพ้นไปโดยลำดับมีความยุ่งยากปากมองวิ่งตามกิเลสความพออกด้วยความพอพอใจขนาดไหนนี่ยิ่งไหลลงนี่นะสัตว์โลกไม่รู้ทางถึงได้ไหลกันลงพอจะสร้างความดีปั๊บอุปสรรคมาแล้วคือกิเลสมันอยู่ในใจด้วยก่อนพอจิตคิดขึ้นตามความดีกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายข้ามตามทางเป็นฝ่ายข้าศึกมันจะกัดให้เกิดความคิดอันหนึ่งขีดขวางเข้ามาจะทำความดีอย่างนั้นแล้วอันนี้อุปสรรคสร้างเข้ามาขัดข้องตรงนี้ให้เป็นความไม่สะดวกสบายอยู่เรื่อยๆคือเรื่องของตัวเองสร้างอุปสรรคให้แก่ศีลธรรมของเราซึ่งอยู่ในใจเดียวกันที่จะให้ก้าวออกเดินไม่ได้ให้จำเอาไว้ทุกคนให้ฝืนนะพอมันมีอะไรขึ้นมาปั๊บให้รู้นี่ตัวภัยมาพร้อมแล้วให้วางฝืนฝืนมากฝืนน้อยได้บ้างเสียบ้างไม่เป็นไรขอให้ฝืนทีแรกมันก็ต้องมีแพ้การต่อยมวยฝึกหัดเบื้องต้นมีการแพ้กันต่อมาก็ชำนาญเข้าไปเรื่อยก็มีการชนะเขาก็ล้มเขาก็หงายเราก็หงายเวลาต่อไปสุดท้ายกิเลสหงายทั้งนั้นแหละนั่นนี่ก็พูดให้ฟังแล้วมันจะเนี่ยทีแรกมีแต่เราหงายมา มีแต่เราหงายมาหงายหมาฟัดไปฟัดมาหลายครั้งหลายหนกิเลสก็ค่อยเอียงก็ถูกหมัดเราบ้างนี่วะกิเลสก็เอียงจากเอียงเราก็ซ้ำหมัดเราไปอีกเห็นว่าได้ที่แล้วก็ซ้ำหมัดฟัดกิเลสหงายนะมึงหงายมึงดันกูเหรอเนี่ยทีนี้กิเลสหงายได้เพราะเหตุผลกลไกเราจับแล้วนั่นกิเลสหงายนี่เพราะวิธีการต่อสู้เราถูกทางเสริมทางถูกทางนี่เข้าถึงก็กิเลสมันก็หงายเรื่อยฉะนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยฟาดกิเลสหงายทีแรกทั้งกิเลสทั้งเราหงายต่างคนต่างหงายที่แรกมีแต่เราหงายอันต่อมากิเลสก็เอียงจากเอียงแล้วก็หงายแล้วก็ได้หลักวิชาขึ้นมาจากกิเลสหงายให้ดูต่อหน้าต่อตานี่ฟาดกันใหญ่ต่อว่าก็กิเลสก็หงายเรื่อยนะห้ามอย่างนั้นแหละนะเพราะทั้งสองนี่เป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจเราคือฝ่ายธรรมเป็นความดีเลิศฝ่ายกิเลสเป็นความเลวและเลวร้ายที่สุดอยู่ในหัวใจอันเดียวกันอารมณ์ออกใช้คุณธรรมอารมณ์ของกิเลสเป็นอย่างนี้เช่นความโกรธความเครียดแค้นความตนีทีเหนียวความไม่เอาไหนในทางความดีนี่เรียกว่าทางของกิเลสที่เราพยายามแก้ถึงนั้นพลิกเข้ามาเป็นทางด้านธรรมะมันขี้เกียจก็สร้างความขยันขึ้นมาสร้างความอุตสาห์พยายามสร้างความฝ่าฝืนขึ้นมารับกันมันก็พอแก้ไปได้เรื่อยๆอย่างนี้นะนี่วิธีการแก้ไขตัวเองจากอุปสรรคหรือเสี้ยนน้ำได้เกิดกิเลสซึ่งเกิดอยู่ในหัวใจอันเดียวกันแล้วอยู่ในที่เดียวกันกับธรรมคุณต้องฟัดต้องแย่งกันในหัวใจนี้เป็นเวทีระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่บนเวทีคือหัวใจเมื่อฟัดไม่อยู่ไม่ถอยฝ่ายธรรมก็มีกำลังมากขึ้นกิเลสก็ค่อยเบาลงจางไปเมื่อธรรมมากขึ้นเท่าไหร่กิเลสก็สว่างพอธรรมะก็มีความ ความสงบเย็นค่อยสว่างสวยเห็นช่องเห็นทางไปเรื่อยความดูดดื่มนี่ขึ้นเรื่อยนะดูดดื่มประทังธรรมที่มีความดูดดื่มทางกิเลสไม่แล้วถึงปัดมันจะทางข้างที่แต่ก่อนเราดูดดื่มกับมันตลอดเวลาคล้อยไปตามมันทั้งนั้นนะใครที่จะเห็นกิเลสเป็นภัยต่อสู้กันด้วยเหล่านี้ยากมากนะถ้าไม่มีพูดแนะไว้ก่อนแล้วจะไม่ทราบเลยพูดแนะขนาดนั้นแล้วมันยังหลงไปตามกิเลสได้นี่ฟังสิมันแหลมคมขนาดนั้นมันต้องใช้ความพยายามนี่เวลาทำมีกำลังแล้วดังที่ว่าถึงขนาดที่ผ่าโขนโจตยานทำมีผ่าโขนมากทีเดียวกิเลสมันไปอย่างหน่วงอย่างเหนียวเหมือนสายยางดึงตลอดตลอดทำเวลามีกำลังแล้วมันเป็นเหมือนไอ้นิวเคลียร์นิวตรอนฟาดกันขาดสะบั้นสะบั้นสะบั้นไปเลยแล้วเป็นจังหวะจังหวะการบำเพ็ญธรรมมันมีอย่างนั้นนะเราจะอยู่ๆเฉยก็จะคอยรับเอาห้าเอาสิบทั้งที่ไม่มีการมีงานทั้งที่มีการซื้อการขายมีสร้างกันแต่กระเป๋าที่จะนับเงินห้าเดียวมันก็ไม่ได้แล้วเพราะมันก็ไงหานี่เราหวังแต่มรรคผลนิพพานอย่างเดียวความขี้เกียจใหญ่กว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานจะไม่วิ่งเพ่งจะไม่เพ่งนี้ได้ไงก็ความขี้เกียจมันใหญ่กว่ามรรคผลนิพพานแล้วจะเอานิพพานมาครองไงนิพพานเพ่งแล้วพวกเรานี่มีแต่พวกนิพพานเพ่งนะเจ้าไปที่ไหนนิ่งระนมระนาวนิ่งอะไรวะนิพพานนิพพานเพ่งสู้กิเลสก็ได้มันมีแต่พวกนิพพานเพ่งมันสู้กิเลสไม่ได้เลยพวกเราไอ้หลวงตาบัวตัวสำคัญมากนะฟาดจนน้ำตาเรือนิพพานเพ่งเข้าใจไหมเอาจนน้ำตาเรือนี่นิพพานเพ่งแต่มันนี่ยังดีหนึ่งเพ่งไปหาครูบาอาจารย์กลับมาอีกเอาอีกอยู่งั้นนะมันจึงได้เป็นคติมาสอนพี่น้องทั้งหลายถ้าถอยจะล้มเลยเห็นมันก็ที่น่าชมเนี่ยคือไม่ถอยถึงขนาดน้ำตาร่วงกูมึงจะนะแต่ไม่ได้ออกเป็นคำพูดนะกูมึงอยู่ในใจเครียดแค้นให้กิเลสนี่เรียกว่าเป็นธรรมเป็นมรรคเครียดแค้นให้กิเลสมากเท่าไรยิ่งมุมาหน้าทางอัดทางธรรมมีกำลังมากที่ซักกันนี่การเครียดการแค้นไม่ใช่เครียดแค้นจะเป็นกิเลสอย่างเดียวเครียดแค้นให้กิเลสเป็นธรรมถ้ากิเลสมันเครียดแค้นของตามระดังมันเป็นกิเลสทั้งนั้นถ้าเครียดแค้นให้กิเลสนี้เป็นธรรมเช่นอย่างที่ว่ากูมึงเนี่ยนี่เป็นธรรมใครจะว่าหยาบได้ยังไงคือมันถึงใจมึงต้องพังมันหนึ่งนะมึงเอากูได้ขนาดนี้เชียวหรือลงน้ำตาร่วงเหอมึงเอากูได้ขนาดนี้เชียวหรือเอาละยังไงมึงต้องพังให้กูถอยกูไปถอยวันหนึ่งจนได้กูจะเอามึงให้พังนี่เครียดแค้นเต็มมาอันนี้ความเครียดแค้นมันก็มุมานะอะไรสิมันก็หนักเข้าหนักเข้าได้มันก็ฟัดเรื่อยสุดท้ายก็ได้เป็นลำดับลำดาไปการฝืนขอพี่น้องหลายที่เป็นลูกศิษย์ศาสดาองค์เองต้องใช้วิชาฝืนตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ฝืนทางนั้นแหละไม่มีที่จะคล้อยตามก็คิดดูที่อย่างที่พูดนี่ก็เสด็จออกทรงบรรลุอยู่แล้วเนี่ยยังทรงเป็นห่วงพระราหุลในขณะเดียวกันถ้าพูดให้ภาษาโกงไปโกงมานี่เรารักษาโลกเขาหลายเขามีความเคารพเขารักษาเกียรติพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมแต่ทำเหนือพระพุทธเจ้าพูดตามหลักความจริงพระพุทธเจ้าเวลาจะเสด็จออกทรงประดวดทรงห่วงพระราหุลความจริงก็ทรงห่วงพระนางพิมพาด้วยนั่นแหละเข้าใจไหมนี่เราพูดความจริงเอาความจริงมาพูดอย่างนี้เจ้ทรงห่วงพระนางพิมพาด้วยถ้าไปเจอพระราหุลเข้าพระนางขุนกับพระนางพิมพาเขาอยู่อกกับลูกกับแม่อยู่อกกันนี่พอไปเจอลูกที่แม่มองเห็นพ่อคว้าจะพ่อจะตายด้วยกันทั้งสามเลยฝืนเห็นไหมพระราหุลก็ไม่ไปดูถ้าดูแล้วจะดูเดี๋ยวมันจะเห็นหน้าแม่มันอีกเขาใช่แต่เห็นหน้าแม่มันหน้าแม่มันฟาดพ่อมันหงายอีกมันหลายขั้นเพราะงั้นไม่ดูทั้งลูกทั้งแม่มันละนี่ฝืนไหมเราดูเอาตรงนี้สิฝืนไหมนี่ร่างฝืนเสด็จออกเลยหมอประสาทราชบุญเทียนเรานี่ใครจะไม่ฝืนตั้งแต่กระต๊อบเรานี่ใครมาทำลายได้หรือกระต๊อบลงตะบัวไล่ฟาดหลงสิบเป็นใครจะไม่หวง อันนี้หอประสาทใครไม่ห่วงหรือเสด็จออกเลยนี่มีแต่ความฝืนดูจังหวะจังหวะไปนะพระพุทธเจ้าทรงฝืนทุกระยะเลยตั้งแต่เสียมเสด็จออกนี่ก็ฝืนแล้วเดี๋ยวก็ฝืนเรื่อยเรื่อยเลยทรงบำเพ็ญมาไปบิณฑบาตได้มาอะไรนี่ก็มีอาหารการบริโภคของชาวบ้านชาวเมืองซึ่งเขากินเขาใช้ตามภาษาของเขาไม่สมกับฐานะอย่างความเป็นกษัตริย์ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ก็จะเสวยไม่ลงกระพืนไม่ลงเชี่ยวไม่ลงใส่ขวดใส่ขอไปหมดพระองค์ก็ไถ่เข้าไปอีกนะฝืนไหมอ๋ออันนี้เห็นว่าไม่สะอาดซ่านไม่สวยไม่งามอยู่ในท้องนี่มันเลวยิ่งกว่านี้เป็นขนาดไหนทำไมมันอยู่ด้วยกันได้นั่นเห็นไหมล่ะนี่ก็เราไปเพื่อบำรุงให้อยู่ได้เพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีทำไมจะกินไม่ได้โลกเขากินได้เราเป็นเทวดามาจากไหนเราจึงกินไม่ได้เอากินหนักเห็นไหมต้องฝืนเป็นลำดับลำดามานี่ฝืนไปเรื่อยทำความเพียรถึงขนาดสลบสลายเอาฝืนฝืนความสลบสลายเพื่อตรัสรู้นั่นเป็นลำดับลำดาจนได้ตรัสรู้เพราะอำนาจแห่งความฝืนมีหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ให้พากันพิจารณาเราจะทำแบบสุกเอาเผากินนะเรื่องเหล่านี้มันจะกลับมาเผาเรานั่นแหละเรื่องกิเลสจะไม่เผาใครจะเผาเจ้าของเรื่องธรรมก็จะหนุนเจ้าของพากันพยายามให้ดีตรงนี้อันนี้สำคัญมากนะการบำเพ็ญไปอยู่ที่ไหนเนี่ยยังที่พี่น้องทั้งหลายเข้ามาอยู่เต็มวัดเต็มวาพระเนรนี่ก็ทุกภาคนั้นป่าบ้านตานี่ตั้งแต่สร้างวัดมามีพระมาประจำทุกภาคตลอดมาเลยจนกระทั่งบัดนี้มีทุกภาคอยู่ในนี้ในแว่นเมืองไทยเรามาทุกภาคมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดนี่ท่านมีหัวใจเหมือนกันท่านมีบ้านมีเรือนสถานที่อยู่อาศัยสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างสมบูรณ์พูนผลและไม่สมบูรณ์พูนผลคล้าเข้ากันมาเวลาท่านมาท่านไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนะไม่ถือว่าเป็นอารมณ์มุ่งหน้ามุ่งตาประพฤติปฏิบัติธรรม อยู่ในป่าในเขาครูบาอาจารย์พาอยู่อย่างไรอยู่นั่นอย่างนี้เต็มวัดเต็มวา ท่านไม่มีหัวใจหรือท่านมีหัวใจเหมือนกันแต่ท่านฝืนเรื่องของกิเลสมันต้องดึงกลับดึงกลับตลอดทุกยากขนาดไหนมันก็เสียรายทุกตาเข็นใจก็ยังห่วงบ้านอย่าว่าแต่เศรษฐีห่วงบ้านทุกตาเข็นใจก็ห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงสมบัติเงินทองเข้าของห่วงพ่อห่วงแม่ของตนเหมือนกันหมดกับพวกเศรษฐีกรุงศรีด้วยฐานะบรรดาศักดิ์สูงสูงมีความห่วงใยเช่นเดียวกันแต่ครั้นแล้วท่านมาเสด็จออกมาบวชอย่างพระเจ้าแผ่นดินมีกี่องค์มาบวชฝืนออกมาทั้งนั้นแล้วก็นี่ย่นเข้ามายังมาอยู่วัดป่าบ้านตาดภาคที่มานี่ทุกภาคท่านทำไมท่านจะไม่ฝืนท่านมีพ่อมีแม่มีสมบัติเงินทองเข้าของเพื่อนฝูงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวโยงกับท่านให้เป็นห่วงท่านต้องห่วงทั้งนั้นแล้วท่านก็ฝืนมาเราก็พิจารณาอย่างนั้นเทียบท่านเทียบเรามันก็พัดเปล่าเหวี่ยงไปนี่อย่างนี้เต็มอยู่ในวันนี่ฉันเสร็จแล้วท่านไปแล้วนี่ก็ดูที่อากับกิริยาการฉันของท่านนะดูยากอะไรฉันสองสามคำหายแล้วหายแล้วสมัยสัญญาท่านฝืนนั่นรู้ไหมไอ้เรื่องปากเรื่องท้องมันจะกินให้เต็มปากเต็มท้องแล้วเอาย่ามมาใส่ข้างซ้ายข้างขวาพอกินอิ่มทางหนึ่งแล้วมันไม่พอความอยากไม่พอควักใส่ย่ามข้างซ้ายข้างขวาควักใส่ให้พอนั่นเป็นความอยากของกิเลสแต่ท่านฝืนเห็นไหมมาฉันประเดี๋ยวประดาวหายเงียบหายเงียบท่านตักให้พอดีกับการฝึกทรมานท่านที่กิเลสมันแสนทรมานมากยากมากนะกินมันอยากกินมากมากเนี่ยกินมากมากแล้วอยากนอนมากมากขี้เกียจนั้นไม่ต้องบอกอยากนอนน้อยมากราคาตันหามากขึ้นโดยลำดับความภาคเพียรล้มเหลวล้มเหลวท่านเห็นโทษเข้ามาอย่างนี้ในเวลาฉันให้มากเป็นอย่างนี้นะเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมตัดลงตัดมากตัดน้อยสังเกตความเพียรมีมากมีน้อยอย่างไรเวลาฉันแต่น้อยความเพียรก็ดีขึ้นดีขึ้นสติสตังตั้งได้ตั้งอยู่นะเวลาฉันมากๆนี้ไม่อยู่นะเราเคยแล้วฉันมากเท่าไหร่สติ นี่ตั้งปั๊บล้มผอยล้มผอยล้มผอยจนได้โกรธให้เจ้าของเอาน้ำวันนี้กูฉันมึงมากวันหลังกูเอามึงหนักวันหลังจะเอาจริงๆเพราะอย่างนี้คือเป็นข้าศึกกับตัวเองไม่เป็นไรอย่าไปเป็นข้าศึกกับผู้อื่นผู้ใดก็แล้วกันเป็นข้าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมฟักกันบนร่างกายจิตใจของเรานี้พอถูกต้องดีงามแล้วเนี่ยท่านศึกของท่านท่านทำอย่างนี้บางองค์ดูที่ฉันได้สักสามสี่คำหรือหายเงียบไปแล้วนั่นแหละคือท่านฝืนท่านฉันแต่พอประทังประทังถึงจะฉันมากกว่านั้นก็พอประทังที่ใช้อิ่มน้ำธรรมดานี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีหากมีรถอยู่นั้นแหละรถอยู่นั้นจนถึงขนาดเรือรถมั่งมากจนกระทั่งถึงไม่ฉันเลยก็เต็มอยู่ในวันนี่เพื่อหาอาคาธรรมท่านต้องฝืนด้วยกันทั้งนั้นที่เรามาจากบ้านสายเรือนมาอยู่สถานที่ต่างๆแต่ว่าอย่างยิ่งเข้ามาอยู่ในวัดป่าบ้านตาดใครอยู่ที่ไหนก็มีบ้านมีเรือนสมบัติเงินทองมีพ่อมีแม่มีญาติมีโยมทำไมจะไม่ห่วงแต่ก็ตัดใจออกมานี่ก็เพราะความฝืนนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราฝืนมาเพื่ออะไรเพื่อทำก็ขอให้บำเพ็ญทำให้มีความขยันหมั่นเพียรในอัตในธรรมทั้งหลายนี่เป็นความมุ่งหมายของเราที่ออกมาด้วยความฝืน และเราก็จะได้ที่มงคลติดหัวใจเราไปอันนี้เป็นความถูกต้องนะนี่พูดถึงเรื่องการฝืนฝืนมาอย่างนี้แล้วดูพระในวันนี้แล้วเราเข้ามาในวันนี้ดูเราไม่ได้เอาพระมาอวดนะท่านไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออวดเราก็ไม่รับลูกศิษย์ลูกหาไว้เพื่ออวดนะไว้เพื่อแนะนำสั่งสอนองค์ไหนไม่ดียังไงหนักเบามั่งน้อยตุตักเตือนสั่งสอนดุด่าร่ากายกันไปตามฐานะของลูกศิษย์กับอาจารย์ซึ่งเป็นเหมือนพ่อแม่กับลูกนั่นแหละไม่ผิดอะไรละครูอาจารย์กับผ้าเนรเต็มวันนี่ผ้าเนรทั้งหมดเหมือนกับลูกของท่านท่านซื้อเป็นอันเดียวกันเลยท่านเป็นพ่อมีความเมตตาสงสารสอดส่องดูตรงไหนดูความผิดพลาดนะไม่ได้ดูเพื่อจะผิดทำให้ล่มจมนะดูผิดตรงไหนพลาดยังไงแล้วเขามาก็เตือนสอนตรงนั้นผิดตรงนั้นพลาดบอกนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านสอนลูกศิษย์ท่านรู้ด่าว่ากล่าวนั้นเป็นอุบายวิธีการที่จะทำพระเนรให้ดีทั้งนั้นจึงไม่มีความเสียหายอย่างใดเลยกับครูบาอาจารย์ผู้เป็นธรรมเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นท่านจึงอยู่ด้วยกันด้วยความสนิทมามากน้อยเพียงไรเต็มมาเต็มวาเหมือนไม่มีหัวใจไม่มีอะไรเลยไม่มีคำว่าทะเลาะกันมีตั้งแต่ความดูท่านดูเราทดสอบเพื่ออัดเพื่อทำโดยฉาบเดียวเท่านั้นท่านอยู่กันเป็นผาสุกอย่างนี้นี่ท่านมาด้วยความฝืนอยู่ด้วยความฝืนปฏิบัติด้วยความฝืนกิเลสทั้งนั้นเราต้องได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นเราเพื่อเป็นคนดีในตามแบบตามฉบับของคารวะก็ยังมีลูกศิษย์มีครูแม้จะไม่ได้อยากครูบาอาจารย์ก็ตามเพราะเพศต่างกันเรื่องของเราซึ่งเป็นลูกศิษย์มีครูก็ควรจะเดินตามครูตามเพศตามวัยความสามารถของเรานี่ก็เรียกว่าลูกศิษย์มีครูเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆคนดีความดีทั้งหลายก็ค่อยกระจายไปทั่วประเทศเขตแดนแห่งเมืองไทยเราสมกับเมืองไทยเรามีพระพุทธศาสนาซึ่งสอนให้โลกมีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันตั้งใจกันปฏิบัติหน้าเนี่ยวันนี้ก็จะพูดเอาพระมาเป็นคติอย่างนั้นแหละเราก็นำไปสอนเราเป็นระยะไปเราก็จะดีขึ้นไปโดยลำดับการปล่อยตัวไม่ใช่ของดีอย่าพากันปล่อยนะให้ยับยั้งตลอดถ้ามันจะไปทำชั่วยับยั้งเอาไว้ห้ามเอาไว้ฉันก็ใส่เข้าสู่ความดีมันไม่อยากทำก็ทำนี่ชื่อว่าฝืนกันเพื่อความดีเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้นะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านฟังครับ

สติปัญญาขั้นพิจารณารูปขันธ์นี้ผาดโผนมากผิดธรรมดาของความเพียรภาคทั่วไปแต่ก็เหมาะสมกับงานซึ่งเป็นงานหยาบที่จำต้องใช้สติปัญญาอันผาดโผนไปตามๆกันเช่นเดียวกับท่อนไม้ซึ่งอยู่ในขั้นที่ควรถากอย่างหนักมือก็จำต้องทำเช่นนั้นสติปัญญาที่ทำการพิจารณาร่างกายซึ่งเป็นขันธ์หยาบก็จำต้องดำเนินไปตามความเหมาะสมของงานเมื่อสติปัญญารู้เท่าและปล่อยวางขันธ์นี้แล้วก็ลดการพิจารณาแบบนั้นลงไปเองเช่นเดียวกับไม้ซึ่งในช่างดัดแปลงลงถึงขั้นที่ควรลดจากการถากการฟังการฟันอย่างหนักมือแล้วก็ลดไปเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกฉะนั้นส่วนนามขันธ์ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ นั้นเป็นขันธ์ละเอียดการพิจารณาทางด้านปัญญาก็ละเอียดไปตามๆกันสติปัญญาที่พิจารณาขันธ์ทั้ง4นี้ย่อมเป็นไปอย่างละเอียดสุขุมราวกับน้ำซับน้ำซึมนั่นแหละแต่การพิจารณาขันธ์ทั้ง4นี้พิจารณาลงในไตรลักษณ์ล้วนๆจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ได้ตามแต่ความถนัดของการพิจารณาไม่มีคำว่าอสุภะอสุพังเหมือนพิจารณาร่างกายอันเป็นขันธ์หยาบการพิจารณาขันธ์4นี้จะพิจารณาขันธ์ใดก็ได้ตามแต่ถนัดเช่นทุกขเวทนาขันธ์เป็นต้นประสานกันกับกายกับจิตกับทุกขเวทนาโดยพิจารณาแยกแยะเทียบเคียงรูปลักษณะอาการความรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรทั้ง3อย่างนี้เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอย่างแยกแยะดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาจริงๆอย่าสักแต่พิจารณาพอผ่านๆไปนั่นเป็นลักษณะของกิเลสทำงานเอาความขี้เกียจอ่อนแอมาทับเราต่างหากซึ่งไม่ใช่ทางเดินของธรรมคือสติปัญญาอย่างแท้จริงดำเนินจะไม่เห็นความจริงแต่อย่างใดต้องพิจารณาแบบสติธรรมปัญญาธรรมจนเป็นที่เข้าใจตามความจริงอย่างถึงใจทุกส่วนอันความอยากหายจากทุกขเวทนานั้นอย่าอยากอย่าอยากอยากให้หายเท่าไรยิ่งเพิ่มสมุทัยตัวผลิตทุกข์มากขึ้นเท่านั้นแต่ให้อยากรู้อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่แสดงอยู่กับกายกับใจเท่านั้นนั่นคือความอยากอันเป็นมรรคทางเหยียบย่ำกิเลสซึ่งจะทำให้เกิดผลคือการเห็นแจ้งตามความจริงของกายเวทนาจิตที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้นความอยากรู้จริงเห็นจริงนี้มีมากเท่าไรความเพียรพยายามทุกด้านยิ่งมีกำลังมากเท่านั้นฉะนั้นจงสนใจเฉพาะความอยากรู้จริงเห็นจริงประเภทนี้อย่างเดียวและผลักความอยากให้ทุกหายออกจากวงการพิจารณาในเวลานั้นทันทีทันทีอย่าให้โผล่หน้าขึ้นมากีดขวางได้จะมาทำลายความอยากประเภทมากเพื่อผลให้จมหายไปโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ต้องการจะไม่เจอแต่จะไปเจอแต่ความกลัวตายความอ่อนเปียกเรียกหาคนอื่นมาช่วยเหลือซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสสมุทัยทั้งมวลเข้าทำงานในวงความเพียรจึงรีบเตือนนักปฏิบัติจิตภาวนาไว้เกรงจะเสียท่าให้มันเพราะกิเลสมักรวดเร็วมากกว่าธรรมจะตามรู้ตามเห็นทันมันนักปฏิบัติจิตภาวนาเท่านั้นจะรู้มารยาของกิเลสประเภทต่างๆดังกล่าวมาได้ดีประจักษ์ใจและขับไล่ให้สิ้นซากไปได้ไม่สงสัยการพิจารณาทุกขเวทนาในขันธ์มีรูปขันธ์เป็นสำคัญจงอย่าคำนึงความเจ็บปวดรวดร้าวจะหายตัวจะเป็นจะตายยิ่งกว่าความอยากรู้อยากเห็นความจริงจากกายจากเวทนาจากจิตซึ่งพร้อมจะแสดงความจริงให้นักปฏิบัติผู้แกล้วกล้าหน้านักรบเพื่อเรียนจบอริยสัจรู้ประจักษ์ด้วยสติปัญญาอันคมกล้าของตนอยู่แล้วอันความกลัวเป็นกลัวตายความอยากให้ทุกหายในเวลานั้นนั่นคือแม่ทัพใหญ่ของสกุลกิเลสจะคอยทำลายบัลลังก์แห่งความเพียรทุกด้านให้ล้มละลายแบบไม่เป็นท่าจงพากันทราบไว้ทุกๆองค์อย่าหลงกลมันซึ่งดักรออยู่ปากคอกจะออกกีดขวางต้านทานทางเดินของธรรมอยู่ตลอดเวลาที่ได้ช่องได้โอกาสกรุณาทราบไว้ด้วยว่ากิเลสทุกประเภทไม่เผลอเรออ่อนแอท้อแท้เลวไหลเซ่อซ่าเซ่อซ่าเหมือนนักปฏิบัติภาวนาแต่กิริยาส่วนใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปทะลุงหุงต้มกินเลี้ยงกันอย่างอร่อยอร่อยพุงมันนะดังนั้นในเวลาที่เข้าได้เข้าเข็มระหว่างทุกขเวทนากล้ากับสติปัญญาพิจารณาแยกแยะกันเพื่อหาความจริงจงขยับสติปัญญาเพื่อต่อยเพื่อสู้ท่าเดียวคือสติปัญญาหมุนติ้วเข้าสู่จุดที่ทุกขเวทนากล้าสาหัสปรากฏอยู่ในวงของกายสติจดจ่อปัญญาคลี่คลายเวทนากายใจที่กำลังคลุกเคล้ากันอยู่ว่าทั้งสามนี้เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันแยกแยะดูให้ละเอียดถี่ถ้วนย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนในระหว่างกายเวทนาจิตด้วยสติปัญญาอย่าสนใจกับเรื่องทุกข์จะหายและการจะเป็นจะตายตลอดสถานที่เวลาใดๆทั้งสิ้นในขณะนั้นจงสนใจแต่การพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งในกายดังนั้นในเวลาที่เขาได้เข้าเข็ม
ระหว่างทุกขเวทนากล้ากับสติปัญญาพิจารณาแยกแยะกันเพื่อหาความจริงจงขยับสติปัญญาเพื่อต่อสู้ท่าเดียวคือสติปัญญาหมุนติ้วเข้าสู่จุดที่ทุกขเวทนากล้าสาหัสปรากฏอยู่ในวงของกายสติจดจ่อปัญญาคลี่คลายเวทนากายใจที่กำลังคลุกเคล้ากันอยู่ว่าทั้งสามนี้เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันแยกแยะดูให้ละเอียดถี่ถ้วนย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนในระหว่างกายเวทนาจิตด้วยสติปัญญาอย่าสนใจกับเรื่องทุกข์จะหายและการจะเป็นจะตายตลอดสถานที่เวลาใดๆทั้งสิ้นในขณะนั้นจงสนใจแต่การพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งในกายในเวทนาในจิตอย่างเดียวสติปัญญาจงให้เป็นปัจจุบันจดจ่อต่องานอย่างใกล้ชิดติดพันอย่าหันเหอย่าคาดคะเนอย่าด้นอย่าเดาทั้งสมุทัยทุกข์ทั้งมรรคนิโรธว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะทั้งนี้ล้วนเปิดช่องให้สมุทัยทำงานของมันในวงความเพียรและเพิ่มโทษเพิ่มทุกข์ให้แก่เราถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติจงระวังให้มากเพราะเป็นกิเลสโดยแท้ที่ต้องระวังตั้งตัวอยู่เสมอไม่เผลอให้มันขณะเดียวกันก็ตั้งท่าพิจารณาดังกล่าวแล้วจงพิจารณาแบบตะลุมบอลใครดีใครอยู่เป็นคู่เคียงของสัจธรรมวิมุตติธรรมใครไม่ดีจงพังไปแต่อย่าให้เราผู้ทรงความเพียรพังก็แล้วกันต้องสู้เพื่อให้กิเลสพังท่าเดียวท่าอื่นไม่ถูกไม่เหมาะสำหรับนักปฏิบัติผู้เป็นเหมือนนักรบในสงครามเพื่อชัยชนะโดยถ่ายเดียวการพิจารณาทุกขเวทนาในกายประสานกันกับจิตแยกแยะทั้ง3อย่างนี้ออกสู่ความจริงด้วยปัญญาไม่หยุดยั้งย่อมจะทราบความจริงของกายของเวทนาของจิตได้อย่างชัดเจนหายสงสัยและได้ชัยชนะเป็นพักๆตอนๆได้ความอาถรรพ์ในทุกขเวทนาตลอดความล้มความตายก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาเช่นเดียวกับกายเวทนาจิตและหายจากความกลัวตายดังที่กิเลสเคยหลอกมาเป็นประจำพอความจริงเข้าถึงกันแล้วต่างอันก็ต่างจริงกายก็จริงตามสภาพของกายเวทนาก็จริงตามสภาพของเวทนาจิตก็จริงตามสภาพของจิตต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกระเทือนกันแม้ความตายก็เป็นสัจธรรมความจริงอันหนึ่งจะตื่นให้กิเลสหัวเราะทำไมเมื่อสติปัญญาพิจารณาไม่ถอยจนทราบความจริงของกายเวทนาจิตประจักษ์ใจแล้ว 1. ทุกขเวทนาดับวูบลงในขณะนั้น 2. แม้ทุกขเวทนาไม่ดับก็ไม่ประสานกันกับจิตดังที่เคยเป็นมา 3. จิตสงบตัวอย่างละเอียดละออและอัศจรรย์เกินคาด 4. จิตที่สงบตัวนั้นปรากฏสักแต่ว่ารู้และอัศจรรย์เท่านั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง 5. ขณะจิตสงบเต็มที่กายหมดไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิง 6. ถ้าจิตพิจารณารอบตัวและตัดขาดจากเวทนาแล้วแต่ไม่รวมลงเป็นเอกเทศเป็นเพียงรู้ๆอยู่ด้วยความรอบตัวร่างกายก็สักแต่ปรากฏว่ามีแต่ไม่ประสานกันกับจิตนี่คือผลแห่งการพิจารณาด้วยอุบายวิธีที่กล่าวมาเป็นดังนี้ในวงปฏิบัติถ้าอยากรู้อยากเห็นอยากชมจงปฏิบัติตามวิธีที่กล่าวมาที่เคยได้อ่านในหนังสือซึ่งท่านอธิบายไว้จะมาปรากฏที่ใจของเราเองโดยไม่อาจสงสัยนี่คือวิธีการพิจารณาทุกขเวทนาเวลาเกิดขึ้นกับร่างกายจงพิจารณาอย่างนี้จะรู้อย่างนี้จะเห็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นในนามขันธ์หรือนามธรรมทั้ง3คือสัญญาสังขารและวิญญาณเวลาพิจารณาก็เกี่ยวโยงกับกายเหมือนกันในบางกรณีข้อนี้ยกให้เป็นข้อคิดข้อพิจารณาของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้และปฏิบัติต่อตัวเองตามเหตุการณ์ที่เกิดกับตนเพราะนามขันธ์ทั้ง3นี้ท่านพิจารณาเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงหลังจากจิตรู้เท่าปล่อยวางรูปขันธ์เรียบร้อยแล้วเมื่อจิตยังไม่ปล่อยรูปขันธ์การพิจารณาจำต้องประสานถึงรูปขันธ์อย่างแยกไม่ออกแต่ทั้งนี้เป็นหน้าที่และเป็นกิจจำเป็นของนักปฏิบัติจิตภาวนาโดยเฉพาะเป็นรายๆไปหากรู้กับตัวเองว่าจะควรพิจารณาทั่วไปกับขันธ์ทั้งหลายหรือจะพิจารณาขันธ์ใดในการเช่นไรโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติจิตภาวนาเท่านั้นจะเข้าใจในการพิจารณาขันธ์ 5ให้เหมาะสมกับการปล่อยวางเป็นวรรคเป็นตอนไปการพิจารณาอย่างกว้างขวางก็ในวงรูปขันธ์เท่านั้นรูปขันธ์นี้พิสดารอยู่มากการพิจารณาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดสุดแต่ถนัดต่อการพิจารณาจะแยกแยะร่างกายส่วนต่างๆออกเป็นชิ้นเป็นอันจากคำว่าสัตว์ว่าบุคคลก็ได้จะพิจารณาเป็นอสุภะสิ่งปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างก็ได้จะพิจารณาไปทางไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง3ไตรลักษณ์ก็ได้จนจิตมีความชำนิชำนาญทั้งภาคอสุภะและภาคไตรลักษณ์
จนหาที่ติดที่ข้องไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางไปเองเมื่อจิตปล่อยวางรูปขันธ์แล้วจิตจะหมุนเข้าสู่นามขันธ์ทั้ง3คือสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเต็มสติปัญญาที่มีอยู่ต่อไปไม่มีคำว่าท้อถอยลดละเลยสติปัญญาจะหมุนตัวไปเองโดยไม่ถูกบังคับใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นขั้นสติปัญญาคล่องตัวแล้วเรื่องสติปัญญาคล่องตัวนี้เริ่มเป็นมาแต่ขั้นพิจารณาอสุภะในรูปขันธ์คล่องตัวอยู่แล้วจนถึงขั้นปล่อยวางเมื่อก้าวเข้าสู่สัญญาสังขารวิญญาณจึงคล่องตัวต่อการพิจารณาทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าอึดอัดเหนื่อยนายดังที่เคยเป็นมานอกจากต้องรั้งเอาไว้เมื่อเห็นว่าจะเพลินต่อการพิจารณาจนเกินไปไม่ยอมพักตัวในเรือนคือสมาธิที่เคยเห็นในตำราว่ามหาสติมหาปัญญานั่นจะปรากฏกับสติปัญญาของผู้ปฏิบัติที่หมุนตัวไปกับการพิจารณาไม่หยุดหย่อนผ่อนคลายในการทำงานไปเองไม่ต้องถามใครนับแต่ขั้นรู้เห็นอสุภะเด่นชัดด้วยการพิจารณาเรื่อยมาความขี้เกียจความท้อแท้อ่อนแอความอิจฉาระอาใจหายหน้าไปหมดไม่ปรากฏในจิตดวงนั้นเลยด้วยเหตุนี้แลจึงทำให้รู้ประจักษ์ใจว่าอันความขี้เกียจไม่เอาไหนเป็นต้นมันเป็นสกุลกิเลสทั้งมวลเป็นตัวมัดแข้งมัดขามัดจิตมัดใจสัตว์โลกไว้ให้ก้าวสู่ความดีงามไม่ออกพอถูกตปาธรรมมีสติปัญญาเป็นต้นเผาผลาญให้พินาศไปแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีในจิตใจเลยมีแต่ความเข้มข้นแห่งความเพียรทุกๆอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นท่าแห่งความเพียรทั้งสิ้นกิเลสเหล่านั้นไม่กล้ามาขัดขวางแม้จะยังมีอยู่ภายในใจก็ตามเพราะนับวันจะกุศลามันอยู่แล้วอย่างมั่นใจเพราะฉะนั้นการพิจารณานามขันธ์ทั้ง3ของท่านผู้มีสติปัญญาอันเกรียงไกรมาแต่รูปขันธ์แล้วจึงคล่องตัวรวดเร็วไม่มีสติปัญญาใดในโลกสมมุติจะรวดเร็วเทียมเท่าได้จิตที่ปล่อยรูปขันธ์แล้วยังต้องฝึกซ้อมสติปัญญาจากความคิดปรุงภาพแห่งขันธ์ให้ปรากฏขึ้นแล้วดับไปปรากฏขึ้นแล้วดับไปปรากฏขึ้นแล้วดับไปจนรูปขันธ์ที่ปรากฏขึ้นจากความปรุงดับอย่างรวดเร็วราวกับฟ้าแลบจากนั้นก็เป็นจิตว่างจากรูปจากวัตถุต่างๆทั้งภายในภายนอกหมดความสนใจพิจารณาต่อไปอีกมีแต่หมุนเข้าสู่นามธรรมทั้ง3อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง3โดยถ่ายเดียวโดยถือจิตเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเนื่องจากอาการทั้ง3นี้ปรากฏขึ้นจากจิตและดับไปที่จิตสังเกตสอดรู้อาการเหล่านี้ขณะเกิดและดับเมื่อสติปัญญารู้เท่าทันสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีจะมีเพียงปรากฏขึ้นแล้วดับไปปรากฏขึ้นแล้วดับไปไม่สืบต่อกับอะไรจิตขั้นพิจารณานามธรรมนี้เป็นจิตว่างจากสิ่งภายนอกทั้งปวงแต่ยังไม่ว่างจากจิตและนามธรรมทั้ง3นี้จึงต้องพิจารณาจุดนี้โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซ้ำๆซักๆจนจิตพอกับขันและอย่างเข้าสู่จิตล้วนๆอันเป็นเรือนรางของอวิชชาโดยเฉพาะพิจารณากันในจุดนั้นกับนามขันธ์ประสานกันจนสติปัญญาเห็นความเหลวไหลหลอกลวงของนามขันธ์พร้อมทั้งจิตตวิชชาประจักษ์ใจแล้วอวิชชาภายในใจก็พังทลายหายซากลงไปในขณะนั้นด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยอวิชชาอันเป็นกิเลสโดยตรงนั้นดับส่วนขันธ์อันเป็นเครื่องมือของกิเลสอวิชชานั้นไม่ดับไม่หายซากไปกับอวิชชาแต่กลับมาเป็นเครื่องมือของจิตบริสุทธิ์และเป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าครองอำนาจเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์นั้นไม่บีบบังคับขันธ์เหมือนกิเลสและไม่ยึดเหมือนกิเลสเพียงอาศัยขันธ์เป็นเครื่องมือด้วยความยุติธรรมเท่านั้นนี่คือการล้างป่าช้าความเกิดตายให้สิ้นซากไปจากใจปราดท่านล้างอย่างนี้แลจงพากันจำไว้ให้ถึงใจและนำไปปฏิบัติให้ถึงธรรมจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในขณะที่จิตเข้าถึงธรรมบริสุทธิ์เต็มดวงนั่นแลหายสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยประการทั้งปวงสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันภายในวงความเพียรของนักปฏิบัติจิตตภาวนาโดยยึดใจเป็นเวทีสนามรบมาจบมายุติกันที่ใจดวงบริสุทธิ์หลังจากกิเลสสิ้นซากไปหมดแล้วปัญหาทั้งมวลมาหมดกันที่นี่แลดังนั้นจึงขอนิมนต์พระลูกพระหลานทั้งหลายรู้เนื้อรู้ตัวด้วยธรรมกระเทือนโลกที่ปลุกสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากความหลับของกิเลสแต่บัดนี้ที่กำลังมีครูอาจารย์สั่งสอนอยู่จะไม่เสียทีให้กิเลสชนิดต่างๆอยู่ร่ำไปดังที่เคยเป็นมาซึ่งหน้าทุเรศเอานักหนาในสายตาของนักปราชญ์ผู้ฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วพวกเราที่ถูกกิเลสกล่อมใจให้หลับทั้งที่ตื่นอยู่มักเห็นขี้ดีกว่าไส้เห็นภัยว่าเป็นคุณเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นหาเห็นหามอันเป็นภาระหนักว่าเป็นเครื่องประดับตกแต่งที่สวยงามอร่ามตาแช่มชื่นใจทำอะไรที่เป็นสาระคุณจึงมักทำแบบสุกเอาเผากินแบบขอไปทีขอไปทีผลจึงลุ่มๆดอนๆหาความสม่ำเสมอและหลักเกณฑ์ไม่ไ
ราวกับไม้ปักกองขี้ควายคอยแต่จะหกล้มก้มกราบหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้มีแต่ความไร้สาระเต็มตัวเต็มใจกิริยาใดๆแสดงออกมีแต่กิริยาอาการทำลายตัวเองทั้งนี้เพราะความเคยชินของนิสัยที่มันได้รับการเหลียวแลจากเจ้าของในทางที่ถูกที่ดีเท่าที่ควรพระทั้งองค์คนทั้งคนจึงกลายเป็นเศษพระเศษคนไปได้และเกลื่อนกลอยู่ในท่ามกลางแห่งคนดีซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าประเภทเศษเดนระหว่างแห่งพระดีพระแท้ด้วยสุปฏิบัติคนดีคนแท้ด้วยทานศีลภาวนาสัมมาคารวะกับพระเศษพระเดนคนเศษคนเดนเราจะสมัครทางไหนจงรีบตัดสินใจว่าจากการพิจารณาด้วยดีเสียแต่บัดนี้เวลาตายแล้วความดีงามที่พึงหวังไม่ได้ขึ้นอยู่กับผ้าเหลืองที่ห่มคลุมและการนิมนต์พระมากุศลามาติกาบางสกุลอะไรนะแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราฝึกเราให้มีกุศลธรรมคือความฉลาดเปลื้องตนจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายขณะที่มีชีวิตอยู่ต่างหากจะว่าผมไม่บอกไม่เตือนนี่คือคำบอกคำเตือนท่านทั้งหลายโดยแท้จริงอย่างถึงใจเรื่อยมาไม่มีเพียงครั้งนี้หนเดียวจงจดจำให้ถึงใจและปฏิบัติตามตลอดไปด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถพยายามทำตนให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตนด้วยทำเครื่องดำเนินและสองทางจะไม่เป็นพระคือเนนครึพระล่าสมัยเนนล่าสมัยคนครึคนล่าสมัยต่อความดีงามและมรรคผลนิพพานที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างสดๆร้อนด้วยพระเมตตาสุดส่วนไม่มีใครเสมอเหมือนผมเองก็นับวันแก่ลงการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ไม่สะดวกพระเนนก็นับวันหลั่งไหลมามากเพื่อรับการอบรมสั่งสอนขณะมาอยู่และศึกษาอบรมก็จงตั้งใจจริงอย่านำความเลาะแหละมาสังหารตนและทำลายเพื่อนฝูงผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจะเสียไปทั้งเราและผู้อื่นขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ไว้หน้าใครมันทำลายทั้งสิ้นคำว่าพระเนนเนนหรือความเข้าใจว่าเราเป็นพระเป็นเนนนั้นพึงทราบว่ากิเลสคือกิเลสที่เคยเป็นข้าศึกต่อเราเต็มตัวไม่กลัวใครอย่าเข้าใจว่ามันจะมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิถวายการอุปถัมภ์รักษาเพื่อเป็นความสะดวกปลอดภัยไร้สิ่งรบกวนในการประกอบความภาคเพียรของพระที่ตนเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ของมันเลยจงทราบว่าแม้เราบวชเป็นพระเป็นเนนแล้วแต่กิเลสมันก็คือกิเลสอย่างเต็มตัวและขึ้นอยู่บนหัวคนหัวพระหัวเนนเรื่อยมาแต่ก่อนบวชจนบัดนี้ไม่ยอมลงเลยฉะนั้นมันจึงไม่กลัวพระกลัวเนนและกลัวคนกลัวสัตว์โลกใดๆทั้งสิ้นแต่มันเป็นนายและเป็นข้าศึกของคนของสัตว์ของพระเนนเรื่อยมาและยังจะเรื่อยไปถ้าไม่รีบกำจัดมันเสียแต่บัดนี้ให้ฉิบหายสิ้นซากไปจากใจการเทศวันนี้ก็เทศอย่างหมดไส้หมดพุงไม่มีอะไรหลงเหลือตกค้างอยู่ภายในใจเลยทั้งเหตุคือปฏิปทาครึ่งดำเนินก็เผ็ดร้อนหนักเบาประการใดที่เคยต่อสู้กับกิเลสมาทั้งผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติมากน้อยหยาบละเอียดก็ได้ขุดคุยมาแสดงให้ฟังอย่างหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงไม่มีลี้ลับปิดบังไว้เลยแม้แต่น้อยดังนั้นจงนำอุบายวิธีเหล่านี้ไปฝึกหัดดัดสนานกิเลสตัวร้ายกาแสนพยศของแต่ละท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถแต่ระวังอย่าให้กิเลสฝึกหัดดัดสันดานเอาเสียอย่างหมอบราบแทนที่จะดัดมันก็แล้วกันข้อนี้ผมกลัวนักกลัวหนาไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินเพราะผมเองเคยโดนมันดัดสันดานมาแล้วจึงเป็นบทเรียนอย่างดีที่อดจะนำมาเตือนท่านทั้งหลายไม่ได้ขอจบเสียทีจงพากันสวัสดีมีชัยทั่วหน้ากันจบเทศเท่านี้สมัยอยู่กับท่านที่เชียงใหม่จำได้อย่างฝังใจไม่เคยหลงลืมจนบัดนี้ท่านว่าบางครั้งหลวงปู่ขาวเกิดความสงสัยเรียนถามท่านอาจารย์มั่นท่านยังดูเอาโดยท่านว่าถามเอาตามความชอบใจของตนไม่ได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริงควรจะเป็นอย่างไรบ้างความสงสัยที่เรียนถามนั้นมีว่าในครั้งพุทธกาลตามประวัติว่ามีผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากและรวดเร็วกว่าสมัยนี้ซึ่งไม่ค่อยมีท่านผู้ใดสำเร็จกันแม้ไม่มากเหมือนครั้งโน้นหากมีการสำเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมากท่านย้อนถามทันทีว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านผู้ได้สำเร็จมากผลกันแม้สำเร็จได้ก็ช้ากว่ากันมากดังนี้ท่านเรียนตอบท่านว่าก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครสำเร็จเหมือนครั้งโน้นซึ่งเขียนไว้ในตำราว่าสำเร็จกันครั้งละมากๆแต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดตลอดการบำเพ็ญโดยลำพังในที่ต่างๆก็ทราบว่าท่านสำเร็จโดยรวดเร็วและง่ายดายจริงๆน่าเพลินใจด้วยผลที่ท่านได้รับแต่มาสมัยทุกวันนี้ทำแทบล้มแทบตายก็ไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรแก่เหตุบ้างเลยอันเป็นสาเหตุให้ผู้บำเพ็ญท้อใจและอ่อนแอต่อความเพียรท่านอาจารย์มั่นถามท่านว่าครั้งโน้นในตำราท่านแสดงไว้ด้วยหรือว่าผู้บำเพ็ญล้วนเป็นผู้สำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายทันใจทุกรายไปหรือมีทั้งผู้ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าผู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว
ผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าและผู้ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอันเป็นไปตามประเภทของบุคคลที่มีภูมิอุปนิสัยวาสนายิ่งย่อนต่างกันหลวงปู่ขาวเรียนตอบว่ามีแบ่งภาคไว้ต่างๆกันเหมือนกันไม่ได้มีแต่ผู้สำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายได้อย่างเดียวส่วนผู้ปฏิบัติลำบากทั้งสำเร็จได้ช้าและปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีแต่รู้สึกผิดกับสมัยทุกวันนี้อยู่มากแม้จะมีแบ่งประเภทบุคคลไว้ต่างกันเช่นเดียวกับสมัยนี้ท่านอาจารย์อธิบายว่าข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้แนะนำถูกต้องแม่นยำผิดกันตลอดอำนาจวาสนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกและพวกเราผิดกันอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความสนใจในธรรมต่างกันมากสำหรับสมัยนี้กับสมัยพุทธกาลแม้พื้นเพนิสัยก็ผิดกันกับครั้งนั้นมากเมื่ออะไรอะไรก็ผิดกันผลจะให้เป็นเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้เราไม่ต้องพูดเรื่องผู้อื่นสมัยอื่นให้เยินเย้อไปมากแม้ตัวเราเองยังแสดงความหยาบกระทบกระเทือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติซึ่งกำลังเข้าใจว่าตัวประกอบความเพียรอยู่เวลานั้นด้วยวิธีเดินจงกรมอยู่บ้างนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างแต่นั้นเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรทางกายส่วนใจไม่ได้เป็นความเพียรไปตามกิริยาเลยมีแต่ความคิดสั่งสมกิเลสความกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เข้าใจว่าตนกำลังทำความเพียรด้วยวิธีนั้นดังนั้นผลจึงเป็นความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือกการสถานที่แล้วก็มาเหมาเอาว่าตนทำความเพียรรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควรความจริงตนเดินจงกรมนั่งสมาธิสั่งสมยาพิษทำลายตนโดยไม่รู้สึกตัวต่างหากไม่ได้ตรงตามความจริงตามหลักแห่งความเพียรเลยฉะนั้นครั้งพุทธกาลที่ท่านทำความเพียรด้วยความจริงจังหวังพ้นทุกข์จริงๆกับสมัยที่พวกเราทำเล่นราวเด็กกับตุ๊กตาจึงนำมาเทียบกันไม่ได้ถือเทียบไปมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการขายกิเลสความไม่เป็นท่าของตัวมากเพียงนั้นผมแม้เป็นคนในสมัยทำเล่นๆลวงๆตัวเองก็ไม่เห็นด้วยกับคำพูดดูถูกศาสนาและดูถูกตัวเองดังที่ท่านว่ามานั้นถ้าท่านยังเห็นว่าตัวยังพอมีสารคุณอยู่บ้างท่านลองทำตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องดูสิอย่าทำตามแบบที่กิเลสพาฉุดลากไปอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแม้ขณะกำลังเข้าใจว่าตนกำลังทำความเพียรอยู่มรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นสมบัติกลางจะเป็นสมบัติอันพึงใจท่านในวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่มีคำว่ายากลำบากและสำเร็จได้ช้ามาเป็นอุปสรรคได้เลยขณะที่พวกเราทำความเพียรแบบกระดูกจะหลุดออกจากกันเพราะความขี้เกียจอ่อนแออยู่เวลานี้ผมเข้าใจว่าเหมือนคนที่แสนโง่และขี้เกียจเอาสิ่งอันเล็กๆเท่านิ้วมือไปเจาะภูเขาทั้งลูกแต่หวังให้ภูเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียวซึ่งเป็นที่น่าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้าเป็นไหนพวกเราลองคิดดูประโยคแห่งความเพียรของท่านผู้เป็นสักยะบุตรพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำกันกับความเพียรของพวกเราที่ทำแบบเอาฝ่ามือไปแตะแม่น้ำมหาสมุทรซึ่งสุดที่น่าสมเพชเวทนาเหลือประมาณแต่หวังพระนิพพานด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นลองคิดดูกิเลสเท่ามหาสมุทรแต่ความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นมันห่างไกลกันขนาดไหนคนสมัยฝ่ามือแตะมหาสมุทรทำความเพียรเพียงเล็กน้อยแต่ความหมายมั่นปันมือว่าจะข้ามโลกสงสารเมื่อไม่ได้ตามใจหวังก็หาเรื่องตำหนิศาสนาและการสถานที่ตลอดคนสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่าของตัวให้นักปราชญ์ท่านหัวเราะด้วยความอ่อนใจว่าเราเป็นผู้หมดความสามารถโดยประการทั้งปวงการลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยด้วยความเสียดายเรี่ยวแรงแต่ต้องการผลกำไรล้นโลกล้นสงสารนั้นเป็นทางเดินของโมฆะบุรุษโมฆะสตรีผู้เตรียมสร้างป่าช้าไว้เผาตัวและนอนจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนวัตะว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไหร่คำถามของท่านที่ถามผมเป็นเชิงชมเชยศาสนธรรมชมเชยการสถานที่และบุคคลในครั้งพุทธกาลแต่ตำหนิศาสนธรรมตำหนิการสถานที่และบุคคลในสมัยนี้จึงเป็นคำชมเชยและติเตียนของโมฆะบุรุษโมฆะสตรีที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางเล็ดรอดปลอดจากภัยไปไม่ได้และเป็นคำถามของคนสิ้นท่าเป็นคำถามของคนผู้ตัดน้ำกั้นทางเดินของตัวไม่ได้เป็นคำถามเพื่อช่วยบุกเบิกทางเดินให้เตียนโล่งพอมีทางปลอดโปร่งโล่งใจเพราะความสนใจปลดเปลื้องตนจากกิเลสด้วยสวากขาธรรมอันเป็นมัชฌิมาที่เคยให้ความเสมอภาคแก่สัตว์โลกผู้สนใจปฏิบัติตามโดยถูกต้องตลอดมาแต่อย่างไรเลยถ้าท่านจะมีสติปัญญาเปลื้องตนพอเป็นที่ชมเชยบ้างแม้โดยการเทียบเคียงว่าโรคทุกชนิดไม่ว่าชนิดร้ายแรงหรือชนิดธรรมดาเมื่อสนใจรักษาและโรคถูกกับยาย่อมมีทางสงบและหายได้ด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้สนใจรักษาโรคย่อมกำเริบและเป็นอันตรายได้นอกจากโรคหวัดหรือโรคเล็กๆน้อยๆตามผิวหนังซึ่งบางชนิดไม่รักษาก็มีทางหายได้ตามการของมันโรคกิเลสซึ่งไม่ใช่โรคหิดโรคเหาโรคกลากโรคเกลื่อนพอจะหายไปเอง
ต้องรักษาด้วยยาคือธรรมในทางความเพียรตามแบบของสักยะบุตรพุทธสาวกที่ท่านทำกันจะเป็นกิเลสชนิดร้ายแรงหรือไม่เพียงไรก็จำต้องสงบและหายได้ไม่มีทางสงสัยท่านคิดเพียงเท่านี้ผมก็พอเบาใจและชมเชยว่า

แก้กิเลสของสัตว์ในสมัยนี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาลท่านอาจารย์มั่นว่าท่านไม่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับกิเลสของคนที่มีหนาบางต่างกันและยอมรับว่าคนในพุทธสมัยมีความเบาบางมากกว่าสมัยปัจจุบันแม้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายผิดกับสมัยนี้อยู่มากประกอบกับผู้สั่งสอนในสมัยนั้นก็เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นส่วนมากมีพระศาสดาเป็นพระประมุขประธานแห่งพระสาวกในการประกาศสอนธรรมแก่หมู่ชนการสอนจึงไม่ค่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงทรงถอดออกมาจากพระทัยและใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆหยิบยื่นให้ผู้ฟังอย่างสดสดร้อนๆไม่มีธรรมแปลกปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลยผู้ฟังก็เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอย่างเต็มใจซึ่งเป็นความเหมาะสมทั้งสองฝ่ายผลที่ปรากฏเป็นขั้นๆตามความคาดหมายของผู้มุ่งความจริงจึงไม่มีปัญหาที่ควรขัดแย้งได้ว่าสมัยนั้นคนสำเร็จมรรคผลกันทีละมากๆจากการแสดงธรรมแต่ละครั้งของพระศาสดาและพระสาวกส่วนสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสำเร็จได้คล้ายกับคนไม่ใช่คนธรรมไม่ใช่ธรรมผลจึงไม่มีความจริงคนก็คือคนธรรมก็คือธรรมอยู่นั่นเองแต่คนไม่สนใจธรรมธรรมก็เข้าไม่ถึงใจจึงกลายเป็นว่าคนก็สักว่าคนธรรมก็สักว่าธรรมไม่อาจยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แม้คนจะมีจำนวนมากและแสดงให้ฟังทั้งพระไตรปิฎกจึงเป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังหมามันสลัดออกเกลี้ยงไม่มีเหลือธรรมจึงไม่มีความหมายในใจของคนเหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมาฉะนั้นท่านถามหลวงปู่ขาวว่าท่านเล่าเวลานี้ใจเป็นเหมือนหลังหมาหรืออย่างไรกันแน่จึงมัวตำหนิแต่ธรรมโดยถ่ายเดียวว่าไม่ยังผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเพื่อสำเร็จมรรคผลนิพพานง่ายๆเหมือนครั้งพุทธกาลโดยไม่คำนึงใจตัวบ้านซึ่งกำลังสลัดปัดธรรมออกจากใจยิ่งกว่าหมาสลัดน้ำออกจากหลังของมันถ้าย้อนมาคิดถึงความบกพร่องของตนบ้างผมเข้าใจว่าธรรมจะมีที่ซึมซาบและสถิตอยู่ในใจได้บ้างไม่ไหลผ่านไปผ่านไปราวกับลำคลองไม่มีแอ่งเก็บน้ำดังที่เป็นอยู่เวลานี้คนสมัยพุทธกาลมีกิเลสบางหรือหนาก็เป็นคุณและโทษของคนสมัยนั้นโดยเฉพาะไม่ได้มาทำความลำบากหนักใจให้แก่คนสมัยนี้ซึ่งมีกิเลสชนิดใดก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันเองแทบจะไม่มีโลกให้อยู่ทำไมสนใจแก้ไขพอให้โลกว่างจากการวางเพลิงเผากันบ้างการตำหนิตีชมใครและสมัยใดก็ตามย่อมไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่สนใจตำหนิติชมตัวเองผู้กำลังก่อไฟเผาตัวและผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่เวลานี้อันเป็นการพรากไฟราคะโทสะโมหะออกจากกันและกันที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ความสงบสุขได้บ้างไม่ร้อนระอุ ด้วยไฟเหล่านี้จนเกินตัวสมกับโลกมนุษย์อันเป็นแดนของสัตว์ผู้ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆบรรดาที่อยู่ร่วมโลกกัน

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจักรนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นักธนาการแลเห็นพระมาลัยนองพุทธชินรสได้ครั้งนั้นดูไม่วางตานะดูไม่วางตาเห็นท่านผู้บริสุทธิ์นะไม่เหมือนกับเห็นท่านผู้มีเกเรนะมันเบื่อง่ายเบื่อง่ายนะมันดุดเดิมนะเกิดปีตินะนั่นนี่แหละฉันได้กว่าขันมาระหว่างในพระเทระแก่ชราเปรียบเหมือนไอ้ไม้ใครฟังไม้ใครฟังนะท่านกันทั้งหลายจะได้ทัศนาการดูแลพระเทระผู้ยังมีชีวิตอยู่ตายไปก็ตายไปย่าพ่อน้องแสงก็ตายไปอย่าพ่อบัวนะนั่นท่านแก้มควันก็ตายไปท่านอาจารย์ผมก็ตายไปท่านอาจารย์ของหมาก็ตายไปนั่นตายไปหลายองค์ยังอยู่ก็แก่ชราได้ละขอให้ตั้งอกตั้งใจทัศนการนุตริยะและเห็นพระเรียเจ้านะท่านผู้ที่สงบทั้งกิจนะนั่นราคาสูงที่สุดทัศนการนุตริยะเนี่ยมันคล้ายๆกับว่านางฟ้าแสนโหดแสนโหดนะเห็นพระมลายหนอพุทธชินรสในครั้งนั้นอยู่ใต้ต้นไม้นะท่านดูเหมือนไม่วางตาไม่วางตามันดุดดึงมากมันเปิ่งใจนั่นแน่ทีเดียวนั่งนะไม่ต้องใช้ศาสตร์นั่งอาตมาพูดหมอโลดนะตอนนั้นหมอโลดไม่กล่าวเลยก็นั่งศาสตร์นะพระพุทธเจ้าเห็นภรรยาที่สารเท้าภรรยาเธอในครั้งนั้นอ้าวมาประเภทมานะมานะเชิญเชิญเสด็จเชิญเสด็จประทับนั่นใบไม้ปูดินนะอาสนะทิพย์อาสนะทิพย์นั่นพระองค์กล่าวเช่นนั้นไม่ต้องเกลียวนะคณะหากว่าปูนเซมันนะต้องปูไม่ได้มันดูดธาตุมันจะเป็นกลายเป็นโลกเนปชานั่นอันนี้ก็ดานเกลี้ยงเกลาดีแล้วนั่นนั่งให้ไกลๆเพื่อทำจิตสมาธินั่นเอาเนี่ยปิดนะปิดไฟนะปิดไฟแล้วเตรียมตัวนะนั่นเตรียมตัวปิดไฟให้เมินนะให้เมินนะให้นั่งไกลๆกันนั่นตอนนี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะนั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายดังมือขวาทับมือซ้ายดังวางตัวให้คล้องให้กลมด้วยนะนั่นกายวิเวกกายวิเวกแต่ที่เนี่ยเนี่ยคือหมายความว่าเราอยู่ในคนเดียวคนเดียวนะตายคนเดียวแก่คนเดียวใครช่วยไม่ได้นะอย่าให้เกี่ยวข้อการอย่าให้เรื่องการนั่นเรียกว่ากายวิเวกนั่นประการหนึ่งวาจีวิเวกนะที่เนี่ยนะคือหมายความว่าพระเทศน์ปล่อยอ้าไปคุยกันประกอบคำพระที่แรกนาไปนั้นเนื้อเรื่องว่าวัชีวิเวกนะมัดนอนไว้แหวกนะที่เนื้อนะหัวใจเปลี่ยวเปลี่ยวนะว่าเวนะนั่นความเปลี่ยวความว่าเวนะที่เนื้อนะชำระนิวรณ์จากดวงจิตนะความสมองนะนั่นย้ายจิตเรื่องกันย้ายจิตคุกเรียกันให้นึกว่าเราคนเดียวอยู่หน้าที่เนื้อนะตัดสินใจด้วยวิธีไหนนะเรียกว่ามโนวิเวกนะแล้วก็ตอนนั้นโอปนิโกน้อมคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาในดวงจิตนะอันนี้บริการพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะธรรมโมสังโฆนะวัชกรพุทโธพุทโธนะหนังสือโมโตทายใครๆก็ทราบอยู่แล้ววาจาของท่านแก่นมันได้สอนลูกศิษย์ไว้นั่นเสือมุตโตไทยระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นะนั่นนั่นต่อมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มันนะโพดตามหนังสือมุตโตไทยนั่น ในหลักขันธ์ใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากมนุษย์มนุษย์อกังมนุษย์เสสุมนุษย์เป็นเลิศที่สุดเพราะเอ็นสู้มนุษย์ไม่ได้ผมมาโลกก็สู้มนุษย์ไม่ได้อรูปผมใส่ฌานสู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์เลิศที่สุดเลิศที่สุดนะนั่นอบายภูมิทั้งสี่นะนรกเปรตอสุรกายสัตว์สันสู้มนุษย์ไม่ได้ไอ้พวกนั้นเป็นอัปภะบุคคลไม่ควรแก่ธรรมวินัยนั่นมนุษย์ซึ่งแปลว่าใจกล้ามนุษย์มนุษย์ซึ่งแปลว่าใจสูงนะกล้าหาญมากไม่ทุกข์นะเบื่อสมุทัยในโลกมรรคครบทุกอย่างสวรรค์ไม่ครบอบายภูมิไม่ครบสู้มนุษย์ไม่ได้นี่นำเสริมโมโหทายทั้งแก่นมั่นทั้งกล่าวนะอภินิโกมาไหวในดวงใจนะบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดียวหมายความว่าเนื้อหนังของเราหัวใจของเราให้คุ้นเคยในพุทโธให้มากที่สุดให้มากที่สุดนะพระฤาษีตนทำให้มากในพุทโธทำให้ชำนิชำนาญในพุทโธนะนั่นให้ในเนื้อพุทโธในหนอพุทโธนะนั่นกิเลสของเรานะนะมันหอบไปนะมาแต่ในกชาติมันเป็นอนุสัยดองอยู่ในดวงจิตนะมันไม่พลิกลายโกรธขึ้นมาฆ่ากันได้ราคะเกิดขึ้นมาฆ่ากันได้โมหะก็โดยเดียวกันนั่นแทบนอนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าข้าสาวกนะนั่นเธออย่าคิดอย่านึกนะเธอพยายามนะโยคาวจรเจ้าทั้งหลายนะเธอนะนั่นพยายามละไอ้ของร้ายกลาดอยู่ในหัวใจนะนั่นเป็นอนุสัยดองอยู่นานมีเพียรนานนั่นมันคล้ายๆกับทะเลน้ำทะเลนะนั่นน้ำทะเลนั้นมันดองกันหลายร้อยปีหลายหมื่นปีนะมันกลายเป็นรสเค็มนะใช้ไม่ได้นะแม้หัวใจของคนก็ตัวเดียวกันนั่นพุทโธพุทโธอย่างเดียวให้มากมากแต่ให้ละอดีตนะอย่าคุ้นคว้าอดีตอดีตนั้นเป็นภัยใหญ่ที่สุดนะมันผ่านมาแล้วไม่ควรคิดคนนักนะมันคล้ายๆกับถุยน้ำลายลงไปแล้วเลียกินนะแหมน่าเกลียดนักนะนะองค์สมเด็จพระพุทธมีพ่อขาห้ามชาวกนะนะอดีตมาถ้าปัจจุบันโง่เงาตัวตนนะไม่ฉลาดนะนั่นรายประการอนาคตข้างหน้าเราไม่ควรคิดถึงไม่ควรคำนึงสิ่งใดยังไม่มาถึงเราอย่าคุ้นคว้านะนั่นเขาเรียกว่าสมบัติบาเกิดขึ้นเสียแล้วนั่นแห่งนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคไหนปัจจุบันเจียวปัญญาปัจจุบันเลิกธรรมะในปัจจุบันกล่าวคือพุทโธให้มากบริกรรมพุทโธเฉลี่ยหนาเฉลี่ยหนายึดสังขารในบริกรรมให้มันเฉลี่ยหนานั่นอย่างโอเกรตะไอ้เชวิตของเราน่ารักที่สุดใครไม่รักเชวิตไม่เมนั่นไอ้เชวิตอันของที่รักไม่บูชาไว้ที่ไหนต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ควรวัดล้างก็ไม่ควรภูเขาเหล่ากาก็ไม่ควรทางโคหาก็ไม่ควรซึ่งเหล่านั้นไม่ประเสริฐนะนั่นมาตัดหัวถวายในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้านั่นเด็ดเดียวมากที่สุดนะนั่นเขาให้เราละเราให้ของรักเป็นทานเราต้องได้ของที่รักของที่พึงใจนะเด็ดเดียวไม่พอไม่เมียก็พออกพอใจนั่นแม่อยู่ในโลกก็ล่าเริงว่าเราได้ทนุบำรุงศาสนาเต็มไม้เต็มมือนะนั่นนะตายไปนะก็ละเลิงบนสวรรค์เทวโลกนะนั่นนี่ละฉันได้กูได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเราเกิดในโลกนะเป็นหญิงเป็นชายชายก็ชายอย่างเลิศหญิงก็อย่างเลิศนะนั่นธรรมะวินัยศาสนาวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นของเลิศนะนั่นมันคล้ายๆกับว่าผ้าชะดกที่งามที่สุดโคตรในพระกลายไปดอกหน้าผ้าสันสาดอกเทเลตไหนทำมาจากเมืองกาสีนะงามที่สุดนะนั่น เมื่องามแค่นั้นต้องเอาได้ที่งามเงียบจึงสวยงามมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรอดแล้วต้องเอาธรรมะวินัยปฏิบัติจึงงามนะนั่นเมื่อละยายคิดถึงอดีตอดีตเป็นภัยยายยกตัวอย่างระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราว่าเป็นพระโพธิสัตว์ทำทุกกิริยาอยู่ที่ฝ่ายติดมฤทายวันในครั้งนั้นในครั้งนั้นหกปีนะหัวเย็นไปเกือบไม่สำเร็จเทียวนะนั่นวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์คิดถึงอดีตนะมาเราเป็นพระราชาอยู่ในกรุงกบิลพัทในครั้งนั้นประกอบโดยทศพิษราชธรรมสิบประการประชาชนได้รับความสุขมากแม้พระมหาบุรุษครองอดีตนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนางสนมทั้งหกหมื่นมาจากสมเด็จพ่อสุโธทนะครึ่งหนึ่งมาจากสมเด็จแม่นางสิริยาครึ่งหนึ่งนั่นนางเหล่านั้นนะในตระกูลในวงจักรีทั้งนั้นรูปร่างสวยนั่นพระมหาบุรุษเคยเกิดครองครั้งที่สองนะนั่นครั้งที่สามแม่นางพิมพานางเอกนะนั่นนี่ในตอนนั้นครั้งที่สี่มงกุฎราชกุมารเกิดใหม่ๆลาหุนเราไม่ได้สมได้เชยแล้วออกบวชแท้ก่อนนี่นะเราวางอดีตของพระองค์คิดเช่นนั้นเช่นนั้นแหมมาใหม่ใหญ่เลยนะมาถึงเศรษฐีแปดเศรษฐีนะชัยโยชัยโยตึงตึงตึงมาเลยนะนั่นพระมหาบุรุษไม่เคยประสบเช่นนั้นสนองพระทัยเสียแล้วนั่นสนองพระทัยมือประสานกันเอาไว้หน้าตากเสียแล้วนั่นแล้วทีนี้พระองค์ก็ทำความเพียรเรื่อยๆไปนะนั่นอ้าวประชิมสมัยจวนสว่างสำเร็จพระโพธิญาณเกิดขึ้นเสียแล้วนั่นไม่ละพระองค์ให้อาสาวกนะประโยคาวจรยาไม่คิดถึงอดีตมาทับปัจจุบันภาษาไทยเขาเรียกว่าโง่เงาตะตูนนะมาทับปัจจุบันมาอดีตแขมใดเป็นมารใหญ่แม้อนาคตก็โดดเดียวกันเช่นนั้นนั่นเด็กอนาคตนะผสมปัจจุบันเขาเรียกว่าบุตรชนบุตรชนซะแล้วนะไม่สงบแล้วนะอดีตชวนไปบ้างอนาคตชวนไปบ้างปัจจุบันแล้วนะนั่นแล้วบางคราวใจดีบางคราวใจร้ายนั่นบางคราวใจดีนะบางคราวใจร้ายนะนั่นหัวใจบุตรชนมันไม่ขาดนะลอยขาดนะนั่นมันจะฆ่ากันได้นะยังทำอกุศลกันได้นะนั่นมันร้ายคลาดหัวใจของประชาชนมันคล้ายๆกับเร็งนะนั่นภาษาไทยเขาเรียกว่าเร็งนะเป็นสัตว์ที่ชกชนนั่นแม้ปล่อยขึ้นต้นไม้นั่นเร็งหาได้อยู่เป็นปกติไม่อย่าขย่าวยกยกเย็ดๆนะนั่นมันวิ่งไปอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้านผสมผสานกันวุ่นวายกันแล้วนั่นเป็นนิวรณ์นะนั่นนี่ละฉันใดก็ได้ละอดีตเดิมละอนาคตเดิมเข้าปัจจุบันพุทโธพุทโธพุทโธให้หนักไปหนักไปหนักไปนะนั่นจิตสงบเสียแล้วนั่นหากว่าจิตสงบเช่นนั้น ความสุขอันใดโซความสงบในนิรานิก็ทำไม่ได้นะความสุขพระบรมยกพัฒน์ทั้งร้อยพระองค์พันพระองค์นะยังสู้นะความสงบในธรรมะไม่ได้ไอ้พวกนั้นมันวุ่นวายวุ่นวายด้วยความราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นเหมือนพญาสมโพนะปล่อยสอนนะโลกปล่อยจากนะร้อยพระการพญาพิมพิสารในครั้งนั้นนะสู้ความสงบในธรรมะไม่ได้เนี่ยจิตแน่งอยู่สงบอยู่แล้วไม่สติสัมมาทิยะนะรักษาความสงบอยู่นั่นแล้วตอนนั้นนะตอนนั้นมาไอ้ความรู้ความฉลาดเป็นสอขึ้นมาในจิตนะนั่นสิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาอัตจารย์ของธรรมะนะนั่นการเลื่อยเลื่อยเลื่อยใช่นะนั่นมันสอขึ้นมานะนะ มันไม่ใช่มีแต่ความถูกอย่างเดียวความผิดต้องมีอยู่นะเพราะเป็นอนุสัยมันดองเดียวคิดมันโผล่ขึ้นมามือทั้งของร้ายของดีนะนั่นสร้างขึ้นมาเช่นนั้นเขาเรียกว่าปัญญาสมถะรักษาความโลภความฉลาดที่สร้างขึ้นมานะผิดหรือถูกนะเราโลดจากได้มันถูกกับมรรคหรือเปล่านะปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบนะมันชอบหรือมันผิดนะนั่นมันผิดนั้นร่างกายของเรานะเป็นก้อนอยู่นะหวงอยู่นะนั่นตาของเราหูของเราไอวัยวะของเรานะมันเป็นเช่นนั้นผิดแล้วนั่นปัญญาเห็นชอบแต่ทางมรรคนั้นอ้าวปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะร่างกายมันแปรนะนั่นมันกินข้าวลงไปแล้วไปแล้วนั่นมันทำงานตึงตังตึงตังอยู่นะนั่นเอามือขามหัวใจเต้นตึกตึกนะนั่นไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่อื่นไกลหัวใจฉีดโลหิตเลี้ยงอวัยวะร่างกายให้มีชีวิตอยู่นะนั่นมันทำงานอยู่เนี่ยนั่นงั้นมันขยายนะประโยชน์สารสุดท้ายขยายออกทั้งเก้าทวารนะนั่นแพทย์นานองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคเทพยินดากายนั่นธรรมะธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคในเสือมุตตไทยให้กันมั่นว่าธรรมะทั้งหลายสว่างรอทั้งกลางวันกลางคืนไม่ปิดไม่บังเหมือนกิเลสของเรานั่นกิเลสของเราเนี่ยนะแค่แทนผู้ไม่เกลียดมานั่นเอาช้อนในความชั่วไว้ซะก่อนรับต้อนความดีนะนั่นแล้วอิปกาดังธรรมะหาเป็นฉนันใหม่นั่นนั้นสว่างนะนั่นอรหังไปไม่มีความไม่มีข้อปิดบังข้างในชั้นใดข้างนอกก็ชั้นนั้นนั่นแล้วก็ในเพ่งอยู่เช่นนั้นเพ่งอยู่เช่นนั้นในความเสื่อมนั่นความเกิดนะกินข้าวเข้าไปแล้วความแปรในธรรมกลางนั่นความสลายโดยที่สุดนะบอกสว่างอยู่นั่นเห็นอยู่นะนั่นความแปรนะเราไม่เคยไปเยี่ยวเห็นอยู่อาบน้ำชำระไอ้ความสกปรกอยู่นะนั่นมันเห็นอยู่นะนั่นมันสว่างอยู่ในไอ้ธรรมะนะนั่นในเรียกว่าธรรมะภายในสว่างสว่างภายนอกไหนต้นไม้ภูเขาไม่เคลื่อนที่นะนั่นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มั่นไม่เที่ยงนะเนี่ยใต้ลักษณะอันเนี้ยนั่นเป็นนะธรรมะอุกฤษของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาเกิดในโลกนะเป็นธรรมะอุกฤษของพระไปแจกนะเป็นธรรมะอุกฤษของพระอรหันต์คือนาศพทั้งหลายนะนั่นปงทุกขังอนิจจังอนัตตาของเทวีนะนั่นไม่ใช่ของเราตายไปแล้วไม่เผาก็ฝังนะไม่ละปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปรเห็นอยู่นะไม่เห็นด้วยกิเลสของเราเนี่ยกิเลสของเราเคยคล้ายกับเส้นผลบางภูเขานะภูเขาเป็นของใหญ่นะมันแปรอยู่เช่นนั้นประกาศอยู่เช่นนั้นก็ทำไมไม่เห็นนะนั่นในเดียวบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นพราหมณ์เพ่งอยู่ยอมแก้ความสงสัยได้นะเพราะเห็นไอ้ความแปรนะนั่นธรรมดาขึ้นต้นไม้ต้นไม้ต้องขึ้นต้นซะก่อนจนถึงปลายนั่นท่านแก่นมันท่านกล่าวเช่นนั้นพวกเราในเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอ้าววางเป็นธรรมดาเสียแล้วนั่นมันไม่ออกบริกรน้องเข้ามาในตัวเนี่ยนั่นมันวางตามธรรมดานะนั่นมันมาน้อมเข้ามาพิจารณาอวัยวะร่างกายสังขารของเรานะโอ้ไปในโกมันน้อมไปน้อมมาได้พระธรรมเราไม่ทำเช่นนั้นเนี่ยเป็นสั้นโตเส้นผมบางภูเขาไปซะแล้วนั่นนัดอย่างเดิมมันเป็นช่างเหลือขอไปซะแล้วนัดประการเดิมนั่นมันคล้ายๆดอกบัวนะมันขึ้นมายังไม่พ้นน้ำนะนั่นดอกไหนยังไม่ขึ้นพ้นน้ำยังคั่วข้าวอยู่ในดินอยู่เป็นอาหารของเต่าของปลาไปซะแล้วนั่นไม่ละฉันหน่อยก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากให้มากนะศาสนาสมณโคดมอายุน้อยที่สุดพระองค์อายุ80 ปีนะเข้านิพพาน พระองค์มีชีวิตให้พระให้พรแก่ประชาชนร้อยปีนะนั่นไม่เหมือนพระเจ้าองค์ก่อนองค์ก่อนนะนะได้กลับในห้าองค์ทรงพระพุทธเจ้าห้าองค์อุสันโธนะ60,000ระยะ60,000นะนะคนสี่ส่วนพระเจ้าอุสันโธนะนั่นเอาขึ้นสวรรค์หมดทั้งสี่ส่วนนั่นเพราะยังไงนะเพราะพระที่พระพุทธเจ้าองค์แรกนะนั่นคนปลื้มอกปลื้มใจมากไม่มีใครตกอบายภูมิทั้งสี่นั่นนั่นประการหนึ่งองค์ที่สองนะแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยชน์นะนั่นองค์ที่สองโอนาคม40,000พระพุทธเจ้าองค์นี้เอาสัตว์ขึ้นสวรรค์สามส่วนตกดาวสักส่วนเดียวนั่นต่อมาเองนะแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยชน์เมื่อพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระกัสสปะในอายุของพระองค์20,000เอาสัตว์ขึ้นสวรรค์สองส่วนตกลบส่วนเดียวนั่นสมณะโคดมมาเกิดในโลกนะอ้าวแล้วกันนะนั่นเอาคนขึ้นสวรรค์ส่วนเดียวตกลบทั้งสี่ส่วนถึงสามส่วนนะนั่นมันคล้ายๆกับโคนะโคนะนั่นโคในที่ขึ้นสวรรค์คล้ายๆกับเขาโคตกนรกคล้ายๆขนงัวนะนั่นคนทุจริตมากที่สุดสัมปรุษมีจำนวนน้อยที่สุดนะในโลกนะนั่นแค่นั้นศาสนาสมณโคดมเกิดเร็วตายเร็วนั่นมันคล้ายๆกับแสงฟ้าแลบเพชรเดียวนะนั่นแก่กิจทันไม่ทำก็เสียท่าใหญ่นั่นสำคัญในตอนนี้เสียท่าใหญ่นะเสียท่าใหญ่นะนั่นหากว่าเราไม่เชื่อเวทอยู่เราแก้ไขได้นะมันถึงตายนะนั่นเนี่ยทีเดียวให้ชำนาญมากที่สุดในพุทโธนั่นนั่งนอนยืนเดินนะนั่นอย่างในกลียศครั้งพุทธกาลในครั้งนั้นเป็นได้กาเศรษฐีนะนางจะขอนะแม่ภริยาพิมสันธาภริยาเธอนะนั่นท่านเมสินหะนั่นว่าการผ่านพระนครใช้สถานที่กว้างใหญ่ในกรุงราชคฤหัสถ์เสนพระองค์บริบูรณ์นั่นไม่ด่างไม่พร้อยยังเบิกกรรมบทเสพเทนั่นประทับในใจของพระองค์นะนั่นเมื่อนางจะขาเบนเดกาเศรษฐีเป็นแม่ค้าใหญ่ในสมัยนั้นค้าขายด้วยสุจริตนะนั่นไม่เหมือนสมัยเดนะโกหกกันเสื่อน้อยก็แปลว่าเสื่อมากซะนั่นโกหกกันมันผิดกันมากที่สุดนะขังพุทธการผิดกันมากที่สุดสำเร็จแล้วเพราะมันทัศนาการนุตริยะอะไรเห็นพระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่ลักษณะพระมหาบุรุษงามที่สุดงามที่สุดไม่มีอิทธิเลงผสมนะงามที่สุดเสียนะเป็นปลังนะนั่นคณะอุมาสกอุมาสิกาเช่นนายพระกรายปิฎกนะออกจากตะโกนไปฟังเทศเวลาเย็นบ่าย3 โมงหรือ 5 โมงเย็นนะพระอุมาสกอุมาสิกาถือดอกไม้เป็นกลุ่มๆนะนั่นไม่มีการคุยกันนะออกจากเรือนนะเดินจงกรมทางไกลนะนั่นไปเดียวนะนะไม่มีการคุยกันต่างเข้าใจสงบนะนั่นอุมาสกอุมาสิการะหว่างนั้นนะย่างเข้าในวัดนะแหมขนหัวลุกนะมันก็ทบสถานที่เป็นมงคลนะนั่นคนหัวลุกซาเถอะนะนั่นอ้าวกลับไปเห็นนะพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นประมุขอยู่ข้างซ้ายพระโมกขราข้างขวาพระสารีบุตรนะต่อไปนั้นรถต่อไปก็สปะต่อไปนั้นพระมันจะได้บุตรนะนั่นมันขวหงลุกหัวพองสยองกล่าวเถอะนะเห็นความสงบเกิดขึ้นนะไอ้ความน่าปีติในตอนนี้นะขนพกขนหัวลุก สยองกล่าวนะมันสละนิวรณ์ออกจากดวงจิตหมดหัวใจเป็นภาชนะที่ดีที่สุดนะขัดเกลา ขัดเกลาให้เป็นเงานะนั่นคอยรองรับพระศาสนาคอยรองรับร้อยรองรับธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพามแล้วในพวกนั้นนะนั่นอย่างที่ว่านะนะขององค์ประกอบด้วยทศพิธธรรมสิบประการโลกเดสายของคนจำนวนตั้งร้อยร้อยพันพันนะนั่นคนจำนวนนี้มาฟังเทศนะจะสำเร็จเท่านั้นเท่านั้นนะจะถึงไกลสนคมเท่านั้นเท่านั้นนะนั่นสำเร็จนะโสดาบันสิบสองหนุษย์นะสำเร็จถึงไกลสนคมสิบเอ็ดหนุษย์นะนั่นแล้วพระองค์เปลี่ยนแปลงธรรมเทศนานะให้เหมาะกับเจริญผู้ฟังมันคล้ายๆกับคนนั่นชอบอาหารที่นิดนั้นพระองค์ให้นั่นดื่มมากนะดื่มมาทรสธรรมรสนะนั่นจิตสว่างนั่นจิตลงสู่ภวังค์อ้าวเป็นพระโสดาบันไปเสียแล้วนั่นไม่ถึงนั่นก็เชื่อมั่นในไกลสนคมนะเป็นถึงไกลสนคม11ส่วนที่แรกนะเป็นบุตรชนนะเถียงกันมายุ่งกันมาเถอะนั่นอ้าวขากลับบ้านได้ฟังเทศน์ไม่ใช่จิตของบุตรชนซะแล้วแต่จิตอริยะนะนั่นมันเข้าสู่โสดาบันแล้วนะนั่นต่างกันมากแต่ก่อนนะมันเห็นด้วยตานะนั่นมันเห็นด้วยตาโอปะเนโกมันน้องเข้ามาสะดุ้งจิตนะนั่นความสะดุ้งจิตเพียติในตอนนี้มันละกิวรนิวรออกจากดวงจิตนะนั่นเป็นภาชนะที่ดีนะนั่นสมัยนี้ไม่ได้ไม่เห็นตัวพระองค์ได้ยินแต่ข่าวในพระไตรปิฎกเขากล่าวนะความสยองกล้าไม่มีนั่นไม่เฉพาะผู้ที่ปฏิบัตินะปฏิบัติเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาปฏิบัติเยี่ยมนะถึงเห็นมรรคเห็นผลเห็นอวัยวะร่างกายมันแปรยังไงยังไงเท่านั้นนั่นไม่ถือนะนั่นละสังขารจะทิพย์กิจจารที่นภัสประมาทเอาแล้วเป็นโสดาบันนะกล้าหาญนะทำนะนั่นทำหัวปอกหัวลอกนะทุกวันนี่นะเพราะมันไม่เห็นด้วยตาหนังนะนั่นเหตุนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตนะนะเราไม่เห็นธรรมเราจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงนั่นเห็นแต่นักปฏิบัติที่เคร่งครัดเคร่งครัดนะนั่นศาสนาไม่เสื่อมคงที่คงที่นะมันเสื่อมในหัวใจของเรานะนั่นมันไม่ตรงตามศาสตามศาสนวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแฉออกนะหุ้นทางใหญ่ถึง8เซนนะนั่นหุ้นทางของพระเรียนเจ้าหุ้นทางของพระพุทธเจ้าพระเรียนเจ้าพระพระเจกนะหุ้นทางใหญ่ถึง8เซนนะเรื่อนๆๆนะมันก็ทำไมไม่ไปเดินนะมันเดินแฉไปถูกขวางถูกน้ำถูกขวากถูกน้ำนะนั่นเป็นยุงในดวงเกตนะเนี่ยเหตุนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากไหนเรามาเกิดในโลกแม่มาค้าขายแม่ขาดทุนขาดทุนอย่าในครั้งแม่รวยก็รวยอย่าในครั้งแม่นะไอ้ความรวยความขาดทุนนั้นไม่ว่ากษัตริย์ไม่ว่าพราหมณ์มหาศาลเศรษฐีมหาศาลนะนะความขาดทุนนั่นบำเพ็ญก็ขาดทุนนั่นคนขาดก็ขาดทุนนั่นคนสามัญก็ขาดทุนนะนั่นบำเพ็ญขาดทุนอ้างในพระไตรปิฎกเอาเทวทัตนะนั่นทำร้ายพระพุทธเจ้าพระโลหิตนะนั่นไม่มากพอแมลงวันเขียวกินอิ่มนะตกมหาวิทยาลัยนั่นบำเพ็ญกษัตริย์กษัตริย์นะสุภาพุทธะพ่อตาของพระองค์นะนั่นห้ามโคจรพระองค์นะตกนรกนะนั่นไม่ละฉันหน่อยก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากให้มากให้คุณเคยพุทโธให้มากให้มากเถอะนะนั่นเราโน่ได้แต่เราเปิดวันนั้นปีนั้นอายุนี่เท่านั้นเราโน่ได้ถึงเจตวัดที่สำคัญที่สุดแม้พระราชาคณะวัดนะต่างๆนะพระเจ้าฟ้าเจ้าคุณพระอันเตวเซกนะสถิงเล็กหนึ่งสถิงเล็กนะทำวัดเวลาเช้ากลางเดิมเวลาเย็นกลางเดิมนะอย่างวัดอโศกรามจังหวัดสมุทรปราการนะไม่ประโยชน์มากที่สุดการทำวัดระยะเนี่ยนะเชิญท่านทั้งหลายนะพุทธบริษัททั้งใจ ตั้งใจระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมีคุณมากที่สุดหาประมาณมิได้คุณของพระพุทธเจ้าไปคล้ายกับอากาศคนที่พรณาคุณของพระพุทธเจ้าไปคล้ายกับลมบรรยากาศเช่นนั้นเหตุนั้นท่านกถาจารย์ทั้งกล่าวมาก็จึงอยู่แต่ทั้งเราไม่สามอย่างคือพระปัญญาคุณดังพระมหากรุณาคุณดังพระบริสุทธิ์คุณดังเช่นนี้แห่งนั้นโอปนิโคน้อมคุณของพระพุทธเจ้ามาตั้งในดวงใจของพวกเรานะให้หัวใจของพวกเราในมันในคุณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นในยานในระดับโพธิญาณ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลุยยานสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิบัติพระตรงคกรรมฐานครับ
2: เทวดามาเยี่ยมฟังธรรมจากพระเถระรูปนี้เสมอเช่นเดียวกับท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมท่านแต่ละครั้งมีจำนวนมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่มากเหมือนที่มาเยี่ยมฟังธรรมท่านพระอาจารย์มั่นบางครั้งมาในราว50 60บางครั้งราว100 200บางครั้งราว500 600บางครั้งก็เป็นพันๆแต่ห่างๆมาเครื่องนุ่งห่มของเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างที่มาในบางครั้งมีสีขาวล้วนบ้างสีแดงล้วนบ้างเป็นแบบเดียวกันหมดไม่ก้าวกายกันทุกพวกและทุกครั้งที่มาไม่มีเครื่องประดับตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเวลาเข้ามาหาพระผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นที่เคารพมากเทวดาถือกันหัวหน้าประกาศห้ามไม่ให้ใส่เครื่องประดับตกแต่งเข้าไปหาพระใช้นุ่งห่มแบบเรียบๆเหมือนพุทธมามกะชาวพุทธมีกิริยามารยาสวยงามมากติดตาติดใจเห็นแล้วไม่จืดไม่จางมนุษย์เราหน้ายึดเอาแบบอย่างของเขามาใช้เมื่อเวลาเข้าไปหาพระหาสงฆ์ในวัดหรือที่ใดก็ตามจะหน้าดูไม่อุจารบาดตาบาดใจเกินไปเห็นแล้วทุเรศลงไม่ตกกลัวตกนรกมากกว่าแต่ใครล่ะจะสามารถนำเรื่องของเทวบุตรเทวดามาเล่ามาสั่งสอนมนุษย์ให้เชื่อถือและยอมรับปฏิบัติตามได้บ้างใครจะกล้ายอมรับทำหน้าที่นี้เล่าเพียงได้ยินใครเล่าเรื่องเทวดาเปรตผีให้ฟังบ้างไม่ทราบว่าเล่าเล่นเล่าจริงก็จะถูกกระเยาะเย้ยแล้วขืนเอากฎระเบียบของเมืองเทพเมืองผีมาใช้ในเมืองมนุษย์เขาก็จะหาว่าบ้าไม่มีสติโรงพยาบาลปากคลองสารก็จะไม่ยอมรับเป็นคนไข้แล้วจะไม่ตายทิ้งเปล่าๆทั้งที่บ้ายังติดตัวไปด้วยหรือท่านพูดแล้วหัวเราะกันไปพักหนึ่งผู้เขียนก็ปากอยู่ไม่เป็นสุขจึงเรียนเล่นบ้างจริงบ้างเป็นการหยั่งเสียงดูว่าท่านจะว่าอย่างไรก็ท่านอาจารย์เองจะเป็นไรไปโลกเขาไปเห็นอะไรในเมืองนอกเมืองนาก็ยังนำมาเล่ากันฟังได้และนำเอากิจการจากเมืองนอกมาปรับปรุงแก้ไขในบ้านเมืองของตนโดยออกกฎเกณฑ์ให้คนในประเทศปฏิบัติตามได้เช่นเมืองไทยเราการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลานี้ก็กำลังจะกลายเป็นเมืองนอกไปหมดแล้วทั้งหญิงชายทั้งหนุ่มสาวเท่าแก่เพราะคนไทยเราสั่งสอนง่ายไม่เป็นคนหัวแข็งดื้อร้านเหมือนคนเมืองอื่นๆยิ่งการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยแล้วคนไทยยิ่งชอบและถอดแบบของใครๆมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำหรือยิ่งกว่าครูซะอีกทั้งจำอะไรๆที่แปลกหูแปลกตาได้อย่างอัศจรรย์ยิ่งการแต่งกายแบบเมืองเทพซึ่งใครๆไม่เคยไปเห็นแม้พวกนักท่องเที่ยวอวกาศก็ไม่มีหวังจะได้เจอได้ชมการแต่งกายของพวกเทพพอจะนำมาอวดโลกได้เลยด้วยแล้วถ้ามนุษย์ได้รับการแนะนำแนวทางบ้างแล้วเข้าใจว่าจะมีผู้สนใจไม่น้อยเพราะเป็นแบบของคนชั้นสูงพอจบประโยคต่างคนต่างหัวเราะกันพักใหญ่แล้วท่านว่าให้ผู้เขียนว่าคำพูดของท่านมักพิสดารเกินไปถ้าขืนทำตามท่านผมต้องไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแน่จะต้องถูกเนรเทศไปอยู่กับพวกเปรตโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเขาจะหาว่าผมเป็นเพื่อนกับพวกนั้น แล้วจะขับไล่ให้ไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีนั้นแน่นอนส่วนจะให้ไปอยู่กับพวกเทพพวกพรหมคงไม่มีหวังแน่ๆเพราะภูมินี้เป็นภูมิดีมีศักดิ์สูงแต่ภูมิเปรตผีนั่นสิที่เขาจะไล่ผมไปอยู่ด้วยเพราะเป็นภูมิที่ต่ำต้อยด้อยศักดิ์ศรีไม่มีใครปรารถนาเพื่อเป็นการประณามถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านจะว่าอย่างไรตอนนี้ทั้งท่านทั้งผู้เขียนต่างหัวเราะกันพักหนึ่งแล้วท่านพูดต่อไปว่าท่านกรุณาอย่าหารคิดจะให้ผมเอาระเบียบของเทพของพรหมมาใช้ในมือนึกเลยแม้แต่พวกดังกล่าวนี้ก็ยังเคารพศาสนาเคารพพระพุทธเจ้าอย่างเทิดทูนธรรมดังกล่าวก็อยู่ในมนุษย์เรานี่เองถ้าใครจะสนใจปฏิบัติตามก็ไม่เห็นอะไรบกพร่องในบรรดาธรรมสอนโลกที่มีอยู่ในแดนมนุษย์เราถ้าเราไม่โง่จนเกินไปเท่าที่ผมเล่าให้ฟังก็ถือเป็นกันเองไม่ได้คิดจะไปพูดไปเล่าที่ไหนแต่พอเล่าให้ฟังตามเหตุการณ์ที่ปรากฏบ้างท่านกลับขอให้ผมนำเอาขนบธรรมเนียมของเทวดามาสั่งสอนมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องซวยที่สุดสำหรับผู้จะเริ่มคิดนำธรรมเนียมลึกลับมาสอนโลกผมทำไม่ลงแม้แต่คิดก็ไม่เคยคิดผู้เขียนเรียนท่านว่ากระผมก็เรียนไปตามภาษาอย่างนั้นเองแต่ท่านอาจารย์ไม่สะดวกก็ไม่ควรฝืนเราคุยกันสนุกตามแบบพระโดยลำพังที่ถือเป็นกันเองบรรดาเทวดาหลายพวกที่มาเยี่ยมท่านในวาระต่างๆกันนั้นมีความคิดเห็นรักชอบธรรมต่างๆกันบางพวกชอบรับศีลก่อนฟังธรรมบางพวกขอฟังธรรมเลยทีเดียวบางพวกชอบธรรมสังโยชน์เบื้องบนบางพวกชอบฟังสังโยชน์เบื้องต่ำแต่ที่ชอบฟังสังโยชน์เบื้องต่ำมากกว่าบางพวกชอบฟังธรรมจักกัปปวัตนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียเมตสูตรบางพวกชอบฟังสังคหธรรมเกี่ยวกับการสงเคราะห์กันชอบแปลกๆต่างๆกันตามจำนวนของพวกเทพที่มานั้นๆต่างมีความรักชอบธรรมไปตามนิสัยเหมือนมนุษย์เราบางพวกชอบฟังเมตตาพรหมวิหารบางพวกชอบฟังสูตรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยก็มีเราจนใจต้องบอกกับเขาว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนมาเขาก็ขอฟังสูตรอื่นๆที่เขาชอบต่อไปท่านว่าเทวดาเคารพรักท่านมากไม่อยากให้ท่านหนีไปที่ไหนเลยอยากให้ท่านพักอยู่กับเขานานๆขณะที่ท่านพักอยู่ที่นั้นเทวดาว่ามีความสงบเย็นใจมากกลางคืนก็ได้ยินเสียงท่านสวดมนต์และเจริญธรรมบทเมตตาเขามีความซาบซึ้งในธรรมที่ท่านสวดมากไม่อยากให้จบลงง่ายท่านว่าการสวดมนต์ก็เพียงนึกอยู่ในใจไม่ได้สวดเสียงดังพอจะได้ยินถึงใครๆแต่เวลาเทวดามาเยี่ยมเขาขอให้สวดมนต์สูตรนั้นสูตรนั้นให้มากกว่าสูตรอื่นๆเขาเป็นสุขใจและชอบฟังมากกว่าสูตรอื่นๆขณะท่านสวดมนต์เขาสนใจฟังอย่างเพลิดเพลินดังนี้ท่านถามเขาว่าทราบได้อย่างไรว่าอาตมาสวดมนต์สูตรนั้นๆเขาตอบท่านทันทีว่าเสียงสวดมนต์ของพระคุณท่านสะเทือนไปทั่วพิภพจะไม่ให้ได้ยินอย่างไรได้ธรรมเป็นของละเอียดอ่อนอยู่แล้วเมื่อยกขึ้นประกาศด้วยการสวดหรือสังวัทยายก็ต้องดังกังวานไปทั่วพิภพให้รู้ทั่วถึงกันทั้งโลกธาตุบรรดาผู้ควรจะทราบได้พระอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งตอนกลางคืนยามดึกสงัดท่านกำลังเข้าที่ทำสมาธิภาวนาอยู่มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อพระภากุละรูปร่างขาวสูงสวยงามอ่ะมองเห็นแล้วน่าเคารพเลื่อมใสทันทีท่านเหาะทางอากาศมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาตอนกลางวันของคืนวันนั้นบริขารชิ้นหนึ่งของท่านหายหายังไงก็ไม่พบพอตกกลางคืนนั่งภาวนาพระอรหันต์องค์นี้ก็เหาะมาเยี่ยมท่านพอดีพอเหาะลงมาถึงพื้นนั่งเรียบร้อยแล้วท่านก็ถามขึ้นทันทีว่าทราบว่าบริขารชื่อนั้นของท่านหายเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมท่านเรียนตอบว่าใช่พระอรหันต์องค์นั้นก็ชี้มือบอกว่านั่นอยู่ที่นั่นไม่ได้หายท่านลืมที่ไว้ทางหากพอเช้าวันหลังไปดูที่ท่านชี้บอกก็เห็นจริงๆท่านรู้สึกแปลกใจว่าท่านก็ไม่ได้บนบานสารกล่าวอะไรเลยแต่ท่านทำไมทราบได้บริขารนั้นก็ได้คืนมาจริงๆตามจุดที่ท่านชี้บอกจึงน่าอัศจรรย์อยู่มากท่านว่าขณะที่พระอรหันต์ท่านเหาะมาเยี่ยมท่านอาจารย์องค์นั้น ท่านชมเชยและสรรเสริญท่านที่ถือธุดงควัตและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าเคารพเลื่อมใสจึงโดนบันดาลให้ท่านต้องมาเยี่ยมถึงที่อยู่จากนั้นท่านขอแสดงธรรมเพื่อความรื่นเริงแก่ท่านและสอนเน้นหนักลงในธุดงควัตว่าจงพยายามรักษาธุดงไว้ให้มันคงต่อไปอย่าให้เสื่อมร่วงโรยไปเสียธุดงควัตเสื่อมก็เท่ากับศาสนาเสื่อมแม้คัมภีร์ธรรมทั้งหลายยังมีอยู่ก็ไม่อาจทรงคุณค่าแก่ผู้ไม่สนใจได้เท่าที่ควรธุดงควัตเป็นธรรมขั้นสูงมากผู้รักษาธุดงได้ต้องเป็นผู้มีจิตใจสูงท่านควรทราบว่าพระอริยเจ้าทุกประเภทไปจากธุดงควัตนี้ทั้งนั้นเพราะธุดงเป็นธรรมเครื่องทำลายกิเลสได้ทุกประเภทธุดงควัตจึงเป็นทางเดินเพื่ออริยธรรมอริยบุคคลคนไม่มีธุดงควัตคือคนวัดร้างเช่นเดียวกับบ้านร้างเมืองร้างอะไรก็ตามถ้าลงได้ร้างแล้วไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเลยท่านจงรักษาธุดงอันเป็นเครื่องทำลายกิเลสไว้ให้ดีและมั่นคงอย่าให้เป็นพระวัดร้างจะเป็นทางรั่วไหลแตกซึมแห่งมรรคผลนิพพานที่ควรจะได้จะถึงพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายบรรดาที่เลิศแล้วล้วนแต่ท่านรักษาธุดงควัตกันทั้งนั้นใครประมาทธุดงว่าไม่สำคัญผู้นั้นคือผู้หมดสาระสำคัญในตัวเองท่านจงรักษาความสำคัญของตนไว้ด้วยธุดงควัตผู้มีธุดงควัตเป็นผู้มีอำนาจทั้งภายนอกภายในอย่างลึกลับจับใจที่บอกใครไม่ได้เป็นผู้เด่นในวงแห่งทวยเทพชาวไตรภพทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเคารพรักผู้มีธุดงควัตประจำตัวอยู่และไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตัวและผู้อื่นมีแต่ความเย็นช่ำอยู่ภายในทั้งกลางวันและกลางคืนธุดงควัตเป็นธรรมลึกลับยากที่จะมองเห็นความสำคัญทั้งที่ธุดงควัตเป็นธรรมสำคัญในศาสนามาดั้งเดิมธุดงควัตเป็นหลักใหญ่แห่งพระศาสนาผู้มีธุดงประจำตัวคือผู้รู้ความสำคัญของตัวและรักษาถูกจุดแห่งความสำคัญได้ดีเป็นที่น่าชมเชยอย่างถึงใจผู้มีธุดงควัตดีเป็นผู้มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนในสัตว์ทั้งหลายถ้ายังมีผู้ปฏิบัติรักษาธุดงควัตอยู่ตราบใดศาสนาก็ยังทรงดอกทรงผลอยู่ตราบนั้นเพราะธุดงค์เป็นทางที่ไหลมาแห่งมรรคและผลทุกชั้นไม่มีสถานที่การเวลาหรือสิ่งใดๆมาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้ถ้าธุดงควัตยังเป็นไปอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจงจดจำให้ถึงจิตคิดไตรตรองให้ถึงธรรมคือธุดงควัตดังกล่าวมาอยู่ที่ใดไปที่ใดจะชุ่มเย็นอยู่กับตัวท่านเองธุดงควัตนี่แหละคือบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลายดังนี้พอแสดงธรรมจบลงท่านก็ลาจากไปโดยทางอากาศหายเงียบไปเลยเมื่อพระอรหันต์ท่านจากไปแล้วท่านนำธรรมที่ท่านแสดงสั่งสอนมาคิดอ่านไตรตรองเกิดความอัศจรรย์ใจตัวเองที่ไม่คาดฝันว่าจะมีพระอรหันต์ผู้วิเศษแม้นิพพานแล้วยังอุตส่าห์มาเมตตาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับธุดงควัตและธรรมอื่นๆมากมายเกิดความมั่นใจในธรรมทั้งหลายว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติได้จอมปราดมาเมตตาสั่งสอนซึ่งเป็นพระขีณาสพทั้งองค์เหาะมาทางอากาศเราคงมีวาสนาบารมีอยู่บ้างที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเห็นและได้ฟังสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้ยินได้ฟังนับแต่เกิดมาการดำเนินของเราคงไม่เป็นโมฆะในวงพระศาสนามิฉะนั้นพระอรหันต์องค์วิเศษคงไม่ขอมาโปรดเมตตาให้เสียเวลาคืนวันนั้นพอออกจากที่ทำสมาธิมาเดินจงกรมราวกับตัวจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศตามพระอรหันต์ท่านไปจนได้ทำความเพียรไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใดๆเลยมรรคผลนิพพานเหมือนกับอยู่ทั่วเอื้อมมือถึงทั้งที่จิตก็ยังมีกิเลสอยู่ในใจนั่นแหละจิตใจสงบเย็นกายก็เบามองไปในทิศทางใดรู้สึกปลอดโปร่งโล่งไปหมดไม่ปรากฏสิ่งและอารมณ์ใดๆมาเกี่ยวข้องโผล่พันจิตใจให้ลำบากลำคาญเหมือนที่เคยเป็นมารต่อกันมาเลยเดินจงกรมจนถึงสว่างโดยไม่รู้สึกเมื่อยขบใดๆทั้งสิ้นที่เคยได้ยินธรรมท่านแสดงไว้ว่าธรรมปิติสุขังเสติผู้มีความปิติในธรรมย่อมอยู่หลับนอนเป็นสุขดังนี้ก็เพิ่งมาปรากฏชัดกับใจในคืนวันนั้นดังนี้ฟังแล้วขนลุกสู้เพราะความปิติยินดีในประสบการณ์ของท่าน ที่มีวาสนาบารมีบำเพ็ญธรรมจนเห็นมรรคเห็นผลอยัมพทันตาทางภายนอกมีพระอรหันต์องค์วิเศษเหาะมาโปรดเมตตาทั้งภายในก็ได้ดื่มธรรมรสปรากฏซาบซ่านไปทั้งกายทั้งใจอันเป็นความเย็นที่หาได้ยากฝากฟ้าแดนดินถิ่นใกล้ถิ่นไกลหรือถิ่นไหนๆก็ไม่มีให้เจอทำไมเจอจากความเพียรพยายามปฏิบัติอบรมในธรรมนี้เท่านั้นท่านที่เพียรทางนี้ย่อมมีวันเจอเพราะสิ่งที่จะให้เจออยู่กับธรรมและธรรมก็อยู่กับใจไม่แยกหรืออยู่ห่างไกลกันอะไรเลยท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกจะมีประวัติแปลกอยู่บ้างองค์หนึ่งในบรรดาศิษย์ท่านอาจารย์มั่นในการเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งโดยมากก็เป็นความอดอยากกันดารและสัตว์เสือที่เป็นเรื่องเสี่ยงต่อชีวิตที่โลกรักสงวนกันอย่างยิ่งผลที่ได้รับก็ประทับใจทั้งภายนอกภายในคือภายนอกก็ได้เห็นสิ่งลึกลับที่เกินกว่าสายตาและหูของมนุษย์ทั้งหลายจะรู้เห็นและได้ยินได้แต่ท่านก็ได้เห็นอยู่เสมอเป็นคู่เคียงกับปฏิปทาตลอดมาและภายในคือธรรมรสก็ปรากฏอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอต่อไปนี้ท่านผู้อ่านก็จะได้นึกวาดภาพไปตามความเป็นไปแห่งเรื่องของท่านต่อไปอีกซึ่งจะขออาราธนาเรื่องท่านมาลงไปเรื่อยๆจนควรแก่การยุติคือท่านพักทำความเพียรอยู่ในถ้ำแห่งภูเขาลูกหนึ่งทราบว่าห่างจากหมู่บ้านมากผิดที่เคยอยู่มาก่อนบิณฑบาตทั้งไปและกลับก็กินเวลาราว2ชั่วโมงกว่าจนเหงื่อแตกโชกแทบไม่มีเหลือติดตัวกว่าจะกลับถึงที่พักแต่ละครั้งแต่ท่านก็พอใจที่จะอยู่บำเพ็ญด้วยความสมัครใจไม่คิดถึงความลำบากกันดารใดๆทั้งสิ้นการภาวนาก็เป็นไปด้วยความดูดดื่มไม่จืดจางคืนวันหนึ่งพอจิตสงบตัวลงไม่นานนักก็ปรากฏเห็นพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อท่านว่าพระกัสสปเถระเหาะลอยมาทางอากาศมุ่งหน้ามาหาท่านและค่อยๆเหาะลงมาราวกับมีเบรกห้ามล้อเหมือนรถยนต์เราแล้วก็ค่อยๆย่อนองค์ท่านลงมาจนถึงพื้นเสร็จแล้วนั่งพระเพียรเรียบร้อยที่ตรงหน้าท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มที่เต็มไปด้วยรัศมีแพรวๆรอบองค์มีลักษณะท่าทางอ่อนโยนด้วยเมตตาราวกับหมอผู้มีอัธยาศัยใจเอื้ออารีต่อคนไข้เขามาถามดูอาการด้วยความเป็นห่วงหวังจะช่วยอนุเคราะห์ด้วยยุกยาและวิธีการต่างๆอย่างเต็มสติกำลังความสามารถที่มีอยู่ฉะนั้นพระอรหันต์องค์นั้นก็เช่นกันพอนั่งพับเพียบเรียบร้อยด้วยทั้งอัธยาศัยที่เต็มไปด้วยเมตตาหวังธรรมานุเคราะห์แก่ท่านแล้วก็ถามด้วยความเอื้อเฟื้อว่าเป็นอย่างไรขันธปัญจกกับใจที่เป็นเจ้าของแห่งวัฏฏะของท่านพอเป็นไปอยู่หรือจิตพอจะเห็นโทษและเบื่อหน่ายต่อการเกิดตายบ้างหรือยังผมเป็นห่วงท่านกลัวว่าจิตที่เคยนอนไม่ตื่นมาเป็นอนันตกาลจนนับประมาณมิได้จะไม่สนใจอยากตื่นพอมองเห็นทางเดินเพื่อพระนิพพานอันเป็นแดนลึกลับสำหรับสัตว์โลกผู้ไม่สนใจจะตื่นจากหลับคือความเพลินหลงในสิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่มีประจำอยู่ในแดนของสัตว์โลกผู้ชอบลุ่มหลงยิ่งกว่าความชอบรู้จริงเห็นจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนเดียวกันจึงได้มุ่งมาเมื่อมาถึงแล้วก็น่าอนุโมทนาในกำลังศรัทธาและข้อปฏิบัติที่ท่านบำเพ็ญอยู่เวลานี้นี่เป็นประโยคแรกที่ท่านทักทายไต่ถามด้วยความเป็นห่วงและเมตตาส่วนท่านอาจารย์องค์นั้นท่านปรากฏในนิมิตภาวนาว่าท่านลุกขึ้นกราบไหว้ท่านด้วยความตื่นตันใจทั้งที่ใจยังอยู่ในสมาธิขณะที่ท่านเหาะลงมาถึงทีแรกท่านเรียนตอบพระอรหันต์โดยทางสมาธิภาวนาว่าขันธ์ของกล้าวกระผมก็พอทนกันไปแบบโลกๆเขาทนกันส่วนจิตก็พยายามตะเกียกตะกายปลุกปล้ำกันไปเพื่อความเห็นโทษแห่งการลืมตัวมั่วสุมกับสิ่งที่เป็นพานภายในซึ่งคอยหลอกหลอนให้ลุ่มหลงไปตามตลอดเวลาพอได้รับความร่มเย็นเห็นโทษแห่งวัฏฏะบ้างเท่าที่สติปัญญาสามารถเมื่อจบลงท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังโดยเน้นหนักไปทางทุดงควัตเช่นเดียวกับองค์ก่อนแสดงพระวินัยเป็นวาระสุดท้ายใจความแห่งธรรมที่ท่านแสดงท่านยกเอาทุดงควัตที่อาจารย์องค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่ขึ้นแสดงว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นั้นเป็นสามีจิกรรมอันชอบแล้ว พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เป็นอัจฉริยบุคคลท่านชอบอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในถ้ำเงื่อมผารุกขมูลร่มไม้อยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าช้าอันเป็นสถานที่เตือนบอกเรื่องความตายทุกวันเวลาเกี่ยวกับการที่ประชาชนมาทิ้งผีทั้งผีหญิงผีชายผีชายหนุ่มผีหญิงสาวผีเด็กผีคนเฒ่าคนแก่อยู่ทุกวันเวลาท่านอยู่ด้วยความมีสติปัญญาไตร่ตรองกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเพื่อสติปัญญาจะได้มีทางตื่นตัวและหาทางออกท่านอยู่อย่างที่ท่านกำลังอยู่บำเพ็ญเวลานี้แหละการอยู่ของท่านจึงเป็นความถูกต้องไม่เกลื่อนกล่นวุ่นวายด้วยเรื่องส่งเสริมวัฏทุกข์ให้พอกพูนหัวใจจนหาที่ปลงวางไม่ได้แต่สัตว์โลกไม่ค่อยคิดหาที่ปลงวางกันนอกจากต่างคนต่างคิดสั่งสมและส่งเสริมให้เชื้อและทุกข์เพิ่มขึ้นจนเป็นมหันตทุกข์เท่านั้นฉะนั้นการเกิดตายของสัตว์โลกจึงเกลื่อนไปทั่วดินแดนไม่มีอะไรที่ไหนจะมากกว่าป่าช้าของสัตว์ที่ตั้งหน้าเกิดตายกันแม้ที่เรากำลังนั่งอยู่เวลานี้ก็คือป่าช้าของสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสิ้นไม่มีที่ว่างว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แทรกอยู่แม้ในตัวเราตัวท่านก็คือป่าช้าของสัตว์เราดีๆนี่แหละก็เมื่อทุกคนทุกแห่งมีแต่ที่เกิดตายของสัตว์เช่นนี้เราจะหาความสบายที่ไหนกันท่านได้พิจารณาบ้างหรือยังว่าแม้ในตัวท่านเองก็เป็นป่าช้าที่เกิดตายของสัตว์ชนิดต่างๆเช่นเดียวกับภายนอกถ้ายังไม่พิจารณาก็แสดงว่าปัญญายังไม่รอบคอบพอที่วัฏฏะจะเกรงกลัวและหาทางออกไม่มารบกวนชวนให้เกิดให้ตายซ้ำๆซักๆที่น่ารำคาญของนักปราชญ์ทั้งหลายคำว่าปัญญาก็ได้แก่ความแยบคายของใจเองต้องสอดแทรกไปหมดไม่มีเว้นแม้ขนาดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายซึ่งล้วนเป็นสมมติสิ่งทำให้ติดข้องได้ด้วยกันปราท่านจึงพิจารณาและรื้อถอนออกจนหมดสิ้นไม่มีเหลืออยู่เลยท่านก็เป็นผู้หนึ่งในวงของพระธุดงค์ที่มีใจมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์และปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างปฏิปทาของอริยบุคคลอันสูงสุดจึงควรใช้สติปัญญาแบบท่านบ้างจะเป็นความถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของธุดงควัตรที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อส่งเสริมสติปัญญาของผู้ดำเนินตามให้เกิดความฉลาดรอบรู้ในทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับตนและถอดถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่นั่งเฝ้านอนเฝ้าธุดงควัตรต่างๆอยู่โดยไม่ทราบความมุ่งหมายว่าธุดงข้อนั้นเพื่อแก้กิเลสบาปธรรมต่างกันอย่างไรบ้างและอำนวยประโยชน์แก่ผู้ดำเนินตามโดยถูกต้องในทางใดบ้างซึ่งความจริงธุดงแต่ละข้อมีความมุ่งหมายในการแก้หรือถอดถอนกิเลสอยู่ในตัวอย่างพร้อมหมดแล้วไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกธุดงค์นั้นสามารถรื้อถอนได้โดยสิ้นเชิงถ้าผู้ปฏิบัติสามารถรู้ทั่วถึงความมุ่งหมายของธุดงค์ได้โดยถูกต้องเพราะธุดงค์เหล่านี้เป็นเครื่องกลั่นกรองสามัญมนุษย์ให้กลายเป็นอัจฉริยมนุษย์มามากต่อมากแล้ว

ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้1ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้1ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ไอดีhluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยละไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกคล้องให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจัยวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: เสร็จแล้วเลยเนี่ยหูก็อู้หมดนะหูนะพูดออกหูพูดไม่ได้ออกปากออกหูฟังเสียงอะไรไม่ได้ยินละทุกวันนี้แผนสูงขึ้นเป็นระดับแต่เท่าไรยิ่งแผนสูงขึ้นสูงขึ้นเวลาประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องบอกเขาบอกเขาชัดเจนว่าเวลานี้ดวงตาแผนสูงแล้วนะว่าหูหนวกนู่นหูอยู่บนจรวดดาวเทียมผู้เดินมาพื้นพูดฟังไม่ได้ยินต้องพูดเสียงดังๆแล้วบอกให้เข้ากันกับทำนองสามเณรกับหลวงตาหลวงตาองค์หนึ่งเลี้ยงเณรเอาไว้ในวัดเณรองค์นั้นก็เป็นเณรแปลกๆประหลาดอยู่นี่เป็นหลวงปู่มั่นพูดเองนั่นนี่นะเราเลยไม่ลืมอันนี้หลวงตานั้นเลี้ยงเณรไว้องค์หนึ่งอยู่กับท่านมีหลวงตากับเณรอยู่ด้วยกันอันนี้ก็พอดีมีหลวงตาองค์หนึ่งมาจากต่างวัดมาเยี่ยมหลวงตากับเณรน้อยนั่นแหละพอเข้ามาแล้วเณรน้อยมันรู้สึกมันจะคึกขนองอยู่นะมันก็ปุ๊บปั๊บลงไปศาลาไปหาหลวงตาที่มาเยี่ยมมันแหละลงไปก็นี่จะมาอะไรบอกจะมาเยี่ยมหลวงตาถ้าไป ถ้าไปเยี่ยมหลวงตานี่ หลวงตาท่านหูหนวกนะว่างั้นนะเวลาไปหาท่านต้องพูดเสียงดังๆพูดธรรมดาท่านไม่ได้ยินนะว่างั้นก็มาบอกทางนี้ออกจากนี้ปั๊บก็ขึ้นไปหาหลวงตาของตัวเองนะขึ้นไปหลวงตาองค์ที่ท่านมาเยี่ยมนี่ท่านหูหนวกนะเราต้องพูดให้เสียงดังๆให้ท่านฟังว่ากันนะเนี่ยเป็นนัดท่านตากองค์ต่างหูดีอยู่นั่นแหละหลวงตาองค์นี้ก็หูดีองค์นั้นก็หูดีแล้วเลนนี่มันคึกกระนองไปพอหลวงตา องค์เป็นแขกมาเยี่ยมก็ไปกระซิบบอกว่านี่ถ้าจะพูดกับหลวงตาต้องพูดให้เสียงดังๆนะว่าพูดเบาไม่ได้ท่านหูหนวกว่างั้นเหรออย่างนั้นเหรอเรียกว่าทำความเข้าใจกันอย่างนั้นแล้วว่างั้นก็ปุ๊บขึ้นไปหาหลวงตาหลวงตาของตัวเองละนี่หลวงตาที่มาจากที่ต่างๆนี่มาเยี่ยมนี่เป็นหลวงตาหูหนวกนะเวลาพูดต้องพูดเสียงดังๆท่านถึงจะได้ยินท่านนี่ก็เออรับทราบเรียกว่ารับทราบทั้งสองที่นี่เตรียมพร้อมแล้วหลวงตาองค์นี้ก็ขึ้นไปหาท่าน หลวงตาองค์นั้นนะพอขึ้นไปแล้วก็อันนี้ก็ขยับใหญ่เลยว่าสบายดีแล้วเสียงรัดบทสลาท่านได้ก็สบายดีจนกระทั่งประชาชนเขาอยู่นั้นเขาได้ยินนึกว่าพระทะเลาะกันเขาวิ่งเข้ามาเป็นอะไรเสียงลั่นคำโลกนี่ว่าเป็นไงโอ้หลวงตาสององค์ท่านสวัสดีกันนี่เนนนั่นเนี่ยเนนตรงนี้นะไปบอกว่าหลวงตาสององค์ท่านมาสวัสดีกันมันตัวสำคัญออกจากเนนไปกระซิบให้เป็นผ้าหูหนวกทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นนี่เราก็หูหนวกแต่ไม่ได้เลี้ยงเนนเอาไว้หูหนวกขึ้นทุกวัน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พระต่างชาตินี้มากฮะพระทั้งหมดเท่าไหร่33
2: ครับผม
1: 33เหรอถ้าต่างชาติมาอยู่วัดนี่มากนะเราก็เห็นใจแต่รับไม่ได้มากพระไทยก็มีหัวใจพระที่ไหนๆก็คนมีหัวใจเหมือนกันจึงต้องเฉลี่ยให้สม่ำเสมอประเทศละองค์สององค์เพราะเมืองไทยเราคนไทยมากทางนี้ต้องมากกว่าตลอด ทีนี้แบ่งให้ทางโน้นแบ่งให้ทางนี้ให้สม่ำเสมอในศาสนาเรียกว่าความเสมอภาคคือธรรมเป็นวัดก็เหมือนกันวัดก็ต้องเป็นธรรมสำหรับวัดนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอาวาสเป็นสำคัญจะเอาวัดต้องเป็นธรรมคือรับพระเสมอจำหวังเสมอเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกไปแล้วนะเมืองไทยเรานี่มันเลยโลกไปแล้ววัดก็เป็นโลกไปแล้วมันกลายเป็นบ้านไปพระที่จะมาอยู่เป็นพวกของตัวเองภาคของตัวเองนี่ใช้ไม่ได้นะนี่สร้างความแตกลาต่อกันนี่เป็นภาคเป็นพวกของตัวเองเป็นภาคของตัวเองแล้วรับแล้วรับไม่ใช่ภาคใช่พวกใช่ภาคของตัวเองแล้วปัดออกออกนี่เร็วจะเอาวาดองค์ไหนเป็นอย่างนั้นเร็วนี่เราทำไปอย่างนั้น สากยบุตรมีหัวใจทุกองค์ทุกองค์ควรจะรับได้มากน้อยเพียงใดให้เลงดูอัดดูทำยิ่งกว่าจะเอาตามใจเจ้าของชอบใจเจ้าของแล้วมันเป็นกิเลสเดี๋ยวนี้เป็นโลกไปหมดแล้วนะเลยโลกไปแล้วนวัดนะนวัดกลายเป็นบ้านเห็นแก่พักแก่พวกแก่ภาคไปแล้วนะนี่น่าสลดสังเวชนะถ้าเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นได้แล้วอย่าไปทุกวันในวัดเลยกลายเป็นบ้านพระเลยกลายเป็นฆราวาสเลวกว่าฆราวาสไปนี่คือเพราะไม่มีธรรมในหัวใจถ้ามีธรรมในหัวใจต้องเป็นแบบพระตลอดไป ไม่ว่ากิจการงานใดๆเป็นแบบพระพระออกมาจากแบบหลักธรรมหลักวินัย ต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นสำคัญจะถืออำนาจบาทหลวงปาเถื่อนๆใช้ไม่ได้นะอันนั้นเป็นเรื่องเลวโลกผู้ดีเขาก็ไม่ทำกันพระไปทำอย่างนั้นเลวกว่าโลกนี่แหละที่ว่าธรรมกับโลกต่างกันต่างอย่างนี้เองท่านทั้งหลายคิดเอาบรรดาพระที่มาจากที่ต่างๆนี่มีหัวใจทุกองรับก็รับ ไปแยกนู้นแยกนี่ให้สม่ำเสมอถ้าจะรับมากจริงๆมันก็ไม่ได้ประเทศอื่นประเทศนั่นประเทศนี้เช่นอย่างเมืองไทยมีมากก็ต้องรับจำนวนมากดังที่เห็นอยู่นี้เ มืองนั่นเมืองนี้แบ่งรับแบ่งนั่นไปทุกแห่งทุกหนเพราะมีหัวใจด้วยกันทำแล้วประสานได้หมดเลย
2: นั่นนั่นสองตัวนี้เอานี่ให้เลยสองตัวนี้นี่ครับสองเอาเลยเอาเลยนั่นสองตัวสองตัวนี่ให้คนหน้าแล้วอ่านเรียกสองตัวสองตัวนี่ให้คนหน้าแล้วอ่านบนเวลาให้คนแล้วอ่านเนี่ยว่าสองตัวนี่แล้วให้คนหน้าแล้วอ่านไม่ได้ว่าให้ตัวแล้วอ่านนั่นยังดีนะฉันเสร็จแล้วต้องค่อยเหยียดอ๋อมันปวดอยู่แต่ยังไม่เสร็จก็วันนี้วันเฉลิมเป็นไงทราบข่าวไหมล่ะไอ้ขนาดน่ะพัดยศพัดอะไรนะ
3: ยังนะครับ
2: ฮะ
3: ยังไม่เซ็นครับ
2: ยัง
3: ไม่เซ็นครับ
2: ยังไม่เซ็น
3: ท่านพูดทางทีวีท่านบอกงานค้างอยู่เยอะจะเซ็นก็เฉพาะเรื่องเล่นด่วนเร่งด่วนจริงๆก็เซ็นเพราะว่าง
2: านมาก
3: ครับ
2: งานอื่นเยอะ
3: งานมากครับ
2: งาน
3: เป็นตั้งๆงานเป็นกองอยู่หลายตั้งท่านบอกว่าเฉพาะเร่งด่วนมากๆก่อนจะเซ็นให้ไปเรื่องอื่นก็ไว้พิจารณาก่อนครับ
2: ฮะ
3: สองตะลึงครับ
2: เนี่ยไหลก็มาเรื่อยๆทองคำ
1: ซึมซาบทองคำประเภทซึมซาบค่อยซึมซาบเข้าคลังหลวงเรื่อยๆแล้วไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนไปเสียทีเดียวทั้งที่คลังหลวงเรามีทองน้อยมากทีเดียวให้ขาดไปเลยนี่ไม่เหมาะ ส่วนใหญ่เราก็ให้แล้วด้วยความพอใจของเราไม่ขาดตัวบกพร่อง ทองคำที่เข้ากำหนดว่าอย่างไรได้อย่างนั้นมีเวลาเข้าไปแล้วมองดูข้างกองฟ้ากองทองคำที่นี่บกพร่องอยู่มากรอบด้านมันหนึ่งอยากจะได้ทองคำเป็นประเภทซึมซาบให้ไหลซึมรอบเป็นอย่างนั้นก็เป็นห่วงจึงได้รบกวนพี่น้องทั้งหลายอยู่เสมอเรื่องทองคำทีนี้ก็เอาประเภทให้ได้ประเภทซึมซาบได้น้อยได้มากค่อยให้ไหลซึมเข้าไปมันก็มากเอง มากเองละ
3: คำหนึ่งบาทครับ
1: ฮะ
3: ทองคำหนึ่งบาทครับ
1: นั่นละดีอ่ะดีละไหลซึมก็มาเนี่ยหนึ่งบาทสองบาทไปแล้วเมื่อวานนี่ก็ได้ตั้งเท่าไหร่เนื้อตั้ง6กิโลหรือไง
3: กิโลครับ
1: เนื้อ
3: 6กิโลครับ
1: เพื่อนั่นของเล่นหรือเมื่อวานนี่ตั้ง6กิโล
3: ไม้หนึ่งบาทครับ
1: เนื้อ
3: เด็กน้อยมาหนึ่งบาทครับ
1: เออทองคำเมื่อวานนี่ได้ตั้ง6กิโลรู้ว่าประมาณจะ6กิโล11บาทหรือไงนี
3: ่ครับนับตอนด้วย11บาทครับ
1: ฮะ
3: นับตอนเย็นด้วย11บาทครับ
1: อันนี้ไอ้เงินสดที่ได้เรานี่นะเราคิดเรื่องทองคำเราคิดมากอยู่นะในเงินสดนี่ความจำเป็นรอบด้านทำไมถ้าพอได้เราจะเอาเงินสดไปซื้อทองคำอย่างนี้แต่มันซื้อไม่ได้เพราะไม่พอตลอดถึงจะได้มาที่ไหนก็หนุนรอบข้างที่ไหนที่มาขอรถยนต์ตั้งสองคันเมื่อวาน
3: ตำรวจสภ.เมืองอุดรนี่แหละครับ
1: ตำรวจเลย
3: ตำรวจเมืองอุดรนี่ครับ
1: นั่นคือขอรถยนต
3: ์สองคันเลยครับ
1: สองคันเหรอ
3: ครับ
1: รถยนต์เป็นรถยนต์ประเภทใดบ้างอธิบาย
3: เรา
1: ล
3: ืม
1: ฮะ
3: รถปิกอัพสายตรวจครับ
1: นั่นคือกองเมืองนี่ก็เราให้แล้วเท่าที่จำได้ก็สองคันนะกองเมืองคันหนึ่งตรวจในเมืองคันหนึ่งตรวจนอกเมืองจะให้ทั้งสองคัน
3: สามคันทั้งจราจรครับ
1: เออ
3: ฮะจราจรให้ไปอีกคันนึงครับ
1: เออจราจรให้อีกคัน
3: ครับเป็นตามครับ
1: อย่างนั้นแล้วเป็นตชด.มีคันใหญ่คันหนึ่งเป็นคันรถมือใหญ่มีห้องน้ำอยู่ในตัวห้องส้วมอยู่ในนั้นเลย60ที่นั่งที่ให้คันใหญ่เพื่อพวกนักเรียนเพื่ออะไรด้วยครับดุ้งคันหนึ่งเป็นรถตู้ด้วยนะต่อชดเดี๋ยวเราก็เลยมอบเงินให้เป็นหมู่นิธิซื้อ2ล้านมันนะแต่ทางหลวงทางนี้ไม่ค่อยใหญ่มากนะทางหลวงรถตู้คันหนึ่งหรืออะไรเขาก็ลืมแต่ช่วยอย่างอื่นนะช่วยอยู่เรื่อยๆไม่ช่วยทางนี้ก็ช่วยทางนั้นอยู่อย่างนั้นนะเครื่องยนต์ซ่อมรถเสียรถอะไรเนี่ยเราให้ส่งเข้าไปซ่อมเลยซ่อมแล้วก็ยกเครื่องเลยว่างั้นถ้าลงแล้วเราให้ซ่อมแล้วยกเครื่องใหม่เลยต้องเอาอย่างนั้นข้างหลวงเนี่ยมันบ้านก็สามมันมีอยู่สามข้างหลวงตชด.กองเมืองที่เกี่ยวอยู่กับวันนี้ตลอดนะข้างกองเมืองก็ยุ่งเลยสองหรือสามคันอย่างนั้น
3: สามคันครับ
1: นั่นเลยอย่างนั้นสามคันกสด.สองคันข้างหลวงคันหนึ่งรถตู้อะไร มือหมายถึงรถนะมันมือว่าสมาขอสองคันเลยนะ
3: ครับ
1: นี่ใช
3: ่ห้าสลึงครับ
1: ฮะ
3: ทองคำห้าสลึงครับ
1: เออห้าสลึงไม่ใช่เรื่องนะ
3: ครับ
1: หมื่นบาทกว่าแล้วห้าสลึงนะทองคำมาเรื่อยๆแล้วเอาละช่างดูวันนี้ได้เท่าไหร่ลองช่างดูลองช่างดูวันนี้ได้เท่าไหร่เมื่อวานก็ต้องหกกิโลคือแบบแบบเนี่ยคือเขามาถวายก่อนบ่ายเมื่อวานนี้ก็สิบบาทแล้วครั้งนี้ก็ได้หนึ่งบาทแล้วก็หกกิโลหนึ่งบาทก็คือบาทก็เป็นหกกิโลคือแบบแบบเมื่อวานวันนี้ได้เท่าไหร่เราต้องดูเราพยายามคุ้มกันเพื่อให้เป็นความแน่หนามั่นคงต่อชาติของเราในโอกาสที่ยังมีอยู่บ้างในชีวิตของเราซึ่งได้เริ่มต้นมาแล้วก็อยากจะหนุนไปเรื่อยๆจนหมดกำลังของเราแล้วก็ปล่อยสมบัติกลางเป็นของสำคัญนะเราถือเป็นสำคัญมากนะสมบัติกลางสมบัติรวมนี่ถือสำคัญมากทีเดียวเช่นอย่างคำเหลืองนี่จิตใจจดจ่ออยู่ตรงนั้นตรงนั้นนะเช่นอย่างทองคำก็รบกวนพี่น้องทั้งหลายได้มาตั้ง11ตันก็37กิโลครึ่งเขานับว่าพอกับความต้องการทุกอย่างในขั้นนี้ท่านมองดูรอบๆกองทองคำ11ตันกับ37กิโลมันบกพร่องอยู่หมดรอบด้านเพราะงั้นจึงจะซ่อมให้ถ้าเป็นจอมปลวกก็ให้มีอันนี้ขึ้นเป็นจอมเป็นเจดีย์ขึ้นไปอย่างนั้นนี่แหละเป็นอารมณ์อยู่นะเราจึงได้รับควรพี่น้องทั้งหลายเพื่อหัวใจแห่งชาติไทยของเราจะมั่นคงเวลานี้ก็รับควรท่านทั้งหลายละเวลาตายหลวงตาตายไปแล้วไม่มีทองคำเข้านั้นแล้วจะคิดถึงหลวงตาไหมล่ะเมื่อตอนนี้รบกวนเห็นหน้าลบได้หรอเดี๋ยวจะมาเคาะกระเป๋าเอาทองคำไปด้วยเข้าใจไหมลบหน้าลบหลังอ่ะจะแท้ที่จะเป็นอย่างนั้นออกไปนี่ออกไปเราดูสิเขาหลุมใส่เราไม่ใช่เขาหลบแล้วเขาหลุมใส่หลบนู่นหลบนี่ชาติจะตีอะไรนี่แล้วออกไปอยู่อะไรนู่นนิดเดียวไปคู่เดียวมาก็โดดเข้ามาแล้วก็เต่านี่แล้วเดินไปเลยมันเขาหลุมเราว่าเขาจะหลีกเขาไม่หลีกนะงั้นเราจะทำได้ในเวลามีชีวิตอยู่ซึ่งพอมีกำลังจะทำได้งอนอ่ะเมื่อวานเหรอ
4: วันนี้ครับผม
1: วันนี้เหรอ
4: วันนี้เหรอ
1: เ
4: หรอถึงขนาดนี้แล้วครับผม
1: วันนี้ได้ถึง6บาทกับ18สตางค์ยังขาดอยู่2ตังค์นะก็20บาทเอาละทำเถอะขาดอย่างนี้ไม่เอาเราจะเอาขาดใหญ่กว่านี้นี่วันนี้ก็ได้6บาทเมื่อวานมันต้องได้6กิโลกับ11บาทนะเมื่อวานนี่วันนี้ก็ได้มาอีกเนี่ยมันค่อยได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันก็อดอ้อนกับพี่น้องทั้งหลายเข้าไปในคลังหลวงของเราเพื่อให้มันมีความหนาแน่นขึ้นเวลายังพอเป็นไปได้อยู่นี่เราก็อยากขนขวายหามาเสียเวลานี้ถ้าเลยนี้ไปแล้วมันสุดวิสัยแล้วเป็นอย่างเราตายแล้วก็ขาดไปหมดเลยนั่นก็เป็นอย่างนั้นนะนี่เรายังไม่ตายเราก็อยากได้สมบัติการเข้าสู่ชาติไทยของเราเราก็ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เป็นไปตามเจตนาที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างไม่เห็นผิดเริ่มต้นช่วยโลกที่แรกก็บอกเราจะเป็นผู้นำช่วยนั่นเต็มกำลังความสามารถของเรานั่นแหละว่านี่ก็เริ่มมาละทางด้านวัตถุด้านวัตถุนี่เปิดเผยละใครบริจาคมามากน้อยเปิดเผยทั่วประเทศไทยเราแต่ส่วนทำไม่มีใครแทบจะไม่มีใครคิดหรอกว่าธรรมะจะออกในระยะเดียวกันแต่เรานี่คิดไว้หมดแล้วส่วนวัตถุนี้จะออกโดยความเปิดเผยและมีที่สิ้นสุดยุติ แต่ธรรมะนี่จะออกไปพร้อมๆกันจะออกกระจายไปเรื่อยๆแล้วโดยละระยะนี้เป็นระยะที่จะธรรมะจะเข้าสู่ใจพี่น้องชาวพุทธเราทั้งในและนอกประเทศของเราเราคิดไว้แล้วก็เป็นไปอย่างนั้นเต็มไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้นะ เทศนาว่าการนี่ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเทศไม่ทราบว่ากี่กันนะฟังที่6 ปีกว่าที่เราช่วยชาติอยู่นี่เทศตลอดมาจากนั้นก็ธรรมะที่เทศเหล่านี้ก็ออกเป็นเทปแล้วออกทางวิทยุออกทางอินเทอร์เน็ตแล้วเรื่อยมาเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ออกทุกวันเลยเนี่ยเนี่ยธรรมะออกไม่หยุดไม่ถอยก็สมเจตนาที่เราคิดไว้ว่าคราวนี้ธรรมะจะได้เข้าสู่ใจพี่น้องชาวพุทธเราในเวลาที่ช่วยชาติคราวนี้นอกจากด้านวัตถุไปแล้วก็เป็นอย่างที่ว่านั่นเนาะแต่วัตถุมันก็ค่อยไหลเข้ามาอย่างนี้แต่ธรรมะนี่ไหลออกกว้างมากทีเดียวออกคุณนอกเมืองไทยเราไปเมืองนอกเมืองนาที่ไหนเขาก็ดูอินเทอร์เน็ตดูอินเทอร์เน็ตทั่วไปหมดมันหลายประเทศนะเวลานี้นะประเทศที่ใหญ่คืออเมริกานะ
3: ครับ
1: มากกว่าเพื่อน
3: ใช่
1: ไหมวันหนึ่งตั้งหลายพันคนที่เข้ามาชมอินเทอร์เน็ตนะวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งมากมายเรียกว่าเราช่วยทุกทางที่จะช่วยได้ทางด้านวัตถุทำสอนโลกก็สอนอย่างที่เราสอนอยู่นี่เราสอนหมดไม่ว่าวงราชการวงศาสนาทำนี่ออกหมดสอนได้หมดเลย เพราะเราไม่ถือว่าเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่ถือว่าความแพ้ความชนะฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เราไม่มีทำครอบไปหมดเลยใครผิดใครถูกที่ไหนจึงบอกได้ว่าได้โดยธรรมที่เหนือโลกอยู่แล้วเราจึงพูดได้หมดไม่ว่าวงราชการไม่ว่าวงศาสนาไม่เหนือทำไปทำเป็นผู้ชะล้างแนะนำสั่งสอนตรงไหนผิดพลาดประการใดเราว่าโดยอาจโดยธรรมล้วนๆถึงจะดุด่าเผ็ดร้อนบ้างก็ตามหรือเผ็ดร้อนมากก็ตามเป็นไปด้วยธรรมทางนั้นเราไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกในหัวใจลำแสดงออกด้วยความโมโหโธโสอย่างนี้เราไม่มีถึงกิริยาจะเผ็ดร้อนขนาดไหนก็เป็นกิริยาของธรรมออกทำงานเพื่อโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราไม่มีอย่างอื่นว่าใครจะว่าอะไรกับเราจึงไม่สนใจเพราะความเมตตานี้มันครอบไปหมดแล้วเกินกว่าสิ่งนี้จะมาต้านทานไม่อยู่ถึงเวลาที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยออกทันทีเลยกรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบไว้นะที่เราทำอย่างนี้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรานี้มีแต่ทำล้วนๆล้วนๆนั่นแหละไม่มีโลกแบบที่โลกเขาทำกันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันอย่างนั้นเราไม่มีในเรา โลกร้อนเราหัวใจเราไม่ร้อนโลกเป็นทุกข์ลำบากลำบนแสนสาหัสก็มีมากมายก่ายกองใจหัวใจเราไม่มีเราสอนด้วยความเมตตาล้วนๆทุกอย่างสอนด้วยความพอในหัวใจของเราในบรรดาธรรมที่ได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญมาแล้วนำออกแสดงแก่พี่น้องทั้งหลายทั่วไปตามแต่จะหนักเบามากน้อยเพียงไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราที่จะนำออกสงเคราะห์กันแก้ไขดัดแปลงกันไปจะออกตามนั้นตามนั้นเลยเราจึงเรียกว่าทำเต็มความสามารถของเราที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วกิริยาอย่างนี้จะไม่มีท่านยังเหลืออยู่กับพวกเทพพวกอะไรเหล่านั้นที่ฟังไปตามหลังกันไปนั้นส่วนกิริยาของเราที่จะออกให้เห็นให้ได้ยินอย่างนี้ไม่มีตายไปแล้วจะอะไรมามีนี่เวลามีชีวิตอยู่เราก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถทุกด้านทุกทาง โดยที่เราไม่มาเกาะมาเกี่ยวมาคิดกับสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่เม็ดหินเม็ดทรายที่เราจะมีส่วนหวังเอาส่วนกับสิ่งนี้เราไม่มีเราไม่ได้เทศเพื่อหวังนั้นหวังนี้อะไรทั้งหมดเทศด้วยความเมตตาล้วนๆนะจะหนักจะเบาแง่ใดมุมใดเราจึงพูดได้ทุกแบบทุกฉบับตามความจัดความจริงที่ได้เห็นได้ยินมาไม่เคยที่จะไปกลัวว่าอันนั้นกล้ากับอันนี้เราไม่มีก ความกลัวเราก็ไม่มีความกล้าเราก็ไม่มีความได้ความเสียความเอารัดเอาเปรียบความแพ้ความชนะไม่มีในธรรมทั้งหลายเพราะธรรมนั้นเหนือโลกแล้วเรานำธรรมนั้นมาสอนโลกท่า นผู้ที่ยังมีความบกพร่องในจุดใดอยู่ก็ควรจะนำธรรมเข้าไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงตนเองจะได้เป็นคนดีขึ้นมาดีขึ้นมาอย่าให้ดีมีแต่ชื่อเฉยๆตั้งชื่อฝากจรวดเอาเทียมแต่คนอยู่ใต้ก้นนรกดูไม่ได้นะขอให้ฟิตตัวปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีไอ้ชื่อไอ้นามตั้งกันไว้อย่างนั้นล่ะตั้งว่าอะไรก็ไม่มีอะไรสำคัญล่ะยิ่งกว่าตัวของเราที่จะทำดีหรือทำชั่วนี่สำคัญอยู่จุดนี้นะ ให้มาดูตัวเอง อย่าไปเอาแต่ชื่อแต่นามยังเขาเป็นบ้ากันอยู่ทุกวันนี่ยิ่งหนักนะไอ้ชื่อไอ้นามชื่อเสียงเนี่ยแม้แต่ในวงพระเราก็เป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญเยินยอบ้าอำนาจบาทหลวงกลายเป็นอำนาจป่าเถื่อนทำลายชาติศาสนาไปในตัวมากมายเวลานี้เพราะเห็นแก่โลกามิตรมาทับถมทำในใจเลยไม่มีแก่ผู้บวชมาในเพื่อปฏิบัติธรรมทำเลยไม่มีในใจมีแต่มูดแต่ขู่แต่ส้วมแต่ฐานโสกโปกโสมมอันเป็นเรื่องของโลกล้วนๆเข้ามาสู่หัวใจตลอดกิริยาที่แสดงออก เป็นไปแต่สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้ศาสนาก็เลยกลายเป็นมูดเป็นขู่ไปเสียศาสนากลายเป็นกวนบ้านกวนเมืองไปเสียทำความจริงแล้วศาสนาไม่เป็นคนผู้ไปแอบอ้างศาสนามาเป็นตัวของตัวนั่นแหละแล้วมันไม่เป็นตัวแล้วสิมันเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นบ้าไปแล้วกับยศกับลาภก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรไอ้ยศลาภนี่ล่ะแล้วผู้กองยกตัวอย่างเช่นสมณศักดิ์นี่เวลาวันที่5ที่อันที่วันเฉลิมพระชนนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอกจะแตกนะเพราะพวกนี้กวนพวกพระนี่เป็นบ้ากวนพระบวชมาแทนที่จะสอดแสวงหาอัตถธรรมไม่หานะไปหาแต่ยศแต่ลาภเสนอกันเป็นขั้นขึ้นไปตั้งแต่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดถึงเจ้าคณะภาคเสนอแต่ชื่อแต่เสียงแต่สมณศักดิ์ขอเลื่อนสมณศักดิ์ขอตั้งเป็นสมณศักดิ์ด้านนี้หาแต่นอกๆนานาเป็นแบบโลกเลยโลกไปเลยเวลานี้นะไม่ได้หาศีลหาธรรมภายในใจสมกับบวชมาเพื่อศาสนาเลยนะมันเลวขนาดนั้นเลยเวลานี้เลวลงทุกวันทุกวันศาสนาพระเป็นผู้นำในทางที่ถูกที่ดีงามให้เป็นความสงบร่มเย็นแก่โลกทั้งหลายกลายเป็นพระเป็นฟืนไฟเผาบ้านเผาเมืองเผาชาติเผาศาสนาไปแล้วเวลานี้ท่านทั้งหลายเห็นมีใจหรือหูมีตามีนี่ก็พูดมาตามที่ได้เห็นได้ยินมานั่นเองไม่ได้หาเรื่องนะเราพูดตามความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้หลักพุทธศาสนาไม่มีที่จะให้มาสั่งสมเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ไม่มีมีแต่ปัดออกเสาะแสวงหาแต่ทำโดยสายเดียวเท่านั้นสมชื่อสมนามว่าบวชมาหาธรรมนี่มันไม่ได้บวชมาหาธรรมนะบวชหามมาหาแต่มูดแต่ขูดชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็แล้วแต่เถอะหาไปเรื่อยเรื่อยเป็นบ้าไปทั้งโลกไปหมดศีลธรรมไม่มีในตัวเลยเราจะว่าพระมีศีลธรรมนะทุกวันผู้ที่เลวขนาดนั้นล่ะใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเลวใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเป็นหัวหน้าโจรเป็นมหาโจรปล้นชาติปล้นศาสนาไปในตัวนั่นล่ะเสร็จนี่พอยศพอลาภมันพาให้พระเป็นบ้าจนชาวบ้านชาวเมืองผู้ดีทั้งหลายเขาลำคาญอย่าว่าแต่พระผู้ดีท่านลำคาญเลยประชาชนเขาก็ลำคาญเหมือนกันเพราะพระกวนบ้านกวนเมืองในสิ่งที่ไม่ใช่ทางผิดทางพวกพระเดียวกันที่เป็นศีลเป็นธรรมดูกันไม่ได้นะเวลานี้อ่ะมันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนั้นพระดูพระดูไม่ได้เลยพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสะอาดสะอ้านกายวาจาใจท่านสะอาดกลับมาดูที่พวกเลอะเทอะเถิดด้วยกายวาจาใจคำความขนขวายทุกอย่างไม่นี่แต่เรื่องมูดเรื่องพูดมันดูกันไม่ได้นี่แหละที่ว่าพาดูกันดูหน้ากันไม่ทั่วถึงก็เพราะอย่างนี้เองผู้ดีก็คือผู้สะอาดผู้ไม่ดีก็คือผู้สกปรกความสกปรกกับความสะอาดมันจะเข้ากันได้ยังไงมันต้องแตกต้องแยกเป็นข้าศึกต่อกันชาล่างกันตลอดเวลาอย่างนี้เลย เนี่ยเวลานี้กำลังได้เห็นชัดเจนหลวงตายังไม่ตายได้มาเห็นชัดในคราวนี้แล้วแต่ว่าอย่างยิ่งก็คือคราวที่ว่าช่วยบ้านช่วยเมืองมันก็เข้าไปอยู่ในท่ามกลางแห่งหมู่แห่งคู่โดยกงอย่างนี้ทำแท้ท่านไม่เป็นหมู่เป็นคู่นะท่านเป็นธรรมล้วนแต่เข้าไปอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกสกปรกก็เลยกลายเป็นสกปรกทั้งเขาทั้งเราไม่ทราบจะตำหนิใครไอ้เราก็ตำหนิเขาเขาก็ตำหนิเราแต่เราที่ว่าตำหนินี่เราเชื่อแน่ในหัวใจของเราที่นำธรรมพระพุทธเจ้ามาตำหนิไม่มีมนทินแฝงออกมาเลยความโลภความโกรธ หรือว่าความงุนงิดฉุนเฉียวในหัวใจแล้วแสดงออกด้วยกิริยาอย่างนั้นเราไม่มีถึงจะแสดงกิริยาอะไรก็เป็นเหมือนน้ำชะล้างสิ่งสกปรก สิ่งสกปรกมีมากน้ำที่ชะล้างก็ต้องลงหนักมือหนักมือไปอย่างนั้นเท่านั้นนะ ไม่ได้เอาของสกปรกไปโปะกันเพิ่มกันนะเอาของสะอาดไปชะล้างแล้วพี่น้องทั้งหลายคอยพากันตั้งอกตั้งใจหันหน้าเข้าสู่ธรรมนะเวลาเข้ามาวัดมาวาก็ให้เอามาเพื่อศึกษาสำเนียกทำอันดีงามอยู่แล้วออกไปประพฤติปฏิบัติยาวนิสัยสกปรกเข้ามาในวัดในวาคราเข้าในวัดในวาการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลานี้จะดูไม่ได้นะมันเหมือนลิงเหมือนข้างนะทนดูเอาคนเข้ามาแล้วกิริยาอะไรก็ทำไปตามแบบฉบับของตัวที่เคยจนชินชาหน้าด้านไปไม่ได้ดูหน้าดูหลังเช่นอย่างสักทีนี้ก็เอะอะก็มาถ่ายรูปภาพเข้ามานี่ใส่ซะเปี้ยงมาสินั่นล่ะมันทนไม่ได้ใส่ซะเปี้ยงมาเนี่ยลัทธิหน้าด้านที่เคยมาในสันดานตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เวลาเข้ามาในวัดในวามันก็ลืมเนื้อลืมตัวมาตลอดจนกระทั่งพระได้กระตุกเอาบ้างยังกระตุกเมื่อเช้านี่นั่นแหละก็ตกให้รู้ตัวนั่นน่ะไม่ได้ทำให้เสียหายนะที่ว่านี่ไม่ได้ว่าให้ใครเสียหายก็ตกให้รู้เนื้อรู้ตัวว่านี่คือวัดเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยใจคอให้ดีให้ดีถ้าไม่ดีตรงไหนให้แก้ไขดัดแปลงนั้นต่างหากที่มาวัดมาว่าเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจมาสร้างคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลฟังอัดฟังธรรมเป็นคติเครื่องเตือนใจต่างหากนะไม่ได้มาเพื่อจะเอามูดเอาคู่เข้ามาโปะหัวพระดังที่มาเนี่ยนี่ใครมาก็เอามูดเอาคู่มาโปะหัวพระหัวพระการแต่งเนื้อแต่งตัวขนบประเพณีของชาติไทยเราเวลานี้จะไม่มีเหลือแล้วนะขนบประเพณีดีงามประเทศต่างๆเขามีขนบประเพณีการแต่งเนื้อแต่งตัวการประพฤติตัวยังไงในประเทศนั่นเมืองนั่นเมืองนั่นเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งเนื้อแต่งตัวเขามีกฎมีระเบียบประจำชาติของเขาแต่ชาติไทยของเรามันมากต่อมากมากกว่าทุกชาติไปนะกฎลึกอะไรก็ไม่รู้เราไม่พูดหรอกกฎเนี่ยนะมันเลอะเทอะไปหมด อะไรมาก็ความมากความมาเอามาอวดกันลิงอวดลิงข้างอวดข้างคือของสกปรกมันอวดกันมันเอาความสะอาดมาจากไหนมันก็มีแต่ความสกปรกเพิ่มเข้าไปโดยลำดับลำดานั่นแหละ นี่แหละที่น่าทุเรศบ้างมากอยู่นะเราก็ไม่พูดนอกจากมาสะดุดเราอย่างมื้อเช้านี่เอาซะบ้างนะท่านธรรมดาแล้วเหมือนหูหนวกตาบอด การแต่งเนื้อแต่งตัวควรจะคำนึงถึงชาติเจ้าของบ้างขนบประเพณีของชาติไทยเราปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างควรจะดูอะไรมาความมากความมากมาเข้ากันแล้วเป็นนครลิงในเมืองไทยเรามันดูไม่ได้เป็นนครลิงนครสัตว์อะไรมาความมากความมากมันดูไม่ได้นะเราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีกฎมีระเบียบอันสวยงามสะอาดสะอ้านบ้าทีเดียวแต่ไม่เห็นติดเนื้อติดตัวของชาวไทยเราเห็นแต่นิสัยของลิงของข้างบางชนีความมากความมากเต็มบ้านเต็มเมืองดูขนบประเพณีอะไรไม่ใหม่การแต่งเนื้อแต่งตัวกี่ร้อยกี่พันลายกิริยาการแห่งการแต่งเนื้อแต่งตัวมาแสดงต่อกันไปคนละแบบละแบบละแบบนี่แสดงว่าไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยอะไรมาก็คว้าหรือไม่มีเนื้อหนังเป็นของตัวเองเลยมันน่าคิดนะพี่น้องหลายขอให้คิดไม่มีใครพูดอย่างนี้ละธรรมพูดได้นี่เรื่องของธรรมพูดได้อย่างนี้พระท่านผู้มีศีลมีธรรมท่านมีกฎมีระเบียบอันเดียวกันเลยการครองผ้าเป็นยังไงท่านบอกไว้เช่นหนังผ้าสบงอย่าให้ร่วมล่ามเกินไปท่านว่า ย้ายเขินเกินไปท่านนุ่งพอดีซะว่ากึ่งแข้งนี่ถ้าสบงมาถึงกึ่งแข้งพอดีไม่ให้ร่วมร่ามลงไปไม่ดึงขึ้นไปจนเห็นหีเห็นหำเข้าใจไหมไม่ให้ร่วมร่ามลงไปนั่นมันดูไม่ได้นั่นท่านให้นุ่งสบงให้อยู่ในย่านกึ่งแข้งนี่ท่านบอกทีวอน7ขันธ์5ขันธ์7ขันธ์9ขันธ์9ขันธ์นั่นล่ะเป็นแบบฉบับของท่านเวลาครองผ้าท่านก็มีแบบมีฉบับผ้าท่านมีแบบฉบับของพระผ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมแล้วท่านจะมีแบบฉบับอย่างนี้ด้วยกันแล้วไม่หาดูที่ไหนแล้วก็ไม่อยากดูนักละเอาให้ดูวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ละวงของท่านที่เป็นจอมปราดในสมัยปัจจุบันคือหลวงปู่มั่นพาดำเนินมาอย่างนี้แล้วดูที่ไหนก็เหมือนกันหมดนี่ระเบียบของท่านกฎของท่านกฎของพระท่านเป็นอย่างนั้นแต่ออกจากนี้ไปแล้วเราทราบมาได้ยังได้ยินข่าวว่ายังจะไปหาสั่งเอาผ้าที่ไหนเมืองนอกเมืองรามาตัดสบงจีวรจะตัดให้เป็นพิเศษพิสดารอย่างนั้นท่าเราได้ยินเฉยๆนั่นนี่แล้วก็พูดนี่มันกำลังเป็นบ้านหนักเข้าอีกแล้วเนี่ยแต่เวลานี้มันก็บ้าเต็มตัวแล้วมันจะอะไรมันล้นตัวไปอีกล่ะบ้านนี้มันเต็มตัวแล้วแล้วจะไปหาอะไรมาให้ล้นตัวจนมองไม่เห็นตัวอีกล่ะนี่มันอดชิดมาได้นะนี่แหละที่เลตันหาเงินเด้อหญิงจองหองพองตัวตลอดเวลาต่ำเท่าไรมันยิ่งยกตัวไว้ให้สูงสูงไปไหนก็เหมือนยกที่ขึ้นบนหัวคนยกที่ขึ้นบนหัวคนใครน่าดูไหมไอ้ของต่ำนี่ยกขึ้นเป็นของสูงก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณานะเทศอย่างนี้จะไม่มีใครเทศล่ะเทศแบบหลวงตาบัวแต่งนั่นแต่งนี่รูปหน้าปะจมูกเสียเนี่ยนี่ไม่ปะอะไรทำแล้วชาล่างไปได้หมดไม่ว่าอยู่ที่สูงที่ต่ำทำชาล่างได้หมดเลยนี่เรียกว่าทำเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วนี่มันก็3โมงกว่าแล้วเนี่ยยังไม่ถึงไหนเอาละต่อไปนี่จะให้พรอ้าวนี่2ตัวได้ยินว่าจะกลับวันนี้เอาเอาซะให้เดี๋ยวกลับกลับจะไปเลยนะมีเท่านั้น
5: ทองคำหน้าตลาด1บาทครับ
1: ฮะ
5: ทองคำหน้าตลาด1บาทครับ
1: ไหน
5: นี่ครับหน้าศาลาครับ
1: เหรอ
5: ครับ
1: เออๆ1บาทเดี๋ยวเอามาเท่าไรเอาหมดแล้วอันนี้ให้นี่อ่ะนี่เอาเอานี่ให้ต่อกันมานี่มี2อันเอาเจอกันเอาปั๊บปุ๊บโอ้เออนะอันนั้นต่อไปนี้จะให้พรเนี่ยทองคำได้นี่เมื่อวานนี้ได้เงินสดได้2,883,500บาทนะเงินสดในงานเมื่อวานนี้ได้2,883,500บาทดอลลาร์ได้219ดอลทองคำได้6กิโล1บาทแต่เขามาถวายเมื่อวานนี้บ่ายตอนบ่ายๆนั้นรู้ว่า10บาทแท่งหนึ่งมาก็บวกกันแล้วก็เป็น11บาททองคำจึงเรียกว่าทองคำได้6กิโล11บาท27ตังค์ ทองคำจะได้มาทางไหนก็ทางไหนก็ตามคนที่รับใช้เหล่านี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้บอกว่าคอขาดเลยเป็นอย่างนั้นนะบริสุทธิ์เต็มที่ผู้ที่รับใช้เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่เหมือนกับเราเองเลยเจ้าถ้าใครมาขัดมาแย้งด้วยความอะไรเลอะเทอะเถอะตะกะตะกามมาเอาแบบทุจริตอย่างนี้กับเราคอขาดเลยตั้งแต่บัดนั้นไปคนนี้จะเข้ากับเราไม่ได้เลยไม่ว่าใกล้ว่าไกลเราไม่มีญาติมีวงญาติเราทั่วโลกดินแดนสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายคำเดียวครอบโลกธาตุการให้สงเคราะห์ซึ่งกันและกันนี่ต้องเป็นศีลเป็นธรรมเสมอหน้ากันหมดเลยเราไม่มีวรรคมีตอนไม่มีใกล้มีไกลว่านั่นเป็นญาตินี่เป็นญาติเราจะให้คนนั้นไม่ได้กับเราเสมอหมดทำเป็นความเสมอภาคนั่นแหละจึงว่าเป็นที่แน่ใจแก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีใครมาแบ่งเอาไปว่าทำท่านเอียงไปโน่นไปหนักเท่าโน่นไปเบาทางนี้ทำไม่เสมอใช่ไม่ได้ทำต้องเสมอภาคตลอดนี่ล่ะที่ใครเอามาอย่างที่เราว่าเขาเอามาทางโน่นก็ตามถึงไม่ได้บอกในนี้ ก็เข้าแล้วเข้าที่แล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเป็นความบริสุทธิ์สุดส่วนสำหรับเราปฏิบัติหน้าที่กับคนของเราที่ปฏิบัติต้องเป็นแบบเดียวกันใครมาทำพิรุธให้เราเห็นแล้วคนนี้ขี้หน้าแล้วไล่ทันทีไม่ให้เข้ามาเลยไม่ให้เข้ามาเกี่ยวนี่เราปฏิบัติอย่างนั้นเพราะงั้นเราจึงแน่ใจว่าทองคำจะมาจากที่ไหนเงินก็ดีดอลลาร์ก็ดีมาจากทางไหนไหนเราเห็นหรือไม่เห็นก็ดีเขาจะเก็บไว้ตามจุดตามจุดตามจุดที่เคยเก็บเคยเก็บเขายังมาบอกเราทีหลังเท่านั้นเองไอเราจะเห็นตรงนี้ตรงนู้นไม่เห็นแต่เรื่องมาถึงเราทุกอย่างแล้วบริสุทธิ์ทุกชิ้นทุกอันนะให้พี่น้องหลายทราบเราที่ในที่นี้เลยว่าเราช่วยชาตินี้ช่วยด้วยความบริสุทธิ์สุดส่วนนะว่าที่เราจะมีในใจของเราแม้หนึ่งบาทหรือไม่มีไม่เคยมีเลยเนี่ยเราตายใจขนาดนั้นช่วยพี่น้องหลายเราจึงช่วยด้วยความภูมิใจของเราว่าเขียนประวัติศาสตร์ก็ได้เราถึงใครจะมาโจมตีว่าหลวงตาบัวเอาเงินไปยังไงต่อไงดังที่เขาโจมตีพวกเปรตพวกผีพวกหมาอมขี้มาเห่ามันเห่ามาก็มีแต่ขี้แหละเข้าใจไหมไอเรามีแต่ความจริงล้วนๆออกมาแง่ไหนความจริงความจำปอมไม่มีเราพูดได้เต็มปากเราช่วยโลกได้เต็มกำลังความสามารถของเราทุกสัตว์ทุกส่วนตลอดมาและจะตลอดถึงวันตายอยู่ด้วยนะชีวิตของเรากับความสุจริตเป็นธรรมล้วนนี้จะเป็นอันเดียวกันตลอดไปกรุณาทราบตามนี้นะเอาละทีนี้จะให้พร
6: บูชา
1: ธรรมบูชาธรรมได้ไหมเออนั่นได้มาเรื่อยๆบางทีก็ลูกเห็บบางทีก็ตกพำพำอันนี้มีทั้งลูกเห็บมีทั้งพำพำนั่นนี่แหละเนี่ยมาเรื่อยๆเอาละทีนี้ให้พรนะ
3: ติดกันเทศครับกองติดกันเทศเดี๋ยวเช็คครับกองแย่งครับ
1: เออกองแย่งหรือติดกันเทศเออให้พรอิชิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะสมิจจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้ได้ถึง6บาท18ตังค์นะเมื่อวานได้6กิโลตั้ง6กิโลเมื่อวานว่าพอใจได้ไปทุกวันทุกวันน้ำทองคำไหลซึมเราพอใจนะเรียกว่าทองคำประเภทน้ำไหลซึมซึมเข้าเรื่อง
6: เ
1: มื่อกลับตอนเช้านี่ใครละเหนียวไว้เลยไม่ได้กลับนะตัวดีหรือเหนียวไว้
6: หล
1: ง
6: ตาเหนียวไว
1: ้ดูหาเรื่องนะไปเอานี่ไปเอานี่ไปวางหาใหม่มันต้องอย่างนั้นสิเอานี่ไปวางหาใหม่เออกูก็อิ่มแล้วไอ้หยองมึงมากวนกูอะไรกูจะเอาไอ้หยองมาต้มยำกินดีกว่าได้ได้พอใจพอใจพอใจได้ต้องอยู่นี่นะ
7: ให้แล้วครับ
1: ให้แล้วครับให้แล้วไปไปไปโอ้ยเอาเก็บซะเก็บซะเก็บซะไปละมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนี่ย9โมงครึ่งแล้วนะไม่อยู่ไหนกำลังจะครึ่งแล้วพูดนั่นพูดนี่วันนี้ก็พูดนี่พูด
7: ครับผม
1: ก็จะออกอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน
7: ออกแล้วครับ
1: ออกอย่างนี้ล่ะเราพูดที่นี่ออกอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนั่นเนี่ยออกทุกเช้าทุกเช้าทั่วโลกเลยอันนี้ไม่ออกคืออันนี้ไม่ออกอันนี้เข้าปากอันนี้ไม่ออกอันนี้เข้าปากไปเอาไปจ้ะไปเลยนะ เออละเลิกกันแล้วนะเลิกกันสายพอเนี่ยดูรายการ9โมงครึ่งแล้วเนี่ยเราไปเอาสาย
5: ครับ
1: เรานี่มันไม่ว่างละเนื้อศรัทธาใหญ่เหลือไหนศรัทธาใหญ่อยู่ไหนเออนี่ของศรัทธาใหญ่วันนี้ก็มากวันนี้เฉลิมพระชนม์อุทิศส่วนกุศลนั้นเป็นพระราชกุศลใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวันนี้นะไปละไปละไปละโอ้ขาเหยียดซะก่อนแม่งั้นลุกไม่ขึ้นนะเดี๋ยวล้มตุ่มตามต้องเหยียดซะก่อนก่อนจะลุก
6: หาย
1: แล้วพังเราจะอยู่ไปจนกระทั่งบันตายหนึ่งนะถ้าไม่ตายเราไม่ถอยอยู่ไปเรื่อยจะอยู่ไปเรื่อยอย่างนี้เราว่างั้นเถอะมันถามบ้าเลยพวกเราก็ต้องออกเพลงบ้ารับกันเอาละไปแล้วค่อยๆ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
2: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประ

0: นิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
2: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
3: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมาธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
2: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
4: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจการค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดี เพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหาร

0: จัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
1: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงค์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงค์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
0: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus หรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
3: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพมารายงาน
2: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
4: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตรวิวรรณรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
6: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นพบจุดที่1นะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี้ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่
5: ทางนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
7: ่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบาฟจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบาสดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
2: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกลุ่มหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็ว
13: อย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
14: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า1ล้าน3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
15: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
16: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
17: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปก็เชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านฟังครับ
19: มนุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือมีชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจสังสัตว์มีเฉพาะร่างกายเป็นหาอยู่หากินทำรวมทำรังอยู่ส่วนจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เครื่องยึดมนุษย์ท่านมีสอนศาสนาคือสอนเรื่องใจมีใจให้มีใจให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดมีอารมณ์ให้มีที่พึ่งท่านสอนภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่ด้วยความไม่มีที่พึ่งคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึ่งนั้นมีความเป็นสุขไม่ว่าเวรไม่วุ่นวายคนไม่มีที่คนอยู่ไม่มีที่พึ่งมีความวุ่นวายเป็นประจำนะสอนทุกสุดท่านสอนว่าอย่างนี้มีหมายถึง ให้มีสติให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับใจเสมอทุกอิริยาบถท่านเรียกว่าอยู่มีที่พึ่งถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยไม่คำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องจิตตภาวนาการใช้ส่วนเรียกว่าไม่มีที่พึ่งในคำสอนพิสูจน์พิสูจน์ท่านก็ไปจากคนจากคนไปบวชเป็นพระเมื่อบวชแล้วเป็นเรียกว่าพิสูจน์แต่ว่าผู้หญิงไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพระนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าสอนพิสูจน์ซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมั่นต่อความสุขความสงบหรือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านสอนพิสูจน์ก็ต้องกระเทือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะและนักบวชในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันเรื่องวินัยนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งแล้วเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พึ่งหรือไม่มีมีเป็นเวลาที่เราจะได้ไข้ควรทดสอบบวกลบตัวเราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัดในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างเลื่อนลอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความรับผิดชอบตนเองไม่มีหลักมีเกณฑ์เรียกว่าความอยู่ไม่มีที่พึ่งกินแล้วก็นอนก่อนแล้วก็นิ่งนะก่อนแล้วนิ่งคือกินแล้วนอนนั่นเองทำการทำงานอะไรก็คิดไปเยอะเป็นกันด้านวัตถุอยากมั่งอยากมีอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกรุงตีอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันมานั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจวาดภาพมันเลยกลายเป็นตรงกันข้ามเกิดความทุกข์ความลำบากหน้ามันกายก็เพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังจะเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกอีกให้ความผมดีงามไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนตัวลิงเนื้อลิงตัวที่เสียงอย่างนี้ทำไมจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แรงชื่อนั้นคือนี้พ่อแม่ตั้งให้แล้วยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีแล้วตาก็มีแล้วสมศักดิ์ใครได้หน้าได้ตาใหม่มาทั้งที่อยากมีหน้ามีตาหลอกกันอยู่นั่นทำให้ร้อนถ้าได้แยกออกมาทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในแล้วการคิดในแง่ที่พึ่งภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกให้พอเหมาะสมอยู่นั่นที่พึ่งภายในคือจิตใจแสวงหาอัตถะธรรมทำใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสบายเมื่อใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแต่จองถึงเรื่องความผิดดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกมันก็เย็นถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมมันก็เย็นเพราะเรานั้นเรียกว่าเย็นน้องพยายามเสาะแสวงหาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจำเป็นต้องเหมือนกันที่พึ่งภายนอกก็ได้แก่อาหารการกินทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆซึ่งมีความจำเป็นกับส่วนร่างกายที่พึ่งภายในก็ได้แก่ศีลธรรมคุณงามความดีอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักของใจให้มีที่ยึดที่เหนี่ยวใจก็มีความสงบเย็นใจเราประสงค์กับเจตนาที่เรามุ่งต่อความสุขความเจริญเรียกว่ามีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อ้าวก็ยิ่งแก่ชรามาเท่าไหร่วัยผ่านไปเท่าไหร่ การสอบแสวงหาที่พึ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของสำคัญมากขึ้นโดยลำดับเพราะเราได้ผ่านโลกมานานพอจะทดสอบหรือบวกลบได้ว่าเป็นผลมากน้อยเพียงไรมันทำให้การสอบแสวงหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นโดยลำดับที่พึ่งภายในรวมเราก็เรียกว่าคุณงามความดีย่นเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาใดก็ทำให้เราได้ความอิ่มเอิบและแม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทำให้เรารู้ถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ง่ายใจเย็นจึงไม่มีอะไรเสมอใจเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสมอที่ใจเป็นสุขโดยลำพังตนเองซึ่งในความเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจได้รับความสุขนอกจากทำเป็นอารมณ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่าดีด้วยความปราศจากที่พึ่งให้มีหลักยึดอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อได้รับการอบรมและบำรุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นสู่ความละเอียดและสุขุมขึ้นไปเป็นลำดับผู้จะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำรุงส่งเสริมตนเองสรุปความก็คือหลักแห่งการสั่งสมที่พึ่งที่มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจพระอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงกังวานเหมือนอย่างท่านสอนอยู่ทุกๆขณะทุกเวลาเลยโดยที่ท่านไม่ตะลึงทางไปเลยเพราะพระอาวาสเหล่านี้เป็นของจริงทั้งนั้นของจริงจริงไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยที่จริงอยู่โดยสมัครเสมอเมื่อเราได้ยินได้ฟังด้วยความจดจ่อด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกำลังใจให้เราได้รับและมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยลำดับคนข้างพุทธการพระข้างพุทธการผู้เหลืออาสวะในข้างพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้อย่าพึงเข้าใจว่ามีผิดแตกต่างกันไปเหมือนกันนี่แหละพระเจ้าโอวาทที่สอนไว้ตั้งแต่ข้างพุทธการกับปัจจุบันนี้จริงเป็นเหมือนกับสอนอยู่เป็นปัจจุบันที่เข้ากับหลักเพื่อมัชฌิมาธรรมท่ามกลางข้างการในร่ำเวลาสถานที่และบุคคลทั่วไปเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัชฌิมาธรรมเราจะทำตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัชฌิมาอาประพฤติปฏิบัติใจของเราก็จะหยั่งเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็ตามกับการบำเพ็ญของเราถ้าเราถือว่าเป็นความถูกต้องตามที่ดีที่ใส่ทั้งตนต้องเอาเรื่องของคุณมาเทียบมาเทียมแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ซึ่งขัดก่อนนิสัยเป็นไปไม่ได้แล้วจะก่อความวุ่นวายขึ้นมาแต่ตัวไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกด้วยซ้ำเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ใช่เหมือนกันนะถ้าสงบเข้ามาอย่างเช่นช้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาก็มีบางทีปุ๊บปั๊บเลยอย่างนั้นก็มีแต่ผลก็คือความรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจอันนี้สงบคุณลงสู่สมาธิคือความตั้งมั่นคำสงบไปหลายๆครั้งหลายหนนั่นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นอันเป็นฐานของจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยจิตที่มีความสงบและมีฐานในความสงบเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่แสดงความหิวโหยเพิ่มเติมเหตุเพิ่มผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเครื่องเสวยถ้าจะใช้ที่มีพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวโหยนั้นไม่มาถึงลากไปเสียจนกลายเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิที่ท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นจึงถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปนี่ในบุคคลจำนวนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจเนี่ยสมบัติอันเป็นที่พึงใจอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบใจที่ได้มาจากการขนขวายเช่นเดียวกับเราขนขวายสิ่งภายนอกหรือขนขวายด้วยความภาคเพียรนั่นเอง ใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยเท่าไรมันไม่เท่าคำหนึ่งที่มันเย็นอยู่ที่ใจไม่เป็นภาวะโกลกับเวลาเวลาเดือนปีนาทีโมงแอนซึ่งเป็นความกังวลแก่ตนเปล่าทำตนให้มีความสงบไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งนั้นซึ่งเป็นเรื่องก่อเกลื่อนมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจารณาใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งสัมผัสอยู่ทุกแห่งทุกผลตำบลหมู่บ้านธรรมจึงมีอยู่ทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่พอที่นี้พิจารณาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นธรรมที่มาสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะปลดเครื่องหรือสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติเราก็น่าจะเรื่อยๆพิจารณาอะไรก็ขณะเป็นธรรมไปหมดเมื่อใจมุ่งต่ออัตตธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอนิจจังมันก็ประกาศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบเมื่อไรข้างนอกก็ประกาศข้างในก็ประกาศทางกายทางตัวก็ประกาศทางใจก็ประกาศตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาฟันเฉียงเที่ยวกันไปเหมือนกับเครื่องนี่อนิจจังเป็นอย่างหนึ่งทุกขังเป็นหนึ่งอนัตตาเป็นหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนิสัยของคนชอบคิดโลกทั่วๆไปนิสัยสามัญชนเราต้องคาดต้องคิดต้องวาดภาพไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันฟันอยู่ด้วยกันขีดเดียวเอามาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปช้าให้เกิดผลเกิดประโยชน์ก็มาแยกออกจากการเกี่ยวนั่งเกี่ยวนี่เลยเสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเชือกนั้นเลยเสียไปอันนี้จางทุกขังตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายส่วนหนึ่งออกมาให้เรารู้แต่เราก็ไปจับแยกเอาจนหมดจนเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่ต่อผิดนิจังทุกขังอนัตตามันรวมอยู่ในนั่นน่ะเหมือนกับเชือกทั้ง3เสียนรวมฟันเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้ง3เสียนที่มันฟันติดกันไว้นี่คือตามหลักธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ทุกขังฟันแปลหนึ่งสมมติทนไม่ได้ก็ไปแยกแยะจับแสงกันออกยุ่งไปหมดเลยแล้วว่าทนไม่ได้ทุกอนิจังแต่ว่าไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้นะตาอะไรตัวตนของเราอันนี้แหละอันอนิจจังที่มันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันทุกขังก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนั้นมันอยู่ที่ไหนรู้เท่าทันมันเสียถ้าเราจะสบายไม่ต้องไปยึดถือหนักหน่วงท่วงจิตใจอยู่เปล่าท่านก็สอนอย่างนี้รูปมันก็มีไตรลักษณ์อยู่สมบูรณ์ไม่ว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ทำนองเดียวกันทั้งทุกขังอนัตตานะมันกินใจปิดปากไม่พูดแต่ความจริงมันไม่เจอมันจึงไม่เห็นความสุขเมื่อไม่เจอมันก็ไม่ถอนเคลื่อนน้ำที่เกิดแจงจิตใจได้จากอุปาทานไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นท่องบนท่องไรเข้าใจเท่าไรมันก็คือนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่ใช่ปรมังสุขขังนี่เพราะมันท่องได้ด้วยความจำมันไม่ใช่รู้ด้วยความจริงรู้จังทุกขังอนัตตาด้วยความจริงไม่ต้องท่องไม่ต้องบอกกิเลสเพราะกิเลสก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจมันปล่อยให้มันเองเมื่อปล่อยความปล่อยภาระนั้นแล้วมันก็เบาแล้วหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานรู้เวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างท่านเรียกว่าขันห้ากองห้าหมวดห้าหรือกองทุกข์ก็ได้มันกองตั้งแต่พื้นท่าขึ้นมาถึงที่สักกองทุกข์ขนาดนี้ไม่มากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะทราบได้ไงว่ามันหนักแต่ท่าขันของเรานี่เราแบกตลอดเวลามันถึงพอทราบได้แต รรมดามันก็หนักอยู่แล้วแล้วหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักไปโดยลำดับลำดามันหนักกว่าภูเขาทั้งหลังที่เป็นงานกองทุกข์อันนี้เป็นหินรับปัญญามีความเป็นเลิศฉลาดแหลมคมขึ้นมาจากการพิจารณาแบบนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อจุดไล่เรียงไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้งสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเห็นทั้งโทษของตัวที่ไปยึดถือด้วยความรุ่มหลงแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าไล่เราเหมือนกับเขายึดปลาเวลาน้ำมากๆปลาจะมีกี่ตัวอยู่ในน้ำก็ไม่เห็นเมื่อยึดน้ำออกยึดน้ำออกน้ำมันลดลงไปตามันก็รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามายึดน้ำจนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ปลาจะได้ขึ้นต่อเป็นใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของปลาหรือขึ้นต่อของปลาก็เจ็บปวดค้นดูให้หมดละเอียดถี่ถ้วนตาในจำนวนมากน้อยมันรวมตัวอยู่ในนั้นหมดพอน้ำที่ซึมซ่อนมันไม่มีถูกยึดออกหมดนั่นปัญญาควาดไปอย่างนั้นควาดไปตามรูปกรรมเวทนาตามสัญญาทั้งฐานมีอย่างซึ่งเป็นที่ซึมซ่อนของกิเลสต่างๆปัญญาเราควาดไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องควาดไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปมันก็เห็นตัวปลาอย่างชัดเจนซึ่งไปรวมในจิตเดียวนั่นแหละคือในจิตจิตปลามันรวมที่เหล็กมันรวมเข้าไปในจิตอันเดียวแต่ก่อนมันไปซุ่มซ่อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางภาพทางขันนี่แหละภายนอกภายในมันก็จะซุ่มซ่อมโมดปลาของมันเป็นที่ซุ่มซ่อมของที่เหล็กมันมีเต็มทั่วโลกธาตุจนมันสามารถที่จะทราบเลยว่าที่เหล็กคืออะไรแต่เป็นภัยแต่ตนอยู่ทุกหย่อมยากเพราะครอบที่เหล็กเนื่องจากมันซุ่มซ่อนอยู่ทุกแห่งทุกหนนี่แหละผู้ก่อการร้ายมันก่ออยู่เรื่อยๆเราเห็นมันเป็นผู้ก่อการร้ายภายนอกผู้ก่อการร้ายที่มันแสดงตัวอยู่ภายในตัวของเราอยู่เราไม่เห็นทั้งจึงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกวาดพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามาไล่ผู้ก่อการร้ายเข้ามาจนกระทั่งเข้าถึงจุดปิดประตูไม่ให้มันออกปัญญาปรมาณูฟาดเข้าไปหรือมีเพียรเอาลงไปที่มหาสติมหาปัญญาฟาดลงไปที่จิตมันแหลกไปด้วยกันนั่นถ้าจิตจะเป็นแบบกิเลสมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่กิเลสมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่คิดหายก็คิดหายแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นเองไม่มีอะไรนี่ปัญญาปริมาณมหาสติมหาปัญญานั่นแหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องสังหารที่เหมาะสมที่สุดทำลายในจิตวิชาที่รวมตัวอยู่ภายในจิตนั้นแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละธรรมสมบัติหรือนิพพานสมบัติจะเรียกว่านิพพานสมบัติก็ได้ธรรมสมบัติก็ได้จะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครเลยไม่เรียกนั่นหลักสมาธิรู้อยู่เห็นอยู่ก็จักกับใจแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะเสมอเหมือนที่พึ่งถ้าถึงที่พึ่งอันนี้แล้วจักเป็นที่พึ่งขั้นเอกผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่ใจนอนใจได้สบายใจไม่มีข้าศึกศัตรูนี่ปัจจานุปใดทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก่อควรหรือทำลายได้มีการแสวงหาที่พึ่งหรือให้มีที่พึ่งดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นคือยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นภาสิตหรือเป็นบทบาทแห่งการแสดงธรรมพอมาถึงจุดจำเป็นที่พึ่งอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญถึงที่พึ่งขั้นอุปนี้แล้วจึงไม่เป็นศาสนาสอนโลกสาวกทั้งหลายเมื่อได้สดับคำจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างองค์ต่างสอบแสวงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในชาติอันนี้อยู่ในสถานที่ต่างๆจะอดอยากมากแค้นมากแค้นประการใดก็อุตส่าห์พยายามหยุดดึงก็เห็นแก่อาจแก่ทำเห็นแก่ความทุกข์เห็นแก่ทำบนประตูจนกระทั่งได้ปรากฏขึ้นมา ป็นที่พึ่งอย่างอื่นตามๆกันไปกลายเป็นทุกทางสนังคถามธรรมังสนังคถามทั้งขังสนังคถามของพวกเราทั้งหลายรวมแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งที่เป็นธรรมอันเดียวทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงฆ์ท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธรรมโมสร้างโคจาปิชนาท่านตามติวัตถิโตธรรมะมัญญานิโยนาวะเอชีพุทธตัมสนัตถโตทั้งเสร็จเมื่อกล่าวโดยทางวัตถุหรือกล่าวโดยแยกเป็นสมมุติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่ละอย่างละอย่างเป็นแต่ละประเภทต่อประเภทเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อาจแยกกันได้คือที่คือธรรมปนัตถโตทำอย่างนั้นเมื่อเข้าถึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวว่าพุทธก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วสงฆ์ว่าสงฆ์ก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วพุทธนี่เป็นเรื่องของวิมุตติหรือความบริสุทธิ์หรือเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในสมมติก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งพระนามไปตามเรื่องเพราะสมมติมืออยู่ทั่วโลกทั่วสงสารพูดครองสมมติอยู่จะพูดแต่เรื่องสมมติไม่เอาสมมติเข้าไปพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะต้องแยกสมมติออกไปเป็นประเภทประเภทเพื่อประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตเป็นธรรมทั้งแท้เป็นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะเสาะแสวงหาอะไรอีกมันปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิง
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าโรคกายโรคใจต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าสมถะและวิปัสสนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าธรรมานุธรรมปฏิปติจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่ากายคู่ควรกับวัตถุใจคู่ควรกับธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าสติปัฏฐาน4ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจ4จากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าความอยากเป็นมรรคก็มีต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกันยายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าอุบายพ้นทุกข์ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนเมษายนพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าความเพียรเพื่อความหลุดพ้นและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนเมษายนพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่ากิตตภาวนาเป็นมหากุศลจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าธรรมชำระใจไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับกรณีนี้ทั้งหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568

ประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราซีนาอูเบอร์รอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อ

0: เสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซอร์เกย์โปรโกฟีย์ภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวัทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะ

ในโลกไม่ต้องว่าเรื่องโลกของสัตว์เราพูดเฉพาะโลกมนุษย์เราทั่วโลกสมมติอย่างนี้มองไปที่ไหนมีแต่คนเป็นโรคชนิดต่างๆกันเต็มไปหมดส่วนยาแม้ขนาดเดียวหมอแม้คนเดียวที่จะรักษานำมารักษาและตรวจรักษาโรค

ฝากชีวิตจิตใจฝากความพึ่งเป็นพึ่งตายไว้กับใครก็เหมือนกับคนตกหรือจมอยู่ในน้ำมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีเรือมีแพอะไรก็มาพอจะเป็นที่เกาะที่พึ่งพิงก็มีแต่จมท่าเดียวเท่านั้นคอยลมหายใจจะสิ้นสุดลงในเมื่อเวลาหมดกำลังแล้วเท่านั้นคนเป็นโรคทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าโรคประเภทใดๆเต็มไปหมดในบุคคล ถามหาหมอก็ไม่รู้ถามหายามารักษาก็ไม่รู้กระทั่งยาอย่าว่าแต่ยาไม่มีไม่รู้จนกระทั่งยาอย่าว่าแต่หมอไม่มีไม่รู้จนกระทั่งว่าหมอเราลองวาดภาพดูสิว่าโลกมนุษย์เหล่านี้มีค่ามีความหมายอะไรบ้างไม่มีเลยรอแต่วันตายจากการจากความทุกข์ความทรมานจนเต็มที่เต็มฐานถึงกับขั้นผล

การอยู่ก็อยู่ด้วยการทรมานด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่มีใครจะอยู่ได้เป็นความสงบสุขในทางร่างกายเลยมีแต่โรคภัยชนิดต่างๆเหยียบย่ำทำลายหาหยุดหายาแม้นิดหนึ่งที่จะมาเยียวยารักษาหาหมอแม้คนหนึ่งที่จะมาถามและมาตรวจตัวการเป็นอย่างไรบ้างไม่มีเลยมนุษย์ทั่วโลกก็เป็นมนุษย์ที่ไร้ความหมายกลายเป็นเรื่องกองเพลิงไปด้วยกันหมดกองเพลิงมีความหมายอะไรบ้างไม่มีความหมายอันใดเลยเป็นปืนเป็นไฟประจำตัวอยู่ตลอดเวลาโรคกับกายมนุษย์กับใจมนุษย์ทำไมจะไม่เป็นปืนเป็นไฟเผารนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสิ้นลมหายใจโลกนี้มีความหมายแล้วหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นโรคที่พออยู่ได้หรือโลกมนุษย์เราที่พออยู่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังต้องมียามีหมอรักษาแม้จะไม่ใช่ยาที่ทันเหตุทันการหมอทันสมัยก็ตามแต่ก็ยังมียาเครื่องบรรเทาอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งพิงหรือเป็นที่เกาะของใจให้รับความอบอุ่นว่าได้รับทานยาคนไข้นั้นก็ยังมีหวังอยู่บ้างเพราะยามีทั้งบ้านนอกมีทั้งในเมืองตามบ้านนอกเขาก็มีเช่นอย่างยาแผนโบราณนี่ก็เคยใช้รักษาโรคมาแต่การไหนๆยาแผนปัจจุบันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อภายหลังแต่รวมแล้วก็เรียกว่ายาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาโรคและเป็นที่ยึดเป็นที่อบอุ่นของคนไข้ที่จะหวังได้หายจากโรคจากภัยเพราะยาและหมอนั้นนั้นนี่ถ้าโรคมียามีหมอรักษาก็ยังมีความหวังและมีหวังหายได้ทีนี้โรคภายในจิตใจของสัตว์โลกมีอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดทุกรูปทุกนามกระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉานโรคอันนี้ไม่เว้นแต่ละรายละลายที่จะไม่มีเมื่อปรากฏตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาก็เท่ากับปรากฏโรคนั้นขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะโรคชนิดนี้พาให้สัตว์เกิดโรคชนิดนี้พาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานโรคอันนี้พาให้สัตว์ได้เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะโรคประเภทนี้ทีนี้เมื่อไม่มีศาสนาเลยเป็นอย่างไรบ้างนั่นโรคเต็มหัวใจของสัตว์แต่ไม่มียารักษาไม่มีหมอตรวจเลยเช่นนี้เป็นยังไงนี่ท่านเรียกว่าโรคสุญญากาศหาศาสนาไม่มีเลยเมื่อเป็นฉะนั้นต้องเดือดร้อนที่สุดเพราะการเยียวยารักษาด้วยยาไม่มีหมอคอยตรวจคอยดูแลรักษาไม่มีแต่ส่วนของแสลงนั้นเป็นเรื่องที่แยกไม่ออกกับโรคประเภทที่เหลือปัญหาอาสวะเหล่านี้จะผลักไสเข้าสู่แต่ของแสลงอย่างเดียวมันไม่มีทางที่ว่าจะผลักไสเข้าสู่ยุกสู่ยาสู่หมอคืออัตธรรมเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆจะกิเลสจะมีความยินดีให้สัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้อำนาจของตนได้หลุดลอยออกไปจากอำนาจเพื่อยุกเพื่อยาเพื่อศาสนาคืออัตธรรมอย่างไรได้ด้วยเหตุนี้การประพฤติปฏิบัติแม้เราเกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาถึงกับได้มาเป็นนักบวชและปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะการปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายที่เป็นคุณงามความดีจึงต้องมีความลำบากฝืนใจอยู่นั่นแหละไม่มากก็น้อยต้องฝืนอยู่จนได้เพราะความฝืนที่จะทำให้สิ่งที่จะทำให้ฝืนมันขัดขวางอยู่ภายในใจ
ต้องแหวกต้องไหว้ต้องบุกเบิกสิ่งที่กีดขวางนั้นออกเพื่อการดำเนินในความดีทั้งหลายได้มากน้อยตามกำลังความสามารถของตนหากมีแต่ทำล้วนๆแล้วจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องขีดขวางไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลภายในจิตใจแม้แต่น้อยเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อโรคอันสำคัญสำคัญที่คอยกัดกินหัวใจทั้งๆที่เกิดอยู่ที่หัวใจก็กัดใจกินใจอยู่นั่นตลอดเวลาเช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วก็กัดเหล็กให้สึกให้กร่อนไปจนกระทั่งเป็นเศษเหล็กและกลายเป็นดินไปตามธรรมชาติของหมาได้โดยไม่ต้องสงสัยโรคชนิดนี้เกิดขึ้นภายในจิตมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทั้งหลายจึงต้องทำการขีดการขวางลวงใจอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้การฝ่าฝืนการอดทนต่อการชำระล้างสิ่งเหล่านี้จึงต้องเป็นความลำบากเพราะกิเลสพาให้ลำบากลำบนทั้งหมดไม่ใช่ธรรมพาให้ลำบากหากใจนั้นได้เป็นธรรมล้วนๆแล้วเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสเพราะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏเลยนะทั้งที่จิตดวงนี้แต่ก่อนก็อยู่ในท่ามกลางแห่งมรสุมของฝากของหนามดังที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าสะดวกสบายธรรมชาติอันนี้มีมากอย่างไรภายในจิตใจยิ่งทำให้จิตใจนั้นยกตัวไม่ขึ้นจะก้าวเข้าสู่ความเพียรก็เหมือนจะล้มจะตายไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะภาวนาจะรึกอัดรึกทำเป็นพุทโธธัมโมสังโฆเหมือนกับยกฟุ้งทั้งท่อนหลังก็จะหักเอวก็จะขาดอวัยวะทุกส่วนจะหลุดลอยไปหมดเพราะความหนักก็ธรรมชาตินี้แหละพาให้หนักไม่ใช่ธรรมชาติใดยาวอย่าเข้าใจว่าธรรมพาให้หนักธรรมแท้ไม่มีอะไรหนักเมื่อจิตก้าวผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่ธรรมดังที่กล่าวแล้วนั้นเราจะไม่ปรากฏเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ภายในจิตใจความลำบากความยากความคิดอินหนาละอาใจอะไรไม่มีเหลือเลยจึงทราบได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวภัยทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านพึงจำไว้ให้ลึกอย่างฝังใจว่าการลำบากลำบนเหล่านี้อยู่ในระหว่างแห่งการแบกว่ายของตนที่จะพ้นจากขวากจากน้ำจากพิษจากภัยที่เรียกว่ามหาภัยมหันตทุกข์ที่เกิดขึ้นจากภัยนี้จะยากลำบากเพียงไรก็ยากเพื่อการตะเกียกตะกายให้เล็ดรอดออกจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเมื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องขีดเครื่องขวางถ่วงใจให้รับความลำบากดำบนเลยเป็นธรรมชาติที่เวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวไม่มีอะไรมาบีบบังคับเหมือนตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่มากน้อยเลยมีอยู่มากกดมากถ่วงมากทำความทุกข์ความทรมานแก่จิตใจมากมีขนาดไหนกดท่วงขนาดกดท่วงขนาดตามกำลังของตนมีน้อยก็กดท่วงน้อยไม่มีเสียเลยเพราะการชำระสาสางเพราะการฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนทิพย์หายแบบปวงไปหมดไม่มีอะไรเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจเลยจะไม่มีอะไรที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ติดแนบอยู่ในจิตใจแม้นิดหนึ่งจะเหลือตั้งแต่ความเบิ่งว้างแต่ว่าอุอิสระก็อิสระเลยธรรมดาคือเลยสมมุติสำหรับเบิ่งว้างก็เบิ่งว้างเลยสมมุติเลยเสียทุกสิ่งทุกอย่างจึงสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยได้อย่างถึงใจว่าเป็นโทษเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษได้อย่างถึงใจดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสั่งสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยจริงๆเพราะพระองค์ทรงประสบพบเห็นมา
มากต่อมากแล้วทั้งโทษทั้งมหันตโทษตโทษมหันตทุกแต่ละภพละชาติที่ธรรมชาติอันนี้สร้างขึ้นมาให้รับความทุกข์ทรมานพระองค์ทรงทราบอย่างประจักษ์พระทัยเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงสามารถส่องมองทะลุไปหมดไปหมดทั้งสาเหตุให้เกิดโทษทั้งตัวโทษตัวภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากโรคประเภทเรื้อรังโรคประเภทฝังใจโรคประเภทเหยียบย่ำทำลายจิตใจของสัตว์นี้พระองค์ทรงทราบได้ประจักษ์จึงแนะทรงแนะนำสั่งสอนสรรโลกด้วยความถึงพระทัยเต็มไปด้วยพระเมตตาล้วนล้วนคำว่าสวขาตธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงทั้งฝ่ายโทษไม่ว่าโทษประเภทใดจนถึงขั้นมหันตโทษมหันตทุกข์ก็ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงคำว่าสุขก็จนกระทั่งถึงบรมสุขก็ทรงประจักษ์พระทัยอย่างตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันเมื่อเป็นฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนทุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจึงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์หมดจดเต็มไปด้วยความถูกต้องแม่นยำเต็มไปด้วยพระเมตตาสงสารล้วนๆแก่สัตว์โลกถึงใจสัตว์โลกผู้ต้องการอัดการทำผู้กำลังตะเกียกตะกายตนให้พ้นจากภัยอย่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ด้วยเหตุนี้พวกอุคติตัญญูวิปปิตัญญูซึ่งเป็นผู้เห็นภัยอยู่แล้วเต็มหัวใจแต่ไม่มีทางออกเพราะไม่มีอุบายไม่มีผู้มาแนะนำสั่งสอนเพียงได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นยกขึ้นเพียงย่อๆท่านเหล่านี้ก็ว้าทันทีเลยยึดเกาะติดสลัดตนออกจากทุกข์โดยสิ้นเชิงในเวลาไม่เนิ่นนานเลยเพราะกำลังของใจที่เคยเห็นโทษมามากต่อมากแล้วและเห็นคุณค่าแห่งความหลุดพ้นอย่างประจักษ์ใจจึงมีกำลังรวมกันเข้าเป็นความสลัดปัดทิ้งอย่างถึงใจและพ้นไปได้ถึงบรมสุขมีพวกอุคติกันอยู่วิปปิกันอยู่ท่านเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็รับตอบรับกันกับพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยคำว่าสวขาตธรรมจริงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทำให้ซึ้งถึงใจเข้ามากน้อยเพียงไรศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกบททุกบาทจะซึ้งทุกบททุกบาทไปเลยจนกระทั่งใจให้ถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานทั้งเป็นสดสดร้อนร้อนนี้ด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าบทใดบาทใดจะมีคุณค่ามหาศาลมีคุณค่าอย่างถึงใจถึงใจกราบไหว้อย่างสนิทไม่มีจิตขณะใดที่จะมาลบล้างที่จะมาแข็งกระด้างกระเดื่องต่อศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นกับศาสนธรรมที่แสดงบอกทั้งเหตุทั้งผลนั้นกลมกลืนกันกับใจของผู้รู้ผู้เห็นนั้นอย่างแยกไม่ออกเพราะเป็นความจริงอย่างเดียวกันนี่แหละสาวกทั้งหลายที่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านเชื่ออย่างนั้นยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูยอมรับอย่างถึงใจด้วยความจริงเต็มส่วนภายในใจของท่านเราอยากให้หมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมนี้ได้รู้ได้เห็นธรรมของจริงซึ่งประกาศกังวานอยู่ภายในวงล้อมของกิเลสทั้งหลายคือภายในจิตใจของเราเองเวลานี้กิเลสประเภทต่างๆมันปิดกั้นศาสนธรรมที่ประกาศกังวานความจริงอยู่ภายในใจนั้นให้ไม่ให้มีกระแสเสียงออกมาได้พอจะรู้ยิบยิบยับยับว่ากิเลสเป็นไผ่นอกจากเสียงของกิเลสกังวานท่วมพ้นเสียงอัดเสียงธรรมนั้นไปเสียว่าน่ารักใคร่น่าชอบใจน่าเกลียดน่าโกรธหรือเกลียดหรือโกรธน่ารักหรือรักหรือชังหรือโลภหรือหลงมีตั้งแต่เสียงของกิเลสเต็มหัวใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาไม่มีเสียงอัดเสียงธรรมที่จะเป็นคู่แข่งแย่งกันบ้างเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องจมอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้เพราะมันมีกระแสเสียงธรรมเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันกับ
เสียงของกิเลสนี่เราเกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังแล้วเสียงธรรมก็แทรกเข้าไปบ้างแล้วแม้จะเป็นเสียงธรรมด้วยความจดจำก็ตามก็จะเป็นไปเพื่อความจริงคือภาคปฏิบัติเราให้ฟังอย่างถึงใจฟังธรรมะปฏิบัติอย่างถึงใจกิเลสทำลายเราทรมานเรานี่ทำลายอย่างถึงใจสะท้านหวั่นไหวไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวยิ่งกว่ากิเลสทำความสะทกสะเทือนหรือทำความลำบากทรมานแก่เราจนถึงขั้นมหันตทุกข์ภายในจิตใจเหมือนเป็นไฟทั้งกองนี่โทษของกิเลสถึงใจขนาดนั้นทำไมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทำเป็นเครื่องที่จะหรือถอนกิเลสทำลายกิเลสให้สะเทือนสะท้านโลกธาตุหวั่นไหวได้เช่นเดียวกันกับกิเลสทำสัตว์โลกทำไมเราจะไม่สามารถนำธรรมที่เป็นเครื่องปราบกิเลสให้ราบคาบสะเทือนสะท้านทั้งโลกในโลกทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้เล่าเอาให้จริงนะปฏิบัตินี่ถ้าอาฟ้าพูดถึงเรื่องกิเลสเป็นตัวสัตว์ตัวบุคคลเหมือนเราท่านนี้เราถือเป็นกิเลสนี่เป็นคู่เดือดคู่แค้นอย่างเป็นถึงเป็นถึงตายไม่มีขณะใดเลยที่จะรอกับกิเลสว่าไม่ต่อกรกันให้พินาศในขณะนั้นกิเลสไม่พินาศให้เราพินาศพอเจอกันพับจะโดดจากกันผางกันทีเลยแม้รับทานอยู่ก็ตามหรือถ่ายอุจจาระจิตปัสสาวะกรรมอยู่ก็ตามเมื่อมองเห็นกิเลสแล้วลืมไปหมดอันนี้เพราะความเครียดแค้นอย่างไรก็ต้องเอากันให้พังทันทีนี่เป็นข้อเทียบเทียมทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะนั้นเป็นตัวมหาภัยเป็นตัวมหาภัยให้มหันตทุกข์แก่เราไม่ใช่ให้สาระคุณอันใดเลยแต่เราพอที่จะได้ยกได้ยอได้กราบไหว้สรรเสริญมันเป็นค่าศึกต่อความสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นค่าศึกยิ่งกว่ากิเลสประเภทต่างๆเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อเราเมื่อเจอกันเข้าทำไมจะไม่เป็นเช่นนั้นคนเราเมื่อเกิดความเครียดแค้นจนถึงใจแล้วไม่มีเว้นฆ่าได้ชิบหายวายพวงอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราผูกเป็นประโยคผูกเป็นปุคลาธิฐานขึ้นมาระหว่างกับกิเลสกับธรรมเป็นเช่นนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าโกทังคัตวาสุขขังเสตินั่นถ้าความโกรธไปแล้วอยู่เป็นสุขก็โทสังคัตวาสุขขังเสติราคังคัตวาสุขขังเสติมันเหมือนกันหมดความโลภความโกรธความหลงสุขคัตวาสุขขังเสติเหมือนกันหมดฆ่าความโลภความโกรธความหลงความรักความสังอันเป็นเรื่องของกิเลสได้แล้วเป็นความสุขคำว่าฆ่าฟังดีท่านแยกออกมาเป็นเหมือนเป็นบุคลาธิฐานเหมือนกันฆ่านะ เพราะอันนี้เป็นตัวภัยอย่างยิ่งในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราแต่เพ่งกรอมมันนั่นสิมันสำคัญมากจริงได้แนะแล้วแนะเล่าอุบายวิธีที่มันสอดแทรกขึ้นมาแม้เราจะพยายามบำเพ็ญทำปฏิบัติฟื้นสติปัญญาขึ้นมาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่พ้นที่มันจะเอาสติปัญญาของเราไปต้มไปแจงมาสู่เรารับทานซะอีกสู่เรากินซะอีกเลยไม่รู้ว่าเรานี่กินปัญญาของตัวเองถูกกิเลสต้มมาให้กินเช่นเดียวกับเขาขโมยไก่ในเล้าไก่เจ้าของนั่นแหละบอกเข้าไปขโมยหาขโมยไก่มาให้กินเขาโดดลงไปขโมยเอาไก่ในเล้าเจ้าของมาต้มให้เจ้าของกินเจ้าของยังไม่รู้ว่ากินต้มไก่ของตัวเองยังคิดเพลินไปว่าเขาไปหาขโมยจากบ้านไหนมาให้รับทานยังกินเพลินอยู่ทีเดียวอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเอาศรัทธาเอาวิริยะเอาสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมที่จะปราบมันไปเป็น อาหารต้มแกงมาให้เรากินซะอีกเรายังไม่รู้ว่ากิเลสมาคว้าเอาตับเอาปอดเราไปต้มมาสู่เรากินเรายังกินเพลินอร่อยอร่อยในเนื้อในหนังในตับในปอดของตนอย่างเพลินโดยไม่รู้เลยว่ากิเลสมันเอาไปต้มเอาของเจ้าของนั่นแหละเอาเนื้อเอาหนังเอาตับเอาไตไส้พุงของเราเอาหมักหัวใจเราไปต้มให้เรากินเรายังอร่อยเพลินอยู่ได้นี่ขนาดนั้นล่ะกิเลส
แหลมคมไหมฟังที่ท่านทั้งหลายละเอียดไหมถ้าเราอยากจะทราบแล้วคำที่กล่าวเดี๋ยวนี้ขอให้ฟังให้ถึงใจทุกๆท่านนะผมตายไปแล้วท่านทั้งหลายจะกังวานขึ้นภายในจิตใจเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์ปฏิบัติตามคำที่ผมแนะผมบอกอยู่เวลานี้พร้อมกับการปฏิบัติให้ถึงใจแล้วท่านทั้งหลายจะได้ปรากฏธรรมบทนี้ประโยคนี้โผล่ขึ้นมาเพราะเป็นความจริงสดสดร้อนร้อนขึ้นที่ใจของเราเพราะเห็นโทษของกิเลสเห็นขนาดนั้นเห็นความแหลมคมของกิเลสเห็นขนาดนั้นด้วยสติปัญญาของเราซึ่งเหนือกิเลสประเภทนั้นๆถ้ายังไม่เหนือยังไม่เห็นเมื่อเหนือแล้วต้องเห็นต้องรู้ต้องฆ่ากันให้แหลกพินาศสัตว์โลไม่มีอะไรเหลือนี่แหละสติปัญญาของพระพุทธเจ้าที่นำโทษของกิเลสเอาโทษของกิเลสมาแผ่กระจายให้โลกทั้งหลายได้เห็นผลของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาก็คือภพคือชาติเกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความลำบากนี่เป็นผลของมันอย่างหยาบๆเห็นได้อย่างชัดเจนสาเหตุตัวที่มันเป็นผู้สร้างนั้นพระองค์ก็นำออกมาแสดงให้รู้เห็นอย่างชัดเจนด้วยกันนี่เพราะพระสติปัญญาของพระองค์สามารถแก่กล้าเต็มที่แล้วกิเลสประเภทใดๆจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพียงไรก็ตามพระสติปัญญาของผมยังแหลมคมยิ่งกว่านั้นสามารถฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปหมดจึงได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายเวลานี้นับว่าเรามีอำนาจมีวาสนาบุญญาภิสมภารได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนาได้ยินดีแววของอัดของธรรมแล้วยังมีตำรับตำราเป็นครูเป็นอาจารย์ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะนำสั่งสอนเราด้วยเฉพาะอย่างยิ่งก็สอนอยู่เวลานี้ผมพูดตรงๆผมไม่ได้สงสัยในคำสอนทั้งหลายที่สอนท่านทั้งหลายนี้ว่าได้หยิบได้ยืมมาจากที่ไหนเอาออกมาตามหลักความจริงที่มีอยู่กับทุกคนนั่นแหละมาสอนกันอยู่เวลานี้ไม่ได้ด้นไม่ได้เดาสอนตามความจัดความจริงที่เป็นมาอย่างไรกิเลสมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้จริงๆดังที่ว่านี้สติปัญญาเฟ็ดขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาให้เห็นอย่างที่ว่านี้เช่นเดียวกันทำไมกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนมันต้องพังจนได้นั่นแหละไม่มีอะไรเหลือธรรมเท่านั้นที่เหนือโลกท่านจึงเรียกว่าโลกอุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกไม่ธรรมเหนือโลกจะกราบธรรมได้ลงสนิทหรือถ้าธรรมเหมือนโลกโลกเหมือนธรรมไม่จำเป็นต้องกราบธรรมนี่ก็เพราะธรรมเหนือโลกถ้าพูดถึงสาเหตุแก้สิ่งที่ผูกพันอยู่ภายในจิตใจก็เหนือโลกก็เหนือกิเลสที่เรียกว่าเป็นสมมุติอันหนึ่งเหนือโลกจนกระทั่งหลุดพ้นไปด้วยสติปัญญาที่แหลมคมเตียงไกลที่สุดกิเลสไม่อาจเอื้อมได้เลยยอมหมอบราบนั่นเรียกว่าธรรมเหนือโลกทีนี้วิมุตติธรรมคือความบริสุทธิ์ล้นล้วนที่ปรากฏขึ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยก็เหนือโลกนั่นนี่แต่สิ่งที่เหนือโลกอยู่อย่างสบายหายกังวลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปกำหนดถึงภพถึงชาติที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาเท่าไหร่ความรักความชังความเกลียดความโกรธซึ่งเป็นตัวเสนียดจันไรเขย่าหัวใจเหยียบย่ำหัวใจตลอดเวลาพังทลายลงไปหมดเหลือแต่ความอิสระโดยหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นนั่นแหละที่นี่อยู่ในท่ามกลางของสมมุติก็ไม่ใช่สมมุติรู้แบบสมมุติก็ไม่ใช่สมมุติสุขอย่างสมอย่างอยู่ในท่ามกลางแห่งสมมุติก็ไม่ใช่สุขในสมมุติเป็นบรมสุขนี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ทุกบททุกบาทสอนเข้าในจุดนี้ทั้งนั้นสอนเพื่อคลายสอนเพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษถูกจองจำจากกิเลสทั้งหลายประเภทต่างๆเต็มหัวใจเรายังไม่ตื่นตัวอยู่หรือจะตื่นเมื่อไรตายแล้วมันหมดคุณค่าหมดราคาไม่ใช่ทางต่อสู้เวลาตายการตายไม่ใช่การต่อสู้การต่อสู้ก็คือความภาคเพียรมีอะไรทุ่มลงไปอย่าเสียดายอย่าสงสัยในเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องโลกสมมตินิยมตื่นตามาเช้าก็ตาก็เห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสมาตั้งแต่วันเกิดเฉพาะปัจจุบันชาตินี้มีอะไรเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดพอจะให้ติดอกติดใจพอใ
พอใช้เป็นของอัศจรรย์ที่ใช้ติดให้เพลินยนไม่มีวันลืมหูลืมตาธรรมะท่านประกาศสอนไว้อยู่ตลอดเวลาทำไมจึงไม่ถึงใจเราโกนุหะโซจิมานันโดนิจจังปัจฉิเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปฏิปังนักเวสถาก็โลกสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟที่กิเลสก่อขึ้นมาเผาสัตว์โลกให้ลุ่มร้อนอยู่ทุกภพทุกชาติทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าในน้ำบนบกสัตว์มีที่ไหนกองทุกข์มีที่นั่นแล้วทำไมมาเพลิดเพลินมาหัวเราะกันอยู่ทำไมไม่ได้จึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งนี่เมื่อแปรออกจากธรรมบทนี้ท่านปลูกสัตว์ทั้งหลายเพลินกันหาอะไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ดั้งเดิมแม้ในตัวของเรานี้ก็คือก้อนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตื่นมันอะไรดินก็รู้ว่าดินเหยียบย่างไปก็มีแต่ดินเท้าที่เหยียบลงไปก็เป็นดินนั่งอยู่เวลานี้ก็เป็นดินเป็นน้ำมันก็เหมือนขี้โคลนที่ผสมด้วยน้ำแฉะนั่นแหละในตัวของเรานี้เต็มไปด้วยธาตุน้ำส่วนแข็งๆก็พวกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้ก็เป็นธาตุดินน้ำที่ซึมธาตุในสกุลกายนี้ก็เป็นธาตุน้ำมันก็เหมือนกับเราเอาขี้โคลนเหลวๆขึ้นมาปั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลสามารถตื่นขี้โคลนเหลวๆนั่นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ละอายตัวบ้างเหรอคิดอย่างนั้นสินักปฏิบัติก็ขี้โคลนเหลวๆแท้ๆร่างกายของเรานี้ผสมด้วยธาตุน้ำลมก็ผ่านไปผ่านมาลมตามท้องฟ้ามีไหมทำไมจึงมาตื่นลมในร่างกายของเราเพียงเท่านี้ไฟในเตาไฟก็มีบนฟ้าก็มีอากาศก็มีทำไมไม่ตื่นทำไมมาตื่นลมในเพียงในตัวของเราเท่านี้โง่หมายมนุษย์เราลมก็รู้แล้วว่าเป็นลมไฟก็รู้แล้วว่าเป็นไฟดินก็รู้แล้วว่าเป็นดินน้ำก็รู้แล้วว่าเป็นน้ำให้กิเลสมันหลอกทำไมของจริงมีอยู่ทำไมไม่หยุดมันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักใกล้ชอบใจทั้งที่มันเอาความจริงมาจากไหนมาหลอกทำไมจึงเชื่อดินก็รู้แล้วว่าดินน้ำรู้แล้วว่าน้ำลมรู้แล้วว่าลมไฟรู้แล้วว่าไฟย่างปัญญาลงไปทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันไม่มีมันเสกสรรปัญญาขึ้นมาให้ได้สติปัญญามีอยู่ชะลงไปล้างลงไปมันจะได้เห็นความจริงภายในตัวของเราซึ่งเป็นก้อนธาตุแต่ละก้อนละก้อนเท่านั้นมีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายสร้างไปตามอสนพางร่างกายมีอยู่เท่านั้นเอาชำระจิตลงไปถ้าอยากจะทราบตามคำที่กล่าวนี้จิตเมื่อมันยังไม่รู้ตัวมันย่อมยึดไปหมดอวัยวะทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราแม้ที่สุดจิตกับกายนี้เป็นอันเดียวกันเป็นความแน่วแน่ภายในจิตใจที่คิดกิเลสกิเลสมันบีบบังคับที่เวลาสติปัญญากระจายออกไปกระจายออกไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตามวิธีการของนักบวชเราในขั้นเริ่มแรกไม่กว้างขวางมากมายอะไรนะเช่นเจสาโลมานาคาตันตาตะโจนั่นแหละบอกเปิดออกท่านหมายความว่าอย่างนั้นเปิดออกดีออกดูที่ผมเป็นยังไงมันผมตัวเส้นผมจริงมันวิเศษวิโสอะไรสถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงเกิดมาจากสถานที่วิเศษวิโสอะไรเกิดมาจากสถานที่สกปรกโสมมซึ่งเกิดมาจากธาตุอันเดียวกันธาตุดินบนที่สาก็ธาตุดินผมออกมาก็ธาตุดินมันเกิดเป็นธาตุอันเดียวกันออกมาจากกันเท่านั้นตื่นมันว่าอะไรอีกนั่นขนก็เหมือนกันเล็บมันก็ห้อยอยู่ตามปลายมือปลายเท้าก็รู้กันอยู่แล้วว่าเล็บนะมันสวยมันงามที่ตรงไหนเพียงเล็บทำไมจึงไปเสกสรรปัญญาตื่นลมตื่นแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เราเป็นผู้มีธรรมในใจจับเข้าไปจ่อเข้าไปให้ถึงความจริงสิเล็บก็สักแต่ว่าเล็บฟันฟังสิกระดูกอยู่ในปากของเรามันก็เต็มไปทั่วสรรพร่างกายมีแต่กระดูกทั้งนั้นแล้วเปิดออกดูก็รู้ฟันฟันกระดูกให้ชื่อว่าฟันก็เป็นอะไรก็เป็นธาตุดินหนังหุ้มห่ออยู่นี้เอาเปิดออกถลกออกให้เห็นสิเป็นยังไงภายในมันเป็นสิ่งมีวิเศษวิโสมีคุณค่าสาระอะไรบ้างจึงได้หลงเอานั่งหนา
ที่ได้ยึดอันนั้นหนาเป็นทุกข์ความลำบากเพราะความฝืนความจริงไม่ได้เป็นไปตามความจริงเมื่อฝืนเชื่อไปตามกิเลสเท่าไหร่ก็ยิ่งกอบโพยเอาทุกข์เผาเจ้าของตลอดเวลานี่เนี่ยท่านเปิดสอนให้เปิดหาความจริงพอถึงหนังเท่านั้นก็ตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยแปลออกมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องกลางตาสัตว์โลกเมื่อถลกหนังออกแล้วหลงกันที่ไหนไม่ได้นิยมกันแม้กระทั่งว่าหญิงว่าชายเลยมองดูแล้วน่ากลัวน่าขยะแขยงยิ่งกว่าซากอะไรเลยซากมนุษย์ตอนนี้สัตว์ตาเขาไม่ได้กลัวผีมนุษย์ตานี่กลัวกันทั้งโลกจะว่ายังไงแล้วถ้าเป็นของหยิบของดีใครจะกลัวก็หยิบกันนะสิรักชอบอยากได้นะสินี่พอหนังออกแล้วเท่านั้นไปยังไงตัวหนังเองเป็นยังไงคลี่คลายเอาดูสิหนังจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อเอ็นกระดูกในร่างกายก็ตามกระพือออกเวลาถลกออกมาแล้วคลี่คลายออกเปิดออกดูเป็นยังไงข้างในของหนังเป็นยังไงข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นมีผิวบางๆฉาบทาไว้หลอกบุรุษตาฝังเมื่อเปิดออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านเปิดบูของปลอมมันว่าสวยว่างามนั่นน่ะของปลอดแล้วเปิดออกไปแล้วมันงามใหม่สวยใหม่แล้วดูเข้ามาในเนื้อในหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงทุกชิ้นทุกอันมันเป็นอันเดียวกันหมดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างเหล่านี้เราสำคัญอะไรถ้ามันสวยมันงามมันน่ารักให้ชอบใจปัญจสติปัญญาย่างลงไปตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนให้เป็นที่เข้าใจยานี้จากหลักความจริงพิจารณาให้เห็นครับปัญญาจะหยั่งลงไปหยั่งลงไปเมื่อปัญญาเต็มที่แล้วเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มที่การปล่อยวางไม่ต้องบอกอุปทานฟังที่ว่าอุปาทานความยึดมั่นยึดมั่นเพราะความหลงต่างหากเมื่อความรู้ได้อย่างเข้าถึงไหนความยึดมั่นถือมั่นจะถอนตัวออกทันทีเพราะนั้นเป็นผลของความหลงต่างหากเมื่อได้ความรู้จริงเห็นจริงได้อย่างทราบไปตรงไหนต้องความจำปลอมนั้นต้องพังทลายลงไปพังทลายลงไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็พังทลายลงไปตามๆกันนะพิจารณาอย่างนั้นเปิดดูสิกองทุกข์ไม่ใช่กองความสุขมันกองทุกข์ขันแปลว่ากองแปลว่าหมวดนี่แปลว่ากองแล้วกองตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาบนศีรษะก็คือกองทุกข์เต็มไปหมดถ้ามีหางก็จะเป็นทุกข์อีกมีเขาเหมือนสัตว์ก็จะเป็นทุกข์ที่เขาแต่นี่มนุษย์เรายังดีไม่มีหาง ไม่มีเขาจึงไม่ได้มีความทุกข์มากมีเพียงเท่านี้กระทุกขนาดตั้งที่เห็นอยู่แล้วนี้พิจารณาลงไปนักปฏิบัตินี่แหละค้นหาความจริงต่อสู้กับความจอมปลอมต่อสู้ด้วยสติต่อสู้ด้วยปัญญาพิจารณาอย่าคาดอย่าหมายว่าจะได้สิ้นสุดวิมุตติเมื่อไหร่ตรงไหนที่มันหนาแน่นด้วยความรุ่มความหลงความรักความจางความเกลียดความโกรธความสงวนเอาฟันลงไปตรงนั้นให้มันเห็นตามความจริงสิ่งนี้ก็จะพังทลายไปตามๆกันจนหมดเมื่อเห็นชัดเจนภายในร่างกายแล้วล้างไว้ไม่อยู่เรื่องอุปทานขาดสะบั้นเลยเห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าใจนี้ได้ปล่อยวางแล้วซึ่งสกุลกายนี้แม้จะเป็นสกุลกายเจ้าของอันเก่านี้ก็ตามมันเป็นของเจ้าของเพราะความสำคัญความยึดมั่นถือมั่นต่างหากพอความสำคัญมั่นหมายและความยึดมั่นถือมั่นได้พังทลายไปเพราะความจริงทำลายแล้วเท่านั้นแม้อยู่ด้วยกันก็ไม่สำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราต่างอันต่างกินอยู่ตามสภาพของตัวเองนี่ถอน นี่ส่วนหยาบเมื่อเข้าถึงส่วนหยาบนี้แล้วทำไมจะไม่เข้าถึงส่วนละเอียดได้สติปัญญาอันเดียวกันเหมือนอย่างไฟได้เชื้อไม่ว่าจะเชื้อหยาบเชื้อละเอียดไฟจะไหม้ได้หมดต้นดุงต้นยางก็ไหม้ได้เผาลงไปเป็นเท่าเป็นฐานได้จะลำเล็กลำน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเผาไปได้หมดไฟจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานไปตามกันหมดไม่มีใดเหลือไม่ไฟไม่ได้กลัวอะไรเลยนี่สติปัญญาก็เหมือนกันไม่ได้กลัวว่าอันใดหยาบอันใดหนักมันจะปลอมขนาดไหนปัญญาไม่ได้ตัวเอาให้ถึงความจริงความจริงพังทะลุไปหมดส่วนหยาบก็พังทะลุ
ทั่วถึงไปหมดด้วยความจริงล้วนๆอาส่วนละเอียดมันจะหนีปัญญาไปได้หรือเพราะมันเป็นเชื้อไฟอยู่แล้วนั่นมันจะต้องไหม้ตามเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์ที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นทุกข์เป็นสุขลำบากลำบนอะไรก็แล้วแต่มันว่าอย่างถึงใจแต่ก่อนเนาะปัญญาสอดแทรกลงไปสอดแทรกลงไปยังลงไปสุดท้ายสัญญาก็สักแต่ว่าความจำสังขารก็สักแต่ว่าความปรุงเท่านั้นแยบๆออกมาจากจิตเป็นกระแสของจิตแต่ไม่ใช่จิตนะมันก็รู้ได้ชัดยังเข้าไปสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเพียงเท่านั้นไฟคือตปัดธรรมได้แก่สติปัญญาลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปไหม้เข้าไปเผาเข้าไปหดเข้าไปย่นเข้าไปจนถึงอวิชชาปัจจยาสังขาราซึ่งเป็นตัวสำคัญและละเอียดก่อนมากฉลาดแหลมคมมากแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ทันสมัยไปได้จ่อเข้าไปพังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาอ้าวอวิชชาจะพังหรือใจจะพังก็ให้พังฟัดกันลงไปที่อวิชชาปัจจยาอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงรู้ฟันลงไปที่ตรงรู้เผาลงไปที่ตรงรู้อ้าวความรู้นี้เวลาอวิชชาดับไปแล้วความรู้นี้จะดับไปตามๆกันก็เอาดับนั่นจะไม่มีอะไรเหลืออ้าวถ้าสมมติว่าอวิชชาดับไปใจนี้จะสิ้นสูญไปเลยเพราะถูกสติปัญญาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อใจดวงนี้ได้เป็นผู้ทำลายใจจนกลายเป็นใจที่ชิบหายไปปวงไปกับอวิชชาก็ให้รู้สินักปฏิบัติแต่สุดท้ายไม่เป็นเช่นนั้นอันใดที่ปลอมอันนั้นพังหมดนะอวิชชาปัจจยาปลอมอยู่ภายในใจไม่ใช่ตัวใจจริงเป็นกาฝากกัดจิตกัดใจอยู่ในนั้นเหมือนกับกาฝากที่ติดอยู่กับกิ่งไม้แล้วดูดซึมเอาไม้ทั้งหลายนั้นน่ะเข้าไปเป็นอาหารของตนนี่ก็เหมือนกันมันเกาะอยู่ที่จิตมันดูดเอาจิตเคี้ยวจิตนั่นแหละกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อพังอวิชชาลงไปแล้วของปลอมพังของจริงคือใจพังได้ยังไงนั่นแหละพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเมื่อถึงขั้นเต็มที่อย่างนี้แล้วอ้าวที่นี่มองดูกิเลสจะสลดสังเวชน้ำตาร่วงทีเดียวโอ้ของทุกข์ของภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมาเฉพาะปัจจุบันชาตินี้เป็นยังไงและไม่ต้องพูดเรื่องอดีตที่

นั่นการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างนั้นเองทีนี้เป็นยังไงเมื่อฆ่ากิเลสตัวลำบากลำบนตัวทุกข์ตัวยากตัวท้อแท้เหลวไหลอ่อนแอตัวโลเลโลกเล็กหมดไปแล้วทีนี้มันโลเลหมายจิตตรงนี้อ้าวจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตทั้งดวงแล้วโลเลไหมท้อแท้อ่อนแอไหมเหลวไหลไหมมีพังพังเผลอเผลอไหมมีขี้เกียจขี้คร้านไหมไม่มีอะไรเหลือเลยก็มันก็ทราบได้ชัดที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวมหาภัยเมื่ออันนี้หมดไปแล้วเมื่อมันกิเลสมันหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มีนี่ท่านจึงอย่าไปกังวลอย่าไปคิดเป็นอารมณ์ว่าเป็นความยากความลำบากนั้นเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็คือเป็นผู้รักเป็นผู้กอดรัดกิเลสกลัวกิเลสจะหลุดลอยไปเองเป็นผู้สดายกิเลสยิ่งกว่าธรรมถ้าเห็นความทุกข์ความลำบากในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเป็นของยากของลำบากไม่อยากทำก็คือความรักกิเลสความรักวัตตะความรักกองทุกข์ตั้งแต่ทุกย่อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์ไม่มีวันจืดจางไม่มีต้นสายปลายเหตุคือไม่มีต้นไม่มีปลายนั่นเองจะต้องเป็นผู้ได้แวกว่าในน้ำมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมนี้ไปตลอดสาย ตั้งกับตั้งกันหาประมาณไม่ได้นั่นเองถ้าเป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วยากลำบากก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้ยากเอาจนกระทั่งมันหายยากกิเลสตายแล้วมันหายยากทันทีนั่นแหละความท้อแท้อ่อนแอเลื่อยไหลเรื่องเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อผ่านมันไปได้แล้วความท้อแท้อ่อนแอเลื่อยไหลจะไม่มีในหัวใจไม่ต้องพูดถึงเรื่องวิมุตติแหละตั้งแต่จิตมันก้าวออกไปก้าวออกไปเห็นคุณค่าของธรรมมากเพียงไรจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มากเพียงนั้นเพียงนั้นโดยลำดับดาสุดท้ายความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอท้อแท้เลื่อยไหลมันไม่มีแล้วในปฏิปทาที่กำลังดำเนินอยู่นั่นแหละมันจะมีแต่ความขยับขยับขยับความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดให้พ้นไปผ่าเดียวความขี้เกียจขี้ค้านหาหน้าไปหมดตั้งแต่กำลังดำเนินอยู่นี่แหละเราจะไปพูดถึงเรื่องขั้นวิมุตติหลุดพ้นซึ่งเสร็จธุระอะไรไปแล้วนั่นเลยผ่านการลบการชิงชัยกันไปแล้วนั้นในขณะที่ลบพุ่งชิงชัยกันอยู่นี่เมื่อทำเมียมากมีอำนาจเหนือกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดจะไม่เข้ามาแย้มได้เลยจะมีแต่ทำละฟาดกันลงแหลกแหลกแหลกแหลกเพลินในอัตในธรรมที่นี่เพลินในธรรมกับเพลินกับที่ในกิเลสต่างกันอย่างไรก็รู้สุขในธรรมกับสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสเอาเหยื่อมาเสียบปลายเบ็ดต่างกันยังไงมันก็รู้นี่นี่แหละการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติถ้าอยากจะหลุดพ้นจากมหันตทุกข์ที่ฝังอยู่ภายในจิตใจแน่นอัดแน่นเที่ยวไม่มีจิตใจดวงใดที่จะเบาบางจากกิเลสแล้วถ้าไม่แก้ไม่ชำระไม่ถอดไม่ถอนไม่พังทลายภาชนะของมันเกี่ยววิชาซึ่งแฝงอยู่ภายในจิตใจให้แหลกแตกกระจายไปเสียเท่านั้นไม่มีทางที่จะได้พ้นจากทุกข์เอาให้พ้นจากทุกข์ด้วยเอาทุกข์นั่นแหละบีบขั้นกิเลสกิเลสมันเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาเอาทุกข์บีบขั้นหัวมันลงไปเมื่อมันกิเลสมันแตกกระจายไปแตกกระจายลงไปแล้วความมัททุกข์ยากลำบากมันก็หมดไปเองเพราะมันเกิดขึ้นจากกิเลสต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมธรรมท่านสร้างความทุกข์ให้คนที่ไหนไม่มีไม่ว่าจะทำขั้นใดไม่เคยสร้างความทุกข์ความทรมานความลำบากลำบนความมีอำนาจน้อยวาสนาน้อยความท้อแท้เลยไหลให้คนเลยนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่สร้างขึ้นมาบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ก้าวขาออกได้เราทราบอย่างถึงใจนักปฏิบัติวันนี้ก็ได้เปิดเผยให้ฟังอย่างเต็มที่แล้วมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนนั่นแหละผ่านมันไปแล้วถึงจะรู้ถ้ายังไม่ผ่านไม่รู้นี่ก็ยังดีได้ทราบเหตุทราบผลมันไว้ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านมันก็ยังรู้มันด้วยการแนะนำสั่งสอนขอให้พากันเอาจริงเอาจังความยุติธรรมอย่างแท้จริงนั้นคือความหลุดพ้นที่อย่างเดียวเท่านั้นเป็นยุติธรรม 100% เป็นยุติธรรมเต็มดวงถ้าลงกิเลสมันได้แฝงอยู่แล้วหาความยุติธรรมไม่ได้มนุษย์เรานี่เราพูดถึงธรรมขั้นสุดยอดเป็นเช่นนั้นมันแฝงที่ตรงไหนไม่มีหลักความยุติธรรมมันจะต้องเอียงไปทางเรื่องกิเลสเรื่องเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่กิเลสไม่ใช่

0: แก่ธรรมความเห็นแก่ธรรมต้องสม่ำเสมอเป็นไปตามเหตุตามผลมันเป็นยังไงการปฏิบัติมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำไมจะไม่มีวี่มีแววถ้ามีท่าต่อสู้กันบ้างเฉพาะอย่างยิ่งสติกับปัญญาเป็นสำคัญมากอย่าลืมอันนี้พูดเสมอเป็นธรรมชิ้นเอกทีเดียวเรื่องวิริยะเรื่องขันตินั้นหนุนเข้าไปสติปัญญาเราอย่าหวังเอามรรคผลนิพพานเอาหวังความวิเศษวิโสจากอะไรนอกจากสติปัญญาที่จะให้เข้มข้นหมุนเงินเข้าไปถ้าตรงไหนก็ที่เด็ดหลอกตรงนั้นแหละมันแทรกอยู่ตลอดเวลานะความภาคเพียรแม้แต่ขณะจิตมันก็แทรกอยู่ตลอดขณะจิตที่ใช้เป็นสติใช้เป็นปัญญาขณะของกิเลสมันก็แทรกไปตามเพราะมันแหลมคมมากไปพูดซ้ำแล้วพูดเล่าเอาให้ทันมันสิย้อนหน้าย้อนหลังเราทบทวนมันก็ทันเองทันกลมายาของกิเลสเมื่อทันตรงไหนมันก็หมอบราบไปมากราบไปจนกระทั่งเอาหมอบราบมันมีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาหลอกอยู่ไหนก็อยู่สิที่นี่การปฏิบัติให้ดูหัวใจตัวเองอย่าดูที่ไหนมากจะเห็นอะไรดีอะไรเด่นอะไรชั่วยิ่งกว่าใจที่มันแสดงความเด่นความชั่วอยู่กว่าการจะแสดงความดีดูตรงนี้ใครชั่วก็ตามสู้เราชั่วไม่ได้สู้จิตดวงคิดออกไปชั่วไม่ได้ดูตรงนี้นี่แหละนักปฏิบัติต้องดูตัวของเราเองให้มากยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าต่างคนต่างดูอย่างนี้แล้วดูด้วยกันก็สงบด้วยกิเลสก็คอยหลุดลอยไปเรื่อยๆด้วยเพราะยิ่งจะเห็นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปโดยลำดับภายในจิตใจที่แสดงตัวออกมาให้รู้ด้วยสติด้วยปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอก็แก้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีอะไรจะแก้แล้วอยู่ไหนก็อยู่สบายนะการแสดงธรรมเป็นเมื่อสมควรพูดไปพูดไปรู้สึกหน่อยเนี่ยอาจารย์ธรรมของพระพุทธเจ้านะท่านสอนไว้ตรงไหนแม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นปัญหาอยู่กับตัวกิเลสเนี่ยมันไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้ซึ้งอ่ะมันไปเที่ยวปิดไปหมดจะออกช่องไหนมันก็ไปอุดช่องไว้เสีย
1: ผมขอโอกาสจากเรียนเดชคุณอาจารย์ไม่ซ้อนได
0: ้
1: ไหม
0: ว่าเลย
1: ผมเห็นเป็นการเนี่ยตอนที่ผมนั่งสมาธิตลอดคืนผมไม่ได้จับพิจารณาพอยกธรรมะพิจารณาขึ้นมาทีไรก็มันบอกว่ารู้แล้วมันจะหลงผิดไปนะครับจะดิเล
0: กอันนี้ถ้าจะของรู้ในของเองทำรู้แล้วมันก็รู้แล้วจริงๆ
1: ครับ
0: ว่ามันเป็นความหลอกมันก็ไม่น่าจะแน่ใจอยู่ก็หลอกเนี่ย
1: จารณาหมด
0: งั้นถ้ารู้แล้วงั้นพวกอาการของจิตแต่มันรู้แล้วยังพิจารณาเข้าไปสิอาการของจิตที่ผมพูดกับที่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้นะเรื่องของกายมันรู้ชัดจริงๆหนาเรื่องการภาคปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสันติโกจริงๆไม่มีใครบอกมันก็ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้านี่ก็ไม่ได้ประมาทนะเจ้าก็จะถามท่านทำไมก็มันความจริงอันเดียวกันนั่นถ้ายกตัวอย่างเช่นพระอนัตตาภิกขุไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังจะขึ้นไปทูลถามธรรมะพอดีฝนตกก็เลยยืนอยู่ใต้ถุนพระคันธกุฎีฝนตกมานั่นท่านพิจารณาธรรมทำขั้นละเอียดมากเลยนะเนี่ยมันก็เข้าใจทันทีเลยฝนตกลงมาก็ฝนจากชายคาน้ำฝนจากชายคาตกลงมาก็มาถูกน้ำที่อยู่ข้างล่างก็ตั้งเป็นตัดเป็นต่ำขึ้นมาเป็นความขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปเพราะกระทบกันก็ตั้งขึ้นมาแล้วดับไปทั้งกระดูกนี่ทั้งกระเทียบกับภายในก็คือเรื่องของสังขารมันปรุงแยบแล้วดับไปปรุงแยบไว้แล้วมีเสียงกระทบพับเป็นเสียงภายนอกก็เหมือนน้ำตกมาถูกแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าอะไรอะไรมาผ่านทางหูทางตาจมูกลิ้นกายไฟพอรู้ยับยับรับทราบรับทราบก็ดับไปแล้วก็ไปอยู่สภาพอยู่ของมันของมันท่านเทียบแล้วท่านก็รู้ของนั่นเสียโอ้มันไม่มีอะไรมันมีทั้งนี้เนี่ยท่านก็รู้นั่นแต่พอรู้แล้วเมื่อฝนตกหยุดท่านเลยกลับกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลย ฟังดิทั้งที่เตรียมจะทูลถามไปแล้วก็จะถามปัญหาจุดนี้เข้าไปก็ฝนเทศได้ฟังเลยนั่นแหละทำตรงนี้ทุกอย่างตรงหนสติปัญญามีจับได้หมดนะพอท่านพูดอย่างนั้นเรื่องในปริยัติท่านพูดไม่ได้ละเอียดละออะไรมากนะเมื่อไปเห็นฝนตกแล้วพิจารณาดูฟองน้ำกับน้ำฝนที่มันกระทบกันนั่นแหละท่านเลยบรรลุธรรมเสียว่าท่านแต่นี้เราก็ปฏิบัติอยู่แล้วเคยปฏิบัติอยู่แล้วด้วยพอพูดงั้นมันก็เข้าถึงกันปุ๊บทันทีเลยเหมือนว่าสิ่งนั้นมากระทบสิ่งนี้มากระทบอะไรมากระทบกระตามมันก็ถักแต่ไม่รู้ทีนี้อาการของจิตที่เกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองถ้าไม่มีอะไรมากระทบกระตามมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปทั้งมันมันก็มีเท่านั้นนั่นเป็นทั้งมันอยู่อย่างนี้จะเอาสาระอะไรกับมันพูดง่ายมันก็มารู้นี่เสียรู้เข้าไปถึงรากฐานของมันนั่นก็บรรลุธรรมนะท่านกลับไปเสียไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าวันเราเวลาเราเรียนก็เรียนไปมาแล้วมันคิดเวลาปฏิบัตินี่โอ้ยมันเท้ามาหมดแล้วธรรมะที่ไหนเรียนมามากน้อยแล้วท่านอะไรที่จะถามธรรมะเมื่อวานเนี่ยถามมาที่วันนี้เป็นยังไงให้บุคคลมาฟังบ้างสิเราบุญจริงคนเดียวไงจะให้ผมจริงด้วยผมไม่จริงนะอ้าวว่าไงสิวันนี้มีโอกาสที่จะพูดนะมันเป็นไง
1: เข
0: าไปแล้วฮะมาช้าๆหน่อยจะบอกหูผมไม่ใช่หูกระต่ายมันหูคนนี
1: ่เวลาคนต้องรับมาต้องติดกับผม
0: เวลาคน
1: มีความจริงใจโอกาสแค่รู้กันเท่านั้นคือกับผมค
0: ุ
1: ณจะเป็นแบบน
0: ั้
1: นก็
0: ผ
1: ม
0: เป็นแบบไหนอ
1: ยากตัดที่น้องการเท่านั้นคือก็ผมเป็น
0: นะครับแล้วทีนี้มันก็ไปรู้เสียงกันเหรออ ัน
1: น
0: ี้
1: ก่อนนี้ผมก็พิจารณาตามอยู่สองเบ
0: อร์เท่าผมบทไหนก็บทไหนว่าที
1: ่ธรรมะสติสุขังเสียเสียครับผมตอนที่มาผมก็ไปออกเสียทีครับว่าเมื่อทุกข์เมื่อเที่ยงทุกข์เมื่อเที่ยงเมื่อมีครั้งที่จะเกิดแต่ผมก็พิจารณาอยู่สามวันการที่เขาไปตกมันก็มาลงตรงเสียตรงผลพวกผมถ้าทำข
0: ั้
1: น
0: จุด
1: การ
0: ขั้นของ
1: ทำ
0: พวกผมท่านไม่สำเร็จมาหลายหนเลยนี่มันมักจะเป็นนะแล้วจะเป็นกรรมฐานพวกหยิบอย่างที่ผมเคยพูดมันใช้ความน่าฟ้าคือคำพูดความจาอะไรมันไม่น่าพูดออกมาทำไมกับใครก็ตามดูเจ้าของมันชัดเจนเมื่อมันชัดเจนแล้วความอยากพูดไม่มีนอกจากเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยมันก็พูดไปตามหนักตามเบาตามมากตามน้อยรู้ทุกเอาออกหมดทั้งพุงนี่ก็ออกได้เมื่อเหตุผลมันพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เหตุผลไม่พร้อมมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละการรู้ธรรมการเห็นธรรมการอยู่ด้วยธรรมไม่ได้อยู่ด้วยกิเลสถ้าอยู่ด้วยกิเลสมันอยากมันหิวมันโหยให้เพิ่งทราบว่านั่นแหละตัวไข่มันเคยเป็นเรื่องจิตนี่มันถึงขั้นคือมันอัศจรรย์ของอะไรในขั้นนั้นเนี่ยถึงขั้นมันก็อยากจะพูดให้ต่อมือต่อเพื่อนฟังอะไรมั้งอย่างว่าผมนี่มันก็จะเป็นในนิสัยของเนี่ยมันก็ว่านิสัยจะดีกว่ามันไม่ได้พูดง่ายๆนะว่างั้นเลยนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมากขนาดไหนผมไม่ได้พูดในเรื่องของผมเฉยเหมือนไม่มีถ้าขึ้นหาพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วมีชั้นเรามันออกของมันผึ่งอะไรเลยนะพอลงมาแล้วหายเงียบเหมือนไม่มีนั่นเรามีคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของผมเวลาโต้กับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งหนักบางทีคือมันไม่ลงกันในเหตุผลมันลงไม่ได้มันก็ต้องถกกันนะเพราะถกด้วยเพื่อความรู้ความเข้าใจไม่ได้ถกด้วยที่ถือมานานนี่เราจะพูดตามบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายไม่มีใครที่จะดื้อยิ่งกว่าผมหรอกกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหาทอกกันจนเสียงลั่นอย่างนี้ของคืนนี้เดือดหาแตกมาต้องวัดกลางค่ำเป็นอย่างนั้นกลางวันก็เหมือนกันบางทีแอบมาห้องหลังพุทธิหาขึ้นไปสองเท่านั้นแหละเวลามีสองสามสี่คนไปแล้วผมไม่พูดเพราะท่านก็รู้ด้วยนะรู้นิสัยเราด้วยเพราะมีท่านไม่ถามมาถามผมถ้ามีสองสามองค์ถือองค์นี้ไปแล้วท่านไม่เคยถามผมมาเป็นยังไงไม่เคยถามถ้ามีสองสองไม่ท่านกับเราขึ้นก่อนเลยขึ้นเลยปั๊บเลยเอากันเลยเพราะมันอาถรรพ์นี่ แต่ก่อนมันก็ไม่อาจแต่เวลามันรู้แล้วมันอาจหันทั้งภาคปฏิบัติทั้งความรู้ที่มันเป็นขึ้นมาอย่างที่เคยพูดเรื่องนั่งตลอดรุ่งท่านก็รู้ในสายผมมาตั้งแต่บัดนั้นแหละถ้าจะพูดเผินๆนะเผินๆโดยสายหูสายตาเพราะแต่ก่อนผมไม่เคยมีอะไรก็เรียบอยู่เหมือนพระเมื่อเนรทั้งหลายมารยาทเราก็เก็บเรียบร้อยไม่มีลักษณะขึงขังตึงตังแต่เวลานั่งตลอดรุ่งใช่ไหมมันเห็นความแปลกประหลาดอาจารย์ทั้งวิธีการต่อสู้ทั้งความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้แล้วโอ้มันอัศจรรย์ขึ้นถึงท่านเลยก็กราบเรียนแล้วผึ่งเลยทีนี้ท่านก็คงฟังโอ้ยมันไม่ใช่เล่นเลยท่านก็ใส่มาเปี้ยงเลยมันถึงใจนั่นจากนั้นมามันก็เลื่อนทีนี้นะเพราะมันมีหลักของมันภายในใจแล้วรู้นั้นรู้นี่คือตามเรียนท่านอันไหนที่ไม่ถูกท่านก็ว่ามาเมื่อมันยังเหตุผลยังไม่พร้อมมันก็ต้องสู้ท่านคือค้านท่านพูดง่ายๆนะท่านก็ใส่มาปั๊บพอมาลงได้สัดส่วนลงพระหมอปั๊บอยู่ทันทีนะทำให้มันเกิดที่เกิดขึ้นมาในใจทำไมจะไม่หานวะแม้แต่เด็กเขาไปเห็นไปได้ยินเรื่องอะไรๆมาด้วยหูด้วยตาของเขาเองเขายังอาจหานพูดอยู่วะเขาพูดได้อย่างเป็นตุกเป็นตะจริงๆเด็กพูดเรื่องนั้นภาษาเป็นภาษาเดียวกันที่เด็กจะรู้เรื่องรู้ราวเห็นก็ตาเด็กก็ตาคนมันก็เห็นชัดเจนเมื่อพูดได้เป็นตุกเป็นตะไปค้านมันได้ยังไงอันนี้เหมือนกันทำของจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลารู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นอาถรรพ์เมื่อถึงขั้นไม่ถามสมัยเนี่ยมันก็อันเดียวกันอีกแหละถามท่านหาอะไรความจริงมันอันเดียวกันเนี่ยเหมือนกันถามท่านก็ถามเราที่เราสงสัยไม่เดี๋ยวนี้เราไม่สงสัยแล้วจะถามท่านอะไรเนี่ยมันก็หมดแล้วในนี้เราก็เคยเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์พูดแล้วท่านยกมือขึ้นนี่นะพูดกระช้าทุกไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าท่านว่างนี่แม่พระองค์ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ถามท่านว่างนี่ท่านเด็ดนะท่านนิสัยท่านเด็ดถามท่านทำไมท่านว่างนี่เลยก็ไม่ใช่บ้าเนี่ยนะทำไม่ใช่บ้าทำบุญเป็นบ้ารู้ตามทำแล้วไม่เป็นบ้านอกจากรู้แบบแนวนั้นมันบ้าได้ท่านว่าเนี่ยท่านพูดท่านมีข้อแม้ของท่านมีข้อแยกของท่านถามท่านอะไรท่านก็สอนให้ถึงความจริงเมื่อมันถึงความจริงตามท่านว่าแล้วจะถามท่านอะไรมันมีใครถามใครแหละท่านมีมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่าใครจะว่าบ้าก็บ้าเลยว่าไปเลยอยากว่าปากใครมีก็ว่าไปเลยความจริงมันไม่อยู่กับปากนั้นนะมันอยู่กับใจที่รู้ต่างหากเท่านั้นนะวันนี้นะเหนื่อยแล้วไปละ

การสั่งสมวัตถะเข้าสู่ใจเป็นสิ่งที่สั่งสมได้ง่ายเพราะเป็นสิ่งที่คล่องตัวมาเป็นประจำอยู่แล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกิริยาแห่งการกระทำเพื่อการสั่งสมนั้นเป็นไปโดยลำดับลำดาเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ง่ายคล่องตัวไม่เช่นนั้นสัตว์โลกไม่เชื่อไม่ลุ่มหลงไม่ไหลตามมันโดยถ่ายเดียวแม้แต่ผลของมันที่แสดงออกก็รู้อยู่ภายในตัวเท่านั้นแต่ไม่คิดไม่สามารถที่จะคิดเสาะแสวงหาทางออกจากมันได้ฉะนั้นการสั่งสมวัตถะเข้าสู่ใจให้มากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนั้นจึงไม่มีโรงร่ำโรงเรียนไม่มีที่ต้องอบรมสั่งสอนกันเป็นไปได้ทั้งสัตว์และบุคคลทุกประเภทในแหล่งแห่งใจโลกธาตุนี้เป็นไปโดยตามหลักธรรมชาติของมันที่หมุนตัวไปเองอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละรายละรายไปแต่การที่จะสั่งสมธรรมเพื่อรื้อถอนวัตตะอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากต้องฝืนทุกระยะอาการกิริยาความสนใจที่จะให้เกิดความฝืนความสนใจที่จะให้เกิดความภาคเพียรก็เนื่องมาจากความเชื่อการจะให้เกิดความเชื่อก็ต้องได้ยินได้ฟังมีครูมีอาจารย์มีตำหนักตำราที่แจงแสดงบอกแนวทางเอาไว้ดังพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นพระองค์เองเป็นผู้ประกาศศาสนาด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองและพระสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายขึ้นมาก็ได้ช่วยพุทธภาระนั้นให้เบาลงไปโดยลำดับลำดับที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ครูแต่อาจารย์แต่หลักวิชาที่จะให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดอุบายวิธีต่างๆที่จะนำมาหรือถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับตามขั้นภูมิแห่งความรู้ความสามารถของตนงานการนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากสารโลกจึงไม่สนใจจะทำกันเป็นจำนวนมากที่สนใจมีน้อยที่สุดเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งทำยากด้วยและถูกสิ่งปิดบังนั้นไม่เชื่อความจริงนี้ด้วยเพราะใจทั้งดวงนั้นเต็มไปด้วยของปลอมแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของปลอมเต็มหัวใจจึงหาทางที่จะเชื่อความจริงและปฏิบัติต่อความจริงฝืนและฝืนสิ่งที่ปลอมทั้งหลายเหล่านั้นออกไปได้ยากเราทั้งหลายเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเป็นสากยบุตรพุทธชินโรชินโรที่ปรากฏองค์ทั้งสามโลกธาตุได้แก่ศาสดาของเราเราเป็นลูกศิษย์พระถาคตองค์นี้จึงจะทำจิตใจให้อ่อนแอท้อแท้เหมือนดังที่เคยเป็นมาหรือเหมือนดังโลกที่ไม่เคยสนใจศาสนธรรมอันเป็นหลักความจริงนี้เลยนั้นย่อมขัดต่อการประพฤติปฏิบัติขัดต่อการกำจัดกิเลสประเภทต่างๆ
ขาดต่อความมุ่งหมายของตนที่หวังความพ้นทุกข์ด้วยการถอดเสี้ยนน้ำอันเป็นสิ่งจอมปลอมเกลียดแทงอยู่ภายในจิตใจของตนนี้เป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องขัดเกลานิสัยที่เป็นมาดั้งเดิมอันเต็มไปด้วยของจอมปลอมนั้นให้ออกสู่ธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงล้วนๆการแสดงออกทางมารยาทก็ให้มีความจงใจมีสติมีความระมัดระวังการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งใดก็ให้มีความระมัดระวังอยู่กับความสัมผัสสัมพันธ์นั้นๆเพราะส่วนมากความสัมผัสนั้นเป็น สื่อทางที่จะสั่งสมกิเลสประเภทดังที่กล่าวแล้วนี้แทบทั้งนั้น ถ้ามีสติคอยระมัดระวังก็ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนมากหากไม่มีสติเลยก็จมไปทั้งตัวมีแต่พิษเต็มทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะไหลเข้าสู่ใจเป็นผู้รับภาระแบกหามแต่ผู้เดียว ความทุกข์ทั้งมวลที่ไหลเข้า ทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้จึงไปรวมอยู่ที่จิตจิตจึงเป็นผู้รับภาระอันหนักมากยิ่งกว่าสิ่งใดในอวัยวะของเราทุกส่วนนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บหัวตัวร้อนเป็นโรคชนิดต่างๆนั้นเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์ซึ่งจำต้องแสดงความแปรสภาพด้วยความแปรปรวนความไม่แน่นอนของมันอยู่เป็นธรรมดาแต่เรื่องความ เป็นของจิตนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคืออาการของจิตที่แสดงออกแต่ละอาการนี้กระเทือนตนมากหากไม่ระมัดระวังรักษาโรคทางกายกับโรคทางจิตจึงมีความหนักต่างกันอยู่มากทีเดียวโรคทางกายนั้นใครๆก็เป็นได้ด้วยกันแต่สำคัญที่จิตเข้าไปแบกหามว่านเอาความสำคัญมั่นหมายต่างๆนั้นเป็นให้เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผารนจิตใจของตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายส่วนจิตใจที่มีการระมัดระวังรักษาอยู่ทุกอิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวย่อมเป็นเช่นเดียวกับหมอกับคนไข้ที่มีหมอและยาประจำตนย่อมจะไม่เป็นอันตรายอย่างง่ายดายหมอในสถานที่นี้ ก็ได้แก่ตัวเองเป็นผู้ระมัดระวังยาก็ได้แก่สติธรรมโอสถปัญญาธรรมโอสถสังวรธรรมโอสถวิริยะธรรมโอสถนี่เป็นลำดับลำดาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมหรือเป็นโอสถเครื่องรักษาจิตใจมีความแข็งกล้าปลอดภัยไปโดยลำดับลำดับผู้ปฏิบัติไปตั้งหน้าตั้งตาถึงขนาดมาบวชเป็นพระและได้บำเพ็ญอย่างพวกเราทั้งหลายนี้จึงควรถือเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านอย่างฝังใจไม่ให้จิตจางไม่ละไม่ถอนเราจะเห็นความจริงที่พระองค์แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในสัจธรรมทั้งสี่นั้นโดยลำดับไม่มีทางเป็นอื่นเพราะสัจธรรมทั้งสี่มีประกาศกังวานอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเราทุกขณะนี่คือเครื่องประกาศธรรมนี่คือเครื่องประกาศของจริงของจริงย่อมเป็นปัจจุบันธรรมเสมอไม่ว่าจะเป็นทุกขสัตว์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าสมุทัยสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นทางจิตใจโดยเฉพาะโดยอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มาทางทวารทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกาย
เข้าสู่ใจท่านเรียกว่าสมุทัยที่กล่าวเหล่านี้เป็นปัจจุบันธรรมเป็นสมุทัยยสัตว์คือเป็นความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าอดีตอนาคตที่จะขาดหลุดหายไปจากกายจากใจของเรานี่เลยเฉพาะอย่างยิ่งสมุทัยถ้าไม่มีสัจธรรมมีมรรคสัจเป็นต้นเป็นเครื่องกำจัดแล้วจะเป็นปัจจุบันของตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเย็นมาอยู่เช่นนั้นมีที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ได้แก่สัจธรรมฝ่ายผูกมัดถ้าเรียกว่าผูกมัดนะคือทำให้หลงนั่นแหละในสัจธรรมสองประเภทเรียงลำดับกันไปนั้นได้แก่มรรคมรรคท่านกล่าวไว้กว้างๆว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่ก็เป็นของจริงจริงเต็มสัดเต็มส่วนจากสวดหาธรรมไม่เป็นอย่างอื่นไม่ว่าใครจะมาลบล้างแบบไหนก็ตามความจริงอันนี้จะไม่ถูกลบล้างนอกจากเจ้าของจะเป็นผู้ลบล้างความจริงของเจ้าของออกให้กลายเป็นความปลอมขึ้นมาทั้งคนจิตทั้งดวงเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาลบล้างความจริงอันนี้ได้เพราะฉะนั้นความจริงนี้จึงเป็นปัจจุบันธรรมสัมมาทิฏฐิได้แก่ความเฉลียวฉลาดฝึกหัดสติฝึกหัดปัญญาให้คิดอ่านใจตรองในเมื่อได้สัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความลำพึงความคิดอ่านใจตรองภายในจิตใจโดยเฉพาะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอาการแยกกันนิดเดียวเท่านั้นความดำริดำริแล้วก็ต้องลำพึงดำดีชอบแต่จะไม่อธิบายไปมากเสียเวลาเพราะต่างท่านก็พอเข้าใจกันอยู่แล้วเขียนดำดีออกจากกามคือประกามคือความรักใคร่นั่นแหละจะว่าอะไรออกจากเครื่องผูกพันนี่เรียกท่านเรียกว่ามรรคมรรคอริยสัจจังเป็นของจริงอย่างประเสริฐนิโรธนั่นก็อริยสัจจังคือกิริยาแห่งการดับทุกข์ที่มัดประหัตประหารกิเลสประเภทต่างๆให้สิ้นซากลงไปมากน้อยก็เท่ากับตัวข้าศึกสิ้นซากลงไปความดับทุกข์อันเป็นตัวผลจากกิเลสประเภทนั้นๆก็ปรากฏขึ้นมาเองความปรากฏขึ้นเช่นนี้ท่านเรียกว่านิโรธธรรมทั้ง4ประเภทนี้มีอยู่ในกายในใจของเราทุกท่านไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากสัจธรรม2ประเภทเบื้องหลังนี้เท่านั้นยังมีความบกพร่องแต่สามารถผิดขึ้นได้ให้เต็มภูมิสำหรับผู้มีความสนใจใคร่ต่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงอยู่แล้วเช่นนักปฏิบัติเราจึงไม่ควรคิดถึงการสถานที่เวลาที่ไหนๆให้เสียการไปเปล่าๆและงมเงาเกาหมัดโดยไม่เกิดผลเกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความสงสัยลังเลและความรำคาญใจขึ้นมาแก่ตนต่อเปล่าอันเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นจึงไม่ควรคิดให้เสียเวลานอกจากจะคิดค้นลงในวงแห่งสัจธรรมที่กล่าวนี้นี่แลเป็นธรรมเครื่องยืนยันการรื้อถอนภพชาติก็คือการรื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆอันเป็นเชื้อของภพของชาติซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงออกไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้หมดเชื้อแล้วภายในจิตใจของผู้นั้นไม่ได้ไปหมดที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้ไปหมดที่อดีตอนาคตการนั้นสถานที่นี้หมดที่จิต
อันเป็นสถานที่อยู่แห่งเชื้ออันเป็นซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยทั้งหลายนี้เท่านั้นหมดดูจุดนี้ทุกอันสำคัญที่แสดงขึ้นจากสมุทัยก็แสดงขึ้นที่จิตนี้สมุทัยผิดทุกข์ก็ผิดที่จิตนี้ไม่ผิดอยู่ที่การสถานที่เวล่ำเวลาจึงไม่ควรคิดให้เสียเวลาพิจารณาค้นคิดลงในวงแห่งสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในกายในใจของเราอย่างสมบูรณ์นี้นี่คือทางปฏิบัติเพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นเสี้ยนเป็นน้ำเป็นพิษเป็นภัยออกจากใจให้ทำความมุ่งมั่นทำความเข้มแข็งมุมานะลงที่ตรงนี้ทุกเราก็ไม่ได้สงสัยแล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทการงานใดหรือทุกข์กับสิ่งใดอารมณ์ใดเราเคยได้รับมาสักพอแล้วถ้าใจนี้เป็นสิ่งที่ถูกทำลายได้เหมือนสิ่งอื่นแล้วจะไม่มีใจเหลืออยู่เลยแม้ดวงเดียวในสามโลกธาตุนี้เพราะถูกทำลายด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันผิดเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายแต่นี้จิตไม่ชิบหายเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่เหนียวแน่นมั่นคงมากควรจะทำทั้งหลายจึงต้องทรงตัวมาได้จนกระทั่งบัดตั้งแบบนี้เพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรของเราจึงไม่ควรจะไปขยะขยแยงต่อความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อหน้าที่การงานอันชอบธรรมเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อการถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะของตนนี้โดยลำดับนั่นเป็นทางที่ถูกต้องดีงามสำหรับผู้ทรงมรรคได้แก่เครื่องดำเนินต้องดำเนินด้วยความขยันหมั่นเพียรศรัทธาอย่างทราบแล้วดังที่อธิบายมาแล้วนี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่อยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากอยู่กับความรู้อยู่เวลานี้เป็นแต่เพียงถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยของปลอมทั้งหลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นประโยคแห่งความเพียรทุกประโยคทุกระยะทุกอิริยาบถทุกอาการเคลื่อนไหวจึงทุ่มกันลงที่นี่ไม่ไปคิดไม่ไปแยกให้เสียเวลานอกจากจิตดวงนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดไปลุ่มหลงพัวพันรักชอบเปียดโกรธกับสิ่งใดนั่นเป็นทางเดินของมรรคประเภทหนึ่งที่จะตามแก้ตามปลดเครื่องกันด้วยปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในพิจารณาแยกแยะกันให้ได้สัดได้ส่วนให้ถึงหลักความจริงแล้วปล่อยวางกันเข้ามานี่ก็เป็นมรรคเพราะตามธรรมดาของจิตย่อมจะติดได้ทั้งนอกทั้งในทั้งใกล้ทั้งไกลอดีตอนาคตไม่มีขอบเขตเหตุผลอันใดเลยนี่จะติดไปเรื่อยๆละไปเรื่อยชังไปเรื่อยเปียดโกรธไปเรื่อยๆแต่สติปัญญาเป็นธรรมชาติที่มีขอบเขตเหตุผลจับเข้าไปตรงไหนจ่อเข้าไปตรงไหนก็ได้เหตุได้ผลได้ความจัดความจริงมาจากที่ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางกันได้โดยลำดับเพราะอำนาจแห่งสติธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นของสำคัญอันหนึ่งฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็เป็นเรื่องของผู้เข้าต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคำว่ายอดคนก็คือหมายว่ายอดเรานั่นแหละเราคือคนคนหนึ่งให้เห็นจริงจังธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศไว้เพื่อผู้อื่นผู้ใดนอกจากเพื่อผู้สนใจใคร่ธรรมและหวังความพ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่ได้เพื่อผู้อื่นผู้ใดที่ไม่สนใจผู้ใดสนใจผู้นั้นแหละคือผู้จะมีธรรมสมบัติเป็นที่ครองใจนับแต่ขั้นแห่งความสงบการกล่าวถึงความสงบนี้ก็เคยได้กล่าวหลายครั้งหลายหนเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่อดอาหารจิตใจมีความละเอียด
งบเยือกเย็นสติตามความคิดความเห็นของตนทันปรุงแต่งต่างๆคิดทันตามทันแม้ที่สุดเลยกลายเป็นอันเดียวกันไปในขณะนั้นก็มีพอจิตปรุงขึ้นเรื่องใดสติจะตามรู้ทันทีทันทีและดับไปพร้อมไปพร้อมเพียงขั้นสมาธิที่มีความละเอียดก็สามารถรู้ทันในความเคลื่อนไหวของจิตคือความคิดปรุงต่างๆแต่เวลาย้อนมากลับมารับมาฉันทหารวันหนึ่งสองวันทำอะไรขึ้นไปจิตชักอยากไม่ทันนี่เวลาอดวันหลังก็จะประนำเรื่องของอดีตที่ผ่านไปแล้วนั้นมารำพึงรำพันอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่มีสติกำกับจัดจิตใจนี่เลยก็ไม่เกิดผลทำให้เกิดความกังวลวุ่นวายมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงยึดหลักปัจจุบันธรรมเป็นสำคัญมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามอาการแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นท่านบอกไว้ชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นอาการไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือผู้รู้วันนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนั้นอาการของจิตมีหยาบบ้างละเอียดบ้างเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทราบตามอาการของมันนี่คือผู้ฝึกจิตผู้สังเกตจิตแล้วตั้งลงในหลักปัจจุบันได้แต่สติให้ทำความรู้ตัวอยู่เสมอสติเมื่อได้รับการบำรุงอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะติดต่อสืบเนื่องกันไปจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาในเรื่องของการอดอาหารเคยทำมาแล้วพอทราบเรื่องมันมีอาการต่างๆกัน บางทีอดครั้งนี้เป็นอย่างนั้นและอดครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นเราไม่ทันอาการของจิตที่แสดงออกมาในแง่ต่างๆนั้นทำให้เกิดความเสียใจได้เช่นจิตเผลอไปก็เสียใจจิตเผลอไปนานๆก็เสียใจจะอยากให้เป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วโดยที่สติไม่อยู่กับจิตมันก็เป็นไปไม่ได้นี่คือความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องมันจะเผลอไปก็เผลอไปแล้วเราก็ทราบเรื่องว่ามันเผลอไปแล้วทีนี้เราจะตั้งความรู้ให้คงเส้นคงวาอยู่กับภายในจิตจะเผลอไปไหนไม่เผลอไปไหนก็จะรู้กันที่นี่เป็นอย่างไรขึ้นมาก็ทราบกันอยู่ที่ตรงนี้นั่นจิตจะไม่ค่อยเผลอแล้วจะทันกลมายาหรืออาการของจิตที่คิดที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยลำดับในการพิจารณาว่าการกำหนดสติในขณะจิตที่มีความสงบพอประมาณพิจารณาคิดอ่านไตรตรองถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เฉพาะอย่างยิ่งอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกนี่เป็นยาดับระงับดับราคะตัณหาความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมความฟุ้งซ่านรำคาญเกี่ยวกับโลกกับสงสารได้เป็นอย่างดียาขนาดนี้เหมาะสมกับโรคประเภทที่มันหยาบโลนชอบยิ่งเต้นเพ่นกระโดดเข้าบ้านเข้าเมืองเข้ารูปนั้นเข้าเสียงนี้เข้าสถานที่นั่นสถานที่นี่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะความเห็นว่าเป็นของสวยของงามเห็นว่าเป็นของที่น่ารื่นเริงบันเทิงเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าชมน่ารักใคร่ชอบใจน่าเพลิดเพลินราวกับจะไม่มีป่าช้าอยู่ในสิ่งนั้นๆในสถานที่นั้นๆเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องเหยียบเบรกและย้อนจิตเข้ามาพิจารณาเพื่อแก้กับโรคร้ายชนิดนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะคือความไม่สวยงามภายในร่างกายของเหล่านี้หรือจะเป็นภายนอกไม่สำคัญสำคัญที่ให้เห็นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความยินดีความรักใคร่ทั้งหลายนั้นเป็นความถูกต้องสำหรับธรรมเป็นความเหมาะสมสำหรับผู้จะ
บรรเทากิเลสและแก้กิเลสไปโดยลำดับพิจารณาได้ทั้งนั้นไม่ขัดกันนี่แหละสำคัญผู้ไปเริ่มปฏิบัติควรจะพิจารณานี้ให้มากจิตใจจะได้สงบเย็นอารมณ์นี้รุนแรงมากรบกวนจิตใจรบกวนได้ตลอดเวลาทั้งๆที่ขณะนั่งสมาธิบังคับบัญชากันนั้นมันยังดิ้นยังดีดต่อหน้าต่อตานิสัยนิยมซ้ำยังลากเราไปได้ต่อหน้าต่อตาหน้าโมโหไม่มีอะไรเกินในกิเลสตัวนี้เลยรุนแรงมากเห็นมันจะหมอบลงไปสงบตัวลงไปด้วยวิธีการที่กล่าวนี้เท่านั้นจึงควรนำมาใช้เสมอความจริงเต็มตัวของเราอยู่แล้วนั่งอยู่นี้ทั้งหมดก็คือกองเนื้อกองหนังกองกระดูกกองปฏิกูลโสโครกด้วยกันทั้งนั้นหาชิ้นใดที่ว่าเป็นของสวยงามของสะอาดดังที่กิเลสจอมปลอมมันหลอกลวงนั้นมีที่ไหนมันไม่มีมันมีแต่ความจริงดังที่กล่าวนี้เพียงดูตัวของเรานี่ก็รู้แล้วนั่งอยู่นี้ก็คือกองอสุภะแต่ละกองละกองอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกกองปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งภายนอกภายในไม่ยกเว้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายเช่นเสื้อผ้าสบงจีวรที่อยู่ที่อาศัยจึงต้องได้ซักได้พอกได้ล้างได้เช็ดได้ถูเพราะสิ่งนี้มันกระจายความปฏิกูลความน่าเกลียดของมันออกไปสู่สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันกับตนต้องได้ให้กลายเป็นของสกปรกปรกไปตามๆกันหมดต้องได้ซักได้พอกได้เช็ดได้ล้างได้ถูเรื่อยๆนี่ทำให้เห็นชัดๆอยู่เช่นนี้นี่คือความจริงแล้วพูดถึงเรื่องความแปรสภาพเรายังไม่เห็นได้ชัดก็เอาเรื่องความทุกข์เข้ามาเวลาไหนที่ร่างกายมันแสดงความสุขให้เรานั้นเคยมีไหมไม่เห็นมีจะมีบ้างก็เวลาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารการบริโภคคาหวานเท่านั้นปรากฏนิดๆผ่านเข้าไปนิดหน่อยหน่อยว่าหวานบ้างหวานว่าเป็นสุขอะไรก็ตามสิ่งที่ธาตุขันธ์มันชอบมันก็ว่ามีความสุขนิดๆตามปกติที่อยู่เฉยๆนั้นมันไม่แสดงความสุขให้เราเห็นเลยแต่ความทุกข์นั้นเต็มตัวมีได้ทุกระยะทั้งคนปกติทั้งคนเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งนานมันก็เจ็บยืนนานมันก็ปวดนอนนานมันก็ทุกข์มีแต่อาการของทุกข์เต็มตัวมันมีความสุขที่ไหนเราเฉยสันเฉยๆว่าสบายดีเหรอก็คือว่ามันไม่แสดงอย่างรวดผลรุนแรงให้เราเห็นเท่านั้นจึงว่าสบายดีเหรอแล้วก็ตอบว่าสบายดีความจริงก็คือตัวไม่สบายนั่นแหละมันเต็มอยู่ในตัวนั้นมีแต่ลมๆแรงๆออกมาพูดกันถามกันเฉยๆแยกออกเป็นสัดเป็นส่วนสมมุติเรากำหนดดูกายของเรานี่แหละเวลามันตายเป็นอย่างไรอันใดที่มันจะไม่เปื่อยตรงไปมีเลยนับแต่บนศีรษะผมก็ร่วงพังทลายลงไปเพราะความเปื่อยยับยั้งตั้งตัวไว้ไม่ได้อันนั้นก็เปื่อยอันนี้ก็พังพังลงไปพังไปอันไหนที่เป็นส่วนอ่อนที่ควรจะเปื่อยไปได้ง่ายมันก็เปื่อยลงไปเช่นหนังเนื้อเปื่อยลงไปเปื่อยลงไปเอ็นเปื่อยลงไปขาดลงไปเมื่อไม่มีอะไรชิ้นใดติดต่อยึดเหนี่ยวกันไว้แล้วร่างกายทั้งร่างนี้มันก็กองไปเป็นเต็มอยู่ภายอยู่ในดินนั้นหมดอยู่ดินนั้นหมดให้เห็นชัดเจนนะขณะที่มันเปื่อยพังลงไปนั้นมันมีความสวยงามมีกลิ่นที่หอมชวนให้ชมให้ดมที่ไหนมันมีแต่ของปฏิกูลโสโครกทั้งหมดทั้งร่างกายของเรานี่แล้วมันมีหญิงมีชายที่ตรงไหนมันมีแต่ธรรมชาติอันตายตัวของมันคือเป็นของปฏิกูลอยู่ในระยะนั้นเป็นลำดับเหมือนกันหมดนี่คือการพิจารณาเห็นความจริงของมันจิตใจย่อมเบื่อหน่าย
คลายความกำหนัดยินดีคลายความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราว่าสวยว่างามมันต้องคลายตัวของมันไปเรื่อยๆเมื่อปัญญาเข้าถึงไหนปัญญาขั้นใดก็เป็นความจริงตามขั้นของตนเข้าถึงไหนความจำปลอมที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดนั่นก็สลายตัวลงไปสลายตัวลงไปเหมือนทั้งร่างกายทุกส่วนนี้พังทลายลงไปผลที่สุดที่เด่นชัดก็คือกองกระดูกเมื่อเนื้อหนังมังสังทั้งหลายตลอดถึงอวัยวะภายในมันเปื่อยพังไปหมดแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนเพราะเป็นของแข็งที่จะค่อยเสื่อมคลายลงไปหรือว่าทลายลงไปเป็นดินเป็นธาตุเดิมของมันมันเป็นไปได้ช้าจะเห็นอันนี้ชัดเจนกว่าสิ่งอื่นใดเป็นกองกระดูกทั้งกองมีท่อนแขนมีท่อนขานี่อวัยวะส่วนนั้นส่วนนั้นนี่กระดูกที่โครงนี่กระดูกชั้นหลังนั่นกระดูกนั่นนี่กระโหลกศีรษะเราบรรยายดูเรื่องของเรานั่นแหละแล้วดูที่ที่นี่อันไหนก็เป็นเราอันไหนเป็นของเราอันไหนเป็นที่น่ารักน่าชอบรักน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีในบรรดาสิ่งที่เห็นอยู่ชัดๆนี้นี่คือปัญญาที่คลายดูอย่างนี้แล้วกำหนดที่ตั้งแต่กิเลสมันหลอกเสกสรรสั้นยอให้เราเชื่อทั้งๆที่มันไม่มีความจริงเรายังเชื่อมันได้อันนี้ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายหาความจริงเราทำไมจะคลี่คลายไม่ได้ดังที่กล่าวมานี้ที่แพลงลงไปที่เรื่องความ

กันเปื่อยไปด้วยกันนี่คือความจริงพ้นนี้ไปไม่ได้สัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดก็ตามตายเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าความจริงยังเป็นอยู่มันก็เป็นเห็นได้ชัดอยู่เช่นนี้กำหนดลงไปจนกระทั่งทุกสิ่งทุกส่วนมันอันไหนที่ควรจะเปื่อยลงไปก่อนพังลงไปก่อนขาดลงไปก่อนมันก็ขาดลงไปตามลำดับตำราของมันผลสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่กระดูกมองไปไหนมีแต่กระดูกแต่ถ้าเป็นยังไงน่ารักใคร่ชอบใจที่ไหนจากนั้นเครื่องยึดคือเส้นเอ็นมันก็เปื่อยของมันลงไปหาที่ยึดกันไม่ได้เพราะขาดพังทลายลงไปกองกันอยู่ข้อมือแต่ละข้อข้อเท้าแต่ละข้อกระดูกต่อกันแต่ละชิ้นอันนี้ขาดจากความติดความต่อเพราะไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันกันไว้น่าจะเส้นเอ็นพังไปหมดแล้วเปื่อยไปหมดแล้วเหลือแต่กองกระดูกคนทั้งคนเป็นอย่างนี้เหรอนั่นแหละความจริงความจริงเป็นขั้นๆนี่คือความจริงขั้นหนึ่งเป็นลำดับลำดับพิจารณาจนจิตมีความสลดสังเวชตัวเองนี่แหละคือความจริงเมื่อพิจารณาถึงความจริงสลดสังเวชจิตใจเบาหวิวหวิวหวิวผลสุดท้ายทั้งที่เราพิจารณาร่างกายของตัวเองทั้งขณะที่กำลังพิจารณากำลังเปื่อยพังลงไปเปื่อยพังลงไปทั้งขณะที่ขาดพังทลายลงไปจนเป็นกองกระดูกเราพิจารณาร่างกายของเราอยู่นั่นเลยในขณะนั้นร่างกายในความรู้สึกทางร่างกายหายไปหมดไม่ปรากฏเลยว่าไปอยู่ที่ไหนเหลือแต่ความรู้กับภาพที่ปรากฏอยู่เท่านั้นจิตใจไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่านั้นทั้งความสลดสังเวชน้ำตาร่วงทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันก็พังทลายลงไปน้ำตามันก็ร่วงเข้ามามีน้ำตาที่มีคุณค่าน้ำตาที่มีราคาน้ำตาที่เป็นอัตเป็นธรรมน้ำตาที่เป็นน้ำจำหลับลบล้างน้ำมหาสมุทรมหานิยมนี่เรียกว่าน้ำอมตะธรรมน้ำตาประเภทนี้จะเป็นน้ำอมตะธรรมได้งานลงไปพิจารณาอย่างนี้แล้ววันหลังพิจารณาอยากคาดนะอยากคาดว่าจะให้เป็นอย่างวันนั้นนั้นให้เอาภาพวันนั้นมาให้เป็นอย่างปัจจุบันนี้อย่าทำผิดกำหนดลงไปในวงปัจจุบันมันจะเป็นอาการใดวันนี้จะมีลักษณะเช่นไรให้มันเห็นตามหลักความจริงในปัจจุบันในขณะที่พิจารณานั่นแหละนั่นแหละถูกต้องอย่าคาดสิ่งที่เป็นไปแล้วก็เป็นไปแล้ววันนี้จะพิจารณาอย่างนี้อ้าวจะเป็นไปแล้วให้เห็นตามความจริงเพราะจะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพใดอาการใดแตกต่างไปอย่างไรก็ตามด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเป็นความจริงด้วยกันทั้งนั้นไม่ผิดแปลกจะต่างกันในอาการที่เห็นก็ไม่ผิดกันในหลักความจริงในการพิจารณาร่างกายเอาอย่างนี้ผู้ชอบพิจารณาอย่างนี้ผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ได้ทั้งความสงบได้ทั้งความแยบคายทางด้านปัญญาและจะได้หลักยึดภายในจิตใจการแนะนำสั่งสอนก็สั่งสอนตามหลักความจริงแท้ๆผู้ปฏิบัติตามหลักความจริงที่กล่าวมานี้ซึ่งความจริงเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนเครื่องมือที่จะพิจารณาให้เห็นหลักความจริงเหล่านี้ก็มีอยู่ด้วยกันทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เป็นต้องเป็นโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการเบิกทางการลบล้างทุกสมุทัยภายในจิตใจลบล้างด้วยวิธีการเหล่านี้ไปโดยลำดับจนกระทั่งสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเพียงไรแล้วคำว่าธรรมธรรมนั้นไม่ต้องถามจิตเท่านั้นจะเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมเช่นเดียวกับเคยแบกหามกิเลสมาเป็นเวลานานและแบกกองทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสมาเป็นนานเช่นเดียวกันการประพฤติปฏิบัติการพินิจพิจารณานั้นเป็นเรื่องของมรรคเป็นเหตุสาเหตุที่จะได้รับธรรมทั้งหลายอันเป็นส่วนผลปรากฏขึ้นที่ใจโดยลำดับทำไมใจจะรับไม่ได้ใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับธรรมทั้งหลายให้พิจารณาให้จริงให้จังนักปฏิบัติเรานี่แหละงานรื้อถอนวัตจักรวัตจิตจึงเป็นงานยากถ้าพูดตามเรื่องของกิเลสที่มันไม่มีอะไรง่ายแหละขึ้นชื่อว่าการบำเพ็ญตัวเพื่อจะแยกทางจากกิเลสแล้วเป็นเรื่องยากทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นข้าศึกกิเลสเป็นผู้ขีดขวางกิเลสเป็นผู้เกลี้ยกล่อมให้ว่ายากให้ว่าลำบากลำบนเ
ทำให้คิดเป็นกังวลวุ่นวายไปมาแง่ต่างๆอันจะทำความเพียรนี้ให้ด้อยลงไปและหมดสิ้นลงไปแล้วกลายเป็นเรื่องของกิเลสเอาไปครอบเสียทั้งหมดจงพากันระมัดระวังไว้คนมายาของกิเลสเป็นเช่นนี้เคยเป็นมาแล้วจึงได้นำมาสอนหมู่เพื่อนด้วยเหตุนี้จึงเคยกล่าวแล้วกล่าวเล่าว่าไม่มีอุบายไม่มีอะไรที่จะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่ากลมายาของกิเลสใน3โลกธาตุนี้จะมองเห็นกิเลสได้ยากที่สุดถ้าไม่ถ้าเป็นผู้หนักในอัตในธรรมเชื่อเป็นเชื่อตายต่อพระพุทธเจ้าแล้วฝืนจิตฝืนใจออกจากกิเลส ที่เคยเชื่อมันมานานคิดปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกข์ก็ยอมรับผลสุดท้ายก็ปรากฏผลขึ้นมาพอเป็นเครื่องฟัดเสียงกันต่อไปต่อสู้กันต่อไปคัดค้านต้านทานกันต่อไปได้โดยลำหนักวิเลศที่มีกำลังมากแต่ก่อนค่อยอ่อนตัวลงไปเพราะทำเป็นเครื่องต้านทานมีขึ้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติและยิ่งทำมีจำนวนมากมีความหนักแน่นมีปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจมากเพียงไรสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปการที่สิ่งเหล่านั้นอ่อนตัวลงไปมากน้อยเพียงไรยิ่งเห็นได้ชัดภายในสติปัญญาของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกลมายามาเป็นระยะระยะระยะนี้เป็นอย่างนี้ระยะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งตามต้อนเห็นเขาไม่หยุดไม่ถอยคำที่ว่าลำบากยากเย็นเขียนใจนั้นอันเป็นเรื่องของกิเลสตัวสำคัญสำคัญทั้งมวลก็จางไปจางไปจางไปสุดท้ายคำว่าขี้เกียจคำว่าอ่อนแอคำว่าทุกข์ว่าลำบากเพราะการประกอบความเพียรนี้ไม่ปรากฏภายในจิตเลยเพราะกิเลสประเภทนี้มันสิ้นซากลงไปสิ้นซากลงไปมีแต่จะเอาท่าเดียวกิเลสมีมากน้อยเพียงไรเป็นข้าศึกแก่จิตใจทั้งนั้นไม่เคยมีกิเลสตัวใดที่จะทำจิตใจของเราให้มีคุณค่าสง่าราศีและมีความสุขความสบายอันเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีแม้ตัวเดียวส่วนธรรมปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรเป็นที่อบอุ่นเป็นที่เย็นใจเป็นที่ไว้ใจได้ทุกขั้นทุกระยะของธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะเทียบเหตุเทียบผลเทียบความหนักความเบาความได้ความเสียความสุขความทุกข์ระหว่างธรรมกับกิเลสไม่ได้อย่างถึงใจเล่าเมื่อธรรมได้เข้าถึงใจแล้วกิเลสต้องหมอบนี่แหละความเพียรเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำที่ว่าอ่อนแอเป็นต้นจึงไม่ปรากฏเรื่องความขยันหมั่นเพียรก็เป็นไปเองไม่ต้องบังคับบัญชาเป็นอัตโนมัติภายในตัวเองเพราะความมุ่งมั่นเป็นหลักสำคัญหนึ่งเพราะความเห็นแจ้งเห็นชัดในคุณค่าแห่งธรรมที่รู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์ใจอยู่นี้หนึ่งเพราะเคยเห็นโทษของกิเลสประเภทต่างๆที่บีบคั้นหัวใจมาเป็นเวลานานทุกแง่ทุกมุมหนึ่งการเห็นโทษของกิเลสอย่างถึงใจกับการเห็นคุณค่าของธรรมอย่างถึงใจย่อมเป็นการเพิ่มกำลังแห่งความภาคเพียรที่จะขยับตัวเข้าไปโดยลำดับจนถึงกับว่าถึงไหนถึงกันเป็นกับตายไม่สำคัญสำคัญที่ความเอาตัวให้หลุดพ้นจากกิเลสนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นให้รู้แจ้งแทงทะลุตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในปัจจุบันจิตนี้ไม่ต้องไปคาดว่าการนู้นสถานที่นี้เวลาเวลานั้นเวลานี้เพราะความจริงเห็นเด่นชัดอยู่แล้วภายในจิตใจนี่คือการเปิดทางมรรคนอกกิเลสก็ดับไปโดยลำดับลำดับนิโรธเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการดับของกิเลสและของทุกข์นั่นจะนิโรธจะต้องทำงานของตัวเองโดยลำพังเหมือนมรรคได้แก่สติปัญญาที่ทำงานฆ่ากิเลสเป็นผลพลอยเช่นเดียวกับทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมานั่นแหละไม่ได้ทำงานเป็นของตัวเองมันผิดขึ้นกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาแต่ทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเช่นนั้นนี่แหละการประกอบความภาคเพียรให้พึงพากันเข้าใจเอาไว้ว่าขณะที่หนักหนักหนักก็ช่างงานมีทุกประเภทที่เราเคยผ่านมาแล้วต้องมีหนักมีเบามีงานหยาบงานละเอียดงานของจิตก็เหมือนการเช่นนั้นแต่งานของจิตนี้มีการสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้เมื่อถึงขั้นกิเลสหมอบราบหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละงานแห่งความภาคเพียรที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากยากเย็นเพราะการต่อสู้กับกิเลสมามากน้อยเพียงไรสิ้นสุดกันลงในขณะที่กิเลสสิ้นซากลงไป

นาปลังอิสตายาติประชานาติที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มียุติจริงเป็นอันว่าหยุดงานนี่แหละงานทางศาสนาคืองานแก้งานถอดถอนกิเลสนี่เป็นงานของรากแก้วของศาสนาเป็นรากแก้วของศาสนธรรมโดยแท้นี่แหละเป็นงานอันสำคัญมากในวงศาสนาไม่ได้มาถึงงานก่อสร้างงานนั้นงานนี้เป็นต้นว่าเป็นงานสำคัญของศาสนาอันนั้นเป็นปริยายคนพระมาจากคนจำเป็นต้องมีที่อยู่ที่อาศัยท่านจึงเรียกว่าปัจจัยสี่ยีวรได้จากเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารความเป็นอยู่สำหรับยายาธาตุขันพอให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งในการประกอบพรหมจรรย์เสนาสนะก็ที่อยู่ที่อาศัยกุฏิร่มไม้ชายเขาอะไรก็เป็นเรียกว่าเสนาสนะชิลานเภสัชคือยาแก้โรคแก้ภัยแก้กันไปตามฐานะเท่าที่เห็นว่าจำเป็นควรแก้ไขก็แก้ไขกันไปสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ได้บอกว่าเป็นรากแก้วหรือเป็นรากเหง้าข้อมูลอันแท้จริงของศาสนาแล้วปัจจัยทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ประชาชนนักใจบุญทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วด้วยกันทั้งนั้นที่จะส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความเป็นกุลักเศษต่างเนื้อนาของบุญของโลกเขาพร้อมเสมอแม้เขาทำไม่ได้เขาก็ยินดีเลื่อมใสเคารพอยากกราบไหว้บูชาอยากถวายจตุปัจจัยทยทานต่อท่านผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอันเป็นสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิกิปฏิปันโนเป็นกุลักเศษบุญเป็นดัชเขตตังคือเป็นเนื้อนาบุญของโลกโลกต้องการทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งโลกชาวพุทธเก่าพอใจอย่างยิ่งผู้ไม่สนใจศาสนาพุทธเขาก็หาทางตำหนิไม่ได้ถึงเขาตำหนิเมื่อเราดีอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องห้ามไม่ได้เพราะโลกนี้มีทั้งดีทั้งชั่วจิตใจมีทั้งใจดีใจชั่วจึงมีทั้งคนดีคนชั่วเอามาเป็นประมาณไม่ได้เอาตัวของตัวผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นประมาณของตัวเองเอานำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงถูกผิดที่ตรงไหนแก้ตรงนี้เรื่องตาของคนนั้นอันไหนที่จะเป็นคติเป็นผลดีแก่การพิจารณาการบำเพ็ญการทำประโยชน์ของเรานำเข้ามาเป็นเครื่องส่งเสริมอันใดที่จะมาตัดทอนความดีของเราให้ด้อยลงไปทั้งๆที่หาความจริงไม่ได้สิ่งนั้นให้ตัดทอนออกไปจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดปฏิบัติตนรักษาตนมีนักปฏิบัติให้รอบตัวเช่นนี้งานนี้แหละเป็นงานสำคัญของพวกเรานักปฏิบัติเราไม่มีงานอื่นใดยิ่งกว่างานนี้ไม่มีอะไรจำเป็นยิ่งกว่านี้อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นตลอดเวลาเพราะเคยจมมาแล้วในวัฏสงสารจมมาด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นไม่ได้จมมาด้วยความรื่นเริงบันเทิงมีความสุขความสบายอย่างแบบทายใจนี่ตั้งแต่แบบที่ว่าสุขกับทุกข์เชื่อปนกันมามีอย่างน้อยเป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นมีแต่ความทุกข์ความทรมานด้วยกิเลสเป็นเชื้อไฟเผาจิตใจมาอยู่ตลอดคำขึ้นชื่อว่ากิเลสอันเป็นเชื้อของไฟแล้วจะอยู่ในภพใดก็ต้องมีเผาลนกันมากน้อยตามภพของตนอยู่นั่นแหละฟาดลงไปให้มันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นเชื้อแม้นิดเดียวเลยนั่นอยู่ที่ไหนอยู่เถิดจะไม่มีจิตดวงใดเสมอด้วยจิตดวงนั้นจะไม่มีจิตดวงใดที่สงบราบคาบปราศจากสมมุติใดทั้งสิ้นถามว่าอิสระก็ไม่มีอะไรเกินสามโลกธาตุนี่เป็นสมมุติทั้งมวลจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นหาสมมุติไม่ได้นะแล้วจะเอาสมมุติตัวใดเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตประเภทนั้นได้ล่ะนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติมาด้วยความลำบากลำบนตะเกียกตะกายจะเป็นจะตายก็ฟาดกันมาสู้กันมาผลได้เป็นเช่นนี้คุ้มค่าประเสริฐความทุกข์อย่างอื่นเราทุกข์มาแล้วทุกข์เพราะความเพียรทำไมเราจะท้อถอยถ้ามันเป็นทุกข์ประเภทเดียวกันแต่ผลต่างกันเราทุกข์ด้วยความชอบธรรมทุกข์คือผลจึงเป็นไปด้วยความชอบธรรมเอา

ให้มีหลักมีเกณฑ์ภายในจิตใจอย่าทำแบบลุ่มๆดอนๆทั้งที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็สั่งสอนอย่างเป็นอัดเป็นธรรมถูกต้องแน่นยำกับหลักการปฏิบัติและการแก้กิเลสทุกประเภทไปไม่มีอะไรที่น่าสงสัยในการรับการสั่งสอนนอกจากจะเป็นเรื่องของตัวเองที่มันทำให้เดี๋ยวๆไหลๆตามนิสัยของกิเลสตังใจมันจึงเอาจริงเอาจังกับอะไรไม่ได้ก็เมื่อจิตหาความจริงจังไม่ได้ภายในตัวเราจะเอาความจริงจากที่ไหนจากอะไรไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใดมันจะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพัวพันผูกมัดจิตใจตลอดเวลาเราก็เคยถูกผูกมัดมาแล้วสงสัยที่ไหนอีกพอจะไปวิเศษวิโสกับภพนั่นชาตินี้นอกจากวิเศษเพราะความไม่เกิดเนื่องจากสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเพราะการปราบปรามกันให้สิ้นเชื้อแล้วเท่านั้นท่านในหลักธรรมท่านกล่าวว่าดุขังนัตถิอชาตัสสะทุกข์ไม่เกิดไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นคือผู้ไม่เกิดด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละกิเลสจึงตามไม่ทันไม่ใช่ผู้ศูนย์ศูนย์ยังเอาความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์เอาความศูนย์มาจากไหนความศูนย์เป็นเรื่องของสมมติต่างหากอันนั้นมีอันนี้ศูนย์นั่นเป็นเรื่องของสมมติวิมุตติจิตเป็นสมมติเมื่อไหร่จะเอาความศูนย์ความสิ้นความศูนย์ความมีมาพูดได้อย่างไรมีก็มีแบบความบริสุทธิ์ถ้าศูนย์ก็ศูนย์ด้วยแบบความบริสุทธิ์ไม่ใช่ศูนย์แบบโลกแบบสงสารหากจะให้ชื่อให้นามก็เป็นอย่างนั้นมันอยู่เหนือโลกนี่เอาโลกเขาไปเหยียบย่ำทำลายธรรมชาติที่เหนือโลกได้อย่างไรทำให้รู้สิเอาให้รู้ให้จริงสงสัยที่ไหนนิพพานสงสัยที่ไหนเหตุการณ์ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราอยู่ไหนให้มีสติอันนี้สำคัญมากเราพูดข้ามสติไปไม่ได้ข้ามปัญญาไปไม่ได้เลยสติปัญญาเป็นสำคัญมากทีเดียวเดินไปไหนมาไหนก็ตามแม้สุดบินธบาตก็ให้มีสติรับบาตรก็มีสติอยู่ตรงนั้นจะพิจารณาเป็นธาตุก็ได้ในการรับบาตรผู้ใส่บาตรทั้งรับผู้รับผู้ใส่พิจารณาเป็นธาตุจะพิจารณาอะไรแล้วแต่เราเคยกำหนดอะไรอยู่เราจะกำหนดทำบทนั้นอยู่ประจำใจก็ได้มีสติเป็นเครื่องประคับประคองนั่นแหละท่านเรียกว่าบินธบาตเป็นวัดคือวัดปฏิบัติข้อปฏิบัติเดินบิณฑบาตก็เป็นข้อปฏิบัติขณะรับบาตรก็เป็นข้อปฏิบัติฉันคนเดียวเป็นวัดการฉันก็มีสติสตังพินิจพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสปินนปาตังปฏิเสวานิพิจารณาด้วยความแยบคายว่าสิ่งเหล่านี้เพียงเป็นเครื่องเยียวยาเท่านั้นอาหารวันคาที่อยู่ภายนอกนี้มีกลิ่นเป็นอย่างนั้นมีรสเป็นอย่างนี้สีสันมันนะเป็นอย่างนั้นแต่เวลาเข้าไปคลาดเคล้าคลุกเคล้ากับน้ำมูกน้ำลายซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกและผ่านลงไปในภายในแล้วเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันหมดนั่นการพิจารณาแล้วจะตื่นเต้นกับรสกับชาติอาหารประเภทใดเราเมื่อพิจารณาทำเป็นเครื่องแก้กันมีอยู่กิเลสเป็นเครื่องหลอกมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาสติปัญญาหรือการพิจารณาของเราแทรกเข้าไปแก้กันเข้าไปโดยลำดับแล้วจะไปตื่นเต้นตกทะเยอทะยานกับปัจจัยอันใดอาหารก็อย่างที่ว่านี่ยีวอนก็เอามาใช้มาสอยเป็นนุ่งห่มเท่านั้นเองพอปกปิดสกลอากาศเป็นเหมือนมนุษย์ตัวไปไม่เป็นที่รังเกียจเท่านั้นแล้วเพื่อกันร้อนกันหนาวที่อยู่ที่อาศัยก็พออยู่ไปยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อความเปลี่ยนเป็นไปเพื่อความสะดวกนะมันมีเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่มีอะไรยิ่งกว่าธรรมไอ้ที่ไหนจึงต้องให้เป็นวัดฉันเป็นวัดก็ฉันอย่างนี้เองเรียกว่าฉันเป็นวัดไม่ได้ฉันไปด้วยความโลเลโลภมากในอาหารปัจจัยทั้งหลายซึ่งเป็นนิสัยของกิเลสตัวหาเมืองพอไม่ได้ยิ่งกว่าลิงน้อยตัวเป็นไหนเราไม่ใช่ลิงเราเป็นพระทั้งองค์มีสติสตังค์ที่นิพพานการมีธรรมะเป็นวัดอย่างนี้การฉันก็เป็นวัดอย่างนี้ถ้าฉันให้เป็นวัดก็เป็นฉันให้เป็นกิเลสตัณหาก็เป็นเว้นธรรมะว่าไปโปรดสัตว์มันก็ไม่ได้โปรดสัตว์ถ้าไม่มีสติสัตตะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้คล้องเราคล้องหรือเราพ้นแล้วเวลานี้นั่นโปรดสัตว์โปรดเรานี่เนี่ยก่อนอื่นถ้าโปรดเราได้แล้วก็โปรดคนอื่นได้ถ้าโปรดเรายังโปรดไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์อะไรยังฆ่าตัวเองอยู่ด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังการไปกันมาที่ไหนมันก็
ทำลายศรัทธาของเขาลงไปในหลักธรรมชาติทั้งมันนั่นแหละคือการฆ่าตัวของตัวเองและจะไปเอาประโยชน์ให้ประโยชน์คนอื่นได้อย่างไรเนี่ยโตดสัตตะแปลว่าผู้คล่องผู้ยังคล่องในวัฏฏะเราก็ยังคล่องบินธบาตก็โตดเรานี่ปัดพิจารณาแก้ไขดัดแปลงเราไปเรื่อยๆมีสติระมัดระวังรักษาตัวเองเสมอเรียกว่าโตดสัตสัตตัวนี้มันพ้นทุกสิ่งทุกอาการที่มันเกี่ยวข้องกับใครก็ตามโดยลำพังเจ้าของก็ตามให้พิจารณาโปรดเจ้าของอยู่ตลอดเลยอย่าทำลายเจ้าของอย่าฆ่าเจ้าของด้วยความประมาทอันเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเคยฆ่าเคยทำลายเรามาแล้วไม่เป็นที่น่าสงสัยนี่คือเรื่องอะไรจริงทำปัญญาตั้งใจ

0: วันนี้บรรยากาศรู้สึกว่าเพียบพร้อมเหมาะสมเพราะพอเหมาะพอดีกับเพื่อนฝูงที่เคยอยู่วัดป่าบันตาดนี้มาหลายปีแล้วแยกย้ายกันออกไปสู่สถานที่บำเพ็ญต่างๆและตั้งเป็นสำนักขึ้นมาอยู่บำเพ็ญโดยลำพังในที่นั้นๆแล้ววันนี้ได้มาร่วมงานกฐินที่วัดนี้จึงมีพระจำนวนมากรวมทั้งพระทั้งเณรด้วยก็50องค์พอดีการที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมในสถานที่นี้ผมไม่มีสิ่งใดที่จะมีเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่ามาเสาะแสวงอัดแสวงธรรมของเพื่อนฝูงทั้งหลายเพื่อได้ข้อคิดเป็นคติสอนใจนำไปประพฤติปฏิบัติตนในวาระต่อไป ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งชีวิตหาไม่โน้นไม่อยากได้ยินได้เห็นในการลบหลีกปีกตัวออกจากแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นเรื่องก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้เหมือนโลกเขาจัดเขาทำกันนั้นเป็นเรื่องของทางโลกเขาโดยตรงไม่ใช่เรื่องของทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์ของพระของผู้ปฏิบัติได้ดำเนินตามการดำเนินตีแวะจากลู่จากทางออกไปมากน้อยแสดงให้เห็นเป็นความผิดของตนเป็นลำดับลำดาทีละก้าวสองก้าวทีละวันสองวันหลายครั้งหลายหนหลายวันหลายคืนก็ไกลจากมากจากผลจากอัดจากธรรมอย่างลึกลับมองไม่เห็นเลยสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวไปด้วยกันทั้งที่เคยได้ยินได้ฟังอัตธรรมที่ท่านชี้แจงแสดงไว้มีครูอาจารย์เป็นสำคัญแต่แล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเท่าที่ควรเลยอย่างนี้ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินสำหรับผมเองที่เคยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเรื่อยมาจึงขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายตระหนักในข้อนี้ให้มากอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆโลกทั้งหลายเขาชุลมุนวุ่นวายกันอยู่แล้วอย่าไปแย่งโลกเขาเอากิเลสมาบีบบังคับหัวใจตนเองสิ่งที่ดีที่ดิ้นนี้อยู่ในสถานที่ใดบุคคลใดยอมจะทำสถานที่และบุคคลนั้นๆให้รับความทุกข์ไปมากน้อยโดยไม่ต้องสงสัยความสงบร่มเย็นเพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งปราศจากภัยทั้งหลายนี้เท่านั้นเป็นทางดำเนินเพื่อความราบรื่นแก่ผู้ปฏิบัติตามดังที่เคยสอนท่านทั้งหลายเรื่อยมาแม้ผมเองที่สั่งสอนท่านทั้งหลายก็ไม่เคยเป็นผู้เที่ยวก่อเที่ยวสร้างแต่ไม่ได้ยกตนข่มท่านผู้หนึ่งผู้ใดพูดมาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับผมได้ยึดไปประพฤติปฏิบัติเป็นอีกแนวหนึ่งจากครูจากอาจารย์นั้นๆเช่นในสถานที่นี้ก็คือจากผมไปไม่เคยเที่ยวก่อเที่ยวสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นอกจากฟัดกับกิเลสตลอดเวลาตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาคือออกมาจากการศึกษาเรียนแล้วก็ก้าวขึ้นสู่เวทีคือภาคปฏิบัติฟาดกับกิเลสไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหามรุ่งหามค่ำตาหูจมูกลิ้นกายมีประหนึ่งว่าไม่ได้ใช้ไปทางอื่นนอกจากจดจ้องมองดูเพลงของกิเลสที่จะตบจะต่อยมาในแง่ใดมุมใดเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็แทบเป็นแทบตายบางครั้งยังหงายสู้มันไม่ได้จนน้ำตาล่วงไม่ได้ลืมจนกระทั่งบัดนี้นี่เป็นคติอันหนึ่งที่เป็นเครื่องพร่ำสอนตนเอง และได้นำมาพร่ำสอนเพื่อนฝูงให้ยึดเป็นหลักอันสำคัญทั้งๆที่เราไม่ได้มีหน้าที่การงานอันใดเลยจดจ้องต่อข้าศึกคือกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหานี่เป็นตัวสำคัญสำคัญก็คือราคะตัณหานี้สำคัญมากที่สุดในวงของกิเลสทั้งหลายซึ่งอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติเราอันนี้เด่นมากถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่รู้เมื่อปฏิบัติลงไปนั่นแหละตัวนี้จะแสดงความเด่นชัดยิ่งกว่าบรรดากิเลสทั้งหลายให้เห็นอย่างชัดเจนนี่เท่าที่ไม่ลืมหูลืมตามองดูโลกดูสงสารอันเป็นเรื่องของโลกเขานั้นก็เพราะการตบต่อยหรือการต่อสู้การระมัดระวังกิเลสเหล่านี้ซึ่งเป็นข้าศึกอันสำคัญที่จะคอยเผาผลาญเราให้หรือซ้ำเติมเราไปลงไปโดยลำดับนั่นแหละจึงได้ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กันเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมางานใดก็ตามในโลกเท่าที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยสติกำลังความสามารถของเราว่าหนักก็หนักก็ยอมรับว่าหนักแต่ยังไม่เคยเห็นงานใดที่ผ่านมาทางคารวาสทางโลกทางสงสารนั้นว่าเป็นงานที่หนักหน่วงทวงจิตใจถึงกับต้องสละเป็นสละตายต่อกันเหมือนงานฆ่ากิเลสนี่เลยงานนี้ได้ทุ่มลงทุกสิ่งทุกอย่างวิถีชีวิตมอบไว้หมดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หากตายเพราะกิเลสสังหารเราสู้กิเลสไม่ได้หากเรามีความสามารถสู้กิเลสได้แล้วเราก็ขอเอาธรรมานุธรรมปฏิปตินี้คือการปฏิบัติธรรมสมควรที่จะฆ่ากิเลสได้นี้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปงานนี้จึงหนักมาก ในการปฏิบัติตัวแม้ไม่มีงานอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการนิมนต์ประฉันที่นั่นที่นี่นั้นไม่ต้องพูดเลยนี่แม่รับที่ไหนทั้งนั้นเพราะมันเป็นช่องว่างที่จะให้ฆ่าศึกติดตามแทรกแซงในจิตการงานนั้นๆอย่างน้อยให้ล่าช้าและหยุดชะงักในความเพียรมากกว่านั้นมันก็รุมเราโดยไม่รู้สึกตัวสุดท้ายจนอ่อนตัวไปเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วไปพอใจกับโลกามิเสียโดยไม่รู้สึกตัวนั่นชื่อว่ากิเลสได้ที่แล้วและจะสังหารเราในวาระต่อไปให้ร่มจมโดยไม่ต้องชิบหายเพราะฉะนั้นจึงไม่รับนิมนต์ที่ไหนเข้าอยู่แต่ในป่าในเขาลึกๆลับๆที่ควรเป็นควรตายอยู่ทั้งนั้นเพื่อจะทดสอบเพื่อจะห้ามหันกับกิเลสตัวไหนที่มันกลัวตายไปอยู่สถานที่ใดกลัวตายนั่นคือเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งชอบไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นอยากจะรู้ฤทธิ์เดชหรืออำนาจวาสนาของตัวเองว่ามีกำลังวังชาขนาดไหนจะพอต่อต้านกันได้หรือไม่กับกิเลสและให้เห็นความจริงขึ้นมาในการต่อสู้กับความกับสิ่งกับสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นจนปรากฏผลขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้จับมาวัดมาเทียบกันอย่างถึงใจสถานที่ไปอยู่ที่เช่นนั้นมีหนำซ้ำบางครั้งเสือกระหึ่มขึ้นลืมเมื่อไรไม่ลืมขึ้นข้างทางจงกรมตัวสั่นขึ้นทางนี้พอจิตเกิดความกลัวสะดุ้งจากเสียงของเสือคำรามตามภาษาของมันนะไม่ใช่มันมาคำรามแต่เรามันร้องมันครางด้วยความคึกความขนองของมันตามภาษาของสัตว์แต่เราก็เป็นบ้าไปกลัวเสียงของมันทั้งที่เสียงก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารไม่กลัวไปกลัวเสียงเสือความกลัวนั้นก็ได้สติหักกลับเข้ามาสู่จิตใจห้ามให้ส่งเสียงออกไปส่งจิตออกไปสู่เสียงสู่ตัวเสือก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเสือใดๆก็ตามไม่ให้ส่งออกไปเป็นอันขาดดัดจิตใจไว้ให้อยู่กับที่ด้วยสติมัดให้แน่นเป็นกับตายก็เสือจะเอาไปกินก็ขอให้ตายอยู่กับความรู้อันนี้กับเช่นอย่างบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโ อยู่ในวงสมาธิคือความสงบใจก็ให้จิตแน่วแน่นอยู่กับความสงบไม่ให้ขยับขยื่นออกไปในกิริยาต่างๆของใจนั่นเลยเอาจนอยู่หมัดฟังให้ดีท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่เวลาเข้าหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งเป็นสถานที่จำเป็นมันเป็นได้อย่างนั้นจริงๆไม่สงสัยนำความจริงออกมาประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพื่อเป็นกติเครื่องเตือนใจว่าสถานที่กลัวนั้นนำผลประโยชน์มาให้เราอย่างไรบ้างนี่ได้เป็นแบบอัศจรรย์จึงได้นำมา เมื่อเป็นเช่นนั้นสถานที่ใดน่ากลัวมากเท่าไหร่ยิ่งขยับเข้าไปในสถานที่นั้นเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในเวลาระหว่างความกลัวกับความกล้าหรือระหว่างกิเลสกับธรรมรบต่อสู้หรือต่อกรกันเวลานั้นสุดท้ายเรียกว่าได้ที่ทุกทีไม่เคยแพ้จากความกลัวอันนั้นเลยกลัวมากเท่าไหร่จิตยิ่งบีบบังคับเจ้าของเข้าไปไม่คิดให้ยับออกไปแม้คำว่าเสือเท่านี้ไม่ให้มีในใจในความคิดเสียงเสือไม่มีอันตรายที่เกิดจากเสือจากสัตว์ร้ายที่เราคิดอย่างเต็มใจเวลานั้นให้สงบตัวเข้าสู่ความรู้อันเดียวนี้หมดถ้าความรู้ในบริกรรมก็ให้อยู่ในคำบริกรรมติดแนบไม่ให้เคลื่อนที่เป็นสองกับอันใดให้สองกับคำบริกรรมนี้เท่านั้นถ้าจิตในวงสมาธิก็ให้ติดแนบอยู่กับความสงบนี่เท่านั้นที่ได้เคยใช้มามากก็คือความสงบในเบื้องต้นกับความสงบที่เป็นสมาธิได้ต่อสู้กับเรื่องความกลัวทั้งหลายเมื่อก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วส่วนมากมักกระจายไปหมดเรื่องเสือเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาคือมันกระจายไปเป็นวิปัสสนาไปหมดแต่ว่าเสือว่าอะไรเป็นเสือมันก็ไล่เบี้ยกันไปตามเรื่องของสติปัญญาเสียจนกระจายลงไปหาสัตว์หาเสือหาที่น่ากลัวน่ากล้าที่ไหนไม่ได้ไม่มีแล้วนี่จะหลักธรรมชาติแห่งความเป็นจริงของเขาแล้วก็กลับมาเป็นความเป็นจริงของสติปัญญาของตนน่ะมันก็ผ่านทั้งมันไปได้ที่มันรู้กันดังชัดๆก็คือในเวลาจิตกำลังฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรือกำลังคึกขนองไม่ได้หน้าได้หลังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นี่สิตอนนี้สำคัญมากแล้วเข้าสู่สงครามประเภทนั้นด้วยแต่ธรรมดามันก็จะต้องยิ่งเต้นเพ่นกระโดดเป็นบ้าไปสุดๆร้อนๆนั่นแหละเพราะความกลัวบีบบังคับมันให้เป็นบ้าได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่แล้วไม่เป็นเช่นนั้นอำนาจของสติบีบบังคับกลัวเท่าไรสติยิ่งแน่นหนักลงไปเอาเป็นกระตาอยู่กับสติไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยสุดท้ายเมื่อสติได้บีบบังคับไว้ไม่ให้จิตคิดด้วยเรื่องของสมุทัยคือคิดว่าเสือก็เป็นสมุทัยคิดว่าเสียงเสือก็เป็นสมุทัยคือเป็นกิเลสเป็นกิเลสคิดว่าเสือจะมากินมากัดอะไรก็แล้วแต่จะมาคำรามมาทำท่าทำทางอะไรเป็นกิริยามายาทของเสืออันเป็นเรื่องของกิเลสที่ออกจากกิริยาของจิตคิดไปนี้ดับให้หมดไม่ให้มีเหลือเลยให้เหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธพุทโธมีเท่านั้นนี่เป็นประเภทหนึ่งก็ได้เห็นความสัตย์ความจริงจนเกิดความกล้าหาญชาญชัยตัวสั่นได้เหมือนกันมันกล้าหาญจนขนาดนั้นถึงกับว่าขณะก่อนนั้นกลัวจนตัวสั่นแล้วขยับเข้ามาอยู่ในวงบริกรรมกับสติติดแนบกันไม่ให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเกิดความกล้าหาญขึ้นมาขณะก่อนตัวสั่นด้วยความกลัวขณะหลังนี่ตัวสั่นด้วยความกล้าหาญชาญชัยเป็นความคิดจะว่าเป็นคึกขนองก็ไม่มีเจตนาแต่มันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะความกล้าหาญนั่นแหละว่าอยากพบเสืออยากให้เสือเดินเข้ามาหาทั้งที่เวลาเรากล้าอยู่นี้เมื่อเห็นเสือแล้วจะกลัวไหมไม่มีเลยคำว่ากลัวเดินเข้ามาก็จะเดินเข้าไปหาได้อย่างจังๆไม่สงสัยเลยนี่เป็นยังไงประจักษ์ไหมเวลากลัวก็ประจักษ์ในหัวใจจนจะเป็นบ้าเป็นบอไม่ได้หน้าได้หลังเวลากล้าก็กล้าอย่างนี้แหละถ้าเสือเดินเข้ามาก็จะเดินเข้าไปหาเสือลูบคลำหลังมันได้สบายอ๋อเพื่อนเหนื่อยเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายมาเยี่ยมกันเหรอเราต่างคนต่างอยู่ในแหล่งแห่งกองทุกข์อยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรนี้ด้วยกันนะเพื่อนให้ทำตนรักษาตนไปให้ดีนะเดี๋ยวถูกเขาฆ่าเขายิงแล้วตายเสียซึ่งยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยในกำเนิดอันนี้มันจะพูดจะจาหรือว่าจะมีคำรำพึงอะไรกับสัตว์เสือไปอย่างนั้นที่จะรำพึงหรือกลัวว่าเสือจะกัดนี้ไม่มีในหัวใจ นี่ได้ประจักษ์แล้วในใจตัวเองซึ่งได้บำเพ็ญมาในขั้นที่สองคือจิตเป็นสมาธิจิตมีสมาธิเพื่อจะให้ความเด็ดของจิตนี้เด็ดเดียวเข้าไปยิ่งกว่านั้นก็ไปที่เช่นเดียวกันเพราะเรานิสัยมันหยาบอยู่ธรรมดาภาวนาไม่ค่อยได้เรื่องถ้าไปหาที่ดัดสันดานอย่างนั้นมันได้ขึ้นทันทีทันใดโดยไม่คาดคิดเป็นขึ้นให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจในเวลาจิตเป็นสมาธิพอเข้าไปหาดงเสือที่เสือชุมชุมนั่นแหละแล้วเสือมีจริงๆด้วยชุมชุมจริงๆด้วย ไปหาสถานที่นั้นจริงๆด้วยความกลัวมันมีทั้งวันทั้งคืนที่นี่ความระมัดระวังตัวมันก็มีกันตลอดเวลานั่นคือสติมรรคปฏิปทา ความกลัวเลยเป็นเรื่องเตือนสติให้มีความระวังตัวตลอดเวลาพอก้าวเข้าสู่ทางจงกรมทีนี้ความรู้กับสตินี้เป็นอันเดียวกันแน่วเลยคำว่าสัตว์ว่าเสือหายหน้าไปหมดประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่อยู่ในขั้นแห่งสมาธินี้จางเต็มภูมินี่ก็แน่นตึง ไม่มีคำว่ากลัวอะไรให้เห็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมทำคำพุทธเจ้าประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงมาได้ 2,500 ปีมีแต่ความจริงทุกครั้งกับอริยสัจจังคือความจริงเหมือนกันสมุทัยมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันมรรคก็เป็นธรรมชาติที่จะแก้สิ่งที่เป็นความจริงอันหนึ่งให้ต่างอันต่างจริงด้วยกันเช่นเดียวกันนิโรธความดับความกังวลวุ่นวายเพราะเรื่องสมุทัยก่อขึ้นมานั่นก็ดับไปพร้อมๆกันให้เห็นประจักษ์กับหัวใจของเรานี่จึงชื่อว่าธรรมของจริงไม่จืดจางธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีจืดมีจางมันจืดจางสำหรับหัวใจเราผู้มีกิเลสถ้าหลงอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงเป็นที่น่าสังเวชสลดใจมากนักสำหรับผู้ปฏิบัติเราแม้สมาธิคือความสงบใจก็ไม่ปรากฏเลยนี่มันพิลึกพิลึกเกือเกินไปหนาท่านทั้งหลายขอให้เอาไปคิดให้ดีผมสั่งสอนท่านทั้งหลายมานานแสนนานแล้วไม่ได้เอาความแปลกปลอมมาสอนดังที่สอนเดี๋ยวนี้ก็สดสดร้อนๆได้เป็นมาอย่างนี้ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ทั้งเหตุเป็นมาอย่างไรทั้งผลปรากฏอย่างไรก็ได้นำมาสอนเพื่อเป็นคติอันดีงามแก่ท่านทั้งหลายให้นำไปฝึกหัดดัดแปลงตนแม้จะไม่ได้แบบนี้ทุกฉบับตามนิสัยของคนต่างกันก็ให้นำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ด้วยวิธีการต่างๆตามนิสัยของตนก็เป็นอันว่าถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาดไปไหนเราไม่อยากพบอยากเห็นที่พระกรรมฐานเราเสาะน้นแสวงหานี่ซึ่งไม่ใช่อัดใช่ทำเรื่องก่อเรื่องสร้างเรื่องยุ่งเหยิงกับญาติกับโยมเรื่องอามิสสินจ้างรางวัลต่างๆทางตรงทางอ้อมเหล่านี้มันมาได้ทั้งนั้นละกิเลสมาได้ทุกแง่ทุกมุมขอแต่เผลอตัวเท่านั้นมันจะมาทันทีขอให้ระมัดระวังให้ดีเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดเวลาแต่การคิดปฏิบัติตัวเองเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี้หนาแน่นขนาดไหนหรือจะมีตั้งแต่โยกแยกคอนโยกแยกคอนแคนหรือว่ามีตั้งแต่ล้มเหลวล้มเหลวไปอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็เข้ากันไม่ได้กับศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นมันจะเหลือตั้งแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นคลองหัวล้นๆอยู่นี่เกิดประโยชน์อะไรขอให้พากันนำไปคิดให้ดีนี่ยิ่งเท่าแก่ลงไปทุกวันทุกวันความห่วงใยเพื่อนฝูงนี่ยิ่งมีมากขึ้นแต่ก่อนก็มีเรื่องความสงสารนั้นคงเส้นคงวาแต่ที่นี้มันก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะอำนาจแห่งความห่วงใยอยากให้รู้ให้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้สุดๆร้อนๆมีตนมีตัวสัจธรรมนั้นแลคือเป็นองค์สัจแทนศาสดาอันหนึ่งทุกสมุทัยนิโรธมากใครผ่านเข้าไปตรงนั้นจะไม่เห็นศาสดาไม่มีขอให้ผ่านเป็นสัจธรรมในความจริงเถอะอย่าผ่านเพียงความจำเฉยๆความจำใครเรียนก็จะเรียนได้จำได้แต่กิเลสเต็มหัวใจไม่มีความจริงอะไรในหัวใจเลยใช่ไม่ได้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นศาสดาโผล่ขึ้นมาในระหว่างแห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้นั้นเป็นความจริงล้วนๆปรากฏในพระทัยขอให้ปฏิบัติตนให้รู้เห็นตามนี้เถิดยังไงก็ไม่พ้นจากความว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะเห็นในจุดนี้นี่แหละธรรมะสดๆร้อนๆมีตนมีตัวคือองค์อริยสัจเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องยืนยันการกรองเรื่องกิเลสจะมีหนาแน่นขนาดไหนก็ตามพังหมดไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจแห่งมรรคปฏิปทาอริยสัจนี่เป็นเครื่องการกรอง จนกระทั่งอริยสัจนี้เป็นของจริงแต่ละส่วนแต่ละอย่างละอย่างไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันเลยจิตที่ได้ผ่านจากธรรมชาตินี้กันกรองหรือขัดเกลาเรียบร้อยแล้วก็ผ่านพ้นไปเป็นจิตที่บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่อริยสัจคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเลิศเลอก็เลิศเลอเพราะพุทธะอันนั้นจากอริยสัจที่เป็นโรงงานอันใหญ่โตนี้เป็นเครื่องกันกรองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกหรือทุกพระองค์พ้นจากทุกพ้นจากโลกเป็นศาสนาเอกของโลกเอกขึ้นมาจากนี้ไม่เอกขึ้นมาจากไหนศาสนาพุทธจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ในอริยสัจพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ไม่สงสัยเพราะอริยสัจนี้ถ้าใครผ่านเข้าไปตรงนี้อริยสัจเป็นหินรับสติปัญญาแล้วยังไงก็ผ่านพ้นไปได้ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ก็ผ่านขึ้นจากนี้พระสาวกของพระเจ้าทุกๆองค์ก็ผ่านขึ้นจากนี้เราผ่านแบกแนวไปไหนมันถึงไม่รู้ไม่เห็นในธรรมทั้งหลายที่เป็นความจริง4อย่างหรือ4ประการนี้มันจึงโลเลโลกเล่ห์หาเรื่องหาราวใส่ตัวของตลอดไปซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยแต่มันไม่เป็นอริยสัจให้เรื่องสมุทัยเครื่องหนุนทุกข์เครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาเผาเรื่อยเผาเรื่อยมันไม่เป็นของจริงให้หรอกสิถ้าเป็นของจริงก็พิจารณาสมุทัยลงจนกระทั่งถึงเป็นความจริงด้วยอำนาจแห่งมรรคศาสตร์ซึ่งเป็นของจริงด้วยกันแล้วนั่นจึงเรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเป็นของจริงอย่างนั้นมีอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายสดๆร้อนๆพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่ปีกี่เดือนก็ตามอันนั้นเป็นการเป็นเวลาต่างหากไม่ใช่อริยสัจที่กันกรองสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์อยู่ตรงนี้ต่างหากให้ปฏิบัติตนให้ถึงในจุดนี้เถิด แล้วเวลานี้ยิ่งศาสนาก็ยิ่งเราไม่อยากว่าเลียวว่าแหลมถ้าว่าเลวลงไปเลวลงไปนั่นมันจะเหมาะสมกว่าเลวที่ไหนเราจะไปดูคนอื่นคนใดเป็นการตำหนิติเตียนยกโทษยกกรกันดูถูกเหยียดหยามกันไม่ถูกให้ดูตัวของเราใจของเรามาประพฤติปฏิบัติตัวที่แรกเป็นยังไงมัน เลื่อนท่านเลื่อนภูมิขึ้นไปในทางที่ถูกที่ดีอย่างไรหรือไม่หรือไม่ยิ่งจะเลื่อนลงโดยลำดับลำดาแล้วกลายเป็นความล้มเหลวไปนั่นเป็นของดีเป็นของถูกต้องแล้วหรือนี่ละศาสนาเลวๆอย่างนี้เลี้ยวแหลมไปอย่างนี้เลวไปอย่างนี้เหลวไปอย่างนี้แหละมันเหลวที่หัวใจผู้ปฏิบัติ ไม่ได้เหลวที่ไหนถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินี้กิเลสจะเอาไปถลุงหมดนะกิเลสไม่เลือกหน้าว่าเป็นภาพเป็นเนรว่าหัวโล้นโกนคิ้วผ้าเหลืองใครโกนก็ได้ใครเอามาคลองก็ได้ผ้าเหลืองกิเลสกลัวตั้งแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นเองให้ฝืนความอยากเป็นเรื่องของกิเลสเราอยากจะพูดว่าทั้งมวลในเมื่อจิตยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ในธรรมทั้งหลายแล้วเราอยากจะว่าทั้งมวลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปิดทางให้สัตว์โลกทั้งหลายวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงไหลลงไปจนรื่นไปเลยทีเดียวความอยากอันนี้นะอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากอ่านอยากปรุงอยากแต่งเสียดายเรื่องนั้นเสียดายเรื่องนี้ยุ่งไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจธรรมะทำไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะทำเราเอามรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนไม่มีทางที่จะได้นะทำมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสใส่ลงไปลงเหวลงบ่อตลอดเวลาด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นกิเลสพอกพูนกิเลสขึ้นมาเต็มหัวใจอย่างนี้ไม่มีเรื่องการขัดการขืนการฝืนกันบ้างเลยแล้วไม่มีธรรมเดินจงกรมอยู่จิตก็ไปห้าทวีปมีแต่กิเลสเอาไปถลุงทั้งนั้นนั่งภาวนาก็ไม่ได้เรื่องเลยเราเพราะสติสตังไม่มีพอจะตั้งสติเยอะก็ถือว่าเป็นความลำบากกิเลสเอาไปกินอีกแล้วนั่นจะฝืนจิตใจก็ถือเป็นความลำบากอะไรมีแต่ความลำบากกิเลส ตักเสียบฝางน้ำไม่เต็มรอบเลยก้าวไปตรงไหนเหยียบถึงแต่ขวางน้ำของกิเลสเลยล้มละนาวไปหมดไม่มีใครกล้าเดินเหยียบหัวน้ำไปนั้นผ่านหัวกิเลสไปได้เลยก็เพราะไม่ฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติที่อยู่ในป่าในเขาลำนอภัยเพื่อการบำเพ็ญนี้เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลมาแล้วที่อื่นไม่ต้องถามสถานที่นี้เป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วองค์ศาสดาก็อุบัติขึ้นมาจากสถานที่เช่นนี้สาวกทั้งหลายอุบัติขึ้นมาจากสถานที่เช่นนี้ทั้งนั้นไม่ได้เข้าไปสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ในตลาดลาดเลยที่ตรงไหนท่านจึงไม่สอนให้เข้าไปอยู่ในที่เช่นนั้นมากยิ่งกว่าการสอนให้อยู่ในป่าในเขาก็นี่พวกเราอยู่ยังไงเวลานี้ มันถึงไม่ได้ปรากฏในเรื่องมรรคเรื่องผลปรากฏตั้งแต่ความโลภก็มากขึ้นทุกวันความโกรธมากขึ้นทุกวันราคะตัณหามากขึ้นทุกวันความลุ่มหลงมากขึ้นทุกวันทุกวันจนลืมเนื้อลืมตัวไปหมดจะเรียกว่าอะไรหลงลุ่มหลงมากกว่านี้เขาก็ว่าบ้าเท่านั้นเวลานี้มันไม่ถึงขั้นบ้ามันมีแต่ความลุ่มหลงลุ่มหลงมันยังไม่เต็มภูมิของมันหรือเราจะสร้างแต่ความลุ่มหลงให้เต็มภูมิของเราจนกลายเป็นยอดบ้าหรือมันถึงจะดีท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาธรรมะพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่สุดแล้วกับกิเลสมันเข้ากันได้ยังไงเราก็ชอบตั้งแต่เรื่องกิเลสซึ่งเป็นของเลวที่สุดธรรมะที่ว่าเป็นของเลิศของประเสริฐที่สุดมันไม่ไปสนใจเกี่ยวข้องมันเป็นเพราะอะไรช่างหอมเถอะหมาจะไปยุ่งมันเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่เพื่อนฝูงก็มาหาบันนี่ยังให้นำไปประพฤติปฏิบัติเอาให้แน่วให้แน่ให้แม่นยำภารกิจใจเรื่องความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นหน้าที่การงานบนหัวใจเราตลอดชีวิตจิตใจมอบไว้กับความภาคความเพียรที่จะฆ่ากิเลสนี้จริงเป็นความถูกต้องเหมาะสมกับทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้ความพ้นทุกข์ก็ไปในทางแถวเดียวกันนี้ถ้านอกจากนี้แล้วจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเลยไม่มีอะไรดีกว่าใครโลเลโลกเล่ห์ทั้งที่ศาสนาเป็นของจริงเวลามาปฏิบัติแล้วหาความจริงไม่ได้ใครก็เป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันเลยเป็นศาสนาคว้าน้ำเหลวไปซะแล้วอันนี้ที่น่าวิตกวิจารณ์มากเวลานี้ผม ขอให้ทุกท่านฟื้นจิตฟื้นใจกับตัวให้ดีในการประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นก็ให้เป็นตายก็ให้ตายฝากไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตจิตใจนี้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการฝืนต่อสู้กับกิเลสอย่าถอยหลังอันเรื่องที่กิเลสเอาไปสลุงนี่มันพอแล้วแหละการเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่สงสัยแม้ตัวถึงก็ตามนี่ไม่สงสัยเอาปัจจุบันนี้สะท้อนย้อนไปในอดีตสักเท่าไหร่ก็ได้อนาคตสักเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดถ้าว่ากิเลสตัณหาวิชานี้ไม่สิ้นสุดลงจิตใจจากจิตใจนี้แล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปตลอดมาไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายถ้าเราได้ปักความเพียรลงไปตรงนี้แล้วชื่อว่าย่นมตะเข้ามาเรื่อยๆฆ่ากิเลสไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความสามารถแก่กล้าฟาดมันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอยู่ไหนก็แสนสบายทั้งนั้นแหละที่นี่หมดเรื่องภพเรื่องชาติที่เคยเป็นมากี่กับกี่กันได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วหมดปัญหากันแล้วข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อประจักษ์ในปัจจุบันสันทิฏฐิโกประกาศกลางวานขึ้นในวาระสุดท้ายบริสุทธิ์พุทโธนี่จึงเรียกว่าเลิศนั่นให้มันเห็นอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าว่าเลิศว่าเลิศเราไปเสกสรรปัญญาต่างหากทั้งที่เรามันเลวให้มันเห็นความเลิศของเจ้าของเป็นลำดับลำดามาตั้งแต่ขั้นสมาธิปัญญาขึ้นถึงนิมุตติหลุดพ้นเลิศในเจ้าของแล้วมันกราบเองกราบพระพุทธเจ้าจะว่าเลิศหรือไม่เลิศใครจะชมไม่ชมก็ตามว่าให้มันเลิศในภายในจิตใจของเรานี่พอเท่านั้นแหละเหนื่อยแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าหยุดสมควรเพียงเท่านี้เหนื่อยเทศมากกว่านี้ไม่ได้หรอกเหนื่อยแล้วอยู่ไหนจะเป็นโลเลโลเรียกหน้ามันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันหนักมากนะมันไม่มีในธรรมของพระพุทธเจ้าจะให้ผมว่าไงผมถอดคัมภีร์มาสอนพวกท่านทั้งหลายทุกคนก็ไม่รู้อยู่หรือว่าพูดเล่นหรือเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องอุตริธรรมขึ้นทั้งนั้นแหละนั่นสร้างนั่นคนนี้สร้างนี่สร้างนี่สร้างตัวสร้างมันอะไรอัศจรรย์มีแต่กิเลสมันหัวเราะเท่านั้นน่ะอย่าอวดกันอวดกิเลสนี่พระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงเห็นไหมเทศอยู่ตลอดเวลามานี่ใครก็ได้อ่านได้ดูสิทำไมจะไม่ได้อ่านคัมภีร์มีอยู่นี่พระพุทธเจ้าชมเชยที่ตรงไหนไม่เห็นมีชมเชยพี่สุตังหลายพี่สุตังหลายเมตั้งแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นน่ะเรื่องจิตแต่ภาวนาสถานที่นั่นที่นี่เป็นยังไงจี้เขาฉีดทั้งนั้นน่ะไม่ได้มาโลเลโลเรียกกับแบบโลกสงสารเขาอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้พาเรามันเป็นอย่างนั้นน่ะเราถึงเอื้อมละอาเขาก็เอื้อมละอาพวกเราเองดูกันพูดที่ดีกว่ากันบ้างดูกันมันก็จะดูไม่ได้เลยรังเกียจกันไปแล้วนะมันโลเลโลเรียกมันนี่ไม่ได้หน้าหลังอะไรแล้วเนี่ยเวลานี้การสุดทรมานตนก็ดูสังเกตจิตนั่นสำคัญมากเรื่องฆ่ากิเลสผมพูดจริงๆมันไม่เลียมันสดๆร้อนๆมันหนักจริงๆนึกว่าจะเป็นจะตายจะไม่มีเหลือซากมาให้หมู่เพื่อนเห็นเลยนั่นแต่มันก็น่าชมมันหนึ่งที่จิตคือจิตไม่เด็ดมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะมันเด็ดจริงๆนั่นเองนะ
1: เป็นกับตายไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยนุ่นฟังสิเวลามันเด็ดของมันเพราะงั้นมันรัดได้ทุกอย่างเลยนะเอาว่างั้นขาดสะบั้นไปเลยมันไม่มีความหมายเรื่องตายโลกเขาตายกันทั้งนั้นเนี่ยทำไมเราจะอยู่ข้ามฟ้าวะนี่เข้าต่อสู้กับกิเลสนี่เราทำไมกลัวตายทั้งที่โลกเขาก็ตายเราก็จะตายนั่นมันเอากันขนาดนั้นนะจะผ่านไปได้แต่ละปลอดละปลอดนี่โถมันจะเล่นๆนะจะวกเวียนตายเกิดตายเกิดนี่มันประจักษ์จริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะแต่ไม่ทราบจะพูดให้อะไรให้ใครฟังได้ล่ะทำไม่เป็นขึ้นในใจของพูดให้ได้ฟังได้เฉพาะแง่ที่ควรพูดทั้งพุทธเจ้าว่าอวิชชาปัญญาสังขารนั้นเจออวิชชาเข้าไปจริงๆดูสินะเรื่องวัฏจักรวัฏจิตที่มันหมุนวนเวียนทั้งมันน่ะมันเข้าถึงจุดของมันจริงๆมันทำไมจะไม่รู้ก็มันตัวมันเป็นเองนี่วะเมื่อเข้าถึงกันแล้วมันทำไมจะไม่รู้นั่นนี่เราไม่เข้าถึงมันสิมีแต่มันพาเป็นพาไปพาลากพาถูมันถึงไม่รู้เกินมากี่กับกี่กันมันก็ไม่รู้ว่าตัวเกิดตัวตายทุกข์ยากลำบากมาขนาดไหนมันก็ไม่รู้เมื่อเข้าไปถึงตัวมันแล้วมันทำไมจะไม่รู้ตัวมันเองเป็นผู้เป็นนั่นเอาตรงนั้นสิมันจะเป็นไปข้างหน้ากับตัวนี้เป็นมาแล้วกับตัวนี้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรมันก็อยู่ในนั่นมันเห็นประจักษ์อยู่นั่นเราจะสงสัยอะไรศาสดาองค์เดียวประกาศลั่นโลกเห็นไหมพระองค์ไปหาใครมาเป็นสักขีพยานหรือประกาศธรรมสอนโลกนั่นก็เพราะท่านทิฏฐิโกประกาศตั้งรู้เองเห็นเองไม่ต้องไปหาใครมาเพิ่มเติมส่งเสริมมีป่าเขาลำนาไพรก็หมดไปศาสนาก็เป็นอย่างนี้แหละดูเอาทุกท่านหมดความหมายไปหมดความหมายไปเพราะอำนาจของกิเลสมันพับมันถมมันโอ้โหอะไรที่เป็นของไม่ดีนี่มันยกยอปอปั้นขึ้นมาเป็นของดีของดีโอ้โหจิตใจนี่ต่ำขนาดนี้เที่ยวเหลือเที่ยวเหลือมันสลดสังเวชนะมันถึงได้คำว่าเที่ยวเหลือเที่ยวเหลือให้อุทานในใจสลดสังเวชในใจของที่ต่ำช้าเลยตามเท่าไรยิ่งขุดยิ่งคุ้ยขึ้นมาเหมือนพวกมูดพวกขูดลากขึ้นมาให้ประดับเอาทองทั้งแท่งมาประดับตกแต่งมันมูดขูดนั่นมาปอมาปั้นมันเป็นของหยิบของดีของวิเศษวิโสวิเศษวิโสอะไรก็ขี้นั่นก็รู้ว่าขี้อยู่แล้วใครก็รู้นะอันนี้ก็เป็นยังไงใครจะไม่รู้สิ่งที่โลกมันเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้เราก็เป็นโลกคนหนึ่งแล้วก็เป็นบ้ากับเราอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วไปตำหนิใครถ้าไม่ดูให้จบหัวใจของมันชัดเจนไปแล้วมันจะได้เห็นหมดทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตรงไหนผิดตรงไหนให้ในข้าพระพุทธเจ้ามันไม่เห็นมีเรื่องกับกิเลสนี่ข้านทุกระยะอะไรแยกออกมาเป็นเรื่องข้านกันเพราะมันปลอมเรื่องของกิเลสนี่มันปลอมต้องในค้านกันทุกระยะทุกขณะที่มันแสดงออกมาแล้วเรื่องของธรรมหาที่ค้านไม่ได้นะเพราะจริงทุกอย่างขนาดนั้นมันยังไม่ยอมเชื่ออำนาจของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่เราไม่ยอมเชื่อนะกิเลสนั่นพาให้ไม่เชื่อเราอยู่ใต้อำนาจของเขาก็ต้องเป็นไปตามเขาอยากเชื่อแต่มันเชื่อไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงมากกว่าโอ้มันรีบรับในเรื่องในศาสนาลงรีบรับโอ้มรสุมของมหาสมมุติมหานิยมมันท่วมมันท้นจนมองไม่เห็นคนคนหนึ่งมองไม่เห็นตัวเลยจะว่าไงจิตดวงหนึ่งมองไม่เห็นตัวจิตเลยมีแต่อันเดียวนี้ทั้งนั้นธรรมะเข้าไปผ่านไม่ได้เลยถูกปัดตก5ทวีปธรรมะผ่านเข้าไปนี่ตก5 ทวีปอำนาจของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นเวลานี้กำลังเพียง 2,500 กว่าปีตอนนี้ก็พอแล้วดูแล้วมันน่าดูนะถ้าจะว่าแบบโลกว่าน่าดูมันไม่ปิดบังนี่รับมันเปิดมันเผยให้เห็นตามหลักความจริงของมันทางนี้ก็เปิดรับกันดูที่น่ะมันจะไปไหนว่างั้นเลยของจริงของมีอยู่มันจะลี้ลับไปไหนว่างั้นเลยเมื่อมันได้เปิดให้เห็นแล้วมันเปิดหมดทั้งนั้นแหละเวลามันปิดยังไงมันก็ไม่เห็นนั่นจิตของพวกเราเวลานี้มันกำลังถูกปิดทำยังไงมันก็ไม่เห็นทำยังไงมันก็ไม่เห็นทำให้ขยันเท่าไรมันก็ยิ่งเกียจข้านเข้าไปทำให้ฉลาดเท่าไรมันยิ่งโง่เนี่ยอำนาจของกิเลสมันรุนแรงทุกด้านถ้าขึ้นที่ว่าของเรื่องของกิเลสแล้วมันเปิดออกโน่นมันถึงได้เห็นโทษกันเมื่อเห็นโทษกันแล้วสุดเวียงที่นี่เป็นก็เป็นตายก็ตายถอยไม่ได้ว่างั้นเลยเมื่อถึงขั้นทำมีกำลังไปอย่างนั้นนะเช่นเดียวกับกิเลสมีกำลังแล้วไม่อะไรผิดกัน เวลากิเลสมีกำลังนี่ธรรมะผ่านเข้าไปไม่ได้ปัดตก5ทวีปอันนี้เวลาธรรมมีกำลังสติปัญญามีกำลังทุกด้านทุกท่าทุกทางแหลมคมพอแล้วนี้อกิเลสผ่านเข้ามาว่างั้นเลยตก5ทวีปเหมือนกันผ่านเข้ามา5ทวีปเหมือนกันทีนี้ธรรมทำงานแล้วนั่นนี่สติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญทำงานบนหัวใจแทนกิเลสวัฏวนวัฏจิตก่อนเดี๋ยวนี้มีเป็นวิวัฏจิตวิวัฏจักรกำลังหมุนย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับกิเลสผ่านมาได้ยังไงตก5ทวีปเหมือนกันเมื่อถึงขั้นแล้วเป็นไม่ถอยเหมือนกันกับกิเลสมันไม่ถอยกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวเราจะแก่ข้ามข้าชราขนาดไหนกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวมีกำลังวังชาตลอดตลอดตลอดตลอดกิเลสมันจึงไม่ตายด้วยหลักธรรมชาติไม่ตายด้วยความแก่เท่าชราเหมือนสิ่งทั้งหลายแก่เท่าชราตายกิเลสไม่มีตายถ้าไม่มีธรรมเข้าไปสังหารมันตอนนั้นมันไม่ตายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเมื่อธรรมเข้าไปสังหารได้ธรรมได้ที่แล้วก็เอาละที่นี่นะกิเลสมันพังลงพังลงพังลงธรรมมันก็ยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วบนหัวใจนั่นแหละแทนกิเลสแต่ก่อนกิเลสอยู่บนหัวใจธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องมาได้พังเลยทีนี้เมื่อทำเข้าได้ที่แล้วทางเจก็เหมือนกันอีกแยบภาพขาดสะบั้นแล้วภาพขาดสะบั้นแล้วแล้วมันมีแต่เรื่องขาดสะบั้นขาดสะบั้นไม่มีเวลาที่จะมันจะก่อตัวขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานกันเป็นโคตรเป็นแท้กันได้เหมือนแต่ก่อนแล้วมันจะเอาอะไรมาเหลือมันก็ต้องพังนั่นนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกันกับที่เดชมันหมุนจิตของสัตว์โลกให้เป็นตามหลักธรรมชาติทั้งมันฉันใดวิวัตจิตวิวัตจักรมันก็หมุนหลักธรรมชาติเหมือนกันจนกระทั่งให้อยู่ในหลักธรรมชาติตั้งเดิมคืออะไรก็บริสุทธิ์พุทโธลงถึงจุดเต็มที่แล้วอยู่ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเราจะพูดอะไรพูดไม่ได้ที่นี่นะหากไม่สงสัยเพราะไม่ใช่วิสัยของที่จะนำมาพูดให้โลกเข้าใจได้เห็นได้รู้ได้ยินได้ฟังได้คาดเดาถูกต้องตามนั้นนอกจากมันเป็นแท้เองแล้วไม่ต้องคาดมันก็รู้เองเนี่ยที่ว่าความรู้ของพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายไม่ได้เหมือนความรู้ของพวกเราหนาเพราะธรรมชาติที่เป็นเจ้าของความรู้ทั้งหลายนั่นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นเหมือนใครเหมือนอะไรเมื่อไหร่ไม่เหมือนนะอากัปกิริยาที่แสดงมาจากนั้นจริงไม่ได้เหมือนอะไรเพราะออกมาจากความบริสุทธิ์จริงไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนอะไร
2: สาวพวกจะใช้สอยนั่งนี่จะไม่สอยก็เป็นการเสริมบ้าของท่านนะอยู่หลายเรื่องออกเรื่องสร้างขึ้นไม่ง่ายหลังอะไรเรื่องกังวลวุ่นวายเรื่องฆ่าที่อะไรอย่างนั้นเรื่องที่ฆ่าคนเขาจะว่าสัมมาทิฏฐิอะไรก็ว่าไปเถอะสำหรับพระแล้วตัวไม่ใช้จริงเนี่ยนี่ที่ว่ามักจะอยากฆ่ามากละเอียดก็ว่าเป็นสมาธิถี่แล้วทำงานชอบไม่เลยก็หกคบลงใครทำอะไรทำชอบชอบงานแต่หัวใจไม่ชอบสิหัวใจมันยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่งมันเอาเวลาแก้หัวใจนะผมจึงว่างานต้องมุ่งขายวางเฮาเราว่างั้นแล้วเพราะไม่เห็นประจักษ์ในเวลาปฏิบัติสิเวลาปฏิบัติงานเรานี้ยุ่งมาได้ยุ่งเมื่อไรเป็นเกิดยุ่งมาวุ่นเมื่อไรเป็นเกิดยุ่งนั่งใจกันถี่นั่นจะไม่เป็นสมุทัยจะเป็นอะไรไปผมเห็นอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติเอาปฏิบัติดันกันสินี่เคยอย่างนั้นอยู่นะเพราะผมจึงไม่ยุ่งกับมางานอะไรมายุ่งผมไม่ได้ตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาเลยมายุ่งจริงๆไม่ตอนเดียวฟาดกันตลอดเวลาเพราะว่ามันหนักมากสิมีเวลาลืมหูลืมตาเนี่ยคือมันเต็มที่อย่างนี้ก็9ปีที่วางกันอะไรมายุ่งไม่ได้จริงๆเพราะจะฆ่ามันจริงๆจะไม่ให้มันเหลือในหัวใจเลยเนี่ยความมุ่งมั่นมันถึงขนาดนั้นเราจะอะไรมายุ่งให้มันเสียเวลาไปได้หรออยู่ไงก็อย่างนั้นน่ะคนเยาว์คนเยาว์คนเยาว์มาเอาใครไปด้วยแล้วผมนิสัยผมอย่างว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำไหลบ่าเข้าไปด้วยใครไปด้วยขอความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณมันก็มีทุกคนไปปล่อยตายแล้วเลยเป็นยังไงเวลาไปมันก็ต้องมีความรับผิดชอบกันอยู่เยอะๆภายในใจนั่นเป็นสัญชาตญาณอย่างแต่สัตว์ไปด้วยกันเขายังมีรับผิดชอบกัน มันก็เป็นน้ำไหลบ่าสิแต่คนเดียวนี่เดินทั้งวันมันเป็นความเพียรทั้งวันนั่นฟังสิเราจะคิดตำหนิเจ้าของไอ้วันนี้ขาดความเพียรเพราะเดินทางนี่ไม่มีมันเป็นความเพียรตลอดเลยเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั่นมันก็เป็นความเพียรตลอดเลยยังกลมทั้งคนเดียวไม่ได้คุยกับใครนะนี่มันเหมาะเจาะดีนะความเพียรของเราจะก้าวไปนี่ผมไม่ยุ่งกับใครจริงๆนะเอาอย่างกันอย่างหนักอย่างไม่มองฟ้ามองเมฆมองหมอกอะไรอย่างเงี้ยตาเมฆจะไม่มันมองในสิ่งที่เป็นภัยมันสกัดรัดกั้นมันบังคับกันอย่างรุนแรงมันจับดูไม่ให้มันดูบังคับไว้ดูจะดูอะไรมันก็ดูมันที่มันเคยเป็นข้าศึกตัวข้าศึกใหญ่ๆนั่นแหละมันกล้าหาญขนาดไหนวะเรื่องของเจ๊เดี๋ยวต้องทำนั่นชิบหายปุ๊บของเจ
3: ๊นี่อย่าว่างหรือว่าโอ้กองทุกข์ก็คือเนี่ยมันลำพึงในเจ้าของนะลำพึงชั่วขณะนะไม่ใช่ลำพึงอยู่เรื่อยๆลำพึงชั่วขณะโอ้โหงานกลางเราไม่ทำงานเหมือนลูกเหมือนขานเราแต่งานภายในใจของเราไม่มีเวลาปล่อยวางเลยมันหนักเอาจริงจริงนะเนี่ยเขาอยู่ในป่าในเขามันช่วยนะ
2: เรื่องรูปสภาพมันช่วยเยอะๆนะอย่างนี้ไม่ค่อยกวนมันก็ยิ่งสนุกฟันต้องเป็นในหัวใจเราคนเดียวไม่มีจริงอันนี้ไปเกี่ยวกวนมันก็เกี่ยวกวนตัวเองของมันอยู่นั่นแหละอยู่ในนั่นแหละถ้ามันยังไม่สงบอันนี้นะมันก็จะเป็นอยู่ในป่าในเขาร่างสงบแล้วมันอยู่สบายสงบจิตเป็นสมาธินะสบายว่ะอยู่ในป่าในเขาก็สบายคือไม่ยุ่งกับเรื่องเหล่านี้แหละไม่ใช่อะไรนะเขาว่าสบายก็คือเรื่องเหล่านี้แหละเรื่องอันว่าวิสภาพนี้มันยังมีอยู่ในใจนี่พอจิตนี่สงบมันก็อิ่มตัวของมันไม่ยุ่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรเพลินอยู่กับความสงบนี่อยู่สบายตอนนั้นก็ทำให้เพลินได้นะเพราะว่ามันถึงติดสมาธิที่คนเราคือมันสบายไม่ยุ่งกับอะไรแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นนะนู่นเวลาก้าวทางด้านปัญญามันดึงคืบของมันออกเหมือนก็เปิดเหมือนออกมาดูมองดูเมฆดูหมอกอ๋อนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะปัญญามันออกนะมันเปิดออกพอเปิดออกมันเห็นมันนี่พอเมื่อมันเห็นมันรู้แล้วมันก็ทำให้ดูดดื่มออกทางด้านปัญญาออกมาสักตรงกระทั่งถึงมันพุ่งทีนี้ไม่ต้องระวังคาบละตรงนี้ปัญญาเมื่อเห็นผลแล้วนะมันจะรั้งเอาไว้ทั้งนั้นมันเลยเถิดไม่รั้งลืมหลับลืมนอนลืมทุกอย่างเดินยังกรมนี่ฟาดตั้งแต่ฉันหันแล้วจนถึงปัดขวาดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะไม่สนใจเลยมันเดินทั้งวันได้สบายขนาดนั้นเลยจนฝ่าเท้านี่ออกร้อนนะฝ่าเท้าผมจะออกร้อนพูดฝ่าเท้าแต่ไม่เคยแตกนะแบบนี้จะดูบางทีเอามาดูฝ่าเท้าแตกดูไงดูก็ไม่เห็นแตกนะคือว่าพระโสดาบันเดินยงกรมอยู่ฝ่าเท้าแตกแต่ก่อนผมก็ไม่ได้เงินพอที่จะมาพิจารณาแต่ไม่ใช่เป็นการอาจเอื้อมนะคือเอาเหตุผลมาเทียบเคียงเดินยงกรมธรรมดานี่จะขนาดถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการบังคับบัญชาโดยนี้มันเป็นไปไม่ได้แน่ถ้าอันนี้เป็นไปได้เลยไม่สงสัยเพราะมันเพลินมันลืมเนื้อลืมตัวลืมเวลาเวลาเนี่ยมันฟัดกับพิเดชตลอดเวลาแล้วเดินอยู่ก็หยุดเป็นได้วางกันเลยนั่นมันมีเครื่องยันกันอย่างนั้นด้วยพวกน้ำพวกอะไรนี่มันไม่สนใจนะเหมือนไม่มีอะไรไม่กินอะไรทั้งนั้นละลืมไปหมดทุกอย่างเวลามาเข้าแค่ที่พักโถมองเห็นน้ำนี่โดดเสพถึงมันจะตายนะกลืนน้ำนี่กลืนไม่ทันใจนั่นหลุดจนสำลักกอกนะมันจะตายจริงมันหิวนะเวลามาเห็นน้ำมันถึงคิดใส่น้ำปุ๊บเลยใส่กันเลยขนาดนั้นนะ เวลาเดินก็ไม่มีอะไรมันก็มีแต่เดียวเนี่ยฟัดกันเนี่ยพูดเรื่องปัญญาก้าวแล้วเนี่ยมันมีแต่เพลินข้าเดียวจนเรียกว่าอุทจักมันก็ไม่เข้าใจเวลามันผ่านเข้าไปแล้วมันก็รู้เองสังโยชน์เบื้องบนอุทจักอุทจักแต่คือว่ามันเพลินเกินตัวมันฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งเพลินเกินตัวมันไม่เข้าพักผ่อนในสมาธิมีแต่จะเอาให้รู้ให้เห็นรู้เห็นอย่างเดียวจนจะท้องจะตายก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่อุทจักไม่พอดีอันหนึ่งเวลามันผ่านไปแล้วมันก็รู้มันเองอ๋อตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้เวลามันจะตายจริงมันเข้ามาพักพักสมาธิแต่ไม่เอาจริงๆมันไม่เข้านะมันเพลินกับงานนั่นเขาเป็นคนอยู่ในหัวใจนะไม่เพลินนอกนะงานนี่งานอยู่ในหัวใจทั้งนั้นแหละไม่ออกนอกนี่เลยงานปัญญาขั้นนี้ไม่มีออกนอกเพราะนอกมันปล่อยหมดแล้วนี่เอาอะไรมายุ่งวะมีแต่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันฟัดกันอยู่เนี่ยเรื่องรูปมันก็หมดปัญหาไปตั้งแต่กามกิเลสเห็นยังไงสิการปฏิบัติเขาไม่บอกก็ตามมันดูของมันนี่จะว่าไงแม้ว่าพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ทูลถามท่านทูลถามท่านหาอะไรฮะความรู้เหมือนกันเหมือนกับเรารับการเนี่ยใครก็อิ่มใครก็อิ่มใครก็รู้เผ็ดร้อนเผ็ดเค็มใครก็รู้ด้วยกันด้วยลิ้นด้วยลิ้นด้วยลิ้นอิ่มมันก็รู้ด้วยกันแล้วจะถามกันหาอะไรนี่ก็แบบเดียวกันแล้วหมดปัญหาไปตั้งแต่กามราคะเพราะอันนี้หมดปัญหาแล้วร่างกายมันพองมันแล้วเมื่อมันพอแล้วมันไม่ยอมพิจารณานะนั่นเห็นไหมเวลามันพิจารณามันถอยเมื่อไรคันกันทั้งวันทั้งคืนกับอันนี้แต่เวลามันอิ่มตัวมันแล้วมันก็พอมันปล่อยแน่มันปล่อยอย่างนั้นดิเห็นที่ท่านงั้นดิบางครั้งพิจารณามันก็ไม่ยอมพิจารณาพิจารณาอะไรเนี่ยถ้าจะพูดแบบโลกๆนะแต่นั้นมันไม่ถึงอย่างนั้นมันรู้ของมันแล้วเนี่ยมันก็หมุนอยู่ตั้งแต่พวกนามธรรมติ้วติ้วติ้วหมุนกันไปหมุนกันไปมันก็เข้าไปหาจุดนั้นแล้วเนี่ยอวิชชาอวิชชาโถเวลาอวิชชาแผ่อำนาจเนี่ยอวิชชามันอยู่ฉากหลังตัวราคะตัณหานี่อยู่ฉากหน้าตัวนี้ตัวรุนแรงมากนะผาดผลจนทะยานมากที่สุดตัวนี้เรื่องสติปัญญานี่มาทุ่มตรงนี้นี่เหมือนน้ำหนุนไหลโจรลงมาจากภูเขาเป็นสติปัญญาที่ผาดผลจนทะยานที่สุดก็คือสติปัญญาขั้นราคะเนี่ยมันเป็นนวันเองนี่พุ่งรุนแรงมากนะพุ่งนี่มันเป็นอัตโนมัติมาแล้วเนี่ยขั้นนี้ก็เป็นแล้วนะนั่นกามราคานี่เป็นอัตโนมัติแล้วพุ่งแล้วถ้าขายจะขานผ่านจากนี้ไปแล้วเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่หมดปัญหาไปพร้อมกันกับร่างกายหมดปัญหาราคะหมดปัญหานั่นมันเห็นทั้งนั้นสิมันตัดหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วร่างกายเจ้าของอยู่กับเจ้าของมันก็รู้หมดนะมันก็ไม่เล่นเสียอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องร่างกายภายนอกที่มาเป็นรูปภายนอกมันก็หมดปัญหาตามๆกันนั่นเหมือนเสมอกันนี่ออกจากนั้นแล้วมันก็ละเอียดเข้าไปปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีแต่เรื่องสัญญาสังขารเนี่ยมันเอากันอยู่นี่สัญญาสังขารสัญญาสังขารที่มันปรุงมันแต่งอะไรฝึกซ้อมกันอยู่นี่แหละเอาอันนี้แหละฝึกซ้อมสติปัญญาขั้นละเอียดเป็นน้ำซับน้ำซึมน่ะที่นี่นะไหลลินทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่รุนแรงหากไม่หยุดอยู่ไหนก็หมุนกันอยู่อย่างนั้นติ้วติ้วแล้วละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนะอุ้ยพูดยากนะจนกระทั่งถึงจะว่าอาจเรื่องก็ตามนะเมื่อมันสุด

ัวของนี่หั่นละเอียดละออก็ละเอียดละออสุดขีดที่จะพูดนำมาพูดไปได้แต่เป็นบางอย่างนะถ้ามันไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วมันพูดไม่ได้นะจะพูดให้ได้ทุกอย่างไม่ได้บางอย่างเป็นไม่ทราบวิสัยที่จะนำมาพูดก็ไม่ทราบจะพูดหาอะไรก็เหมือนไม่รู้นี่อยู่นั่นพอมันตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปวิชาหมดทางเดินดิทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสนี่ราคะตัณหานี่สุดเหวี่ยงนะมันออกเล่นละครวันนี้สุดเหวี่ยงโลกธาตุไหวนู่นเนี่ยอวิชชาเป็นเพียงพื้นให้เฉยนะตัวราคะตัณหาตัวรุนแรงตัวทำงานที่หนักมากที่สุดแก่จิตใจของโลกนะชอบก็ชอบมากที่สุดทุกข์ก็ทุกข์มากที่สุดไม่รู้มันไปตามกันว่าไงความร้อนกับเปลวไฟสว่างจ้าก็จริงแต่ว่าความร้อนมันก็แผดไปตามกันนั่นอันนี้ก็เหมือนกันความเพลิดความเพลินก็เพลินจริงแต่ความทุกข์มันไปด้วยกันไปด้วยกันมันไม่ให้รู้นี่นะอย่างเดียวมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างนี้โอ้โหโอ้โหเวลามันผ่านไปแล้วนี่ไปสอนใครให้รู้สอนให้รู้เหมือนหนึ่งว่าสุดวิสัยที่จะสอนจะไม่สอนหาอะไรโถอยู่นั่นแหละโอ้โหเราโถอันเดียวกันนี่แหละมันอุทานสุดเหวี่ยงมันเป็นนอนไม่เป็นเจ้าของเองมันถึงชัดว่ะพอเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วเมื่อราคะตัณหามันมอดลงไม่มีเหลือแล้วนี่รูปเสียงกลิ่นรสมันไม่เห็นมีความหมายอะไรนี่นั่นแล้วตัวนี้ดับกันมันก็เห็นจะชัดนั่นเอามันขนาดนั้นสิตัวเก่งๆนี่แล้วที่นี่จะมีอะไรเป็นภาระความดึงความดูดที่สุดที่หนักที่สุดตัวนี้ตัวดึงดูดที่สุดตัวกดตัวถ่วงที่สุดคือตัวราคะตัวนี้แหมหนักมากนะเวลามันฟัดกันมันก็เพราะมันถึงได้ผ่าผลโจรทยานสิมันไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนี่ก็พุ่งพอตัวนี้ดับลงไปแล้วที่นี่อะไรมันก็หมดเลยหมดความหมายตามๆกันนะโอ้ตัวราคะนี่เองตัวสร้างความหมายให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายจนถึงขั้นมหันตทุกข์มีราคะนี่ตัวสำคัญน่ะขึ้นมันจับได้เลยที่พอนี่ดับลงไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีอะไรทั้งที่กิเลสมันก็ยังมีก็รู้อยู่ว่ามีอยู่นะแต่มันไม่เห็นมีอะไรที่จะมากวนใจเองสิมันมีอันนี้เท่านั้นอันนี้เท่านั้นนั่นน่ะเห็นไหมนี่เข้าไปถึงอวิชชานี่มันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์อะไรลำบากให้เราอะไรมากนั่งนี่นะพอถึงขั้นอวิชชาล้วนๆแล้วนะมันมีแต่ความอะไรอัศจรรย์ความองอาจกล้าหาญความผ่องใสความอ้อยอิงมันติดของมันอยู่นั่นมันก็ติดอย่างทุกอย่างละเอียดมันไม่ทำความกระเทือนให้เรานี่นะนั่นน่ะมันเห็นชัดๆอย่างนั้นพอถึงขั้นที่มันจะม้วนเสือกันแล้วอันนี้ม้วนเสือไปแล้วมันก็หมดปัญหาไปเลยทีนี้ในขั้นที่แบบราคะตัณหานี่มันหมดนี่แหละมันจึงเหมือนกับว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่นั่นเทียบบ้านร้างคืออะไรตัวใหญ่นี่มันพังหมดแล้วราคะตัณหานี่พังหมดแล้วตัวคึกตัวขนองตัวนักเลงโตตัวอันตรพานตัวนี้ทั้งนั้นว่างั้นเลยนะจะเป็นกินเหล้าเมายาเที่ยวปล้นเที่ยวจี้สะดมอะไรๆทำบ้านเมืองให้แหลกเลี้ยวไปไม่มีประมาณนี่ก็ตัวนี้ทั้งนั้นตัวนี้ทั้งนั้นพอตัวนี้มันพังไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงอย่างนี้นี่นะก็เหมือนกับมีแต่สมบัติผู้ดีอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่มีใครมาก่อเรื่องก่อราวขึ้นในบ้านในเรือนพอให้ความโกลาหลโอนอมานขึ้นมาจริงว่าจริงได้เทียบเหมือนกับว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คือคนดีอยู่คนชั่วมันตายไปแล้วมีแต่คนดีอยู่มีแต่กิริยาของจิตที่พอเหมาะพอดีธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพาผ่านผลนี่มันก็เข้าหาจุดนั่นนะพี่มีคนอยู่คือยังมีวิชาอยู่นั่นมันยังมีสมมติอยู่นั่นบ้านร้างก็คือตัวราคะตัณหามันพังตัวคึกตัวขนองตัวนักเลงโตนี่มันพังไปนี่เรียกว่านักเลงโตมันถึงเหตุถึงผลกับมันกับเรื่องตัวนี้ตัวอันตรพาลตัวนักเลงโตไม่ฟังเหตุฟังผลอันตรพาลตัวนี้เหมือนกันนะไม่ฟังเหตุฟังผลอะไรทั้งนั้นน่ะฟาดพังไปแล้วทีนี้มันก็มีแต่อาการของจิตที่ละเอียดเทียบเหมือนกับว่าคนดีของบ้านของเมืองไม่เห็นก่อเรื่องก่อราวอะไรเนี่ยที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ม้วนเสื่อลงไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฮั่นแต่ที่ว่ามันเทียบกันเรื่องอวิชชากับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นมันก็เทียบได้อย่างนั้นแล้วอวิชชาที่ว่าอ้อยอิ่งที่สุดที่อัศจรรย์ที่สุดเกินคาดไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์ยิ่งกว่า

นู่นอ่ะเวลานั้นนะโอ้โหโอ้โหจนอุทานนู่นนะนั่นแหละจิตของเราถึงได้อัศจรรย์ถึงขนาดนี้ขนาดนี้เขาว่าผ่องใสกับพิลิกพิลั่นโธ่จนอัศจรรย์เหมือนกันนั่นแหละเราผ่องใสเขาว่ากล้าหาญองค์อาจกล้าหาญอะไรก็อยู่ในนั้นหมดอัศจรรย์ด้วยกันไปตามๆกันหมดนะเวลาอันนี้มันดับลงไปแล้วนี่มันเลยกลับดับอันนี้แล้วมันคืออะไรอยู่ข้างล่างนั่นน่ะถ้าเทียบนะเนี่ยอันนี้ปิดไว้ไม่เห็นพออันนี้ดับพึบลงไปแล้วนั่นคืออะไรนั่นน่ะที่นี่จึงเทียบได้อันนี้เหมือนกองขี้ควายนั่นเห็นไหมที่ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์นักอัศจรรย์หนาที่จนออกอุทานในตัวนั่นน่ะกับอันนั้นต่างกันยังไงมันมากลายเป็นกองขี้ควายแล้วนี่นะของละเอียดเป็นยังไงธรรมชาตินั่นต่างกันขนาดไหนฟังสิถึงได้เทียบกันกับเหมือนก็กองขี้ควายทางนั่นละที่ว่าโลกข้ามไม่ถึงโลกที่ไม่ได้ทำไมเป็นเสียอย่างเดียวนี่ข้าจะมันตายก็ไม่ได้เรื่องหรอวะพอเป็นก็ต้องอ๋อทันทีเลยกราบพระเจ้าราบเลยท่านพุทธะคืออะไรไม่ต้องถามอ๋อมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงท่านพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาตินี้ได้ยังไงท่านนั่นลงจุดนั่นน่ะนั่นละกราบราบเลยที่นี่ศาสดามีตัวมีตัวอยู่นี่น่ะตัวที่เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ปัจจิประจักษ์อยู่นี่น่ะนั่นธรรมคือนี่น่ะพระสงฆ์สาวกคืออันนี้น่ะนั่นลงนั้นหมดแล้วถึงว่าเป็นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นนี่แหละธรรมชาตินั้นแท้เป็นอย่างนั้นมันเป็นในเจ้าของนี่นี่พูดเพราะเป็นปากเป็นทางให้คิดให้พิจารณาเท่านั้นล่ะเดี๋ยวจะไปหลงกองขี้ควายอยู่นั่นเวลามันเข้าไปมันหลงได้นะสติปัญญาขนาดไหนก็อย่างที่ว่าโอ้โหเรียงไกลสุดยอดเลยยังไม่เป็นองครักษ์ของมันได้นี่เก่งไหมอวิชชาว่างั้นดังนั้นมันทำความกระทบกระเทือนให้เหมือนตัวอันตรพานนี้อันนี้โหพี่ถึงจริงนะทำให้โลกธาตุหวั่นไหวได้จริงๆธรรมชาตินี่มันทำงานเหมือนฟ้าดินถล่มจนนะเวลาพิจารณาก็เหมือนฟ้าดินถล่มเอากันนะนี่แหละธรรมะสดๆร้อนๆอย่างนี้แหละอยากให้หมู่เพื่อนในปฏิบัติเนี่ยอย่าไปสนใจกับสิ่งภายนอกเรื่องพากันพาให้เกิดแก่เจ็บตายมันเชื่ออันหนึ่งที่จะหลอกเราให้ไปจมกับมันจบกงกับมันให้อย่างน้อยก็ล่าช้าวัตตวนหดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี้ย่นเข้ามาเห็นชัดลงไปนี่ตั้งแต่ได้หลักเกณฑ์แล้วเอาละที่ได้หลักแล้วนี่เริ่มแล้วนั่นเนี่ยเริ่มได้หลักเกณฑ์ของการตัดวัตตวนแล้วนะยิ่งเข้าไปถึงขั้นอันนี้มันยิ่งชัดเข้าไปขั้นกามราคะนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วนี่ยิ่งชัดยิ่งชัดละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดาเนี่ยที่ว่าพระอนาคามีท่านไม่มาเกิดท่านจะอะไรมาเกิดอะไรมาดึงดูดท่านมีอันเดียวเท่านี้ดึงดูดลากไว้ดึงไว้มันเหมือนอะไรธรรมชาติอะไรที่ดึงดูดโลกนะเขาเรียกอะไรเพราะโลกเนี่ยดึงดูดวัตถุต่างๆมันตกมาเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าพ้นไปนี่ไปแล้วเป็นอวกาศแล้วมันก็ไม่ดูดว่านี่กินมันพ้นนะนี่แล้วมันก็ไม่ดูดนั่นแหละพระอนาคามีท่านพ้นนี่แล้วไม่มีอะไรดึงดูดทีนี้เป็นอัตโนมัติของตัวเองเรื่อยเรื่อยหมุนเรื่อยคำว่าหมุนมันก็ไม่ถูกอะจะไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดนะมันทั้งรู้อยู่ในตัวเองนะถ้ามีชีวิตอยู่นี่ก็เร่งพิจารณาไปเรื่อยไปได้เร็วถ้าสิ้นชีวิตไปแล้วธรรมชาตินั้นก็เป็นตัวของตัวธรรมชาติของตัวเองหมุนตัวเองถ้าว่าหมุนหรือว่าอะไรเป็นอัตโนมัติตัวเองที่จะทำให้ละเอียดก็ไปจนกระทั่งอวิชชาหมดมันเป็นไปเองถึงสุดยอดไปเลยแต่ช้าต่างกันกับที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นฮั่นอย่างนั้นสิอย่างที่ว่าไปท่านที่ว่าเกิดนั้นท่านก็ใช้ตามสมมติเฉยๆนะไปเกิดชั้นอวิหาอัตปาสุรสาสุรศีลใช้ตามสมมติให้มันเห็นในปัจจุบันจิตนี่เกิดหรือไม่เกิดมันก็รู้เองจิตนี่ค่อยเคลื่อนย้ายตัวเองโดยลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติมันรู้ในนั้นมันเกิดที่ไหนตายที่ไหนวะนั่นมันเห็นอย่างนั้นที่เห็นได้ชัดอย่างนั้นแหละแต่เมื่อเวลาท่านแสดงกับโลกที่หูหนวกตาบอดอย่างเรานี่ท่านก็ต้องพูดอย่างนั้นไว้สิมาไปเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้อะไรนี่พอถึงจิตขั้นนั้นแล้วเรื่องความเกิดความตายที่ไหนมันไม่คำนึงคำนวณแล้วมีแต่อันเดียวเนี่ยที่จะค่อยหมดไปหมดเรื่อยไปเลยนั่นนะเป็นอย่างนั้นนะพูดเลยโอ้ยจะอยู่ว่าหูหนวกตาบอดฟังมันโมโหเรากันดีฆ่าพระสมุทรวัดที
ไปนอนสบายดีโมโหท่านเทลี่รู้ไหมพูดอะไรๆก็นี่หน้านี่ได้มันก็ไม่ได้เรื่องมันก็เลยโมโหอยู่ทีนี้ผมพูดเฉพาะที่ควรจะพูดนะโลกสมมุติอันนี้มันแย่งได้ทุกทีนั่นแหละกิเลสเนี่ยมันไม่ถอยหรอกเมื่อเรามันเป็นก็แล้วมันก็ยอมกันเองที่ว่าไปเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้อะไรตรงนี้ล่ะถ้าไม่สนใจในภพในชาติอะไรนี่เวลาไปมันไปทั้งมันแล้วนะไม่ได้สนใจในภพในชาติอะไรนี่แต่อันเดียวนี่เป็นตัวของตัวนี่หมุนนี่เป็นตัวของตัวนี่แล้วผ่านไปถึงจุดที่หมดสมมุติเหลือก็ผ่านออกเท่านั้นเองสมมุติถึงขั้นอวิหาเอาอกนิฐานนั่นแหละสมมุติถึงขั้นนั้นอวิชชาไปดับขั้นนั้นนั่นแหละสมมุติหมดตรงนั้นมันจะว่าเกิดที่ตรงไหนตายที่ตรงไหนพูดยากอยู่นะก็ต้องพูดว่าใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกวะเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้บอกไว้ผู้ที่จะออกจากภพชาตินี้แล้วพอเป็นอนาคามินี้แล้วก็เกิดในชาตินั้นชั้นนั้นคือไปอยู่ในชั้นนั้นก็ได้เนี่ยผ่านจากนี้ไปก็ไปนั่นเลยทิ้งร่างอันนี้เสียธรรมชาติอันนี้ที่เป็นภูมิของตัวเองนี่ก็ไปละนี่ภูมิของตัวเองนั่นเนี่ยเป็นตัวของตัวนี่ไปว่าเกิดนั่นเราจะขัดแย้งท่านยังไงว่าเกิดนะฮะว่าเกิดว่าตายเหมือนทั้งหลายเหมือนพบทั้งหลายสิถ้าว่าเกิดมันก็มีตายเนี่ยอันนั้นมันไม่มีอะไรไปให้เกิดให้ตายมีแต่ลอกอวิชชาออกลอกอวิชชาออกนั่นมีอะไรเกิดอะไรตายอยู่ในนั่นมันเห็นได้ชัดอยู่มันแต่อันนี้แต่ธรรมดาเรานี่โอ้มันเกิดมันตายจริงชัดเจนนี่ก็ดีเนี่ยเมื่อ นี่ชัดเจนแล้วอันนั้นก็ชัดเจนเหมือนกันแล้วจะอะไรมาค้านกันวะมันเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติน่ะอ๋อพบนี่เป็นพบเกิดพบตายในปิดขั้นเหล่านี้เป็นขั้นเกิดขั้นตายมันก็รู้ชัดๆทั้งมันอยู่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วนี่มันไปเกิดตรงไหนไปตายตรงไหนมันก็เห็นว่ามันจับติดกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ว่าไงเหมือนกับว่ามีแต่ลอกออกปอกออกลอกออกปอกออกวิชาลอกออกเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆลอกเรื่อยๆหมดเลยฮั่นเกิดที่ตรงไหนตายที่ตรงไหนเกิดที่ชั้นอวิหาพอตายจากอวิหาแล้วไปเกิดอัตตาหรือตายจากอัปปาแล้วเกิดสุทัสสาหรือตายจากสุทัสสาแล้วไปเกิดอนิฐาหรือตายจากอนิฐาแล้วจึงไปเกิดนิพพานงั้นเหรออันพูดมันก็ยืดยาวไอ้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละแล้วคำนี้อย่าลืมนะผมตายไปแล้วมันจะกังวานในหัวใจของผู้เป็นนั่นแหละเป็นยังไงผมพูดนี่เรื่องอุตริไหมผมเห็นในตัวเองแล้วมันยอมกันเองแล้วนะถึงขั้นยอมรับว่าเกิดว่าตายก็มีนี่ก็พูดอยู่แล้วเนี่ยนั้นตรงนั้นมันเกิดหรือไม่เกิดหรือไม่เกิดตายหรือไม่ตายนั่นสิมันเห็นงั้นเลยมันต้องชัดว่ะโอ้ชัดจริงๆนะธรรมพระพุทธเจ้าประกาศไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมอะไรเลยไม่มีร้อยสรรพสมเหมือนที่เห็นนะกงแน่วต่อความจริงเลยนะยังว่าสดๆร้อนๆล่ะสิพระพุทธเจ้านิพพานไปก็ตามว่าสดๆร้อนๆสดๆร้อนอย่างนี้ก็ความจริงอริยสัจเป็นตัวของตัวประกาศจังหวะอย่างนี้รวมกันนะผู้บริสุทธิ์นี่นั่นชี้ก็ไปตรงนั้นเลยพุทธศาสนาเราจึงเป็นพุทธศาสนาที่เอกสมบูรณ์เต็มที่อริยสัจเป็นแก่นของศาสนาบริสุทธิ์ได้ทั้งนั้นถ้าลงก้าวพระองค์นั้นหนาวางนั้นเลยนั่นพระพุทธเจ้าจะไม่มีเป็นหมื่นแสนล้านได้ยังไงนั่นเมื่อมีอะไรเขาเรียกโรงงานแต่ว่าก็ถูกเครื่องกันกรองอริยสัจสี่พระสาวกก็ดีพระเจดก็ดีไม่พ้นอันนี้นะต้องออกจากนี้ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าพระเจดท่านเป็นโดยหลักธรรมชาติของท่านเองหากเป็นในวงอริยสัจไม่เป็นที่อื่นเป็นที่อื่นไปไม่ได้มีอริยสัจในท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันต้องผ่านนี้ไม่ผ่านนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้วางนั้นเลยยันคำเดียวนี้เลยที่นี่เลยเพราะฉะนั้นว่าอริยสัจนี้เป็นหลักแก้วของศาสนาพุทธเราอะไรที่ถามแก่ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องมรรค8อะไรเอาถึงถามถึงเรื่องศาสนามีเยอะๆนะศาสนาได้จริงศาสนาได้เท็จอะไรโอ้อย่าถามเราไปมาก
ศาสนาในนี้8ศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลศาสนาที่1ที่2ที่3ที่4จะเกิดขึ้นจากศาสนานี้นั่นท่านว่างั้นนะวันท่านจะเวลาท่านจะปรินิพพานท่านก็ชัดๆอยู่นั่นท่านย่นเข้ามาจะถามเราตถาคตมากเพราะมีเวลาน้อยย่นเข้ามาให้เลยพวกนั้นก็พร้อมแล้วนี่ที่จะบรรลุธรรมอยู่แล้วให้สำเร็จในคืนวันนี้นะเอาสำเร็จเลยเพราะท่านต่อเข้าไปอริยสัจแล้วเนี่ยท่านจะพุ่งแล้ววิญญาณก็ค่อยชั่วหน่อยระยะนี้เฉพาะการนวดเส้นบ้างเพราะยาบ้างหรืออะไรไม่รู้นะค่อยชั่วหน่อยบินตะบากก็รับได้หลายบาทหน่อยพอรู้สึกนิดๆผมหนีเลยส่วนไม่รับต่อแล้วคนหนักลุ่มโมนี่คนข้างในก็เยอะยังมีอยู่เยอะโอ้สงสารผมก็ดีทางใกล้ทางไกลอยู่ที่ไหนบ้าน4ชั้น5ชั้นก็ไม่ยอมอยู่มาอยู่กระต๊อบกระแท๊บในแค่ในร้านนี่จะทำไงจึงได้ปลูกกุฏิให้อีกเพื่อให้ได้อยู่กันงั้นแล้วก็แยกแยะงั้นที่ไม่ได้เป็นเถนกรงนี่วะปลูกหลังนี้ให้อยู่พอได้อาศัยบ้างเพราะยังไงก็ไม่ถอยนี่มาเรื่อยๆนี่ว่าไงลงก็ต้องเลยทำที่บ้างดีไม่ดีอาจจะได้ปลูกอีกก็ได้เนี่ยคนมีราคาเท่าไรเนี่ยเวลาจะแยกคนมีคุณค่าขนาดไหนมีคุณค่าเท่าไหร่แล้วไม้เหล่านี้มันมีคุณค่าเท่าไหร่เนี่ยแยกปั๊บเดียวนี่แยกด้วยเหตุผลที่จะทำอะไรขอให้มีเหตุมีผลทำอะไรหมดถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงในหรือนี่ให้มันเป็นยังไงให้พิจารณาด้วยเหตุผลแต่จะเป็นแบบสร้างงูงอมงามหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นยานะอะไรก็มีแต่สร้างอะไรก็มีแต่สร้างหาเหตุผลไม่ได้นี่นะอันนี้ใช่ไม่ได้เลยคนไม่มีเหตุผลแก้กิเลสไม่ได้นะหั่นเอาลงตรงจุดนี้นะอะไรนะเลิกกัน

ธรรมเป็นกับใจเป็นของคู่ควรกันและใจเป็นธรรมชาติใหญ่โตมากในบุคคลแต่ละคนตลอดทั้งโลกมีใจเป็นสำคัญถ้าใจหันเหผิดทางไปเช่นนิยมทางด้านวัตถุมากมากโดยไม่สนใจทางด้านจิตใจว่ามีความจำเป็นกับสิ่งใดซึ่งตนรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาใจย่อมเกิดความโลภมากในวัตถุได้เท่าไรไม่เพียงพอคนหนึ่งหนึ่งได้วัตถุสมบัติตามความต้องการนั้นโลกแผ่นดินเหล่านี้ยังแคบไปหาที่ตรงที่วางไม่ได้เพราะไม่พอกับความต้องการของความโลภของความโลภซึ่งเป็นสิ่งใหญ่โตมากครอบโลกธาตุเพียงสมบัติในโลกมนุษย์เหล่านี้จึงไม่พอกับความต้องการของบุคคลแม้คนเดียวยังอยากให้เต็มทั้งโลกมนุษย์นี้ด้วยเต็มทั้งดินฟ้าอากาศที่ไหนไม่มีว่างมีแต่สมบัติของเจ้าของนั่นเป็นความพอใจของความโลภแต่ยังไม่มีความเพียงพอของความโลภถ้ามีอะไรแฝงเข้ามาอีกความโลภมันจะต้องการมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความโลภมากความรักความสงวนความถือสิทธิ์ถืออำนาจก็มากเมื่อสิ่งเหล่านี้มีมากอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะทำสมบัติของตนแม้จำนวนมากๆนั้นให้บกพร่องไปแม้แต่นิดเดียวก็ตามจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อจิตใจให้เกิดความเครียดแค้นเกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาคือความโกรธเป็นสำคัญความหลงคือเป็นพื้นอยู่แล้วไม่รู้สึกตัวเลยว่าโลกนี่ทั้งโลกเป็นโลกที่มีป่าช้ามีวันตายได้มีวันสลายพัดพรากจากของรักจำนวนน้อยมากไปได้เหมือนกันหมดเมื่อจิตได้หันเหไปทางด้านวัตถุสนใจกับด้านวัตถุมากๆจิตยิ่งมีความหยาบโลนลงไปเพราะไม่ใช่วิสัยของจิตจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นของตนและเพื่อเป็นความสุขอันพึงพอใจของตนได้นอกจากศีลธรรมซึ่งเป็นคู่ควรของใจเพราะเป็นนามธรรมด้วยกันกับใจเท่านั้นด้วยเหตุนี้โลกที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนเรียนมากเรียนน้อยทั้งคนมีคนจนเติมหาความสุขจากด้านวัตถุแม้มีจำนวนน้อยมากเหล่านั้นไม่ได้ไปที่ไหนมีแต่กองทุกข์ซึ่งเต็มอยู่ในหัวใจของคนทุกประเภททุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกหน้าเพราะจิตหมุนไปทางในทางที่ผิดจนเกินเหตุเกินผลไม่สะดุดใจแม้แต่น้อยเลยหากโลกยังมีความสนใจในด้านวัตถุมากเพียงใดไม่สนใจกับศีลธรรมหรือศาสนาเลยโลกก็ถึงจุดจะถึงจุดระเบิดจนได้ความระเบิดของโลกนั่นก็คือความชิบหายของโลกซึ่งเกิดขึ้นจากจิตใจดวงตัวลบโลกตัวกดโกรธตัวเครียดแค้นนี่แผลงฤทธิ์ต่อไปทำลายทั้งอื่นและตัวเองให้ชิบหายผลขี้ไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ด้วยเหตุนี้ นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงค้นพบความจริงความปลอมทั้งหลายโดยประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกแยกโดยแยกทางด้านวัตถุและด้านนามธรรมออกเป็นชิ้นเป็นส่วนให้รู้จักเลือกเป็นในสิ่งที่ควรไม่ควรทรงสั่งสอนโลกนั้นเรียกว่าประกาศพระศาสนาการประกาศพระศาสนาก็คือประกาศความจริงอันถูกต้องแม่นยำแก่สัตว์โลกให้ได้ยึดถือสิ่ง
นั้นๆที่เห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมและพยายามปล่อยวางสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจเพื่อจะมีที่ตรงวางบ้างสมกับมนุษย์เป็นผู้ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์ในโลกนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ไม่เคยทรงสั่งสอนอัตธรรมให้แตกต่างกันไปแม้แต่น้อยเลยหลักใหญ่ทรงสอนเรื่องกรรมของสัตว์ประจำพระศาสนาของแต่ละพระองค์ไม่เคยเว้นกรรมคือการกระทำความคิดดีชั่วทางใจเรียกว่ามโนกรรมการกล่าวดีชั่วทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางกายดีชั่วต่างๆเรียกว่ากายกรรมและรวมแล้วเรียกว่ามโนสุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างวจีสุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างกายสุจริตบ้างกายทุจริตบ้างตามแต่กิริยาที่ทำนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วผลก็แยกส่วนแบบแบ่งส่วนไปตามหลักธรรมชาติของกรรมที่ผลิตขึ้นมาให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรือให้เป็นสุขโดยลำดับเป็นทุกข์โดยลำดับหรือให้เป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมจนถึงที่สุดแห่งความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังอันเป็นความสุขยอดเยี่ยมและเป็นทุกข์โดยลำดับจนถึงขั้นมหันตทุกข์มหันตโทษเป็นสาเหตุทำให้มหันตทุกข์หาที่ตรงวางไม่ได้เลยแสดงตัวได้อย่างเต็มที่นี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรื่องกรรมนั้นกรรมอยู่ที่ไหนกรรมอยู่กับมนุษย์และสัตว์ทั้งนั้นไม่เว้นนอกจากสัตว์ตายจะไม่ทำกรรมเป็นแต่เพียงว่าสัตว์เดรัจฉานเขาไม่ทราบบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จึงไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอนสัตว์เหล่านั้นยิ่งกว่าการสนพระทัยและทรงสั่งสอนมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดรู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษนี้เป็นสำคัญศาสนาจึงต้องประกาศในแดนมนุษย์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาจากจะรู้ธรรมย่อมทรงแสดงอัตธรรมแก่มนุษย์ผู้ควรจะรับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นเพราะมนุษย์บางประเภทแม้จะเป็นมนุษย์เขาก็ไม่สนใจจิตใจเป็นอีกแง่หนึ่งมีความรู้ความเห็นเป็นต่างๆไม่อาจจะรับความจริงคือธรรมนี้ได้พระองค์ก็ไม่ทรงสอนผู้ที่ควรจะรับความจริงคืออัตธรรมที่ทรงสั่งสอนไปนั้นได้โดยลำดับพระองค์ก็ทรงสอนสอนตามขั้นตามภูมิแห่งอุปนิสัยและความฉลาดสามารถของผู้รับฟังจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเพราะอำนาจแห่งการสอนของพระพุทธเจ้าและอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติตามของตนด้วยความเชื่อความเห็นใจจนถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับจิตใจมนุษย์เรามนุษย์ผู้ใดพวกใดคณะใดก็ตามไม่มีศาสนาเอาวัตถุเป็นศาสนาเป็นที่ยึดที่ถือหายใจเป็นผู้ยึดผู้ถือวัตถุนั้นมาเป็นที่พึ่งเกียรติใส่นี่เป็นอาถรรพ์นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่วิสัยของใจจะไปยึดสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะได้นอกจากศีลธรรมคือความดีงามมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสำคัญเป็นหลักใจเป็นที่ยึดที่ระลึกและปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ด้วยความดีงามโดยความดีงามของผลธรรมนั้นนี่เป็นนิสัยของจิตที่จะพึงคิดเพราะจิตมีอารมณ์เป็นอาหารมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่
ายมีวัตถุเป็นที่อาศัยมีวัตถุเป็นที่อยู่มีวัตถุเป็นเครื่องบำรุงใจมีอารมณ์เป็นเครื่องบำรุงรักษาและเป็นเครื่องทำลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยธรรมเพื่อให้เหมาะสมกับใจไม่ยึดและปฏิบัติตามเช่นให้ระลึกพุทโธพุทโธเป็นต้นนี่เหมาะสมอย่างดีกับคำว่าพุทโธระหว่างพุทโธกับใจเป็นความเหมาะสมแก่กันอย่างดีเมื่อใจได้อาศัยพุทโธหรือธรรมบทต่างๆเป็นอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งใจย่อมมีที่พึ่งเมื่อใจมีที่พึ่งย่อมมีความอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะเคยฟุ้งซ่านวายคว้านู้นคว้านี้ตอนที่ยังไม่หลับไปเต็มหาที่ยึดที่ถือไม่ได้ต่อเมื่อได้รับหลักเกณฑ์คืออัตธรรมเป็นที่ยึดถือด้วยดีจิตใจแม้จะเคยคึกขนองมายิ่งกว่าม้าตัวขนองเป็นไหนๆก็ตามก็ไม่ทนการฝึกการอบรมการทรมานของจิตด้วยอัตด้วยธรรมนี้ไปได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็เพราะการฝึกการทรมานพระองค์โดยถูกทางพระสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอรหันต์ก็ล้วนแล้วตั้งแต่การประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจที่เรียกว่ากิเลสประเภทต่างๆจนหมดสิ้นไปจากใจแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาธรรมเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดปราศจากมลทินประเดิมดับจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงวัตถุไม่มีวัตถุใดที่จะเข้าไปซักฟอกจิตใจให้มีความผ่องแผ้วสวยงามหรือบริสุทธิ์ได้ขึ้นชื่อว่าวัตถุแล้วในโลกนี้ไม่มีวัตถุใดจะสามารถเข้าไปกำจัดกิเลสหรือเข้าไปชะล้างสิ่งสกปรกอยู่ภายในจิตใจได้นอกจากธรรมซึ่งเป็นผู้ควรของกันและกันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงเป็นความจำเป็นสำหรับหมู่ชนผู้ต้องการหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องตามความจริงกายเอาให้มีที่พึ่งอันหนึ่งดังโลกทั้งหลายเสาะแสวงหาการอาชีพต่างๆกันเพื่อความเป็นอยู่ของกายจะได้สะดวกเพราะมีเครื่องบำรุงรักษามีที่อยู่มีที่อาศัยปัจจัยเครื่องบำรุงทั้งร่างกายให้มีความผาสุกร่มเป็นข้าวน้ำโภชนาอาหารเวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาก็รับทานเป็นเครื่องบรรเทาเบาลงไปโดยลำดับในบรรดาความหิวโหยจนกลายเป็นความอิ่มหนำสำราญขึ้นมาเวลาหนาวก็หาผ้ามาห่มร้อนก็อาบน้ำหรือใช้พัดลมเป็นเครื่องเยียวยาซึ่งกันและกันนี่เป็นนิสัยของกันกายกับวัตถุเป็นของคู่ควรกันอาศัยกันได้ช่วยระยะการแต่ใจต้องมีอารมณ์เป็นที่อาศัยใจจะอยู่ตามปกติไม่ได้ตามลำพังตนเองจะต้องคิดต้องปรุงต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องเล่นเล่นอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้นำธรรมะเข้ามาอันเป็นอารมณ์ในทางที่ดีให้ใจได้ยึดถือได้ปฏิบัติได้เป็นอารมณ์ของใจเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจิตตภาวนาใจให้มีธรรมเป็นอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์อันเป็นข้าศึกต่อใจที่เคยเป็นมานั้นเสียนำอารมณ์อันดีงามคือธรรมเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆหรือทำบทใดก็ตามขึ้นชื่อว่าทำแล้วเป็นโอสถเหมาะกับจริตนิสัยของผู้นั้นๆเป็นลายๆไปโดยไม่ต้องสงสัยเอตเมื่อได้ทำเป็นอารมณ์บังคับฝึกฝนอบรมตนด้วยทำเป็นอารมณ์มีสติเป็นเครื่องควบคุมงานคือการฝึกฝนอบรมตนมีจิตตภาวนาเป็นต้นจิตใจเมื่อมีผู้ป้องกันมีผู้รักษา
มีพี่เลี้ยงคือสติย่อมจะเข้าสู่ความสงบร่มเย็นได้ในการในเวลาหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้ด้วยการฝึกการอบรมหรือด้วยอารมณ์แห่งธรรมที่นำเข้าไปบริกรรมภาวนาจิตย่อมจะมีความเย็นหรือความเบาความสบายขึ้นมาหรือว่าความสุขเป็นขึ้นมาที่ใจเองโดยไม่ต้องไปหาความสุขมาจากที่อื่นใดการที่จิตหาความสุขไม่ได้ทั้งที่ต้องการความสุขอยู่โดยทั่วกันก็เพราะจิตแสวงหาความสุขไม่ถูกทางมีหนำซ้ำยังความคิดปรุงต่างๆซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจนั้นจิตยิ่งมีความขยันคิดปรุงโดยไม่มีการหักห้ามต้านทานอารมณ์ที่เป็นภัยนั่นเลยอารมณ์ที่เป็นภัยที่คิดจิตคิดปรุงอยู่เสมอนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดความวุ่นวายภายในใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วความทุกข์เหล่านั้นก็หายไปสรุปความลงแล้วว่าจิตที่หาความสุขมาได้ก็เพราะความรบกวนตัวเองด้วยความคิดปรุงต่างๆอันเป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเมื่อนำอารมณ์อันเป็นอัตเป็นธรรมเข้าไปเป็นเครื่องยึดจิตย่อมมีความสงบร่มเย็นได้สุดท้ายก็ว่าจิตสงบได้มากน้อยความสุขย่อมเกิดขึ้นมากน้อยเช่นเดียวกันจึงไม่มีความสุขใดอยู่ในสถานที่ใดพอที่จะยึดมาอวดโลกหรืออวดผู้หนึ่งผู้ไหนใดก็ตามได้เลยนอกจากเราจะสอบแสวงหาที่จิตด้วยวิธีการที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เท่านั้นจะสอบแสวงหาความสุขทางด้านจิตใจนี้หาทางไหนก็จะเจอตั้งแต่ยาพิษคว้าน้ำเหลวทั้งหมดถ้าไม่ฝึกหัดอบรมหรือนำธรรมเข้าไปเป็นอารมณ์ของใจมีสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาไม่ให้จิตเผลอจากงานของตนที่กำลังทำอยู่เวลานั้นเช่นกำลังบริกรรมภาวนาก็ให้มีสติรับทราบกับคำบริกรรมของตนไปทุกระยะไม่ขาดสายโดยไม่ต้องขาดต้องไม้ว่ามรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ในแง่ใดหรือจะเกิดขึ้นในลักษณะใดอันเป็นการก่อกวนงานของตนให้ล้มเหลวไปได้ให้มีแต่ปัจจุบันธรรมคือคำบริกรรมกับสติควบคุมกันไม่รู้อยู่กับธรรมบทนั้นๆเท่านั้นเป็นปัจจุบันอยู่โดยสม่ำเสมอผลจะพึงปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเองเมื่อใจหาทางเล็ดรอดออกไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกไม่ได้เพราะการบังคับบัญชาด้วยสติผู้เจริญทางด้านปัญญาปัญญาเคลื่อนไหวไปไหนสติตามสอดส่องไปด้วยควบคุมไปด้วยเรื่องความรู้ความฉลาดย่อมจะแตกแขนงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับเพราะปัดขึ้นคือว่าปัญญาแล้วหาความสิ้นสุดไม่ได้เมื่อเจ้าของมีความสนใจพาคิดพาอ่านใจจองในสภาวะธรรมต่างๆอยู่เสมอด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาความเฉลียวฉลาดความคล่องแคล่วว่องไวความปลดเปลื้องสิ่งที่เคยยึดเคยถือจะเป็นไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่มีสติเป็นเครื่องควบคุมนี่เรากล่าวในเบื้องต้นเป็นสองภาคคือภาคกายอย่างภาคจิตอย่างสิ่งที่ควรแก่ร่างกายซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันก็ได้แก่วัตถุทั้งหลายมีอาหารการบริโภคเงินทองของบ้านตึกรามบ้านช่องเป็นต้นนี่เป็นคู่ควรของกายที่จะพึงอาศัยสิ่งเหล่านี้โลกทั้งหลายจึงต้องแสวงหากันเป็นแต่เพียงว่าแสวงหาจนเลยเถิดไม่รู้จากการแยกแยะทางด้านจิตใจเลยมีหนำซ้ำยังต้องบังคับจิตให้เข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัตถุทั้งหลายซึ่งเป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้ก็จำต้องทำลงไปเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจมีหนำซ้ำยังยกวัตถุซึ่งเป็นพระเจ้าด้วย
เมื่อยกวัตถุขึ้นเป็นพระเจ้าใจที่ควรจะเป็นพระเจ้าได้ก็เลยกลายเป็นบ่อยของวัตถุทั้งหลายนั้นเสียโง่หัวไม่ขึ้นหาความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในร่างกายและจิตใจนี้ไม่เจอเลยจนกระทั่งถึงวันตายเพราะไม่ใช่วิสัยของกันระหว่างวัตถุกับจิตเป็นวิสัยของกันได้อย่างสนิทเฉพาะวัตถุกับร่างกายซึ่งเป็นวัตถุเหมือนกันเท่านั้นใจจึงแยกตัวออกให้เหมาะสมกับวิสัยของตนที่ควรจะสิ่งใดสิ่งที่ควรต่อใจอย่างยิ่งเหมาะสมต่อใจอย่างยิ่งก็คือธรรมเพราะเป็นนามธรรมด้วยกันไม่ใช่วัตถุอีกประการหนึ่งใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าร่างกายอีกด้วยจึงควรได้รับการอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์แม้จะเป็นคารวาสก็ควรเข้าใจว่าใจนี้เป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นหัวหน้างานใจได้รับการอบรมหรือไม่ถ้าใจไม่ได้รับการอบรมแล้วก็จะพัดความประพฤติทั้งหลายให้เสียหายแหลกเหลวไปหมดได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าใจได้รับการอบรมด้วยศีลด้วยธรรมอันเป็นสวัสดิธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วใจก็จะมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเป็นเครื่องประทับประคองตัวไปได้โดยราบรื่นดีงามทั้งความประพฤติหน้าที่การงานที่จะแสดงออกทางกายวาจาก็เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอและถูกต้องดีงามไปตามๆกันหมดเนื่องจากใจเป็นผู้ได้รับการอบรมคือนายเป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะยังกายวาจาอันเป็นเครื่องมือหรือเป็นบ่าวนั้นให้พูดให้คิดให้พูดให้ทำในทางที่ดีมันเป็นความเสียหายเนี่ยเรื่องโลกหรือผู้ใดคณะใดก็นี่ไม่มีศาสนาเรียกว่าเป็นโลกที่หมดหวังร่างกายแตกแล้วก็เท่านั้นเองไม่ทราบจะพึ่งอะไรวัตถุทั้งหลายจะมีเต็มโลกอยู่ก็ไม่มีอันใดที่จะติดสอยให้การจิตใจไปได้เป็นโมฆะไปด้วยกันทั้งสองอย่างคือร่างกายก็เป็นโมฆะวัตถุที่เคยเป็นคู่ควรของกันและกันเมื่อตายแล้วก็หมดความหมายเป็นโมฆะไปเช่นเดียวกันส่วนใจที่ยังมีความสืบต่อพบต่อชาติอยู่แต่ไม่รู้จักวิธีเสาะแสวงหาเครื่องยึดถือที่พึ่งของตนก็จะได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะคนเราเมื่อไม่ทำความดีก็ต้องทำความชั่วเมื่อเห็นความดีเป็นของไม่จำเป็นแล้วก็ต้องเห็นความชั่วเป็นของจำเป็นแล้วเสาะแสวงในการจะทำตามใจชอบร้อยทั้งร้อยที่ใจชอบต้องเป็นสิ่งที่ผิดการกระทำความผิดเราจะทราบว่าผิดหรือไม่ผิดก็ตามก็ผลต้องเป็นผิดด้วยกันนี่คือคติธรรมดาไม่ลำเอียงด้วยเหตุนี้พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคู่ควรกับใจอย่างยิ่งเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ของเราและเป็นภาชนะอันดีงามกับพุทธศาสนาด้วยแล้วจึงควรสนใจในการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าได้ลดละท้อถอยมีความหนักแน่นในหน้าที่การงานมีเหตุมีผลเป็นเครื่องบังคับการดำเนินคือความเพียรของตนอย่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมความที่เกียจที่คร้านความอ่อนแอความท้อแท้ถอยหลังหากเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์หรือความเป็นสิริมงคลให้โลกได้รับแล้วโลกนี้จะไม่อับเฉาโลกนี้จะไม่มีความทุกข์ร้อนวุ่นวายเหมือนดังที่เป็นอยู่นี้เลยจะเป็นโลกเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยสิริมงคลทั้งนั้นเพราะสิ่งเราดังกล่าวนี้มีอยู่กับทุกคนแต่นี่หาความเป็นสิริมงคลไม่ได้นอกจากเป็นเครื่องย่ำยีให้เราได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะหลงกลของมันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงต้องอาศัยธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องแก้กลมายาของกิเลสที่หลอกลวงเราด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเอาจริงเอาจังตามเหตุตามผลที่หลักธรรมสอนไว้แล้วอย่างใดนั่นเป็นหลักใจของเราเมื่อเป็นหลักใจแล้วนั่นก็เป็นหลักความประพฤติ
หลักการดำเนินของเราเมื่อดำเนินตามนี้แล้วผลไม่ต้องสงสัยจะพึงเป็นขึ้นมาโดยลำดับเราอย่าหมายอดีตอนาคตว่าเมื่อวานนี้ได้ทำมามากหรือปีกลางนี้ทำมามากปีสื่นนู้นได้ทำมามากปีนี้จะทำมากอย่างปีกลางปีสื่นนี้เห็นจะแย่นี่คือเรื่องหลอกตัวเองปัจจุบันนี้กิเลสมันไม่เคยมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนให้เราย้ำเข้าที่ตรงนี้เพื่อทันกลมายาของกิเลสกิเลสเคยอยู่กับเรามาตั้งแต่วันเกิดอย่าว่าปีกลางปีสื่นแห่งการทำความเพียรของเราเลยมันยังไม่เห็นว่าเรายังไม่มีความรู้สึกสะดุดใจเลยว่ามันเคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเรามานานแล้วทำพิษภัยแก่เราให้เกิดทุกข์ร้อนมามากยิ่งกว่าปีกาปีสื่นทำไมเราจึงไม่สนใจคิดเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้ออกอุบายวิธีของปัญญาต้องใช่อย่างนั้นนี่แหละยอกย้อนไปตรงไหนสติปัญญาต้องยอกย้อนตามให้ทันกลมายาของกิเลสจึงชื่อว่าเป็นผู้สังสมความฉลาดคือสติปัญญาอันเป็นธรรมชาติที่เตียงไกลเป็นอาวุธที่ทันสมัยแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งหรือทรงบำเพ็ญจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคตคำว่าสวขาตธรรมมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดกาลกับบุคคลผู้สนใจนำไปปฏิบัติเราอยากหลงปนมายาเล่นประพฤติปฏิบัติได้มากเท่าไหร่กิเลสขาดลอยไปมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งมีคุณค่าขึ้นมามากเท่านั้นทำให้สมน้ำสมเนื้อสมกับพระธรรมที่ประกาศสอนมานี้พระองค์ทรงได้มาด้วยความรอบตาไม่ใช่ได้มาด้วยธรรมดาเหมือนอย่างได้สมบัติต่างๆทั้งหลายมาเราเล็งเห็นพระทัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระเมตตาสุดส่วนแก่สัตว์โลกถึงกับต้องเสียสละชีวิตของพระองค์หากจะตายพระองค์ก็ยอมเพื่อโลกสงสารได้รับความร่มเย็นทรงปรารถนาพุทธภูมิเพื่อความเป็นโพธิญาณคือเป็นศาสดาของโลกมาเป็นนิรันดร์การปรารถนามานานนั้นกับการประพฤติพระองค์ตามหลักแห่งโพธิสัตว์ก็มาก็ต้องนานเหมือนกันจะมีความลำบากลำบุญมากน้อยเพียงไรและนานเท่าไหร่ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกทรงตั้งความปรารถนามาจนถึงขั้นสมบูรณ์แห่งความเป็นศาสนาสอนโลกและทรงอุตส่าห์พยายามสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งวันปรินิพพานเราควรนำมาคิดเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนว่าไม่ควรนอนกับเพราะพระเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นล้นโลกล้นสงสารยังประกอบความเพียรนิดหน่อยทำไมจะไปล้นโลกล้นสงสารเก่งกว่าครูแล้วไม่สมควรแก่เราผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตฉะนั้นอันใดที่เป็นการบูชาตถาคตได้เหมาะที่สุดก็ได้แก่ธรรมานุธรรมปฏิปันโนการปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสมควรแก่ธรรมตามหลักมัชฌิมาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดนั่นคือการบูชาตถาคตโดยตรงกิเลสมีหลายประเภทมัชฌิมาปฏิปทาจึงต้องมีหลายประเภทให้ทันกับเหตุการณ์ของกิเลสที่มีกลมายาร้อยเล่ห์ร้อยสรรพันคมหากจะมีตั้งแต่อุบายอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นไม่ทันจึงต้องผลิตขึ้นมาในบรรดาสติปัญญาอย่างไรจะทันกับกลมายาของกิเลสประเภทใดต้องคิดขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาให้ทันกันเขาสร้างบ้านแต่ละหลังขึ้นมาเครื่องมือของเราของเขามีจำนวนเท่าไหร่เขาสร้างตึกรามบ้านช่องเช่นพวกรับเหมาเครื่องมือของเขาเป็นลำรถมีกี่ประเภทนับไม่ถ้วนนะเราดูการสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นจากตัวของเราให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นหลักเป็นแหล่งอันแน่นหนามันคงเป็นที่พึงพอใจเครื่องมือของเราจะมีเพียงอันหนึ่งอันเดียวอย่างนั้นไม่ได้จึงต้องมีเครื่องมือมากมายเพราะสิ่งที่จะตัดรอนเรานี่มีอยู่มากคือกิเลสมีประเภทต่างๆจึงต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆอ้าวจิตมันหยาบเพราะกิเลสพาให้หยาบจิตดื้อเพราะกิเลสพาให้ดื้อด้าน
เมื่อกิเลสประเภทดื้อด้านหาญสู้ต่ออัตตธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปราบกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทาประเภทปรมันเอาตายก็ตายไม่ยอมถอยสติปัญญามีเท่าไหร่ขุดค้นขึ้นมาฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสจนกระทั่งมันแตกกระจายไปหมดจากจิตใจนี่เรียกว่าปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมประเภทหนึ่งสำหรับแก้กิเลสประเภทที่ดื้อด้านเมื่อกิเลสประเภทนั้นได้สลายลงไปหรือดับลงไปเพราะอำนาจแห่งมัชฌิมาประเภทที่ทันสมัยนี้กิเลสประเภทกลางแสดงออกมามัชฌิมาคือสติปัญญาก็เหมาะสมผิดขึ้นมาอย่างเหมาะสมทันกันแก้กันไปได้โดยลำดับจนถึงกิเลสขั้นละเอียดแทบตึงอยู่ภายในจิตใจถึงกับเจ้าตัวก็ไม่รู้แม้เช่นนั้นก็ไม่ทนกับสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างไปได้คือสติปัญญาประเภทละเอียดในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญานี่คือเครื่องมืออันละเอียดสุดสำหรับแก้กิเลสประเภทละเอียดสุดให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อกิเลสได้หมดสิ้นไปจากใจโดยที่สิ้นเชิงแล้วเครื่องมือเหล่านี้ก็หมดปัญหากันไปเองโดยหลักธรรมชาติพระอรหันต์ท่านจึงไม่นิยมว่าท่านมีท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาหรือท่านโง่เขลาบ่ปัญญาเมื่อถึงขั้นพ้นจากแดนแห่งสมมุตินี่แล้วท่านไม่เสกสรรตนเองว่าดีเยี่ยมหรือเลวทรามสูงต่ำอะไรกับผู้ใดบ้างไม่สติปัญญาก็เป็นสมมติเป็นเครื่องมือตั้งแต่เมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจสติปัญญาจำต้องมีกิเลสสิ้นไปแล้วสติปัญญาประเภทแก้กิเลสก็หมดปัญหาทันทีเช่นเดียวกับการปลูกบ้านสร้างเรือนเสร็จสิ้นไปแล้วเครื่องมือก็หมดปัญหาหน้าที่ไปเองนี่เขาเป็นเช่นนั้นจะใช้คิดขึ้นมาใช้ก็ใช้ตามหน้าที่การงานซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสประเภทใดเพราะฉะนั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีจึงเป็นเรื่องสมมุติตามกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันเมื่อกิเลสพังทลายลงหมดศีลสมาธิปัญญาก็หมดปัญหาไปตามๆกันเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจแม้จะนำมาใช้ก็จะใช้ตามหน้าที่การงานในความจำเป็นต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันเพราะเป็นสมมุติไม่นอกเหนืออันนี้จังทุกขังอนัตตาไปได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานอกจากจิตที่พ้นสมมุติแล้วเท่านั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาจึงตามไม่ถึงเข้าไม่ถึงด้วยเหตุนี้จิตของพระอรหันต์จึงไม่มีเวทนาใดๆเข้าไปเจือปนเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยถ้าจิตนั้นพ้นแล้วจากแดนสมมุติเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆก็ประเภทใดก็ตามเป็นสมมุติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตที่เป็นวิมุตติพ้นแล้วได้อย่างไรศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์นี่เช่นเดียวกันมีเกิดมีดับท่านจึงเรียกว่าสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายดีฝ่ายชั่วสมมุติฝ่ายแก้ฝ่ายผูกมัดมี2ประเภทเมื่อได้ทํางานกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้ผลเป็นที่พึงพอใจแล้วสนามรบระหว่างกิเลสกับปัญญาก็สิ้นสุดลงไปผลคือสันติสุขที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงความสงบอย่างราบคาบของจิตที่พ้นแล้วจากกิเลสเครื่องก่อกวนประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนั้นเลยจิตเป็นสันติธรรมโดยหลักธรรมชาติของตัวเองที่นี่ที่พึ่งอันไหนที่เมื่อถึงขั้นพึ่งตัวเองโดยลำดับจนกระทั่งถึงสุดที่พึ่งแล้วหมดปัญหาที่จะผูกนี่อำนาจของศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้กับใจซึ่งเป็นผู้ควรและเหมาะสมกันกับธรรมเมื่อนำมาปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจย่อมทำจิตใจให้มีความรื่นเริงบันเทิงมีความสงบสุขมีความอบอุ่นภายในตนเองไม่ว่าจะพบนี้ชาตินี้พบใดชาติใดก็ต้องอาศัยวิบากกรรมคือบุญกุศลที่ตนได้สร้างไว้นี้เป็นที่ยึดเป็นคู่เคียงของใจเสมอไป
จนกว่าจะถึงนิมุตติหลุดพ้นแล้วปุญญาปาปะปะหินะบุคคลกลายเป็นปุญญาปาปะปะหินะบุคคลคือผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วนั้นคือว่าเป็นผู้หมดปัญหาไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลย

ทศในที่ประชุมพระวันที่25สิงหาคม2505ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติคือเป็นความมุ่งประสงค์ของพระองค์เจ้าคือความจงใจใคร่ต่อการประพฤติดีกิจธุระหน้าที่ที่ตนจะพึงทำใดๆพึงทำด้วยความจงใจเราจะประกอบกิจใดๆก็ตามถ้าขาดความจงใจเรียกว่าขาดสติจะทำกิจธุระเล็กๆน้อยๆก็ขอให้มีความจงใจคือความตั้งใจในกิจธุระนั้นๆนี่แสดงถึงเรื่องของสติที่เป็นไปกับกิจทานนั้นๆแสดงว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ในตัวถ้าขาดความจงใจแม้ผู้ที่จะเป็นช่างอยู่บ้างทำอะไรมีความสวยงามแต่ถ้าขาดความจงใจแล้วผลที่สำเร็จจากงานนั้นก็ต้องขาดคุณภาพเพราะเห็นนั้นความตั้งใจจึงเป็นของสำคัญเรามีความมุ่งอยู่ในกิจธุระหน้าที่ของเราให้มีความรู้สึกอยู่กับธุระที่เราทำนั้นๆแม้ที่สุดเราปัดกวาดลานวัดก็ต้องให้มีสติอยู่กับกิริยาแห่งความทำของตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับข้อวัดนั้นๆการฝึกหัดนิสัยการฝึกหัดสติต้องอาศัยกิจการงานเป็นเครื่องฝึกหัดนั่งสมาธิก็เป็นธุระอันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นการงานอันหนึ่งเราจะปัดกวาดลานวัดหรือปัดกวาดศาลาก็จัดเป็นงานแต่ละชิ้นละชิ้นถ้ามีความจงใจหรือมีสติอยู่กับกิจการงานซึ่งตนทำอยู่นั้นเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับธุระหน้าที่ของตนเป็นความเพียรไปในตัวไม่ขาดวรรคขาดตอนมีเรื่องการฝึกนิสัยของผู้ใกล้ต่อการปฏิบัติจึงเป็นการฝึกหัดสติไปในตัวอย่างนี้ถ้าขาดความจงใจหรือขาดสติในหน้าที่ของตนนั้นเรียกว่าความเพียรขาดวรรคขาดตอนให้เริ่มพยายามฝึกหัดไปตั้งแต่ต้นมืออย่างนี้เมื่อความเคยชินของจิตใจเราที่มีต่อการงานและความเคยชินของนิสัยซึ่งได้ฝึกหัดตั้งอยู่บ่อยๆการงานที่เราทำก็จะเป็นเครื่องเสริมจิตใจของเราสติก็จะเป็นเครื่องรู้สึกภายในจิตใจเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงของใจทีนี้เมื่อเวลาเราจะพยายามทำความสงบภายในใจของเราโดยเฉพาะแล้วเพราะอำนาจแห่งสติที่เราเคยตั้งไว้อยู่เสมอจะกลายเป็นสติที่มีกำลังตั้งขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตั้งขึ้นได้เป็นเวลานานๆจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้ตามต้องการการที่เราอบรมจิตใจหรือบังคับจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้ตามใจหวังนั้นเนื่องจากสติซึ่งเป็นแม่แรงหรือเป็นผู้บังคับไม่มีกำลังเพียงพอจิตจึงเป็นเหตุให้เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยเป็นมาของตนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันกับเด็กที่สนๆถ้าพี่เลี้ยงไม่มีความรอบคอบต่อเด็กคนนั้นแล้ว
เด็กคนนั้นอาจจะได้รับอันตรายเพราะความสนของตนในวันใดวันหนึ่งก็ได้มีเรื่องของจิตที่มีความสนต่ออารมณ์ซึ่งตนของตนได้เคยสั่งสมมาเป็นเวลานานจึงเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีความสนเช่นนั้นต้องอาศัยที่เลี้ยงคือสติเป็นผู้จดจ่อระมัดระวังหรืออาศัยความฉลาดคือปัญญาพยายามปลดเปลื้องในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตซึ่งจิตเคยสนใจอยู่กับอารมณ์นั้นๆพยายามแสดงเหตุผลใคร่ครวญให้จิตทราบในเหตุผลด้วยอำนาจของปัญญาเสมอไปใจเมื่อได้รับเหตุผลจากปัญญาผู้พร่ำสอนอยู่แล้วจะฝืนไปคิดในอารมณ์ซึ่งเป็นท่าศึกต่อตนเองอีกต่อไปให้เป็นเช่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีการฝึกหัดจิตฝึกหัดสติฝึกหัดปัญญาให้ฝึกหัดทำนองนี้อย่าหัดเป็นคนมักง่ายเขาเรียกว่าคนซับเซ้าเมื่อทำกิจการงานภายนอกจะเป็นงานอันใดก็ตามถ้าเราทำด้วยความซับเซ้ามักง่ายแล้วยังจะกลายเป็นโรคเรื้อรังเข้าไปสู่ความมักง่ายในเวลาที่เราทำความสงบหรือทำความเพียรในทางใจโดยเฉพาะได้อีกเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกหัดจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ต่อกิจการงานเสมอไม่ให้มีความซับเซ้ามากง่ายฝังอยู่ในนิสัยของตนถ้าผู้มีความเข้มแข็งหรือมีความจดจ่อหวังต่อความสำเร็จในกิจการนั้นๆด้วยความเรียบร้อยด้วยความตั้งใจแล้วผู้นั้นจะพิจารณาทางด้านภายใน

แล้วนิสัยซึ่งเคยอันนี้ก็หมายถึงเรื่องดวงใจนั่นเองเป็นผู้บ่งงานในกิจการภายนอกนั้นเมื่อเข้าไปบ่งงานหรือว่าทำกิจการงานภายในใจที่เคยเป็นผู้ซักเร่ามักง่ายก็จะต้องทำเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการฝึกหัดให้เป็นคนแน่นอนให้เป็นคนจริงต่อธุระหน้าที่ด้วยความตรงใจทำจนสุดวิสัยในกิจการงานนั้นๆให้สำเร็จลงด้วยหมดความสามารถของตนด้วยความตั้งใจผู้นี้แลเมื่อเข้าไปดำเนินภายในจิตใจคือจะอบรมจิตใจให้เป็นไปในทางสงบก็ดีให้เป็นไปในทางปัญญาก็ดีจะเป็นไปโดยรอบคอบทั้งสองทางคือความสงบในเมื่อปรากฏขึ้นภายในใจก็จะมีความรอบคอบในความสงบของตนเมื่อออกพิจารณาในทางปัญญาก็จะรอบคอบในทางปัญญาของตนปัญญารอบคอบปัญญาเหมือนกันก็ว่าเหล็กแข็งกับเหล็กอ่อนสามารถจะบังคับกันได้เรียกว่าเหล็กกล้าสามารถบังคับเหล็กอ่อนหรือตัดเหล็กอ่อนก็ได้อย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่ปัญญาที่มีความฉลาดสามารถที่จะพิจารณาปัญญาส่วนละเอียดได้เช่นเดียวกันนี่ขึ้นอยู่กับการฝึกหัดนิสัยให้พยายามฝึกนิสัยของตนเสมอตั้งแต่ต้นทางต้นทางก็หมายถึงใจดวงนี้ปลายทางก็หมายถึงใจดวงนี้หยาบก็หยาบอยู่ที่ตัวของเราเองเข้าสู่ความละเอียดก็เข้าสู่ความละเอียดอยู่ที่ตัวของเราเองมีเป็นการเทียบเฉยๆว่าต้นทางหรือปลายทางคำว่าต้นทางหมายถึงว่าการเริ่มทำงานที่แรกหรือเริ่มอบรมจิตใจที่แรกเรียกว่าต้นทางการเริ่มทำงานในทางด้านจิตใจของเราไปถึงขั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นจิตเป็นสมาธิและมีความแยบคายทางด้านปัญญาบ้างนี่เรียกว่ากลางทางจิตมีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านสมาธิก็ละเอียดทั้งด้านปัญญาก็มีความสามารถจนถอดถอนตนของตนให้พ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายได้นั้นเรียกว่าปลายทางแต่เมื่อสรุปความลงแล้วต้นกับปลายก็เหมือนกันกับผลไม้ผลไม้เราจะเรียกได้ไหมว่าต้นของผลไม้ปลายของผลไม้มองดูที่ไหนก็เป็นผลไม้ลูกเดียวนั้นเองเหมือนอย่างมะพร้าวเราจะชี้ถูกไหมว่าปลายของมะพร้าวลูกหนึ่งลูกหนึ่งนั้นอยู่ที่ไหนต้นของเขาอยู่ที่ไหนในมะพร้าวลูกนั้นก็เรียกว่ามะพร้าวลูกหนึ่งเท่านั้นไม่มีต้นไม่มีปลายเรื่องของใจก็ทำนองเดียวกันนั้นแต่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติคือกิริยาของใจที่จะพิจารณาในความหยาบปานกลางหรือความละเอียดแห่งความเป็นอยู่อารมณ์ที่เป็นอยู่อุบายที่จะพิจารณาในอารมณ์เหล่านั้นมีความหยาบมีความปานกลางหรือมีความละเอียดซึ่งเกิดขึ้นมาจากใจดวงเดียวต่างกันเพียงเท่านี้เองจึงเรียกว่าตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายหรือเรียกว่าต้นทางหรือปลายทางมีความหมายได้เพราะอาการของจิตหรือสิ่งแวดล้อมของจิตมีความหยาบความละเอียดเท่านั้นขอให้พากันฝึกหัดนิสัยของตนให้เป็นคนจริงเสมออย่าเป็นคนวอกแวกคลอนแคลนอย่าเป็นคนจับจดฝึกหัดนิสัยให้จริงว่าจะไปต้องไปว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะทำต้องทำกำหนดเวลาอย่างไรไว้

0: แล้วอย่าให้เคลื่อนคลาดในเวลาซึ่งตนของตนได้กำหนดเอาไว้ตนของตนได้เอามือลงเขียนไปแล้วให้เอามือลบอย่าทำทำนองที่ว่ามือเขียนแล้วลบด้วยเท้าเราตั้งคำสัตย์ใส่ตัวของเราเองแต่ก็ไม่มีใครที่จะมาสามารถทำลายความสัตย์ของเราเราใช้เองเป็นผู้ทำลายความสัตย์ของเราอย่างนี้เรียกว่าเราเขียนด้วยมือลบด้วยฝ่าเท้าเป็นการไม่ถูกตามหลักธรรมของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้มีความแน่วแน่ต่อความดำริต่อความคิดหรือต่อความตัดสินใจของตนเสมอถ้าเราได้ตัดสินใจลงในกิจการงานในอันใดที่เห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วจงเป็นผู้พลีชีพลงเพื่อความสัตย์หรือเพื่อกิจการนั้นๆเสมอจะเป็นนิสัยที่แน่นอนเป็นนิสัยคนจริงไม่เป็นนิสัยที่ว่าวอกแวกคลอนแคลนไว้ใจไม่ได้เมื่อเราทำตัวของเราให้ไว้ใจของเราไม่ได้แล้วเราจะหวังพึ่งใครศีลก็เป็นเรื่องของเราจะพยายามรักษาให้สมบูรณ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจในการรักษาศีลของเราเพราะเราเป็นคนวอกแวกคลอนแคลนไม่แน่นอนในใจของตนที่จะรักษาศีลด้วยกายวาจาใจให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แล้วเราจะอาศัยใครเป็นที่ไว้ใจเมื่อเราเองเป็นผู้ตั้งใจจะรักษาศีลให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจเราเพราะเราเป็นคนไม่แน่นอนและคุณสมบัติซึ่งจะเกิดขึ้นจากศีลนั้นก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันเพราะเหตุไม่แน่นอนผลก็ต้องตามรอยกันไปนั่นเองถึงจะพยายามทำสมาธิให้เกิดเราก็ไม่แน่นอนในธุระหรือในการกระทำของเราที่จะสามารถจังจิตของเราให้เป็นไปเพื่อสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นหยาบจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดเมื่อเราเป็นผู้ไม่แน่นอนในกิจการของเราในหน้าที่ของเราตัดสินใจเราลงไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนหลักลอยสมาธิก็ไม่มีศีลก็เป็นศีลลอยลมสมาธิก็ลอยลมปัญญาก็ลอยลมหาอะไรเป็นสาระแก่นสารในตัวของเราไม่ได้นี่โทษแห่งความไม่แน่นอนโทษแห่งความเป็นคนไม่จริงตัดสินใจของตนลงสู่หลักแห่งธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วยังไม่ได้เราจะหวังผลมาจากที่ไหนเล่าปัญญาจะหุงต้มแกงกินเหมือนอย่างอาหารหวานขาวไม่ได้ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายจงทราบเสมอและทราบทุกขณะว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นจากผู้ที่ชอบคิดชอบค้นชอบพิจารณาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะรักษาสมบัติจะประกอบการงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่สามารถจะรักษาสมบัติให้ปลอดภัยจากโจรจากมารได้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมคนมีความฉลาดคือคนมีปัญญาสามารถที่จะประกอบการงานตั้งแต่ชิ้นเล็กๆจนสามารถประกอบได้จนการถึงการงานที่เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดขึ้นอยู่กับปัญญาเรื่องการปฏิบัติพระศาสนาสำคัญอยู่ที่ปัญญาสติเมื่อมีความกระเทือนขึ้นภายในใจปัญญาต้องรับช่วงเสมอสิ่งที่มาสัมผัสให้จิตได้รับความกระเพื่อมแสดงให้เห็นแล้วว่ามีความรู้สึกในสิ่งที่มาสัมผัสได้เริ่มขึ้นแล้วสติเป็นผู้รับรู้ในวาระที่สองปัญญาเป็นผู้รับช่วงไปจากสติเป็นวาระที่สามให้ฝึกหัดตนของตนเป็นทํานองนี้จิตจะได้อยู่ในกรอบของสติจะได้อยู่ในกรอบของปัญญาเมื่อปัญญาเป็นผู้ที่ ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเคยชินจนกลายเป็นนิสัยของคนที่ชอบคิดอ่านใครกรองดูเหตุผลตัดสินตนของตนได้ด้วยความถูกต้องเพราะอำนาจแห่งปัญญาแล้วแม้จะเข้าไปข้างในคือหมายถึงใจโดยเฉพาะก็ต้องเป็นผู้สามารถที่จะตัดสินใจลงได้ด้วยหลักเหตุผลเพราะอำนาจของปัญญาอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นต้องพากันพยายามสติกับปัญญาให้แนบสนิทกับตัวไปทุกเวลาปาถึงไหนให้สติกับปัญญาไปถึงนั้นหูได้ยินถึงไหนสติกับปัญญาให้ถึงที่นั้นจมูกลิ้นกายมีอะไรมาสัมผัสชั่วระยะใกล้ใกล้แค่ไหนหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญาให้ตามรู้ให้รับความรู้สึกกันอยู่เสมออารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจสติกับปัญญาตามรอบรู้ตามพิจารณากันอยู่เสมอนี่ท่านผู้ที่จะพ้นไปจากโลกท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ทำอย่างไม้สูงทั้งท่อนที่ทิ้งอยู่ให้เด็กเขาขึ้นบนไม้สูงทั้งท่อนนั้นแล้วที่ลดลงไปนี่เมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นเช่นเดียวกับไม้สูงทั้งท่อนแล้วกิเลสตัณหาอาสวะจะมาทั้งรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสล่วงไหลเข้ามาสู่อายตนะภายในคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จะขี้ลดลงไปสู่หัวใจดวงนั้นเพราะหัวใจดวงนั้นเป็นไม้สูงทั้งท่อนไม่มีความเยียบคายไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่มีความรอบคอบต่อตนเองต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจึงกลายเป็นขอนสูงทั้งท่อนให้กิเลสตัณหาอาสวะขี้ลดทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่สมควรสำหรับผู้ที่จะดำเนินเพื่อวิวัตะคือความพลิกโลกสงสารให้ออกจากจิตใจของตนจึงไม่ควรทำใจของตนให้เป็นสูงทั้งท่อนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรานั่งอยู่ก็ที่ไหนก็ตามถ้าพยายามระวังพยายามคิดค้นสติกับปัญญาจะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ใคร่ต่อการระมัดระวังผู้ใคร่ต่อการพิจารณาสอดส่องหรือไก่กรองในเหตุทั้งหลายที่มาสัมผัสซึ่งเป็นไปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่ธรรมชาติที่จะมากระตุ้นเตือนหัวใจของเราให้สติได้รับรู้ให้ปัญญาได้ไก่กรองทั้งนั้นเดินไปไหนตาถึงไหนให้มีสติปัญญาไปถึงที่นั่นนี่แหละนักปฏิบัติเพื่อความรอบคอบทั้งภายนอกเข้าสู่ภายในต้องเป็นไปกับสติหรือปัญญาอย่างนี้ถ้าเราทำเหมือนอย่างขอนสูงทั้งท่อนเดินไปก็สักแต่ว่าเดินนั่งก็สักแต่ว่านั่งภาวนาก็สักแต่ว่าความตั้งไว้ในใจเบื้องต้นเท่านั้นแล้วนั่งอยู่เหมือนกับหัวต่อความรู้สึกความรอบคอบในการงานคือการภาวนาของตนไม่มีก็เหมือนกันกับหัวต่อไม่เห็นผิดแปลกกันอันใดนี่ขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาหรือฟื้นสติซึ่งมีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาหรือฟื้นปัญญาที่มีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาให้เป็นประโยชน์สำหรับหัวใจของเราเองกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากหัวใจของเรานี่เองแต่เขาเหยียบย่ำหัวใจเพราะหัวใจเป็นสูงขอนสูงทั้งท่อนไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องสิ่งมัวหมองซึ่งเกิดขึ้นจากตนกิเลสจึงกลายเป็นที่ลดใจดวงนั้นลงไปทุกวันทุกวันท่านจึงเรียกว่าที่โลภที่โกรธที่หลงที่ลืมดังนี้เป็นต้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นจากหัวใจทั้งนั้น ที่ท่านว่าขี้หมายถึงว่าเป็นของที่หยาบก็เลยให้ชื่ออย่างนั้นเสียเมื่อเราเป็นผู้มีความมุ่งประสงค์ที่จะทำตัวของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกภายในจิตใจจงเป็นผู้ฝึกหัดสติเสมอพยายามตั้งสติให้ดีตรวจกรองดูอวัยวะทุกส่วนมีสติเป็นรั้วกั้นจิตอย่าให้เลยขอบเขตของสติไปได้ปัญญาเป็นผู้เจริญในที่ทางภายในพิจารณาให้ชัดนี่พูดถึงเรื่องการฝึกหัดนิสัยในเบื้องต้นต้องเป็นผู้มีความตั้งอกตั้งใจฝึกหัดจริงๆเมื่อเรามีการตั้งอยู่เสมอจนชินต่อนิสัยเราแล้วเราเดินไปที่ไหนสติก็ต้องเป็นไปอยู่ปัญญาก็ต้องเป็นไปอยู่เช่นนั้นภัยจะมาจากที่ไหนเหตุที่ภัยจะเกิดขึ้นให้ใจของเราได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากใจเองจึงเกิดขึ้นได้ทุกประเภทและไม่เลือกการเวลาด้วยไม่เลือกอิริยาบถใดด้วยทีนี้เราก็มาตำหนิจิตโทษเราว่าจิตใจไม่สงบจิตใจได้รับความเดือดร้อนแต่เราเสาะแสวงหาความเดือดร้อนใช้เองนั้นเราไม่คำนึงอาการที่แสวงหาความเดือดร้อนโดยไม่รู้สึกตัวนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์เมื่อก่อไฟขึ้นมาแล้วจะบังคับไม่ให้ร้อนมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อเหตุให้เป็นเรื่องของสมุทัยขึ้นมาแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นทุกข์จะกลายเป็นสุขไปไม่ได้ครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในสาวกทั้งหลายท่านเดินจงกรมปรากฏในประวัติของสาวกว่าบางองค์ถึงเท้าฝ่าเท้าแตกก็มีนะดังนี้เป็นต้นนี่ก็สอให้เห็นแล้วว่าท่านพยายามเอาจริงเอาจังแค่ไหนเพราะความที่จะแหวกว่ายจากวัฏจักรอันนี้ไปให้พ้นไปเสียได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดรับความทุกข์ความยากความลำบากเช่นอย่างสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอยู่ณบัดนี้มีตัวของเราเป็นต้นซึ่งได้เคยผ่านความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันจึงไม่ควรที่จะทำความกล้าหาญหรือร่าเริงต่อความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ใจทำไมจึงเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้ลองสังเกตดูที่วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะในหัวใจของเราแล้วเราจะได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันแล้วในขณะที่เราได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันนั้นแสดงว่าเราก็มีข้อสมบูรณ์ขึ้นด้วยกันเพราะเรามีสติเราจึงเห็นข้อบกพร่องของเราความที่เรามีสตินั่นเองเรียกว่าเราได้ความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับลำบากคือว่าสมบูรณ์ตามขั้นเริ่มจะเป็นความสมบูรณ์เป็นขั้นๆ ขึ้นไปต้องพยายามพิจารณาอย่างเราไม่ต้องสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นให้สังเกตดูตั้งแต่เรื่องหัวใจที่จะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาและบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้ท่านว่าสติปัฏฐาน4คือฐานที่ตั้งแห่งสติพูดง่ายๆถ้าจิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี่แล้วสติบังคับจิตไว้กับกายนี่แล้วปัญญาคล่องเคลียวอยู่ในสกลกายนี่แล้วเรียกว่าได้เดินทางในองค์แห่งอริยสัจอย่างสมบูรณ์ทุกข์ก็เป็นอันที่จะรู้เท่ากันในองค์แห่งอริยสัจนี้สมุทัยก็เป็นอันว่าจะได้ละได้ถอนกันอยู่ในองค์อริยสัจนี้มรรคก็เป็นอันว่าเราได้บำเพ็ญอยู่ในตัวของเรา พร้อมกับเวลาที่เราบังคับจิตใจหรือไก่กรองในธาตุขันธ์ของเรานี้นิโรธะความดับไปแห่งความทุกข์จะแสดงให้เราเห็นเป็นชั้นๆตั้งแต่ชั้นหยาบที่สุดของทุกข
1: ์ชั้นต่ำจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดว่าได้นอกเหนือไปจากสติปัฏฐานทั้ง4เพราะเห็นนั้นสติปัฏฐานทั้ง4จึงเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าทุกๆประเภทกายหมายถึงอวัยวะของเราทุกส่วนที่เรียกว่ากองรูปเวทนาคือความสุขความทุกข์และเฉยๆจิตหมายถึงเจตสิกธรรมที่ปรุงขึ้นไม่ขาดวรรคขาดตอนธรรมหมายถึงอารมณ์ที่เป็นเป้าหมายของใจนี่เรียกว่าสติปัฏฐาน4บรรดาพระอริยเจ้าทุกๆประเภทต้องถือสติปัฏฐาน4เป็นอารมณ์ของใจการพิจารณากายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างโดยความเป็นทุกข์บ้างโดยความเป็นอนัตตาบ้างโดยความเป็นของปฏิกูลโสโครกบ้างเหล่านี้เรียกว่าพิจารณากายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานกายนี้มีทั้งกายนอกกายในกายในหมายถึงกายของเราเองกายนอกหมายถึงกายของสัตว์อื่นบุคคลอื่นหรือสภาพที่จะเป็นอุบายแห่งปัญญาที่เกี่ยวกับด้านวัตถุเราจะเรียกว่ากายโดยอารมณ์ก็ได้มีเรียกว่ากายนอกพิจารณากายนอกก็ตามพิจารณากายในก็ตามให้เป็นไปเพื่อความเห็นโทษให้เป็นไปเพื่อความแก้ไขให้เป็นไปเพื่อความฉลาดปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าพิจารณากายในสติปัฏฐานการพิจารณากายทั้งหลายเราที่กล่าวมานี้เพื่อเห็นโทษในส่วนแห่งกายซึ่งเป็นที่ยึดถือของอุปาทานเมื่อได้พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนั้นแล้วทั้งกายนอกทั้งกายในโดยทางปัญญาความสำคัญในกายนั้นว่าเป็นอย่างไรซึ่งเคยเป็นมาก็จะได้บรรเทาหรือเบาลงไปหมดความสำคัญว่ากายนั้นเป็นอะไรอีกเช่นอย่างเป็นของสวยของงามเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของน่ารักน่าชอบใจหรือน่ากำหนัดยินดีเหล่านี้เป็นต้นก็จะขาดลงเพราะอำนาจของปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินความสำคัญของใจซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งอุปาทานที่ไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยหมดไปเป็นลำดับเช่นอย่างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนพระสาวกให้ไปอยู่ในป่าช้าให้พิจารณาซากอสุภในป่าช้าก็หมายถึงเรื่องกายนอกนั่นเองการพิจารณาสภาพของตัวทั้งหมดนี้เรียกว่ากายในการพิจารณาไม่เพียงแต่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวต้องถือเป็นจิตจำเป็นเช่นเดียวกันกับเรารับทานอาหารเป็นประจำวันแต่การรับทานอาหารนั้นต้องเป็นในร่ำเวลาเช่นอย่างวันหนึ่งสามมื้อบ้างสองมื้อบ้างหรือมื้อเดียวบ้างแต่การพิจารณาในส่วนแห่งกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามเป็นอาจินยิ่งได้ตลอดเวลายิ่งดีสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความถอดถอนอุปาทานออกจากกายที่เป็นบ่อเกิดแห่งความหลง มีเรียกว่าการพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อสรุปความลงในผลแห่งการพิจารณาแล้วก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ด้วยไม่ใช่บุคคลด้วยไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่เขาด้วยมีสักแต่ว่ากายเท่านั้นโดยทางปัญญาจริงๆเมื่อจิตได้เห็นชัดด้วยปัญญาจริงๆอย่างนี้แล้วความกังวลเกี่ยวข้องในเรื่องกายความสอดแสวงหาโดยทางอารมณ์ซึ่งเกี่ยวกับกายความที่จะยึดมั่นถือมั่นในส่วนกายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นผลอันหนึ่งเมื่อตัวเหตุคือความอุปาทานได้หมดไปแล้วเพราะอำนาจของปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหมดไปหรือดับไปพร้อมๆกันไม่มีอันใดเหลือทีนี้เราพึงทราบว่าการพิจารณาในสติปัฏฐานสี่นี้เราจะต้องพิจารณากายซะก่อนแล้วก็ต่อไปเวทนาต่อไปจิตและต่อไปธรรมอย่างนั้นเป็นการคาดผิดไปอันนี้เป็นชื่อของส่วนแห่งสภาวธรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกันแล้วท่านแยกออกไว้เป็นสี่ประเภทเท่านั้นในประเภททั้งหมดนี้มีอยู่กายอันเดียวนี้เวทนาก็อยู่ในกายอันนี้จิตก็อยู่ในกายอันนี้ธรรมก็อยู่ในกายอันนี้แต่ท่านแยกประเภทออกไปทีนี้ความเข้าใจของเราอาจจะมีความเห็นผิดไปว่าเมื่อท่านแยกออกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแล้วหากว่าเราจะพิจารณาในเวทนาหรือในจิตหรือในธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนแล้วจะเป็นการผิดอย่างนี้มีอาจเกิดขึ้นได้ในความเห็นผิดแต่แท้ที่จริงเวลาเราพิจารณากายเวทนาก็แฝงอยู่ในกายนั้นความทุกข์ไม่เลือกการใดจะเป็นการที่เรากำลังพิจารณากายอยู่ก็ตามหรือนอกจากการนั้นแล้วก็ตามเกิดขึ้นได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความเฉยเฉยซึ่งเป็นโอกาสหรือเป็นช่องซึ่งที่เราจะควรพิจารณาในเวลาเวทนาเกิดขึ้นนั้นให้ได้ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นอะไรนอกจากว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราจะเห็นว่าเวทนาซึ่งเกิดขึ้นนี้เป็นอะไรอีกในบรรดาเวทนาทั้ง3นี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเวทนาทั้ง3นี้อีกมีลักษณะเช่นเดียวกันว่าอนิจจังเวทนาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเกิดขึ้นทุกการทุกสมัยต้องเป็นไปกับด้วยไตรลักษณ์ทั้งนั้นไม่มีระยะเดียวที่จะห่างจากไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตายตัวอยู่เช่นนั้นตามสภาพของเขาเรียกว่าพิจารณาเวทนาเราจะพิจารณาการใดสมัยใดไม่ขัดข้องทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4แล้วความติดในอาการทั้ง4หรือในสภาวะธรรมทั้ง4นี้คือกายเวทนาจิตธรรมนี้เราไม่ได้เลือกติดตามการตามเวลาของเขาติดได้ทุกขณะติดได้ทุกเวลาในสภาวะธรรมทั้ง4นี้เพราะเหตุนั้นการที่เราจะพิจารณาแก้ไขในสภาวะธรรมทั้ง4นี้จึงไม่จำเป็นจะต้องกำหนดเวลาเวลาคำว่าพิจารณาจิตจะพิจารณาอย่างไรจิตก็พิจารณาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นจากใจนั่นเองว่าไปสำคัญมั่นหมายในกายในเวทนาเหล่านี้เป็นอะไรมั่งปรุงแต่งกับกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามปรุงว่าอย่างไรหมายว่าอย่างไรกำหนดพิจารณาตามกระแสของใจสิ่งที่เป็นหมายหรืออารมณ์เหล่านั้นเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจริงเรียกว่าเป้าหมายนั่นเองอารมณ์ที่จิตพิจารณาที่จิตจดจ่อนั้นเรียกว่าเป็นเป้าหมายของใจเป้าหมายนั่นเองท่านเรียกว่าธรรมทีนี้ท่านว่าพิจารณาเวทนาในเวทนานอกอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งส่วนกายในกายนอกเราพอทราบกันได้ชัดเช่นอย่างกายของคนอื่นหรือเราไปเยี่ยมป่าช้าก็แสดงว่าเราไปพิจารณากายนอกส่วนเวทนาในนี้จะหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานอกหมายถึงเวทนาอะไร เวทนานอกถ้าเราจะหมายคนอื่นเป็นทุกข์คนลำบากหากว่าเขามาแสดงกิริยามารยาทอาการให้เราเห็นว่าเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วเราจะมีช่องทางหรือโอกาสพิจารณาเวทนาของเขาได้อย่างไรมีเป็นปัญหาอยู่แต่นี้เพื่อจะให้เป็นสิ่งสำเร็จรูปในทางด้านปฏิบัติของเราจะถูกก็ตามผิดก็ตามข้อสำคัญให้ถือเอาผลประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นในการกระทำของตนเป็นความสุขเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความแยบคายเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดแล้วให้ถือว่านั้นว่านั้นเป็นของใช้ได้เป็นการถูกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในสถานที่นี้หรือเวลานี้จะก็ขออธิบายตามอัตโนมัติหรือความรู้โดยตนได้พิจารณาอย่างไรให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเวทนานอกนั้นหมายถึงกายเวทนาเวทนาในหมายถึงจิตเวทนาคือเวทนาซึ่งเกิดขึ้นในส่วนแห่งกายจะเป็นการเจ็บท้องปวดหัวก็ตามเจ็บส่วนแห่ง อวัยวะหรือจะปวดที่ตรงไหนทุกที่ตรงไหนก็ตามในส่วนแห่งอวัยวะนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นเวทนานอกจะเป็นสุขขึ้นทางกายก็ตามเฉยๆขึ้นทางกายก็ตามจัดว่าเป็นเวทนานอกทางนั้นส่วนเวทนาในนั้นหมายถึงใจได้รับอารมณ์อันใดขึ้นมาเพราะอำนาจของสมุทัยเป็นเครื่องผลักดันเกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้างเกิดความสุขความรื่นเริงขึ้นมาบ้างเฉยๆบ้างเหล่านี้เรียกว่าเวทนาในการพิจารณาเวทนานอกการพิจารณาเวทนาในมีไตรลักษณ์เป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดำเนินด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อเราได้พิจารณาในส่วนกายให้เห็นชัดส่วนเวทนานอกที่มีอยู่กับกายนี่ชัดแล้วเราจะพิจารณาเวทนาส่วนภายในนี่ก็ย่อมจะชัดไปได้เพราะอำนาจของปัญญาที่มีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับมีการพิจารณาสติปัฏฐานพิจารณาอย่างนี้พิจารณาจิตตามปริยัติท่านกล่าวไว้นั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอเข้าใจแล้วกระแสของใจเรามีความเกี่ยวข้องก็อีกพลิกแพลงไปในอารมณ์อันใดคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของใจอยู่เสมอมีเรียกว่าพิจารณาจิตคือพิจารณาในขณะเดียวกันนั่นเองเวลานั่งหรือเวลายืนเวลาทำความเพียรอยู่นั่นเองในการเดียวสมัยเดียวนั่นเองสามารถที่จะพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ไปพร้อมๆกันได้เพราะอาการทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นซับซ้อนปนเปกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีการกำหนดว่ากายจะต้องปรากฏขึ้นก่อนและเวทนาเป็นที่สองจิตเป็นที่สามธรรมเป็นที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเราส่วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4ทั้งนั้นการที่เราจะพิจารณาในส่วนสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาสัมผัสกับใจของเราในส่วนใดนั้นเป็นเรื่องถูกต้องเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้หักห้ามกั้นกลางจิตใจของตนบังคับจิตใจของตนให้ท่องเที่ยวอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่นี่แล้วเรื่องของสติก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดีจะเป็นขึ้นในสถานที่นี้คำว่าอริยะที่ท่านกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นมาโสดาสกิทานาคาอรหันต์ก็ต้องได้อุบายไปจากธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เองด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดแจ่มแจ้งตามเป็นจริงในสภาวะนี่แล้วควรจะได้รับผลในธรรมขั้นใดก็ต้องปรากฏขึ้นเป็นขั้นๆตามแต่กำลังความสามารถของตนจะพิจารณาได้ในธรรมขั้นไหนเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระนาคาบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างอย่างนี้การพิจารณาสติปัฏฐานทั้ง4ก็ดีการพิจารณาในอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดีอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละทาง
0: และอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละประเภทเป็นคนละหน้าที่ต่างกันตั้งแต่ชื่อเท่านั้นในหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันกายก็ทุกขังอริยสัจจังชาติปิตุขาชราปิตุขามานำปิตุขังนี้เรียกว่ากายการพิจารณาในความทุกข์ความลำบากความทรมานของกายนี้ก็จัดเป็นกายญาณุปัสสนาด้วยเป็นทุกขสัจด้วยการพิจารณาถึงเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจก็จัดว่าเป็นการพิจารณาเพื่อจะรื้อถอนถึงเรื่องของสมุทัยด้วยและทุกข์ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นเป็นตัวผลในส่วนแห่งกายก็ดีในส่วนแห่งจิตก็ดีนี้เป็นเรื่องของทุกข์การพิจารณาที่จะรู้สาเหตุแห่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรนี่เป็นอุบายที่จะถอนสมุทัยซึ่งเป็นหน้าสำคัญอยู่ภายในใจนี้พร้อมๆกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีเรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ก็ดีพึงทราบว่าธรรมชาตินี้เป็นอันเดียวกันต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีผิดเกิดอันใดถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันก็ว่ากายของเราทั้งหมดนี้เราให้ชื่อว่าข้างหน้าข้างหนึ่งข้างหลังอย่างหนึ่งข้างซ้ายอย่างหนึ่งข้างขวาอย่างหนึ่งข้างบนอย่างหนึ่งข้างล่างอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าข้างบนที่ไหนนอกไปจากกายข้างล่างที่ไหนนอกไปจากกายข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาที่ไหนนอกไปจากกายอันนี้ออกจากกายอันเดียวกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นลักษณะอาการที่ท่านว่าไว้ว่าอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ก็ดีพึงทราบว่าออกจากธรรมชาติอันเดียวนี้เมื่อปัญญาของเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในส่วนรูปเรียกว่ากายานุปัสสนาให้เห็นชัดตามเป็นจริงเพราะอำนาจของปัญญาเราพิจารณาไม่หยุดยั้งแล้วความปล่อยวางในกายนี้ก็จะปรากฏขึ้นชัดภายในจิตใจของเราเรียกว่าถอนอุปาทานของกายเสียได้เมื่อพิจารณาถึงเรื่องเวทนาทั้ง3ให้เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนแห่งกายนี้แล้วสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงความคิดวิญญาณความรับรู้ในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นชัดเช่นเดียวกันแล้วความปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากความเป็นตนจากความเป็นเราเป็นของเราก็ต้องปล่อยวางเช่นเดียวกันกับปล่อยวางตายเช่นนั้นทานกล่าวมาทั้งหมดนี้หรือการพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้พิจารณาตามขั้นของจิตที่มีความติดพันจิตมั่นพัวพันอยู่ในส่วนใดก็ต้องคลี่คลายเปิดเผยให้จิตดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้เช่นอย่างพิจารณากายเหตุที่จะพิจารณากายก็เนื่องจากว่าใจไปสำคัญกายนี้ว่าเป็นอะไรมั่งไม่รู้กี่ช่องกี่ทางไม่รู้กี่สมมตินิยมที่กายจะทำความที่ใจจะทำความหมายขึ้นจากกายท่อนเดียวหรือก้อนเดียวนี้ว่าเป็นสัตว์บ้างว่าเป็นบุคคลบ้างว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายบ้างว่าเป็นของสวยของงามบ้างว่าเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นเป็นความสำคัญที่เกี่ยวกับกายเท่านั้นเมื่อปัญญาได้คลี่คลายดูให้เห็นชัดว่ามีเราอยู่ที่ไหนมีเขาอยู่ที่ไหนในกายอันนี้มีของสะอาดของสวยงามอยู่ที่ไหนมีของเที่ยงถาเที่ยงแท้ถาวรที่ไหนมีความเป็นของเที่ยงที่ไหนมีความไม่แปรอยู่ที่ไหนมีอัตตาอยู่ที่ไหนในส่วนแห่งกายนี้ชี้แจงแสดงโดยทางปัญญาให้ใจได้เห็นชัดก็เทียบกับว่าคลี่คลายดูสิ่งปกปิดให้ใจได้เห็นชัดให้ใจได้หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามจิตของตนมุ่งหวังว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นแล้วจิตก็จะปล่อยวางจาก
2: สภาพทั้งหลายเหล่านี้โดยอัตโนมัติของตนเองไม่ต้องบังคับให้ถอดให้ถอนให้ปล่อยให้วางแต่อย่างไรเพราะจิตได้เห็นชอบตามปัญญาแล้วที่ปล่อยวางมาอย่างนี้การพิจารณาเวทนาก็คลี่คลายเช่นเดียวกันกับคลี่คลายส่วนกายนี้ให้จิตได้เห็นชัดคลี่คลายดูเวทนาทั้ง3สุขทุกข์เฉยๆคลี่คลายดูสัญญาให้ชัดคลี่คลายดูสังขารให้ชัดคลี่คลายดูวิญญาณให้ชัดโดยลักษณะเช่นเดียวกันกับคลี่คลายในส่วนกายด้วยปัญญาให้จิตได้กรองตามปัญญารู้ตามปัญญาที่ชี้ช่องบอกทางได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องบังคับให้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยความถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเสียนี่เราก็ไม่ต้องบังคับอีกเช่นเดียวกันเพราะอำนาจของปัญญาได้อย่างทราบทั่วถึงหมดแล้วเปิดดูให้เห็นชัดไม่มีอะไรลี้ลับเพราะอำนาจของปัญญานี่จิตก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามากระแสของใจที่วิ่งอยู่ลึกๆๆต่อสภาวะทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งสัญญาที่มีความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอันถอดถอนมาพร้อมๆกันนี่การเห็นโทษในสภาวะธรรมทั้งหลายเบื้องต้นก็ต้องเห็นโทษในสภาวะธรรมเพราะเราไปเห็นคุณในสภาวะธรรมแต่เมื่อได้พิจารณาในสภาวะธรรมส่วนหยาบมีรูปเป็นต้นแล้วให้ชัดด้วยปัญญาสภาวะทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดความลี้ลับเป็นธรรมที่เปิดเผยเป็นสภาวะธรรมที่เปิดเผยโดยทางปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อได้พิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยอีกเช่นเดียวกันนี่ยิ่งจะได้เห็นกระแสของใจที่เพ่นพ่านอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นเรื่องที่ว่าตื่นเงาของตัวอยู่ตลอดเวลาให้ชัดขึ้นแล้วในขณะนี้แต่ก่อนถูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและความสำคัญมั่นหมายในสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังกระแสของใจจึงไปเห็นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นคุณเป็นโทษไปเสียหมดโดยเราเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธแต่ผู้เดียวทั้งที่เราเป็นผู้หลงแต่ผู้เดียวนั่นเองนี่ตอนเมื่อได้คลี่คลายสภาวะทั้งเป็นฝ่ายรูปทั้งเป็นฝ่ายนามให้ชัดเจนด้วยปัญญาอย่างไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจเห็นกระแสของใจชัดจนกระทั่งถึงเห็นรากฐานของอวิชชาซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่รู้เป็นบ่อเกิดแห่งกระแสของใจนี้ชัดเจนเข้าไปเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายแล้วเรียกว่าเปิดเผยขึ้นอีกคลี่คลายดูความรู้ที่เป็นเจ้าวัฏจักรเป็นความรู้ที่โกหกนี้ให้เห็นชัดด้วยปัญญาธรรมชาติอันนี้ก็เลยกลายเป็นธรรมเปิดเผยขึ้นมาอีกไม่มีอันใดที่เหลือหลออยู่นี่เมื่อธรรมชาติคืออวิชชาซึ่งเป็นความรู้ลี้ลับเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องโกหกมายาสาถ่ายให้มันเห็นชัดด้วยปัญญานี่แล้วธรรมชาติที่ลี้ลับธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดได้แก่อวิชชานั่นคือความรู้ที่เต็มไปด้วยวัฏจักรอันนี้ได้แตกกระจายหรือเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราจึงจะหมดปัญหาใดๆในเรื่องความปกปิดแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายก็ดีในเรื่องความลุ่มหลงแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายก็ดีไม่มีอันใดที่จะเหลือหลออยู่แล้วจากนั้นไปแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธโดยไม่ต้องเสกสรรแต่อย่างใดได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาในหลักธรรมตามหลักธรรมชาติของตนอย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้นเรื่องทั้งหลายจึงจะเป็นอันว่าเปิดเผยอยู่ตลอดเวลารูปไม่เพียงแต่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลรูปสภาวะทั่วไปทั่วทั้งจักรวาลนี้กลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันนามก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกอย่างซึ่งไม่มองเห็นด้วยตาก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะเหตุใดเพราะบ่อเกิดแห่งความลี้ลับได้แก่อวิชชาตัวนั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วอย่างชัดเจน ด้วยอำนาจของปัญญาสภาวะทั้งหลายทั่วไปทั้งโลกธาตุนี้จึงเป็นอันว่ายุติไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวกับจิตใจของเราต่อไปแล้วนี่วัฏจักรเป็นอันว่ายุติกันลงได้ในจุดนี้เองต่อจากนั้นไปก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งลี้ลับต่อใจตรงนี้ไปได้อีกแล้วตามภาษาบาลีท่านกล่าวไว้ว่าวุฒิตังพรหมจริยังกตังกรณียังหมดกิจในพระศาสนาหมดทั้งความบำเพ็ญเพื่อใจตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างละอีกหมดทั้งการละการถอนความลี้ลับหรือปิดบังอันใดต่อไปอีกไม่มีเป็นอันมากสภาวะทั้งหลายได้เปิดเผยจะทุกอย่างพร้อมทั้งความบริสุทธิ์พุทโธดังนั้นก็ได้เปิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับสภาวะธรรมทั้งหลายได้เปิดขึ้นมานี่เรียกว่าธรรมเปิดเผยวัฏจักรก็ได้เปิดเผยวิวัฏจักรก็ได้เปิดเผยขึ้นในขณะเดียวกันมีผลแห่งการปฏิบัติผลแห่งการตั้งจิตตั้งใจเริ่มตั้งสติปัญญาเริ่มจำเพาะเจาะจงเริ่มอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนของตนด้วยความจำเพาะเจาะจงด้วยความตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงธรรมที่เปิดเผยไปเสียทั้งสิ้นไม่มีอันใดลี้ลับในโลกไตรโลกธาตุนี้แม้แต่ว่ามีวัตตะที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นก็เป็นการเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเรียกว่าวุฒิธรรมธรรมจริยังเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้พึงโอปนายิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของตัวให้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้อธิบายอันนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในความลี้ลับอันใดก็ลี้ลับเสียทั้งนั้นสำหรับเราซึ่งกำลังลุ่มหลงอยู่รูปจะเป็นรูปชั่วก็ตามรูปดีก็ตามมันให้เกิดได้ทั้งความดีใจและเสียใจสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นของลี้ลับเพราะธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหญ่โตที่สุดแต่เราไม่มองเห็นด้วยตาและไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยใจด้วยนั่นคืออวิชชาแต่มันก็อยู่กับใจนั่นเองแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมที่ลี้ลับที่สุดสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทบริวารที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นเลยกลายเป็นของลี้ลับไปตามๆกันพอธรรมชาติที่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วด้วยปัญญาเท่านั้นสภาวะธรรมทั้งหลายก็เลยเปิดเผยไปหมดจนกระทั่งถึงเยื่อตะคือพระนิพพานซะเองก็ถูกเปิดเผยไปพร้อมๆกันนี่ธรรมะการปฏิบัติเพื่อความเปิดเผยอย่างนี้เราทำข้อวัดปฏิบัติทุกชิ้นทุกอันก็ตามเพื่อความเปิดเผยทั้งสิ่งที่เป็นวัตตะทั้งสิ่งที่เป็นวิวัตตะขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กำหนดพินิจพิจารณาเข้ามาสู่ตนของตนเสมอให้เป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาทุกอริยบทท่านทั้งหลายจะได้เห็นความเปิดเผยทั้งวัตตจักด้วยทั้งวิวัตตจักด้วยในสันทิฏฐิโกความเห็นเองของบรรดาท่านทั้งหลายเองและในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บรรดาท่านทั้งหลายได้มีความเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงอิมุติมุติญาทัศนะให้กลายเป็นธรรมเปิดเผยแก่บรรดาท่านทั้งหลาย

ที่กราบพระสงฆ์จากนั้นก็เริ่มเรื่องไปทีพระพุทธเจ้าเป็นผู้เคลื่อนไหวเราถึงได้กราบเราถึงได้เคารพมอบกายวาจาใจตลอดชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเวลาเขาถามถึงพระพุทธเจ้ามาถึงถามถึงศาสนาว่าถือศาสนาอะไรเราจะตอบทันทีว่าเราถือศาสนาพุทธถ้าพุทธนั้นเป็นอย่างไรจะไม่พ้นความติดเขานะจากนั้นอธิบายพระพุทธก็คือผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าโลกทั้งสามโลกทั้งสามเป็นไปด้วยกิเลสอาสวะครอบงำจิตใจเป็นหมอยของกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นนายเหนือกิเลสจะไม่ให้วิเศษได้อย่างไรทั้งสามโลกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแต่พระพุทธเจ้าอยู่เหนือกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสที่แหลกไปหมดเป็นผู้วิเศษความบริสุทธิ์ในพระทัยคือความประเสริฐแห่งพุทธะผู้เป็นพุทธะด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกก็ไม่มีใครจะประกาศธรรมจะประกาศสอนได้ทั่วทั้งสามโลกธาตุนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าใครเป็นผู้ฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้สามารถประกาศธรรมอย่างถูกต้องแม่นยำทุกขั้นแห่งธรรมไปคำว่าธรรมที่ท่านประกาศสอนโลกนั้นเป็นกิริยาออกมาจากธรรมแท้ที่มีอยู่ในพระทัยซึ่งบริสุทธิ์ล้วนๆและประเสริฐสุดใจเป็นผู้เป็นภาชนะส่งไว้ซึ่งธรรมประเภทนั้นธรรมประเภทนั้นกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นของประเสริฐธรรมประเภทนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยการนี้เพราะไม่ใช่ด้านวัตถุถ้าหากว่าธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นด้านวัตถุเช่นเป็นสินค้าประเภทต่างๆนำออกมาจำหน่ายให้โลกในนำไปใช้เหมือนอย่างสินค้าทั้งหลายแล้วสินค้าทั่วโลกนี้จะแตกกระจายล้มละลายไปทันทีไม่มีสินค้าใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ต้องการต้องเนื้อต้องใจต้องหูต้องตายิ่งกว่าสินค้าคือธรรมสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องล้มละลายไปในขณะเดียวไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลจะหลั่งไหลเข้ามาซื้อสินค้าประเภทแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นไม่มีใครสนใจสินค้าทั้งหลายที่เคยสนใจมาก่อนนั่นเลยนี่ความมีคุณค่าความที่ถูกเนื้อต้องใจของลูกค้าทั้งหลายนั้นธรรมะเป็นขนาดนั้นหากสามารถผิดให้ออกมาให้เป็นด้านวัตถุได้เหมือนสินค้าตัวปัดจะผิดออกมาเป็นชนิดใดอันใดก็ตามจะเป็นของประเสริฐทั้งนั้นไม่มีชิ้นใดส่วนใดแห่งสินค้าธรรมนี้จะไม่เป็นที่ต้องเนื้อต้องใจของประชาชนตลอดถึงสัตว์ทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ต้องใจทั้งนั้นแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่สามารถจะผิดออกมาได้ถึงนั้นมีปรากฏอยู่กับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเป็นอาการออกมาเป็นแสดงมาทางเหตุดีเหตุชั่วสอนเรื่องให้รู้เรื่องบาปเรื่องบุญซึ่งเป็นความผิดความถูกและสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญนี่เป็นกิริยาแห่งธรรมไม่ใช่ตัวธรรมอย่างแท้จริงแต่ให้ดำเนินตามหลักที่ทรงสอนนี้ซึ่งเป็นเส้นทิศทางเดินเพื่อเข้าสู่ธรรมอันแท้จริงเมื่อประพฤติปฏิบัติตามเส้นทิศทางเดินคือธรรมที่จัดไม่ชอบแล้วนี้จะได้สัมผัสธรรมอันแท้จริงภายในจิตใจเพราะธรรมแท้
มีใจเท่านั้นเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสตั้งแต่ทำขั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดคือมรรคนิพพานข้างนอกเหนือไปจากเหตุอันดีนี้ไม่ได้ว่าพระสงฆ์ก็คือผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยความตะเกียบตะกายตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโดยทางปฏิปทาจนสามารถหลุดพ้นสิ่งที่กำท้าเร็วสามทั้งหลายซึ่งมีอำนาจเหนือจิตใจซึ่งเคยมีอำนาจเหนือจิตใจบังคับจิตใจนั้นออกไปโดยสิ้นเชิงเสียได้กลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมชาติที่แปลจากโลกมากอย่างนี้เองโลกไม่มีโลกใดจะเสมอด้วยพุทธธรรมสงฆ์นี้ฉะนั้นการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าถือพุทธศาสนาจึงเป็นความถูกต้องที่สุดตามจุดที่เป็นของพระสงฆ์สอนพวกนี้เข้าใจไหมครับแต่พูดรู้สึกเข้มข้นมากหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วนี่เราพูดตามนั้นมันไม่อะไรนะเป็นการเล่านิทานไปการเทศนี้จะพูดออกมาสดๆร้อนๆมันเป็นมีกำลังออกมาเป็นจากกำลังของจิตกำลังของธรรมเราเป็นนักบวชเป็นผู้มีโอกาสตลอดที่อิริยาบถคือทุกๆอิริยาบถที่จะบำเพ็ญจิตใจของเราชำระสะสางจิตใจอบรมจิตใจชำระสิ่งไม่ดีซึ่งเป็นเครื่องกดทวงจิตใจให้น้อยลงเนี่ยหมดไปโดยลำดับเรามีโอกาสมากมีเวลามากนี่จะเรียกว่าเราได้เปรียบชาวบ้านก็ถูกแต่ไม่ได้มีเจตนาจะเอารัดเอาเปรียบผู้ใดเพราะการปฏิบัติธรรมไม่มีการกระทบกระเทือนกันเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เราพึงเห็นโอกาสของเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งงานของเราก็เป็นงานที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่างานใดๆในโลกผลที่จะพึงได้รับจากงานที่ทำของเรานี้ก็เป็นผลที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งหากเราไม่ยินดีในงานนี้คือการบำเพ็ญการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยจิตตภาวนาเขาเรียกว่าเราพลาดจากโอกาสลืมเนื้อลืมตัวลืมหน้าที่การงานของตัวเห็นงานอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นดีกว่าเรื่องที่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีเสียคือว่าจิตนี้มีความรู้สึกหรือมีความนึกคิดปีนเกี่ยวกันกับปีนเกี่ยวกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นข้าศึกของธรรมความคิดใดที่จะเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาจะเป็นประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาแม่น้อยก็ตามให้พึงทราบว่าความคิดประเภทนั้นเป็นประเภทที่ทำลายศาสนาหรือทำลายตัวของเราศาสนาคือก็เราเป็นผู้รักษาการทำลายก็คือเราเป็นผู้ทำลายผลเกิดขึ้นจากการทำลายก็คือเราเป็นผู้จะได้รับเพราะฉะนั้นจึงต้องสังรวมระวังตนอย่างยิ่งฝืนต้องฝืนกันฝืนให้สุดขีดสุดแดนฝืนต่อสู้กับกิเลสเพราะได้คล้อยตามกิเลสเชื่อกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่มีความสำนึกตัวเลยว่าเป็นกิเลสเป็นข้าศึกแก่ตัวนั้นมาเป็นเวลานานแล้วเวลานี้เราได้มาศึกษาอบรมธรรมะเป็นเครื่องชี้แจงเป็นเครื่อง
ทดสอบยืนยันซึ่งกันและกันได้แล้วว่าธรรมเป็นของประเสริฐกิเลสเป็นของต่ำช้าหรือต่ำไม่ว่าจะหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของเราไม่ว่าจะแสดงกิริยาออกมาทางความคิดความปรุงการพูดการจาการกระทำเป็นสิ่งที่ต่ำช้าหรือตามด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาเป็นคือรักษาจิตใจปฏิบัติจิตใจเราจึงต้องมีความเข้มงวดกวดขันต่อการระวังส่วนมากก็คือระวังใจของเราเองมากกว่าจะไประวังภายนอกเพราะใจเราเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกด้วยอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวโยงกันกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วจะปรุงคิดปรุงขึ้น

รรมารมณ์ซึ่งได้มาจากการสัมผัสแล้วเป็นอติตารมณ์เข้ามาคุ้นคิดหรือคิดปรุงต่างๆอยู่ภายในจิตใจตายแทนที่จะมีความผ่องใสขึ้นก็กลับกลายเป็นความเศร้าหมองยิ่งขึ้นถ้าขาดความระมัดระวังด้วยสติเพราะฉะนั้นความเพียรใดก็ตามไม่เหมือนความเพียรที่จะพยายามรักษาจิตและพยายามกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีภายในจิตออกไปและพยายามรักษาไม่ให้จิตเข้าไปออกไปกว้านเอาอารมณ์ต่างๆมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเข้ามาทำลายจิตใจหรือเข้ามาเพิ่มกิเลสที่มีอยู่แล้วให้กำเริบยิ่งขึ้นงานนี้เป็นงานสำคัญสำหรับนักบวชเพราะจึงต้องต่อสู้กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชสุดกำลังความสามารถสุดสติปัญญาที่จะต่อสู้ได้นั่นชื่อว่าเป็นผู้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะต้องแพ้กิเลสไปเรื่อยๆโดยที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันจะสวมรอยกันเข้ามาโดยที่สติปัญญาเรารู้เท่าไม่ทันไม่ถึงการไม่รู้เท่าทันจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอตัวการระมัดระวังอยู่กับตัวอย่าระวังอันใดมากยิ่งกว่าระวังความกระเพื่อมของจิตที่จะคิดปรุงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าจิตแสวงหาอาหารความจริงนั้นจิตแสวงหายาพิษมาเผาตัวเองได้คิดได้ปรุงเรื่องใดด้วยความชอบใจพอใจส่วนมากจิตในพื้นซึ่งเป็นต้นพื้นนี้มักจะเป็นยาพิษทั้งนั้นเว้นเสียแต่จิตที่มีสติเท่าที่ควรหรือมีสติค่อนข้างจะสมบูรณ์และมีสติโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะผิดแต่อาจแต่ทำชำระสะสางลึกพลาดปันที่เหลือเรื่อยมาดูแล้วจิตเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนี่จะขั้นทำลายตัวอยู่ด้วยความคิดความปรุงโดยเจ้าตัวเองก็ไม่ทราบทำลายอยู่ในทางจงกรมเดินมีตั้งแต่ก้าวขาเดินกลับไปกลับมานั่งก็มีแต่ร่างนั่งเฉยๆเหมือนหัวต่อแต่จิตลอยอยู่เหมือนว่าเชือกขาดอยู่บนอากาศมีลอยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วก็กว้านมาเป็นอติตารมณ์คลุ้มคิดอยู่ภายในจิตใจเผาลนตนอยู่ด้วยอิริยาบถต่างๆโดยที่ตนเข้าสำคัญว่าตนประกอบความเพียรความจริงเป็นการเพียรเพื่อสังสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเพราะสติปัญญาไม่ทันกลมายาของกิเลสด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความเข้มแข็งในการระวังรักษาจุดที่เราจะต้องรักษามากให้สม ให้ถูกต้องเหมาะสมกับธรรมก็คือจิตจิตเป็นตัวคิดตัวปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งไม่มีเวลาพักผ่อนตัวเลยนอกจากจะได้รับความสงบจากการภาวนาที่เราบังคับให้จิตสงบด้วยธรรมบทใดบทหนึ่งแม้จิตจะยังไม่สงบการบริกรรมธรรมบทใดบทหนึ่งนั้นก็เป็นธรรมที่จะทำใจให้สงบงานของใจถ้าเป็นไปด้วยความบริกรรมโดยความมีสติแล้วเป็นงานแท้เป็นงานเพื่อใจความสงบอันเป็นผลคือความสุขขึ้นมาถ้าปราศจากสติแม้บริกรรมอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนนกขุนทองคุณทราบกันไว้จุดที่รักษาคือใจอย่าลืมมีใจดวงเดียวเท่านั้นเนี่ยกายวาจาเป็นเครื่องมือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะว่ากายวาจาเป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นบ่าวเป็นเครื่องใช้ของใจใจเป็นสำคัญจึงควร

0: ได้รับการอบรมศึกษาและการระมัดระวังอยู่เสมอเราจะเห็นสิ่งใดว่ามีความยิ่งมีความประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่างานคือการรักษาจัดด้วยสติไม่ให้สิ่งใดมากระทบกระเทือนอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ร้อนหรือฟุ้งซ่านรำคาญเพิ่มตัวเข้าไปทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะเราทำงานเราจะถือความทุกข์ความลำบากในการประกอบการงานที่ชอบนี้มาเป็นอุปสรรคจะก้าวไปไม่รอดหรือก้าวไม่ออกทุกข์ก็ยอมทุกข์แม้แต่ตายเรายังจะยอมตายเหตุใดทุกข์เราจะยอมทุกข์เพื่อการงานที่ชอบทำนี้ไม่ได้หรอกคืออุบายวิธีการอบรมหรือซักซ้อมตนเองโต้ตอบระหว่างกิเลสกับธรรมภายในตัวเราเองไม่อย่างนั้นแพ้ค่ะต้องมีการโต้ตอบกันด้วยอุบายวิธีการต่างๆการทุกข์อยู่เฉยๆมันก็ทุกข์การสั่งสมกิเลสด้วยกิริยาอาการมันก็ทุกข์แต่เราไม่สนใจจึงเข้าใจว่ามันไม่ทุกข์ความจริงมันทุกข์ด้วยกันเท่านั้นเมื่อได้เคลื่อนตัวออกไปจากความเป็นปกติแล้วย่อมทุกข์นี่เราตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรเพื่อรักษาจักเพราะใจไม่มีความปลอดภัยแก่ตัวเองถ้าปราศจากการรักษาด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรักษาเพื่อความปลอดภัยของใจกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วฝังอยู่ภายในจิตใจก็พยายามชำระสาสางออกนี่คืองานที่ชอบงานอันแท้จริงของพระคืองานขุดค้นทำลายกิเลสทุกประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันสำคัญนี่คืองานที่ชอบแท้ผลที่จะพึงได้รับจากการรักษาจิตด้วยอุบายดังกล่าวนี้อย่างน้อยก็คือความสงบเย็นจัดยิ่งกว่านั้นก็สงบละเอียดลงไปและเกิดความแยบคายด้วยสติด้วยปัญญาคือการค้นคิดการพิจารณาจิตจะมีเวลาขยายตัวมีโอกาสขยายตัวกันมีช่องทางที่จะขยายตัวออกมาให้เห็นความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์โดยลำดับเมื่อได้เพิกถอนกิเลสออกไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเป็นผู้ปิดบังเป็นผู้หุ้มห่อจิตดวงประเสริฐนั้นให้มืดมิดปิดตาไปหมดไม่สามารถที่จะมองเห็นของประเสริฐที่มีอยู่ในนั้นเพราะถูกปิดบังเอาไว้อย่างมิดชิดแห่งกิเลสทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่เรามารื้อถอนกิเลสทั้งหมดด้วยความเพียรของเราที่ได้รับการศึกษาอบรมมาจากตำรับตำราก็ดีจากครูอาจารย์ก็ดีนำความรู้หรือคติธรรมต่างๆนี้เข้าไปทำหน้าที่เพื่อถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจใจจะได้มีความสงบร่มเย็นใจสงบคือใจไม่คิดฟุ้งซ่านรำคาญกับสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟทั้งหลายที่เคยเป็นมาคิดก็คิดในแง่อัตแน่ธรรมแม้จะเป็นความคิดเหมือนกันก็ตามแต่ความหมายของความคิดที่เป็นภัยและเป็นคุณนั้นต่างกันคิดในแง่ธรรมย่อมเป็นความร่มเย็นเรียกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องความคิดในแง่ผูกมัดในแง่ทำลายตนเองเป็นความคิดที่ผิดให้พากันระมัดระวังเสมอเดินไปไหนก็ดีอยู่สถานที่ใดก็ดีอย่างน้อยให้มีสติอยู่กับตัวหรือผู้บริกรรมก็ให้รู้กับคำบริกรรมของตัวเวลาบริกรรมไปนานๆจิตมีความละเอียดแล้วคำบริกรรมแทบจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏก็ให้รู้อยู่เป็นคำบริกรรมอยู่เช่นนั้นจิตก็ยิ่งจะมีความละเอียดเรื่อยๆไปมีอุบายวิธีการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจเป็นสิ่งที่ยากเพราะสิ่งเหล่านี้เคยฝังจมอยู่กับจิตใจของเรามาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะทราบได้ว่าต้นปลายของวัฏจักรค คือวัฏจิตของเรานี้ที่เคยหมุนเวียนมาเพราะอำนาจของกิเลสนี้นานเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติแล้วเราไม่สามารถนับอัดได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะมาถอดถอนให้ได้อย่างใจหวังในเพียงพริบกับพริบตาเดียวเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้หากเป็นไปได้แล้วธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทรงสอนว่าธรรมะกับพริบตาเดียวไม่จำเป็นต้องมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งเป็นอุบายทั้งนั้นเพื่อแก้จิตใจถึงไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหลายประเภทอย่างนั้นมีเพียงว่าธรรมะประเภทที่กระพริบตาเดียวที่เรียกเป็นเสร็จไปเลยเสร็จไปเลยโลกก็ข้ามพ้นจากทุกข์ไปหมดไม่มีใครเหลือตกค้างอยู่ในโลกนี้เลยแต่นี่ที่เรียกไม่ใช่เป็นของที่จะหักได้ง่ายจะฟันให้ขาดได้ง่ายไม่มีที่เรียกตัวใดที่จะไม่เหนียวแน่นเหนียวที่สุดแน่นที่สุดก็คือกิเลสเป็นธรรมชาติที่กล่อมจิตใจคนให้เคลิบเคลิ้มหลงตามได้ที่สุดก็คือกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทหยาบประเภทกลางประเภทละเอียดของกิเลสหลอกสัตว์โลกได้อย่างง่ายดายอย่างสบายมากเราจะเห็นได้ชัดชัดเช่นความโลภก็ยำยาทราบแล้วว่าความโลภมันไม่เป็นไม่ใช่ของดีเรายังพอใจโลภนะคำว่าพอใจโลภก็คือเชื่อกิเลสเชื่อกิเลสตัวโลภนั่นเองมันถึงพอใจถ้าไม่พอใจมันก็ต่อสู้กันความพอใจย่อมไม่มีทางย่อมไม่มีการต่อสู้คล้อยตามความโกรธโกรธให้เขาอยู่ภายในจิตใจมันก็เป็นไปอยู่แล้วภายในใจของตนยังแสดงออกมาทางอาการอีกตาดำตาแดงไปดูรูปลักษณะในขณะที่โกรธเหมือนยักษ์เหมือนผีก็ยังพอใจทำยังเห็นว่าตัวดีถือว่าตัวดีไม่เชื่อจะทำได้อย่างนั้นหรือคนเราไม่เชื่อความโกรธจะยอมสละตนจนขนาดที่หาคุณค่าไม่ได้คนอื่นดูไม่ได้ตนยังสำคัญว่าดีอยู่ขนาดนั้นเลยถ้าไม่เชื่อที่เด็กก็เพราะความเชื่อที่เด็กนั่นเองโกรธขนาดไหนก็พอใจกับดูไม่ได้กันก็พอใจหลงก็จะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหลงมาจะเท่าไหร่มันเป็นเครื่องหลอกได้ทั้งนั้นเชื่อมันได้ทั้งนั้นยิ่งประเภทละเอียดเข้าไปมันก็หลอกสติปัญญาขั้นละเอียดได้อีกเช่นเดียวกันยังขั้นดำหยาบนี้เราก็เห็นได้ขั้นอย่างชัดๆไม่น่าสงสัยแล้วว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนจึงหลอกคนได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครที่จะรู้สึกตัวว่าตัวได้เสียเปรียบกิเลสแล้วนอกจากนักปฏิบัติที่ปักสติปัญญาให้เข้าสู่ธรรมคือใจตั้งหลักไว้ที่ใจความคิดปรุงต่างๆจะออกไปในแง่ใดแง่ความโลภหรือความโกรธความหลงหรือแง่ราคะตัณหาหรือแง่ความโกรธความเปรียบประการใดจะแสดงขึ้นมาที่จิตนี้ก่อนอื่นเมื่อเรามีธรรมเป็นเครื่องเทียบเคียงมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบคือสติปัญญาเป็นเครื่องมือด้วยแล้วเราจะทราบความกระเพื่อมของจิตนี้ว่าออกไปในแง่ใดในแง่ผิดหรือแง่ถูกถ้าแง่ผิดมันก็รู้ทันทีก็ดับไปพร้อมๆกันไม่มีการลุกลามไปได้ถ้าสติยังมีอยู่แล้วไม่ลุกลามหากห้ามกันได้แม้จะพอใจคิดไปก็ตามทำพาให้ฝืนคือพาให้หักห้ามเพราะเราเชื่อธรรมเราก็หักห้ามมันได้จะทุกข์ยากขนาดไหนก็พอใจในธรรมหักห้ามกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยพอใจมาแล้วลงได้นะหากไม่เราไม่มีธรรมเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องเทียบเทียมแล้วเราจะเชื่อกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งตลอดไปทุกภพทุกชาติหาทางพ้นจากกิเลสแต่ไม่ได้การแก้กิเลสจริงไม่ใช่เป็นของแก้ง่ายๆต้องอาศัยหลักธรรมอุบายสติปัญญาเข้าไปคิดติดกันอยู่ตลอดอียาบทต่างๆเราอย่าเสียดายความคิดความปรุงไปกับ รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยคิดเคยปรุงเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วตั้งแต่บรรลุจากเดียงสาภาวะมาจนมาทั้งบัดนี้ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยควรจะนำสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วนั้นด้วยการสัมผัสต่างๆมาทดสอบบวกลบคูณหารกันดูกับการระมัดระวังรักษาจิตใจด้วยความเข้มแข็งโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องมือรักษาอันใดดีทางไหนดีเราใจของเราสงบจากความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารได้ชั่วระยะเวลาเท่านั้นเรายังมีรู้สึกมีความสุขมากไม่ใช่น้อยเกิดความตื่นเต้นภายในใจมีความกระหิ่มยิ้มย่องขณะที่จิตมีความสงบตัวลงไปนี่เพียนี่แหละเป็นคุณค่าแห่งธรรมที่พอจะฟัดเหวี่ยงกันหน้ากับกิเลสที่เราเคยรู้รสชาติมันมาเป็นเวลานานกลับมารู้รสชาติแห่งความสงบเย็นใจเพราะอำนาจการปฏิบัติทั่วขณะเท่านั้นเทียบเทียมกันเข้าใจกันได้มันมีอะไรบ้างในโลกอันนี้เราตั้งความหวังเพื่ออะไรถามด้วยปัญหาตั้งปัญหาถามตัวเองถามคนอื่นไม่ได้เรื่องดีไม่ดีทะเลาะกันเปล่าตั้งปัญหาถามตัวเองเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่ที่ใจดวงเดียวระหว่างสมุทัยกับมรรคจะโต้วาทีหรือรบกันก็รบอยู่ที่จิตจิตเป็นสนามรบรบกันที่นี่สู้กันที่นี่เห็นดำเห็นแดงกันที่นี่เราอย่าหวังเอาชัยชนะอย่าหวังเอาความประเสริฐเลิศเลยที่ไหนนอกไปจากการรู้เหตุรู้ผลของกิเลสกับธรรมในดวงใจอันเดียวกันนี้โดยทางความเพียรเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะตอบสนองเราให้เป็นที่พึงใจได้นี่เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องสนใจให้มากสมกับเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเอาลงตรงนี้ความประเสริฐอยู่ตรงนี้ความเป็นข้าศึกและเคยเป็นข้าศึกก็อยู่ตรงนี้แก้ก็แก้กันลงที่ตรงนี้ให้ถูกจุดตามหลักสัจธรรมซึ่งเป็นหลักแห่งความพ้นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงพระพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแต่ทำไมโลกจึงกลัวกันนักหนาเรื่องทุกข์ก็เพราะโลกหัวใจมันปลอดหัวใจของโลกปลอดแล้วความกลัวกันนั่นก็เป็นเรื่องของสมุทัยจะทำให้ผู้ที่กลัวนั้นเกิดทุกข์เป็นอันหนักกลัวมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากคือสัตว์โลกก็ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นภัยกับตัวเองอีกจึงทุกข์หลายชั้นหลายเชิงมากมายทุกข์ตามหลักธรรมชาติแห่งธาตุแห่งขันธ์ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งแล้วความกลัวทุกข์จนเสียอกเสียใจวุ่นวายไปหมดแล้วก็สร้างความทุกข์ขึ้นที่ใจอีกชั้นหนึ่งในทุกข์ทั้งทางกายและทุกข์ทั้งทางใจแล้วหาที่ตรงวางไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์ท่านบอกว่าเป็นของจิตเพราะจิตใจมันปลอมมันหาความจริงจากทุกข์ไม่ได้จึงตั้งเนื้อตั้งตัวต่างคนต่างจริงไม่ได้กระทบกันเรื่อยๆมีแต่ความแพ้อยู่ตลอดเวลาเราเนี่ยสัจธรรมเนี่ยเป็นแดนแห่งความพ้นทุกข์นี่อยู่ที่สัจธรรมนี้ไม่มีอยู่ในสถานการเวลาใดแต่มีอยู่ในสัจธรรมทุกขังอริยสัจจังได้กล่าวแล้วตะกี้นี้คือความทุกข์ทางกายทางใจนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยสมุทัยคืออะไรแดนผิดทุกข์หรือธรรมชาติผิดทุกข์ท่านกล่าวไว้เป็นส่วนใหญ่ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในธรรมจักรกับโพธนสูตรท่านแสดงว่าอย่างไรความทะเยอทะยานอยากในกามความอยากมีอยากเป็นในแง่ต่างๆจนหาประมาณไม่ได้นี่เรียกว่าข้อตัณหาวิภวตัณหาที่ความอยากในของไม่มีอยากเท่าไรมันก็ไม่ได้กินมันไม่ได้อิ่มเพราะมันเป็นของไม่มีเช่นเกิดแล้วจะไม่ให้ตายความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาก็อยากให้ยืนยงคงถาวรมันจะยืนยงคงถาวรได้ยังไงธาตุขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเราจะบังคับให้มันเป็นได้อย่างไร วิภาวะตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากในของไม่มีถึงเวลาจะตายก็ยังไม่อยากตายดิ้นรนกระวนกระวายดิ้นเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะใจหัวใจพาให้ดิ้นก็ยิ่งเป็นทุกข์นี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยแล้วจะเอาอะไรมาระงับดับอันนี้ธรรมะเป็นเครื่องมือดับถ้าจะทำทั้งสองประเภทนี้ได้ทุกข์ท่านบอกว่าพึงกำหนดรู้เท่านั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรมากนักเลยแต่การกำจัดนี่เป็นของสำคัญคือกำจัดสมุทัยด้วยมากเอาเรียนให้ถึงกันพระพุทธเจ้าสอนธรรมให้ถึงความจริงเราเรียนธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมต้องทำให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วจะหาความปลอมไปไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะนี่หมายถึงองค์ปัญญาถ้าเป็นดาบก็เป็นดาบอันคมกล้าที่สุดไม่มีอันใดที่จะผ่าดาบนี้จะตัดไม่ขาดกิเลสประเภทใดเป็นขาดพันไปเลยเพราะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะที่เรียกว่าองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาก็กล่าวชอบในเรื่องความภาคเพียรในสมณวาจาสัมมากัมมันตะการงานชอบก็อย่างที่เราทำกันนี้การตัดกวาดงานวัดการทำข้อวัดปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คือการงานชอบแต่ขอให้สติกับจิตมาควบคุมนะสติกับปัญญามาควบคุมงานนี้จึงจะชอบแต่ทำไปเฉยๆสักแต่ว่าทำก็ไม่ชอบเหมือนกันทำด้วยโมหะงั้นสติจึงเป็นของสำคัญสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอย่างหยาบๆก็บิณฑบาตมาเลี้ยงชีพซึ่งเป็นงานที่ชอบทำของนักบวชเป็นเดียโลโพโพชนังมีซาลาปะกัจจ์ปะกัจเจยาวสิมังซาโมกระนีอยู่มันมาชาวทั้งหมดแล้วเธอทั้งหลายไอ้เทพบินธบาตมาฉันด้วยกำลังปีแข้งของตนเถิดนี้เป็นงานที่ชอบทำที่สุดกับเพศแห่งความเป็นนักบวชและทำความรู้สาพยานนี้ตลอดชีวิตอย่าขี้เกียจนะพูดง่ายๆอย่างภาษาเราก็เลยว่าถ้าไม่ขี้เกียจกินอย่าขี้เกียจบินธบาตมาฉันนะว่าขี้เกียจบินธบาตแต่ขยันกินมันเข้ากันไม่ได้พูดอย่างภาษาของเราว่าสัมมาอาชีโวขั้นสัมมาอาชีโวอีกขั้นหนึ่งก็คือเลี้ยงดูแลเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตให้ชอบธรรมเอานำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตนำสตินำปัญญาศรัทธาความเพียรเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตอย่าให้จิตหิวโหยในอาหารที่ถูกกับมโนธาตุอย่านำยาพิษเข้ามาทำลายจิตใจเรียกว่าเลี้ยงจิตชอบธรรมชีวะความเป็นอยู่จิตพาให้เป็นอยู่เลี้ยงอาหารคือธรรมโดยชอบธรรมเพื่อจิตจะได้มีความรื่นเริงมันเถิงกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาเพราะแต่อาหารเป็นที่ถูกกับธาตุทั้งตัวเองคือมโนธาตุแยกแยกเป็นอย่างนี้สัมมาวายาโมท่านบอกว่าเพียรในที่สี่สถานเนี่ยก็เข้าใจอยู่แล้วเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นยังต่างสมกุศลคือความฉลาดหนึ่งให้เกิดขึ้นทางจิตใจเอากันจะย่อยอย่างนี้เพียรอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่เรียกว่าเพียรชอบพิจารณากรรมฐานเสสาลมานะขาทันตาตะโจดูให้ตลอดทั่วถึงเพียรอยู่ทั่วตรงนี้หนังทัดกำหนดถลกออกมาดูข้างนอกมีแต่ผิวบางๆตื่นกันที่ผิวนี้เข้าข้างในเยิ้มไปด้วยปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองยิ่งเต็มเป็นของปฏิกูลไปหมดน่าเกลียดน่ากลัวคือปากท้าผีดิบมันอยู่ในตัวของเราแต่ละคนละคนนี่แหละความเพียรชอบดูให้เห็นเหตุเห็นผลในความจริงอันนี้ทำไมจึงเสร็จสังปัญญากันว่าดีนักดีหนาเหมือนจะเหาะบินไปได้ทั้งที่มันมีปีกเสร็จสังจะไปหาประโยชน์อะไรมันขัดต่อความจริงดูให้มันเห็นตามความจริงของมันสถานที่เกิดที่อยู่เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากที่สกปรกโสมมทั้งนั้นแล้วเวลาอยู่ก็อยู่ด้วยความสกปรกโสมมหาความสะอาดที่ตรงไหนในร่างกายพิจารณาอย่างนี้สิ เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติก็ตั้งสติไว้ใน
1: สติปัฏฐานสี่นี้แหละในการพิจารณาเนี่ยตั้งสติไว้ชอบพิจารณาไปตรงไหนในอาการ32อาการใดก็ตามหรือทั้งหมดทุกอาการก็ตามให้มีสติเป็นผู้ควบคุมงานไปเสมอท่านเรียกสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อเราได้พิจารณาชอบตามธรรมแล้วความสงบก็สงบโดยธรรมสัมมาสมาธิไม่ได้หลงโลกหลงสงสารไปไหนพอสงบแล้วก็เหาะเหินเดินฟ้าไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นโน่นไปเห็นนี้ทั้งๆที่จิตใจยังไม่ถึงไหนเลยมันขายก่อนซื้อแล้วว่ามันเห็นนรกสวรรค์อยู่ภายในจิตใจนี้ซะก่อนนั่นไม่เป็นปัญหาอะไรสงบอยู่ภายในใจเพราะใจเป็นผู้ฟุ้งซ่านใจเป็นผู้ก่อทุกข์ใจเป็นผู้ก่อความวุ่นวายให้แก่ตัวเองให้สงบลงด้วยธรรมด้วยการภาวนาเมื่อจิตสงบลงแล้วด้วยวิธีนี้ไม่ส่งกระแสไปสู่อารมณ์ภายนอกอันเป็นการยุ่ยแย่กว่าคนตนเองนั่นเรียกว่าสัมมาสมาธินี่ละมากทั้ง8นี่นะพระทั้งสรุปเข้ามาได้เรียกศีลสมาธิปัญญาเนี่ยลงอยู่ที่นี่นี่คือเครื่องแก้กิเลสเป็นสัจธรรมคือความจริงประเภทหนึ่งนิโรธไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะขอให้เราดำเนินเรื่องมรรคปฏิปทานี่ให้พอตัวเถอะนิโรธคือความดับทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับการรับทานอาหารการรับทานอาหารก็เหมือนกับการบำเพ็ญมากรับทานไปรับทานไปความอิ่มหนำเท่านั้นก็ปรากฏขึ้นโดยลำดับไอ้ความหิวหัวก็ดับลงไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องมันเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างนิโรธขึ้นมาให้สร้างมรรคให้พอตัวนิโรธพึงทำให้แจ้งพึงทำให้แจ้งด้วยอะไรถ้าไม่พึงทำให้แจ้งด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาหรือด้วยมรรคแปดนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะทำนิโรธให้แจ้งได้เพียงจะไปสร้างนิโรธให้แจ้งวันยังค่ำก็ตายทิ้งกระป๋องคืนยังรุ่งตายทิ้งกระป๋องทิ้งกระป๋องไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่สร้างมรรคให้มีกำลังอบรมมรรคให้มีกำลังมรรคนี่เป็นของสำคัญสมุทัยเป็นของสำคัญเพียงไรมรรคมีความสำคัญเท่านั้นเนี่ยเราจะทำทั้งสี่นี้มีสำคัญอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเราจะต้องได้ตั้งหน้าต่างๆทำจริงๆก็คือสมุทัยกับมรรคส่วนทุกข์มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยเป็นทุกข์ทางใจส่วนทุกข์ทางกายนั้นพระพุทธเจ้าสาวกก็มีเพราะท่านไม่ใช่คนตายก็ย่อมมีความทุกข์แต่ท่านทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถกระทบกระเทือนพระจิตของท่านได้ทายของพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันรู้ตามเป็นจริงของมันอย่างนั้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อฆ่ากิเลสถ้าดำเนินอยู่เช่นนี้เราอยู่ที่ไหนก็เป็นการต่อสู้กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นกิเลสหมอบราบให้เราดูสักทีส่วนมากมีแต่เราหมอบราบกับกิเลสเดินจักรยานก็ยังหมอบราบให้กิเลสนั่งสมาธิก็หมอบราบกิเลสเท่าความเผลอสติเป็นของสำคัญอาการแห่งความเพียรที่แสดงทุกท่ามีแต่ท่าหมอบกราบกิเลสทั้งนั้นเพราะความเผลอสติความใจลอยความไม่ตั้งอยู่ในหลักธรรมแห่งการชำระกิเลสแห่งการแก้กิเลสแห่งการปราบปรามกิเลสกิเลสจึงมีอำนาจกดคอลงได้ทุกอาการแห่งความเพียรให้พึงเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาสอดแทรกให้รู้เรื่องของกิเลสแล้วจะไม่รู้กิเลสมันสวมรอยตลอดเวลาเรียนให้จบสัจธรรมสัจธรรมมันอยู่ที่กายที่ใจเท่านั้นเรียนจบที่นี่แล้วไม่ต้องหาเรื่องว่าประเสริฐนิพพานไม่ต้องไปหาทำไมนิพพานคืออะไรนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อว่านิพพานนั้นคืออะไรกิเลสก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่เราให้ชื่อว่ากิเลสนั้นมันคืออะไรนั่นก็อยู่ที่หัวใจเรามีด้วยกันทั้งสองอย่างคือกิเลสก็อยู่ที่ใจนิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วเท่านั้นสัพพะเตที่เสียจากนิพพานก็ได้นิพพานแล้วทั้งที่ธาตุขันธ์หนึ่งครองตัวอยู่เอาแค่นี้ไปก่อนท่านบรรยายอธิบายเพื่อน

ก็ทราบแล้วว่าวัดป่าในการบำเพ็ญทางจิตภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นการดำเนินทางด้านจิตภาวนาต้องอาศัยกายวิเวกเป็นอุปกรณ์แก่จิตวิเวกความสงัดกายให้ผู้ท่านวุ่นวายเรื่องหมู่เพื่อนและประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยๆจิตวิเวกก็กายได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญแล้วจิตก็เป็นไปเพราะความสงบสงัดเมื่อจิตวิเวกแล้วก็เป็นอุปกรณ์ไปถึงอปติวิเวกความสงัดจากกิเลสเป็นบาดฐานกันและกันตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาแล้วดำเนินอย่างนั้นผู้ต้องการผลดังพระพุทธเจ้าดังพระสาวกท่านก็ต้องดำเนินตามแนวแถวของท่านที่ดำเนินแล้วอย่างไรถ้าเราดีกลุ่มตัวออกจากร่องรอยแห่งการดำเนินของท่านก็เท่ากับการดูดีจิตตัวออกจากผลที่จะพึงได้อย่างท่านมันก็ไม่ได้ต้องคิดเสมอผู้ปฏิบัติหลักเหตุผลเป็นเครื่องรักษาตนเป็นเครื่องบำเพ็ญเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะหลักเหตุผลนั้นคือหลักธรรมอย่าปล่อยให้ความอยากเข้าไปเป็นหัวหน้าชักจูงลากผูไถไปด้วยความอยากใช่ไม่ได้ความอยากนะทราบอันที่ไม่ต้องด้วยเหตุผลแล้วเป็นกิเลสความอยากที่เป็นเพื่อเหตุผลนั้นเป็นมรรคเช่นอย่างอยากพ้นทุกข์เป็นมรรคเป็นมุมานะอานะสำหรับรบกับกิเลสหรือต่อสู้กันที่กับกิเลสหรือจะว่าโกรธว่าเครียดว่าแค้นกับกิเลสก็ว่ากันไปเพราะมีเราเคยมีเหมือนกันนี่เคยเรียกว่าเป็นทางมรรคเป็นความคิดที่ถูกเพราะเป็นเครื่องหนุนจะให้มีกำลังจิตใจขึ้นมาเพื่อต่อสู้กิเลสจนได้ชัยชนะถ้าไม่มีกำลังใจไม่มีการมุ่งมั่นละกันดั้งของไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเรื่องความมุ่งมั่นและความมุ่งมานะจึงเป็นสิ่งสำคัญสุดท้ายก็ไม่พ้นจากอิทธิบาททั้ง4ไปจนได้เราพูดแยกเป็นแขนงแขนงไปเฉยๆลงท้ายก็อิทธิบาททั้ง4ฉันทะมันพอใจความพอใจพอใจกับอะไรพอใจกับมรรคผลนิพพานความมุ่งมั่นมันก็ไปตามกันกับความพอใจนะอย่างไหนถ้าไม่ไปวิริยะจะไปไหนมุ่งความภาคเพียรมันก็ต้องเป็นไปตามกันจิตตะท่านเอาใจฝักใฝ่ก็หมายถึงว่าจิตใจมีความผูกพันอยู่กับหน้าที่การงานของตนที่จะเป็นไปเพื่อความสมหวังนั่นเองปัญญาคือความรอบคอบสำหรับตัวการประกอบความภาคเพียรทั้งภายนอกภายในอิทธิบาททั้ง4ก็รวมลงที่นี่ผู้ปฏิบัติจึงต้องเล็งทางดำเนินที่พระพุทธเจ้าพาสาวกดำเนินอย่างไรหรือพระองค์เองทรงดำเนินอย่างไรถ้าทรงสั่งสอนสาวกก็ทรงสั่งสอนแบบเดียวกันกับที่พระองค์ทรงดำเนินและได้ผลมาแล้วนั้นไม่มีธรรมะอื่นที่พระพุทธเจ้าจะทรงลดหย่อนผ่อนผันให้เป็นความสะดวกสบายแก่สัตว์โลกแล้วได้รับผลเป็นที่พึงพอใจนอกจากหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนได้แล้วนี้อันเป็นธรรมที่รับรองในทางเหตุว่าถูกต้องในทางผลว่าต้องได้รับเมื่อเหตุก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วผลก็ทรงได้รับมาแล้วจึงต้องนำวิธีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นต้องจะสามลกลงไปโดยลำดับ
บริษัทสี่จะปีกแยะไปอย่างนี้ไม่ถูกพยายามให้มีงานน้อยที่สุดงานอย่างอื่นถึงงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่อาศัยทำนั้นทำนี้พยายามให้มีน้อยมากหากมีความจำเป็นก็ทำเสียแล้วให้ทำความในใจไว้เสมอไม่เผลอตัวเพลินไปกับการงานทั้งหลายโดยถือว่าเป็นความสะดวกสบายเป็นเครื่องแก้รำคาญนี่คือความผิดติดการห่างเหินจากความเพียรไปในกิจการภายนอกอย่างนั้นจะเป็นการแก้รำคาญได้อย่างไรความรำคาญเป็นเรื่องของกิเลสการแก้ความรำคาญต้องชำระจิตใจต้องบังคับบัญชาที่ความอยากมันอยากทำอะไรอยากไปไหนต้องหักห้ามกันจึงเป็นทางถอดถอนเป็นทางแก้ไขกันผู้ที่ท่านดำเนินได้รับผลมาแล้วท่านดำเนินกันอย่างนั้นเฉพาะครั้งพุทธกาลแล้วรู้สึกว่าการจิตตภาวนานี้เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นแก่นของศาสนาจริงๆไม่มีงานอื่นงานใดเข้ามาวุ่นวายทับถมโจมตีกันให้ยุ่งเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันงานที่ไหนยกขึ้นมาก็เป็นงานเพื่อถอนกิเลสทั้งนั้นท่านดำเนินกันอย่างนั้นความคิดความนึกปรุงแต่งเรื่องอะไรต้องอยู่ในความระมัดระวังอยู่ในความมีสติมีปัญญาเครื่องไกรกรองเสมอไม่ได้คิดไปตามยถากรรมมันเป็นเรื่องของกิเลสถุดลากพาให้คิดให้ปรุงไปการพูดการกระทำทุกสิ่งต้องใช้ความพิจารณาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้รักษาตนเป็นผู้ระวังเป็นผู้บำรุงรักษาใจใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่ด้วยดีคือโดยอัตโดยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งก็ด้วยสติปัญญานั่นแหละหนีไม่พ้นจิตย่อมจะรับความเยือกเย็นมีความสงบสุขขึ้นไปโดยลำดับการทุกข์ยากลำบากด้วยการประกอบความเพียรนั้นเราอย่าถือมาเป็นอุปสรรคอย่าถือเป็นข้อหนักใจสำหรับผู้จะต้องการถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นภัยอันสำคัญอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วต้องถือความเพียรเป็นสำคัญกว่าเรื่องที่ว่าหนักใจมีทางนักปราชญ์ท่านเดินอย่างนั้นดังที่เคยได้พูดให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วสาวกท่านประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากมีจำนวนมากทีเดียวก่อนที่จะบรรลุธรรมเป็นขั้นๆจนถึงขั้นธรรมมันสุดยอดไม่ใช่ท่านจะล้างมือเปิบและถือความลำบากลำบนในการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคแล้วเพราะถอยด้อยทางความภาคเพียรไปเสียอย่างนั้นหาไม่หน่วยเราจะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุนก็แสดงว่าเป็นการทำลายตัวเองและเป็นการทำลายวงสกุลของพระศาสนาซึ่งท่านพาดำเนินมาท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยความภาคเพียรท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความหนักก็เอาเบาก็สู้ขึ้นชื่อว่าเป็นความเพียรที่ชอบทำแล้วไม่ถอยหลังนี่คือทางเดินของปราชญ์ท่านที่เดินมาแล้วไม่มีทางอื่นให้เลือกเดินได้หากว่ามีทางอื่นให้เป็นที่สะดวกสบายการในการดำเนินของสัตว์โลกแล้วใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าไม่มีจะทรงแยกแยกให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายด้วยกันโดยไม่ต้องให้รับความลำบากเหมือนพระองค์ลุ่มเหมือนนางสาวกทั้งหลายที่พาที่พระองค์พาดำเนินไปนั้นเลยจะต้องแยกแยะหาความสะดวกมันคดมันโค้งก็พยายามหาทางลัดมันลำบากลำบนขรุขระในวิธีการเดินก็หาความสะดวกให้หาความสะดวกให้โด
โดยลำดับๆมันจะถึงขนาดที่ว่าเอาหมอนมัดติดคอเลยพระองค์ก็จะสอนไม่ต้องลำบากเอาหมอนมัดติดคอเลยล้มที่ไหนให้หลับที่นั่นเป็นมรรคผลนิพพานที่นั่นไม่ต้องประกอบความภาคเพียรให้ลำบากลำบนมีตถาคตเด็กพิจารณาค้นคว้าแล้วเห็นความสะดวกอย่างยิ่งแล้วจึงได้นำมาสอนพวกท่านทั้งหลายพระองค์จะต้องทรงแสดงอย่างนี้แต่นี้ไม่มีทางใดนอกจากมัชฌิมาที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้ว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสทุกประเภทไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงมัชฌิมาให้เป็นไปตามนั่นได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อกิเลสเป็นแสดงตัวแสดงอาการออกมาอย่างใดมัชฌิมาใดที่ควรเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดซึ่งจะปราบปรามซึ่งกันและกันให้อยู่ในเงื้อมือของมัชฌิมาขั้นนั้นๆจำเป็นจะต้องทุ่มเทมัชฌิมาขั้นนั้นๆลงไปให้เหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสที่ชิบหายไปจากจิตใจโดยไม่ต้องลดละท้อถอยนี่เรื่องเป็นอย่างนี้ขอให้พากันเข้าใจเอาไว้และให้ทำความเข้าใจกับตนอย่างซึ้งอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆแล้วไม่แน่นอนในใจหาความแน่นอนในใจไม่ได้เป็นหลักปักที่ฝ่ายอย่างนั้นไม่ใช่ผู้จะดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์จะเกิดความท้อถอยในวันหนึ่งแน่นอนเราอย่าเอาเรื่องอดีตในการประกอบความภาคเพียรในรับความทุกข์ความลำบากของเราเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญในปัจจุบันซึ่งจะให้เกิดความท้อใจอ่อนใจให้มุ่งต่อกิเลสที่มันยังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรสมมติว่าจิตใจมีความฟุ้งซ่านก็แสดงว่ากิเลสนี้ท้าทายเราเต็มที่ฉุดลากเราจนกระทั่งจะถลอกปอกเปิดจะตายทั้งเป็นอยู่แล้วเวลานี้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองด้วยความภาคเพียรความอดความทนเราจะช่วยตนได้วิธีใดพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าวิธีใดให้รีบหาศาสตราธรรมาวุธนั้นเข้ามาแก้ไขทันทีนี่คือว่าเป็นอุบายที่ถูกต้องอย่านำเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตซึ่งเป็นความลำบากผ่านมาแล้วถึงเราทำมาแล้วได้ลำบากอย่างนั้นนั้นก็ไม่เห็นได้อะไรแล้วอนาคตเราก็จะต้องลำบากลำบนอย่างนี้ไปล้วนแล้วตั้งแต่สร้างขวากหนามไว้สำหรับกั้นทางเดินของตนจะไปไหนก็ไปไม่รอดต้องเจาะจมอยู่ในปัจจุบันนั้นจมกลับเรียกว่าจมกลับหาทางไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ทางนักปราชญ์ทางนักปราชญ์เรียกว่าวิริยนุขมัตเจติการหลุดพ้นจากทุกข์นั้นต้องหลุดพ้นด้วยความเพียรเป็นหลักสำคัญนี่เป็นธรรมยืนยันตั้งหน้าตั้งตาคุยปฏิบัติอย่าไปคำนึงในเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ที่ไหนที่ไหนด้วยมันเสียเวลาและดีไม่ดีสร้างความวุ่นวายสายแสความสงสัยสังเทต่างๆให้แก่จิตใจของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการทำลายความมุ่งหวังมรรคผลนิพพานของตนให้ด้อยลงและจนก้าวไปไม่ได้ความคิดใดที่จะเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานให้พึงทราบว่าความคิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสต้องเป็นผู้มีแง่งอนมากมีเล่ห์เหลี่ยมมากแหลมคมมากไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะเหนือกิเลสไปได้นะฟังเด็กเรื่องความแง่งอนเรื่องความมีเล่เหลี่ยมอันแหลมคมสลับซับซ้อนจนกระทั่งเราที่ถูกกิเลสกดหัวอยู่ก็เคลิ้มหลับไปตามมันโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เห็นโทษของมันว่ากิเลสเคยให้โทษแก่เราอย่างนั้นนั้นบัดนี้ก็เคยให้โทษก็ให้โทษของเราอยู่ในปัจจุบันนั่นจิตแล้วยังจะให้โทษเราต่อไปอีกไม่มีเวลาสิ้นสุดนี้ไม่มีความรู้ได้เลยเพราะความแหลมคมผมเพราะความกล่อมอันสนิทเพลงกิเลสนี้ไพเราะเพราะคลิ้งมากทีเดียว
ใครฟังแล้วต้องติดใจและจมไปด้วยกิเลสเราพูดถึงเรื่องอำนาจความฉลาดแหลมคมของกิเลสในสามโลกธาตุนี้เป็นบริษัทบริวารของกิเลสทั้งนั้นนอกจากธรรมะมีธรรมะเท่านั้นมีอนุภาพมากเหนือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายคือกิเลสทุกประเภทซึ่งจะสามารถนำมาระงับดับกันได้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ท่านประทานไว้แล้วโดยสมบูรณ์ยึดเอาหลักนี้ผู้ดำเนินจะได้เห็นความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นความบกความใจของตนไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรที่หนักบ้างเบาบ้างก็ตามถ้าไม่มีความภาคเพียรจะเอาแต่ความสะดวกเข้ามาว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดก็เท่ากับการเพิ่มพูนกิเลสให้มากขึ้นเลยก้าวขาไม่ออกเดินจงกรมก็ก้าวไม่ออกจะกำหนดจิตนี้ถึงเหมือนอกจะแตกคับหมดในส่วนอกแต่ทำอะไรก็เลยไปไม่ได้ไปไม่ได้มีแต่กิเลสหนีบเอาบังคับเอาบีบบี้สีไฟเอาซะจนแหลกหาทางเดินไม่ได้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้กี่กับกี่กันหาประมาณไม่ได้เลยนั่นเป็นของดีแล้วเราควรนำมาพิจารณาเถอะทุกข์ก็ช่างเถอะในโลกนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกระดุมผือมีเงินสักกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ตามไม่ว่าใครจะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดเรียนจบปริญญาไหนมาก็ตามไม่ว่าคนโง่คนฉลาดคนถะมีฐานะและคนตกขึ้นชื่อว่าเข้ามาติดคุกในเรือนจำทั้งสามชั้นนี่แล้วคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกจะต้องอยู่ในความควบคุมของนายคุมคือกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นตัวการสำคัญไม่พ้นไปหน้าสักลายเดียวแล้วเราจะสงสัยที่ไหนว่าโลกนี้จะมีความสุขความสบายความทุกข์นั้นได้รับด้วยกันทุกคนขึ้นชื่อว่าเป็นนักโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายกิเลสเป็นผู้รักผู้รื่นกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจแล้วร่างไหนจะไม่มีทุกข์ในโลกนี้เราสงสัยทุกข์กับผู้ใดว่าไม่มีมีตั้งแต่ผู้แบกกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแบกกองทุกข์ด้วยการยิ่งเต็มขวัญขวายด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังแบกกองทุกข์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายความกระทบกระเทือนภายในจิตใจมากน้อยนี่ยิ่งเป็นของสำคัญในโลกนี้มีตั้งแต่กองไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ารายไหนๆเราสงสัยจุดใดดอนใดเกาะใดว่าจะเป็นที่มีความสุขความสำราญบานใจขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นผู้บีบบังคับอยู่แล้วในหัวใจนั่นนั้นเมื่อได้พิจารณาให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วความเพียรจะหนักมากน้อยเพียงไรพอสู้พอฟัดพอเหวี่ยงกันทั้งนั้นแหละคนเราเมื่อเราไม่สงสัยถึงเรื่องโลกนี้ว่าจะให้ความสุขกันอะไรบ้างโลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์มีแต่เอาเครื่องหลอกลวงกันมาประดับหน้าร้านเท่านั้นภายในมีตั้งแต่ไฟไม่แกร่งมีคือไม่อย่างลึกลับอยู่ภายในหัวใจคมไม่ออกแสดงออกมาอย่างเปิดเผยทางวิริยามายาผิวพรรณมันนะก็มีก็ดีจนถึงแสดงถึงความร้องห่มร้องไห้พิไลลำพันธ์ใจอกใจก็มีสมอยู่ภายในจิตใจแดงโล่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่มีจำนวนมากไม่เว้นในชาติชั้นวรรณะใด
ที่ไฟกองนี้จะไม่สุมอยู่ภายในจิตใจได้เพราะกิเลสก็คือไฟเราสงสัยที่ตรงไหนการประกอบความเพียรที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมเพื่อจะหลุดพ้นเพื่อจะถอดถอนตนออกจากไฟทั้งหลายที่กำลังไหม้รอบจิตใจอยู่เวลานี้เราจะเห็นว่าเป็นทุกข์ในความเพียรอย่างนี้แล้วก็หาทางไปไม่ได้ต้องตายจมกองนรกอเวจีในมนุษย์โลกอยู่นี้และกลับใดกันใดพบใดชาติใดหากำหนดกฎเกณฑ์มาได้คือหาความแน่นอนในกำเนิดที่เกิดในภพชาตินั้นๆไม่ได้ถึงล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์กำหนดได้จำได้ไม่ได้ก็ตามเรื่องกองทุกข์ทั้งหมดการประกอบความเพียรเพื่อจะถอนเชื้ออันให้เกิดไฟเผารนภายในจิตใจและเชื้อที่จะชักจูงหรือว่าลากเราไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้ภายในจิตใจมันได้แก่กิเลสอวิชชานี้เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามหนักก็หนักเบาก็ยอมรับทุกขนาดไหนก็สู้กันขึ้นชื่อว่านักรบแล้วไม่มีถอยหลังเพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราไม่ได้พาให้ถอยหลังสาวกทั้งหลายไม่ใช่ผู้ถอยหลังผู้ก้าวหน้าเดินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์จนหลุดพ้นไปเสียจึงได้ปล่อยวางทางความภาคเพียรแล้วเสวยวิมุตติสุขทั้งที่ขันธ์ยังครองตัวอยู่และวิมุตติสุขในพระนิพพานเพราะความทุกข์เพียงเล็กน้อยในอัตภาพเดียวหรือในช่วงเวลาไม่กี่ปีกี่เดือนการประกอบความเพียรตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนกระทั่งถึงแต่จะรู้หรือบรรลุธรรมบางองค์ก็นานปีบางองค์ก็รวดเร็วบางองค์ครู่เดียวนั่นเองตามอำนาจวาสนาบารมีที่สร้างมามากน้อยต่างกันมีเราก็เกิดในท่ามกลางแห่งวาสนาบารมีอยู่แล้วดีเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนชั่วก็ทราบได้อย่างชัดเจนบุญบาปก็ทราบที่ประจักษ์ใจธรรมทั้งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ศึกษาเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็แนะนำทั้งสอนวิธีการดำเนินทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องวิเลกปัญหาอาสวะเรื่องอัดเรื่องธรรมให้เราฟังทุกแง่ทุกมุมก็ควรจะซึ้งภายในจิตใจด้วยความเชื่อความมุ่งใส่ให้หนักลงไปเพื่อเป็นอุปกรณ์แก่ประโยชน์พยายามของเราจะได้หนักหน้าก้าวเข้าสู่สันติธรรมคือความสงบโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันติธรรมมาลาภาด้วยความตะเกียบตะกายของเราที่เดินตามครูคือพระพุทธเจ้าสื่อทรงสลดถึง3ครั้งก่อนจะได้เป็นศาสดาขึ้นมานั่นละเอานั้นมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบเป็นฉบับเราอย่าหาเอาคนที่เกียจที่คร้านอ่อนแอมาเป็นแบบเป็นฉบับจะกลายเป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาหาทางก้าวเดินไม่ได้เป็นโมฆะภิกษุอยู่ไปกินไปหาความหมายไม่ได้ภายในจิตใจทั้งๆที่ธรรมะมีความหมายเต็มตัวอยู่ภายในใจสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจะพึงประสบพบเห็นด้วยตนเองพากันตั้งหน้าตักตาประพฤติปฏิบัติการพิจารณาท่านผู้ใดถนัดในอาการใดในเบื้องต้นการพิจารณาหรือการสมถกรรมฐานมีความสะดวกเหมาะกับจริตของตนในธรรมบทใดซึ่งเคยได้อธิบายให้ฟังแล้วพึงยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์พิจารณาเกสากำหนดเกสาก็เกสาโลมานะขาทันตาแตะจูถึงวาระที่จะบริกรรมก็บริกรรมถ้าเป็นความถนัดในการบริกรรมก็บริกรรมหรือถนัดในระยะต่อไปเป็นความดูดดื่มที่จะต้องพิจารณาตามเรื่องของเกสาโลมานะขาทันตาตัดโจจนกระทั่งถึงอาการ32ให้ตลอดตัวถึงซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็พิจารณาให้มีสติติดแนบไปทุกระยะทุกประโยคแห่งการพิจารณา
กิเลสจะไม่เข้ามาแทรกแซงกิเลสจะไม่เข้ามาฉุดลากถ้าสติยังเป็นผู้กำกับอยู่กับความรู้คือใจนั้นเมื่อไหร่ใจจะมีความปลอดภัยและใจจะได้ทำงานตามหน้าที่ปัญญาเป็นผู้สอดส่องกรองดูความจริงที่มีอยู่ในร่างกายนี้ที่ท่านว่าจะทำเวลาทำจะให้มีความสงบก็ตั้งหน้าตั้งตาทำให้มีสติอยู่นั้นเรื่องของโลกอันนี้มันไปจากเป็นไปจากจิตของเราดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวโลกเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวทั้งหลายถ้าความรู้มารวมตัวเสียอย่างเดียวเท่านั้นโลกนี้ก็เหมือนไม่มีเพราะไม่มีผู้ไปปรุงไปแต่งไปหลอกไปหลอนให้ความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ดีชั่วสวยงามหรือกว้างแคบสูงต่ำประการใดออกจากจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นเป็นผู้ไปวาดภาพหลอกตนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนักปฏิบัติถ้าได้จดจ่อเข้าไปในจิตจริงๆจะเห็นเรื่องราวของจิตที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาบุรุษหญิงชายเรื่องโลกเรื่องสงสารมากน้อยมีตั้งแต่เรื่องของจิตเป็นผู้ปรุงผู้แต่งแล้วก็ตื่นเงาตัวเองเทินประจำเงาเศร้าโศกประจำเงาตัวเองดูตลอดเวลาคือขันมันหลอกขันอันนี้มาจากจิตที่ไม่บริสุทธิ์คืออวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราชมันหนุนกันออกมาเรื่อยๆตุ้มแต่งมันเกิดความสำคัญนั่นหมายอยู่เฉยๆอยู่โดดเดี่ยวมีแต่ความรู้ล้วนๆมันอยู่ไม่ได้เพราะกำลังของสติกำลังปัญญาไม่พอที่จะหักห้ามจิตไม่ให้ปรุงให้แต่งไม่สามารถที่จะกำจัดความคิดในแง่ต่างๆให้สิ้นไปจากใจเหลือไว้ตั้งแต่ความสงบราบคาบให้เห็นความจริงภายในจิตดวงเดียวคืออะไรจิตดวงเดียวก็คือความรู้กับความอัศจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสองเลยนี่จิตแท้เป็นอย่างนั้นในขณะที่เราต้องการความสงบเราก็ไม่พึงเกี่ยวข้องกับอะไรให้ดูจุดที่จิตจะกระเพื่อมมันผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันบอกคุณชัดๆท่านมีสติเอาเป็นยังไงให้ถือนั้นเป็นอารมณ์ถือนั้นเป็นจุดเป็นหมายถือนั้นเป็นเป้าหมายกำหนดสติลงที่จุดนั้นเอาถ้าจะว่าพุทโธให้อยู่กับตรงนั้นให้ถี่ยิบเข้าไปดูสิมันเป็นยังไงแล้วมีจะมีเรื่องมีลาหลอกเจ้าของไหมถ้าลงสติได้กำกับกับจิตด้วยดีแล้วจิตจะปรุงออกเป็นเรื่องขึ้นมาหลอกเจ้าของไม่ได้เรื่องต่างๆที่เคยผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่เวลานั้นมันมาสมอยู่ภายในหัวใจเราตลอดเวลานั้นมันมาจากไหนไอ้เรื่องนั้นเป็นแล้วผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมันหายไปหมดแล้วแต่จิตดวงนี้มันไม่หายอารมณ์อันนี้มันปรุงขึ้นมาอยู่เรื่อยอุ่นขึ้นมาเรื่อยหลอกเจ้าของเรื่อยเพลินอยู่กับตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กภายในจิตใจของตัวเองอยู่อย่างนั้นเราสังเกตดูให้ดีจะเห็นได้อย่างชัดเจนไม่นอกเหนือไปจากที่กล่าวนี้เลยเพราะนี่ได้พูดตามเรื่องความจริงที่เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือพิจารณาอย่างนั้นหากจะพิจารณาเจสาโลมานะขาสันตาตะโจตลอดอาการ32ก็ให้รู้ตั้งแต่อาการนี้เท่านั้นอย่าเอาอาการความรู้นี้แยกไปปรุงไปแต่งให้มีภาพนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแทรกจนกระทั่งกบเกลื่อนหรือทำลายวัตถุที่เราพิจารณาหรืออารมณ์ที่เราพิจารณาเนี่ยสูญหายไปเสียเหลือตั้งแต่กิเลสเครื่องยั่วยวนควรใจภาวนาวันไหนก็ไม่ได้เรื่องเวลามีตั้งแต่เรื่องที่ไม่ต้องการเพราะกิเลสมันอำนาจมากมันถุดมันลากมันผลักมันดันออกไปได้อย่างง่ายดายถ้าเราไม่ฝึกหัดเอาจริงเอาจังเอาความตั้งใจภาวะอย่างมั่นเหมาะกันจริงๆจะไม่เห็นเรื่องของตัวเองเนี่ยก็จะตื่นเงามั่นหมายไปต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาให้ดีให้เห็นผลในการปฏิบัติภาวนาของตนท่านว่าสมาธิเป็นยังไงคือความมั่นคงความแน่นหนาความตั้งมั่นของใจจิตสงบจิตก็มั่นนั่นเองถ้าไม่สงบก็รวนเลยเอียงไปที่นู่นทีครับค
ความเป็นตัวของตัวไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวจิตมีความสงบคำว่าสงบก็คือสงบความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยยั่วยวนกวนใจมาแต่ก่อนนี้สงบตัวลงไปเหลือแต่ความรู้อันสงบแน่วนั่นก็สบายไม่มีอะไรกวนนั่นนอกจากนั้นวาระต่อไปที่

นั่นคือความจริงจิตใจเรามันปีนเกลียวกับธรรมอยู่เสมอมันเหยียบตั้งแต่ขวากแต่น้ำคือกิเลสตัณหาย่อหัวใจเราทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนอนหาความสงบสงัดไม่ได้ก็เพราะจิตใจมันปีนเกลียวกับความจริงคือธรรมถ้าพิจารณาให้เห็นตามที่ท่านสอนไว้ตั้งแต่เสสาลงมานะขาตันตาตะโจมันก็บอกชัดๆแล้วถลกหนังออกมาดูนี่เป็นยังไงคนทั้งคนดูได้ไหมมันมีหญิงมีชายที่ไหนเมื่อถลกหนังมาแล้วความสวยของงามมันปรากฏอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่หนังบางๆหลอกอยู่ข้างนอกเท่านั้นเองก็ทราบแล้วว่าหนังดูว่ามันซึ้งสิมันถลกออกมาแล้วอ้าวดูทั้งหนังด้วยข้างในข้างนอกของหนังเป็นอย่างไรและดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปทุกแง่ทุกมุมในอาการต่างๆจนกระทั่งถึงอาหารใหม่อาหารเก่าเต็มไปด้วยป่าช้าพิษิตของปฏิกูลโสโครกเน่าเหม็นเต็มตัวทั้งเขาทั้งเรามันมีที่ตรงไหนที่ว่าสวยว่างามว่าน่ารักใครชอบใจมันหาเรื่องหาราวเอาอย่างสดๆต้นร้อนเอาอย่างดื้อๆด้านๆนี่เหรอจิตนี่ฟาดกันลงไปมันเห็นเหตุเห็นผลเป็นไรนี่แหละคือความดื้อของจิตมันไม่มันฝืนความจริงไม่เป็นไปตามความจริงเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดความทุกข์ความลำบากแก่จิตใจอยู่เสมอไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนมันมีตั้งแต่ปลายกองนี้แหละเผาอยู่เรื่อยๆเฉพาะอย่างยิ่งไฟราคะตัณหาเพราะความปีนเกลียวกับธรรมคืออสุภะอสุภังมันเต็มอยู่ในร่างกายของทุกคนกองป่าช้ากองอสุภะอสุภังกองปฏิกูลเต็มไปหมดตั้งแต่ข้างบนลงเบื้องหลังไม่มีชิ้นใดที่จะพอน่าดูน่าชมบ้างเลยแม้เช่นนั้นมันก็ยังเสียสันได้ลงคอเป็นของสวยของงามถึงกับต้องจิตใจเกิดความกำเริบไปตามล็อกตัวเองเป็นเกิดความกำเริบนี่เป็นเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองนั่นไม่ใช่อะไรหลอกนะรูปเขากระสับกระส่ายรูปมีอยู่ตามเป็นจริงของมันเราจะดูก็ตามไม่ดูก็ตามคิดแง่ใดไม่แง่ใดก็ตามเขาไม่มีความหมายสำหรับรูปนั้นไอ้ผู้นี่ผู้ไปเห็นนี่แหละมันมาเกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดราขึ้นมาในตัวผู้รู้ผู้เห็นนี่แหละไปปรุงแต่งสำคัญมันหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงความสำคัญมันหมายของตนเพิ่มเพิ่มไปต่างแล้วผลที่มันปรากฏก็คือความทุกข์ความแน่นในหัวอกแทบจะเป็นแต่ตายนี่โทษแห่งความคิดความปรุงแต่งของมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนขนาดนั้นเรายังยอมเชื่อมันไปหรือยังไม่เห็นโทษเขาหนังบ้างหรือสำหรับผู้ปฏิบัติแท้ๆน่ะมันน่าคิดอยู่มากในตรงนี้เอาสิขุดค้นลงไปเข้าใจความจริงอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามสิ่งเหล่านี้แหละที่มันปกคลุมหุ้มห่ออย่างมิดตัวไม่มองเห็นกระแสของความสว่างสวายของความสงบของใจพอที่จะแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาโดยลำดับๆถึงกับต้องเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมานั้นได้เลยก็เพราะสิ่งสกปรกโสมมสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันปกคลุมหุ้มห่อเสียอย่างมิดตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้มันด้วยสติแก้ด้วยปัญญาเพิกถอนมันออกเลิกมันออกเปิดเผยมันออกให้เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วความสงบไม่ต้องบอกมันยุ่งวุ่นวายเพราะอะไรเพราะมันหลงเมื่อเห็นตามความจริงแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาเท่านั้นเดี๋ยวยุ่งกับอะไรดูอะไรมันก็อย่างว่าเนี่ยกว่าอย่างปัญญาเนี่ยหวานล้อมไปหมดเห็นแล้วตามความจริงอย่ามาหลงของกลอมจิตมันก็หมุนตัวเข้ามาสงบเย็นเพียงเท่านี้ก็มีความสุขสำหรับผู้ปฏิบัติอาญันเขาหลายครั้งหลายหนเหมือนเขาคาดมาคาดก็จนมุนคาดมุนถอยแหลกละเอียดควรแต่การปักดำนั่นแหละเป็นของสำคัญการพิจารณาขี่เที่ยวขี่ข้างขี่หนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วแกล้าทราบซึ้งภายในจิตใจด้วยการพิจารณาว่าอย่างไรและเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ้งอย่างนั้นจริงๆสาธุพระของปฏิคูณโสโครก็ซึ้งถึงใจถ้าพูดถึงอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเนี่ยใดก็ซึ้งถึงใจถึงความจริงเรียกว่าซึ้งแล้วมันจะไปหลงของตอมไงการพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนอย่าให้เผลอพยายามระมัดระวังตัวเสมอการพูดการคุยกันก็ทำให้เผลอได้มาตามจิตตามการ

เกี่ยวข้องกันก็ดีอย่ามาด้วยความเถอะเนื้อต่างๆอย่ามาด้วยความเซ่อๆสาดๆความไม่มีสติสตังค์เป็นความไม่มีค่าภายในตัวความไม่มีความหมายในตัวในการมาของตัวในการพูดกันคิดการทำทั้งหลายไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีสาระทำให้เป็นสาระแก่เจ้าของด้วยความมีสติจับยั้งรักษาตัวอยู่เสมอเอาทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์เอาตายก็ตายตายด้วยความเพียรเป็นไรไปแม้เขาไม่เคยภาวนาเขาก็จะตายอยู่แล้วโลกนี้คือโลกป่าช้าโลกแห่งความเกิดตายของสัตว์มันจะพ้นไปไหนได้ล่ะมันตายด้วยกันทั้งนั้นแน่นอนที่สุดนอกจากเร็วหรือช้าต่างกันไปเล็กๆน้อยๆกันนะเราทุกข์เพราะความภาคเพียรเอาให้เห็นจริงเห็นจังตามหลักธรรมเมื่อพิจารณาก็มีความช่ำชองแล้วไม่ต้องบอกแล้วมันถอนมันปล่อยมันวางเข้ามาเป็นลำดับลำดับดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วจิตก็ยิ่งมีความผ่องใสมีความคล่องแคล่วกล้าเบาหมดภายในจิตเพราะเบาจากอุปทานข้างนอกก็ไม่ยึดข้างในก็พิจารณาเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงปล่อยถึงวางรูปที่ว่ารูปกายกายเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามพิจารณาแล้วมีแต่เนื้อแต่หนังแต่เอ็นแต่กระดูกพิจารณาเป็นร่างมีแต่ของอสุภะผู้พังเต็มไปหมดทั้งหลังเป็นเราได้ยังไงพูดพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็แจ่มแจ้งเข้าไปออกจากนั้นก็พูดถึงเรื่องธาตุก็ซึ้งพูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังก็ซึ้งเห็นชัดเจนตามความจริงและอุปทานซึ่งเป็นผลของตัวจอมปลอมไปสำคัญนั่นหมายมันก็ถอนตัวออกมาอีกนั่นก็เบาเบาเรื่อยเรื่อยแต่ลงได้ขนาดนั้นแล้วความเพียรไม่ต้องพูดเลยที่ความขี้เกียจมันหาหน้าไปหมดไม่ต้องไปบังคับบัญชากันละไม่ต้องไปถูด้วยใช้กันเหมือนอย่างตะก่อนที่เรือขั้นเดิมแหละซึ่งยังไม่เคยเห็นผลมันก็เหมือนเด็กทำงานนั่นเนี่ยผู้ใหญ่ต้องคอยกำกับดูแลหรือควบคุมอยู่เสมอพอผู้ใหญ่เผลอตัวหรือผู้ใหญ่ปลีกตัวไปธุระอะไรนี่เด็กมันก็เลิกงานเสียไม่ทำก็หยอกเล่นกันไปเสียพอไม่เห็นผลของงานถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ผลของงานแล้วมันก็ทำเองอยู่คนเดียวก็ทำได้อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ทำได้ไม่ว่าทีแจงทีละใครจะมาควบคุมไม่ควบคุมไม่สำคัญพอเห็นผลของงานมีความมุ่งมั่นต่องานให้เป็นผลสำเร็จหนูผู้ปฏิบัติธรรมะในขั้นเริ่มแรกก็ต้องถูต้องถ่ายต้องบังคับบัญชากันเพราะยังไม่เห็นผลของธรรมที่เกิดขึ้นจากการภาวนาอันจะแสดงขึ้นที่ใจเป็นผู้รับผลเมื่อมันยังไม่เห็นก็ต้องถูถ่ายบังคับบัญชากันขั้นนี้เป็นขั้นที่ลำบากอยู่บ้างลำบากก็ทราบไปแล้วจะว่าขั้นต่อไปปรากฏผลนะความมุสาพยายามมันหนักมาเองความภาคเพียรของมาเองพอถึงขั้นปัญญาแล้วที่มีหมุนตัวเป็นเกลียวความขี้เกียจท้ายหน้าไปหมดเดินจงกรมไม่เคยคำนึงกับเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นนี้ตั้งแต่หมุนตัวติ้วติ้วอยู่กับกิเลสตัวไหนที่ยังไม่ชัดหน้ากิเลสตัวไหนที่ยังไม่ชัดมันเกาะอยู่กับอะไรมันทำให้เกียรติการจิตใจของเราอย่างนี้พ้นลงไปพ้นลงไปจนกระทั่งทราบครับและถอนออกไปเป็นตัวเป็นตอนเป็นพักๆเรื่อยไปเข้าใจงานนั้นเข้าใจนี้อ้อเรื่อยกำหนดพิจารณาเข้ามาเรื่อยการกำหนดพิจารณาก็คือการสู้กันนั่นเองพูดง่ายๆมันทำไมจะไม่ทุกข์ล่ะแต่มันไม่สนใจกับเรื่องทุกข์ยิ่งกว่าการที่จะการถอดถอนกิเลสคือการห้ามหันกับกิเลสมันแหลกละเอียดเห็นต่อหน้าต่อตาภายในใจของเรานั้นมันมีน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นความขี้เกียจจึงหายหน้าไปหมดเดินจงกรมไม่มีละเวลาเวลาสักครู่เดียวปาก็3ชั่วโมง4ชั่วโมงหลุดนั่งที่ไหนก็เพลินแต่การพิจารณาไม่มีเวลาเหมือนการอิริยาบถทั้ง4เว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็มือจับงานปุ๊บได้จะจิตจับอารมณ์ที่ตนพิจารณายังไม่เสร็จในทุนนั้นคลี่คลายออกดูไม่หยุดยั้งจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยเองนั่นการพิจารณา
เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นแต่อย่ามาคาดหมายนะไม่ถูกบอกวิธีการให้ทราบเฉยการคาดหมายไม่ถูกจะเป็นขึ้นในตัวเองนั่นแหละความจริงต่อความจริงจะเข้ากันได้ทันทีครูบาอาจารย์ที่แสดงให้เราฟังนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ความจริงเวลานี้เรายังไม่เห็นความจริงตามที่ท่านสอนเราพยายามดำเนินไปพอจิตของเราถึงความจริงขั้นใดแล้วมันยอมรับกันรับกันเข้ากันได้ทันทีไปโดยลำดับตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนมาตั้งถึงคำขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านกันไม่ได้เลยหนักการปฏิบัติจิตก็มีความเป็นไปครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่เสมอโดยถูกทางไม่เป็นที่สงสัยมันก็น่าจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆและรวดเร็วกว่าโดยปกติของตัวที่ทำโดยลำพังเราเห็นโทษในการบำเพ็ญเพียรโดยลำพังมาแล้วจึงนั่นที่เกินให้หนุ่มเพื่อนใส่ว่าอย่านอนใจการที่จะแนะนำตักเตือนสั่งสอนสิ่งกันและกันทางด้านจิตภาวนานี้จิตต้องสอนจิตเท่านั้นเราจะไปยกคำพีนั้นมาสอนยกคำพีนี้มาสอนสาธุไม่ได้ประมาทมันก็เหมือนยกยามาทั้งตู้ทั้งหีบมาทุ่มลงในคนไข้ไม่ทราบเป็นไข้อะไรยาก็มันทราบยาอะไรต่ออะไรทุ่มกันลงไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีทำให้คนไข้ตายด้วยซ้ำไปนะความรู้สุ่ม4สุ่ม5ในการปฏิบัตินี้จะมาสอนผู้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นภูมิของตนโดยลำดับดอกนี่มันสอนกันไม่ได้สอนกันไม่หลงผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เข้าใจอัตธรรมตั้งแต่สมาธิเป็นลำดับของขั้นสมาธิถึงปัญญาโดยลำดับนั่นเป็นความรู้เป็นการรู้ความจริงผู้มาสอนสมาธิจะเอาแบบเอาตำรับตำรามาสอนมันไม่ได้ความเอาปัญญาตามตำรับตำรามาสอนไม่ได้ความถ้าตนไม่เป็นสมาธิจิตตนไม่เคยเป็นสมาธิขั้นนั้นๆมาก่อนจิตตนไม่เคยเป็นปัญญาขั้นนั้นๆมาก่อนแล้วจะสอนไม่เข้าเรื่องเข้าราวไม่เข้ากฎเข้าเกณฑ์ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยความสนใจนั้นได้เลยนี่เป็นของสำคัญอยู่มากเมื่อตั้งมีความจริงรับกันอยู่เสมอผู้สอนก็สอนด้วยความจริงซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วค่อยมาสอนมันจะผิดไปไหนแล้วก็รวดเร็วทันใจด้วยติดข้องที่ตรงไหนท่านแก้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยมันเสียไปร่ำเวลากรรมฐานจริงสำคัญที่ครูที่อาจารย์คอยแนะนำทางให้ขั้นพุทธการก็สาวกต้องอาศัยพระพุทธเจ้าและลูกศิษย์ลูกหาของสาวกแต่ละองค์ก็อาศัยครูอาจารย์ที่เข้าอกเข้าใจในทางด้านจิตภาวนามาแล้วอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นผู้สั่งสอนไปโดยลำดับถ่ายทอดมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่านขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาความอุตสาห์พยายามอย่าลดละนักรบต้องทำใจกล้าหาญอย่าท้อแท้อ่อนแออย่าหวังมอบป่าช้าให้กับภพใดชาติใดซึ่งเป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งมวลไม่เป็นที่ไว้ใจได้เลยไม่เหมือนมอบร่างกายมอบชีวิตจิตใจที่จะเป็นความทุกข์ความลำบากขนาดใดก็ตามเพราะความภาคเพียรนี้ไว้กับธรรมเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งไว้กับความพ้นทุกข์เอาตายก็ตายไม่ท้อถอยแล้วเราจะเห็นแดนแห่งหนองอ้อที่อ้อนี่หรือที่ท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านว่าทำประเภทนั้นทำประเภทฟากตายมันนี่หรืออ้อนี่หรือนั่นดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านอุทานนั้นเราก็เขียนไว้แล้วว่าอ้อๆนี่หรือหนองอ้อนั่นแหละหนองอ้อคือหมดปัญหาที่จะสงสัยโดยประการทั้งปวงแล้วหรือแต่มีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนแล้วก็ตั้งแต่ขณะนั้นก็คือว่าหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงตลอดกาลนั่นน่ะน้องอ้อจะอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังเราอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกข์ก็เห็นกันอยู่ชัดๆทั้งร่างกายและจิตใจภูมิไทยก็รู้กันอย่างชัดๆทั้งดีใจเสียใจทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธเป็นเรื่องของภูมิไทยทั้งหมดคิดในแง่ใดๆส่วนมากเป็นเรื่องสมุทัยทั้งนั้นถ้าสติไม่มี
เป็นเครื่องบังคับบัญชาไว้ต้องผลิกตัวออกมาเป็นสมุทัยทั้งหมดมรรคก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรประกอบกันเข้าหนุนเป็นกำลังโดยลำดับลำดับเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความฟุ้งซ่านที่มีภายในจิตใจนั่นมรรคนิโรธคือความดับเมื่อมรรคมีกำลังมากน้อยก็ดับความฟุ้งซ่านลำคาญเข้าไปโดยลำดับลำดับนิโรธจากนั้นกระดับกิเลสเป็นชิ้นเป็นอันไปจนกระทั่งดับกิเลสโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิโรธเต็มภูมินะกิเลสสิ้นไปแล้วสัจจะท่านว่าสัจจิกาตปันติเปภิกขเวสิ่งที่นิโรธซึ่งเป็นสิ่งที่จะพึงทำให้แจ้งสัจจิกาตันติเมภิกขเวเราได้ทำให้แจ้งแล้วคือสิ่งที่จะควรทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคือนิโรธชัดประจักษ์ขึ้นกับใจคือหลังจากนั้นแล้วไม่มีสัจธรรมอันใดจะแสดงตัวออกมาอีกต่อไปยุติทุกทางใจก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเรียกว่าทุกทางใจดับโดยสิ้นเชิงเพราะสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของมรรคนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่ในขณะที่มรรคทหารกิเลสขาดไปโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นแล้วไม่มีงานอะไรต่อไปเหลือตั้งแต่ทุกข์ภายในร่างกายซึ่งเป็นทุกข์ประจำขันธ์เท่านั้นทุกข์ภายในใจไม่มีเพราะสมุทัยเป็นผู้ผิดทุกข์ประเภทนี้ไม่มีคำว่ามั่งมากที่เคยใช้เฉพาะฆ่ากิเลสเมื่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วคำว่ามากท่านก็หมดหน้าที่ไปท่านไม่เรียกว่ามากเสียแล้วบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เรียกท่านไม่สำคัญไม่ปักปันไม่หมายอะไรทั้งหมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ความที่รู้ว่าทุกสมุทัยนี้ทุกดับไปเพราะสมุทัยดับไปนิโยตพึงอบรมให้มากก็ได้อบรมให้มากเต็มที่แล้วก็มักอบรมให้มากก็ได้อบรมเต็มที่แล้วนิโรธที่ทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งประจักษ์แล้วผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมักได้ทำงานโดยสมบูรณ์แล้วหมดหน้าที่ของตนไปแล้วนั้นคืออะไรนั่นแหละผู้นั้นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมนอกจากสัจธรรมออกไปคือผู้นี้สัจธรรมเป็นธรรมคู่กิเลสกับมรรคเป็นศัตรูต่อกันเป็นคู่ศัตรูหรือเป็นคู่แข่งทุกข์กับนิโรธก็เหมือนกันก็เป็นคู่กันทุกข์ดับเขาเรียกว่านิโรธเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วก็หมดไปมันจะมีตั้งแต่กิริยาอาการการประกอบความภาคเพียรในที่จะทำวิหารธรรมคือความเป็นอยู่ในระหว่างขันธ์กับจิตทรงตัวกันตายด้วยสมาธิสมาบัติกันบำเพ็ญจิตใจเพื่อพักผ่อนหย่อนใจระหว่างขันธ์กับจิตให้พอเหมาะพอสมพอถึงการอันควรแห่งขันธ์ที่จะสลายตัวลงไปซึ่งเป็นของแน่อยู่แล้วว่าต้องแตกเพราะฉะนั้นบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนับแต่พระเจ้าลงมาจึงประกอบความภาคเพียรดังที่ปรากฏในสนับตำนานอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงอายุขัยแต่ไม่ได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อละกิเลสถอดถอนกิเลสตัวใดเป็นเพียงประกอบเพื่อวิหารธรรมระหว่างขันธ์จิตให้อยู่ครองกันสะดวกสบายราบรื่นโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงอายุขัยเท่านั้นมีเท่านั้นนี่งานของพระศาสนางานถอดถอนกิเลสเป็นงานที่เสร็จสิ้นลงได้งานทางโลกหาความสิ้นสุดไม่ได้ตายก็ตายกับงานตายกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายห่วงใยไม่มีใครทำงานสำเร็จแล้วค่อยตายไปโลกทั้งโลกทั้งสามนี้ไม่มีใครจะทำงานสำเร็จแล้วค่อยตายไปเหมือนงานคือการถอดถอนกิเลสให้สิ้นสุดลงแล้วนิพพานไปผู้นี้เป็นผู้หายห่วงอนาลโยไม่มีงานใดให้เป็นที่ห่วงอีกแล้ว

หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นหลายตอนนับแต่ขั้นพื้นจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมถ้าเป็นร้านค้าก็เป็นร้านสรรพสินค้าแค่สินค้าไม่มีอัดมีมัดมีอั้นในการจำหน่ายต่อลูกค้าหาเลือกได้ตามความชอบใจผู้มีคุณทุนทรัพย์มากน้อยเลือกซื้อได้ในห้างสรรพสินค้านั้นเพราะมีพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เครื่องเล่นของเด็กจนกระทั่งสินค้าที่มีค่าอันสูงส่งศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คฤหัสถ์นักบวชที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองมีอย่างพร้อมหมุนแล้วในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นหลักปกครองโลกได้เป็นอย่างดีไม่มีที่ต้องตินับแต่เด็กขึ้นไปถึงผู้ใหญ่นับแต่รายบุคคลไปถึงส่วนรวมและทั่วโลกดินแดนต่างๆคนต่างมีความสนใจดังที่มีความมุ่งหวังความสุขความเจริญอยู่แล้วนั้นธรรมะจะเป็นเครื่องสนองความต้องการของคนให้สมความมุ่งหมายโดยไม่ต้องสงสัยโลกที่หาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่ำซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมนี้เข้าย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นโลกจึงมีความโลภมากเป็นภัยมากความโกรธมากเป็นภัยมากความหลงมากเป็นภัยมากต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยยิ่งเป็นผู้มีอำนาจราชศักดิ์มากเพียงไรนำข้าศึกทั้งสามอย่างนี้ออกท้ายได้แล้วโลกนี้ย่อมเป็นโลกบรรลัยได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานี้มีแต่สิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความสงบสุขของบ้านเมืองออกทำหน้าที่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าสถานที่ใดร้อนกันไปหมดทั่วโลกดินแดนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความร่มเย็นน่าจะสามารถทำโลกให้ร่มเย็นได้ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรได้โลกจำต้องยอมรับกันในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งที่มีความรู้แต่ความรู้นั้นกลายเป็นเครื่องไปเป็นเครื่องมือของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของโลกเสียแล้วมีการส่งเสริมสิ่งที่เป็นข้าศึกขึ้นมาภายในตัวและสังคมทั่วไปจึงเป็นเหมือนกับการส่งเสริมไฟให้ลุกลามใหญ่โตมากขึ้นโดยลำดับจนหาขอบเขตหาประมาณไม่ได้หากยังฝืนให้เป็นไปอย่างนั้นโดยไม่เห็นโทษของมันว่าเป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของโลกอยู่แล้วโลกย่อมจะบรรลัยเพราะสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เราพูดถึงภาคทั่วไปแห่งธรรมที่เป็นเครื่องปกครองโลกได้เป็นอย่างดีถ้านำไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่สนใจในธรรมเครื่องปกครองให้ความสงบร่มเย็นนี้ได้แล้วก็ไม่พ้นที่จะเจอฟืนเจอไฟเจอความเดือดร้อนอยู่ร่ำไปทุกชาติชั้นวรรณะแห่งมนุษย์เราฐานะใดไม่สำคัญอันนี้สำคัญกว่ามีอำนาจกว่าทุกอย่างเมื่อสิ่งนี้บ่งการลงไปแล้วย่อมเป็นไปตามความบ่งการของสิ่งนี้โดยหาข้อคัดค้านต้านทานไม่ได้เพ
พราะความรู้ความฉลาดสิ่งนี้เหนือกว่าอยู่แล้วมีย่นเข้ามาจากส่วนใหญ่คือโลกเข้ามาสู่สังคมเข้ามาสู่ครอบครัวเข้ามาสู่ตัวของเราเมื่อโลกเป็นเรื่องใหญ่โตทำไม่สามารถจะเอื้อมถึงและไม่มีใครสามารถที่จะแนะนำสั่งสอนโลกให้เห็นคุณค่าแห่งธรรมยิ่งกว่าคุณค่าแห่งเงินไปที่เป็นอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ต้องย้อนเข้ามาสู่วงแคบโดยลำดับจนกระทั่งถึงตัวเราโลกไม่สามารถที่จะปกครองตนปกครองกันได้ด้วยความเป็นธรรมแต่เราต้องพยายามให้ผิดแปลกจากโลกที่เขาไม่สามารถกลายเป็นผู้สามารถขึ้นมาปกครองตนด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเป็นผู้พร้อมแล้วในการปฏิบัติธรรมทุกอาการที่เคลื่อนไหวไปมาและทุกอิริยาบถทุกสถานที่เป็นสถานที่อิริยาบถที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว วันหนึ่งคืนหนึ่งเจตนาของเราเองก็ทราบชัดภายในตัวถ้าเรามีความมุ่งหวังต่อสิ่งใดเราจึงได้ยอมตนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราก็มุ่งต่อความสงบสุขภายในจิตใจมุ่งอัดมุ่งทำทำนั้นให้ความร่มเย็นแก่เรามากน้อยตามกำลังที่เราประพฤติปฏิบัติทำนั้นขั้นนั้นๆได้หรือข้อนั้นๆได้การบวชเป็นการประกาศเทศของตนให้โลกทราบทั่วๆไปว่าเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะเป็นคนดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นของดีให้ดีขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศเป็นบุคคลดีเลิศเป็นพระดีเลิศภายในตนโดยไม่ต้องอาศัยผู้หนึ่งผู้ใดมาเสกสรรปั้นหยอกก็ตามเป็นความดีและเป็นความดีเลิศอยู่ด้วยการกระทำของตนนี่เราทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงนำความที่ตนทราบภายในจิตใจนี่อยู่แล้วออกแสดงออกทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของตนอย่าได้ลดละท้อถอยคุณงามความดีอันจะพึงได้จากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทำทุกข้อทุกขั้นทุกภูมิไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าจะนำผู้ปฏิบัติตามธรรมนี้ให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากเข็นใจหรือตกนรกหมกไหมนะครับความทุกข์ทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้พาให้ร่มจมไม่มีข้อสงสัยแล้วแม้นิดเพราะเป็นสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระองค์นำมาสั่งสอนโลกทรงค้นอยู่ถึง6พระพรรษามาทดสอบกับพระไทยคือโรคซึ่งมีอยู่ภายในนั้นแก้ไขกันโดยลำดับลำดาจนเป็นที่ได้ดลได้ผลเป็นที่แน่พระไทยสุดส่วนแล้วจึงนำธรรมนั้นออกมาสั่งสอนโลกธรรมนั้นจึงกลายจึงเรียกว่าสวดพระธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีข้อขัดแย้งและเป็นนิยานนิกธรรม นำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากสิ่งกีดขวางปิดบังสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกได้โดยลำดับตามกำลังความสามารถของตนนี่ธรรมมีอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพระองค์ทรงรับรองยืนยันแล้วโดยถือพระองค์เป็นองค์ประกันในคุณภาพแห่งธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ว่าไม่เป็นอื่นนอกเหนือจากเป็นธรรมล้วนๆและเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกไหนๆโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความล่มจมเพราะการทุ่มเทกำลังความสามารถในลงในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการต่อสู้กิเลสอันเป็นตัวพิษตัวภัยหรือเป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจมาด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำลังปราบปรามเพราะธรรม
ป็นที่รับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายถ้าเป็นยาก็เรียกว่าได้ทดลองมาเต็มที่แล้วเห็นผลเป็นที่พอใจก็จับใจแล้วจึงนำมารักษาโรคแต่ละประเภทต่อไปโรคเมื่อต้านทานยาชนิดนี้หมอต้องได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหม่มาแก้จนกระทั่งโรคไม่สามารถจะต้านทานยาได้แล้วคนไข้ก็หายจากโรคโรคภายในจิตย่อมมีการต้านทานยาคือทำเหมือนกันถ้าเราทำด้วยอุบายนี้เป็นความชินชาก็แสดงว่ากิเลสนั้นมีความต้านทานธรรมต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีต่างๆจนสามารถระงับดับกิเลสประเภทนั้นๆลงได้ด้วยวิธีการนั้นๆเช่นเดียวกับหมอพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหม่มาแก้โรคที่ต้านทานยาจนหายไปได้อุบายวิธีประพฤติปฏิบัติตนจึงขึ้นอยู่กับความฉลาดแหลมคมของผู้จะปราบกิเลสตัวฉลาดยอมไตรภพเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแก้กันไม่ลงแก้กันไม่ตกต้องได้ใช้อุบายเสมออย่าติดความสุขความสบายอันเป็นนิสัยกิเลสนอนเนื่องของกิเลสฝังอยู่อย่างลึกลับเราไม่อาจทราบได้ว่าความนอนใจหรือความสบายอันนี้ว่าเป็นไผ่ต่อเราเอง เราเห็นว่าความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะแก้กิเลสเหล่านี้ว่าเป็นไผ่เสียดังนั้นก็หาทางรอดไปไม่ได้เพราะขัดจากความมุ่งหมายของธรรมว่าวิริยะนันทุกขมัจเจติคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรในระหว่างการประกอบความเพียรอยู่นั้นความทุกข์ก็ต้องเป็นไปตามๆกันเป็นตีเดียวกันกับเชือกเหมือนเชือกนั่นเองจะไม่ได้รับทุกข์ได้อย่างไรผู้มุ่งปราบต่อธรรมย่อมไม่คำนึงถึงความทุกข์ที่เป็นไปด้วยการประกอบความภาคเพียรยิ่งกว่าการเห็นภัยของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะควรคำนึงสำหรับผู้ปฏิบัติเราเขาเข้าร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนหนึ่งร่ำโรงเรียนต่างๆได้ความรู้วิชาออกมาแจกแบ่งกระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกผลจนกลายเป็นผู้มีความรู้ทั่วไปเพราะความรู้ที่เขาเรียนมาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆเราเป็นผู้มาศึกษาอัตธรรมจากครูจากอาจารย์ในสำนักต่างๆก็เช่นเดียวกับเข้าศึกษาเราเรียนหาความรู้คิดทางจากโรงเรียนต่างๆของเด็กนั่นแหละของคนทั้งหลายนั่นแหละเขาได้แต่ประพฤติปฏิบัติเขาได้ความรู้วิชาไปแจกจ่ายตลอดทั่วถึงเราทำไมแม้จะแจกเรายังไม่ได้มันไม่เร็วไปมากหรือเราต้องคิดในข้อนี้วิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญซึ่งเรามุ่งสละคารวะเรือนชีวิตจิตใจสมบัติเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่โลกเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าน่าชอบใจออกมาสู่ความเป็นพระเพื่ออัตเพื่อธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่านั้นเป็นไหนทำไมเราจะไม่มีกำลังใจที่ต้องประพฤติปฏิบัติทำไมเราจะฝ่าฝืนความทุกข์ความยากความลำบากด้วยความภาคเพียรนี้ไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นคนเช่นไรก็เป็นคนเหมือนกันกับเราสาวกเป็นคนเช่นเดียวกับเราท่านผู้ผ่านไปแล้วไม่มีภัยมีเวรไม่มีทุกข์ทั้งหลายติดตัวติดองค์ท่านไปเลยท่านก็เคยผ่านทุกข์มาแล้วด้วยความภาคเพียรเช่นเดียวกันเห็นได้เราจะผ่านความทุกข์เหล่านี้ไปกับความเพียรไม่ได้ทำไมเราจะสนิทสนมกับความทุกข์นี้เพื่อความเพียรไปไม่ได้ทำไมเราจะเห็นว่าความทุกข์เหล่านี้เป็นพิษภัยต่อเรายิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราเราต้องย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาผู้ปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสต้องแทรกต้องซ้อนอุบายวิธีการต่างๆเพื่อจะปลดเครื่องตนให้หลุดพ้นจากกิเลสไปได้โดยลำดับจึงจัดว่าเป็นผู้หาความรู้ความฉลาดจากครูจากอาจารย์จากธรรมนี่คือการต่อพื้นปฏิบัติเป็นอย่างนี้อุบายวิธีให้ต่างๆให้ผิดขึ้นมาเรื่อย
เราอย่าให้รอให้เสียเวลาในขณะที่จะทำความสงบแก่จิตใจด้วยสมถะธรรมก็ให้เป็นความจริงความจังต่องานนั้นๆจริงๆอย่าทำรอเลยถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานอันเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีงานใดเข้ามาเกี่ยวปนไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ใดเข้ามาเกี่ยวปนมีแต่อารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมที่ทำอยู่โดยเฉพาะในวงปัจจุบันนี้เท่านั้นเป็นอารมณ์ของจิตโลกเป็นเหมือนไม่มีนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อความสงบใจด้วยธรรมสมถะธรรมนั้นจริงๆผลก็เป็นขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านที่เป็นเจ้าหน้าของพวกเรานั้นท่านได้ผ่านไปแล้วด้วยอุบายวิธีนี้จึงได้สอนพวกเราไว้ ในขณะที่จะพิจารณาแยกแยะดูสภาวะธรรมทั้งหลายนับแต่ขันธ์ทั้ง5คือกองรูปได้แก่ร่างกายของเราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจทั้งยาทั้งขานยืนยันแต่ละอย่างอย่างเราก็แยกแยะพินิจพิจารณาให้ประสับประสานกันเพื่อความแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจโดยทางปัญญาความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วในขันนี้จะไม่ประกาศจะไม่เปิดเผยขึ้นมาให้สติปัญญาของเรารับทราบกันได้อย่างถึงใจได้อย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่รอรับกันอยู่แล้วด้วยภาคปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงเปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของตนไม่ได้มีอะไรลี้ลับนอกจากกิเลสเป็นผู้ปิดบังจึงกลายเป็นของลี้ลับขึ้นมาเท่านั้นที่เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไผ่ว่าสิ่งอันนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นอสุภะอสุภังเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เพราะกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังความจริงนี้ไว้เอาความจำปลอมเข้ามาเสกสรรพันยอมาปิดตาปิดใจของเราเสียเราจึงได้หลงหุ่มง่ามต้มเตี้ยมไปกลับมาแล้วเคยหลงมามากน้อยอย่างไรแล้วอุบายวิธีเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้ก็เพื่อจะได้เห็นเรื่องความจำปลอมของเด็กที่มันปิดหูปิดตาจมูกลิ้นกายของเราอยู่ทุกเวลาเวลามีแต่มันเป็นผู้เดินหน้าโดยถ่ายเดียวตาสัมผัสรูปจะเป็นรูปชนิดใดก็ตามมีแต่กิเลสเป็นผู้ทำการทำงานเสียเองเสียงกระทบหูจะเป็นเสียงประเภทใดก็มีแต่กิเลสออกทำงานเสียเองกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดถึงใจของเราก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ทำงานก่อนหน้าเราเสียเองทำออกหน้าออกตาไม่ได้แสดงตัวไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทนาหรือปิดบังหุ้มห่อไว้หมดเมื่อเป็นเช่นนั้นความจริงจะเห็นได้ที่ไหนมันก็มีแต่ของปลอมทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมเป็นผู้ทำหน้าที่ของตนอยู่ผลรายได้ก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสคือความรุ่มร้อนภายในจิตใจอยู่โดยดีเพื่อเปิดของจอมปลอมออกด้วยหลักความจริงจึงต้องพินิจพิจารณาให้เห็นตามความจริงนั้นด้วยธรรมโดยความตั้งสติลงให้ดีในจุดที่ตนพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปิดบังลี้ลับเป็นของเปิดเผยด้วยความจริงที่ปิดบังก็คือกิเลสอย่างเดียวสติปัญญาก็เป็นความจริงประเภทที่จะต้องเปิดความจริงให้เห็นอย่างชัดเจนมีอยู่แล้วภายในจิตใจของผู้ประกอบการค้นคว้าการพินิจพิจารณาเพราะสติปัญญาจะเกิดเฉพาะบุคคลที่ชอบใคร่ควรพินิจพิจารณาแต่ไม่เกิดสำหรับคนที่เกียจไม่ชอบคิดอ่านแต่ต้องอะไรเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่างที่กล่าวนี้ร่างกายไม่ว่าร่างกายข้างนอกข้างในพิจารณาให้เป็นมรรคทางเดินของเพื่อความราบรื่นเพื่อความปลดเปลื้องเป็นได้เหมือนกันหมดเพราะจิตติดได้ทั้งข้างนอกข้างในรักได้ชังได้เกลียดได้โกรธได้ทั้งภายนอกภายในเป็นกิเลสได้ทั้งนั้นการพิจารณาเพื่อแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นจึงพิจารณาได้ทั้งภายนอกภายในไม่มีข้อขัดแย้งกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบรรดาสาวกทั้งหลายให้ไปเยี่ยมป่าช้าเพราะยังไม่สามารถมองเห็นป่าช้าซึ่งมีอยู่กับตัวของทุกคนไปได้ในขณะที่เริ่มแรกการปฏิบัตินั้นจึงต้องทรงสั่งสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูทั้งตายเก่าตายใหม่ป่าช้าผีดิบเพราะสมัยก่อนไม่มีการเผาการฝังกันตายแล้วก็ไปทิ้งเกลื่อนอยู่ตามป่าตามโลกที่เป็นเดินป่าช้าแล้วให้พระท่านไปพิจารณากรรมฐานให้เห็นเป็นเรื่องน่าสลดสังเวชเพราะคนตายแล้วให้ส่วนมากไม่น่าจะมีความกำหนัดยินดีไม่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงพอจะให้เกิดความดื่มเนื้อดื่มตัวเพิ่มขึ้นเพราะการเยี่ยมป่าช้านั้น
ท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าที่มีอยู่บ้างท่านก็สอนไว้ในการปฏิบัติต่อซากศพประเภทนั้นเช่นผู้ตายใหม่อย่าด่วนเข้าไปเกี่ยวข้องให้พิจารณาที่ตายเก่าไปโดยลำดับลำดาซะก่อนที่เป็นอสุภะอสุภังซึ่งเวลาพบแล้วเห็นแล้วเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายอันเป็นอัดเป็นธรรมเพื่อปลดเครื่องตนเองให้หากังวลในสิ่งเหล่านี้ที่เคยรักเคยชอบมาเป็นเวลานานไปโดยลำดับก็สอนให้พิจารณานี้ก่อนเมื่อสติปัญญามีกำลังพอที่จะกล้าเข้าพิจารณาอสุภะอสุภังในซากอสุภที่ตายใหม่ก็ให้พิจารณาที่ตายไปเช่นเดียวกับตายเก่าเพราะเป็นสภาพเหมือนกันเป็นตะเกียงยังไม่แตกไม่สลายยังไม่เน่าไม่พองขึ้นเต็มตัวของมันในขณะนั้นเท่านั้นแต่มันก็ทำงานของมันไปด้วยความเน่าพองเปื่อยแตกกระจัดกระจายไปเช่นเดียวกับธาตุอสุภทั้งหลายที่เป็นมาแล้วสอนให้พิจารณาเพื่อให้เห็นจริงตรงนั้นแล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราเองซึ่งจะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้ปกติก็เป็นอยู่แล้วภายในเป็นของปฏิกูลโสโครกเสียนี่คือปัญญาพิจารณาภายนอกพิจารณาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีในธุดงค์ข้อหนึ่งเหมือนกันว่าธุดงค์ข้อเยี่ยมป่าช้าป่าช้านอกแล้วก็เทียบเข้ามาสู่ป่าช้าในพอได้หลักได้เกณฑ์จากป่าช้าภายนอกแล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ภายในพิจารณาป่าช้าภายในนี้เป็นอันมหาสงสัยทั้งป่าช้านอกกับป่าช้านอกทั้งป่าช้าในนี่เปิดของจริงขึ้นมาเห็นตามความจริงตามขั้นภูมิของมันหรือตามสภาพของมันที่เป็นอยู่จนกระทั่งถึงลงถึงธาตุธาตุเป็นกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ฉะนั้นคำว่าอสุภะทั้งก็หมดไปอันนี้กลางทุกขังตาค่อยๆหมดไปโดยลำดับตามขั้นของจิตของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นคำว่าอนิจจังทุกขังตาก็ละเอียดไปตามปัญญาตามขั้นภูมิของสติปัญญาที่พิจารณาได้แล้วกลายเป็นขั้นธรรมละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังตาก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับทางเดินของเราที่ไปสู่จุดต่างๆเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วทางก็หมดปัญหาไปในขณะที่ก้าวเข้าถึงสถานที่ตนต้องการจิตใจเมื่อก้าวเข้าสู่แดนแห่งความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วคำว่านิจังทุกขังอัตตาซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นก็หมดปัญหากันไปเองโดยไม่ต้องสลัดต้องปรับต้องทิ้งหากเป็นไปด้วยความเหมาะสมของจิตดวงนั้นเองเช่นเดียวกับเราเดินทางเข้ามาสู่จุดที่ต้องการนี้แล้วทางกับเราก็ไม่ต้องไปปลดไปเปื้องซึ่งกันและกันหากปลดปัญหากันไปในตัวนั่นแหละมีขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่างนั้นพิจารณาไม่เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเราอย่าเอาเวล่ำเวลาเอาการกำหนดนับเท่านั้นเท่านี้ไปเป็นกฎเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากค่อยเข้าใจเข้าไปเองทัดขึ้นโดยลำดับดับจนกระทั่งพอตัวเมื่อพอแล้วการปล่อยวางก็ไม่ต้องบอกอุปทานความยึดมั่นนั้นเป็นผลของความลุ่มหลงของจิตเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเข้ามาเองไม่ต้องไปแยกไปถอนมันน่ะมันถอนของมันเองการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเรื่องของกิเลสปักปันเสียดแดนหรือตีหัวตะปูย้ำเอาไว้นั้นย่อมเป็นอิสระขึ้นมาโดยลำดับลำดับพ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสมาเป็นขั้นเป็นตอน จนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิงความอยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงของคนมันดีเมื่อไหร่จะเป็นผู้ใดก็ตามถูกเขากดขี่บังคับทรมานทั้งการอยู่การกินการไปการมาการหลับการนอนในยาบททั้งสี่ตลอดสถานที่ต่างๆอยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับบัญชาความทรมานทั้งนั้นคนเราหาอิสระหาความสุขได้ที่ไหนเช่นอย่างเขาติดคุกติดตารางเป็นคนที่เสียอิสระหมดอิสระแล้วคนธรรมดาทั่วไปจึงไม่มีใครต้องการอยากเป็นคนคุกคนตารางเพราะไม่อยากอยู่ในความกดขี่บังคับทรมานจากผู้หนึ่งผู้ใดนี่จิตใจที่ถูกกิเลสอาสวะประเภทต่างๆกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทำไมเรากลับยินดีทั้งที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำเป็นของเลิศของประเสริฐกว่าที่เด็กเป็นนั่นเห็นได้เราจึงกลับยินดี
ในเรื่องของกิเลสมากยิ่งกว่าเรื่องของธรรมถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมจากกิเลสอย่างแนบเนียนอย่างละเอียดตะออ้อยอิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรต้องเป็นเพราะเพลงของกิเลสมันหอมหวนชวนให้ชมไม่ชวนให้ดูดให้ดื่มไม่มีวันอิ่มพอนั่นแหละสามโลกทั้งหลายจึงติดกันได้นี่เรามีเครื่องมือพิสูจน์ได้แก่อัตธรรมแล้วควรจะนำมาพิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังกันในการประพฤติปฏิบัติของเรานี่แหละวิธีการที่จะพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงให้เห็นเป็นความจากความจริงขึ้นมาระหว่างธรรมกับกิเลสต่างกันอย่างไรถ้าพูดถึงโทษกับคุณต่างกันอย่างไรพูดถึงเรื่องความวิเศษกับความเลวร้ายระหว่างธรรมกับกิเลสต่างกันอย่างไรจะทราบภายในจิตของเราภายในขันธ์ของเรานี้ภายในวงของผู้ปฏิบัติองค์ของเราตัวของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีทางทราบได้สันทิฏฐิโกมอบให้เป็นสิทธิของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองระหว่างกิเลสกับธรรมที่กำลังต่อสู้กันเวลานี้เป็นอย่างไรเรามีคณะตรงไหนบ้างหรือมีแต่ความแพ้อย่างราบอย่างราบตลอดเวลาก็ไม่พ้นที่จะถูกกดขี่บังคับจากกิเลสตลอดไปเช่นเดียวกันเป็นของดีแล้วเลยต้องคิดเรื่องเหล่านี้อุบายวิธีสั่งสอนตนต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงร้ายตลบทบทวนร้อยสันพันคมจึงจะทันกับปัญญาของกิเลสนี่ขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จังอย่างนี้แล้วปัญญานั่นแหละที่จะพาให้จิตสงบเข้ามาอย่างว่ามีเยื่อใยกับสิ่งใดตัดขาดไปด้วยเมื่อพิจารณาชัดเห็นชัดเจนแล้วก็ตัดขาดจากสิ่งนั้นเป็นลำดับลำดาแม้จะยังไม่ขาดสะบั้นลงหมดลงโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวก็ตามแต่ก็ไม่พ้นจากความเพียรที่พยายามจากสติปัญญาที่พยายามพิจารณาเยอะแยะให้เห็นเป็นนักเป็นตอนขาดกันไปเป็นนักเป็นตอนไปได้ธรรมที่ท่านกล่าวไว้ไม่ใช่กล่าวแบบโมฆะมีแต่ชื่อแต่เสียงมีแต่ตัวหนังสือแต่มีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมอยู่ในศาสนาธรรมที่ประกาศสอนไว้ไม่มีบกพร่องเลยความบกพร่องมันจึงอยู่ที่เราผู้นับถือศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างแท้จริงเท่านั้นถ้าปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมอย่างแท้จริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผลที่ท่านเคยได้เคยเห็นประกาศสอนพวกเราไว้แล้วนั้นจะมารวมอยู่ที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องสงสัยเพราะไม่มีภาชนะใดสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตใจยิ่งกว่าใจดวงจะคอยรับทราบรับรู้รับเห็นกับธรรมทั้งหลายและเป็นสถานที่หรือเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิไปจะรวมอยู่ที่ใจดังธรรมทั้งกล่าวไว้ว่ามโนปิทังธรรมาธรรมามโนสิทธามโนมายาจริงธรรมทั้งหลายสำเร็จแล้วด้วยใจอยู่ที่ใจดีชั่วเกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสสัมผัสใจเป็นผู้รับสวยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่ที่ใจท่านสอนว่าอย่างนั้นเมื่อปฏิบัติให้เห็นตามความจริงไปโดยลำดับแล้วเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าใจไม่เป็นผู้รับอัตถธรรมทั้งหลายแต่กลายเป็นสิ่งอื่นรับอัตถธรรมแทนอย่างนี้ต้องเป็นใจเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเป็นเครื่องมือสำหรับประพฤติปฏิบัติธรรมจะยังผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือเหล่านี้เข้ามาสู่ใจอยู่เดียวสติเป็นสำคัญอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแออย่าอินหนาละอาใจต่อการตั้งสติถ้าไม่อินหนาละอาใจต่อมรรคผลนิพพานต่อความสุขอันประเสริฐเลิศกว่าโลกทั้งหลายแล้วอย่าอินหนาละอาใจต่อการตั้งสติการพิจารณาด้วยปัญญาและต่อความเพียรทุกด้านทุกแง่ทุกมุมให้มีความตั้งตัวเสมอเพราะเราเป็นนักต่อสู้เราเข้าสู่แนวรบกับกิเลสแล้วเวลานี้ความท้อแท้อ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดทำงานอยู่บนหัวใจเราจึงไม่ควรให้มันมาแย่งชิงเอาจิตดวงเลิศดวงประเสริฐนี้ไปขยี้ขยำให้แหลกให้เหลือดังที่เคยเป็นมาแต่สมัยที่เรายังไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับศาสนาธรรมและไม่เคยปฏิบัติเวลานี้เราได้ออกปฏิบัติแล้วเราให้จริงให้จังต่อการปฏิบัติของตนทุกข์ก็ยอมรับพระพุทธเจ้าก็ทุกข์มาพอแล้วสาวกก็ทุกข์มาพอแล้วประกาศทั้งทุกข์ทั้งสุขให้พวกเราได้เห็นในตำรับตำราครูอาจารย์องค์ไหนที่ว่าเป็นที่นับถื
เคารพเลื่อมใสของประชาชนทั้งหลายองค์ไหนก็องค์นั้นอยากพูดว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีองค์ที่ล้างมือคอยเปิดเลยนอกจากเป็นผู้เดินตายมาแล้วจึงได้เห็นธรรมอันเลิศอันประเสริฐมาสอนพวกเราแล้วจะให้ท่านสอนเราแบบอื่นท่านจะสอนได้ยังไงท่านเคยดำเนินมาอย่างไรได้เห็นผลมาเพราะวิธีการใดต้องนำวิธีการนั้นมาสั่งสอนดังศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้นี้ล้วนแล้วจะทรงประกาศจากการที่เคยทรงดำเนินมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นแหละให้เราทั้งหลายทราบใครจะพัฒนาแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกธาตุนี้หากว่าควรจะเป็นไปได้ด้วยวิธีการใดแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีใครยิ่งกว่าในเรื่องพระเมตตาสงสารสัตว์โลกจะต้องหาวิธีการที่สะดวกสบายที่สุดให้สัตว์โลกได้พึ่งปฏิบัติและหลุดพ้นไปจากทุกข์อย่างรวดเร็วแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้ยังเห็นว่าเหมาะสมเฉพาะมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นยากลำบากก็อยู่ในความเหมาะสมกับธรรมนี้ธรรมนี้เป็นธรรมที่ออกหน้าออกตาที่จะปราบปรามกิเลสทั้งหลายให้สิ้นซากไปได้ไม่มีธรรมใดเหนือนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เลยนี่ท่านจึงได้ประกาศธรรมนี้กับไว้ให้พวกเราทั้งหลายมัชฌิมาคือความเหมาะสมกับการปราบกิเลสสรุปลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็เลยรักษาอยู่แล้วโดยปกติไม่มีความระแคะระคายในศีลว่าด่างพร้อได้ทะลุขาดไปที่ไหนสมาธิที่ยังไม่มีเพราะอะไรเพราะกิเลสมันขยี้ขยำจิตใจให้ขุ่นมัวมั่วสุมกับมันอยู่ตลอดเวลาจึงหาความสว่างกระจ่างแจ้งหรือหาความสงบร่มเย็นไม่มีไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วทำวิธีใดจะทำให้จิตใจมีความสงบผ่องใสได้เราก็ต้องพยายามเอาวิธีนั้นมาช้ายากลำบากก็ต้องสู้ต้องทำสัญญายังไม่เฉลียวฉลาดก็พยายามทำพยายามคิดพินิจพิจารณาถ้าจะทำหรือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันอย่างนี้แหละเป็นหินลับของปัญญาให้คมกล้าขึ้นถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นหินรับปัญญาได้เป็นอย่างดีทุกข์ก็เป็นหินรับปัญญาสมุทัยมันสอดแทรกขึ้นมาตรงไหนปัญญาก็สอดแทรกเข้าไปทำลายลงไปได้อุบายไปเรื่อยๆมีความสลัดแล้วผมเข้าไปเรื่อยเรียกเรียกว่าสมุทัยเป็นหินรับปัญญาก็ได้เพราะกลมายาของสมุทัยที่แสดงออกมาแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จะให้ปัญญาได้ฟิตตัวเองให้สลัดแล้วผมยิ่งกว่ามันเข้าไปโดยลำดับไปหน่อยมันมาไม้นี้ก็สู้ไม้นี้มาไม้นั้นสู้ไม้นั้นสู้เรื่อยมาหลายเหลี่ยมหลายคมหลายสันหลายคมก็สู้กันแบบนั้นนั้นก็ทันกันปัญญาไม่ได้คมกล้าเพราะการอยู่เฉยๆไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการอยู่เฉยๆแต่เกิดขึ้นเพราะการพิจารณาและคมกล้าด้วยการพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังหลายตลบทบทวนเกิดขึ้นเพราะผู้ชอบคิดและบำรุงสติปัญญาด้วยการพินิจพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นในลำดับสุดท้ายกิเลสก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละที่นี่เรียกว่าอิสระเสรีเต็มที่แล้วจิตที่มีอะไรกดทวงเลยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่มีสมมติแม้แง่ใดก็ไปขับไปแย้งไปจิตไปขวางจะให้เป็นจิตที่มีความสุขเกษมเต็มที่ได้อย่างไรจิตที่อยู่ใต้ความกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับนักโทษที่ถูกกดขี่บังคับอยู่ในที่คุมขังตลอดเวลานั่นแหละแม้แต่นอนก็ยังต้องถูกบังคับย้อนจะหาความสุขที่ไหนจากความเป็นนักโทษนั้นในจิตที่กำลังเป็นนักโทษเพราะอำนาจแห่งกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขความสบายที่ไหนความสงบร่มเย็นบ้างก็ไม่มีเพราะกิเลสไม่ให้สงบมันกวนตลอดเวลาความเฉลียวฉลาดที่พอมีที่จะปลดเครื่องกิเลสกิเลสก็ไม่ให้มีเสียมันปิดขั้นไว้หมดไม่ให้คิดให้อ่านใจตองอะไรได้พอเป็นเหตุเป็นผลที่จะแก้หรือดับปราบปรามกิเลสได้แล้วจะหาความสุขความสบายความหลุดพ้นความเป็นอิสระได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องค้นคว้าจึงต้องพิจารณาจึงต้องฝืนการต่อสู้กันต้องฝืนไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้อยู่เฉยๆเรียกว่าต่อสู้ไงการทำหน้าที่ต่อสู้กันนั้นต้องฝืนทั้งนั้นแหละ
ละมาก็ฝืนทุกข์ก็ฝืนขัดข้องขนาดไหนก็ฝืนโง่ก็ฝืนความโง่ให้เป็นความฉลาดแก้ความโง่ลงด้วยความฝืนมันก็ฉลาดสุดท้ายก็ไม่พ้นความพยายามไปได้ผมขอให้ทุกๆท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเห็นที่ท่านว่าแดนแห่งความเกษมอยู่ที่ไหนเราอ่านมาจะพอตามตำหลักตำราสมาธิก็อ่านซะจนน้ำลายก็ไม่มีในปากแล้วปัญญาก็อ่านถ้าพอวิมุตติหลุดพ้นก็อ่านก็เห็นแต่ตัวหนังสือคนเขียนเป็นตัวเป็นตัวออกชื่อออกเสียงของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆของมรรคผลนิพพานแต่กิเลสจริงๆไม่ว่าประเภทไหนไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็ไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีมีอยู่ที่ใจของเราท่านสอนให้ย้อนเข้ามาดูที่ใจเขียนไว้ในตำราก็สอนเข้ามาที่นี่กิเลสอยู่ที่นี่บาปธรรมอยู่ที่นี่ศีลอยู่ที่นี่สมาธิอยู่ที่นี่ปัญญาอยู่ที่นี่กิเลสทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจนี้มรรคทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจปราบปรามกิเลสก็ปราบปรามกันอยู่ที่หัวใจกิเลสหมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วความหลุดพ้นก็คือใจดวงนี้แหละสรุปแล้วลงอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นที่ใดขอให้พากันลงใจในการปฏิบัติอย่าไปคาดไปหมายมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเลวไหลกับคลุกเงาหาความจริงไม่ได้จะเลวไหลตลอดไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรนะเพียงแค่นี้พูดถึงน้ำตาลมีแปลกนะแหมเราก็ไม่เคยคิดมันน้ำตาเรามันจะพังในขณะที่มันโอ้โหโอ้โหมันสลดสังเวชมันย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าน้ำตาล่วงน้ำพระเนตรล่วงนั่นแหละคือน้ำตานี่เป็นสมมติธาตุขันธ์เป็นสมมติแต่เพราะอาศัยจิตความรู้สึกของจิตมันกระตุกก็แสดงออกมาเช่นอย่างถ้าคนทั้งหลายร้องห่มร้องไห้เวลาคนนั้นคนนี้ตายถ้าสาวกอรหันต์ท่านตรงธรรมสังเวชน่ะเช่นน้ำตาล่วงออกมามันมีอันหนึ่งที่กระตุกนี่แต่ท่านเป็นคนธรรมสังเวชเพราะไม่ได้กระเทือนจิตของท่านให้เกิดความเสียอกเสียใจเหมือนอย่างโลกทั่วไปมันกลายเป็นธรรมสังเวชขึ้นมาท่านจึงให้ชื่อน้ำตาของพระอรหันต์มันว่าเป็นธรรมสังเวชที่หนึ่งน้ำพระเนตรล่วงนะพุ่งขนาดที่พระพุทธเจ้าแต่รู้ที่แรกนั่นแหละเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็ต้องเป็นไปเหมือนโลกแต่ความรู้สึกนั้นต่างกันเรื่องพระเนตรบูชาต้นโพทั้ง7วันเรายอมรับหมดเราเห็นคุณค่าไปหมดอย่างหลวงปู่ขาวแล้วก็เวลาจะกลับมาจะได้หนีจากที่นั่นมาแล้วยังหันหลังกลับคืนอีกนะหันหน้ากลับคืนไปดูสถานที่อยู่แล้วดูประชาชนที่เขาให้ปัจจัยเครื่องสนับสนุนชีวิตจิตใจให้เป็นไปในทางความเพียรและชีวิตจิตใจตลอดมาเห็นคุณค่าไปหมดท่านมาเพราะท่านไม่มีอะไรมากีดมาขวางแล้วก็ตรงลงไปทำหลักความจริงไปเลยไม่มีอะไรมากีดมาขวางเนี่ยนี่ก็เป็นเหมือนกันเวลาหนึ่งพิษแผ่นดินโลกธาตุสมมตินี่ออกจากใจแล้วมันโอ้โหไม่มีครั้งใดสมัยใดเหมือนเลยมันคงจะมีเท่านั้นในชีวิตนี้ปังทีเดียวเท่านั้นโอ้โหโอ้โหทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ไหนแบบปลดสะพายบาตรเป็นเขาลูกนั่นลูกนี้ปฏิบัติธรรมทำอยู่ที่ไหนทำที่ไหนความมืดมันอยู่ที่ไหนความปิดบังมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคือมันอยู่ที่ใจเวลามาเจอกันจังๆที่ใจแล้วมันก็ไปเห็นโทษในสิ่งที่ควรเห็นเห็นคุณค่าในสิ่งที่ควรเห็นอย่างถึงใจเหมือนกันน้ำตาล่วงมันโทษทั้งตัวที่มันมึนหน้าต้นเปลี่ยนมาโดยลำดับลำดาแล้วมาถึงที่มาถึงดินแล้วควรจะ

โอ้มีชาละเอียดขนาดนี้เท่านาโอ้โหโอ้โหหรือว่าถ้ามีชาเราว่าเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแบบพอไปเจอตัววิชาจริงโอ้ยตัวกล่อมแล้วจึงเรียกว่านางบางเงานางงามจักรวาลมันติดมันพันลืมเนื้อลืมตัวเพลินอยู่กับจิตประเภทนั้นนั่นเห็นไหมนั่นแหละความว่าสมมติกับวิมุตต่างกันขนาดไหนพอมันผ่านกันออกไปแล้วเท่านั้นจึงมาเห็นโทษกันเหมือนกับคนนรกคนนั้นมันก็นรกกับแดนสวรรค์พูดง่ายๆอยู่ในความควบคุมนี่เลยมันไม่ได้ไปอยู่ในนั่นอันนี้มันอยู่ที่หัวใจบีบขั้นที่หัวใจพอเอานี้ออกแล้วทีนี้มีการชั้นอนะอีไหนอีกนี่นะไม่ใช่ที่จิตมันสง่าผ่าเผยมันมีอะไรมาจีบมาคว้างมาดิ้นแย่ก่อควายอย่างมันมีแต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมีอะไรนี่แล้วมือครูครานก็ยังมีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนในทางที่ถูกที่ดีอยู่แล้วมันก็น่าภูมิใจอยู่น่าผู้ปฏิบัติแต่ฝึก4ฝึก5ไม่ได้ง่ายหลังถ้าพูดแนะนำสั่งสอนก็มียิ่งลำบากพาใครใส่พ่อแม่หัวจันทร์ฟาดลงเต็มเหนียวทั้งท่านฟาดลงเต็มที่แล้วฟาดลงเต็มเหนียวนั่นผมไม่กล้าพูดว่าไม่มีงานใดที่จะหนักยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสนะงานฆ่ากิเลสเป็นงานที่หนักมากในชีวิตงานที่เราเคยผ่านมามากน้อยจะหนักอย่างไรไม่ได้เห็นขนาดเป็นสละตายจะกันวะแต่งานฆ่ากิเลสไม่รู้กี่ครั้งที่มันเป็นพื้นสละเพื่อทำเป็นกับกายสละไปจนเป็นเพื่อนๆก็มีนะถึงวาระเอานะเนี่ยเนี่ยเรียกว่าปล่อยละทีนี้ไม่ตายก็รู้ไม่รู้ตายเท่านั้นนะเรียกว่านี่เป็นสละเป็นทักทักทักงานนี้จะถึงขนาดนั้นเถอะงานอื่นเราไม่เคยได้สละเป็นสละตายกับมันวะงานทั้งโลกที่เคยปฏิทำมาแต่งานต่อสู้กิเลสที่ได้สละอย่างนั้นจริงทุกทรมานที่สุดเลยคุ้มค่าในตำแหน่งชมด้วยซ้ำชมเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบึนในการปฏิบัติมาทั้งตนภูมิใจเพราะอย่างทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่ตายนี่ทำได้ไงมันเป็นคนลบคนเป็นคนนั้นโลกอีกแหละไอ้เล่าคนนี้กับคนคนนั้นน่ะกับเราคนนั้นน่ะพูดถึงกำลังใจมันก็ไม่มีความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีพูดตรงๆเนี่ยมุ่งมั่นความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีกำลังใจมันก็ไม่มีกำลังวังชาของส่วนร่างกายมันก็ไม่มีนี่แล้วจะเอาอะไรมาให้เป็นได้อย่างนั้นมันตายว่ะนั่นมันกำลังใจมันพุ่งเดินไปซัดตัวเสียใจมันจะห่อเหินเดินฟ้าหนึ่งมันทั้งที่ร่างกายมันหมดกำลังของมันเพราะการอดการทุกข์ทรมานนั่นแหละอาจจะเพราะอะไรแต่กำลังของจิตนี่เด็ดถึงว่ามันคนละโลกอยู่แหละกำลังของกายเป็นอย่างหนึ่งกำลังของจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันถึงพอฟาดพอเหยียบกันเพราะความมุ่งมั่นที่จะเอาให้รู้ให้เห็นนั่นที่มันหนักมีกำลังมากชีวิตจิตใจก็ไปรวมอยู่ที่ความมุ่งมั่นนี้หมดมีคุณค่าเฉพาะความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดพ้นคุณค่าของชีวิตเลยทุ่มกับหาตรงนั้นหมดเลยทุกวันนั้นไม่ได้ใช่ไหมมันโง่พูดแสนโง่นะความมุ่งมั่นก็ไม่มีไม่กล้าจะมุ่งมั่นไปไหนอยู่อย่างนี้แล้วแต่ว่าเซ่อแต่เซ่อชุดเซ่อแล้วไม่มุ่งมั่นไปไหนอยู่เฉยแม้แต่เรื่องเป็นเรื่องตายไม่เคยไม่เห็นมาเป็นกังวลไม่มาคิดมันอยู่ก็อยู่เห็นก็รู้ก็อยู่นี่จะไปหาที่ไหนเนี่ยเป็นก็รู้ก็อยู่นี่เวลาจะตายมันก็คืออันนี้มันกระแสก็รู้อยู่นี่ก็ได้พิจารณาอยู่แล้วเนี่ยมันรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะสงสัยอะไรแล้วตายจะไปเกิดที่ไหนก็เวลานี้เป็นยังไงล่ะเนี่ยจิตเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดแล้วสงสัยอะไรอีกเนี่ยมีทั้งว่าปัจจตังหรือว่าทันทีที่โกนประกาศอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่ใช่ว่าจะมาประกาศครั้งหนึ่งครั้งใดครั้งหนึ่งคนเดียวนะมันเป็นหลักธรรมชาติเวลารู้แล้วก็เป็นทันทีที่โกนรู้ผ่านไปแล้วมันก็เป็นทันทีโกนมันอย่างนั้นประจักษ์ตลอดเวลาเราจะเอาอะไรมาสงสัยในเรื่องเกิดเรื่องตายมันจะไปที่ไหนต่อที่ไหนเรื่องพบเรื่องชาติจะไปเกิดเรื่องอะไรมันบอกไปในตัวมันเสร็จโดยหลักธรรมชาติแล้วนี่จะไปกังวลอะไร

เรียนธรรมปฏิบัติธรรมถ้ามันเห็นอย่างนั้นมันเป็นตรงกับหลักที่ว่าสวดคาโตกตาธรรมทำนั้นกลายไปชอบแล้วชอบแล้วถ้ามันเห็นชอบตามหลักธรรมจะหาที่แย่งพระพุทธเจ้าได้ที่ไหนนอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่องค์กี่ล้านปีมันไม่สำคัญนั่นมันเป็นเพียงเวลาเวลาธรรมชาติความจริงนั้นมีการมีสถานที่ที่ไหนเป็นหลักธรรมชาติหรือถ้าพูดเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันตลอดเวลารู้นี่แน่ก็เหมือนอันนั้นอันนั้นเหมือนอันนี้แล้วจะเอาการสถานที่เข้ามาจับได้ยังไงเพราะนั่นเป็นสมมติอันนี้เป็นความจริงมันต่างกันอันนั้นเป็นความจำจำมาองค์นั้นนิพพานอยู่นั่นนั่นท่านั้นปีท่านี้ปีเป็นความจำอันนี้เป็นความจริงเนี่ยรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่แต่ข้าพุทธเจ้าไม่มีข้าองค์นี้ที่แต่ลบล้างพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีก็ลบล้างอันนี้ที่ทำถ้ายอมรับอันนี้ถ้ายอมรับพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันอันเดียวกันท่านยังกล้าพูดว่าธรรมะทุกบททุกบาทที่เราเรียนเรานั้นนั่นเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงบอกอยู่ตลอดเวลานะเป็นปัจจุบันทั่วสดร้อนๆอย่างนั้นนะเช่นอย่างสัจธรรมธรรมทั้งสิ้นเหมือนพระองค์ประกาศทั้งวันอยู่ในขณะนั้นที่ออกจากเสียงเรานั่นแหละคือธรรมวิญญาณความจริงอยู่นั้นอยู่ในนั้นนะเป็นแต่ธรรมนั้นแท้ๆไม่เป็นไปอย่างอื่นนี่จะเป็นเหมือนกับพระองค์ประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์เองให้เราได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันเสียงธรรมคือเสียงความจริงไม่มีความปลอมจริงตลอดเช่นเดียวกับกิเลสจริงมันตลอดมันไม่ขึ้นกับการสถานที่อะไรกิเลสมันจริงอยู่ที่หัวใจมีที่หัวใจทำเมื่อได้จริงเต็มส่วนนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกิเลสมันยังเป็นผ่ายสมมติมันยังมีความแปรไปได้ถึงมันจะมีอยู่ในหัวใจตลอดมาก็ตามมันก็มีสภาพที่จะแปรไปได้เหมือนกันเพราะมันเป็นสมมติเพราะฉะนั้นจริงต้องทำกิเลสเป็นจริงสลายลงไปจากใจได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นสมมติแก้กันเมื่อผ่านเยอะแต่แล้วจิตมันก็เป็นนิมิตแล้วทีนี้เอาการสถานที่อะไรเข้าไปจับอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้นั่นจังหวัดอิสระเต็มที่อยู่ไหนก็อยู่ไปไหนก็เท่าเดิมมันเนี่ยเขาไม่ไปเกี่ยวข้องกับอันนั้นอันนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตอนาคตสถานที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตายอะไรมันไม่ได้เกี่ยวข้องมันอยู่ด้วยหลักธรรมชาติของตัวเองด้วยความพอตัวเมื่อพอตัวแล้วจะไปเอื้อมหาอะไรนี่นั่นนาจิตจะพอตัวเป็นยังไงเอาจริงจังสู้ปฏิบัติอาจจะไปฟังหูม้าตาเถื่อนนั้นพูดผลนิพพานหมดเสร็จหมดสมัยคนตาฝ้าตาฟังมืดแปดไปคิดแปดได้นั้นท่ามน้ำลายแต่นั้นพระพุทธเจ้ามันจะผู้มืดแปดได้นะที่สอนธรรมนี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์หลอกลวงโลกไม่ใช่ศาสดาหลอกลวงโลกเจ้าธรรมมันหลอกโลกยังไงจริงยังไงก็ต้องสอนอย่างนั้นเลยสอนตามความจริงพ่อรู้ตามหลักความจริงแล้วจึงมาสอนเอาเครื่องหลอกลวงมาสอนได้ยังไงในจิตมีแต่ความจริงล้วนๆเต็มส่วนภายในพระทัยโลกเจ้าของปลอมมาหลอกโลกไงมันจะยิ่งเห็นนะมันหลอกคนผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปแล้วปฏิบัติเท่าไรก็ไม่ได้ตัวมันเองไม่สนใจกับศาสนาไม่สนใจกับการปฏิบัติแล้วมันจะออนไลน์มาตัวนั้นแหละตัวโมฆะแล้วผลนิพพานหมดหมดกับผู้นั้นแหละผู้ปฏิบัติตามหลักของมรรคผลนิพพานอยู่ทำไมมรรคผลนิพพานจะหมดไปไหนมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผลหมากรากไม้พอที่หมดดูหมดกาลหมดสมัยถ้าเป็นเหมือนผลหมากรากไม้มันก็หมดจะได้ไหนมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผลไม้นี่นะคือความจริงเหมือนอย่างความเตียนนะที่นั่นอยู่ในที่โลกนั่นถ้าเราต้องการจะหาความเตียนลงจากสถานที่นั่นเราก็ถางต้นไม้ดาหญ้าออกสิปาดกวาดออกเนาะมันจะมีการมีสมัยมาจากไหนปกวาดทั้งหมดแล้วมันก็เตียนลงกันที่นั่นไปหาการหาสถานที่ที่ไหนอีกเย็ดจนตกถูกปกคลุมห่อหยิมก็มืดมิดแต่ที่แต่ด้านอย่างนี้แหละเพราะที่เดียวปิดบังพอเปิดที่เดียวหมดแล้วธรรมชาตินี้จะต้องไปหามาที่ไหนไม่ต้องการหาเพราะมีอยู่แล้วเอาละเดี๋ยวกันละเก็บเลยละ

วกเราทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งการได้บรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนานี้ด้วยแล้วจัดว่าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเป็นพิเศษไม่น้อยเหมือนกันถ้าเราเทียบกับโลกทั่วๆไปในแดนโลกธาตุนี้เพราะพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่ทำโลกให้เย็นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดความร่มเย็นอย่าว่าแต่ความร่มเย็นเล็กๆน้อยๆธรรมดาที่เป็นพื้นนี่เลยจนถึงความร่มเย็นที่นอกจากสมมุติไปที่เรียกว่าอนันตการก็คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเป็นผู้ให้อุบายหรือบุกเบิกทางก้าวเดินเพื่อความสงบขั้นนั้นๆจนถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่หมายถึงถ้าเราหมายถึงความสงบอันราบคาบก็ได้จากความสิ้นเครื่องวุ่นวายภายในจิตใจแม่น้อยไม่มีเหลืออยู่เลยนั่นแหละในขณะเดียวกันการก้าวเดินนี่เป็นของสำคัญมากเพราะทางที่ก้าวเดินนั้นแม้จะมีทางอยู่พอเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นถนนนู้นทางอย่างเดียนโล่งก็ตามผู้ก้าวเดินมักจะทะเลทลายเสมอยิ่งเป็นทางพอเป็นรูปเป็นร่างนี้ด้วยแล้วก็คอยแต่จะก้าวออกนอกลู่นอกทางเหยียบขวากเหยียบหนามหาผามตั้งแต่กองทุกข์ใส่ตัวเองเพราะการก้าวเดินไม่ถูกทางนั้นเป็นส่วนมากมีอย่างนั้นเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตนโดยเจตนามุ่งหวังอย่างแรงกล้าก็ยังไม่พ้นที่จะถูกหลอกถูกหลอนต้มตุ๋นจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายจนได้ทุกระยะนั่นแหละถ้าไม่ตั้งท่าตั้งทางจริงๆแล้วจะผิดพลาดไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำรานั้นไม่ขาดตกบกพร่องมีโดยสมบูรณ์ใครก็เขียนใครก็แต่งแทรกขึ้นมาไม่น้อยอีกนอกจากตำรับตำราที่เป็นต้นฉบับเดิมแล้วแต่เราขอพูดถึงต้นฉบับเดิมคือตำรับตำราเช่นอย่างพระไตรปิฎกซึ่งท่านแสดงไว้แล้วนั้นมีอยู่โดยสมบูรณ์แต่ผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเดินไปตามแถวทางที่ท่านสอนไว้ตามที่ได้ศึกษาเราเรียนมานั้นมีน้อยมากหากเหยียบย่ำความถูกต้องดีงามนั่นแหละไปโดยดื้อด้านบ้างด้วยเจตนาบ้างด้วยความไม่เอาไหนบ้างด้วยความเผลอเลยต่างๆบ้างมันมีแต่สิ่งที่จะให้ขาดทุนศูนย์ดอกไปอยู่เรื่อยๆของผู้ปฏิบัติเราจึงลำบากแม้มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ที่พอจะได้ร่องได้รอยจิตมันยังทะเลถลายไปได้เพราะสิ่งนั้นมันติดอยู่กับใจทุกเวลาครูอาจารย์หรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นมีเป็นบางการบางเวลาส่วนที่แทรกสิงอยู่ภายในจิตใจนับแต่เป็นรากแก้วของมันออกมาเป็นกิ่งเป็นแขนงมันแทรกเต็มไปหมดภายในจิตใจนั้นมันแสดงออกได้ตลอดเวลาจึงลำบากต่อการปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจจริงๆต้องเป็นมีท่าต่อสู้อยู่เสมอสำหรับผู้ที่จะก้าวให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวด้วยแล้วต้องเป็นผู้ตั้งท่าตั้งทางอยู่ทุกอิริยาบถและทุกอาการเคลื่อนไหวของใจ
นั่นแหละจะพอกันแม้เช่นนั้นในขั้นเริ่มแรกก็ยังต้องมีเสียเล่ห์เสียเหลี่ยมให้มันจนได้ยกไว้ในขั้นเพียงไกลของสติปัญญานั้นเสียในขั้นเริ่มแรกจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันพวกเรามาปฏิบัติศาสนธรรมนี้ก็เท่ากับมากลั่นกรองน้ำอัดน้ำทำไว้สำหรับบริโภคขบฉันด้วยน้ำที่สะอาดซึ่งได้ถูกกลั่นกรองมาจากข้อปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นสำคัญถ้าจะเทียบแล้วก็น้ำในบึงก็ดีในบ่อก็ดีในห้วยหนองคลองบึงที่ไหนมากน้อยอย่างไรก็ดีถ้าเต็มไปด้วยน้ำที่สกปรกโสโครกแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพียงตาเรามองเห็นก็เป็นไม่สบายแล้วอย่าพูดถึงการได้ดื่มได้อาบหรือขบฉันนั่นเลย ไปที่ไหนก็มีตั้งแต่น้ำสกปรกโสมมนี้เต็มโลกดินแดนแล้วเป็นอย่างไรบ้างผิดกันกับน้ำที่สะอาดที่ไปเจอที่ไหนมีแต่น้ำสะอาดอยู่มากทีเดียวนั่นในจิตใจของเราก็เหมือนกันต่างดวงต่างเป็นเหมือนกับน้ำบึงน้ำบ่อเจ้าของไม่สามารถที่จะรักษาน้ำนั้นไว้ได้นอกจากทำลายน้ำที่มีอยู่แล้วนั้นให้ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเสียโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้วันหนึ่งจิตมีแต่ความขุ่นมัวมั่วสุมอยู่กับอารมณ์อันหาสาระไม่ได้นี่เป็นการทำลายน้ำที่ควรจะใสให้เป็นน้ำขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเสียจิตแต่ละดวงละดวงจึงหาความสุขความสบายไม่ได้จิตหาความสงบไม่ได้จิตเมื่อสงบก็ย่อมจะมีความโปร่งใสความสุขความสบายความเยือกเย็นก็ย่อมจะมีขึ้นมาเป็นลำดับให้เจ้าของได้อาศัยแม้ยังไม่มากก็ยังพอได้ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะความสงบเย็นใจนั้นพอเป็นทางก้าวเดินหรือพอเป็นปากเป็นทางแห่งการก้าวเดินต่อไปไม่มีแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาโดยแต่เดียวในการปฏิบัติซึ่งจะทำให้อ่อนกำลังลงไปโดยลำดับอีกเช่นเดียวกันนี่พวกเราทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็น่าจะคิดให้มีความหนักแน่นแน่นยำเข้าไปโดยลำดับในข้ออัดข้อทำและการประพฤติปฏิบัติของตนไม่ควรจะผิดติดพลาดพลาดพลาดพลาดเคลื่อนๆให้เห็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เลยเพราะผู้ที่มานี้มาใหม่ก็มีอยู่เก่าก็มีความผิดพลาดนั้นมักจะมีอยู่ด้วยกันทั้งผู้มาใหม่และผู้อยู่เก่านี่ก็เป็นเครื่องสอให้เห็นถึงความไม่จริงจังไม่คิดอ่านใจตรองไม่มีท่าทางแห่งความเป็นผู้มีสติติดแนบอยู่ในกิริยาอาการและการกระทำนั้นๆบ้างเลยจึงทำให้วิตกวิจารณ์ในเรื่องธรรมทั้งหลายที่ละเอียดยิ่งกว่านี้และวิตกวิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมทั้งหลายซึ่งยิ่งแนบสนิทติดกับใจของเรายิ่งกว่าธรรมซะอีกนั่นแหละที่จะทำให้เราเสียความมุ่งหวังเสียความตั้งใจเสียผลเสียประโยชน์ที่ตนมุ่งหวังไว้อย่างแรงกล้าให้ล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมจึงควรพิจารณาให้ดีเรื่องเหล่านี้ผมเคยแนะนำสั่งสอนและเคยได้พูดให้ฟังในปฏิปท

ใดๆก็ตามที่เราเคยได้ผ่านมาในโลกนี้ทั้งหนักทั้งเบาหยาบละเอียดและรวมแล้วก็เป็นทุกข์มากทุกข์น้อยแต่เมื่อนำมาเทียบกับภาคปฏิบัติในการต่อสู้กับกิเลสหรือการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี่แล้วกลายกันลิบลับประหนึ่งว่าเป็นคนนรกนั่นเลยนั่นฟังสิครับตั้งแต่วัน9ออกปฏิบัติไม่ปรากฏว่าจะมีความสุขความสบายเพราะการปล่อยใจให้อยู่สบายสบายโดยไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยแยงแข่งดีกันเลยแต่มีตั้งแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกคอยเหยียบคอยย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้นอนใจไม่ได้นี่แหละอันเป็นสาเหตุที่จะให้หนักแน่นในความเพียรโดยท่าต่อสู้ต่างๆนี่ก็เคยได้พูดมาตั้งแต่วันหยุดเรียนหนังสือออกมาตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะส่งพูดง่ายๆให้เต็มตามความรู้สึกที่มีอยู่เต็มหัวใจนั้นว่าให้ได้ครองธรรมชั้นยอดเยี่ยมได้แก่อรหัตตธรรมมีความมุ่งหวังอย่างเต็มหัวใจมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรจึงต้องหมุนไปตามๆกันนี่แหละเรื่องความลำบากทำให้เกิดความลำบากมากเป็นลำดับลำดาทุกแสนทุกก็ต้องทนเมื่อผลพอปรากฏขึ้นจากความทุกประเภทนั้นที่เรียกว่าความเพียรในท่านั้นเช่นอดอาหารหาความสะดวกสบายไม่ได้เลยในวันหนึ่งใครจะอยากอดเพราะความอดความหิวนี่เป็นเรื่องของทุกทั้งนั้นก็ต้องทนถ้าไม่ทนแล้วปล่อยให้ฉันไปตามอำเภอใจร่างกายมีกำลังก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสตัณหามีราคะเป็นสำคัญให้ดิ้นให้ดิ้นอยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจแม้จะไม่แสดงออกมาในอวัยวะต่างๆก็ตามก็เป็นสิ่งรำคาญและเป็นสิ่งกีดขวางจิตใจให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่นั่นแหละเมื่อได้อดลงไปดัดสันดานกันลงไปการประกอบความเพียรก็ค่อยสะดวกสติสตังก็ค่อยมีขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แสดงตัวรบกวนภายในจิตใจโดยเฉพาะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องร่างกายเลยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจให้รำคาญอยู่นั่นแหละเมื่อได้ฝึกทรมานกันอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สงบยุบย่อลงไปบางครั้งประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเงียบไปหมดเพราะอำนาจแห่งการทรมานขนาดหนักๆคือการอดอาหารนี่แหละเป็นเครื่องช่วยสติก็ดีพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเมื่อผลเห็นอยู่คือสติก็ดีเพราะการอดอาหารปัญญาก็ดีเพราะการอดอาหารคล่องตัวจิตก็สงบเย็นไม่มีอะไรรบกวนใจแม้ร่างกายจะทุกข์แต่จิตใจเย็นสบายสงบเงียบนอกจากนั้นยังมีลักษณะที่ให้เกิดความกระหยิ่มยิ้มย่องภายในตัวเองอยู่ลึกๆนะแล้วเมื่อผลเป็นเช่นนี้เราจะปล่อยตามอำเภอใจให้กินสบายฉันสบายนอนสบายได้อย่างไรเพราะสิ่งนี้มันเป็นภัยต่อความเพียรให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงต้องได้ฝ่าได้ฝืนการฝ่าฝืนการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดความสุขมีแต่เรื่องความทุกข์ทั้งนั้นทีเดียวทุกข์มากทุกข์น้อยบางครั้งเดินเข้ามาในหมู่บ้านจะไม่ถึงหมู่บ้านก็มีเพราะกำลังไม่อำนวยก็ทนแต่จิตใจเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าฟังสิผิดกันไหมนี่แหละสิ่งที่จะให้เราตะเกียกตะกายมันเด่นอยู่ภายในจิตใจยิ่งอดไปหลายวันเท่าไหร่เพราะอดด้วยความเพียรไม่ใช่อดเฉยๆทนเฉยๆอดด้วยความเพียรทนด้วยความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีหมุนกันเข้าไปตลอดเวลาอันนี้ไม่ถอยไม่ลดละมีแต่เพิ่มขึ้น

0: จิตเมื่อได้รับการอบรมศึกษาหรือบำรุงอยู่ไม่ขาดบั๊กขาดตอนย่อมมีความปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายปรากฏเป็นผลแห่งความสงบเย็นใจขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับเป็นความสว่างสวยภายในตัวเองบางครั้งให้อดนึกวิตกไม่ได้หรือพิจารณาต่างๆในทางที่ดีคือเป็นความอัศจรรย์ในความสว่างสวยของใจทั้งๆที่ร่างกายจะก้าวไม่ออกเดินจงกรมนี้ไม่ได้กี่ตลบจะก้าวไม่ออกเหนื่อยเอามากมายก่ายกองต้องได้ยืนต้องได้นั่งแต่จิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ความสว่างสวยเต็มอยู่ภายในหัวอกนี้พูดง่ายๆเป็นของอัศจรรย์อยู่ภายในนี่แหละพาให้ตะเกียกตะกายพาให้อดพาให้ทนพาให้ต่อสู้เรื่องความทุกข์ทั้งหลายและไม่ใช่เป็นอยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวตั้งแต่วันก้าวออกเพื่อการปฏิบัติมีแต่ความได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝืนความต้องการของธาตุของขันธ์อยู่เรื่อยมาจนถึงกับท้องก็เสียแต่ไม่เคยวิตกวิจารณ์ในเรื่องเหล่านี้นอกเหนือไปจากจุดมุ่งหมายที่เราต้องการคือความพ้นทุกข์เท่านั้นนะทั้งที่ทุนต้นทุนของเราไม่มีกี่บาทกี่สตางค์ก็ตามแต่ความมุ่งเป็นมหาเศรษฐีนั้นล้นหัวใจนี่แหละทำให้ความเพียรเป็นแบบอัศจรรย์จนกระทั่งที่ว่าลืมไม่ได้ถึงกับต้องได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าเราเป็นเช่นนั้นนิสัยของเราบางครั้งถึงจะเป็นแต่ตายจริงๆแต่ก็อันหนึ่งที่พอฟัดพอเหวี่ยงพอเป็นเครื่องระลึกอย่างฝังลึกที่สุดก็คือหัวใจดวงนั้นไม่ได้เป็นเหมือนอย่างร่างกายที่แสดงออกมาด้วยความอ่อนแอท้อแท้แต่เป็นความขึงขังตึงตังเป็นความสง่างามสว่างสวยเต็มหัวใจแล้วมีความหวังอยู่ภายในนั้นอีกด้วยว่าจะต้องก้าวจะต้องเดินจะต้องขยับขยายตัวให้มีกำลังมากถ้าพูดถึงเรื่องความสว่างยังจะสว่างมากกว่านี้พูดถึงเรื่องกำลังของใจยังจะมีกำลังมากกว่านี้พูดถึงความอัศจรรย์ยังจะอัศจรรย์มากกว่านี้นั่นนี่แหละสิ่งที่พาให้ดึงดูดทำให้ลืมในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งหลายในการอดหรือในการทนทางทรมานทางร่างกายและเป็นเรื่อยไปอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงขั้นของสติปัญญาที่กล้าตัวออกทำงานอย่างเราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็กล้าออกแล้วกล้าออกแล้วเป็นไปแล้วไอ้เรื่องความภาคเพียรเรื่องการอดก็ต้องอดไปอยู่อย่างนั้นเพื่อความรวดเร็วของสติปัญญาให้ได้ทันกับเหตุการณ์และตัดขาดกันในไม่ช้าพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนี่เมื่อเป็นฉะนั้นความสุขในร่างกายนี้จะเอามาจากไหนก็มีตั้งแต่รองเรื่องความทุกข์แต่ความสุขในใจนั้นสุขถึงขั้นที่สุขแล้วสุขถึงขั้นอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดานี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ดึงดูดให้ก้าวให้ไม่ให้เสียดายชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่เราหวังอยู่นั้นจากเต็มหัวใจมีวันหนึ่งจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นี่เรียกว่าความหวังหวังอย่างเต็มหัวใจความเพียรจึงหมุนไปตามความหวังอันนั้นไม่มีอะไรที่คำว่าย่อหย่อนอ่อนกำลังมีแต่หมุนเรื่อยๆเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นนอกจากความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวให้เห็นประจักษ์ภายในใจของตัวในวันใดวันหนึ่งนี้เท่านั้นนั่นนี่ถึงเนี่ยเป็นความทุกข์ความลำบากมากในการประกอบความภาคเพียรจนกระทั่งเต็มสติกำลังความสามารถเอาพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าไม่สงสัยในการก้าวเดินแห่งความเพียรทั้งหลายว่าจะก้าวไปที่ไหนอีกสิ่งที่ต้องการก็ไม่สงสัยว่าจะต้องการอะไรอีกความหลุดพ้นภายในจิตใจก็ไม่ต้องการว่าจะหลุดพ้นไปเพื่ออะไรอีกเต็มหัวใจแล้วยิ่งเป็นเหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยเครื่องทัพสัมภาระอันเป็นแนวรบเครื่องรบออกจากตัวของตัวอยู่ ด้วยความผาสุกเย็นใจไร้กังวลหมดอดีตอนาคตไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยว่าจะหวังอะไรอีกต่อไปพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กราบราบหมดพระสาวกท่านมีกี่พระองค์ในบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กราบราบหมดไม่มีสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีพระอรหันต์ท่านทั้งหลายมีหรือไม่มีศาสนธรรมนี้เป็นธรรมที่ยอดที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเสมอก็เต็มหัวใจหาที่สงสัยไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่เต็มแล้วมันเต็มอย่างไรเรื่องภพเรื่องชาติก็คือตัวของจิตตามร่องรอยเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกอันแต่ตัวพยศมันครอบหัวใจพาให้ดิ้นรนกระวนกระวายกวาดแกงต่อสู้กับอัดกับทำด้วยมาก็ฟัดกันไปฟัดกันมาแล้วค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัยพระสาวกอรหันต์ท่านสงบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัยหาความสงสัยไม่ได้แม้ที่สุดท่านว่านิพพานเป็นอย่างไรไม่สงสัยทั้งๆที่อยากเต็มหัวใจในขณะบำเพ็ญแต่เมื่อถึงไปเต็มขีดเต็มแดนเต็มสติกำลังความสามารถแล้วหมดความอยากโดยประการทั้งปวงอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความเป็นจริงที่เลิศเลอก็ได้หรือว่าจะที่ไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีธรรมชาตินี้ไม่ได้เหมือนอะไรทั้งนั้นก็ถูกถ้าว่าอยู่ก็อยู่กับธรรมชาตินั้นทีนี้เป็นยังไงเรื่องจิตใจที่ถูกจองจำบีบบังคับอยู่ตลอดเวลามากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเลยตามร่องรอยของภพของชาติแห่งจิตนี้มาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงตัวอะไรเป็นตัวสำคัญเป็นสาเหตุสำคัญให้จิตนี่หมุนไม่หยุดไม่ถอยเกิดนี้ตายนั้นเกิดนั้นตายนี้ที่ไหนๆที่จิตดวงนี้ไม่ได้ไปเกิดไม่ปรากฏว่ามีเกิดได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นที่เกิดที่ตายของจิตดวงนี้จิตดวงเดียวนี้แหละเพราะนานแสนนานที่เคยเป็นมามากน้อยอย่างไรตามจนกระทั่งเข้าถึงตัวมีอะไรก็มีอันเดียวเท่านั้นที่ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเมื่อถอนธรรมชาติที่เป็นชื่ออันสำคัญหรือเป็นตัวเสนียดจันไรของภพของชาติอันสำคัญออกโดยสิ้นเชิงแล้วหาอะไรอีกจิตนี้จะก้าวไปไหนอีกหมุนไปไหนอีกก็ไม่มีอะไรหมุนจะเอาอะไรหมุนความไม่หมุนนั่นแหละคือความสุขที่สุดในโลกความหยุดอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของตนที่หมดเหตุปวดปัจจัยแล้วนั่นแหละคือความสิ้นสุดหรือวิมุตติหลุดพ้นหรือความประเสริฐสุดแดนแห่งโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นคุ้มค่ากันหรือไม่ในการประกอบความภาคเพียรสละเป็นสละตายชีวิตนี้ไม่มีความหมายในเวลาไม่ให้มีเป็นก็เป็นตายก็ตายเป็นยังไงก็จะเอาให้ได้ที่เท่านั้นนี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากแต่อันหนึ่งที่ทำให้พาตะเกียบตะกายก็คือกำลังของใจไม่มีคำว่าถอยเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงไหนถึงกันพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ไม่ได้หลอกลวงโลกแล้วสิ่งที่เห็นประจักษ์มาโดยลำดับลำดาที่เป็นผลของการปฏิบัติก็เห็นมาโดยลำดับลำดานั่นแหละที่เป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลานี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ทุกขนาดนั้นแหละหากเราจะนำความทุกข์ทั้งหลายในการฝึกทรมานหรือในการสังหารกิเลสต่อสู้กิเลสนี้มาเทียบมาเคียงกับการแนะนำสั่งสอนโลกทั่วไปไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแล้วเหมือนกับว่าเราจะสอนไม่ได้สอนไม่ลงลำบากลำบนไม่อยากจะยุ่งเลยประหนึ่งว่ามันสุดเอื้อมผู้ที่จะปฏิบัติตามพูดแล้วเหมือนกับมาโกหกกันจะทำยังไงก็อยู่ไปกินไปพอถึงวันแล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ไปเถอะเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกันกับจิตนี้แล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้เป็นก็เป็นได้ตายก็ตายได้มันมีน้ำหนักเท่ากันหมดเมื่อมันหมดสิ่งเกี่ยวเกาะแล้วสิ่งเกี่ยวเกาะคืออะไรก็กิเลสเป็นตัวเหตุจึงทำให้เกี่ยวเกาะกับสมมตินั่นนี้ยั่วเยี่ยไปหมดสามแดนโลกธาตุนี้มีความเกี่ยวโยงกับจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นพอตัดธรรมชาตินั้นออกแล้วอะไรมาเกี่ยวโยงอะไรมา มาเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่มีเลยจะว่าไงนั่นเห็นไหมเรื่องมันพลิกตลบัดกันความรู้นั้นรู้นี้อะไรอะไรที่เวลาทรงธาตุทรงขันธ์นี้มันมีตั้งแต่เรื่องของสมมุติที่เกี่ยวข้องกันอยู่ธรรมดาธรรมดายิบแยบยิบแยบนี่เหมือนกับหางกิ้งเหลนมันขาดหางกิ้งจกขาดนี่เท่านั้นเองพอหมดเหตุหมดจะปัจจัยแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปตามสภาพเดิมของตนแล้วธรรมชาตินั้นไปคิดไปอ่านหาอะไรให้เสียเวลาเวลาก็เป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักปัจจุบันอยู่แล้วถ้าจะพูดว่าปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับอะไรนี่การปฏิบัติพวกเรามันพวกลำบากเราจะทำอย่างสะดวกสบายเอาตามความต้องการอย่างนั้นยังไงมันก็ไปไม่รอดนะต้องฝืนต้องสู้ความอยากเต็มหัวใจทำไมจะไม่ระบายออกมาทางตาทางหูทางจมูกอันเป็นทางระบายของความอยากมันต้องอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปหมดเพราะหัวใจนั่นเป็นตัวอยากเมื่อหัวใจนั่นเป็นตัวอยากมันก็ต้องกระจายออกมาตามทางที่มันจะออกได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้ววันไหนมีความอิ่มพอในความอยากนี้ไม่มีถ้าไม่มีธรรมห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเบรกห้ามเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปคำว่าตลอดไปนั้นมีกี่กับกี่กันแล้วนับได้ไหมนับไม่ได้เลยแล้วเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นแหละอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้กับที่เป็นมาแล้วมันก็เท่ากันจะเป็นไปอีกข้างหน้านานเท่าไหร่ก็กำหนดไม่ได้ถ้าไม่แก้ธรรมชาตินี้ถอดถอนธรรมชาตินี้ออกให้หยุดกึกลงไปเสียเท่านั้นจะหมุนตัวตลอดเวลาความหมุนตัวนั้นหมุนธรรมดาความชั่วหมุนไปด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานนี่ที่มันสำคัญนี่ท่านวัดท่านจึงว่าดุขังนัตถิอาชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้แม้เกิดจิตที่หมดเรื่องความเกี่ยวข้องที่เรียกว่าเกิดตายนั่นแล้วเอาอะไรไปยุ่งนะทุกข์จะมาจากไหนทุกข์ก็มาจากสิ่งเกี่ยวข้องคือความเกิดในภพนั่นภพนี้นั่นแหละจะมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมีอันนี้เป็นสำคัญเมื่อแก้อันนี้ลงไปให้สิ้นสุดแล้วปัญหาก็หมดโดยประการทั้งปวงนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นพระสาวกอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นจิตของท่านเป็นอย่างนั้นรู้แบบเดียวกันหมดแต่ไม่รู้แบบไผ่รู้แบบวิมุตติรู้แบบความบริสุทธิ์ไม่ได้รู้แบบที่เคยเป็นมาความรู้นั้นรู้นี้ที่เจือปนไปด้วยที่เด็ดเป็นมิตรเป็นสหายเป็นข้าศึกศัตรูอยู่ตลอดเวลานั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติแท้ที่มีอยู่ในขันธ์นี่ก็รู้ว่าความรู้นี้เกี่ยวกับขันธ์เท่านั้นเองยิบแยบแยบที่เป็นไปอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนั้นก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของขันธ์ที่มีที่ครองตัวอยู่แต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่นอกเหนือจากขันธ์ไปแล้วและครองตัวอยู่ในเวลาขันธ์ยังอยู่นั้นไม่ได้เหมือนอะไรนี่อันนั้นจึงเอามาเทียบกับสิ่งใดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านเป็นท่านตายในแบบใดก็ตามท่าใดก็ตามซึ่งไม่เป็นปัญหาเข้าไปกระทบกระเทือนกับธรรมชาตินั้นเลยนั่นผิดกันที่ตรงนั้นใครเป็นเข้าก็รู้เองไม่ต้องบอกใครเลยล่ะเนี่ยจะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั้นล้านองค์ก็ตามไม่มีแม้รายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นเพราะธรรมชาตินั้นเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างพอดีพอดีแล้วสิ่งใดไม่พอดีรู้ทันทีธรรมชาตินั้นพอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ต้องติไม่ได้แล้วอันใดที่นอกเหนือไปจากนั้นแม้นิดหนึ่งก็รู้ทันทีรู้ทันทีว่าไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปเองตกไปเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องสลัดเป็นตกไปเองตกเองอย่างที่ท่านว่าอะไรในบาลีก็ลืมเสียว่าแม่น้ำตกลงบนใบบัวย่อมกลิ้งตกไปโดยที่แบบใบบัวก็ไม่ได้สลัดน้ำก็ไม่ตั้งใจจะซึมในใบบัวหากเป็นธรรมชาติที่กระทบกันแล้วตกไปตกไปนี่อารมณ์แห่งสมมุติทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นเหมือนใบบัวก็เป็นเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นการความการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความทุกข์ขนาดไหนถึงล้มถึงตายก็ตามจะไม่มีแง่ใดส่วนใดเลยที่จะเข้าไปกระทบกระเทือนใบบัวคือจิตที่บริสุทธิ์ของท่านให้มีความด่างพร้อยไปดังที่โลกสงสัยกันหรือสำคัญกันไม่มีเพราะนั่นเป็นอัตถานะเป็นอะไรอีกไม่ได้แล้วจะให้เป็นแบบสมมติทั้งหลายเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะไม่ใช่สมมตินะนี่พูดถึงเรื่องความเพียร เพื่อให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนแก่อยู่แก่กินแก่ความอยากอะไรอยากเข้ามาก็คว้าอะไรอยากเข้ามาก็คว้ามันเป็นเรื่องของคนธรรมดาของไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ถ้าไม่มีการฝืนกันดัดแปลงการบังคับบัญชากันบ้างก็ไม่มีเครื่องหมายว่าผู้ปฏิบัติผู้ต่อสู้มันก็จะเป็นเรื่องลอยลมไปเสียอะไรก็ลอยไปอะไรก็ไหลไปเสียตามลมตามแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปก็เป็นอย่างนั้นวันไหนก็เป็นอย่างนั้นเดือนไหนก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งวันตายก็เป็นอย่างนี้และภพใดก็เป็นอย่างนั้นไปอีกนั่นนี่แหละถ้าปล่อยให้เป็นไปตามมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคำว่าจืดจางว่างเปล่าไม่มีคำว่าสุขว่างอมแล้วยุติกันสักทีไม่มีเรื่องการเกิดการตายไม่มีคำว่าสุขว่างอมไม่มีคำว่าล่าว่าสายมีเกิดมีตายอยู่ตามหลักธรรมชาติของเชื้อที่พาให้เป็นนั่นแหละถ้าไม่ถอนออกเสียให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะรู้ในวงปัจจุบันของตัวเองนี่เวลานี้ก็นักปฏิบัติของเรากำลังเหลวๆหลายๆนี่เขาก็เขียนหนังสือมาเหมือนกับบัตรสนเทศมาเรานี่ก็เรื่องภาพปฏิบัติเรานั่นแหละเราไม่ได้ตำหนิเขาที่เขาเขียนมาเป็นสิ่งที่เขาควรจะปรึกษาปรารภหรือควรที่จะบอกจะกล่าวในเรื่องเหล่านี้ก็ฟังแล้วก็อย่างว่านั่นแหละพิจารณาเอามันเหลวๆหลายๆเป็นอย่างนั้นไปสิ่งที่ใดไม่ควรให้เกิดมันเกิดทำให้เกิดสิ่งใดที่ควรให้เกิดไม่ยอมสนใจที่จะให้เกิดนี่สิมันจีบมันขวางศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นใครถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเรานี่ท่านสอนว่าอย่างนั้นมันกลับเป็นอย่างนี้ไปเสียมันชอบอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไปเสียเราหาที่จะเป็นสาระแก่นสารไม่ได้เลยนี่แล้วเป็นไปต่อไปก็จะไม่มีอะไรเหลือนะผู้ปฏิบัติกับทางจงกรมก็จะไม่มีต่อไปจะไม่มีทางจงกรมไม่มีสถานที่ทำงานสังหารกิเลสของพระปฏิบัติเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องสถานที่กิเลสสังหารธรรมสังหารตัวของผู้ปฏิบัติให้ร่วมจมชิบหายไปด้วยแบบไม่เอาไหนนั่นนะคุณง่ายนี่จะทำยังไงพวกเราแล้วเวลามาก็มามากมายอย่างนี้ก็เคยประกาศลั่นกันอยู่นี่มันเท่าไหร่แล้วตั้ง50กว่ามันไม่ใช่คล้องไม่ใช่อื่นพอที่จะมาบรรจุเป็นตากระป๋องอยู่ในกระป๋องก็ควรขยับขยายที่จะให้พูดอะไรมากมายนักหนาถ้ามากแล้วมันเป็นยังไงมันเหลวๆหลายๆอย่างมันน่าดูไหมล่ะดูสิเป็นยังไงการอบรมสั่งสอนก็สงสอนเต็มภูมิแล้วไม่มีอะไรที่เหลืออยู่แล้วในการสั่งสอนหมู่เพื่อนหากจะยืดไปเป็นข้อปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองเราก็ไม่สงสัยว่าอุบายที่นำไปนั้นผิดไปเพราะการสอนไม่ได้สงสัยว่าได้สอนผิดไปจากหลักธรรมและจากหลักผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมามันควรจะได้แล้วนี่ยิ่งหนาแน่นทุกวันทุกวันแล้วสิ่งใดที่มันแสลงหูแสลงตามันเต็มอยู่เสมอน่ะเป็นอยู่เสมอมีอยู่เสมออันนี้ที่ทำให้วิตกจารเกี่ยวกับเรื่องหมู่เพื่อนของไม่ละเอียดเลยของหยาบๆมันก็ได้พูดได้ว่ากันอยู่เพราะจิตไม่จดจ่อจิตไม่จริงไม่จังฟังก็ฟังแบบผิวๆเผินๆสักแต่ว่าฟังเวลาปฏิบัติมันก็เป็นไปตามนิสัยที่เหลวๆหลายๆนั่นแหละให้เห็นความเหลวๆหลายแสดงออกแต่ทำอะไรมันก็เห็นความเหลวๆหลายของการทำอยู่โดยดีปิดไม่อยู่ทำให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละอย่างที่พูดเมื่อสองสามวันเนี่ยบอกให้เอากระถนใบเล็กติดรถไปด้วยนะฟังเสียงครับซะด้วยนะแล้วพอก็ออกไปนั้นกับค้นดูกระถนไปเป็นใบใหญ่นี่ฟังดิมันเป็นยังไงปิดประตูรถให้ออกไปก็พอก้าวไปนี้ก็ต้องได้ปิดใหม่คนเก่านั่นแหละพระองค์เก่านั่นแหละแล้ววันหลังปิดประตูให้อีกออกไปอีกก็ต้องได้ปิดใหม่อีกพระองค์เก่านั่นแหละนี่ทำให้ผมคิดมากแล้วนะเวลานี้พระองค์เก่ามันถึง3วาระแล้วเป็นยังไงควรจะอยู่วัดนี้เหรอมันจริงจังอะไรอย่างนั้นพูดเราพูดทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจงใจเกี่ยวกับเรื่องเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเองจึงพูดตรงไหนจับไว้ตรงนั้นตรงนั้นเพื่อเอาความสัตย์ความจริงกับหมู่กับเพื่อน มาเป็นยังไงผู้มาศึกษาอบรมมาด้วยเล่นๆลอยๆดังที่เป็นอยู่ที่ประกาศอยู่เวลานี้หรือมายังไงมันเห็นแล้วนะนี่มันรู้แล้วนี่เป็นยังไงไม่มีอะไรจริงๆจังๆเลยสักนิดเดียวมีแต่ความเหลวๆหลายๆนี่3วาระแล้วนี่แสดงว่าจิตนี่เลื่อนลอยออกมากทีเดียวหาที่เกาะที่นั่นไม่ได้คำพูดของครูบาอาจารย์ที่เรามาเพื่อการศึกษาอบรมมันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นที่สะดุดใจแต่นี่ไม่นะถ้าสะดุดใจทำไมมันจึงจะจับผิดไปกระโถนเล็กกับกระโถนใหญ่มันต่างกันยังไงถ้ามันไม่มีก็บอกว่าไม่มีแต่นี่กระโถนมันก็มีเนี่ยจะหาข้อแก้ตัวก็หาแก้มาได้แล้วปิดประตูรถมันเป็นยังไงมันถึงปิดไม่สนิทเนี่ยต้องปิดใหม่อีกปิดอีกวันหลังเปิดปิดอีกไปปิดไปเปิดใหม่อีกไปปิดปิดใหม่อีกนี่มันเป็นยังไงนี่แสดงว่าความไม่สังเกตไม่พิจารณาไม่เจาะจงยึดกับสติไม่อยู่ด้วยกันเลยมันเลวร้ายอย่างนี้จะว่าไงนี่ลายหนึ่งยกลายขึ้นมาลายหนึ่งแล้วเป็นยังไงในวัดนี้มีกี่องค์แล้วเป็นยังไงบ้างจะพากันคิดหรือเปล่าล่ะนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสหรือเรื่องของธรรมเรื่องของสติของปัญญาหรือเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องเลวร้ายหลายๆที่เคยเป็นมาแล้วนั้นนั้นน่าคิดอยู่มากนะมันทำให้อดคิดไม่ได้นั้นผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้น้อยเราก็เคยเป็นไม่ใช่มาเป็นผู้ใหญ่เอาซะทีเดียวนี่เป็นผู้น้อยก็เคยเป็นครูบาอาจารย์พูดอะไรนี่มันเป็นยังไงนี่จึงมาเทียบกันเวลานี้นะถ้าว่าเราไม่เคยเป็นผู้น้อยเราไม่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์มาก็เป็นอีกอย่างนึงนี่เราก็เคยศึกษามาท่านพูดในแง่ใดอันใดอันใดมันควรจะเป็นคติตัวอย่างอะไรได้บ้างหรือคำพูดที่พูดเหล่านี้มันไม่มีสาระอะไรเลยหรือกับหมู่กับเพื่อนมันถึงไม่เป็นที่ให้สนใจพอที่จะยึดไปพูดพระพุทธปฏิบัติให้เป็นสาระคุณจากตนบ้างมันเป็นอะไรนี่พูดเข้ามาด้วนเข้ามานะเวลานี้พระกรรมฐานโหทุเรศเลยนะในวัดหนึ่งๆยังมีทางยังกลมมีแต่การก่อการสร้างยุ่งไปหมดอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเรื่องการก่อการสร้างนี่มันไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูที่ตำหนักตำลาสำหรับพระเราไปสร้างอะไรหาอะไรมันอยู่ที่ไหนมีตำหนักตำราบอกว่าอย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ป่านั้นเขาลูกนี้มีแต่อย่างนั้นนะมันตำตากันอยู่นี่ที่ว่าเนี่ยเอาอุตริมาพูดได้ยังไงก็มันตำตาอยู่เนี่ยเห็นอยู่ในตำหนักตำรารู้อยู่เนี่ยเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้เรียนมานี่มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังโกหกไปตรงไหนเนี่ยตำหนักตำรามีอยู่การก่อการสร้างเอาเป็นคู่แข่งของศาสนธรรมมีที่ตรงไหนไม่เห็นไหมหรือพอท่านแสดงไว้บ้างก็มีที่นางวิสาขาสร้างวิหารหรือสร้างศาลาใหญ่ที่ว่าใหญ่นั่นใหญ่ขนาดไหนไม่รู้แล้วให้พระโมคคัลลาเป็นผู้บัญชางานเป็นผู้ดูแลในงานนั้นนี่พระโมคคัลลาท่านก็เป็นพระอรหันต์นั่นตั้งแต่เรายังไม่เห็นมีที่ไหนเห็นแต่อยู่ในเขานั่นในป่านี้เดินโยงกลมนั่งสมาธินี่เป็นอย่างนั้นเห็นเอาอะไรมาแข่งตลาดเขามาแข่งโลกเขาสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดเวลานี้พระเรามีแต่อย่างนั้นนะอยู่เฉยไม่ได้ต้องไปหาเกาในที่ไม่คันนะทำนั่นปกแปลกในวัดนี่อย่ามายุ่งนะถ้าไม่อยากอยู่ให้หนีไล่หนีเลยอย่าเอามายุ่งเอามาเกี่ยวข้องอย่ามาเป็นข้าศึกกันเราไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้วิเศษวิโสอะไรไม้มันวิเศษอะไรไม้อีกปูนหินทรายมันวิเศษวิโสอะไรมันเกิดอยู่แผ่นดินอยู่นี่มันวิเศษวิโสอะไรทำต่างหากมันวิเศษพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไม่ได้ตรัสรู้หินทรายปูนว่าเป็นของวิเศษไม่ได้ยกขึ้นว่าหินปูนทรายสนังกระฉามีนี่นะแล้วทำไมเรามันถึงได้นับถือนักหนามันจึงสนใจนักหนามันดิ้นบ้าเอานักหนาไอ้ที่ไหนมีไปยุ่งไปหมดกวนบ้าวนบ้านกวนเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมองเห็นหน้าญาติหน้าโยมไม่ได้คอยแต่จะเอา5เอา10กับเขากวนบ้านกวนเมืองมันเป็นยังไงอย่างนั้นนี่แหละถ้ามันดิ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะหาความสงบสิทำยังไงจิตตัวไหนมันดิ้นอยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่จิตจะอันไหนคนตายแล้วมันดิ้นที่ไหนจิตตัวนี้น่ะตัวมันดิ้นดูตัวมันดิ้นนั่นสิมันจะดิ้นตรงไหนตั้งหน้าตั้งตาดูมันตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาข้ามนี่ตลอดเวลามันจะไปไหนกิเลสกิเลสเป็นของที่ฆ่าได้ทำลายได้ไม่งั้นพุทธเจ้าไม่สอนให้ทำลายกิเลสให้ฆ่ากิเลสนี่มันไม่สนใจเพราะเป็นแก้รำคาญรำคาญมันแก้รำคาญอะไรมันเพิ่มรำคาญอันนี้อยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างทำนั่นทำนี่ปุ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยเป็นบ้าไปหมดเนี่ยจะทำยังไงเราพูดจริง เราไม่เห็นสาระอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยขอให้จิตมันสง่าผ่าเผยอยู่ในหัวใจเจ้าของเถอะถ้าพูดถึงสมาธิก็สงบแน่วเอาถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิขั้นใดคะได้ทรงไว้ทรงไว้จะเป็นยังไงมันต่างกันไหมกับอิฐปูนหินทรายนี่นะสมาธิความสงบใจมันต่างกันไหมกับอิฐปูนกับหินกับทรายเหล่านี้ปัญญาเป็นยังไงต่างกันไหมกับสิ่งเหล่านี้จะตลอดถึงวิมุตติหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างแท้จริงเนี่ยมันต่างกันไหมกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเลิศด้วยอันใดสาวกเลิศด้วยอันใดทำที่ว่าทำมันอิฐปูนหินทรายหรือทำกราบอันนี้หรือให้สั่งให้โลกกราบนี่หรือทำมังสังกระฉามนี่คือหินคือทรายให้กราบตรงนี้หรือมันทำมาถึงดิ้นหรือนั่งหนาท่าเหล่านี้นั้นนับบรรพณาเวลาเนี่ยถ้าอยู่ที่ไหนย่อมตั้งแต่หลังการก่อการสร้างไม่ได้สนใจกับเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาที่จะฆ่ากิเลสตัวมันคึกมันขนองตัวมันดิ้นโดนเป็นหมาขี้เลื้อนอยู่ภายในหัวใจนั้นบ้างเลยแล้วจะทำยังไงนี่มันจะหมดในศาสนานี่มีแต่ในคัมภีร์มีแต่ในตู้ในหีบเฉยในหัวใจของพระของเณรผู้ปฏิบัติเรามันไม่มีนะเวลาเนี่ยมันมีแต่ความดิ้นบ้าเนี่ยพิจารณาสิเดี๋ยวนี้ได้ฟังกันแล้วยังน่ะที่พูดเดี๋ยวนี้หรือพูดเล่นเดี๋ยวนี้มันมีเสียที่สูงอะไรอย่างเนี้ยความสนใจอยู่ในจุดใดเวลาเนี่ยอยู่ในปูนในอิฐในหินในทรายในไม้ในตอกอะไรไปอย่างนั้นเหรอไม่ได้อยู่ในอาณาธรรมเหรอไม่อยู่กับศีลไม่อยู่กับสมาธิไม่อยู่กับปัญญาไม่อยู่กับการฆ่ากิเลสตัวมันเป็นภัยนั่นเหรอมันเป็นยังไงมันเป็นในดิ้นหรือนั่งหนาโอ้สลดสังเวชนานี่นะนี่ว่าไงว่ายังไงก็แบบเก่าแบบเก่าถ้ามันไม่เป็นท่าแล้วให้ตายกันให้หมดให้เราอยู่คนเดียวเราอยู่ได้นะทำไมจะอยู่ไม่ได้เอาลองดูสิหมู่เพื่อนไปผมจะอยู่ได้ไหมถ้าพูดแล้วมันไม่ฟังเสียงกันอย่างนี้อยู่ทำไมพูดกันทำไมถ้ามันหมดลมปากไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่คนเดียวไม่ได้พูดนั่งแสนสบายนะเราจะหวังเอาอะไรเอาลองดูสิหมู่เพื่อนไปเราจะเป็นยังไงเราจะมีที่พึ่งไหมเราจะอยู่ได้ไหมนี่นาสิอยู่ด้วยกันนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่เรื่องยุ่งเรื่องยุ่งอย่างนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มองดูหัวใจเจ้าของบ้างเลยสอนอะไรก็ไม่สนใจนี่แล้วออกจากนี้ก็แสดงลวดลายเท่านั้นเนี่ยพอไปจะไปเริ่มสร้างไปอยู่ที่ไหนเอาแล้วนะขึ้นหอประสาทราชมณฑลไปแล้วนะแข่งบ้านแข่งเมืองเขานั่นเป็นนักแข่งไปแล้วนะแล้วกวนบ้านกวนเมืองไปในขณะเดียวกันด้วยแหมมันน่าทุเรศนะไม่เห็นคุณค่าของธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเลิศโลกเลิศในหัวใจนี้บ้างเลยจะทำไงเอาดูที่เพียงสมาธิเฉยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปสงบสบายไม่ดิ้นไม่หล่นเลยเคยเป็นมาแล้วนี่นะไม่ใช่พูดเฉยๆนี่แล้วไม่ได้อวดใครนี่เป็นมาแล้วนี่เอาจะทำมันสมาธิสักกี่ชั่วโมงก็ได้นี่แน่วอยู่นั้นนะไม่ต้องไม่มีอากัปกิริยาของจิตที่จะคิดปรุงไปในเรื่องอะไรเลยนั่นฟังที่นั่นแหละสมาธิที่แนบแน่นที่สุดมิดเหลือแต่ความรู้ที่ดิ่งอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรอาการอะไรที่ยิ่งแย่ๆมาแม้แสงหิ้งอย่างแบบแสงหิ้งห้อยก็ไม่มีนั่นแหละเป็นที่เรียกว่าสมาธิแนบเนียนที่สุดจากนั้นมาก็เอาให้ลงให้เต็มที่นี่ร่างกายนี่หายเงียบไปหมดเลยนั่นฟังที่ไม่ได้มาอวดนั่นนี่เป็นแล้วนะผมอวดหมู่เพื่อนยังไงผมสอนหมู่เพื่อนเพื่ออัดเพื่อทำแท้ๆทุ่มทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อนอวดหาอะไรนี่ก็พูดแล้วเป็นยังไงเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นถึงได้ติดติดสมาธิไม่จะออกนั่งแสนสบายอยู่นั้นไม่ยุ่งอะไรเลยสุดท้ายก็ดึงว่าความรู้ที่ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวปนเลยเหลือความรู้เดียวเท่านี้นี่แหละคือจะเป็นนิพพานอันนี้เองอันนี้เองเนี่ยมันก็ยิ่งติดแน่นเข้าไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์สับเขตไล่ขนาบออกจากนั้นมันถึงได้ออกเราไม่ได้ลืมสิ่งเหล่านี้เพราะอันนี้ว่าดีมันไม่ได้ดีเมื่อมีธรรมขั้นสูงกว่านี้เข้ามาเปรียบเทียบหรือมาเป็นคู่แข่งกันแล้วยังได้ออกไปก็ออกไปพอก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วเอาแล้วนะที่นี่น่ะมันก็ย้อนมันไม่พอดีอย่างว่าโอ้สมาธินี่นอนตายเฉยไม่เห็นได้เรื่องในราวอะไรปัญญาต่างหากทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดรอบตัวกิเลสครับจิตก็เบาลงเบาลงเบาลงแสงสว่างกระจ่างแจ้งที่เกิดขึ้นจากทางด้านปัญญานี้มันผิดกับทางด้านสมาธิเป็นไหนนั่นที่นี่มันต่างไหมพิจารณาสิมันต่างกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายนี่ไหมพิจารณาสิอันนี้ใครๆก็ทำได้โลกก็ทำได้มันวิเศษวิโสอะไรเขามากราบพวกพระเนรเหล่านี้เขาไม่มากราบพอพระเนรมีปูนมีอิฐมีทรายมัดติดคออยู่แบกอยู่บนบ่านะเขามากราบด้วยความเป็นผู้แบบเคร่งครัดในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติหลุดพ้นในธรรมทั้งหลายต่างหากนี่นะเขาไม่ได้มากราบเพื่ออิฐปูนหินทรายที่มัดติดคอพระอยู่แล้วไอ้ทับหัวพระอยู่นี่นะแล้วมาสนใจอะไรนั่งหนาสิ่งอย่างนี้มันวิเศษวิโสอะไร
1: นี่พูดยังเต็มที่แล้วนะนี่นะวันนี้เพราะพูดมามากต่อมากแล้วได้พิจารณาหมดแล้วนั่นนี่นะเอามาเทียบกันเพียงสมาธิมันก็เป็นคนละโลกแล้วอิฐปูนหินทรายนี่เทียบกับความสงบผลสมาธิแห่งการบำเพ็ญของตัวเองเพียงเท่านั้นมันก็รู้แล้วว่ามันเด่นกว่ากันมากขนาดไหนเลิศกว่ากันขนาดไหนแล้วจึงได้ออกจากนั้นก็ข้าถึงขั้นปัญญาปัญญาเป็นขั้นที่ฆ่ากิเลสที่นี่เอากิเลสมันมีอยู่ชนิดไหนมีอยู่ภายในจิตใจเท่าไหร่พังลงไปพังลงไปด้วยอำนาจของปัญญายิ่งดิ้นยิ่งดีดทางด้านปัญญาขึ้นยังขนาดถึงว่าไม่รู้จักเวลาเวลาเลยเลยเถิดนะอุทธัจจะนี่ก็เป็นมาแล้วนี่นะมันเพลินขนาดนั้นดีฟังสิเป็นตายไม่ได้สนใจอะไรเวลาถึงขั้นมันเพลินไม่มีรสมีชาติให้เพลินได้ยังไงเอาจนกระทั่งถึงฟันม้วนเสือลงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นยังไงที่นี่น่ะต่างกันไหมกับสามแดนโลกธาตุนี่เอามาเปลี่ยนกันได้ไหมจิตดวงนั้นก็เอาสามแดนโลกธาตุนี่มอบถวายหมดทั้งสามแดนโลกธาตุเนี่ยให้เป็นสมบัติของบุคคลผู้เดียวกับจิตดวงที่บริสุทธิ์ท่านจะเอาอันไหนพิจารณาสิถ้ามันเห็นนี่มันสิถึงธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สอนอย่างแท้จริงให้เห็นอย่างแท้จริงของวิเศษจริงๆนี่นะไม่ใช่มาพูดมาเสียงมาสรรปัญญาเฉยๆเป็นอยู่ในหัวใจจริงๆใครเป็นก็เป็นเถอะถ้าลงได้เป็นแล้วไม่กราบพุทธเจ้าไม่มีมันนิพพานไปกี่ปีกี่เดือนนั้นสำคัญอะไรกับเรื่องนิพพานธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องล่างของพุทธะต่างหากสลายไปได้ทุกการสถานที่ทุกเวลาทุกสัตว์ทุกบุคคลนั่นแหละสิ่งเหล่านี้แต่ธรรมชาตินั้นเป็นยังไงใครเหมือนไหมนี่สิเอาลงไปสิแล้วเราจะมาหาวิเศษวิโสอะไรกับสิ่งเหล่านี้พูดแล้วพูดเล่าสอนแล้วสอนเล่าไม่ได้ฟังเสียงกันเลยทำไงแล้วทางจงกรมนี่ไปที่ไหนวัดไหนมันจะไม่มีท่านเดียวนี้น่ะมิจฉาหากินเลยสิเขาว่าเขานับถือยิ่งเขาว่าสายหลวงปู่มั่นเพ่งคาดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งเผลอเป็นบ้านะนี่แล้วไปก็ไปกวนบ้านกวนเมืองทุกสิ่งทุกอย่างลืมเนื้อลืมตัวไปหมดว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะเหาะจะบินไหมนะทั้งที่ไม่มีปีกนั่นมันเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะโหนะทุเรศจริงๆนี่นะนี่แหละเรื่องของกิเลสมันอยู่ในหัวใจคนมันทำให้เป็นอย่างนี้นะถ้าทำแล้วไม่ตื่นไม่ลืมตัวเขาติก็ตามเขาชมก็ตามจะนำมาเป็นคติทุกอย่างมาพิจารณาทุกอย่างความติความจมเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นแหละจิตเป็นธรรมไม่ลืมตัวแต่นี่มันเป็นงั้นที่พอเขายกยอบ้างแล้วเป็นบ้าขึ้นเลยนี่เขากำลังยกย่องเห็นไหมภาคกลางอุตสาหพยายามมานี่ตะกี้นี่ก็ไปเมื่อเร็วๆนี่ตอนเย็นนี่อุตสาหพยายามมาวัดนั้นวัดนี้ทางภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานมันเป็นบ้าหรือจมูกมันยิ่งกว่าโรงสีหรืออะไรนี่มันพอเขายกยอข้างนั้นนะมันเป็นบ้าลืมเนื้อลืมตัวหมดแล้วหรือภาคอีสานท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ได้ลืมตัวนี่นะลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นบ้ากันไปหมดเลยว่าไงท่านไม่สอนให้เป็นบ้านะท่านอาจารย์มั่นนี่แล้วก็อยู่กับท่านมาเต็มสติกำลังความสามารถที่ได้ศึกษาท่านไม่เห็นมีจุดใดแง่ใดแม้นิดหนึ่งที่จะสอนให้พระเป็นบ้านะอย่างนี้มาเป็นบ้าต่างหากทนงตนว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงอาจารย์มั่นเห็นเขานับถือบ้างโอ้ยเป็นบ้ายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะเวลานี้ภาคอีสานเนี่ยล่ะจะว่าไงเราสงสารพวกญาติพวกโยมที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเห็นว่าชุ่มใบเย็นก็มาไม่ว่าใครล่ะไม่ว่าเขาว่าเราเห็นว่าชุ่มใบเย็นที่ไหนว่าดีที่ไหนก็อยากไปอยากกราบไหว้อยากบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยากทำบุญให้ทานมีอะไรไม่เสียดายเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทเสียได้อะไรอยากได้แต่บุญเท่านั้นล่ะนี่ย้ายเขาเสียน้ำใจที่ย้ายเขาเสียอกเสียใจที่ให้เขามาให้เด็กเขาได้ตักตรงไหนก็ให้มีแต่น้ำสะอาดสิลงบึงใดบ่อใดวัดใดพระเนรองค์ใดให้มีแต่น้ำสะอาดสะอาดให้อาบดื่มใช้สอยเต็มหัวใจกลับไปบ้านลื่นเลิงบันเทิงนั้นบ้างสินี่ไปที่ตรงไหนไหนมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งเต็มไปหมดทั้งบึงทั้งบ่อทั้งที่ตรงไหนไม่ว่าพระวเนรองค์ไหนมันมีตั้งแต่บึงแต่บ่อที่เต็มไปด้วยขี้หมูราขี้หมาแห้งมันเป็นยังไงพิจารณาสิไม่อายโลกเขาบ้างหรือเราเป็นบ้าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่อายนะนี่นะโอ้น่าทุเรศนะเราอดคิดไม่ได้นะเรื่องเหล่านี้นะลืมตัวเรื่องหลวงปู่มั่นยกให้ผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติดีนั้นยกให้แต่ผู้ที่เป็นแบบดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีหมอนนั่นสิเวลานี้มันมากแล้วนะมันลืมเนื้อลืมตัวเราจึงไม่ได้ยกยอไปหมดนะสิ่งที่น่าตีมันเห็นอยู่นี่มันได้ยินอยู่นี่จะไม่ตีได้ยังไงหูมีตามีที่เคยใช้มาตั้งแต่วันไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มันปลอมที่ไหนหูนี่ได้ยินว่าเป็นยังไงภาษาเดียวกันมันทำไมจะไม่รู้เรื่องกันตาเห็นอยู่นี่ทำไมมันจะไม่รู้ผิดรู้ถูกมันหน้าตีก็ต้องตีมันหน้าชมก็ต้องชมสิอย่างนี้กรรมฐานของเราทางภาคอีสานนี่มันจะขายขี้หน้าว่าแม่ครูบาอาจารย์นานาเนี่ยเอาครูบาอาจารย์ไปขายกินนะทุเรศจะตายเป็น ทางหน้าต่างตาปฏิบัติที่กิเลสมันเป็นคุณต่อใครเมื่อไหร่ก็พระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตรัสมางั้นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านสอนที่ตรงไหนว่ากิเลสมีคุณต่อเรานะมันเหยียบย่ำทำลายหมดที่พูดเวลานี้ก็คือพูดเรื่องกิเลสนั่นเองมันลืมเนื้อลืมตัวเป็นไรพระธรรมชาติกิเลสถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ลืมรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาใครเคารพนับถือก็พอยินดีไปกับเขาแต่เราไม่ลืมตัวของเรานะมันจึงเป็นอาจเป็นธรรมผู้ปฏิบัติพางจำดีนะน้ำเบื่อแล้วนะเวลานี้เอื้อมละอาแล้วนะกับหมู่กับเพื่อนสอนมาเท่าไหร่เกือบ40ปีนะตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพไปเกาะพึบตั้งแต่บัดนั้นเลยนะจนกระทั่งบัดนี้ก็จำเป็นก็ต้องได้แนะนำสั่งสอนอยู่นี่ว่าไงแล้วผลที่ได้สั่งสอนมานั้นเป็นยังไงบ้างมันเห็นแต่ความเลวๆไหลๆเห็นแต่ผลลบเลวๆไหลๆไปตลอดเวลาจะให้ไม่ให้พูดได้ยังไงยังดีนี่อยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังพูดกันอยู่อย่างนี้

พิ่มประชาชนก็เพิ่มขึ้นมากกรุณาฟังให้เกิดประโยชน์ธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นจนกระทั่งถึงประโยชน์มหาศาลไม่นอกเหนือจากธรรมนี้เลยธรรมจึงเป็นพื้นฐานของโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันบรรดาผู้มีความสนใจในธรรมนับแต่ส่วนย่อยจนถึงส่วนใหญ่ไม่ว่าฝ่ายประชาชนไม่ว่าฝ่ายพระผู้มีความหนักแน่นในธรรมมากเพียงไรย่อมยิ่งมีความสุขความสงบเย็นใจมากอย่างนั้นธรรมนั้นกระเทือนโลกมาแล้วประมาณ 2,500 กว่าปีในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราคือธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมมาตลอดกาลแต่มีสามารถฉลาดรู้และลื้อฟื้นธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจจึงเหมือนกับธรรมไม่มีแม้สมัยที่เป็นสุญญากาศก็ตามคำว่าสุญญากาศหมายถึงว่างเปล่าจากคำว่าบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานก็ตามแต่ธรรมเหล่านี้มีอยู่ทั้งนั้นในระยะนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถที่จะขุดค้นธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่นั้นขึ้นมาเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่จิตใจของโลกไม่สนใจฝ่ายธรรมเลยนอกจากสนใจในสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาหล่นตนเองและผู้อื่นจึงกลายเป็นสัญญีสัตว์ในสมัยนั้นคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์ก็หมายถึงศาสนาไม่มีในหัวใจมนุษย์เลยขณะใดก็ตามท่านเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ได้แม้ศาสนามีอยู่ก็ตามถ้าผู้ไม่สนใจในอัตในธรรมในศาสนาคือคุณงามความดีและบาปบุญอะไรบ้างเลยแล้วผู้นั้นถ้าจะเทียบรถก็เรียกว่ารถไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งอย่างเร่งไม่หยุดไม่ถอยเร่งจนเสียจนลงคลองรถก็จมไปคนก็ตายไปแต่รถยกขึ้นมาได้ซ่อมแซมขับขี่ไปมาได้อีกคนไม่มีทางที่จะซ่อมแซมได้เหมือนรถตายไปเลยคำว่าเหยียบคันเร่งต้องหมายถึงอันตรายถ้าจิตใจหาอรรถธรรมไม่ได้ย่อมจะเป็นไปตามความอยากไม่มีขอบมีเหตุมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตัวบ้างเลยส่วนมากจะต้องเป็นไปในทางที่ต่ำเสมอเช่นเดียวกับน้ำย่อมไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงนอกจากถูกกดดันขึ้นไปเท่านั้นน้ำถึงจะขึ้นไปตามธรรมดาต้องไหลลงสู่ที่ต่ำจิตใจที่มีธรรมชาติที่ต่ำและเป็นเครื่องเป็นสิ่งหนักกดข่มภายในจิตอยู่แล้วกิริยาแห่งการแสดงออกทางกายวาจาใจย่อมจะเป็นทางต่ำเสมอไปด้วยอำนาจแห่งสิ่งที่กดดันหรือผลักดันอยู่ภายในใจนั้นมันเป็นของต่ำอยู่แล้วเนี่ยที่ว่าศาสนามีขึ้นมาก็เพราะท่านผู้เฉลียวฉลาดดังพระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันของเราได้ประกาศธรรมสอนโลกขึ้นมา 2,500 ปีกว่านี้ตัวหนึ่งว่าธรรมพึ่งมีความจริงนั้นธรรมมีอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับวัตถุแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้เราไม่มีความเฉลียวฉลาดเหยียบย่ำไปมาอยู่กับกี่กับกี่กันก็ไม่สามารถที่จะยังแร่ธาตุต่างๆนั้นให้ปรากฏตัวขึ้นมาและนำไปทำประโยชน์ต่างๆตามคุณภาพของมันและความฉลาดของตนได้คำของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีคนฉลาดเที่ยวขุดค้นและนำแร่ธาตุต่างๆนั้นมาทำประโยชน์ก็เป็นประโยชน์

0: โลกได้ตามคุณภาพของมันและความฉลาดของนายช่างมีพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเฉลียวฉลาดในความเป็นนายช่างสั่งสอนสัตว์โลกมีพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งสาวกอรหัตอรหันต์เป็นที่สองในการอบรมสั่งสอนคนให้ดีเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนพระองค์ให้เป็นคนดีก่อนเมื่อเป็นคนดีอย่างเต็มที่เรียกว่าเป็นคนดีสุดยอดแล้วก็นำธรรมที่ทรงบำเพ็ญมาที่ปรากฏเป็นผลสุดยอดแล้วนั้นมาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเริ่มมีสาวกขึ้นมาองค์ที่หนึ่งที่สองก็เนื่องจากได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอยู่แล้วอย่างเต็มใจในสมัยศาสดาของเราก็มีเป็นจวักคีทั้งห้าเป็นสาวกองค์แรกเมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นจิตซึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสคอยจะรับธรรมอันมีค่าอยู่แล้วก็เข้ากันได้อย่างสนิทโดยไม่ยากอะไรเลยจึงปรากฏสาวกขึ้นมาห้าองค์จากนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็ช่วยกันนำธรรมนี้แนะนำสั่งสอนโลกจนกว้างขวางไปโดยลำดับกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคำว่านายช่างนี้ไม่ว่าช่างอะไรก็ตามช่างบ้านช่างเรือนช่างเรือนช่างเหล็กช่างหลาอะไรก็แล้วแต่ช่างมีความชำนาญเท่าไหร่ย่อมสามารถที่จะทำวัตถุนั้นๆให้มีความสวยงามมั่นคงขึ้นได้มากเท่านั้นไม่สักแต่ว่าช่างเฉยๆมีคำว่าครูว่าอาจารย์ก็พระพุทธเจ้าเป็นบรมครูบรมก็หมายถึงเยี่ยมเป็นครูที่เยี่ยมสาวกทั้งหลายก็รองลำดับพระพุทธเจ้าลงมาท่านที่กล่าวมาสองรัตนะนี้ได้แก่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกนี้เป็นนายช่างวิเศษรองลำดับจากพระพุทธเจ้าลงมาเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้ผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายเหตุคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อทำอันยอดยิ่งทั้งผลก็ได้ปรากฏเป็นที่พึงพอใจมาอย่างเต็มพระทัยและเต็มใจของสาวกทั้งหลายแล้วก็นำทำเหล่านั้นมาสั่งสอนทั้งอุบายวิธีละถอดถอนทั้งวิธีบำเพ็ญให้เป็นขึ้นภายในจิตใจในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งควรจะเกิดถ้าภายในจิตใจเท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติก็ดีท่านผู้สอนก็ดีจึงสอนมุ่งลงทางจิตใจเป็นสำคัญการฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้รู้วิธีฟังให้เกิดผลประโยชน์ในขณะที่ฟังคืออานิสงส์หรือว่าสิ่งที่จะรับผลในขณะที่ฟังนั้นท่านก็กล่าวไว้แล้วใน5ประการนี่จะกล่าวเพียงประการสุดท้ายว่าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสนะนี่เป็นข้อที่5ข้อที่1ที่2ท่านก็ว่าไปโดยลำดับจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วจะทำสิ่งนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นโดยลำดับจะบรรเทาความสงสัยเสียได้จะทำจิตให้ตรงต่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนนั้นแล้วจิตผู้ฟังย่อมมีความสงบผ่องใสนี่จึงหมายถึงใจล้วนๆในบรรดาธรรมทั้งหลายเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายนั้นเป็นแต่เพียงผู้รับบัญชาเป็นเครื่องมือของใจการสอดแสดงในกิริยามารยาทออกมาในท่าต่างๆผิดถูกชั่วดีประการใดจึงขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นนายงานดังนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมให้ถูกต้องดีงามเพื่อจะได้ระบายออกมาหรือใช้เครื่องมือได้แก่กายวาจานี้ให้ถูกต้องตามเหตุตามผลตามหน้าที่การงานได้รับผลประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นด้วยไม่ทำแบบสุ่ม4สุ่ม5พูดแบบสุ่ม4สุ่ม5เพราะการไม่ได้อบรม นี่ทำเป็นของจำเป็นอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลเราเคยได้ยินอยู่เสมอตามตำรับตำราว่าผู้ฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้านั้นได้บรรลุธรรมนับตั้งแต่ขั้นโสดาจะขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคลมีเหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่เกินความสามารถเกินความเชื่อของเราทั้งหลายเสือเกิดเหมือนกับว่าเรานี่ไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกก็เหมือนไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งผู้ฟังทั้งหลายในครั้งนั้นก็เหมือนเทวดามาฟังที่พวกเราทั้งหลายเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ความจริงก็เป็นมนุษย์เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดขึ้นมาในท่ามกลางกิเลสตัณหาอาสวะคือความโลภโกรธหลงมีเต็มพระทัยเช่นเดียวกับพวกเราพระสาวกทั้งหลายที่เป็นสรณะของพวกเราได้เปล่งวาจาถึงท่านดูตลอดมาทุกวันนี้ท่านก็เกิดในท่ามกลางแห่งกิเลสพ่อกับแม่ท่านเป็นคนมีกิเลสองค์ท่านเองก็เป็นคนมีกิเลสเป็นเครื่องยืนยันพาให้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเหมือนอย่างเราเป็นแต่เพียงว่าท่านได้ยินได้ฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและพระองค์เองก็ทรงขุดค้นอัตถธรรมด้วยความเอาจริงเอาจังหรือจะพูดถึงเรื่องบารมีพระองค์ท่านก็ทรงสั่งสมมาเป็นเวลานานพอสมควรเพราะปรารถนาเพื่อความเป็นศาสดาของโลกก็ต้องทำใหญ่โตให้สมความเป็นศาสดาจะลื้อขนสัตว์ทั้งโลกสงสารนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับตามกำลังของศาสดาบรรดาสาวกทั้งหลายท่านก็เหมือนกันกับพวกเราการสร้างบารมีเราทุกคนก็สร้างด้วยกันการให้ทานเราพูดได้เต็มปากว่าชาวพุทธของเรานี้ให้ทานเป็นประจำทุกวันรู้สึกว่าไม่ขาดเลยการรักษาศีลก็มีแม้จะมีจำนวนไม่มากก็มีส่วนการเจริญเมตตาภาวนาเพื่อความสงบเห็นประจักษ์ใจนั้นอาจมีจำนวนน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณงามความดีนั้นเมื่อเราทำอยู่แล้วย่อมเป็นความดีเสมอไปท่านจึงสอนให้อบรมทางด้านจิตตภาวนาเหมือนกับการสร้างทำนบใหญ่เอาไว้เวลาน้ำไหลมาจากที่ต่างๆไม่ว่าทางด้านไหนๆก็ไหลลงมารวมที่ทำนบใหญ่นั้นให้ปรากฏเต็มด้วยน้ำเป็นที่อาบดื่มใช้สอยอย่างสะดวกสบายมีจิตตภาวนาจึงเป็นเหมือนทำนบใหญ่สำหรับรวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจะมาจากทานก็กี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันก็ตามที่เราได้สร้างไว้แล้วจะมารวมที่ใจดวงนี้เป็นภาชนะอันสำคัญศีลรักษามามากน้อยตลอดเราเคยเจริญเมตตาภาวนาก็มารวมอยู่ที่จิตตภาวนานี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันการสร้างพระบารมีมามากน้อยพระองค์ยังไม่ทรงทราบเลยว่าเคยสร้างมามากน้อยเพียงไรแต่พอได้สร้างทำนบอันใหญ่โตละหูฐานนี้สำเร็จลงไปแล้วจึงปรากฏเต็มด้วยน้ำคำว่าน้ำหมายถึงมหากุศลอันอัศจรรย์เต็มอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าจึงสามารถแจกจ่ายบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีวันบกบางสิ้นเปลืองไปเลยเต็มอยู่ตลอดเวลากระทั่งวาระสุดท้ายจะปรินิพพานก็ประทานพระโอวาทแก่บรรดาสงฆ์สาวกและประทานศาสนธรรมไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายได้อาบดื่มใช้สอยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คำว่าอาบดื่มใช้สอยนั้นได้แก่การประพฤติปฏิบัติตามของการให้ทานตามธรรมดาเราก็ไม่ทราบมันมีผลอย่างไรแต่เมื่อมีธรรมะเป็นเครื่องแสดงบอกอยู่แล้วเราก็พอเข้าใจว่าการให้ทานมีผลเช่นนั้นการรักษาศีลมีผลเช่นนี้การเจริญเมตตามีผลเช่นนั้นเช่นนั้นเราได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ด้วยพระเมตตาสุดส่วนไม่มีใครเสมอในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าเมตตาแล้วพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกกว้างแคบขนาดไหนใครจะมีภาระมากยิ่งกว่าศาสดา ในหลักธรรมท่านกล่าวไว้มี5ประการว่าเป็นพุทธกิจคืองานประจำของพระพุทธเจ้ามีถึง5ประการในวันคืนหนึ่งหนึ่งคือข้อหนึ่งวัฏสาจันเทศธรรมเทศนังตอนบ่าย3โมง4โมงเย็นลงไปแล้วทรงประทานพระโอวาทแก่ประชาชนนับแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมพีลงมาโดยลำดับต้องฝ่ายคารวะถัดจากนั้นไปก็ปาโดเซภิกขุโอวาดังให้ประทานโอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นประจำตามแต่พระสงฆ์เหล่านั้นจะมีภูมิอัตภูมิธรรมขนาดไหนสอนตั้งแต่ทำพื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติปุถุชนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่มีอัดมีอั้นเพราะเต็มอยู่ในพระทัยหมดแล้วบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาสอนโลกพระองค์ได้บรรจุไปแล้วด้วยความรู้แจ้งแทงตลอดไม่มีบกบางจึงทรงนำมาเป็นศาสดาเอกของโลกตอน6ทุ่มปับบาปับเบวิโลกานังอัทราเตเทวปัญหากังตั้งแต่6ทุ่มล่วงไปแล้วทรงแก้ปัญหาและเทศนาสอนเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายที่มาจากชั้นต่างๆนับตั้งแต่6ทุ่มล่วงไปแล้วทรงแก้ทั้งปัญหาการไต่ถามของเทวดาทั้งหลายทั้งประธานพระโอวาทให้บรรดาเทวดาทั้งหลายได้รับผลประโยชน์ทั่วถึงกันนี่ตอน6ทุ่มล่วงไปแล้วพอตอน8หรือปัจฉิมยามล่วงไปแล้วทางกล่าวไว้เป็นบทบาลีว่าปับบาปับเบวิโลกานังทรงเล็งยานดูสัตวโลกผู้มีอุปนิสัยปัจจัยที่ควรจะได้รู้อัตรู้ธรรมคือบรรลุธรรมเฉพาะอย่างยิ่งอรหัตตธรรมแต่ชีวิตอันตรายจะถึงตัวผู้นั้นไหนไม่ช้าเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนเพราะจะขาดผลประโยชน์อันใหญ่หลวงไปเสียที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติพอที่จะรับผลประโยชน์อันอัศจรรย์ภายในจิตใจก็พอดีอันตรายคือความตายนั้นจะเข้ามาถึงเสียหากพอแก้ไขได้พระพุทธเจ้าก็รีบพระเดชไปโปรดคนนั้นก่อนจนได้สำเร็จอรหัตตมรรคอรหัตผลเต็มภูมิแล้วก็ปล่อยไปตามสภาพแห่งสังขารธรรมซึ่งเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนี่เป็นข้อที่4ปัจจุเซปินปาตัญจะตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ในครั้งพุทธกาลนั้นท่านโปรดสัตว์จริงๆไปไม่มีความมุ่งหวังปัจจัยทายทานอามิตรโลกามิตรใดๆกับบรรดาประชาชนทรงไปโปรดสัตว์ด้วยพระเมตตาสงสารทางน้ำพระทัยพระพุทธเจ้าจริงๆแม้สาวกท่านก็ไปแบบเดียวกันมีความสงสารสงเคราะห์เพื่ออนุเคราะห์เขาได้ให้ทานมากน้อยเขาได้พบได้เห็นท่านชั่วการชั่วเวลาที่เรียกว่าสมณานันจะดัชนังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดในขณะนั้นเขาก็ได้เห็นสมณะผู้เป็นมงคลอันสูงสุดเป็นสมณะที่สูงสุดด้วยได้แก่สมณะที่4คืออรหัตตบุคคลหรืออรหัตตภิกษุคำว่าสมณะนั้นมีอยู่4สมณะที่1คือพระโสดาสมณะที่2คือพระสกิทาคาสมณะที่3คือพระอนาคาสมณะที่4คือพระอรหัตตบุคคลเขาทั้งได้เห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นผู้ลอยบาปเสียแล้วโดยสิ้นเชิงภายในใจมีใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนไปบิณฑบาตก็เพื่อโปรดสัตว์จริงๆอนุเคราะห์เขาจริงๆเขาให้ทานมากน้อยเพียงไรก็เป็นผลเป็นประโยชน์แก่เขาเพราะท่านเป็นปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริงไม่มีเนื้อนาบุญใดที่ยิ่งไปกว่านั่นครั้งพุทธกาลท่านทำจริงจังอย่างนั้นจนเป็นผล ที่เป็นที่พึงพอใจพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญอย่างนี้คือพุทธกิจ5ไม่ทรงละความลำบากลำบนใครจะเกินพระพุทธเจ้านับตั้งแต่การบำเพ็ญจนกระทั่งถึงตรัสรู้ก็เป็นความลำบากทรมานประการหนึ่งพอได้ตรัสรู้แล้วถึงขั้นความเป็นศาสดาของสัตว์โลกก็ทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาด้วยพระเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งใกล้ทั้งไกลสามโลกธาตุนี้พระองค์เป็นครูทั้งนั้นตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่าเทวดานี้ตั้งแต่ชั้นต้นยุลุกะเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงท้ามหาพรหมในแหล่งโลกธาตุนี้เป็นลูกศิษย์ของตถาคตทั้งนั้นไม่มีใครที่สามารถจะเป็นครูของศาสดาได้เพราะฉะนั้นในพุทธคุณบทนี้จึงประกาศให้เฮาให้เราทั้งหลายได้เห็นได้ยินอย่างเด่นชัดว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนสามารถที่จะเป็นครูแห่งเทวดาอินพรหมทั้งหลายได้จะเป็นคนประเภทใดถ้าไม่เป็นคนประเภทเหนือโลกเหนือไตรภพนี้ก็คือพระพุทธเจ้าบรรลุโลกุตระธรรมที่เป็นธรรมเหนือโลกแล้วก็เป็นบุคคลที่เหนือโลกจึงสามารถสั่งสอนโลกได้อย่างเต็มภูมิเรื่อยมานี่พูดถึงเรื่องความลำบากพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยในความลำบากยิ่งกว่าอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับผลประโยชน์จากพระองค์มากน้อยเท่าที่เขาจะสามารถรับได้และเท่าที่พระกำลังของพระองค์ที่จะอำนวยทางสุขภาพบรรดาสาวกทั้งหลายก็ดำเนินตามแบบนั้นเหมือนกันในศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ก็ดีพระสาวกทั้งหลายทรงไว้ก็ดีเป็นศาสนาแท้ๆ 100% ไม่มีบิ่นสมบูรณ์เต็มที่ในศาสนาธรรมดังที่ว่าไปบิณฑบาตนั่นแหละโปรดสัตว์โลกโปรดจริงๆไม่มีความคิดโลกามิตรความโลภแฝงขึ้นมาภายในจิตดังมีในตำนานอันหนึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นข้อประกอบย่อยว่าภิกษุมีภิกษุองค์หนึ่งท่านยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์แต่จิตใจของท่านมีภูมิมันสูงขณะที่จะก้าวออกจากสถานที่ที่บำเพ็ญตบิณฑบาตจิตรู้สึกแยบขึ้นมาว่าวันนี้ประชาชนเขาจะอาหารอันประณีตบรรจงอย่างไรใส่บาตรให้เราบ้างมีจิตใจเพียงแยบขึ้นมาซึ่งสัมปยุตด้วยความโลภอันเป็นกิริยาของคนละโมบโลภมากไม่ใช่กิริยาของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะท่านทราบทันทีท่านเลยหยุดในขณะนั้นไม่ไปบิณฑบาตเลยท่านดัดกิเลสตัวมันโลภตัวนี้เลยไม่ไปบิณฑบาตวันนั้นไม่ฉันและวันหลังจะเริ่มไปบิณฑบาตคอยสังเกตตัวกิเลสที่โลภมากๆไม่มีเมืองอิ่มพอนี้จะแสดงขึ้นหรือไม่กิเลสตัวนี้ก็เลยหมอบท่านจึงไปบิณฑบาตมาด้วยความเป็นธรรมทั้งไปทั้งกลับตลอดสายนี่แหละท่านบิณฑบาตเป็นอย่างนั้นท่านโปรดสัตว์จริงๆมาสมัยทุกวันนี้มันตรงกันข้ามเลยกลายเป็นสัตว์โปรดพระซะแล้วเพราะเหตุไรเราทำให้เป็นจริงเป็นจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นโลกแล้วผู้ทรงศาสนากลายเป็นโลกมันยิ่งน้ายยิ่งกว่าโลกไปอีกฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติจึงต้องทำจริงทำจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผลที่จะพึงได้รับนั้นไม่ต้องสงสัยคำกล่าวไว้ในธรรมว่าอากาลิโกนะไม่มีการมีเวลาในธรรมคุณท่านกล่าวไว้ว่าสวัคขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบทุกแง่ทุกมุมในข้ออัดข้อธรรมทุกขั้นทุกตอนตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดที่มุตพระนิพพานเป็นเข็มทิศทางเดินอันถูกต้องถึงจุดที่หมายปลายทางได้ด้วยกันหมดเพราะสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ผู้ปฏิบัติตามจึงกลายเป็นนิยานิกธรรมนำกิเลสตัณหาอาสวะที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนให้ออกพ้นจากตัวไปได้โดยลำดับปัดทิ้งไปโดยลำดับจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปได้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะนิยานิกธรรม นี่ในธรรมบทธรรมคุณท่านกล่าวว่าอย่างนี้สันทิติโกผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงรู้เห็นตนเห็นเองภายในใจของตนเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้บงการในการปฏิบัติใจเป็นผู้บงการในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆในการละการถอนกิเลสประเภทต่างๆใจเป็นผู้ละใจเป็นผู้ถอนใจเป็นผู้ต่อสู้ใจเป็นผู้อดทนเมื่อต่อสู้ไปมากน้อยกิเลสหมดไปมากน้อยใจจึงเป็นผู้ทราบเมื่อกิเลสหมดไปมากน้อยเพียงไรธรรมก็ปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงนั้นในขณะเดียวกันพอกิเลสสงบตัวลงไปหรือหมดลงไปโดยลำดับธรรมก็ปรากฏขึ้นโดยลำดับพอกิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมก็แสดงขึ้นเต็มที่ภายในใจอย่างเต็มดวงจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้อยู่ที่ใจนี้ไม่ได้รู้อยู่ในการนั้นในสมัยนี้ธรรมไม่มีการไม่มีสมัยเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจคนไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายความโลภต้องเป็นความโลภในหัวใจความโกรธต้องเป็นความโกรธในหัวใจความหลงต้องเป็นความหลงในหัวใจราคะตัณหาความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมต้องเป็นกิเลสประเภทนั้นๆอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแก้กิเลสปฏิบัติเมื่อไรแก้เมื่อไรต่อสู้กันเมื่อไรก็เรียกว่าเราขึ้นสนามรบเพื่อชัยชนะเมื่อนั้นด้วยเครื่องมือคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงมอบให้แล้วโดยถูกต้องดีงามเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้สิ้นซากภายในหัวใจสันทิฏฐิโกอากาลิโกไม่ต้องไปเลือกการไม่เลือกสมัยอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงว่าสมัยโน้นท่านบรรลุตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมจำนวนมากน้อยเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมาสมัยนี้ธรรมไม่มีมีแต่ศาสนธรรมมีแต่ชื่อของธรรมเท่านั้นธรรมไม่มีอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดและเป็นเครื่องหลอกเป็นเรื่องหลอกลวงจากกิเลสมากระทิกระซาบเราในการจะบำเพ็ญความดีแต่การสั่งสมกิเลสกิเลสไม่เห็นบอกว่าเวลานี้กิเลสหมดสมัยไปแล้วเหมือนกับธรรมที่หมดสมัยไปแล้วครั้งพุทธกาลนู้นในครั้งนี้กิเลสก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีเพราะหมดสมัยไปตามๆกันอย่างนี้กิเลสไม่เห็นบอกไว้เลยกิเลสคงเป็นกิเลสวันดังคำความโลภถ้าเกิดขึ้นภายในใจก็แสดงความโกรธกระวายให้เดือดร้อนไปหมดหาความอิ่มพอไม่ได้คนนั้นตายด้วยความหิวความโหยเพราะความอยากนั่นแหละมันฆ่าตัวเองความโกรธก็ตัวดำตัวแดงขึ้นทั้งครั้งนั้นครั้งนี้เหมือนกันเป็นไปได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งครั้งนั้นครั้งนี้เราจึงไม่ควรเลือกการที่จะปฏิบัติต่อกิเลสประเภทต่างๆชำระกิเลสประเภทต่างๆด้วยอัตด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอาการลิกะกะอาการลิกะธรรมหาการหาเวลาไม่ได้ใครนำมาใช้เมื่อไรต้องได้ผลได้ประโยชน์นะเอหิปัสสิโกธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกทั้งภายในเฉพาะอย่างยิ่งให้เห็นได้อย่างชัดเจนท่านบอกว่าเอหิท่านจงน้อมจิตย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในตัวของท่านนี้เอหินั่นให้พิจารณาดูเรื่องชาติปิตุขาชราปิตุขามรณะปิตุขังอริยสัจจังชาติความเกิดก็อยู่ที่กายนี้ชราความแก่ก็อยู่ที่กายนี้มรณะความเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นตายมันก็มีอยู่ภายในกายนี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองอย่าได้เพลิดได้เพลินลืมเนื้อลืมตัวจนไม่รู้จักยับยั้งชั่งตัวจนกระทั่งถึงมันตายตายไปด้วยความหิวความโหยเพราะอำนาจกิเลสฉุดลากไปจนถลอกปอกเปิดขายั้งไม่ได้ตายแล้วก็หาที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้เพราะตนไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เนื่องจากเชื่อกิเลสเยอะจนเกินไปจนถึงกับหมดเนื้อหมดตัวท่านสอนอย่างนี้นี่เรียกว่าเอหิปัสสิโกในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าในทางปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าธรรมเอหิปัสสิโกสามารถประกาศคนอื่นให้มาดูธรรมของจริงได้เอาให้ถึงใจไปหาประกาศใครให้มาดูธรรมของจริงได้ล่ะอยู่ที่ไหน ถ้าเอาให้จริงให้จังก็ตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่ที่กายกับใจของคนเวลานี้ของเราเวลานี้ดูที่กายที่ใจของตนที่มันแสดงทุกข์อันเป็นผลขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอันใดร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาที่เรียกได้รับความทุกข์ความลำบากความทรมานก็เพราะสาเหตุอันหนึ่งได้แก่สมุทัยคือตัวกิเลสมันผิดผลขึ้นมาให้รับความเป็นทุกข์มันมาจากไหนสาเหตุมันถ้ามันมาจากกิเลสตัณหาอาสวะแล้วเราจะอะไรเป็นเครื่องดับระงับดับมันให้สิ้นซากไปนอกจากมรรคไม่มีนะเอามรรคเข้ามามรรคอริยสัจจังมาดับทุกขังอริยสัจจังและสัจอริยสัจจังและสมุทัยอริยสัจจังดับด้วยมรรคได้แก่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาย่อเข้าไปได้แก่สติกับปัญญาเป็นสำคัญแก้ทุกข์กับสมุทัยแก้ที่ตรงนี้มันท้าทายอยู่นี่ทุกข์ก็ปรากฏอยู่อย่างเด่นดวงอย่างชัดเจนไม่ว่ากลางวันกลางคืนจุดตะเกียงดูไม่ดูก็รู้กลางวันก็รู้ได้กลางคืนก็รู้ได้เจ็บขึ้นที่กายตรงไหนอวัยวะส่วนใดเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจเกิดขึ้นขณะใดมากน้อยเพียงไรเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอันใดมันก็เกิดที่ใจไม่จำเป็นจะต้องจุดกระต่ายหรือไม่ต้องเปิดไฟฟ้าดูมันก็เห็นคือไม่มีวันมีคืนมันเป็นอากายิโกเหมือนกันดูเวลาไหนก็เห็นอย่างชัดเจนท่านจึงสอนว่าเอหิปัสสิโกให้ย้อนจิตเข้ามาดูความจริงที่มันเป็นอยู่กับกายกับใจของเราทุกวันนี้ด้วยสติปัญญาจะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุความจริงทั้งหลายนี้ด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาพ้นไปไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าเข้าไปแล้วย่อมสามารถจะตัดสมุทัยอันตัวเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นั้นให้ขาดไปโดยลำดับลำดับนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไปตามลำดับแห่งมรรคที่มีกำลังตัดกิเลสขาดไปโดยลำดับเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงที่เรียกว่านิโรธนั่นนาถนวัตฉันทิฏฐิโกเห็นเองก็เห็นที่นี่เอหิปัสสิโกให้ย้อนจิตตัวเข้ามาดูที่นี่จะว่าเหมือนให้สามารถท้าทายประกาศให้คนอื่นมาดูธรรมของจริงได้ใครจะมาดูธรรมของจริงได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าไปนั่นเดินไปไหนไปบินธบาตบอกว่ามาดูนะธรรมของจริงอยู่กับอาตมาอาตมารู้ธรรมของจริงแล้วอย่างนี้เขาจะเรียกว่าพระนี่วิปริตไปแล้วเขากำลังจะใส่บาตรก็จะเพ่นนี้แหละเพราะพระประกาศให้เขามาดูธรรมของจริงที่มีอยู่ในตัวทั้งที่ตัวก็ไม่รู้ตัวก็ไม่เห็นแล้วประกาศคนอื่นเนี่ยเขามาดูธรรมของจริงในตัวได้อย่างไรเพื่อความเหมาะสมจริงตัวเองต้องย้อนจิตเข้ามาดูตัวของตัวสมกับเอหิเอหิพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกและธรรมนี้เป็นเครื่องสอนตนตนเป็นผู้สอนตนว่าท่านจงย้อนธรรมคือเตือนเจ้าของให้ย้อนจิตเข้ามาดูจุดที่ธรรมมีอยู่ทั้งสมุทัยทั้งทุกข์ทั้งนิโรธทั้งมรรคมีอยู่ที่นี่ดูที่ตรงนี้จะรู้แจ้งแทงตลอดในสถานที่นี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายไม่ผิดกันไปแม้กระเบียดหนึ่งเลยนี่อากาลิโกก็ได้กล่าวแล้วเวริสเบวินยูหิบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นที่ใจนี้ใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายธรรมจะปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏขึ้นที่ใจพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านนำธรรมออกมาจากใจของนั่นมาสั่งสอนพวกเราเพราะฉะนั้นจึงดัดแปลงภาชนะของตนให้ดีได้แก่ใจแล้วจะเป็นกิจสมมากสมหมายธรรมทั้งหลายจะได้ปรากฏขึ้นมาสมาธิธรรมซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาที่ใจของนักปฏิบัติไม่ว่าสมาธิขั้นใดคณิกะสมาธิก็ดีอุปจารสมาธิก็ดีอัปปนาสมาธิก็ดีจะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้นั้นให้ได้ชมด้วยข้อตามด้วยข้อปฏิบัติของตนปัญญาขั้นใดก็ตามตั้งแต่ตรุณวิปัสสนาได้แก่ปัญญาขั้นอ่อนพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ในร่างกายของตนและทั่วโลกธาตุเป็นอย่างเดียวกันนี้หมดพิจารณาตรงไหนก็ได้ประสับประสานกันทั้งข้างนอกข้างในดังสติปัฏฐาน4ท่านกล่าวไว้ว่าอัจฉัตตาวาพหิทธาวากายเยกายานุปัสสีวิหารติเป็นดังนี้เป็นต้น พิจารณาทั้งภายนอกพิจารณาทั้งภายในด้วยสติปัญญาอันแหลมคมย่อมจะสามารถทราบได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเรานี้ด้วยปัญญาหนีปัญญาไปไม่พ้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุผู้ปฏิบัติจึงควรสนใจกับสมาธิและปัญญาให้มีความเท่าเทียมหรือเสมอกันนั่นแหละเป็นของสำคัญนั่งอยู่ก็ให้มีความเพียรเดินอยู่ก็ให้มีความเพียรอย่าสักแต่ว่าเดินเดินจงกรมเดินวันยั่งค่ำก็ตามถ้าหาสติหรือปัญญาความรู้พิจารณาสติความระลึกรู้ตัวอยู่ในขณะนั้นไม่ได้แล้วจะเดินทั้งวันทั้งคืนก็สักแต่ว่าเดินเหมือนกับโลกเขาเดินกันเขามีแข้งมีขาเขาเดินกันไปทั้งนั้นแหละยิ่งสุนัขด้วยแล้วมันมีทั้งสี่ขาไม่ว่าจะเพียงเดินมันวิ่งก็ได้สุนัขยังไม่เห็นประเสริฐอะไรยังเป็นสุนัขเพราะมันเดินตามภาษาสุนัขวิ่งตามภาษาสุนัขเราเดินจงกรมตามภาษาของคนไม่มีสติก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคำว่าความเพียรพระพุทธเจ้าทรงมุ่งถึงสติกับปัญญาที่จดจ่อต่อหน้าที่การงานของตนและพิจารณาด้วยปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอตามการนันควรที่จะนำปัญญามาพิจารณานี้ท่านจึงเรียกว่าความเพียรความเพียรประเภทนี้แลเป็นความเพียรที่จะปราบปรามกิเลสให้หมดไปจากจิตใจได้ไม่ใช่ความเพียรสักแต่ว่าเดินจงกรมเดินไปเดินมาจิตใจไม่จดจ่อกับงานของตนเลยนั่งก็นั่งเถอนั่งหลับนั่งสับประงกงกงันอย่างนี้ใครก็นั่งได้สับประงกงกงันหากว่าความสับประงกงกงันมันเป็นมรรคหรือมันเป็นเครื่องสังหารกิเลสตายไปแล้วใครๆก็ตายไปกิเลสก็ตายไปด้วยกันทางนั้นล่ะเพราะพอเริ่มจะนั่งภาวนามันสับประงกด้วยกันน่ะคนเราเวลานั่งฟังเพลงฟังดูลิเกละครฟังสิ่งที่เพลิดเพลินนั่นโอ้ยมันทั้งปะทั้งร้องทั้งฮาเลยยุ่งไปหมดนั่นลืมเนื้อลืมตัวลืมเป็นลืมตายพอจะนั่งภาวนาให้จิตมีความสงบบ้างก็ง่วงเหงาห้านอนสับประงกงกงันนี่เมื่อสติไม่มีมันก็ต้องสับประงกหลังจากนั้นมันก็หลับเท่านั้นความไม่มีสติด้วยการภาวนาจึงไม่จัดว่าเป็นความเพียรแต่เดินจงกรมอยู่ก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาอยู่ก็สักแต่ว่านั่งกิริยาบทต่างๆถ้ามันมีความเพียรเป็นมีสติปัญญาเป็นต้นหรือมีสติเป็นต้นเป็นผู้กำกับงานอยู่แล้วไม่เรียกว่าความเพียรความเพียรของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้นั้นคือความเพียรที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญาเป็นความเพียรที่จะทำกิเลสให้เหือดแห้งไปจากจิตใจจริงๆไม่ใช่ความเพียรเฉยๆสักแต่ว่าชื่อสักแต่ว่าขนบประเพณีเพราะศาสนาไม่ใช่ศาสนาประเพณีไม่ใช่ศาสนาสักแต่ว่าเป็นศาสนาออกมาจากพระพุทธเจ้าองค์วิเศษอย่างแท้จริงการสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างแท้จริงผู้ปฏิบัติจะมาทำเพียงลุ่มๆดอนๆเพียงเป็นประเพณีเพียงเป็นกิริยาเท่านั้นเข้ากันกับหลักศาสนธรรมไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้การแก้กิเลสทุกประเภทจึงแก้ด้วยความจงใจมีสติเป็นสำคัญมากเราจะกำหนดจิตให้สงบก่อนให้มีสติเราจะใช้ทางสมถะเพื่อความสงบของใจจะใช้คำบริกรรมใดก็ให้มีความแน่วแน่มีสติจดจ่อต่อคำบริกรรมนั้นก็พ้นความสงบไปไม่ได้เพราะใจนี้ที่วอกแวกคลอนแคลนเพราะอำนาจของกิเลสฉุดลากไปทางโน้นฉุดลากไปทางนี้เมื่อทำข้อระงับดับกันหรือต่อสู้ต้านทานกันจิตใจก็มีที่ยึดจากอาจจากธรรมแล้วก็เข้าสู่ความสงบร่มเย็นไปได้นี่เรียกว่าสมาธิเป็นผลขึ้นแล้วภายในใจของเราแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ชื่อตามตำรับตำราหาตัวไม่เจอแล้วก็มาเจอที่ใจของเรานี่ว่าเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่ภายในจิตใจหรือมีรากฐานนั้นสัมผัสอันมั่นคงอยู่ภายในใจเรียกว่าสมาธิปัญญาได้จากการคลี่คลายพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคลี่คลายดูรูปธาตุของเรานี่แหละรูปธาตุรูปขันธ์อันนี้เป็นเบื้องต้นแห่งวิปัสสนาพิจารณาดูตั้งแต่ความเกิดตกมาจากท้องแม่แม้จะอยู่ในท้องก็เป็นทุกข์อยู่แล้วถูกขังนั้น9เดือน10เดือนคนเราจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรดังนั้นนักโทษมันกว้างกันขวางขนาดไหนสถานที่อยู่ของเขายังได้รับความทุกข์ความลำบากมากมายเราอยู่ในท้องของ แม่มาเป็นเวลา9เดือน10เดือนนี่ทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาย้อนหลังให้เห็นตามความจริงของตัวเองที่เป็นมาแท้ๆต้องเห็นความจริงโดยปิดไม่อยู่อยู่ในท้องแม่กว้างขนาดไหนท้องแม่ของเรานั่นน่ะใครก็เกิดมาจากท้องแม่โดยการดูที่ความทุกข์มันเป็นยังไงเวลาอยู่ในท้องแม่นั่นน่ะทุกข์ขนาดไหนเวลาตกคลอดออกมาก็ออกมาจากช่องแคบจนฉลบสลายพ้นจากความสลบสลายเรียกว่ารอดตายขึ้นมาแล้วเราถึงได้มาเป็นคนแต่คนอื่นที่มองดูก็ดีอกดีใจว่าลูกของเจ้าเกิดลูกของแกเกิดลูกของท่านเกิดแหมดีอย่างนั้นนี่ดีนั่นแหละมามองดูแต่เผินๆแต่ผู้ที่มันรอดความตายออกมานั้นน่ะบางรายตายในท้องก็มีบางรายตายอยู่ในช่องแคบก็มีนอกจากนั้นก็สลบสลายออกมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันทุกข์ขนาดไหนนี่พูดถึงชาติปิทุขามันทุกอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาให้เห็นตามหลักของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงรู้จริงจริงสอนไว้ก็จะต้องเห็นภัยแห่งความเกิดแห่งการตกคลอดออกมาเมื่อเกิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดมาเป็นยังไงต้องเยียวยารักษากันตลอดเวลาปัจจัยทั้งสี่ละไม่ได้เลยเครื่องนุ่งห่มต้องปกปิดให้ตั้งแต่ขณะตกคลอดออกมายาแก้โรคแก้ภัยอาหารมีนมแม่เป็นต้นดื่มมาตั้งแต่บัดนั้นตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ถ้าเป็นคนคนหนึ่งจะหมดไปสักกี่ล้านกี่แสนถ้าคิดเป็นเงินเป็นทองเพราะปัจจัยทั้งสี่ได้แก่เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆแล้วก็อาหารการบริโภคเครื่องอุปกรณ์ใช้ของแต่ละคนละคนมันหมดมากน้อยเพียงไรตั้งล้วนแล้วตั้งแต่เอามาเยียวยากองทุกข์ให้มันพออยู่ได้เท่านั้นเองถ้าเราจะเทียบกับความทุกข์อันนี้ที่เราบรรเทาทุกข์นี่เหมือนกับคนที่เอาถ่านไฟที่เต็มไปด้วยไฟนั้นวางไว้บนฝั่งถ้าวางไว้อย่างนั้นเฉยๆตามมือก็จะต้องถูกลวกและร้อนเป็นกำลังทนไม่ไหวจึงต้องโยนขึ้นบนอากาศบ้างแล้วปล่อยให้ตกลงมาบ้างพอได้บรรเทาชั่วขณะขณะจนกระทั่งถึงสถานที่ปลงที่ทิ้งถึงจะทิ้งฐานไปนั้นมีร่างกายของเราก็ต้องรับทานบ้างต้องพูดง่ายๆก็ว่าต้องกินต้องนอนต้องขับต้องถ่ายอยู่อย่างนั้นตลอดมานี่เหมือนกับโยนฐานไฟขึ้นบนฟ้าพอเราได้บรรเทาด้วยการหลับนอนบรรเทาด้วยการรับทานเพราะความหิวโหยมันบังคับเนี่ยบรรเทาด้วยอยู่ด้วยยาเพราะโรคมันบังคับเสียดแทงในร่างกายส่วนต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเหมือนกับเราโยนถ่านไฟขึ้นบนอากาศแล้วตกลงมาฝ่ามือที่เก่านี่โรคภัยไข้เจ็บมันก็เบาบางไปจากร่างกายชั่วขณะแล้วโรคนั้นเกิดขึ้นมาโรคหิวเกิดขึ้นมาโรคห่วงเหงาห้องนอนเกิดขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาเจ็บหัวตัวร้อนเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเยียวยากันอยู่เรื่อยตลอดมานี่คือการพิจารณาคือเรื่องความทุกข์ชาติปิทุขาชราปิทุขาเรื่องชราเราก็ทราบแล้วเป็นยังไงคนแก่เดินเป็นยังไงคนแก่อยู่สภาพใดนั่งอยู่เป็นยังไงสภาพของคนแก่เดินอยู่เป็นยังไงสภาพของคนแก่กำลังรับทานเป็นยังไงสภาพของคนแก่นอนอยู่สภาพของคนแก่เป็นยังไงล้วนแล้วตั้งแต่กอดทุกข์อยู่ทั้งนั้นทุกข์บีบคั้นตลอดเวลายิ่งหนาแน่นมากยิ่งกว่าคนธรรมดาเราหนุ่มสาวนี่เสียอีกนี่แหละท่านถึงว่าชราปิทุขามันเป็นทุกข์อย่างนี้มันนำปิทุขังขณะที่จะตายนี่ก็กระวนกระวายก็เสือกกระสนเช่นเดียวกับเวลาตกคลอดออกมานั่นแหละยิ่งไม่มีสติสตังไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องบังคับเป็นเครื่องเยียวยารักษาประคับประคองจิตใจด้วยแล้วหาสติไม่ได้เลยทิ้งเนื้อทิ้งตัวตายประกับทั้งด้วยความไม่มีสตินั่นแหละไม่เป็นของดีเลยท่านจึงให้พิจารณาถึงเรื่องความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาจนจิตใจมีความสามารถเก็บแก่กล้าสามารถพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างช่ำชองด้วยความอุกอาจกล้าหาญนี่เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางด้านวิปัสสนาหน้าของนักภาวนาลำดับที่สองก็เมื่อพิจารณาร่างกายเหล่านี้แล้วเล่าซ้ำซากซากวกไปเวียนมาจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วจิตย่อมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานแห่งรูปกายอันนี้เสียได้ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าเหมือนกันนั่นเป็นนามขันธ์ก็พิจารณา รื่องความทุกข์ทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ไหนภายในร่างกายอันนี้ตลอดถึงเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ต้องพิจารณาแยกแยะออกจากใจเห็นด้วยความชัดเจนทุกข์เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาที่ไหนก็เป็นทุกข์ที่นั่นมันเป็นความจริงอันหนึ่งของมันมันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปตามสภาพจิตเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมภายในร่างกายของเหล่านี้ไม่ใช่ทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ทุกข์กายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่กายแยกแยะกันให้เห็นตามความจริงของมันจนชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วจิตก็ถอนตัวออกจากเวทนานั้นอย่าเพียงพูดแต่ว่าทุกขเวทนาที่มันบีบคั้นที่ซึ่งเราไม่ปรารถนาเลยแม้แต่สุขเวทนาจิตก็แยกออกได้ถ้าปัญญามีความฉลาดแหลมคมพอแล้วแยกได้ทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจำได้หมายรู้ความคิดความปรุงก็เป็นอาการอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากจิตเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายไม่ว่าคิดดีคิดชั่วดับไปด้วยกันทั้งนั้นสติปัญญาพิจารณาอย่างทราบรอบรู้ตลอดทั่วถึงย่อมสลัดออกจากจิตใจได้ไม่มีสิ่งใดเหลือนี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านทรงดำเนินอย่างนี้แล้วท่านก็ปล่อยวางภาระทั้ง5อันใหญ่โตนี้ภูเขาภูเราซึ่งเป็นอยู่ภายในร่างกายนี้ออกได้โดยลำดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเหลือตั้งแต่จิตกับกิเลสซึ่งเป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดให้ตายนั้นอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเท่านั้นปัญญาก็สามารถแทงทะลุเข้าไปในจุดนั้นจนไม่มีเหลือที่นี่อวิชชาปัจจยาสังขาราก็ขาดกระเด็นออกไปจากใจเหลือตั้งแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแลคือใจที่เป็นธรรมทั้งดวงนั่นแลธรรมที่ได้บรรจุใจทั้งดวงบรรจุกันที่ตรงนั้นความรู้แจ้งแทงตลอดก็รู้แจ้งแทงตลอดตรงที่ลุ่มลุ่มหลงหลงมืดมืดดำดำอยู่แต่ก่อนภายในหัวใจดวงนั้นแหละเช่นเดียวกับสถานที่นี้เวลาดับไฟเป็นยังไงมืดแปดทิศแปดด้านแต่เวลาเปิดไฟขึ้นแล้วมันก็จางแจ้งขึ้นในสถานที่มืดมืดนี่แหละกิเลสมันจะเคยมืดหนากรรมตามานานเท่าไหร่ก็ตามไม่สำคัญพอปัญญาได้เกิดขึ้นเท่านั้นแสงสว่างจ้าภายในดวงใจของเราก็รอบตัวทันทีกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นจอมมืดจอมบอดสลายตัวไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละท่านว่าเห็นธรรมเห็นใจตัวเองทั้งฝ่ายกิเลสก็ได้เห็นชัดเจนได้แก้ไขกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยวิธีการใดๆก็ทราบกันเต็มยันเต็มที่เต็มฐานภายในจิตใจเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองทั้งกิเลสและธรรมรู้เองเห็นเองทั้งการต่อสู้กับกิเลสด้วยกลอุบายวิธีใดหนักเบาประการใดรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจก็รู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองเมื่อกิเลสหมดไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเหลือตั้งแต่ธรรมทั้งแท่งภายในจิตใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็ทราบว่าใจได้หมดสิ้นเรื่องแล้วเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายที่เพราะอำนาจของกิเลสแทรกสิงเป็นเชื้ออยู่ภายในใจให้พาเกิดตายได้สิ้นซากไปหมดแล้วบัดนี้ความเกิดอีกหาไม่แล้วนั่นการพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายให้พิสูจน์ทางด้านปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่สงสัยตัวเองพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปนานเพียงไรก็ตามความจริงคงเส้นคงวาไม่ได้เสด็จไปตามพระพุทธเจ้ามีความจริงอยู่ตลอดเวลากับบุคคลแต่ละคนผู้ถือความจริงคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะรู้ความจริงด้วยการปฏิบัติต้องรู้ได้เห็นได้จริงได้ด้วยกันไม่ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดในเรื่องมรรคผลนิพพานที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับตามกำลังแห่งความสามารถของตนนี่นะการพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายพิสูจน์ลงที่ตรงนี้เพียงความคาดความหมายว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติไม่รู้เรื่องทั้งที่เราเป็นนักเกิดนักท่องเที่ยวเราจะรู้ได้ยังไงสิ่งที่ปกปิดกำบังเรามันมีอยู่และอนาคตการข้างหน้าเราจะรู้ได้ยังไงเพราะปัจจุบันมันมืดบอดอยู่แล้วเมื่อแก้ปัจจุบันตัวมืดบอดนี้ให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในตัวแล้วอดีตก็ตัวนี้แหละเป็นผู้รู้เป็นตัวเกิดอนาคตก็ตัวนี้แหละอีกดวงเดียวนี้แหละที่จะพาไปเกิดเป็นภพใดชาติใดกำเนิดใดก็ตามก็ตัวนี้แหละชัดลงไปทีนี้ ธรรมชาติที่จะพาให้เกิดได้สิ้นซากลงไปแล้วเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นคือผู้นี้แหละเป็นผู้หมดภัยผู้นี้แหละเป็นนิวัตตจักรไม่เป็นวัตตจักรเหมือนแต่ก่อนกลับมาเป็นนิวัตตจักรหยุดแล้วซึ่งความหมุนเวียนเหลือแต่นิวัตตจักรคือไม่ต้องหมุนไม่ต้องมีสิ่งใดมายุแย่ก่อกวนมีแต่ความสุขล้วนล้วนภายในใจร่างกายจะแตกก็แตกไปเพราะเป็นเหมือนโรคทั่วไปอันนี้เขาเราหยิบยืมสมบัติของโลกมาใช้จะให้คงเส้นคงวาอยู่ได้อย่างไรดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้ามีจิตเข้าไปยึดไปครองกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเราก็ยึดถือดินน้ำลมไฟว่าเป็นเราเป็นตัวของเราหากเราไม่รอบคอบเมื่อสิ่งนี้วิกลวิการไปเราก็เดือดร้อนเสียใจเป็นโรคภายในใจขึ้นอีกยิ่งหนักยิ่งกว่าโรคภายในกายที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเป็นไหนไหนเมื่อเรารู้แจ้งแทงทะลุสิ่งเหล่านี้แล้วถึงการจะไปก็ไปเมื่อยังไม่ไปก็เยียวยารับผิดชอบกันไปเมื่อถึงการแล้วปล่อยวางลงตามเป็นจริงเพราะตาข่ายคือญาณความรู้แจ้งแทงตลอดนั้นได้รอบไปหมดแล้วกับสภาพเหล่านี้จะตายเมื่อไรก็อยู่ก็ตายไปได้ไม่เสียดายจะยังอยู่ก็ไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดความตายก็ดีความยังมีชีวิตอยู่ก็ดีของพระกินาศกเจ้าทั้งหลายผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงมีน้ำหนักเท่ากันตายไปท่านก็ไม่ได้มีข้อหนักใจจะยังอยู่ท่านก็มีข้อหนักใจพอตายไปก็ไม่มีอะไรเสียความบริสุทธิ์ของท่านไม่ใช่ความตายเรื่องความตายความสลายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันต่างหากจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์นอกจากขันแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียกันเลยท่านจะไปเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรท่านจึงไม่เสียใจมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ได้อะไรเพิ่มอีกจากความบริสุทธิ์ให้ยิ่งกว่านั้นไปไม่มีเพราะฉะนั้น
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ

ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสอนคือท่านปฏิบัติเพื่อรู้ก็ทรงรู้ในสิ่งที่มีเวลารู้แล้วมาสั่งสอนพุทธบริษัทก็สั่งสอนตามสิ่งที่มีไม่สอนนอกลู่นอกทางจากความมีความเป็นซึ่งควรจะได้พิจารณาทั้งแง่ดีและชั่วอันเป็นไปในสัตว์แต่สังขารอยู่ทั่วไปแต่ที่เราทั้งหลายไม่สามารถจะรู้นั้นก็เพราะกำลังของที่จะสามารถทำให้รู้ให้เห็นอย่างพระพุทธเจ้านั้นยังไม่เพียงพอแม้สิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสกันอยู่กับอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายของเราเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถจะทราบตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นขึ้นมาได้อย่างไรและมาเกี่ยวพันติดข้องกันกับจิตใจของเราได้อย่างไรจึงต้องอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องรับรองมาแล้วด้วยดีมาเป็นเครื่องมือสำหรับพิสูจน์สิ่งที่มีอยู่รอบตัวของเราการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะพูดตามหลักความจริงอันเป็นวงเฉพาะและจำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คือเรียนเรื่องของเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เรียนเรื่องของพระองค์เสียก่อนเมื่อเรียนรู้จบตามความจริงแล้วก็นำมาสอนโลกเพราะต่างท่านก็ต่างมีเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงไม่ทราบสิ่งที่มีที่เป็นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นเมื่อประกาศสอนธรรมะลงไปจึงเป็นเหตุให้ทราบซึ้งถึงจิตเช่นเดียวกันเพราะเรื่องราวที่เป็นอยู่ในสัตว์และบุคคลทั้งท่านและเรามีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันแม้แต่น้อยพยายามเรียนเรื่องของเราไปทุกระยะโดยอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเราจะทำการงานหนักเบาหรือไปที่ใดมาที่ใดประสบเหตุการณ์ดีชั่วต่างๆอย่าได้หนีจากหลักธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือเราจะได้เหตุผลขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งฝ่ายดีและชั่วตัวของเราก็จะรอดพ้นไปจากเหตุการณ์นั้นๆด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมะเป็นเครื่องป้องกันตัวเพราะจิตที่ปราศจากธรรมะไม่ว่าชั่วระยะยาวเพียงชั่วระยะสั้นก็ยังไม่ทันกับเหตุการณ์อาจจะหลวมตัวไปได้ไม่มากก็น้อยหากว่ามีหลักธรรมะเป็นเครื่องทดสอบหรือยับยั้งอยู่เสมอแล้วย่อมจะพอมีทางออกและทางแก้ไขได้เพราะธรรมะเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดสำหรับล้างสิ่งที่สกปรกโสมมต่างๆการล้างด้วยน้ำที่สะอาดจะทำให้สิ่งสกปรกโสมมนั้นกลายเป็นของสกปรกยิ่งขึ้นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีแต่ทางจะให้ดีไปเท่านั้น
เมื่อล้างให้เพียงพอแก่ความต้องการแล้วสถานที่นั้นย่อมเป็นสถานที่สะอาดและราบรื่นทั้งที่แต่ก่อนก็สกปรกไม่เป็นที่น่าพึงปรารถนาเลยนี่ทุกสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นความชั่วจะเป็นคนอื่นชั่วมาเกี่ยวข้องกับเราก็ตามเราก็พยายามหาอุบายแก้ไขเช่นเดียวกับน้ำสะอาดความชั่วนั้นก็จะค่อยลดลงไปแม้ในตัวของเราเองก็เหมือนกันเวลาแสดงขึ้นมาเพราะเหตุที่ไม่พอใจเป็นสิ่งที่จะทำให้กิเลสฟุ้งขึ้นมาเป็นความโกรธหรือความหงุดหงิดหรืออาจจะผลักดันออกมาทางกายทางวาจาของเราก็ได้เมื่อมีธรรมะซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดเข้าชำระแล้วสิ่งนั้นก็ย่อมสงบระงับลงไปเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดไม่ว่าจะเกี่ยวกับสิ่งใดๆทั้งภายนอกและภายในถ้ามีหลักธรรมะเคลือบแฝงอยู่เสมอวันหนึ่งเราก็จะอยู่ด้วยความสะดวกสบายความโกรธความโลภความหลงที่เคยเป็นเจ้าครองอำนาจจิตใจของเรามานานก็จะนับวันผ่อนลงไปเพราะอำนาจแห่งธรรมะเป็นเครื่องชำระเวลาที่เรายังไม่เคยอบรมธรรมะเลยอย่างนี้ขณะที่สิ่งที่กล่าวเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นของชั่วมีแต่จะส่งเสริมหรือจะทำตามสิ่งที่แสดงออกนี้อย่างสมใจเท่านั้นต่อเมื่อเราได้รับการอบรมแล้วแม้จะระงับไม่ได้ตามใจหวังในขณะนั้นก็ตามแต่เราก็พอจะทราบว่าสิ่งที่แสดงออกนี้เป็นความผิดของเราต่อไปก็พอจะทราบได้อีกในขณะที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีค่อยทราบเข้ามาเป็นระยะสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเวลาปฏิบัติจนมีความเคยชินแล้วพอกระเพื่อมขึ้นมาเท่านั้นคือเป็นอาการไม่ดีขึ้นจากจิตใจจะเกี่ยวกับสิ่งใดกับสัตว์หรือบุคคลก็ตามแล้วก็รู้ทันทีและสิ่งนั้นก็ระงับลงไปแม้จะไม่ระงับก็ตามเราก็ได้ทราบชัดและทำความเข้าใจไว้กับสิ่งที่แสดงขึ้นนี้ไม่แสดงอาการรุนแรงต่อไปก็พ้นน้ำสะอาดคือธรรมะนั่นเองเป็นเครื่องชำระไว้เสมอนี่วิธีเรียนให้รู้เรื่องของเราพยายามเรียนอย่างนี้ตามธรรมดาของใจไม่ว่าทางดีหรือทางชั่วย่อมไม่คำนึงมีแต่จะให้ได้อย่างสมใจเท่านั้นเข้าใจว่าเป็นที่พอใจของเราแล้วแต่ก็ไม่พอใจในหลักธรรมชาติต้องดีต้องเป็นดีชั่วต้องเป็นชั่วอย่างนั้นเสมอไปจนเราจะโกรธให้คนอื่นให้สมกับใจของเราที่อยากจะโกรธแทนที่เวลาเราโกรธให้เขาแล้วจะหายโกรธเพราะเราได้โกรธอย่างสมใจไม่หายกลับจะเพิ่มความโกรธให้มากและรวดเร็วขึ้นไปในวาระต่อไปอีกได้นี่คือวิธีที่เสริมแม้เราจะเข้าใจว่าได้ทำอย่างสมใจก็ตามแต่ก็เป็นวิธีเสริมโดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อเรารู้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่รุนแรงนับวันจะระงับลงไประงับลงไป
บางทีหากมันเกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างรุนแรงนี่หยุดเสียก่อนหยุดเรื่องนั้นไว้ย้อนเข้ามาชำระเรื่องของตัวเองมาพิสูจน์กันแทนที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่พอใจนั้นกลับมาเกี่ยวข้องกับเหตุที่แสดงเป็นความไม่พอใจหรือเป็นความโกรธขึ้นมาภายในตัวเองเมื่อเราได้ทำอย่างนี้ธรรมชาติอันนี้ก็ระงับลงไปมีวิธีปฏิบัติต่อตัวเองเป็นอย่างนี้คำที่ท่านว่ากิเลสนั้นมีหลายประเภทที่แสดงออกภายในใจถ้าเราพยายามสอดส่องดูเรื่องของเราอยู่เสมอเช่นนี้ไม่ว่าประเภทใดจะต้องลดลงไปเป็นลำดับและไม่รุนแรงเนื่องจากมีเครื่องยับยั้งไว้เสมอที่ว่าหลักธรรมะเรียนหลักธรรมะปฏิบัติธรรมะคือเรียนให้รู้เรื่องของตัวเองว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแสดงตัวอย่างไรบ้างทั้งทางกายและทางวาจาและทางจิตใจของเราแสดงไปทางผิดมากหรือทางถูกมากแสดงกับเรื่องอะไรบ้างมีเรียนให้รู้เรื่องของตัวเองแล้วก็พยายามปฏิบัติต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่ภายในเป็นภาคปฏิบัติเรารู้อะไรก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเรายังไม่รู้ต้นเหตุคือเราผู้ดำเนินงานหรือผู้ประพฤติการรู้เรื่องของเรานี้สามารถจะปฏิบัติต่อสิ่งภายนอกได้โดยถูกต้องตามแต่กำลังแห่งความรู้ของเราที่มีมากหรือน้อยฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ความประพฤติหน้าที่การงานของเราหากขาดหลักธรรมะแล้วจะไม่ค่อยเรียบร้อยนอกจากนั้นก็มองข้ามตัวไปเสียจนลืมวันคืนปีเดือนลืมคิดบัญชีของตัวไปวันหนึ่งผ่านไปอะไรที่ผ่านไปตามวันคืนปีเดือนความชั่วช้าลามกได้ผ่านไปด้วยไหมหรือมีแต่ชีวิตจิตใจได้ผ่านไปความดีไม่ผ่านมาเราต้องทดสอบตัวเองของเราเสมอหลักธรรมะต้องเป็นเครื่องทดสอบตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นเมื่อทดสอบตนเองได้ประมาณเท่าไหร่สิ่งภายนอกก็จะเป็นเครื่องทดสอบกันไปเองได้เช่นเดียวกันเพราะหลักใหญ่อยู่กับตัวของเราผู้จะดำเนินงานไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงนำมาทดสอบตัวเองเสมอจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนทั้งความละเอียดทั้งความรวดเร็วทั้งความเป็นเจ้าเรื่องเจ้าเหตุการณ์ต่างๆอยู่ที่นี่หมดคำว่าเรื่องจะไม่ออกจากจิตไม่มีทางออกดีก็ตามชั่วก็ตามผลเป็นความสุขความทุกข์ก็ตามเช่นการเกิดอย่างนี้ต่อเรื่องมาจากจิตผู้เป็นตัวการคำว่าเกิดมีหลายประเภทเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นประเภทเดียวกันแม้ในแผ่นดินนี้มีสัตว์นับประเภทไม่ได้ที่รวมอยู่ในแผ่นดินอันเดียวกันนี้ไม่ว่าในน้ำไม่ว่าบนบกสัตว์ยังแยกประเภทกันอีกหลายประเภทแต่ละประเภทประเภทนั้นไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนที่จะทำให้เป็นสัตว์ในประเภทนั้นๆ นอกจากใจเท่านั้นเป็นตัวการสัมผัสไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะไปทำสัตว์ให้เป็นไปในประเภทต่างๆ
จิตเป็นผู้ครองฐานะของจิตมีสูงต่ำดีชั่วแค่ไหนก็ต้องสอออกมาจากร่างของสัตว์ของบุคคลคือเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลในประเภทต่างๆจนไม่สามารถจะนับได้นี่ท่านเรียกว่ากรรมคำว่ากรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้ก่อสร้างแล้วสั่งสมไว้ภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นใดมาเพิ่มเติมเพียงแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะไปเกิดและนำอาการต่างๆซึ่งสมควรแก่ภูมิและกรรมของตนให้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เช่นสัตว์มีสุนัขเป็นต้นเขาก็แสดงตัวของเขาขึ้นมาเป็นสุนัขอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปหาหยิบยืมอวัยวะของสุนัขตัวอื่นใดมาเพิ่มเติมสมบูรณ์ในตัวของเขาแล้วเราผู้เป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปหาหยิบยืมของท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเพิ่มเติมเพราะหลักของกรรมมีอยู่ภายในจิตใจผู้สร้างกรรมไว้แล้วอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นแต่ไม่สามารถจะมองเห็นตัวเองท่านจึงเรียกว่าอวิชชารู้อยู่แต่ไม่แจ้งชัดถึงเหตุการณ์ความเป็นอยู่ความเป็นมาของตนตลอดถึงความดีความชั่วที่ตนได้ทำขึ้นมาไม่ทราบว่าจะให้ผลดีชั่วแค่ไหนทั้งที่ตนก็ทำกรรมอยู่ตลอดเลยนะท่านจึงให้ชื่ออวิชชารู้อยู่สัตว์ก็รู้บุคคลก็รู้แต่ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงของใจเท่านั้นคือไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงของตนที่ให้ได้นามว่ารู้ท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหลักธรรมะทั้งหมดประมวลลงมาแล้วให้เรียนรู้หลักอันเดียวคือใจเราจะปฏิบัติหน้าที่การงานอันใดก็ต้องสอบถึงใจเป็นผู้บงการงานนั้นให้รอบคอบในหน้าที่การงานดีก็จะเป็นผลให้จิตใจได้เสวยเป็นความสุขขึ้นมาชั่วก็จะเป็นเครื่องเหยียบย่ำจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากโดยไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือได้มีทางเรียกว่ากรรมนี้ไม่มีใครที่จะหยิบยกออกให้กันได้นอกจากตัวเองจะเป็นผู้พยายามแก้ไขหยิบยกออกเองด้วยข้อปฏิบัติหรือความภาคเพียรของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทเรื่องกรรมเป็นหลักสำคัญเพราะจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถมาทำแทนหรือเสวยแทนกันได้เมื่อตนได้ทำลงไปแล้วต้องเป็นผลของตนโดยตรงท่านจึงเรียกว่ากรรมสากมหิกรรมดายาโดยเป็นต้นนี่ไม่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงใจเป็นผู้ก่อแต่เราไม่สามารถจะทราบการจะทราบเรื่องกรรมของตนหรือเรื่องจิตได้โดยชัดเจนจึงต้องอาศัยหลักการอบรมจิตหาอุบายวิธีที่จะฉุดลากกระแสของใจที่ซ่านไปอยู่ทุกแห่งทุกผลทั่วสรรพางร่างกายทั้งข้างบนข้างล่างกว้างแคบให้รวมตัวเข้ามาโดยอุบายแห่งธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านสอนให้ภาวนาก็หมายถึงอย่างนี้แหละความรู้นี้เป็นของละเอียดแต่ไม่รวมจุดเข้ามาแล้วเราไม่ทราบว่าความรู้คืออะไรในอวัยวะของเราทุกส่วนความรู้จะสามารถรับได้หมดในเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสแต่ตัวจริงของความรู้คืออะไรนี่เป็นของลำบากนั่นจึงต้องพิสูจน์กันด้วยหลักการอบรมจิตใจจะยากบ้างง่ายบ้างนั่นเป็นหน้าที่ของ
ของเราผู้ทำงานหนักก็ต้องยอมรับเบาก็ต้องยอมรับสำหรับผู้ทำงานจะปีดงานไปไม่หนักเอาจนกว่าสำเร็จเพราะงานการทุกโดยมากงานการไม่ว่าประเภทใดๆย่อมมีหนักหรือเบาเกี่ยวปนกันไปผู้เห็นแก่ผลงานแล้วย่อมไม่ถือความหนักเบานั้นมาเป็นอุปสรรคหรือกีดขวางการดำเนินงานแต่อาศัยความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนขันติคือความอดทนหนักก็ทนเอาเบาก็ต้องสู้เอาจนเป็นผลสำเร็จมีงานเรื่องของการเกิดการตายในภพชาติต่างๆไม่ใช่งานเล็กน้อยถ้าเราจะพิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งที่สะดุดใจเรามองดูรอบๆข้างเราจะเห็นสุนัขเป็นต้นวิ่งว่อนอยู่ตามแถวนี้เพราะความหิวโหยของเขาเราพออยู่พอเป็นพอไปที่อยู่ที่ดับที่หลับที่นอนเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมีพอเป็นไปไม่อดอยากขาดแคลนแต่สัตว์ไม่เป็นเช่นนั้นอยู่ที่ไหนก็ลำบากทั้งสัตว์ด้วยกันก็รังแกคนก็รังแกมีหนำซ้ำฆ่าซะเลยก็มีหาอยู่หากินไม่พอปากพอท้องวันหนึ่งจะอยู่ด้วยความสะดวกกายสบายใจเพราะความอิ่มหนำสำราญนั้นหายากเต็มทีนี่ก็เป็นความทุกข์สัตว์นั้นแบกความทุกข์มากกว่ามนุษย์เราแบกความทุกข์เพราะความหิวความโหยความเสี่ยงภัยเสี่ยงเวรวันหนึ่งรอดไปชีวิตก็ทั้งยากเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังเอามากมายแม้แต่ในวัดที่เขาวิ่งเข้ามาเช่นสุนัขเป็นต้นเขายังต้องระวังทั้งที่วัดนี้ไม่เคยฆ่าสัตว์เขายังต้องกลัวเพราะเห็นชีวิตนั้นเป็นของที่สงวนของสัตว์ประเภทนั้นมากเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไว้ใจใครเราแม้แต่เป็นพระเขาก็ไม่ทราบว่าเราเป็นพระเขาก็ไม่ไว้ใจมองเห็นเราแล้วเขาต้องวิ่งเข้าป่าเขาลบไปนอกจากสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้จนรู้จักนิสัยของเจ้าของแล้วนั้นเขาจะมีความสนิทสนมมีพูดถึงเรื่องความทุกข์เป็นอย่างนี้เกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งมีทุกประมาณเท่าไหร่และมีกี่ภพกี่ชาติตัวเองเป็นผู้เกิดเป็นผู้ตายไม่สามารถจะนับภพชาติของตนได้จะเข้าใจว่าเราฉลาดที่ไหนเมื่อประมวลทุกในภพหนึ่งชาติหนึ่งมารวมกันแล้วหากเป็นด้านวัตถุแล้วโลกนี้จะไม่มีที่อยู่เลยแม้แต่กองทุกข์ของบุคคลหรือสัตว์เพียงคนเดียวตัวเดียวเท่านั้นก็จะเต็มไปหมดซะแล้วเพราะประมวลมาเป็นลำดับลำดับเป็นกายเป็นกองวันนั้นเก็บได้เท่านั้นวันนั้นมีเท่านั้นทุกเกิดขึ้นอาการใดเก็บรวมไม่รวมไม่เหมือนกันเราเก็บด้านวัตถุเช่นผลไม้เป็นต้นเพียงวันเดียวก็รู้สึกจะกองเพลินซะแล้วน่ะไหนจะทนมาเกิดมาตายอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วแล้วเรายังจะไม่เหนื่อยหน่ายในความทุกข์ที่เป็นไปซ้ำๆซักๆเนื่องจากใจดวงเดียวนี้พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่รู้ของตนไม่ควรจะเป็นที่นอนใจอย่างนี้ทั้งที่บรรดาท่านนักแสวงบุญทั้งหลายได้อุตส่าห์มาบำเพ็ญทนความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะลำบากทางใดเป็นนักต่อสู้ทั้งนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งไม่ณโอกาสนี้ด้วย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตา 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอทค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแฝนมคตได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

วันว่างนี่อย่างที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลก็พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าวันพระวันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันสิบสี่สิบห้าค่ำนี่เปิดโอกาสใครมีหน้าที่การงานอะไรให้ลดให้ผ่อนไปเจ้าก่อนหยุดไปเจ้าก่อนแล้วเข้าบำเพ็ญตามศีลตามธรรมให้ได้บุญกุศลในวันว่างเช่นนั้นคือเอาวันว่างเช่นนั้นมาสร้างความดีใส่หัวใจนอกจากนั้นก็ดิ้นไปตามเรื่องตามราวนี่พระองค์ก็ทรงบัญญัติไปแล้วอย่างนี้วันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันที่สี่ที่ห้าค่ำให้เป็นวันมีโอกาสสำหรับเสาะแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจนอกจากนั้นก็เปิดโอกาสไปตามเรื่องตามราวเรื่องเต้นขวัญขวายหาอยู่หากินเลี้ยงปาก

0: เลี้ยงท้องไปแล้วผู้ทำความชั่วก็ไปเรื่อยไปตามๆกันนั่นแหละแต่สำหรับผู้มีความดีนี่เป็นอย่างนั้นนะมันพระวันเจ้ามีให้มีให้มีที่นี่ทางราชการบ้านเมืองของเราก็อนุโลมไปตามอันนี้เหมือนกันเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นวันว่างอันหนึ่งทางราชการท่านก็เปิดโอกาสให้พวกที่มีอัธยาศัยจิตใจไปทำแล้วก็ไปเที่ยวเสาะแสวงหาศีลหาธรรมในวันเช่นนั้นไอ้พวกที่มอมแมมมันก็วันเช่นนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันเปิดโล่งให้พวกนี้ลงนรกกันจับหางดึงไว้หางขาดตัวยังลงเข้าใจเหลือมันไม่ได้เสียดายหางนะมันเสียดายนรกยิ่งกว่าหางมันจับหางดึงไว้อย่าลงนรกมันก็บืนไปจนหางขาดตัวลงนรกก็ดีเข้าใจไหมหางขาดสร้างหัวมันเออนี่อย่างนั้นมีมนุษย์เราให้ท่านทั้งหลายจำทุกคนนะทำพูดเจ้ามีเลิศเลอสุดยอดแล้วเราเอาหัวใจออกมากลางพี่น้องหลายฟังเราเปิดโลกในหัวใจเราด้วยการปฏิบัติตามธรรมคำสอนของเจ้าที่ถูกต้องแม่นยำแสดงมาแล้วเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีผิดแม้อนุกระเบียดไม่มีตามของพระพุทธเจ้า
1: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: เวลานี้กำลังช่วยโรงพยาบาลนางุ่นเมื่อนั้นเที่ยวเอาไปแจกคณะที่คณะที่ตำรวจนั่นแหละเลยหมอก็มารออยู่แล้วก็ออกจากที่ที่นั่นก็เข้าโรงพยาบาลเอาไปก็นั่งขาดนั่งขาดนั่งขาดให้เลยนะมีรถยนต์อยู่คันก็กำลังติดต่อนั่นแหละมันมีอะไรนั่นมา5-6อย่างมันก็หลายแสนกันรถยนต์กันหนึ่งก็มันก็หลายแสนแล้วว่ามันจุดแล้วปั๊มน้ำสำคัญเราไปแล้วเขาบอกว่าน้ำนี่ขาดมาได้2-3วันแล้วเดือดร้อนมากจริงก็โรงพยาบาลเรื่องน้ำสำคัญมากเขาก็บอกให้เขามาโดยด่วนนะว่าเอาช่างมาโดยด่วนเขาบอกเราเป็นคนเสียให้หมดก็บอกทำให้ดีว่ะแล้วสมุดเตียงแอร์ห้องเตียงยาแอร์ห้องจ่ายยาเตียงนี่ก็รถยนต์ก็ให้ไปแล้วรถยนต์4-5องค์ใหญ่นี่ก็แล้วเข้าไปร้านนี้พอเริ่มแล้วก็ดูที่ผู้เดียวนะรถยนต์ก็ไปหลายแสนแล้วแล้วก็นั่งอยู่กันนั่งอันนั้นถ้าหมื่นถ้าไม่หมื่นก็เข้าไปเองเป็นบัตรเป็นอะไรเท่านั้นนะพี่นายเอง2ภาพท่านตามเดิมท่านจะหายไปแล้วจากพี่นายถ้าตามเดิมก็ตรงนี้เลยนี่อ้วนมาเลยอ้วนปังปังนี่จะมาอะไรมาพวกนี้พวกอิสระไม่เคยมีใครเที่ยนตีเป็นอิสระเลยนายเป็นอิสระแต่ถ้ากัดกันไม่ได้นะถ้ากัดกันแล้วจับมาหัวเราลงทิศไปเลยแล้วมันรู้ด้วยนะพอตัวไหนกัดเขานี่มันจะวิ่งเข้าป่าทันทีเลยไม่เห็นหน้าเลยหลอกล่อมาเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมมาวิ่งเข้าป่ามันรู้พอตัวไหนกัดเขาก็จับมาก็หัวเราเลยจับหัวตั้งนั้นมากัดเขาชวนมากไอ้ตัวนั้นตัวเขาด้วยเรียกชอบ
4: ก็เรียกชื่อมันมาตั้งแต่เกิดผมนี่มันอันตรธานนั่นเองมันเป็นตัวเล็กๆมันเป็นหมานักเลี้ยงนั่นมันจริงๆเนี่ยมันมักจะกัดเขาแต่พอถูกไม่เยอะแล้วก็ไม่เอาเลยพอจะเขาแต่ขอยังมีมองนู้นมองนี่นะยังหาขู่เขาเนี่ยแล้วก็มองนู้นมองนี่ตัวคนมาตีก็มองเห็นคนวิ่งนะยังขู่ตรงนั้นก็วิ่งหนีแล้วมันรู้ว่ามันผิดนั่นนั่นได้มาแล้วโอ้เป็นหมื่นมาจากไหนจะเป็นหมื่นเนี่ยโอ้ไม่ได้น้อยเนี่ยตั้งหมื่นเราขู่เดียวเดินหมื่นอีกแล้ว
5: ยืนไหนล่ะอยู่ตอนนี้ยืนไหนฮะฮะขอลูกน้องกวนด้วยเนี่ยบอก
4: นั่นสิเช็ดไงตัวแม่งตัวน้องกวนเศรษฐีไงตัวนั้นนี่ลูกเศรษฐีเลยผมว่าจะเห็นเงินหมื่นมันโยกว่ะโตเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพี่แล้วเดี๋ยวว่ามันลูกเศรษฐีก็เลยเศร้าหลังจากเลยเรียกว่าเศรษฐีบางตอนก็แม่ก็มาให้แฟนตัวบางกินให้ตัวแรกก็หมดตัวแรกเหรอลงตายอันนี้เลยก็ให้เพื่อที่ให้เพื่อให้เนี่ยให้เพื่อให้ทั้งนั้นให้มาเรื่อยให้เรื่อยหลายตัวเลยเราจากนั้นเราเป็นสุขในการสงสารโลกสงเคราะห์โลกเราทุกวันนี้เราทุกเพราะความเมตตาเราไม่ทุกเพราะอะไรความเมตตาสงสารเพราะเวลาดุถึงดุเอาจริงๆเขาดุด้วยความเมตตานะไม่ได้ดุด้วยความโหดร้ายทารุณเหมือนโลกเขาดุกันนั้นเอาขี้เหร่มาดุนี่เอาธรรมมาดุมันต่างกันเข้าใจเปล่าเอาธรรมมาดุมาดุด้วยธรรมดุด้วยขี้เหร่เป็นอย่างหนึ่งดุด้วยธรรมเป็นอย่างหนึ่งมันผิดกันดูได้ทำดูเท่าไรมันยิ่งสะอาดไปเรื่อยเยี่ยงเก่าไปเรื่อยถ้าดูด้วยกิเลสดูเท่าไรยิ่งเหม็นยิ่งคลุ้งเหมือนส้วมเหมือนฐานนั่นมันต่างกันกิเลสกับธรรมกิเลสเขากระโปรงธรรมสะอาดมันต่างกันด้วยเมื่อสองธรรมนี่ก็ไปนั่นมาแล้วไม่ไปไปอีกเลยไปกลัวมาได้สองวันเลยแล้วก็ไม่ไปไหนอีกเพราะถ้าไม่ดีเลยวัดอะไรก็ไม่รู้โอ้เสลดเหนียวเหมือนตังเมนะแล้วก็ไม่เคยเห็นบัตรแบบนี้คราวนี้มาขึ้นแบบนี้เสลดนี่ลมได้ติดคอแล้วฆ่าใส่มันก็ไม่ออกเอายาอะไรมาใส่มันก็เฉยไม่เป็นท่าแล้วพอดีเราเลยเอายาอะไรก็เสือแผ่นหรือเป็นเม็ดนะถ้านี่เป็นเม็ดมีแผ่นก็มีแล้วถ้านี่เป็นเม็ดแหละมาอมเมื่อวานสงบทั้งวันวะแปลกอยู่มันกัดได้กันได้ยังไงไม่รู้นะพอนี่กลมมานี่ไปสงบเมื่อคืนนี้ก็สงบเนื้อได้อมนั่นแหละไม่เอายาอื่นนักอมนะมันกัดเฉลี่ยได้ดีนะอมทีร้องมากด้วยจนเฮ้ยจนขมจนเฟื่อนอะไรปากดีเนี่ยนี่แหละพอสู้กันได้พอสงบบ้างตอนบ่ายเมื่อคืนนี้ก็เงียบไปไม่แสดงอะไรตอนเช้านี่พอตื่นขึ้นมามันก็เก็บคอเพราะเราไม่ได้อมยาตอนคืนดีอยู่พอตอนเช้ามาก็อมยาเนี่ยฆ่าเสลดออกค่อยสบายไปหน่อยยากาเสืออะไรชนิดมันมีชนิดเป็นแผ่นชนิดเป็นนิ้มเล็กๆเล็กๆเอาชนิดเล็กๆมาอมเห็นว่าได้ผลนอกจากนั้นว่ายากับขับเจริญเสลี่ยอะไรมาลองดูไม่เห็นไม่เป็นท่าอะไรนู่นน่ะไอ้นักเรียนโตนนู่นนั่นแหละตัวที่ว่าอยู่ๆมันไปนำจะกัดเขามันกัดเอาบักบ้านเมื่อว่ามันฉลาดนะก็กัดเขาไม่เลียวหวดเลยตั้งแต่นั้นมาไม่ค่อยกัดหรอกทำไมงั้นกัดหรอมาตัวนี้มันกล้าหาญน่ะนิสัยกล้าหาญมากเห่านี่โอ้ยเสียงเข้มข้นมากว้าวๆอะไรผมเป็นนักเลงโตนี่ให้ชื่อว่านี่นักเลงโตนั่นนี่ว่าตัวเล็กๆมันเลยเป็นจริงเป็นนักเลงโตจริงหนูก็ดูลักษณะดูอะไรๆมันทางแล้วดูเลยมันเต็มกล้าหาญมาก วันนี้ก็รู้ว่าทางนครปฐมจะมาเขาไม่บอกเวลาเวลาการภาวนาควรจะบอกเวลาจะมาเวลาเท่าไหร่มันกดมันถ่วงกันถึงสมมติว่าเขาเวลาจะมาเวลาเท่านั้นหลังอย่างนั้นแล้วเรามีธุระอะไรเราก็ไปของเราน่ะอันนี้ไม่บอกเวลาเลยก็ถ่วงกันทั้งวันวันนครปฐมรถบัสใหญ่สองคันจะมาวันนี้ไม่บอกเวลาถามพระแล้วมาอยู่เรื่อยๆทางโน้นมาทางนี้มาหนังสือเราก็แจกตลอดที่มามากๆนี่แจกก็จะจนเขาตั้งใจแจกนั่นที่เขาพูดมันเป็นยังไงมันจริงไหมล่ะหนึ่งมาขอเราโรคพิมพ์ต่างๆสองมาซื้อเราซื้อเล่มแล้วเป็นแสนๆบาทมาทำไมจึงซื้อขนาดนั้นเขาซื้อกรรมสิทธิ์เราเอาไปพิมพ์จำหน่ายขายเพื่อเงินล้านล้านเพราะฉะนั้นเขาจึงกล้าซื้อเล่มแล้วเป็นแสนๆเพราะซื้อกรรมสิทธิ์แล้วใครไปแตะมันได้ใช่ไหมล่ะแต่นั่นเขาสมบูรณ์เขาขายเท่าไรก็ได้จะขายเท่าไรก็ได้เราก็พูดโกงอย่างนักกีฬาอย่างว่าโอ้ยอย่าว่าเราเล่มแล้วเป็นแสนๆเลยว่าเล่มแล้วเป็นล้านๆเราก็เอาไม่ได้เราบอกเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของเงินล้านยิ่งกว่าหัวใจคนนะเราตอบเท่านั้นเราไม่มากแล้วไม่ให้จริงๆตั้งแต่เล่มแรกมาเลยเราไม่เคยขายมีแจกการเพราะว่าเพื่อมันจะได้แพร่หลายง่ายๆการจำหน่ายว่าก็เปิดทางให้แล้วเนี่ยเพื่อจะให้แจกทานกันพิมพ์เปิดเผยให้พิมพ์ไปได้ทั่วประเทศไทยเนี่ยมันจะพิมพ์เฉพาะโรงพิมพ์โรงเดียวเหมือนสมบัติลิขสิทธิ์ไปแล้วนี่นะว่าทำไมมันจะไม่กว้างวะที่นี่มันกว้างไหมล่ะต้องเอามาแข่งที่ว่าโรงพิมพ์ที่เขาพิมพ์จำหน่ายกับของเราที่พิมพ์แจกทั่วประเทศไทยเนี่ยเอาดูที่น่ะนั่นบางถ้าวันไหนเช่นวันสำคัญบ้างเอาไปกองวันนั้นเอาโต๊ะวางยาวเลยกองเพลินเพลินทึบนู่นก็มีข้างบนนี่ก็มีบางทีก็ทั้งนู่นก็มีทั้งนี้ก็มีนั่นเป็นยังไงเกี่ยววันหนึ่งขนาดไหนเอามาแข่งที่ว่าที่ว่าไม่มันไม่กว้างขวางง่ายนะนั่นมันก็ไม่เข้าความจริงนะที่ของเรานี่วันหนึ่งแจกทั้งวันก็มีนะมันไม่ใช่น้อยน้อยเมื่อไรพิมพ์นี่เป็นแสนๆพิมพ์ไปแล้วครั้งหนึ่งมันเป็นแสนๆเล่มแล้วคู่เดียวพิมพ์คู่เดียวพิมพ์เพราะอะไรเพราะเวลาพิมพ์มาแล้วเราสั่งให้เขาพิมพ์มันต้องคำนวณคำนวณถึงโกดังเก็บหนังสือเราหนังสือโกดังนี่เก็บได้ประมาณเท่าไหร่เวลานี้มันว่างขนาดไหนเราก็ต้องบอกตามนั้นเอามาก็พอดีปุ๊บนะคือเราสั่งให้พอเหมาะสั่งให้ก็พิมพ์มากเท่าไรเขาก็พิมพ์เพราะเขาพร้อมแล้วเขาบอกเขาพร้อมแล้วเขาวางนั่นเลย ทั้งสองกกนี่จะกกใหญ่ๆเลยนะข้อหนึ่งก็คุณหญิงนงยาวชัยเสรีนี่เป็นนักค้นคว้าหนังสือของเราอ่านจบทุกเล่มเลยนะไม่ทราบว่ากี่เล่มรู้หมดแล้วก็นี่คณะหนึ่งคณะที่สองก็ดร.เจ้ากับกระทิงแดงนั่นทิ้งแรงคุณเฉลียวอยู่วิทยาอันนั้นก็เหมือนกันแล้วแต่จะสั่งไปทางโรงพิมพ์ไหนจบสั่งไปก๊กไหนสั่งเท่าไรก็พิมพ์มาทันทีเลยเท่านั้นเพราะเขาเปิดไปหมดแล้วจะเอาเท่าไรให้บอกมาเลยว่างั้นทั้งนั้นพร้อมแล้วพร้อมอยู่แล้ววางนี่แล้วก็คำนึงถึงโกดังเอามากกว่านั้นมันก็ยังมีที่เก็บเอามาพอดีเอาหมดแล้วก็สั่งให้พิมพ์ใหม่แจกทุกท่านตลอดตั้งแต่ต้นกินทางวัดพิมพ์แจกทางวัดพิมพ์แจกทานขั้นต่อมาก็คนนั้นมีศรัทธาคนนี้มีศรัทธาก็เลยมาสองก๊กใหญ่มีศรัทธาก็เลยปล่อยทางนั้นเลยใครจะพิมพ์ก็รวมกันทางนู้นกับทางนู้นแล้วก็แล้วกันว่านึกถึงของเรารู้สึกว่ากว้างขวางมากนะไปกว้างมากเดียวมันนอกจากทั่วประเทศไทยแล้วยังออกเมืองนอกเยอะเทปก็เหมือนกันเทปก็ขอมาไม่หยุดนอกจากมาแจกนี้แล้วยังตอนเช้าวันหนึ่งนี่กองพลเรือนเทินถึงเป็นห่อส่งไปตามที่ต่างๆซึ่งเขาขอมาแล้วก็เทปแต่เทปนี่มีจำกัดอยู่บ้างสมควรจะส่งให้ไม่ให้มากน้อยอย่างไรมีจำกัดมากกว่าหนังสือก็ยังมีพิจารณาสักคนควรให้ก็ให้ไม่ควรให้ไม่ให้ขอมาสุ่ม4-5ขอมาแบบโกโก้นี่ก็ไม่ให้
6: เอาไปอะไรแบบโกโก้ให้ไปสนใจอ่านจริงๆแล้วถึงจะให้ไม่ใช่ว่าให้ไปสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วก็ให้เพื่อโฆษณาแล้วให้เพื่อหัวใจคนควรให้เราก็ให้ไม่ควรให้เราก็ไม่ให้เพราะเราไม่หวังอะไรจากอะไรใครจะโฆษณาหลวงตาบัวนี่วิเศษนะนุ่นเลยจะดวดดวดเทียมก็ว่าไปจะลมปากเฉยหลวงตาบัวก็นั่งตำหม่องนี่เห็นไหมมันก็คนเก่าเนี่ยมันเขาว่าดีขนาดไหนเลยดีดีดีจะลมปากถ้าจะของไม่ดีเป็นท่าอะไรเนี่ยมันก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่สนใจกับลมปากใครแหละใครจะว่าอะไรก็ตามเฉยแต่ไม่ปล่อยเหตุผลเท่านั้นเหตุผลนี่เป็นหลักใจเลยสมควรยังไงไม่สมควรยังไงปฏิบัติตามนั่นตามนั่นตามนั่นเราก็ไม่คิดนั่นแหละการดังที่พูดเราที่ว่าวาสนาอาภัพเพราะเราไม่คิดจริงๆนะเกี่ยวกับผู้คนญาติโยมใครต่อใครบริษัทบริวารเราไม่เคยคิดเวลาออกปฏิบัติเราก็จะมุ่งแต่ให้หลุดพ้นความพ้นทุกอย่างเดียวอันนี้จริงเต็มหัวใจว่างั้นเลยเพราะเป็นที่แน่ใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่ยังไงเราจะเอาให้ได้ก็พอดีก็ไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไอ้ที่มีความแง่สงสัยต่างๆเพียงไรก็ไปถึงนั่นก็หมดเลยท่านเปิดออกจากหัวอกท่านให้เลยครับเหมือนกับว่านี่นะนี่นะนี่นะเรื่องของเราเหมือนกับท่านจับเรดาร์ไว้หมดเลยประมวลลงมาที่เดียวแล้วก็หายสงสัยไม่มีสงสัยแล้วที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานทีนี้ก็ย้อนมาถามเจ้าของแล้วสินี่จะจริงไหมที่นี่โอ้ยจริงสิก็หาของจริงอยู่แล้วนั่นมันก็รับกันแล้วสินั่นแล้วตั้งแต่ขณะนั้นมานะที่นี่เรื่องความเพียรนะถึงว่าหนักมากต้องบอกแต่ก่อนยังมีสงสัยว่าทำลงไปนี่ทุ่มเทกำลังความสามารถเราเต็มสติกำลังแต่มรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นเครื่องตอบแทนเพราะมรรคผลนิพพานไม่มีนี่ก็จะเสียประโยชน์เสียเวลาและกำลังไปเปล่าๆเนี่ยมันจะทำให้คิดกำลังของมันก็ไม่มากไม่รุนแรงพอไปถึงหลวงปู่มั่นท่านชี้เหมือนว่าชี้ขาดตรงเลยนี่นะเห็นไหมนี่นะเห็นไหมอยู่นั่นมรรคผลนิพพานน่ะท่านก็ลงเลยพอลงก็ย้อนถามเจ้าของเอาที่เจ้าของจริงไหมที่นี่มาพบของจริงแล้วโอ้จริงพี่ก็หาของจริงอยู่แล้วนานตั้งแต่นั้นล่ะนี่นะที่ทุกข์มากที่สุดตั้งแต่นั้นท่มเลยจ้ะไม่ได้มองไม่อยากมองหมอกเหมือนว่าหูมีตามีไม่ได้ดูไม่ได้ฟังอะไรทั้งนั้นเป็นคนหูหนวกตาบอดพุ่งจะกับทำอย่างเดียวถึงไม่ได้สนใจเขาว่าบริษัทบริวารจะมีมากมีน้อยลูกศิษย์ลูกหาพระเนรอะไรจะมีไม่มีไม่สนใจสนใจแต่ความพ้นทุกข์อย่างเดียวยังไงจะเอาให้พ้นไม่พ้นก็ตายเท่านั้นมีตายกับพ้นมีสองอย่างไม่รุนแรงได้ไงเมื่อความมุ่งมั่นมาถึงขนาดแล้วมันต้องรุนแรงเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดที่ว่ากำลังใจนี่สำคัญมากนะ ถ้าลงกำลังใจได้เข้าถึงจุดเข้าจุดไหนแล้วขาดสะบั้นไปเลยนะ กำลังใจนี่สำคัญมากดังนั้นมาก็มีเวลาเมื่อไหร่มันเหมือนกับจิตตรงนี้มันเหมือนกับนักโทษถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาคือไม่ส่วนเสียหายมาแตะต้องมันมีแต่การเจริญอย่างเดียวบำรุงตลอดตลอดมันก็ทุกข์กับสิการรักษาอะไรจะไปรักษายากยิ่งกว่ารักษาใจไม่มีในโลกนี้ว่างั้นเลยรักษาสิ่งของเงินทองสมบัติบริวารอะไรอันนี้มันก็เป็นของหยาบๆมองเห็นอยู่อันนี้มันมองไม่เห็นรู้ด้วยใจใจมีสติก็ไม่รู้ฮะต้องตั้งสติฮะความตั้งสติเป็นของเล่นเมื่อไหร่ทั้งวันทั้งคืนพอตื่นพักเอาแล้วเอาวันแล้วจนกระทั่งหลับทุกขนาดไหนแล้วเรื่องอารมณ์มันเกิดขึ้นจากใจอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมันมีกิเลสมันก็มีอารมณ์ชั่วมันหนาเท่าไรกิเลสอารมณ์ก็ยิ่งหนาอารมณ์ก็ยิ่งชั่วยิ่งหนักต้องฟาดกันมันก็หนักกันสิมันไม่ลืมหูลืมตาบางทีกิเลสมันโผล่ขึ้นมาว่าจะหามรรคผลนิพพานแล้วกำลังจะตายอยู่เดี๋ยวนี้รู้ไหมนักผลนิพพานยังไม่ได้จะของกำลังจะตายอยู่เนี่ยตาก็ตายโลกนี้โลกเกิดตายนั่นมันแก้กันเห็นไหมล่ะมันหย่อนเมื่อไหร่ถ้าแก้ไม่ตกกำลังอ่อนทันทีนะอำนาจของยิ่งเหลือเหนือกว่าแล้วมันแก้ไปไม่ตกมันก็มันพ้นนี่แก้กันปั้มมันผ่านปึ้งเลยเนี่ยตายก็ตายที่เกิดตายเกิดตายมันมีทั่วโลกอยู่นะมากลัวตายเราเฉพาะเราคนเดียวนี่วะนั่นมันตกแล้วใช่ไหมล่ะ จะเอาธรรมเข้าสู่ใจมันจะตายก็เอาสิวะแต่เขาความชั่วเข้าสู่ใจเขายังไม่เห็นกลัวตายนี่ว่าเราจะเอาธรรมเข้าสู่ใจกลัวตายอะไรนั่นมันก็แก้กันในตัวในตัวนี่เรียกว่ากิเลสกับธรรมมันฟาดกันอย่างนั้นทั้งนั้นโผล่ขึ้นมาพระพนิชต่อยปุ๊บนั้นโผล่ปั๊บขึ้นสวนหมัดปั๊บปั๊บปั๊บนั่นจริงแล้วแก้ปัญหาเจ้าของอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านว่าฟังธรรมอยู่ทั้งกลางวันคืนไม่มีเวลาหยุดเลยนั่นเราเข้าใจทันทีเลยนะพอมันโดนเจ้าของแล้วตอนนั้นมันก็รู้เองอ๋ออย่างนี้เองท่านมาฟังธรรมทั้งกลางวันคืนก็คิดเด็กกับธรรมมันฟาดกันภายในหัวใจนี่อะไรนอกนั้นมันก็อยู่ของเขาแต่ตัวเกิดเหตุมันเกิดอยู่ที่หัวใจเพราะคิดเด็กอยู่ที่นี่มันสร้างเหตุนี่ธรรมก็ระงับเหตุแล้วสิมันยิ่งทุกข์มากเลยทุกจนไม่ลืมหูลืมตาแต่มันสำคัญที่ความมุ่งมั่นนะมันจะมาสนใจกับความทุกข์ยังไงความมุ่งมั่นที่จะเอามันดึงตลอดดึงตลอดทุกขนาดไหนมันก็ไม่สนใจมันจะเอาให้พ้นเมื่อวันบืนว่างั้นเถอะนะกำลังจะข้ามฝั่งอยู่แล้วนี่กำลังจะข้ามฝั่งแล้วเมื่อเท่าไรก็บืนจะลอยที่เป็นน้ำก็ว่ายน้ำลอยน้ำสักเลยมันเอาทั้งถ้าไม่ได้เอาทั้งหงายสิไปจนมันถึงมันยังทุกข์มากอันนี้มันเกิดทีหลังเนี่ยไอ้พวกลูกศิษย์ลูกหาบริษัทบริวารมันเกิดทีหลังเกิดที่เราไม่ได้คิดนะเวลาฟาดกันนิ่งก็ก็เรียกว่าไม่ตายก็รู้แต่มันไม่คิดว่าเรื่องตายมีแต่จะเอาให้รู้เอาให้พ้นอยู่งั้นตลอดมันเป็นรุนแรงที่กำลังใจผึ่งแล้วก็เวลาผ่านวาระนั้นมาแล้วมันก็ไม่คิดเสียกับใครต่อใครคิดอยู่ไปวันหนึ่งพอถึงบันก็พอแล้วแต่มันไม่เป็นงั้นเสียพระเนรก็เพิบเป็นอันดับแรกก่อนแล้วนะพอพ่อแม่ครูอาจารย์มาหมดแล้วป่ะก็เพิบเหนื่อยโถตายยังไงกันเรากำลังหนักไปด้วยตอนนั้นหนักภายในจึงหลบหนีหนีบหลบพัดพื้นตอนนั้นเกาะอะไรก็สลัดก่อนเลยสลัดเลยมันก็ไม่ถอยนี่หลบนู้นหลีกนี่หลบหลีกนี่ยิ่งท่านทิ้งทองเนี่ยยิ่งเกาะใหญ่เลยตามเลยเชียวเรายิงเราไปทางอำเภอบ้านคือเข้าในเขาตามเข้าไปจางไปได้ยินแต่ข่าวได้ยินแต่ข่าวท่านไปนี่ท่านไปนี่ท่านไปนู้นนะพอพูดถึงเรื่องนี้ก็เขาไปโดนเอาตรงตีว่าท่านยิ่งทองไปพักอยู่ที่นั่นเขาก็มาขอฟังเทศนั่นแหละท่านยิ่งทองบอกโอ้ยอาตมาเทศเป็นกำลังสอนแสดงหาครูอาจารย์อยู่นี่ว่ะอาจารย์มหาบัวท่านมาพักอยู่ที่นี่ท่านไปแล้วท่านไปทางโน้นทางโน้นเขาบอกโอ้ยนี่แล้วอาจารย์มหาบัวก็ว่าเทศไม่เป็นท่านไม่ยุ่งกับใครนะใครมาท่านไล่หนีหมดเลยค่ะท่านบอกท่านเทศไม่เป็นท่านเทศเป็นเมื่อเวลาวันที่ท่านจะไปพวกญาติโยมมามากแต่ว่าท่านทนไม่ไหวท่านก็เทศให้ฟังโมโหเวลาเทศวัวคู่ร้อยสู้ไม่ได้เลยวัวแต่ความจริงต้องวัวคู่100 บาทแล้วเรียกว่าเยี่ยมมากเลยนะมันไม่มีมันไม่เคยมีวัวคู่หนึ่งที่ซื้อถึง100 บาทนะอย่างมาก6-7-10-80 บาทเท่านั้นพออันนี้วัวคู่ร้อยสู้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยโอ้ไม่ใช่แต่อาตมาเทศไม่เป็นเลยนั่นแหละจะเป็นแบบอาจารย์มาบวชแล้วมาเทศไม่เป็นเลยเวลาท่านเทศวัวคู่ร้อยสู้ไม่ได้เลยไหลไปเลยเนี่ยตามเราไปสุดท้ายมาไม่ทันจำพรรษาที่ไหนนะที่วัดอาจารย์โบพาหรือไงพอพรรษาเลยตามเราไปนู่นห้วยทรายเราไปแบบปุ๊บหลบตลอดเพราะตอนนั้นตอนยุ่งมากมีพระอะไรหลบขโมยตะพื้นนะเหมือนบ้ายังบอกข้าว่าไอ้เรื่องขโมยนี้จะโมยจะเพื่อนเราเป็นบาปเป็นกรรมติดตกนรกแล้วเว้ยใต้ก้นเทวทัตมันว่ะมันขโมยตลอดใครลุมไปหาไม่ได้ปั๊บหนีกลางคืนนะมันคือเงียบๆเตรียมของเสร็จเปิดหนีเลยเวลาหมู่เพื่อนนอนหลับหรือภาวนาก็ตามไปตอนกลางคืนเงียบหายเงียบไปเลยโผล่นู่นกลางคืนบุกป่าแล้วก็ไปก็มันไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวมันมีแต่ใจกับธรรมอยู่ด้วยกันเท่านั้นมุ่งเท่านั้นอยู่คนเดียวแล้วมันดีผึ่งอยู่กับหมู่กับเพื่อนมันเหมือนกับเรือพ่วงอะไรทำนองนั้นรถพ่วงเรือพ่วงนั่นแหละมันไม่สะดวกรู้กันอยู่ในหัวใจนี่เพราะมันถึงดีดออกอยู่เรื่อยจนกระทั่งจะเข้าพรรษาถึงเนี่ย
7: หมู่เพื่อนถึงมาเกาะติดล่ะข้าพเจ้าน้องผือวันนี้เกาะติดเกาะพึบมาตั้งแต่วันท่านมรณภาพครับไม่ติดตอนนั้นเกาะเท่าไรขโมยตอนนั้นขโมยลบอยู่เรื่อยเข้าป่าเขานี่ออกนู่นเขาออกนู่นมันก็ตามไม่ทันนั่นสิเป็นเจอในข้าวพรรษาถึงได้มาย้อนเข้ามาจำพรรษาทั้งผืนหมู่เพื่อนทราบก็เพิดเลยจ้ะด้วยร่วม30ปีนั้นจำพรรษาที่น้องผือนั่นแต่อย่างนั้นละจากนั้นมาก็เกาะเพิ่มเรื่อยมาแล้วก็ไม่ค่อยฉลาดละไม่ค่อยฉลาดมากอะไรนะพอถึงข้าวระยะข้าวพรรษามาแล้วแต่ตอนก่อนหน้าได้เราก็จะตายเพราะเราอยู่แล้วพระก็ยิงมาพันเราเนี่ยมันจมน้ำตายนี่นะนี่เราพูดถึงเรื่องกำลังใจแล้วพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับลูกศิษย์ลูกหาเราไม่เคยสนใจกับใครนอกจากทำเพื่อความหลุดพ้นถ้าออกจากนั้นแล้วมันก็แบบอยู่ไปคนเดียวอย่างนี้วันหนึ่งก็พอลมหายใจหมดไปแล้วมันก็พอแล้วหาอะไรอีกนะมันก็ไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่เป็นอย่างนั้นสิไอ้ผู้ที่เกาะเนี่ยเพิ่มอยู่งั้นก็จนเต็มอยู่ยังเป็นอย่างอยู่อย่างนี้แล้วเห็นไหมล่ะเต็มอยู่เนี่ยไม่ว่างไงมันจะเพ่งเหล่านี้แหละก็เกาะติดจะเพ่งวัดทั้งวงเพลนเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นเนรเกาะติดกลัวแต่เราเท่านั้นท่านหญิงทองเหมือนกันกลัวจะหาโบองค์เดียวลองพ่อแม่กูจัดมั่นมาแล้วกลัวองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีกลัวใครว่ากันนะท่านหญิงทองยิ่งพระขี้ดื้อพูนกงเลยไม่กลัวใครกลัวแต่อาจารย์มหาบัวองค์เดียวถึงตองเออพูดถึงเรื่องถึงตองก็มันนี่อัฐิของท่านถึงตองก็กลายพระธาตุมาแล้วนะแล้วอัฐิพุทธแม่แก้วก็เป็นแล้วนะเร็วนะพุทธแม่แก้วเนี่ยที่ห้วยทรายเป็นแล้วก็สมควรจะเป็นลุ้นจะผ่านมาตั้งแต่ปี2494 95ในย่านนี้94 95ผ่านย่านนี้อ่ะนี่จะเป็น95นะคิดดูแล้วเพราะ94เราประจำพรรษาที่นั่นที่ห้วยทราย93จำพรรษาที่น้องผือพอพรรษาแล้วก็หนีเที่ยวไปนู่นก็ไปจำพรรษาที่ห้วยทรายหลวงตาบัวเนี่ยลุมตามหลวงตาบัวน้องแสงจำพรรษาที่นั่นไปก็ได้ไปสอนแกพรรษานี่สอนลากออกจากสมาธิพรรษาแรกเพราะแกติดสมาธิของแกมันพิสดารมากนะพอรวมลงไปแล้วเนี่ยมันจะออกรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรไม่มีประมาณถ้าวันไหนไม่จนกระทั่งติดถ้าวันไหนไม่ได้รู้สิ่งนี้เหมือนว่าวันนั้นทำงานไม่ได้ผลว่างั้นมันติดล่ะเจ้าของพูดอย่างเพลินนะผู้ฟังมันฟังอย่างสลดสังเวชสิติดขนาดนั้นแล้วก็พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเวลาท่านจะไปตั้งแต่แกเป็นสาวอยู่นู่นจนเขายกโทษพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นน่ะอย่างนั้นน่ะโลกมันเป็นงั้นมันเห่าด่าไปอย่างนั้นคือถ้าวันไหนจะภาวนาดีนี่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นบิณฑบาตคือแกก็มาใส่บาตรจะเป็นสาวอยู่คนเต็มอยู่เป็นแถวอยู่นี่มาใส่บาตรทั้งพูดกับเฉพาะเด็กคนนี้ท่านวันนี้ออกวัดหน่อยนะน่ะคือท่านเห็นเหตุผลแล้วตอนคืนวันนี้คือแกภาวนาดีนั่งพอไปเราไปก็ไม่ไปคนเดียวนะพวกผู้เฒ่าผู้แก่ไปก็เป็นพวงๆไปที่นี่พระเนียนก็ล้อมเต็มไปหมดพอเห็นเด็กคนนี้ไปนะเพราะเคยได้ยินธรรมะท่านพูดท่านสอนเด็กคนนี้เด็กคนนี้มันแปลกประหลาดคือว่ามันรู้อย่างนั้นแหละท่านเป็นคนสอนอันนี้ก็สรุปเลยว่าตอนที่ท่านจะจากฉันไปท่านบอกว่าอย่าภาวนานะต่อไปนี่ให้อยากจะไหว้วัดตะเขาไปไหว้ซะเหมือนว่างั้นนี่นะเข้าใจไม่ไหว้วัดตะก็คือมีผัวมีเมียตามโลกตามสงสารนะความหมายน่ะอย่าไปไหว้ไปแบกไปไหว้วัดตะเขาก็ไปซะคือแต่ก่อนนั้นถ้าว่าเป็นผู้ชายน่ะจะเป็นบวชเป็นเนียนจะเอาไปด้วยท่านว่างั้นแต่นี้มันเป็นผู้หญิงไม่เอาแล้วก็เราไปนี่อย่าภาวนานะน่ะสำคัญให้หยุดนะภาวนาอย่าภาวนานะเราไปนี่ไม่มีใครแก้ว่ะท่านก็ไปแล้วให้เวลาเราไปที่นั่นแกก็มาพูดให้ฟังถึงเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านท่านห้ามไม่ภาวนากันเราก็สะดุดกึก พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นห้ามนี่ต้องมีเหตุมีผลแล้วแกพอแกพูดไปพูดไปมันก็ออกตรงที่แกรู้นั่นรู้นี่อ๋อตรงนี้เองว่ะคือตรงนี้มันล่อแหลมนี่เออครูภาวนาเป็นไม่มีพูดแน่มันเสียได้จริงๆมันผ่าผลพอแกพูดมาถึงจุดนี้นะเราก็รู้ทันทีจากนั้นมาแล้วเราก็เตือนแกสอนแกไม่ให้แกออกให้แกรวมแล้วให้อยู่รวมแล้วให้อยู่จากนั้นจะสอนวิธีต่อไปนี่แกก็ไม่ยอมอยู่แกเพลินแกว่าเขามันไม่รู้แล้วมันก็ไม่เห็นผลอะไรนั่นหรือผลผีบ้านนั่นหรือว่าลืมตาที่มันก็เห็นหมดนะดูอะไรก็ดีจะมาว่าอะไรเห็นอย่างนั้นไงมันไม่เหมือนตาใจนะมันยังไหวอยู่มันยังเถียงอยู่นะตาใจมันเห็นแปลกๆเห็นเปรตเห็นผีเห็นยักษ์เห็นมารเห็นเทวบุตรเทวดามันเห็นหมดเนี่ยเนี่ยตานี่มันไม่เห็นจะว่าอะไรจะยังเถียงเราอยู่นู่นนะฟังดิท่านนี่ก็เอาเขาอะไรสิเอาให้อยู่ได้ให้อยู่ก็ได้ให้ออกก็ได้เอาไปปฏิบัติก่อนสองข้อนี้นะพอรวมลงแล้วให้อยู่ก็ให้อยู่ได้นะพอปล่อยนี่มันออกได้ให้อยู่ก็อยู่ได้ไม่ออกเลยก็ได้อ่ะนี่เอาไปเรื่อยไปแกก็คงไม่เต็มใจทำอะไรเพราะแกติดทีนี้ก็หนักเข้าก็บังคับเลยที่ทิ้งถ้ามันเข้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เอาไม่ให้ออกเอาให้เข้าถ่ายเยอะบังคับเลยที่คือให้เขารวมแล้วอยู่อยู่กับที่เลยไม่ออกคราวนี้เอาถึงเด็ดขาดเลยนะบอกห้ามให้ออกเด็ดขาดนะแล้วก็เอาอีกสัก 4-5 วันก็กลับมาอีกเป็นไงมันออกมันเข้าได้ไหมวะมันยังออกอยู่ขนาดใหญ่เลยที่คราวนี้เพราะคราวที่เด็ดไล่ลงจากภูเขาน่ะว่าไงทีนั้นเราไปจำมันสาวบนภูเขาน่ะพระเนรจำอยู่ทางดินเขาทางด้านนู้นเราจำสาวบนภูเขากับเนรนึงไล่ลงภูเขาเพราะเขาไปส่วนมากเขาไปตอนบ่ายสี่โมงพอค่ำเขาก็ลงไปซะลงจากภูเขาไปสำนักเขาวันนั้นไล่ร้องไห้เลยเถอะไอ้จะมาที่นี่ต่อไปนะที่นี่ต่อไปอย่ามาเป็นนักขันนะวะสถานที่มันมีบัณฑิตนักปราชญ์แล้วมีแต่คนโง่ละไปคนฉลาดไปตามแถวคนฉลาดนะอย่ามาหาคนโง่นะท่านหนามใหญ่ร้องไห้เลยร้องไห้ก็เฉยน้ำตาแบบนี้น้ำตาเป็นประโยชน์อะไรวะนั่นน้ำตานี่ไม่ใช่น้ำตาเป็นประโยชน์น้ำตาออกจากความโง่จะตายไปยังไม่รู้ตัวแต่เราไม่ว่าไล่ไปขนาดใหญ่นะจนร้องไห้ลงภูเขาเลยก็จะเอาจริงๆคราวนี้ไม่เอาขนาดนั้นมันจะไม่ได้สักสี่วันโผล่ขึ้นมาแล้วมาอะไรโอ้ยเดี๋ยวให้พูดก่อนให้พูดก่อนเดี๋ยวให้พูดก่อนว่าพูดอะไรเอามาสิแต่เราก็ยืนด้วยอ๋อยังนิมนต์ญาติมาลังก่อนเดี๋ยวพูดก่อนมาไปก็หมู่เพื่อน 5-6-7 คนนะขนาดใหญ่พอไปกันเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังถูกละที่นี่จะบอกว่าแกผิดหวังแล้วคือหมดหวังไม่มีที่พึ่งแล้วหวังอาจารย์พึ่งอาจารย์ตรงนี้ต้องขนาดไล่ลงภูเขาแล้วก็จะไปพึ่งใครที่นี่แล้วก็ย้อนมาก็ท่านสอนถ้าว่าจะเชื่อท่านสอนทำไมไม่เชื่อท่านนี่ประหนึ่งนะก็เชื่อท่านบ้างที่มันจะเป็นยังไงเชื่อเราก็เชื่อมานานแล้วความเป็นความเห็นของเราอะไรท่านก็อธิบายให้ฟังแล้วมันเป็นขนาดไหนแล้วเราก็ยังติดยังพันอยู่แล้วส่วนที่ท่านอุบายท่านสอนควรที่จะเชื่อบ้างทำไมไม่เชื่อที่ท่านไล่ลงภูเขาก็สมควรแล้วคือปลอบใจเจ้าของเอาที่ไม่ปฏิบัติท่านแล้วก็จะไปหาท่านได้ยังไงต้องปฏิบัติสิลองทำที่นี่มีแต่บังคับให้อยู่แล้วเพราะมันชินพอเอาบังคับให้อยู่พออยู่พอแน่วลงอยู่นี่ก็สว่างจ้าขึ้นนี่ก็ปรากฏเป็นนิมิตเรานี่แหละมาปรากฏมากระถือโอ้ยมีดมันก็เรียกว่าอะไรไม่รู้มีดก็มีดแล้วมีดคมปิดไอ้แสงมันออกแผ่วพาวแผ่วพาวนี่ที่นี่พิจารณาอย่างนี้นะการทำลายกายทำลายอย่างนี้จุดตะเกียงเจ้าพยุมาด้วยนะว่ามันหิ้วตะเกียงเจ้าพยุมาด้วยนะเราไปแล้วหิ้วตะเกียงเจ้าพยุไปมาก็ฟันเลยฟันตัวแกนั่นในนี้มีภาวนาฟันนี่ท่านนี่ขาดตกมือขาดตรงนู้นฟันนี่ฟันนี่นี่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แยกกายแยกอย่างนี้วะมวดฟันแหลกไปเลยนะฟันแล้วเขี่ยฟันแล้วเขี่ยฟันแล้วเขี่ยออกถอดนี่ดูเอานี่แล้วแยกไปไหนตัวไหนเป็นสัตว์อันไหนเป็นบุคคลอันไหนเป็นหญิงอันไหนเป็นชายเอาดูเที่ยวดูว่างี้นะสอนอันไหนสวยอันไหนงามเอาดูฟันออกจนแหลกเหมือนนี่ก็ดูเกิดความสุขทางเวทภายในใจมันเป็นนิมิตหนึ่งออกนั่นแต่มันเป็นธรรมแล้วเองพออันนี้แตกกระจายไปจนกระทั่งมาเกิดความอะไรจะสลดสังเวชตัวเองพอครั้งนี้ก็ลาวคราวนี้ผ
6: ทึบลงอีกคราวหลังเงียบเลยพูดไม่ถูกคราวนี้เจ้าว่าอัศจรรย์ขนาดไหนพูดไม่ถูกโอ้ทีนี้พอจิตถอยขึ้นจากนั้นก็หมอบกราบไปทั้งภูเขาเลยวันนี้แกมาเล่าให้ฟังวันที่เราขนาบแกขึ้นมาอะไรเนี่ยระหว่างเนี่ยแกเล่าให้ฟังเออที่ถูกต้องแล้วท่านที่ให้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นทางเดินบอกแล้วที่นี่แกก็ยอมทันทีที่แกลงแล้วนี่ใช่ไหมล่ะทีนี้ก็บอกง่ายนิดเดียวเอาพิจารณาอย่างนั้นจากนั้นปัญญาก็ก้าวเลยทีเดียวพอปี95ใช่แหละปี95นะเรื่องหมดปัญหาที่เขาเล่าให้ฟังพิจารณาไปอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสายมันเป็นอย่างนั้นน่ะพออย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เคยสอนอีกสอนแบบนั้นนะแกเองก็ไม่เคยถามเลยตั้งแต่นั้นมาจนป่านนี้มันกี่ปีแล้วล่ะพศ95มันปีนี้ก็ถามน้อยฮะ40ปีแล้วก็แกตายไป2ปีนี้แล้วหักออกจะเป็น38ปีใช่มั้ยนั่นมันก็ควรจะเป็นเพราะผ่านไปนานแล้วจิตที่บริสุทธิ์นี่คลองขันนี่มันจะฟอกกันอยู่ตลอดเวลาฟอกโดยหลักธรรมชาตินะคือจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะฟอกขันโดยหลักธรรมชาติธรรมดาเนี่ยมันก็ฟอกอยู่ในตัวแต่ถ้ายิ่งเข้าสมาธิภาวนาด้วยแล้วนั่นยิ่งเป็นการฟอกในตัวเลยนะฟอกโดยตรงเช่นเข้าสมาธิภาวนาของจิตเข้ามาในจิตจะเข้าอยู่ข้างในนี่แล้วมันจะซักฟอกโดยหลักธรรมชาตินะไม่เหมือนเราซักผ้าละนาบพูดอย่างนั้นก็พอเข้าใจเรื่องของจิตเรื่องของวัตถุมันต่างกันเห็นอยู่ธรรมดานี่จิตก็บริสุทธิ์มันก็ซักฟอกกระจายออกหมดเพราะฉะนั้นเวลาท่านล่วงไปแล้วอัฐิท่านยิ่งกลายเป็นพระธาตุพระธาตุคือวัฏธาตุที่บริสุทธิ์ของส่วนหยาบเข้าใจหรือเปล่าล่ะมันบริสุทธิ์ของส่วนหยาบนี่ออกจากใจที่บริสุทธิ์นี่ซักฟอกกระจายออกหมดนั่นนี่ก็38ปีมันควรนี่มาเป็นแล้ววันนี้เขาก็มาบอกเขาเป็นแล้วเขาว่างั้นมาบอกวันนี้เป็นได้ปีนึงปีกว่านิดหน่อยนะก็เป็นธรรมดาอย่างหลวงปู่พรมที่เราเคยพูดกำชับอะไรพวกลูกศิษย์ที่ไปเผาศพด้วยก็บอกว่านี่ให้พยายามเอาอติของท่านอาจารย์ตรงนี้ให้ได้นะอติของท่านอาจารย์นี้จะกลายพระธาตุแน่นอนเราบอกมันนี่ก็ปีกว่าเป็นเรียบร้อยท่านอาจารย์ผมทั้งท่านทิ้งทองนี่ก็ปีกว่าเป็นนั่นเพราะงั้นอำนาจของจิตที่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์อย่างแบบคิดปาปิยาคือรู้อย่างรวดเร็วนี่ก็ไม่แน่นะว่าจะเป็นพระธาตุได้ง่ายได้นะเพราะจิตพอรู้เร็วแล้วก็ตายเร็วนั่นจิตนี้ไม่ครองขันอยู่นานนี่มันก็ยังไม่ได้ฟอกเต็มที่นี่อาจจะช้าเนี่ยคิดปัญญาคือรู้เร็วแล้วก็ตายเร็วให้คล่องขันมันมีอยู่หลายประเภทหนึ่งจิตตั้งแต่ขั้นสมาธิไปเนี่ยสงบไปเรื่อยนี่ก็ตั้งแต่ขั้นสมาธิมันก็มีไปเรื่อยๆงั้นนะจนไปถึงขั้นปัญญาขั้นมีมุตติหลุดพ้นค่อยไปอย่างเชื่องช้าอย่างนี้นะพอถึงจุดแล้วไม่นานตายนี้ก็เป็นได้เร็วเหมือนกันเพราะฟอกกันไปโดยลำดับแล้วนี่ฟอกเป็นเวลาช้านานกว่าจะถึงจุดสุดท้ายคือความหลุดพ้นนะอันนี้หากว่าจะท่านจะนิพพานซะไม่ในเวลาไม่นานก็อันนี้ก็มีทางที่จะการพระธาตุได้เร็วพอฟอกไปท่านจะนี้ไปได้เชื่อมความเชื่อมช้าใช่ไหมล่ะฟอกไปในตัวอย่างว่าเร็วนี่ไม่จะฟอกอะไรนะมันมีหลายขั้นที่ขั้นสำคัญก็คือว่าจิตบริสุทธิ์แล้วครองขันอยู่นานนั่นแหละสำคัญมากอยู่ตรงนั้นนะคือการครองขันนี่ไม่จะเป็นจะต้องข้าวภาวนาจิตที่บริสุทธิ์ร่างเป็นธรรมชาติที่จะกระจายออกสู่กระแสของร่างกายส่วนต่างๆนี้ไปหมดตลอดเวลาถึงจะเบาก็ฟอกอย่างนั้นเวลาข้าวภาวนาปั๊บนี่ร่างเป็นเวลาแล้วนั่นใช่แล้วนี่พอข้าวภาวนาอันนี้จิตเข้าอยู่ข้างในหมดแล้วนั่นเหมือนว่าฟอกในตัวเลยฟอกเป็นหลักธรรมชาติแล้วจริงฟอกจริงๆมันต่างกันมันหลายขั้นหลายตอนเบาหนักเบาต่างกันเรื่องของผู้ชายมาแก้ก็เป็นแล้วเรื่องการที่ผู้ชายป่วยเราวิจารวิจารได้พูดเสมอทำการผู้อุปถัมภ์แกดูแลผู้ชายมาแก้เนี่ยก็เป็นคนไม่เคยภาวนามันจะเข้ากันได้ยังไงเราไปถึงขนาดนั้นนะแล้วก็ไปเตือนผู้อุปถัมภ์มาสั่งอย่าไปถือสารนะที่ยามายากอะไรอย่าไปถือนะอย่าไปถือนะเราเตือนเสมอนะอันนี้นะเราจะเอาตั้งแต่เรื่องสมมติไปครับ ธรรมชาตินั้นไม่ได้นะกิริยานี่มันเป็นเรื่องของขันขันนี่เป็นเรื่องสมมติจะบอกมันก็ออกอากาศกิริยาใดก็มันก็เป็นเรื่องสมมติมันไม่ใช่อิมวดจะบอกอย่าไปถือสีที่สามสมมติว่าผู้เฒ่าว่าอย่างไรต่างอะไรก็จะเอานั้นมาเป็นบทเป็นบาปเป็นหลักสำคัญแล้วเป็นการลบล้างความดีที่สำคัญนั้นไปนี่เดี๋ยวก็เสียตัวเองนะเราว่ามีเคยสอนตั้งหมดเพราะธรรมชาตินั้นไม่เกี่ยวกับนี่นะเราบอกบอกขนาดนั้นนะมันสงสารผู้ปฏิบัติในทางที่จะได้คุณมันจะเป็นได้โทษเวลาอากาศพิยาเสียมาแล้วก็ยึดตำหนิตีโทษดังนั้นอย่างนี้ก็เสียมีนะน้ำเสียเพราะกิริยานี้โลกเขาเคยปฏิบัติกันพอเห็นอย่างนั้นก็จะหมายว่าเป็นโลกหมดความดีที่เต็มในหัวใจก็เลยลบล้างไปหมดเลยถ้าเขารู้ต่างคนต่างรู้แล้วมันเข้าใจกันทันทีนี่นะจะเป็นกิริยาอะไรแล้วก็เข้าใจทันทีมันก็มีปัญหาอะไรอันนี้เรื่องขันเฉยมันจะดิ้นจะดิ้นจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของขันมันทนไม่ได้มันก็ดิ้นไปตามย่องมันเมื่อสุดกำลังแล้วมันก็อยู่ของมันแต่ธรรมชาตินั้นมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงฟังที่ว่าเป็นอาถรรพ์นะน่ะมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงอันนั้นกับอันนั้นนี่นะจะอาศัยขันอยู่เฉยขันไม่ทำอะไรให้นั้นดีขึ้นอีกแล้วต่ำลงไปอีกมันมีนี่อย่างนี้เตือนอยู่ตลอดเขาจะป่วยอยู่นานนี่นะแต่ก็ไปเตือนอย่าไปชี้ชี้สารนะสอนขนาดนั้นนะเพราะกิริยาของแกมันก็เหมือนคนธรรมดาบางทีนะจะพูดอะไรแล้วก็เหมือนคนธรรมดาเรื่องของขันขันดิบขันดิ้นขันหิวขันโหยขันทุกข์ขันลำบากมันก็เป็นอย่างนี้ก็กิริยาที่เสียงมาก็เป็นเรื่องของขันของขันในวงขันในวงขันมันไม่ในวงอันนั้นนั่นมันไม่รู้เลยสิพูดอยู่ในวัดเราก็เคยพูดแล้ววิจารวิจารผู้ดูแลรักษาผู้เฒ่าน่ะถ้าเป็นผู้ปฏิบัตินะทางด้านจิตใจก็สูงอย่างนี้มันเข้าใจกันทันทีปฏิบัติแม้ฉะนั้นก็สาธุอย่างปฏิบัติกับพ่อแม่ครูอาจารย์ยังผิดได้นะเรายังไม่ลืมกับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นเนี่ยเมื่อเอาบทบาทเหล่านี้มาจะไปสอนมาสอนหมู่เพื่อนนะแล้วหนูดึกๆยังเงียบนะมันมาให้มาแสดงมากอะไรแหละแต่ไอ้เรื่องที่เหลือมันคอจะจับเขาจะให้บาทละมีลักษณะอีแอแอแอเหมือนคลางเบาๆอีแอนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านมีกิริยาอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนะรู้นะแต่เพียงเท่านั้นนะได้เท่านั้นนะเราก็ตกทันทีเลยเพราะเราพูดเราคิดด้วยความระวังแล้วมันก็ฝังใจด้วยเราก็ตกตะของทันทีหยุดท่านเวลาเรื่องมันผ่านไปหาการกึ่งปึ่งโอ้เท่าตายวะเผลอไม่เผลอมันเป็นเรื่องของสมมตินั่นเอาไปบอกท่านทำไมไปทราบท่านทำไมโอ้โหน่ะไปขอขมาท่านทันทีขอขมาอัฐิท่านปรากฏว่าโล่งหมดเลยท่านเราเห็นเข้าข้องเราโถโถนั่นที่นั่นมันคืออยู่นี่ปฏิบัติต่อท่านขนาดนั้นเวลานั้นก็จิตก็เข้าใจว่าพออยู่พอกินมันก็ยังไปมียับยับขึ้นมาจนได้เห็นไหมไอ้เรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรเลยไม่เคยภาวนาเลยปฏิบัติอย่างปฏิบัติพระอรหันต์เราไม่ที่หน้าว่างนั้นเลยนั่นเราไม่รู้ไปยึดไปขนเราโทษไปกรรมมานั่นไม่มีอะไรดีละพุทธะพิสดารมากพุทธะมาแก้ความรู้แปลกต่างๆเช่นอย่างเราจะไปงานมาอย่างนี้จะรู้ไม่มีพลาดเลยนะพูดละก็วัดก็เห็นเรื่อยเหรอวัดเขาก็อยู่เฝ้าบ้านทางโน้นใช่ไหมล่ะวัดท่าสาวอยู่ข้างบ้านทางนี้เราจะไปไหนเราบอกใครเมื่อไหร่ก็ยังนี่เรานิสัยเราเดือนนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนนี่เราออกตรงนี้ปั๊บออกไปเลยทางด้านนี้ไม่เคยผ่านตรงนั้นเขารู้นะสังหารแล้วไปเนี่ยทางโน้นรู้แล้วบอกหมู่คนแล้วเออวันนี้ยาท่านไปแล้วนะมันเย็นหมดตรงนี้มันไม่อบอุ่นนะเย็นหมดเลยเสียเราเนี่ยไปหาคนคนไปตามดูที่นั่นขนาดนั้นนะถ้าว่าไม่จริงถ้าไปลองร่ำออกไปดูสิวันนี้ไปแล้วไม่เหลือแล้วมันเย็นหมดอันนี้ไม่มีอะไรมาผ่านเลยในบริเวณฟังนี่ล่ะจะพูดสำคัญขนาดนั้นนะมันเย็นเย็นอะไรเย็นเหมือนไม่มีที่เกาะที่พึ่งที่ยึดอะไรเลยว่ะไปแล้วไปดูไปดูไปจริงๆเหมือนนั่นทีนี้พอมานะเหมือนกันอีกนะพอมามาก็ไม่รู้นี่ว่าเราแบบเรามันใครจะไปรู้ง่ายๆวะพอมาปั๊บบางทีคืนสองทุ่มสามทุ่มถึงมาถึงก็มี มาก่อนเช้าหุงข้าวมาแล้วคือข้าวนั้นจะหุงให้เราเฉพาะวันละหม้อเท่านี้แหละไม่มากเป็นประจำถ้าเราหนีไปก็พระคอยสั่งทำไม่ให้ทำคือพระธรรมฉันท์บอกว่าแกก็ไม่ทำทีนี้พอคุณตั้งมาเอ้าอีนี่หุงข้าวแล้ววันนี้มาแล้วนะเนี่ยตั้งกินอ่ะหุงข้าวแล้วมาแค่วันนี้หุงเลยฉะนั้นก็ขีบหมากใหญ่มาแล้วก็ตั้งถามข้าวนี่หุงมาทุกวันเหรอไม่หุงทุกวันคุณหุงเช้าเลยแล้วหุงเพื่ออะไรว่าสิเนี่ยก็หุงเพื่อยาท่านแล้วแล้วทำไมเช่ายาท่านมาก็คุณแม่บอกนั่นนะตรงนี้คุณแม่บอกมีไม่ผิดนะไม่มีพลาดเลยนะจะไปกี่วันก็ตามพอวันเข้ามาป้ามีจะรู้แล้วทั้งหมดมาถึงแล้วนะแต่เวลาจะแสดงมาก็มันอบอุ่นอะไรมันเป็นไปหมดเลยอบอุ่นมากเลยถ้าเวลาไปนี่มันก็เลิกไปหมดเลยจะพูดยังไงมันเลิกไปหมดเลยมีเกินจะเกินมากเรื่องการ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กร